พราะพระศาสนาไม่ได้สอนเรื่องนี้อยู่แล้วมีแต่ไอ้มอดมันหลอกเนี่ยท่านก็จะไม่มีวันเข้าถึงความจริงของพระบิดาหรือความจริงของพระเจ้าซึ่งตัวท่านเองจะต้องเข้าถึงมันให้ได้ในชาติใดชาติหนึ่งที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็ไม่ต้องตายด้วยซ้ำประการที่สี่ไม่รู้เพราะถูกมารหลอกภัยจากความไม่รู้ไม่รู้เพราะถูกมารหลอกแน่นอนเราไม่ถือโทษท่านพระบิดาไม่ตำหนิเพราะคนเรามันโง่ง่ายมันต้องมีปัญหาอยู่แล้วไอ้พวกที่ฉลาดกว่าเนี่ยมันก็จะมีอำนาจเหนือนำอยู่แล้วแต่นี่ยุคนี้เป็นยุคที่เราอุตส่าห์ภาษาชาวบ้านเรียกว่าถอจิตวิญญาณกระถอสังขารอุตส่าห์มาบอกการเกิดมาเป็นมนุษย์มันไม่ใช่ของง่ายกว่าเราจะจดจำพระบิดาได้เราต้องเกิดมาแล้ว6ภพชาติแล้วภพชาติที่นี้ภพชาติที่7นะเราถึงจำพระบิดาได้เราถึงทำหน้าที่ตรงนี้ได้ใช่ไหมพระบิดาไม่ได้ทรงตำหนิพวกท่านที่ถูกมารซึ่งเป็นบุตรของพระองค์นี่แหละแต่เหลวไหลเกเรนะหลอกแต่พระองค์ให้เรามาพูดความจริงให้ฟังอ่ะพอรู้ว่าความจริงอ่ะว่าท่านกลัวผีอ่ะเวลามืดแล้วไม่กล้าออกนอกบ้านถ้าที่กลางวันเนี่ยกล้าเดินรอบบ้านกี่รอบก็ได้ไม่กลัวแต่พอออกนอกบ้านท่านบอกท่านไม่กล้าออกถามว่ากลัวอะไรท่านบอกท่านกลัวผีแต่ความจริงแล้วเนี่ยท่านกลัวความมืดเพราะไอ้ความมืดอ่ะท่านมองไม่เห็นกลัวจะไปเหยียบเอาสิงสาราสัตว์งูเงี้ยวเขี้ยวขอหรือไปสะดุดนั่นสะดุดนี่เพราะมันมืดแล้วมันมองไม่เห็นเลยไม่กล้าออกจากบ้านกลัวโดนสะดุดเดินสะดุดแล้วทำให้เกิดบาดเหตุทำให้เจ็บเนื้อเจ็บตัวแต่ถ้าท่านจำเป็นจะออกนอกบ้านไปกลัวอะไรครับไฟฉายก็มีเครื่องให้แสงสว่างก็จุดใต้จุดครบถึงแม้ไฟฉายฐานไฟฉายตรากบไม่มีก็สามารถทำลายความมืดด้วยความสว่างได้ความโง่ก็คือความมืดท่านโง่เพราะท่านกลัวท่านไม่รู้เพราะท่านโง่ท่านก็สามารถทำให้ความโง่ของท่านน่ะมันสว่างก็คือใช้แสงสว่างทางปัญญาทำลายความมืดคือความโง่ได้จะไปกลัวอะไรครับเนี่ยไม่รู้เพราะถูกมารหลอกลวงมันเลยทำให้เกิดภัยอันตรายท่านจึงไม่สามารถท่านจึงต้องติดกับการเวียนว่ายตายเกิดทั้งที่ท่านไม่ต้องการแต่ท่านก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดและถ้าสามารถหลุดลอยไปสูงสุดได้จิตวิญญาณของท่านก็จะถูกทำลายหายสาบสูญเหมือนอย่างที่มันหลอกท่านนิพพานคือการตายแล้วหายสาบสูญนั่นแหละซึ่งมันเป็นเรื่องโกหกประการที่5ไว้วันหน้าค่อยเจาะลึกนะเวลาน้อยไม่รู้เพราะไม่มีครูผู้สื่อสอนภัยจากความไม่รู้เพราะไม่มีครูผู้สื่อสอนเดิมไม่มีใครมาสอนว่าอย่าดับขันธ์5นะใช้ขันธ์5ให้เป็นแล้วก็อย่ากินเนื้อสัตว์เลือดเนื้อของสัตว์นะถูกไหมมนุษย์เกิดมาเกิดแก่เจ็บตายไม่ใช่ของธรรมดานะเดิมเราไม่มีใครสอนและเราก็ไม่ได้มาสอนตอนนี้เรามาสอนแล้วท่านก็ต้องฉลาดขึ้นต้องรู้มากขึ้นแล้วอย่าไปเชื่อยึดติดกับของเดิมๆโอเคไหมนั่นคือสิ่งสำคัญตอนนี้มีครูมาสอนแล้วอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลพอจะเป็นครูของมนุษย์อย่างท่านได้มั้งไหมล่ะเพราะเราสื่อจากพระบิดาสื่อจากพระผู้เป็นเจ้าลงมาให้แก่ท่านประการที่6ไม่รู้เพราะยังไม่ถึงเวลาที่จะรู้ยังมีอีกหลายสิ่งที่ท่านทั้งหลายจะต้องรู้ว่าชะตากรรมของพวกท่านในปลายยุคพลังงานเก่าและชะตากรรมของโลกจะเป็นอย่างไรมีเราผู้เดียวเท่านั้นที่รู้ถ้าอยากรู้ต้องติดตามกิจจักรวาลอ่านโลกตลอดไม่รู้เพราะยังไม่ถึงเวลาที่จะรู้เพราะฉะนั้นถ้าอยากรู้ในเรื่องที่เป็นอนุตตรธรรมเบื้องหลังมิติของจักรวาลด้วยไม่ใช่เบื้องหลังมิติโลกเบื้องหลังมิติของจิตวิญญาณของท่านน่ะแต่เป็นความจริงต้องติดตามจิตจักรวาลอ่านโลกพี่น้องครับนี่คือภัยจากความไม่รู้ภัยอย่างต่อมาถ้าท่านโง่ท่านไม่รอดแน่ภัยจากโลกเสียสมดุลภัยจากการที่โลกเสียสมดุลพี่น้องครับโลกเสียสมดุลท่านต้องจำไว้ครับมนุษย์กับโลกต้องเป็นหนึ่งเดียวกันนี่คือสิ่งที่พระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าหรือพระผู้สร้างทรงออกแบบเอาไว้มนุษย์กับโลกเป็นหนึ่งเดียวกันซึ่งในยุคของพระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้กับปัญจวัคคีย์ทั้ง5ที่พระองค์เป็นผู้ทรงเป็นอุปชาอุปสมบทให้คือเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทาพระองค์บอกว่าเราคือโลกโลกคือเราเราคือโลกโลกคือเราคำว่าเราก็คือพวกเราทุกคนรวมทั้งมนุษย์ทั้งโลกมนุษย์ก็คือโลกโลกก็คือมนุษย์แปลว่าอะไรถ้ามนุษย์เสียสมดุล
โลกก็จะเสียสมดุลด้วยถ้ามนุษย์เสียสมดุลโลกก็เสียสมดุลด้วยมนุษย์เราเสียสมดุลเพราะเข้าทางมารหลงทางมารมันเอา DNA ของสัตว์ร้ายมาพันกันกับ DNA ของเพลียเดียนส์มันจึงมีทางเลือกถ้าเราสั่นสะเทือนจิตหยาบของเราหยาบมากด้วยคลื่นความถี่ต่ำคือโลภะโทสะโมหะอันนี้เข้าทางมารทันทีถ้าสามารถฆ่าคนตายได้เชือดเนื้อเถือหนังเพื่อนมนุษย์ได้กินเลือดกินเนื้อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันได้มันเป็นลักษณะของสัตว์เดรัจฉานโดยเฉพาะไม่ใช่สัตว์ชั้นสูงเลยเพราะว่าเป็นหลงทางมอดทางมารเราพูดซ้ำเพราะฉะนั้นถ้ามนุษย์เป็นหนึ่งเดียวกันกับโลกมนุษย์จึงต้องระวังตัวเองว่าเราจะทำยังไงอ่ะที่เราจะเป็นหนึ่งเดียวกับโลกนี่เราจะเป็นหนึ่งเดียวกับโลกได้ก็ต่อเมื่อเราต้องสั่นสะเทือนธรรมจักรไม่ใช่กรรมจักรด้วยการใช้ขันห้าในจิตหยาบเนี่ยสั่นสะเทือนด้านบวกเป็นธรรมจักรให้ได้เพราะเมตตาธรรมค้ำจุนโลกหมุนธรรมจักรก็หมุนด้วยความรักเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอดทนอดกลั้นให้อภัยนะใช้สิ่งนี้พี่น้องครับในการขับเคลื่อนขันห้าของจิตหยาบมันจะทำให้โลกเนี้ยเวียงหมุนรอบตัวเองเวลาโลกมินเวียงหมุนรอบตัวเองเพราะแกนของโลกเนี่ยมันเป็นธาตุออกซิเจนเหนียวหนืดคล้ายตังเมใช่ไหมเมื่อมันบิดตัวมันก็พาให้โลกนี้หมุนรอบตัวเองเมื่อโลกหมุนรอบตัวเองมนุษย์เหมือนเห็บเผาเกาะอยู่ที่ไหนครับมนุษย์เหมือนเห็บเผาที่เกาะอยู่บนโลกเวลาโลกเวียงหมุนรอบตัวเองมันก็ทำให้มนุษย์ทุกคนบนโลกนี้เวียงหมุนไปพร้อมๆกับโลกด้วยใช่หรือไม่นี่คือคำว่ามนุษย์กับโลกเป็นหนึ่งเดียวกันมนุษย์กับโลกเป็นหนึ่งเดียวกันโลกหมุนก็พามนุษย์หมุนไปด้วยใช่หรือไม่และถามว่าใครเป็นเหตุให้โลกหมุนก็คือมนุษย์มนุษย์ช่วยโลกหมุนโลกก็เลยพามนุษย์หมุนตามโลกไปด้วยทั้งมนุษย์กับโลกจึงเป็นหนึ่งเดียวกันไม่ต่างกับที่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกเรื่องที่สองภัยจากโลกเสียสมดุลโลกเป็นเงาของมนุษย์ถ้ามนุษย์มีจิตสำนึกที่สั่นสะเทือนด้านบวกและหมุนธรรมจักรได้อย่างต่อเนื่องโลกไม่เสียสมดุลโลกไม่เสียสมดุลแปลว่าโลกมันก็ไม่ต่างกับมนุษย์มนุษย์ตอนที่มีจิตเสียสมดุลมันจะเกิดอารมณ์รู้สึกนึกคิดที่เป็นด้านลบทันทีมโนกรรมที่เป็นอกุศลกรรมก็แปลว่าเป็นด้านลบมันจะเกิดขึ้นนี่แสดงว่าจิตของมนุษย์เนี่ยปกติมันเสียมันไม่เสียสมดุลเนี่ยมันจะเป็นบวกมันคือสงบจิตมนุษย์จะสงบจะเป็นบวกจิตมนุษย์จะสงบจะเป็นบวกแต่ถ้ามันเสียสมดุลปั๊บมันจะเสียสมดุลไปในทางต่ำคือเป็นลบนึกออกไหมครับพอมนุษย์เราเนี่ยเสียสมดุลทางจิตก็แปลว่าอารมณ์เสียไปเอาง่ายๆโลภะโทสะโมหะโกรธเกลียดเครียดแค้นหึดหัดหึดหัดควันออกหูเลยแล้วมโนกรรมเมื่อมันไม่สุจริตคือมันเป็นลบกายกรรมเพราะจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวคำพูดคำจาออกมามันเพราะหูไหมมันจะขวางหูคนอื่นมันจะเป็นศัตรูกับคนอื่นมันจะไม่เป็นมิตรกับคนอื่นเลยใช่ไหมถ้าจิตมันไม่สงบจิตมันไม่บริสุทธิ์จิตมันเป็นจิตชั่วแล้วสามารถทำร้ายคนอื่นได้ไหมเป็นเงื่อนไขด้านลบของคนอื่นทำร้ายคนอื่นได้พี่น้องครับโลกของท่านก็เช่นกันถ้ามนุษย์ทั้งโลกจิตสำนึกต่ำตมต่ำซ้ำโลกก็จะแสดงพฤติกรรมออกมาด้วยการทำผิดทำร้ายมนุษย์ที่เป็นเห็บเผาที่อยู่บนโลกเช่นพฤติกรรมที่เป็นขยะที่โลกทำกับมนุษย์ก็คือภัยธรรมชาติที่วิปริตเพราะมนุษย์ทำให้โลกเสียสมดุลจากการที่ตัวมนุษย์เองเสียสมดุลแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดฟ้าผ่าหน้าผาถล่มแผ่นดินทลายหลุมยุบภูเขาไฟระเบิดเถิดเทิงพายุล้วนเกิดจากการที่ธรรมชาติของระบบโลกเสียสมดุลอันเกิดจากการที่มนุษย์มีจิตสำนึกต่ำตมต่ำซามแล้วไม่สามารถผลิตพลังงานความรักเพื่อช่วยค้ำจุนโลกให้สมดุลแปลว่าทำให้โลกหมุนอย่างต่อเนื่องด้วยอัตราเร็วคงที่ได้จิตสำนึกตกต่ำเราจึงกล่าวในพระนามของพระเจ้าให้ท่านฟังมาตลอดว่า
ยุคใดก็ตามที่จิตสำนึกของมนุษย์โลกตกต่ำยุคนั้นมนุษย์ทั้งโลกจะต้องทำสงครามกับภัยธรรมชาติเสมอชัดไหมพระพุทธองค์สอนแล้วนะเราคือโลกโลกคือเราเรานี่ไม่ได้หมายถึงพระตถาคตหรือพระพุทธองค์พระองค์เดียวมนุษย์ทั้งโลกคือเราหรือพวกเราแค่รักไม่ได้ให้อภัยไม่เป็นหมุนธรรมจักรไม่สำเร็จหมุนกรรมจักรกันเยอะๆเข้าไว้ช่วยช่วยทุกวันนี้ภัยธรรมชาติเกิดขึ้นเยอะไหมครับเมื่อ 2-3 วันก่อนที่กรุงเมโทรโพลิสในประเทศบราซิลอยู่ติดกันกับกรุงริโอเดจาเนโรที่มีพระรูปปั้นของพระเยซูก่อนหน้านี้ริโอเดจาเนโรก็เกิดอุทกภัยฉับพลันมาแล้วทั้งที่เป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์มีพระรูปขององค์เยซูคริสต์เจ้ามนุษย์ทำไมไม่ฉลาดคิดว่าเป็นเมืองที่ศักดิ์สิทธิ์แต่ทำไมไม่ศักดิ์สิทธิ์แล้วมันเกิดอะไรขึ้นมันมีคำตอบนี่มาที่เมโทรโพลิสไม่เคยเกิดมาก่อนในรอบ30ปีนี้ไม่เคยเกิดน้ำท่วมแผ่นดินถล่มภูเขาถล่มมีข่าวแพร่ออกไปทั่วเราเห็นแพร่ไปเยอะแล้วในวิสุทธิปัญญาก็เลยไม่อยากเปลืองหน้ากระดาษเลยไม่เอาภาพมาให้ดูน่ากลัวมากน้ำท่วมคนตายเป็นร้อยรถลอยเป็นแพเยอะมากเห็นไหมครับนี่คือเกิดจากการเสียสมดุลเพราะจิตสำนึกของมนุษย์ทั้งโลกตกต่ำประการที่3มนุษย์ไม่รู้ว่าการทำร้ายโลกมันคือการทำลายระบบของตนเองทำร้ายโลกตะกี้เนี่ยข้อ1กับข้อ2เป็นเพราะว่าให้ความรักคือเมตตาธรรมเนี่ยช่วยค้ำจุนโลกไปได้ประการที่3ขุดโค่นต้นไม้ทำลายป่าระเบิดภูเขาทิ้งสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำซึ่งเป็นสายเลือดใหญ่สายโลหิตใหญ่ของโลกของแม่ธรณีสายเลือดเหล่านั้นนำเอาอาหารไปเลี้ยงต้นไม้เลี้ยงสัตว์ทั้งหลายเลี้ยงมนุษย์เองที่อยู่บนโลกซึ่งเป็นบุตรของพระเจ้าพระแม่ธรณีใช้น้ำเนี่ยเป็นเส้นเลือดเอาความชุ่มชื้นเอาความอุดมสมบูรณ์ไปให้พืชพันธัญญาหารทั้งหลายและสัตว์ทั้งหลายรวมทั้งมนุษย์เองเห็นไหมมนุษย์เราเวลาสร้างบ้านสร้างเมืองชอบสร้างริมฝั่งแม่น้ำใช่ไหมครับเพราะไม่เห็นประโยชน์ไม่เห็นคุณค่าจำไว้ครับใครที่มีบ้านมีเมืองอยู่ริมแม่น้ำเตรียมตัวเอาไว้เตรียมใจเอาไว้เถอะครับจะได้รับบทเรียนอันสำคัญอย่างแน่นอนอย่าไปอิจฉาเขานะครับมีบ้านริมทะเลมีบ้านริมแม่น้ำโอ้วิวสวยที่ดินแพงมันรวยเป็นมหาเศรษฐีอย่าไปอิจฉาเขาครับเมื่อถึงเวลาแล้วพวกเขานั่นแหละจะอิจฉาพวกท่านที่ต้องมาอยู่บ้านบนดงบนดอยเพราะที่ดินราคาถูกอยู่ในป่าในเขาบนดงบนดอยเดี๋ยวนี้คนพยายามจะขายบ้านในเมืองใดทิ้งไม่ใช่เหรอแล้วพยายามจะออกไปอยู่บ้านนอกในดงในดอยไม่ใช่เหรอครับคนที่กลัวโควิด-19เนี่ยส่วนมากคนที่อยู่ในสังคมเมืองทั้งหลายครับแต่คนที่อยู่บ้านนอกคอกนาในป่าในเขาเนี่ยนะเขาเสี่ยงกับสิ่งเหล่านี้น้อยมากใช่ไหมแสดงว่ามันปลอดภัยกว่าใช่ป่าวถ้าฉลาดมองนะแล้วซื้อตอนนี้ก็ดีนะราคาถูกขณะที่ภาษีรถแพงขึ้นใช่ไหมนี่คือเรื่องของโลกที่มันบ้องบ้องบวมๆนะฮะทำร้ายโลกคือทำลายระบบตัวเองเพราะฉะนั้นอย่าขุดโค่นอย่าทำลายทรัพยากรธรรมชาติของพระบิดานะถ้าท่านทำลายระบบของโลกท่านจำไว้ครับท่านกำลังทำลายระบบของตัวท่านเองท่านต้องอาศัยระบบอย่างเช่นมนุษย์เราต้องมีระบบใช่ไหมมีการปกครองต้องมีระบบการปกครองไปทำลายระบบการปกครองไม่ได้เพราะมนุษย์จะต้องปกครองด้วยอะไรครับระบบโลกก็เหมือนกันครับประการที่4ความรักความเมตตาช่วยค้ำจุนโลกได้อันนี้ท่านรู้แล้วท่านรู้แล้วเพราะเราย้ำมาตั้งแต่ต้นรายการและย้ำมาบ่อยมากประการที่5โลกไม่สมดุลจะเกิดภัยธรรมชาตินี่เราพูดไปแล้วนะทั้งหมด5ประการภัยจากการที่โลกเสียสมดุลเพราะท่านไม่รู้ใน5ข้อที่เราพูดในสไลด์นี้และท่านไม่รู้ว่าตัวท่านเองนั้นน่ะเป็นคนหนึ่งที่สำคัญมากที่จะช่วยค้ำจุนโลกได้ทำให้โลกไม่เสียสมดุลทำให้โลกเนี้ยไม่เกิดภัยพิบัติได้แต่ตอนเนี้ยมันสายไปซะแล้วเพราะโลกเกิดภัยพิบัตินะใช่ไหมโลกเกิดภัยพิบัติภัยจากโลกเสียสมดุลเอาเท่านี้ถ้าท่านรู้ท่านแค่เพียงหมุนธรรมจักรให้สำเร็จท่านก็จะประสบความสำเร็จพี่น้องที่รักทั้งหลายครับภัยอันดับรองสุดท้ายค
คือภัยจากมอดหน้าตาก็รู้นะมอดหน้าตาเป็นยังไงมอดเป็นใครพี่น้องครับมอดเป็นใครครับภัยจากมอดมอดเป็นใครครับไม่เคยรู้เราจะบอกให้ครับผู้ที่ไม่เคยปรารถนาดีต่อมนุษย์เราไม่ได้เอ่ยนามพี่พรีเดนส์ว่าเป็นมอดนะครับเพราะพี่พรีเดนส์เป็นฝ่ายดีที่คอยปกป้องคุ้มครองเมล็ดพันธุ์ของพี่ๆเขาก็คือมนุษย์อย่างพวกท่านไม่ใช่มอดที่เป็นไฮบริดใช่หรือไม่ใช่พวกที่โง่ง่ายและตกไปเป็นเครื่องมือของมอดนะพี่พรีเดนส์เขาคอยปกป้องคุ้มครองเราไม่ได้เรียกพี่เขาว่ามอดเพราะฉะนั้นพี่เขาเป็นผู้ปรารถนาดีต่อมนุษย์ที่เป็นเมล็ดพันธุ์ของเขาที่แท้จริงคอยช่วยเหลือคอยดูแลทุกอย่างคอยป้องกันคอยระแวดระวังภัยให้ซึ่งแน่นอนครับไอ้พวกมอดที่เป็นฝ่ายร้ายมันไม่ชอบพี่พรีเดนหรอกไม่ชอบหรอกแต่มันทำอะไรไม่ได้เพราะพี่เขาเข้าถึงคริสตัลเข้าถึงเส้นแสงได้วาร์ปได้เมื่อวาร์ปหายไปแล้วย้ายมิติไปแล้วไอ้พวกมอดตัวใหญ่ที่เป็นหัวหน้าของเรปทิเลียนมันยังวาร์ปไม่ได้มันยังต้องใช้เทคโนโลยีขยะอยู่มันก็เลยสู้พี่พรีเดนไม่ได้แต่พี่พรีเดนก็เป็นตัวแทนพระบิดาไม่ฆ่าพวกมันหรอกไม่ทำร้ายหรอกอย่างเช่นอย่างเก่งก็แค่บันดาลให้น้ำท่วมรูอย่างเก่งก็แค่บันดาลเอาไฟไปเผาปากรูเหมือนเผาไล่อ้นเอาน้ำหยอดรูเหมือนไล่จิ้งหรีดอ่ะก็ทำได้แค่นั้นจิ้งหรีดไม่ตายมันก็หนีออกมาถูกป่ะเห็นไหมจิตใจสูงไหมจิตใจสวยไม่ทำร้ายนะไปเสียดีๆอะไรเงี้ยนะผู้ที่ไม่เคยปรารถนาดีต่อมนุษย์สองมอดเป็นใครผู้ครอบงำมนุษย์มานับหมื่นปีแล้วคำว่าหมื่นเดียวเนี่ยมันน้อยไปหมื่นปีแล้วแต่เราใส่ไม้ยมกไม่ได้เพราะไม่มีที่ให้เขียนผู้ครอบงำมนุษย์มานับหมื่นปีแล้วนะเป็นโลกนี้เป็นโลกสีรีเพราะฉะนั้นมนุษย์มีสิทธิ์จะเลือกโง่หรือเลือกฉลาดได้ถ้าเราโง่เราก็เป็นทาสเขาต้องฉลาดประการที่3ผู้ที่แฝงตัวอยู่กับมนุษย์โลกผู้ที่แฝงตัวอยู่กับมนุษย์โลกมี2ตัว2อย่างคือพวกมอดที่ยังมีรูปธรรมเป็นต่างเผ่าอยู่กับมารที่หน้าตาเป็นมนุษย์แล้วนึกออกมั้ยที่หน้าตาเป็นมนุษย์ไปแล้วแต่จิตใจยังไม่เปลี่ยนมนุษย์ต้องมีจิตใจสูงหน้าตาเหมือนมนุษย์แต่จิตยังเป็นมอดอยู่ก้าวร้าวโหดร้ายเช่นเห็นไหมที่ทำสงครามกันนะหลอกขายอาวุธแล้วก็ไปยุให้ทำสงครามจะได้ขายอาวุธได้ตัวเองก็จะได้ตังค์แล้วก็ถือว่าเป็นการลดจำนวนประชากรโลกเพื่ออะไรเผื่อกูจะได้โผล่จากรูกูก็ขึ้นมาอยู่แทนตัวนี้มาอยู่ปนกับมนุษย์มากไม่ได้ได้แต่พวกไฮบริดตั้งแต่สมัยไหนไปแล้วนะไว้วันหน้านะเราจะเล่าเรื่องพวกนี้ให้ฟังทั้ง4ชั่วโมงที่สื่อพระโอวาทวันเสาร์เลยดีไหมครับแต่นั้นนะต้องรอเวลาต้องรอจังหวะรอโอกาสก่อนนะตอนนี้ยังพูดหมดไม่ได้ประการที่4ผู้ต้องการควบคุมมนุษย์กับโลกมอดคือผู้ที่ต้องการควบคุมมนุษย์กับโลกเพราะดาวตัวเองอ่ะใช้เทคโนโลยีทำจนระเบิดไปแล้วมีโครงการอะไรนะที่ลักษณะเป็นขดลวดขนาดใหญ่อยู่ใต้ดินนะแล้วมันสามารถบังคับดินฟ้าอากาศได้เพราะมันสามารถสร้างสนามแม่เหล็กเทียมๆได้มันจะตีกันกับสนามแม่เหล็กโลกแล้วมันจะทำให้โลกระเบิดได้แต่ไม่ต้องห่วงพี่พรีเดนส์กับผู้ตรวจการของกาแล็กติกนี่เราใช้คำพูดแบบพวกเขาเนี่ยไม่ปล่อยให้โอกาสนั้นเกิดขึ้นได้ง่ายๆหรอกท่านไม่ต้องกังวลหน้าที่ของท่านคือหมุนธรรมจักรให้ได้อย่าตกเป็นทาสมอดกับมารประการที่5ผู้ต้องการยึดครองโลกเป็นของตัวตะกี้ควบคุมมนุษย์กับโลกซึ่งตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนที่4นะเข้าใจนะกำลังอยู่ในขั้นตอนที่4ถ้าทำสำเร็จขั้นตอนที่5ก็สำเร็จขั้นตอน4 5บนจอนะอย่าทะลึ่งขยายความในสิ่งที่เราพูดใบ้ๆให้ฟังนะอย่าอวดอุตริอย่าอวดรู้เขียนบรรยายเฉยเลยนะคนฉลาดจะแกล้งโง่นะคนโง่จะอวดฉลาดเข้าใจนะข้อ4กำลังดำเนินการข้อ5จะสำเร็จเมื่อข้อ4สำเร็จข้อ6มอดก็คือผู้ที่เป็นบุตรทรพีต่อพระบิดาเนรคุณยังง่ายไปครับ
ยังสุภาพไปเขาต้องการทำลายแต่ทำลายพระบิดาทำลายพระเจ้าไม่ได้เพราะเขาไม่รู้ว่าพระบิดาหรือพระเจ้าตัวจริงอยู่ที่ไหนนึกออกไหมครับและเขาเกลียดขนาดคำว่า God เขายังไม่ใช้แค่นี้ฟ้องนะเราฟ้องท่านนะโอเคไหมแค่ที่พอไม่ต้องพูดมากมอดเป็นใครทีนี้หลายคนสงสัยอาจารย์เอาอะไรมาให้ดูหน่อยได้ไหมได้ที่ท่านเห็นหมุนอยู่เนี่ยเหมือนคล้องเลยใช่ไหมครับแต่ท่านจำไหมฮะนี่คือการมองจากเบื้องบนในเขาเรียกอะไรนะGod's view เป็นวิวในการมองของพระเจ้าไม่ใช่ bird eyes view นะเป็นพระเจ้ามองลงมาในเอกภพในอนันตจักรวาลซึ่งมีดาวเคราะห์โลกดวงหนึ่งดำรงอยู่ในเนี้ยที่ไอ้พวกมอดอ่ะมันเรียกว่าชมรมหรือสมาคมกาแล็กติกอะไรเงี้ยก็คือไอ้พวกที่ท่านเห็นเนี่ยเป็นกาแล็กซี่ต่างๆ 12,500 ล้านกาแล็กซี่ที่พระบิดาสร้างเอาไว้ในห้องทดลองขนาดใหญ่นี่ถ้ามองด้านบนมามันเหมือนเป็นกลมๆถูกไหมครับแต่ถ้ามองด้านข้างเนี่ยมันไม่กลมอย่างนี้นะมันจะเป็นทรงไข่ห่านทรงหนำเลียบหรือทรงรีรีแต่นี่มองข้างบนลงมานะครับเส้นเพราะว่ากาแล็กซี่ทานสายน้ำนมหรือมิลกี้เวย์จะหมุนรอบจุดศูนย์กลางของการหมุนมันก็จะเห็นเป็นวงกลมแบบนี้ 12,500 ล้านกาแล็กซี่แล้วมันจะไม่มีเอเลี่ยนหรือมนุษย์ต่างดาวที่อยู่ในต่างกาแล็กซี่หรือครับเพราะพระบิดาใช้กาแล็กซี่ต่างๆดวงดาวต่างๆในห้องทดลองของพระองค์นี่แหละสร้างรูปธรรมที่มีชีวิตที่ต้องการจะส่งมาประจำการที่โลกให้เป็นเครื่องยนต์แห่งกรรม2มิติที่สามารถใช้เมตตาธรรมความรักให้พลังงานกับโลกเพื่อค้ำจุนโลกให้สมดุลเมื่อโลกสมดุลกาแล็กซี่ผ่านสายน้ำนมที่เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางของไอ้หมุนๆที่ท่านเห็นเนี่ยมันก็สมดุลเมื่อเส้นผ่านศูนย์กลางสมดุลคือหมุนเป็นวงกลมได้อย่างต่อเนื่องด้วยค่าของที่นะด้วยค่าของที่มันก็จะทำให้ทรงรูปรีรีที่เรียกว่าเอกภพหรือห้องทดลองของพระองค์ที่ถูกสร้างด้วยอนุภาคของพลังงานเป็นพาร์ติเคิลของพลังงานไม่ใช่ของมวลสารที่เป็นมวลหยาบๆไม่ใช่ฝุ่นละอองด้วยซ้ำเป็นอนุภาคทางพลังงานมันอยู่ในรูปลักษณะของทรงนะที่เป็นรูปทรงรีรีได้อย่างคงที่เนี่ยถ้าไม่ใช่สุดยอดอัจฉริยะมันทำไม่ได้นะครับมันก็มีสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นเราก็จะบอกให้ท่านฟังว่า6กาแล็กซี่ที่อยู่ใกล้ๆกับจุดศูนย์กลางของการเวียงหมุนของเอกภพเนี่ย6กาแล็กซี่เนี่ยมันก็จะมีระบบสุริยะจักรวาลอยู่ถึง7ระบบ7 solar system 7ระบบสุริยะและ1ใน7นั้นไม่มีรูปธรรมที่มีชีวิตเราไม่บอกนะว่าทำไมพระบิดาสร้างเอาไว้แล้วเว้นไว้ blank เอาไว้ไม่ให้มีสิ่งมีชีวิตท่านคิดเอาเองคิดเอาเองมั่งมีแค่6ระบบสุริยะจักรวาลเท่านั้นที่รูปร่างหน้าตาเหมือนเผ่าพันธุ์ของพี่เพลียเดียนส์นอกนั้นเนี่ยที่หน้าตาเหมือนสัตว์เหมือนเหี้ยขอโทษนะฮะนะบ้านเราเขาเรียกว่าเหี้ยใช่ป่ะครับเหมือนเหี้ยเหมือนแมลงเหมือนจิ้งจกเหมือนสัตว์ร้ายที่ดุร้ายเขี้ยวเล็บอะไรพวกนั้นไม่ใช่6กาแล็กซี่ที่พูดถึงครับเป็นกาแล็กซี่อยู่ห่างไกลออกไปเป็นร้อยปีแสงพันปีแสงเป็นล้านปีแสงเพราะเอกภพนี่มันใหญ่โตบะระหึ่มพี่น้องเข้าใจยังครับเราจึงเอาภาพนี้มาให้ท่านได้เห็นว่าไอ้พวกนั้นน่ะมันเป็นใครมันท่องจักรวาลได้เพราะอะไรมันเกิดก่อนพวกท่านเนี่ยแล้วพวกท่านยังอายุน้อยๆถูกพวกมันมาครอบงำได้หลอกยังไม่หลอกให้หลงทางด้วยการดับขันธ์5ดับขันห้าแล้วก็ตายตายแล้วก็เวียนว่ายตายเกิดใหม่หลอกให้กินเลือดเนื้อของสัตว์บอกอย่ากินก็บอกพระพุทธเจ้าสอนว่าให้กินได้มันอยู่ข้อไหนที่บอกพระพุทธเจ้าบอกให้กินเนื้อสัตว์ได้โกหกทั้งนั้นพวกไอ้พวกคนนำทางตาบอดเป็นเครื่องมือของมอดมารทั้งนั้นที่สอนผิดๆเอาไว้ใช่ไหมนี่คือความจริงเราเอาภาพมาให้ท่านได้ดูว่าในจักรวาลอันไพศาลเนี่ยไม่ได้มีสิ่งมีชีวิตลักษณะมนุษย์อยู่ที่ดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ดวงเดียวหรอกพี่น้องเราจะบอกให้ท่านฟังนะครับหลังจาก56วัน8ราตรี8ราตรีก็คือ1ราตรีเท่ากับ7วัน7คืนที่มันจะมืดอ่ะโลกจะมืดมืดครบ360องศาในเวลาเดียวกันนะมันคือการผ่านเข้าสู่ยุคพลังงานใหม่นึกออกไหมครับต้องมืดเพื่อชำระขยะทั้งหมดออกไปจากระบบโลก
เพื่อชำระขยะเราจะค่อยๆเอาความรู้มาถ่ายทอดให้กับท่านจากพระเจ้าจากพระบิดาเพื่อให้ลูกๆที่รักพระบิดาศรัทธาเราค่อยๆรู้เพื่อจะสร้างกฤตสติเอาไว้ตั้งแต่วันนี้ว่าวันหน้ามันเกิดอะไรขึ้นมามันเพราะอะไรอะไรยังไงท่านจะไม่สติแตกไม่ปสดคนที่ถูกคัดไว้บางคนแต่ขาดกฤตสติและไม่เคยฝึกและไม่เคยมาฟังเราถูกคัดไว้ก็จริงครับแต่มันจะเป็นคนเสียสติภาษาชาวบ้านแบบเป็นคนบ้าเป็นคนเสียสติเป็นคนบ้าทั้งที่ถูกคัดไว้นะอย่างน้อย6 ปี 6 ปีของโลกท่านจำไว้นะครับท่านต้องการจะเป็นแบบนั้นหรือไม่ถ้าไม่ต้องการเป็นแบบนั้นท่านต้องฟังทุกสิ่งที่เราบอกมันไม่มีเวลามาคุยเล่นหรือมาขู่ให้กลัวท่านต้องมีกฤตสติเวลาเกิดภัยพิบัติขึ้นมาเนี่ยท่านจะไม่ขี้แตกเยี่ยวราดพูดภาษาชาวบ้านบางคนบอกไม่ขี้แตกเยี่ยวราดบางคนขี้หดตดหายเพราะความกลัวขึ้นสมองเหมือนกุ้งขี้ขึ้นสมองเลยเพราะไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแค่โลกมืด3 วัน 3 คืนท่านก็ขี้แตกขี้แตกแล้วไม่รู้เกิดอะไรขึ้นแต่เราบอกพวกท่านไปแล้วพี่น้องครับภัยจากมอดเป็นเรื่องรองสุดท้ายที่เราจะพูดในคืนนี้สื่อพระโอวาทกับพระเจ้าดูเอาเองห้ามบรรยายเราสื่อเป็นนัยยะเอาไว้ให้ท่านเห็นภาพนี้แล้วนับ1 ถึง 3เราจะเปลี่ยนภาพ1 2 3ภัยจากมอดที่เรามีเครื่องหมายนะขีดทับเอียงไว้เนี่ยว่ามารเนี่ยมารก็คือหน้าตาเป็นมนุษย์แล้วมอดยังเป็นแบบเดิมอยู่ถ้าท่านจะรอดต้องไม่โง่ก็แปลว่าท่านต้องไม่ตกหลุมพรางของมารเห็นภาพสไลด์ตะกี้แล้วใช่ไหมเรากำลังบอกอะไรต้องไม่ตกหลุมพรางของมารคือ1คิดพิจารณาให้ถ่องแท้ก่อนจะเชื่อตามก่อนจะทำตามก่อนจะพูดตามเพราะว่าไอ้การพูดตามของท่านเนี่ยมันทำให้ท่านเนี่ยตกเป็นเครื่องมือของมอดมารแล้วเอาวิชามอดวิชามารไปสอนลูกศิษย์ของท่านซึ่งมันโง่และมันเชื่อท่านท่านก็ตกเป็นเครื่องมือของมันท่านต้องคิดพิจารณาให้ถ่องแท้ก่อนนี่แปลว่าอะไรเชื่อตามพูดตามทำตามถ้าเชื่อตามก็เดินไปในบูธที่เขาทำแบบนั้นนะเชื่อตามก็ไปทำตามเขาก็บอกว่าเนี่ยต้องป้องกันตัวเองนะอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าทำตามแต่ปรากฏว่ามันก็ยังมีคนป่วยตั้ง20,000 กว่ามีคนตายตั้ง 40 กว่าก่อนจะทำอะไรคิดก่อนไม่ว่าจะฟังจากปากเราซึ่งอ้างว่ากล่าวพระโอวาทในพระนามพระเจ้าท่านก็ต้องใช้กึ๋นของท่านคิดเสมออย่าฝึกตัวให้มักง่ายเพราะเป็นอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลเขากล่าวเราเลยเชื่อเลยไม่ต้องคิดหรอกเราไม่ได้สอนให้ท่านเป็นอย่างนั้นอย่าเคยชินแบบนั้นประการที่2 อย่าตัดสินใจเชื่อตามที่ท่านรู้สึกรู้สึกว่าน่าเชื่อเนี่ยใช้เวทนาขันถ้าไปทางความรู้สึกนะเป็นวิชามอดวิชามารอย่าใช้ความรู้สึกเป็นตัวชี้วัดตัดสินว่ากูจะเชื่อไม่เชื่อกูจะเรียนรู้หรือไม่เรียนรู้อย่าครับถามเหตุผลเลยทำไมกูต้องเรียนรู้เรื่องนี้หรือกูจะต้องเรียนรู้เรื่องนี้ไหมถ้ารู้แล้วจะได้อะไรถ้าไม่รู้แล้วจะเสียอะไรนั่นคือสิ่งที่ท่านต้องใช้ปัญญาเพื่อตัดสินใจว่าท่านจะเรียนรู้หรือจะเคว้งทึ่งถ้าเคว้งทึ่งคือวิชามอดวิชามารถ้าเรียนรู้ไว้นั่นคือวิชาของพระอาทิตย์เป็นองค์ความรู้ของพระบิดาหรือพระเจ้าเตือนแล้วนะประการที่3ไม่ตกหลุมพรางมารก็คือฉลาดที่จะคิดด้านลบบ้างไม่ใช่คิดลบนะเราใช้คำว่าคิดด้านลบคิดบวกกับคิดด้านบวกก็ไม่เหมือนกันคิดลบกับคิดด้านลบก็ไม่เหมือนกันเก็บไว้เป็นการบ้านเอาไปคิดพิจารณาเองว่าคิดลบกับคิดด้านลบไม่เหมือนกันคิดด้านลบได้แต่อย่าคิดลบ เห็นไหมฮะภาษาพูดท่านต้องฝึกใช้ปัญญาฉลาดที่จะคิดด้านลบบ้างอย่างเช่นเขาสร้างโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วใช้ไฮเทคโนโลยีใส่เข้าไปเขาบอกว่าใช้เลข5เป็นคลื่นความถี่ระดับเลข5เนี่ย
มันจะทำให้ท่านรับสัญญาณได้ดีเสียงดังฟังชัดรับสัญญาณได้ดีนี่คือคิดบวกเพราะเวลาท่านซื้อโทรศัพท์ท่านก็ถามว่าเอ้ยโทรศัพท์ของคุณเนี่ยรุ่นนี้มันใช้ระบบ 5G ได้ไหมพระบิดาเรียกว่า G5 นะครับไม่ใช่ว่า 5G ถ้าท่านคิดบวกเอ้ยดีๆๆซื้อแต่บังเอิญเขามีโปรโมชั่นมีการสั่งจองก่อนยังไม่เห็นของเพื่อซื้อความเชื่อก็จ่ายเงินซื้อตั้งได้ของทีหลังจริงไหมเห็นไหมเวลาถึงมาจริงบอกว่าของจะมาวันที่24/5ที่ผ่านมาเนี่ยเห็นไหมนี่มันมาบอกเลื่อนไม่ได้ต้องหลังวันที่1 มีนานู่นถึงจะได้ของตังจ่ายไปแล้วอะไรเงี้ยถ้าท่านจะคิดด้านลบบ้างท่านก็ต้องถามตัวเองว่าเดิมเนี่ยมันแค่ 4G นะแล้วยังมีนักวิทยาศาสตร์โลกเองมาเตือนว่ามันมีความเข้มของสนามแม่เหล็กที่เป็นคลื่นวิทยุออกมาเนี่ยมันจะมาทำลายระบบประสาทมนุษย์ทำลายเม็ดเลือดแดงได้ทำลายระบบประสาทก็คือเวลาโทรศัพท์คุยนานๆเนี่ยมันจะมึนหัวมันทำให้ระบบไฟฟ้าในสมองนี่สับสนจริงครับมันเมื่อไม่มี 5G ท่านก็ต้องคิดแหละก่อนจะซื้อนะไม่เขาไม่ได้ให้ฟรีว่าเฮ้ยมันจะเป็นพิษเป็นภัยอะไรต่อมนุษย์ต่อร่างกายของเราบ้างคลื่นของมันนี่ทะลุทะลวงได้ตลอดแล้วเราแอบบอกความลับให้ท่านฟังคลื่นความถี่สั่นสะเทือนระดับ G5 เนี่ยมันเป็นคลื่นความถี่ใกล้เคียงกับคลื่นความถี่ของจิตมนุษย์ถ้าถึงระดับ6ปั๊บเนี่ยครอบงำได้เลยนะเข้าใจไหมครับเพราะพวกมอดมันก็รู้เลข6นะฮะเลข6666ของมันนี่คือ666เป็นเครื่องหมายซาตานมันก็ปี้ตัวเลขของพระบิดาที่เป็น 6.6.6. ก็คือ666สมการ3มิติ666แต่ของมันมิติเดียวครับคือ666มันเอาของเรามาเพื่อทำให้มนุษย์ที่ถูกหลอกให้สับสนนะแค่5นะยังมาอีกครับอีก 1G ครับเป็น 6G เมื่อนั้นนะครับข้อ4ตะเกียประสบความสำเร็จพอข้อ4สำเร็จข้อ5ก็ประสบความสำเร็จ4กับ5คืออะไรไปหาย้อนหลังเอาไปให้ฉลาดที่จะคิดด้านลบบ้างว่ามันจะเป็นพิษเป็นภัยอะไรได้บ้างเข้าใจไหมครับแล้วถ้าอยากจะรู้ว่าปฏิบัติการเบื้องหลังมิติโลกเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนี่ยภาวนาสิครับให้จิตจักรวาลสถานธรรมเนี่ยสามารถเปิดให้บริการธรรมะกับพี่ๆน้องๆได้แล้วเราจะพูดสดๆให้ฟังพูดให้หมดกลืนเลยรอวันนั้นภาวนาครับนั่นก็คือท่านต้องระวังตัวท่านเองอย่าให้ติดเชื้อเพิ่มระวังตัวเองอย่าให้เสียชีวิตไปก่อนวัยอันควรใช่หรือไม่ดูแลตัวเองให้ดีรักษาตัวเองไว้ถ้าคืนนี้เราเปิดสถานธรรมช้ามากไปเท่าไหร่นะโอกาสที่ FC อย่างพวกท่านทั้งหลายที่นั่งฟังเราอยู่หน้าจอสดๆตอนนี้โอกาสเสี่ยงก็มีสูงมั้ยมีสูงนะเสี่ยงเพราะอะไรท่านไม่รู้หรอกแต่เราก็ยังบอกท่านสดๆไม่ได้บอกไม่ได้ประการที่4อย่าเชื่อตามคนหมู่มากอย่าให้พวกมากลากไปเหมือนที่บอกเนี่ยคนทั้งโลกที่นับถือศาสนาของพระพุทธองค์เขาเชื่อกันว่าต้องดับขันธ์5เพราะขันธ์5มันคืออัตตาเราก็บอกว่าขันธ์5มันคือชีวิตไม่ใช่อัตตาสิ่งมีชีวิตคือมนุษย์กับสัตว์ไม่ใช่หม้อนะมีขันธ์5ให้ใช้ทั้งนั้นเราก็บอกว่าพระบิดาสอนมาอย่างนี้ซึ่งพระบิดาพระองค์เดียวแล้วเราเป็นคนเดียวที่กล่าวท่านบอกโอ้ยคนทั้งโลกก็เชื่อกันหมดว่าดับขันธ์5แล้วนิพพานได้ถึงแม้มันจะกลายเป็นตาลยอดด้วนก็ตามถ้าจิตวิญญาณท่านหลุดลอยสูงสุดจิตวิญญาณของท่านก็จะถูกมอดมันทำลายทิ้งให้กลายเป็นที่นักวิชาเกินมาบอกว่าจิตวิญญาณก็คือธาตุรู้อมตะที่แตกตัวออกมาจากคลื่นความถี่ของพลังงานแต่ละย่านความถี่นั่นแหละมอดมันอำครึ่งนึงและพูดจริงครึ่งนึงแต่ถามว่ามันแตกสลายได้ยังไงครับถ้าพระบิดาไม่ทำให้แตกหรือถ้าไม่มีอำนาจสูงกว่าเหนือกว่ามันแตกไม่ได้นะเพราะจิตวิญญาณเป็นกลมๆเนี่ยนะเวลาหมุนเนี่ยมันไม่ได้เหมือนลูกโป่งหรือไม่ได้เหมือนฟองอากาศอะท
ที่ทำให้แตกตัวง่ายมันมีเมอร์คาบาเป็นเปลือกหุ้มมันเหนียวมากครับไม่ใช่ทำลายได้ง่ายๆแต่ไอ้มอดมันทำได้เพราะมันมีไฮเทคโนโลยีและมิดของมอดพวกนึงมันมาจากกลุ่มดาวกลุ่มหนึ่งเขาเรียกว่าดาวคริสตัลระบบโครงสร้างทางกายภาพของเขาเนี่ยจะเป็นโครงสร้างของแสงที่เป็นคริสตัลแต่เป็นฝ่ายนิสัยชั่วเพราะไปคบไอ้พวกชั่วก็เลยแทนที่จะเป็นพวกแสงเนี่ยจะเป็นพวกดีกลายเป็นพวกที่ไม่ดีนะและก็ต้องการก็หิวแสงแสงที่ได้จากเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์เวลานั่งสมาธินั่งกรรมฐานทุกวันนี้ท่านเห็นไหมแต่ละลัทธินี่จะชวนท่านนั่งกรรมฐานนั่งสมาธิกันเยอะมากเลยเพราะอะไรมันเป็นช่องทางที่พวกมอดสามารถดูดพลังท่านได้ครับเราบอกใบ้แค่นี้ครับนะไม่บอกมากกว่านี้เดี๋ยวบางคนเสียดายเพราะไปฝึกมาเยอะเดี๋ยวเสียดายแล้วมาโกรธเราอีกมองไม่เห็นความรักความเมตตาของเรานะเราพูดแค่นี้พอแล้วท่านไม่ต้องไปเผือกกับคนอื่นเขานะเขาอยากจะชอบทำก็เรื่องของเขาแต่ให้ท่านดูไปศึกษาไปละกันนะครับนะภายจากมอดมารประการที่สองต้องไม่ตกเป็นทาสของกิเลสไม่ตกเป็นทาสของกิเลสก็คือหนึ่งไม่หลงเงามายาอย่าไปหลงเงามายาคิดว่าเป็นตัวตนแก่นแท้มันจะทำให้ท่านไฟฟ้าลัดวงจรไปหากิเลสทันทีหมุนกรรมจักรแทนธรรมจักรทันทีครับเพราะถูกมอดมันตั้งโปรแกรมไว้อย่างนั้นท่านต้องรู้ว่าโปรแกรมมันเป็นยังไงและจะหลีกเลี่ยงไฟลัดวงจรจะต้องทำยังไงชัดว่าจริงไหมประการที่สองต้องไม่ยึดติดในอัตตาอัตตาตัวแรกคือตัวกูของกูและอัตตาตัวอย่างคือตัวมึงแต่ของกูต้องไม่ยึดติดต้องไม่ยึดติดทำตัวให้เหมือนก้อนหินนะไม่มีความรู้สึกรู้สาอะไรแต่เรามีจิตตปัญญาสามารถเรียนรู้สิ่งนั้นได้ไม่จำเป็นต้องไปได้ความรู้สึกหรือเสียความรู้สึกประการที่3ไม่ตกเป็นทาสการยั่วยุไม่ตกเป็นทาสการเย้ายวนการถูกยั่วยุและถูกเย้ายวนคือการที่ท่านถูกกระตุ้นด้วยสิ่งร้าวภายนอกแล้วไปทำให้คลื่นไฟฟ้าของจิตมันสั่นไหวไปในทิศทางที่มอดมันวางแผนติดตั้งเอาไว้ก็เรียกว่าหมุนกรรมจักรนั่นแหละทำให้ท่านไม่สามารถทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณในการใช้เมตตาทำค้ำจุนโลกตามที่ท่านได้รับโอกาสจากพระบิดาแล้วขันอาสามาปฏิบัติหน้าที่ได้ท่านต้องไม่ตกเป็นทาสของกิเลสท่านจะปลอดภัยจากมอดและมารนี่เรื่องใหญ่เป็นอนุตตรธรรมความจริงนะพี่น้องนะครับประการที่สามท่านต้องไม่ตกเป็นทาสของความกลัวเห็นไหมครับมอดหรือมารเนี่ยพยายามจะเรียนแบบวิธีการของพระบิดาหรือพระเจ้าพระบิดาเห็นว่าลูกๆที่เป็นมนุษย์เนี่ยไม่รู้จักกันแล้วว่าความรักที่บริสุทธิ์นั้นคืออะไรสอนยังไงเปลืองพระศาสดามาตั้งมากมายมนุษย์ก็ไม่สามารถเข้าถึงความรักที่บริสุทธิ์ได้คือความรักเพื่อให้เป็นความรักเพื่อให้และเป็นความรักที่ไม่หวังสิ่งใดเป็นเครื่องสังเวยหรือเครื่องตอบแทนเช่นเอาแพะมาบูชายันเทพเจ้าก็คือไอ้พวกมอดเนี่ยเห็นไหมเอาแพะมาบูชามันเพื่อแลกกันกับความอยู่ดีมีสุขที่มันจะประทานมาให้ซึ่งให้ได้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ต้องเอาแพะมาบูชายันในสมัยโบราณนี่เป็นวิชามอดวิชามารเห็นไหมฮะต้องไม่ตกเป็นทาสของความกลัวเราถูกทำให้กลัวเพื่อที่จะกลัวและกลัวตายวิชาของพระอาทิตย์สร้างเงื่อนไขให้ท่านกลัวตายมีภัยพิบัติที่รุนแรงมีภัยธรรมชาติที่รุนแรงเพื่อท่านกลัวตายความกลัวตายหมายถึงอะไรในความหมายของพระเจ้าคือการรักตัวเองบางคนเนี่ยไม่เคยรักตัวเองเลยพอสร้างสถานการณ์เงื่อนไขของภัยพิบัติที่ร้ายแรงที่กำลังจะเผชิญที่กับพายุกำลังมาแผ่นดินจะไหวภูเขาไฟจะระเบิดด้วยความกลัวตายพงก็มนุษย์ก็เกิดความกลัวตายก็เลยพยายามจะดูแลตัวเองยังไงจะจัดการตัวเองยังไงที่ฉันจะไม่ตายนั่นคือการรักตัวเองเป็นครั้งแรกพอตัวเองแคล้วคลาดปลอดภัยจากพยันตรายนั้นๆหรือสถานการณ์นั้นมนุษย์ก็จะนึกถึงคนที่ตัวเองรักนะพ่อแม่ญาติพี่น้องผัวเมียลูกจะนึกถึงคนนั้นคนนี้ทันทีเลยเฮ้ยเขาจะรอดไหมเนี่ยเขาจะเจอปัญหาไหมเขาจะเดือดร้อนไหมนึกออกไหม
ขาจะตายไหมนั่นคือการแสดงออกซึ่งความรักที่บริสุทธิ์มากไม่ต้องมีเงื่อนไขอะไรเลยเป็นเงื่อนไขจากสภาวะธรรมชาติที่กระตุ้นต่อมกลัวตายให้เกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่พระบิดาทรงใช้เป็นกุศโลบายในตอนสิ้นยุคพลังงานเก่าเพื่อยกระดับจิตตะปัญญาและจิตสำนึกของมนุษย์ให้รู้จักกับคำว่าความรักคืออะไรอย่างไรโดยยอมให้เกิดภัยพิบัติที่รุนแรงภัยธรรมชาติที่ร้ายแรงบนโลกนี้ทรงยอมให้เกิดขึ้นคนที่ถูกคัดไว้เท่านั้นที่จะรอดคนที่มีกฤษติอย่างมั่นคงเท่านั้นถึงแม้จะรอดแต่ก็จะไม่เสียสติหรือเป็นบ้าอย่างน้อย6ปีกว่าจะหายแล้วกลับมาเป็นปกติเหมือนคนอื่นนึกออกไหมนี่เป็นวิถีทางของพระเจ้าแต่มอดมารมันก็ไม่โง่ครับมันเลยเอาหลักการเดียวกันครับหลักการที่มนุษย์รักตัวกลัวตายวางแผนอะไรบางอย่างไว้เคยได้ยินคำว่าเข้าทางมอดมารไหมนึกออกไหมท่านบอกว่าถ้าสามารถกินกระท่อมมีกระท่อมกินท่านไม่ต้องกลัวไวรัสเพราะขณะนี้มันระบาดเยอะพอท่านกลัวไวรัสเพราะว่ามันระบาดเยอะมันติดง่ายท่านก็เลยแห่กันไปกินกระท่อมปลูกกระท่อมซื้อกระท่อมขายกระท่อมนึกภาพออกไหมเพราะท่านกลัวอะไรกลัวติดเชื้อโรคกลัวตายท่านเลยรีบถ้าเราทำให้ท่านกลัวบ้างพวกท่านไม่มาฟังพระโอวาทของพระเจ้าผ่านเราทุกวันเสาร์สามทุกเรื่องพวกท่านจะถูกคัดทิ้งทั้งหมดท่านจะไม่สามารถกลับบ้านไปกราบพระบาทพระบิดาได้แล้วจิตวิญญาณของท่านจะถูกทำให้แตกสลายถูกทำให้ระเบิดทิ้งถ้าเราขู่จะท่านกลัวท่านจะรีบมาฟังเราเลยใช่ไหมครับนี่คือวิชามารเพราะฉะนั้นไอ้ข้อ4ข้อ5เนี่ยที่มันจะเกิดขึ้นได้เพราะจะใช้วิธีแบบนี้ท่านจะเจอสถานการณ์แบบนี้ครับ1จงมีธรรมชาติสมาธิต้องรู้สติมีสติใช้สติแปลว่าต้องตื่นตัวไม่ใช่ตื่นกลัวต้องตื่นแจ้งแปลว่าตื่นแล้วต้องเรียนรู้ทุกอย่างให้แจ้งเรียนรู้ให้เข้าใจอย่าปล่อยให้มันคลุมเครือมัวแต่กลัวมัวแต่ขลาดแล้วไม่ศึกษาไม่เรียนรู้ก็โง่ง่ายอยู่ดีนะจงมีธรรมชาติสมาธินะรู้สติคือรู้ว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่รู้เมื่อครู่เพิ่งทำอะไรมารู้ว่าอนาคตต่อไปข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นมีสติคือฉลาดรับรู้ฉลาดรับเอาฉลาดรับรู้ฉลาดไม่รับเอาและอย่างที่3คือไม่รับรู้ไม่รับเอาคืออุเบกขานั่นคือมีสติส่วนใช้สตินั้นคือคิดก่อนคิดก่อนพูดคิดก่อนทำคิดตามปริญญาโมเดลคือถูกคนถูกที่ถูกวิธีถูกวิธีถูกต้องถูกเวลาถูกใจ6ถูกครับเราพูดหมดแล้วนะนี่เขาเรียกว่าธรรมชาติสมาธิหรือมหาสตินั่นเองไอ้3สติเนี่ยประการที่2จงมีกฤษสติต้องไม่ตกเป็นทาสของความกลัวถ้าท่านรู้ว่าพระบิดาชำระโลกซึ่งเดี๋ยวจะพูดในข้อต่อไปข้อสุดท้ายของคืนวันนี้ถ้าท่านรู้ว่าภัยพิบัติต่างๆที่มันเกิดขึ้นเพราะมันเป็นภัยธรรมชาติเอาไอ้ที่พูดไปแล้วนะมันเป็นธรรมชาตินะแล้วธรรมชาติมันเสียสมดุลเพราะมนุษย์เราเนี่ยเป็นคนทำลายธรรมชาติหรือว่าระบบแวดล้อมของโลกถ้าเกิดแผ่นดินยุบเกิดแผ่นดินไหวเกิดภูเขาไฟระเบิดและมีคนเจ็บคนป่วยคนตายเกิดอุทกภัยเกิดแผ่นดินถล่มภูเขาถล่มพี่ๆน้องๆที่เป็นมนุษย์ต้องตายท่านก็จะไม่มีสติแตกเพราะท่านยอมรับความจริงได้ว่าไอ้ภัยพิบัติทางธรรมชาติถึงขั้นเอาจนตายเอาถึงตายนั้นเป็นเพราะมนุษย์โลกเองถึงแม้เราเนี่ยไม่ใช่เป็นผู้กระทำแต่มนุษย์คนอื่นในโลกนี้เป็นผู้กระทำเราเป็นปลาตัวหนึ่งในตะข้องเดียวกันไอ้ตัวที่มันเน่าเนี่ยมันก็ทำให้ตัวเราที่ไม่ยังไม่เน่าไม่ตายมันเหม็นเน่าตามไปด้วยเราก็ต้องยอมรับความจริงตรงนี้การยอมรับความจริงตรงนี้ว่าภัยทางธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นดูแลและมีคนตายมีบ้านเรือนเสียหายมีธรรมชาติวอดวายเพราะภัยพิบัติทางธรรมชาติท่านก็จะไม่ตกใจท่านก็จะไม่ตื่นกลัวเพราะท่านรู้ว่านั่นคือธรรมชาติเอาคืนนึกภาพออกไหมครับแล้วท่านก็ต้องระวังตัวฉลาดพอที่จะไม่เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในสถานที่อโคจรที่ภัยธรรมชาติมันจะเกิดขึ้นแปลว่าท่านก็จะต้องเป็นคนช่างสังเกตหูไวตาไวนึกภาพออกไหมครับนี่คือมีกฤษสติท่านมีกฤษสติเดี๋ยวตอนเป็นภัย
จากปฏิบัติการชำระโลกเรื่องสุดท้ายเราก็ค่อยพูดเรื่องกฤษฎีนี้อีกครั้งนึงประการที่3ท่านต้องไม่ตกเป็นทาสของความกลัวนั่นหมายความว่าท่านจะรอดจากมอดมารได้ก็แปลว่าท่านจงมีสัจจะต่อพระบิดาคือพระเจ้าหรือก๊อดแปลว่าฟังพระโอวาทของพระองค์ที่สื่อผ่านเรามาเนี่ยท่านเก็ทท่านเข้าใจท่านเชื่อท่านต้องมีสัจจะว่าถ้าท่านเชื่อท่านสัญญากับตัวเองกับพระบิดาว่าจะปฏิบัติตามคำสอนหรือพระโอวาทของพระองค์แต่ท่านดีแต่พูดแต่ท่านไม่ยอมปฏิบัติตามนี่แปลว่าท่านมีสัจจะหรือเสียสัจจะถ้าท่านเสียสัจจะท่านไม่รอดมารแน่นอนท่านตกเป็นทาสของมอดมารแน่นอนไม่ช้าก็เร็วเราพูดจริงไม่ได้พูดเล่นไม่ได้ข่มขู่ให้กลัวแต่มันคือความจริงทั้งหมดมีเหตุมีผลอยู่ในตนเองภัยจากมอดจากมารนะประการต่อมาต้องไม่ฝักใฝ่อุตริอวิชชาท่านต้องไม่ฝักใฝ่อุตริอวิชชาเพราะนั่นเป็นวิชามอดวิชามารท่านแสดงออกด้วยการไปฝักใฝ่เรียนรู้ไปฝึกปฏิบัติทำตัวเป็นเจ้าลัทธินะทำตัวเป็นโคตรเป็นอะไรก็แล้วแต่นั่นเท่ากับว่าท่านตกเป็นเครื่องมือของมอดไปแล้วของมารไปแล้วโดยที่ท่านยังไม่รู้เลยว่าวิชาพวกนี้มันมาจากไหนเคยได้ยินคำว่าพ่อมดหมอผีไหมนักเล่นแร่แปรธาตุในอดีตในสมัยโบราณนึกภาพออกไหมคำว่าพ่อมดหมอผีจริงๆแล้วมันมาจากคำว่าพ่อมอดและหมอผีหมอผีคือไอ้พวกที่มีความก้าวหน้าทางด้านจิตวิญญาณมอดมีความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณก็มีครับส่วนพ่อมอดก็คือไอ้พวกที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีแล้วใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการใช้อำนาจเหนือนำผู้อื่นในการจัดการกับผู้อื่นในการแสวงหาประโยชน์ให้กับตนเองเช่นในสมัยแอตแลนติสเนี่ยเขาก็สร้างเทคโนโลยีขึ้นมาลักษณะเหมือนกับเตียงวิเศษแล้วมีตัวหมุนหมุนที่จะสร้างสนามแม่เหล็กเทียมๆขึ้นมาแล้วเหวี่ยงหมุนปกติเนี่ยมนุษย์อยู่กับโลกมนุษย์ต้องหมุนไปกับโลกแล้วตัดผ่านสนามแม่เหล็กแต่นี่มันสร้างสนามแม่เหล็กเทียมขึ้นมาแล้วเอาคนเข้าไปนอนบนเตียงแล้วทำให้เหวี่ยงหมุนนะเราไม่บอกนะเหวี่ยงหมุนเป็นลักษณะดาว5แฉกเพื่อจะต่ออายุเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของมันเนี่ยและของมนุษย์ด้วยที่ยอมตัวเป็นมอดยอมตัวเป็นสาวกยอมตัวเป็นมารเป็นสาวกของพวกมันเป็นทาสของพวกมันนะทำให้มีอายุยืนมันได้เฉพาะแค่คนกลุ่มน้อยเท่านั้นนี่คือสาเหตุหลักที่พระบิดาต้องทำลายเทคโนโลยีนี้ทิ้งเพราะมันไม่ยุติธรรมกับพี่ๆน้องๆคนอื่นทั้งโลกเลยใช่ไหมครับเราบอกเหตุผลให้ฟังนั่นคือการชำระโลกครั้งใหญ่ๆครั้งที่หนึ่งที่สองชุดต้นๆนั้นขี้เกียจจำตัวเลขเราจะบอกให้นี่เราสิบอกให้ประวัติศาสตร์ก็กำลังจะซ้ำรอยอีกมันท่านต้องฟังพระบิดาต้องฟังเราอย่าไปฝักใฝ่อุตริอวิชชาอย่างเช่นมานั่งกรรมฐานนั่งสมาธิทุกอย่างจะต้องใช้วิธีนี้ทั้งหมดท่านสังเกตไหมและบางทีก็เอาพีระมิดมาวางเป็นตัวรวมพลังการเอาพีระมิดมาใช้มันทำให้มอดมารเนี่ยเอาพลังเก็บพลังของเราที่สร้างขึ้นมาด้วยเครื่องยนต์แห่งกรรมพิเศษที่พวกมอดมันไม่มีจักระทั้ง7พวกมอดไม่มีมีแต่มนุษย์เท่านั้นมันสามารถดูดพลังมาเป็นกองกองก้อนก้อนได้สบายสบายมันไม่จำเป็นต้องแทรกซึมอยู่ในระบบโลกแค่มันอยู่ในจักรวาลเนี่ยท่านเห็นไหมพีระมิด 2-3 องค์ใหญ่ๆอ่ะที่เมืองกิซ่านะทิศทางของประตูและยอดแหลมของพีระมิดที่เป็นสามเหลี่ยมนั่นมันชี้ไปยังดาวดวงไหนนี่แหละโลกมนุษย์เนี่ยมนุษย์มีพลังอำนาจของจิตที่เป็นด้านบวกเป็นพลังเป็นนักรบแห่งแสงสว่างนักสู้แห่งแสงไม่ใช่จับกังของเส้นแสงอย่างที่พวกมันดูถูกท่านรู้ไหมครับเมื่อมันดูดพลังแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะถ่ายทอดพลังโดยการใช้จิตเนี่ยเหนี่ยวรั้งหรือดึงดูดมันถ่ายทอดเรดาร์นะไปสู่ดาวดวงนั้นได้ถ้าท่านไปดูแผนที่นะเราจะบอกใบ้ให้ประตูทิศทางเข้าของพีระมิดและยอดแหลมของพีระมิดมันจะชี้ไปในทิศทางของดวงดาวกลุ่มหนึ่งที่เป็นชื่อเหมือนเครื่องใช้ไฟฟ้าสมัยก่อนนะที่มนุษย์เราเอามาไว้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าตามบ้านนะทุกวันนี้เราไม่แน่ใจว่ามันยังผลิตขายกันอยู่หรือเปล่าชี้ไปที่กลุ่มดาวนั้นนะนั่นแหละเขาเรียกว่าเป็นแขกที่ไม่ได้รับเชิญ
ขาหนึ่งที่เดินไปเดินมาเดินทางไปเดินทางมาตลอดใช้พีระมิดเป็นเครื่องมือเพราะฉะนั้นมนุษย์เราเนี่ยจิตจะมีพลังและสามารถเหนี่ยวรั้งพลังแสงก็คือพลังไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกเหนี่ยวรั้งเข้าหาตัวหรือเหนี่ยวรั้งเข้าหาคนอื่นต้องใช้วิชาอุตริแบบนี้ครับซึ่งมอดมันชำนาญและมันก็แอบดูดพลังไปด้วยใช้ไปเยอะๆรู้สึกเหนื่อยล้าไหมล่ะพี่น้องเหนื่อยล้าง่วงนอนมึนศีรษะมีอาการแปลกๆอย่าไปคิดนะว่าพี่เพลเดียนกำลังให้รางวัลอะไรท่านท่านกำลังเสียความสมดุลต่างหากนะเพราะไปฝักใฝ่ในบางเรื่องมันง่ายไงยิ่งฝักใฝ่ยิ่งง่ายยิ่งกลัวผีผียิ่งชอบเพราะกูหลอกมึงง่ายเพราะมึงกลัวกูไงคนที่ไม่กลัวผีผีจะไม่หลอกเพราะว่าผีไม่มีอำนาจเหนือคนคนนั้น 1. สั่งจิตใต้สำนึกตนเอง 2. คลั่งการนั่งสมาธิ 3. การเล่นแร่แปรธาตุพวกมนต์ดำมายาสาไถไสยศาสตร์ทำเสน่ห์ยาแฝดพวกเนี้ยนี่คือข้อ3เราไม่ให้ดูนานเพราะว่าเรื่องลบๆก็ไม่ต้องพูดนานแค่พูดให้รู้เท่านั้นประการที่5ภัยจากมอดมารประการที่5ต้องไม่เชื่อตามคนนำทางตาบอดเช่นนั่งสมาธิแล้วนิพพานได้วันหน้าจะพูดให้ฟังตอนนี้ท่านก็พอรู้แล้วเรื่องมอดหลอกทั้งนั้นไอ้คนนำทางตาบอดเพราะมันไม่ใช่ปัญญามันถูกมอดหลอกวิชาของพระพุทธองค์เขานั่งกรรมฐานเพื่อจะทำให้จิตมีพลังฌานมีอำนาจสูงๆในการสื่อสารทางจิตทั่วทั้งอนันตจักรวาลได้นั่นพระพุทธองค์ฝึกอย่างนั้นและฝึกให้มีฌานสูงๆเพื่อเข้าถึงอำนาจความฉลาดทางปัญญาของสมองที่มีเซลล์ทั้งหมด8ล้าน1แสนล้านเซลล์สมองของพระพุทธองค์พระองค์สามารถเข้าถึงทั้งหมดได้พระองค์จึงเป็นสัพพัญญูรู้ทุกเรื่องต้องนั่งกรรมฐานสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานแต่พระองค์ไม่ได้นั่งมันตลอดเมื่อพระองค์ทำสำเร็จแล้วจิตมีพลังแล้วมีความเฉลียวฉลาดทางปัญญาของสมองแล้วพระพุทธองค์ไม่ได้ทรงนั่งสมาธิเป็นอาชีพเหมือนเดิมแล้วมีเวลาว่างก็พักผ่อนมีเวลาก็คิดมีเวลาก็สอนแต่ไอ้มอดมันหลอกมันอำไอ้ต้องนั่งไว้ต้องนั่งมึงต้องนั่งนั่งแล้วไม่ต้องทำอะไรวิชาฟิสิกส์ที่เราเรียนมานะ W เท่ากับ F คูณ S W แปลว่า work แปลว่างานเท่ากับ F ก็คือแรงนะ S ก็คือระยะทางสมการทางฟิสิกส์ที่เป็นกายภาพงานเท่ากับแรงคูณระยะทางมันเกิดงานเท่าไหร่คุณต้องเอาแรงที่ใช้คูณกับระยะทางที่เคลื่อนที่ของสิ่งนั้นในการยกของแบกของอะไรเงี้ยงานเท่ากับแรงคูณระยะทางโอเคไหมครับมันถ้านั่งเฉยๆมีระยะทางเปล่านั่งอยู่กับตัวเองส่องจิตตัวเองอยู่นะไม่ได้เกิดระยะทางเลยตาก็ปิดหมดอายตนะถูกปิดจิตก็เหลือแต่จิตอย่างเดียวที่จะต้องคอยกำกับควบคุมดูแลมันแล้วมันจะนิพพานได้ตรงไหนครับพระพุทธองค์เนี่ยทรงดับขันธปรินิพพานได้ไม่ใช่ตอนที่พระองค์นั่งสมาธินะพระองค์เข้าถึงธรรมชาติสมาธิได้แล้วและพระองค์ก็บอกตัวเองว่าพอแล้วถึงเวลาแล้วเพราะเราทำหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่ไม่ห่วงข้างหลังอะไรแล้วเราก็ขอดับขันธปรินิพพานเขาบอกดับขันแปลว่าดับกายหยาบเนี้ยนะขันห้ามันดับไปโดยที่สิ้นชีวิตพอสิ้นชีวิตไปเนี่ยขันห้าก็ไม่มีละเหลือแต่จิตวิญญาณอย่างเดียวพระองค์ก็เสด็จไปสู่เส้นทางที่พระองค์จากมามันไม่มีใครครับนั่งสมาธิแล้วนิพพานได้นิพพานก็แปลว่าดับกิเลสดับตัณหาได้ขณะที่นั่งสมาธิไม่ได้หรอกครับนั่งนิ่งๆเงียบๆหรือเอาไกลๆกว่านั้นคือนิพพานก่อนตายด้วยความเชื่อผิดๆจิตวิญญาณที่อยู่ในกายหยาบเนี่ยหายสาบสูญไปเลยขณะที่นั่งสมาธิเนี่ยเอาเหตุผลข้อไหนมาอธิบายครับประการที่2 อย่าเชื่อตามคนนำทางตาบอดชักชวนให้ดับขันธ์5แนะท่านไว้ให้ดับขันธ์5ชวนท่านไปเป็นสมาชิกของมอดประการที่3สอนให้กลัวทุกข์หนีทุกข์แทนที่หาคำตอบว่าจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมพระพุทธองค์ก็หาคำตอบได้ว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกมาเพื่อเข้าถึงความรักแล้วใช้ความรักนั้นค้ำจุนโลกให้สมดุลซึ่งจริงๆนี่คือ1ในพันธสัญญา6ข้อที่มนุษย์ไม่รู้เลย
พราะไม่เคยมีใครสอนเนื่องจากมันเป็นอนุตตรธรรมพี่น้องครับนี่คือ5ประการต้องไม่เชื่อตามคนนำทางตาบอดภัยจากมอดและมาร

ให้ได้รับรู้รับฟังและเรียนรู้เพื่อจะได้ปฏิบัติตามให้ถูกต้องประการที่1ความจริงของจิตวิญญาณอนุตตรธรรมก็คือความจริงของจิตวิญญาณของท่านรวมทั้งเบื้องหลังความเป็นมาของจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วในภพชาติแรกต้องแวะที่วิหารสีขาวมานั่งวางแผนเขียนบทละครเรียกว่าสร้างชะตาชีวิตร่วมกันกับอีก 2-3 รูปธรรมเพื่อจะมาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นผัวเป็นเมียเป็นลูกเพื่อจะมาเล่นละครร่วมกันในการที่จะเอาความรักจากเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์เหวี่ยงออกมาเพื่อมอบให้กับโลกเพื่อช่วยให้โลกหมุนทำให้โลกสมดุลเนี่ยนี่คืออนุตตรธรรมซึ่งผู้ไม่รู้เนี่ยไม่สามารถจะอธิบายได้ผู้ไม่รู้เนี่ยไม่สามารถจะอธิบายได้ประการที่2ความจริงที่พระศาสดาไม่รู้อนุตตรธรรมคือความจริงที่พระศาสดาไม่รู้โดยเฉพาะพระศาสดาที่เกิดจากโลกพระศาสดาที่มาจากพระเจ้าก็รู้อนุตตรธรรมบางเรื่องเหมือนกันเช่นรู้จักพระเจ้าและมาเล่าให้ฟังว่ามนุษย์มีพระเจ้าพระศาสดาเองก็มีพระเจ้าทุกศาสนาทุกชนชาติล้วนมีพระเจ้าเป็นผู้ให้กำเนิดทั้งสิ้นนี่คืออนุตตรธรรมโอเคไหมประการที่สามต้องไม่ปฏิเสธความจริงที่มนุษย์ไม่รู้ว่าไม่รู้เช่นเราพูดเรื่องมอดเป็นมารเป็นอุปสรรคในการเป็นมนุษย์เป็นอุปสรรคในงานของพระบิดาที่จิตวิญญาณท่านอาสามาทำมนุษย์หลายคนบอกอาจารย์เพ้อเจ้อมึงรู้ได้ไงกูเชื่อมึงได้ไงโดยเฉพาะมีสาวนางหนึ่งไม่รู้เป็นพวกมอดมาประชดเราบอกว่าไหนหลักฐานพูดลอยๆเรื่องมอดเรื่องมารไม่มีหลักฐานเลยไม่น่าเชื่อเข้ามาเบรกเราในห้องเรียนนะเราก็อุดปากอุดจมูกมันทิ้งไปเลยเพราะไร้สาระไร้เหตุผลแล้วก็ถือว่าก้าวล่วงพระบิดากับเราด้วยเป็นห้องเรียนนะเราพูดความจริงในนามของพระเจ้าเราไม่ได้โมเมมโนแล้วกล่าวเองความจริงที่มนุษย์ทุกคนต้องรู้นั่นคืออนุตตรธรรมเป็นความจริงที่มนุษย์ไม่รู้ว่าไม่รู้และยังไม่พอเป็นความจริงที่มนุษย์ทุกคนต้องรู้ด้วยไม่รู้ไม่ได้แปลว่าอะไรไม่รู้จะทำหน้าที่ของจิตวิญญาณบนโลกนี้ไม่ได้กลายมาเป็นอะไรกลายมาเป็นโมฆะเป็นโมฆะบุรุษหรือสตรีเขาเรียกโมฆะบุรุษหมดอ่ะเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วทำประโยชน์ให้กับโลกให้กับจักรวาลที่จะถวายงานต่อพระบิดาไม่ได้เขาเรียกว่าโมฆะบุรุษไม่รู้ไงและก็ไม่รู้ว่าตัวเองมาจากไหนมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมด้วยก็เลยคิดว่ามาแล้วเกิดความทุกข์อ่ะเพราะกูหนีความทุกข์ดีกว่านะเจี๊ยบป้าบอสื่อจิตวิญญาณกูอยู่เฉยๆมาโผล่เกิดเป็นมนุษย์ทำไมมีแต่ความทุกข์ทั้งที่ตัวเองแหละเป็นคนสร้างความทุกข์นั่นน่ะไม่ใช่พระเจ้าสร้างใช่ไหมเกิดกฎแห่งกรรมเวียนว่ายตายเกิดนรกเกิดสวรรค์นั้นนรกก็เป็นโรงพยาบาลพระบิดาสร้างไว้ให้กลับมาโกรธไม่พอใจโรงพยาบาลซะอีกโรงพยาบาลหมอฉีดยาเจ็บยาที่หมอให้ขมมีดที่กรีดผ่าตัดชั้นมันคมกรีบเจ็บเลือดไหลกูเลยเกลียดโรงพยาบาลแต่เวลาจะเป็นจะตายไปไหมโรงพยาบาลน่ะใช่ไหม นรกก็เหมือนกันเวลาจิตวิญญาณเสียสมดุลน่ะต้องกลับมาเกิดใหม่ขอโอกาสพระบิดาย่อยๆถ้าไม่ไปลงนรกเนี่ยใครจะซ่อมจิตวิญญาณให้สมดุลคืนเหมือนเดิมได้เห็นไหมครับเป็นความจริงที่มนุษย์ทุกคนต้องรู้ถ้าไม่รู้ก็หลงทางไม่รู้ก็หลงทางมอดหลงทางมารถูกไหมคนโง่เป็นเหยื่อของคนฉลาดเสมอไปไม่ว่ายุคไหนก็ตามแม้กระทั่งปัจจุบันพี่น้องครับนี่คือภัยจากมอดภัยลำดับสุดท้ายที่เราจะกล่าวกันคืนนี้เวลาพออยู่ครับภัยจากการชำระโลกการชำระโลกคืออะไรพี่น้องครับการชำระโลกคืออะไรคือ1การทำให้โลกสะอาดไร้ขยะการชำระโลกคือการทำให้โลกสะอาดไร้ขยะสะอาดแปลว่าไม่สกปรกสิ่งที่สกปรกในโลกที่เป็นขยะไม่ว่าจะเป็นขยะวัตถุขยะเทคโนโลยีขยะพลังงานอย่างเช่นกรีนเฮาส์เอฟเฟคที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนลอยเป็นแก๊สคลุมปกคลุมโลกเอาไว้อัลตราไวโอเลตส่องมายังโลกได้เป็นความร้อนสะท้อนกลับออกไปไม่ได้เพราะติดไอ้ม่านหมอกม่านเมฆของไอ้แก๊สเรือนกระจกท่านไม่ต้องทำอะไรเลยครับ

0: เพราะเราบอกว่าแค่ท่านรักกันได้ให้กันเป็นยกระดับจิตสำนึกให้สูงขึ้นระหว่างเซตซีโร่เมื่อไวรัสโควิด-19 กำลังระบาดอยู่กับบ้านเนี่ยพวกท่านไม่ทำน่ะไม่เป็นไรครับไม่ทำเดี๋ยวพ่อบิดาทำเองครับกรีนเฮาส์เอฟเฟกต์เนี่ยจะถูกกำจัดทิ้งเพราะมันเป็นขยะของระบบโลกเมฆสีดำๆที่เต็มไปด้วยประจุลบซึ่งเป็นขยะของบรรยากาศอันเกิดจากจิตขยะของมนุษย์ที่เชื่อและหลงทางมอดมารสันสะเทือนเป็นกิเลสตัณหาเนี่ยด้วยขันห้าเนี่ยสันสะเทือนเป็นกิเลสตัณหามันจะผลิตสร้างประจุไฟฟ้าลบออกมาเป็นอิเล็กตรอนอิสระล่องลอยเคว้งคว้างอยู่บนสนามแม่เหล็กโลกในจักรวาลโลกมันก็เลยเกิดเป็นเมฆสีเทาลอยสูงเมฆสีดำก็ลอยต่ำสิ่งเหล่านี้มันคือขยะที่สกปรกก็จะถูกชำระออกไปจากระบบโลกเมื่อชำระเสร็จแล้วเข้าสู่ยุคพลังงานใหม่สิ่งที่ท่านทั้งหลายจะได้พบถ้าท่านรอดชีวิตเป็นผู้ที่ถูกคัดไว้และเจ๋งจริงและรอดชีวิตฟ้าจะเป็นสีทองพองอำไพแล้วมนุษย์โลกทั้งหลายถึงแม้ว่ามันจะตายเยอะก็จะเป็นใหญ่ในแผ่นดินท่านฟังนะฟ้าสีทองพองอำไพแปลว่าขยะหายหมดมนุษย์โลกเท่านั้นที่จะเป็นใหญ่เหนือแผ่นดินนี้ไปคิดต่อเอาเองว่าความหมายที่พระบิดาให้เรากล่าวเป็นสัจจะนี้มันคืออะไรท่านจึงต้องให้ความร่วมมือกับพระเจ้าให้ความร่วมมือกับพระบิดาเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองและเพื่อประโยชน์ของจิตวิญญาณของท่านที่ขันอาสาพระบิดามาว่าจะใช้ความรักค้ำจุนโลกกำลังจะสิ้นยุคท่านต้องลุกขึ้นมาตื่นได้แล้วเพื่อใช้ความรักที่มีอยู่แต่ตัวท่านไม่รู้ว่ามันอยู่รูไหนครับเอามันออกมาใช้เพื่อค้ำจุนโลกนี้ให้สมดุลเท่าที่ท่านจะสามารถเข้าถึงได้ประการที่สองการทำให้ระบบโลกสมดุลทำให้ระบบโลกสมดุลแต่กี้สะอาดไร้ขยะนะขยะวัตถุเทคโนโลยีถูกกำจัดทิ้งหมดนะตาจริงตาเทียมตาจริงจะถูกพัฒนาให้ใช้แต่ตาเทียมจะถูกทำลายโดยเฉพาะไม่ใช่ตาวิเศษตามารตาชั่วจะถูกทำลายทิ้งทั้งหมดเวลาตาบอดมองไม่เห็นแล้วเนี่ยมารก็หมดฤทธิ์ครับการทำให้ระบบโลกสมดุลก็คือการยกระดับจิตสำนึกของคนที่รอดสามารถให้ความรักผ่านสมการซัมเบต้าเอ็กซ์กับเพื่อนมนุษย์อย่างน้อย3คนในชุมชนนั้นในกลุ่มนั้นเพราะเวลาชำระโลกแล้วนะครับคนมันจะรอดเป็นหย่อมๆแต่ละหย่อมนี่จะอยู่กันเป็นครอบครัวบ้างเป็นกลุ่มบ้าง2คน3คนทุกคนจะกลัวตายตอนที่กลัวตายคือรักตัวเองประจุบวกเต็มโลกไปหมดเลยครับโลกจะหมุนเร็วกว่าทุกวันนี้ครับไม่ใช่24ชั่วโมงต่อรอบโลกจะหมุนเร็วกว่าเดิมแล้วสนามแม่เหล็กโลกจะมีความเข้มสูงขึ้นกว่าเดิมในช่วงที่พระบิดาเปลี่ยนจากยุคพลังงานเก่าไปสู่ยุคพลังงานใหม่จนกว่ามันจะเซตโชเซตนะจะเซตไม่ใช่เซตซีโร่นะเซตบาลานซ์จนกว่ามันจะสมดุลคนบนโลกนี้ไม่ต้องอาศัย 7,000 กว่าล้านคนแค่ไม่เท่าไหร่ครับ 30% 2,000 กว่าล้านก็สามารถค้ำจุนโลกนี้ให้สมดุลได้ไม่จำเป็นต้องใช้คนเยอะนี่เขาเรียกว่ายกระดับความสมดุลของโลกจากสมการ3มิติ3 3 3ไม่ใช่333นะครับจะยกระดับเป็น6 6 6ซึ่งไม่ใช่666ซึ่งเป็นวิชามารบอกแล้วมารชอบเรียนแบบจำเพื่อทำให้มนุษย์โลกสับสนเวลาเรามาทำหน้าที่เราพี่ๆน้องๆก็จะสับสนเราเลยบอกความจริงให้ฟังการชำระโลกคือทำสิ่งเหล่านี้เพื่อเปลี่ยนโลกไปสู่ยุคพลังงานใหม่กำจัดขยะแล้วยกระดับอำนาจของโลกให้สูงขึ้นเพื่อทำให้โลกมีพลังอำนาจและท่านจำไหมครับท่านจำรูปกาแล็กซี่ที่เป็นรูปวงกลมและหมุนได้ไหมครับยุคพลังงานใหม่ท่านชอบใช่ไหมครับชอบเรื่องมนุษย์ต่างดาวชอบเอเลี่ยนใช่ไหมครับนั่นแหละครับหลังจากฟ้าสีทองผ่องอภัยมนุษย์โลกที่รอดตายและเด็กที่มาใหม่จากฟ้าสีครามจะต้องเรียนรู้ที่จะเป็นมนุษย์แห่งดาวเคราะห์โลกเสรีให้ได้นี่คือบทเรียนของจักรวาลที่ยิ่งใหญ่กว่าที่ผ่านมาแค่เรียนรู้ว่าตัวเองเนี่ยนะต้องบุญธรรมจักรนะต้องใช้ขันหน้านะอะไรต่างๆเพื่อให้มีสำนึกแห่งการเรียนรู้ที่จะเป็นมนุษย์อ่ะคนตัวเองเป็นมนุษย์นั่นคือบทเรียนเด็กๆครับบทเรียนของโลกยุคพลังงานใหม่ในยุคหน้าคืออะไรครับคือการเรียนรู้ที่จะต้องสร้างความสัมพันธ์กับต่างดาวถ้าอยากเรียนรู้เอาตัวให้รอด แต่อย่าตกไปเป็นเหยื่อของมอดกับมารซะก่อนก็แล้วกันพี่ๆน้องๆครับ3ข้อเราจะขยายความเล็กๆไม่งั้นมันไม่สะใจเวลายังมีเหลือนะ1การทำให้โลกสะอาดไร้ขยะทำยังไงครับการทำให้โลกสะอาดและไร้ขยะมนุษย์ไม่มีทางครับที่จะทำในข้อ1ได้กำจัดมอดและมารให้สิ้นมนุษย์ไม่มีปัญญาที่จะเอาชนะมอดและมารได้ไม่เป็นไรครับไว้เป็นพระหัตถ์ของพระเจ้าเมื่อถึงเวลาแล้วว่าจะไม่ตีลูกไม่เคี่ยนลูกถึงเวลาจะเคี่ยนก็ต้องเคี่ยนถูกต้องไหมเพราะมันเป็นเด็กเหลือขอครับโอเคไหมครับมีผู้รับผิดชอบอยู่แล้วพวกท่านทำหน้าที่ของท่านไปครับทำหน้าที่ของท่านให้ดีที่สุดไม่ต้องไปสนใจเขาหน้าที่ข้อหนึ่งไม่ใช่หน้าที่ของมนุษย์อย่างพวกท่านเอาชีวิตให้รอดทำตามพระโอวาทและมีสัจจะประการที่สองครับกำจัดผู้หลงทางมารทุกคนฟังให้ดีๆนะครับ1กำจัดมอดและมารให้สิ้นท่านดูแล้วมอดคือใครมารคือใคร2กำจัดผู้หลงทางมารทุกคนยังขยันดับขันห้าอยู่นี่แสดงว่าหลงทางมอดยังขยันหลับตานะปลีกวิเวกอยู่คนเดียวในป่าในเขาในถ้ำแล้วบอกว่ากูจะหลุดพ้นนิพพานได้นั่นไม่ใช่ทางของพระเจ้าถูกคัดทิ้งแน่นอนโอเคไหมและอื่นๆแม้กระทั่งพวกที่ไม่พยายามที่จะทำใหไอ้รากที่เป็นรากฝอยๆตรงท้ายทอยตรงก้านสมองเนี่ยไม่พยายามทำให้มันหดลงก็แปลว่าอย่าหมุนกรรมจักรเป็นกิจวัตรให้หมุนธรรมจักรให้ได้เพราะตรงนั้นมันเป็น DNA ของมอดที่เป็นสัตว์ร้ายที่มาตัดต่อพันธุกรรมแล้วมาใส่ไว้กับมนุษย์เนี่ยต้องหยุดหมุนกรรมจักรนึกออกไหมครับและหยุดกินเลือดเนื้อของพี่ๆน้องๆกันเองคือเลือดเนื้อของสัตว์เลิกเลยครับอย่าไปทำให้ DNA ของมันเนี่ยเจริญเติบโตเพราะมันมีอาหารครบ3ขวบแล้วอย่ากินนมอะไรเหล่านี้ถ้ายังหลงทางงานอยู่ไม่เชื่อเราในสิ่งที่เราพูดไม่รีบปฏิบัติตั้งแต่ตอนนี้เพราะไอ้หางเนี่ยจะหดหายได้มันต้องใช้เวลาครับและท่านจะต้องไม่หงุดหงิดไม่โมโหครับเกรี้ยวกราดเมื่อไหร่โมโหเมื่อไหร่นั่นแหละท่านกำลังใช้อารมณ์ของมอดมารท่านจะเพี้ยนเป็นมนุษย์ต้องมีจิตใจสูงต้องไม่โกรธไม่โกรธง่ายไม่โมโหร้ายไม่อาฆาตยิ้มอย่างเดียวมีความสุขมีความสงบมีความเมตตาอย่างเดียวโอเคไหมครับเห็นไหมแค่ท่านสั่นสะเทือนโลภะโทสะโมหะมันทำให้ยีนซีรีส์ DNA ของมอดเจริญเติบโตในร่างกายท่านแล้วกับที่ท่านดันทะลึ่งไปเอาบางอย่างใส่เข้าไปในร่างกายของท่านซึ่งมันเป็นการทำลายเครื่องยนต์แห่งกรรมทำลายระบบของเครื่องยนต์แห่งกรรมและเป็นประตูที่จะทำให้มารภายนอกเข้าโจมตีภายในของท่านได้เป็นการเปิดประตูนะอันตรายที่สุดนะเพราะพระบิดาถือว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์นั้นเป็นขยะไปแล้วเมื่อเป็นขยะแล้วว่าแก้ไม่ได้รักษาไม่ได้ต้องถูกทำลายทิ้งอยู่ในข้อ2นะพี่น้องครับอย่ามาถามอย่างอื่นกับเราถูกได้รับอนุญาตให้พูดได้แค่นี้ประการที่3ครับกำจัดขยะวัตถุเทคโนโลยีทุกชิ้นตะกี้นี้พูดไปแล้ววัตถุเทคโนโลยีคือขยะอาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยที่เอาไปรบกันโครมๆอยู่เนี่ยแถวๆใกล้ประเทศไทยใกล้เอเชียเราก็มีพวกเทคโนโลยีขยะอาวุธเนี่ยเอาไว้ทำร้ายกันไม่ใช่เครื่องมือของพระเจ้าเครื่องมือของพระเจ้าคือความรักดอกบัวด้วยมือสองข้างพนมกราบพระบาทพระบิดากราบพ่อแม่กราบครูบาอาจารย์กราบผู้มีพระคุณกราบคนดีทุกคนเนี่ยนี่เครื่องมือของพระเจ้าไม่ใช่วัตถุเทคโนโลยีจุดบ้างนะประการที่4กำจัดพลังงานขยะในบรรยากาศตะกี้เราพูดแล้วประจุลบไฟฟ้าลบเมฆสกปรกใช่ไหม ประการที่2 การชำระโลกคือการทำให้ระบบโลกสมดุลชำระโลกเพื่อทำให้ระบบโลกสมดุลเพราะที่ผ่านมาโลกเสียสมดุลไปเยอะแล้วและที่ผ่านมาในข้อแรกตะกี้โลกเต็มไปด้วยขยะไม่ทำความสะอาดเลยไม่ได้อีกแล้วต้องชำระ นึกออกไหมและเป็นโอกาสที่เปลี่ยนจากยุคพลังงานเก่าไปสู่ยุคพลังงานใหม่ด้วยก็เลยได้เวลาทีเดียวกันเลยชำระโลกไปพร้อมๆกันเพื่อเปลี่ยนยุคด้วยชำระขยะไปด้วยประการที่1เพิ่มน้ำหนักมวลในแกนโลกการทำให้ระบบโลกสมดุลเนี่ยเพิ่มน้ำหนักมวลในแกนโลกคืออะไรครับเช่นแผ่นดินของอดีตจิตวิญญาณของพวกไฮบริดรวมทั้งมอดและมารมันจะถูกพลิกตีลังกาให้คว่ำลงจมลงไปใต้พื้นธรณีจมลงไปใต้มหาสมุทรอีกครั้งนั่นหมายความว่าเมื่อมันพลิกลงไปจากปัจจุบันอยู่ข้างบนมันพลิกลงไปอยู่ข้างล่างมันก็จะหงายไอ้สิ่งที่เคยอยู่ข้างล่างให้กลับขึ้นมาข้างบนซึ่งไอ้ที่อยู่ข้างล่างที่จะกลับขึ้นมาข้างบนนั้นก็คือไอ้เคยที่อยู่ข้างบนและถูกพลิกกลับไปไว้ข้างล่างมันเป็นวิธีการของพระเจ้าเป็นวิธีการของพี่พรีเดนและช่างเทคนิคของพระบิดาที่จะกลบฝังขยะวัตถุเทคโนโลยีเอาไว้ตลอดกาลปาวสานเพราะถ้าไม่ใช้วิธีกลบฝังไว้ใต้พื้นโลกไม่มีที่พอบนพื้นแผ่นดินโลกนี้ที่จะสามารถกลบฝังวัตถุเทคโนโลยีขยะที่สร้างกันขึ้นมาด้วยน้ำมือของมอดของมารได้ใช้คำว่าขยะต่อท้ายนะถ้าเป็นวัตถุเทคโนโลยีที่ไม่ใช่ขยะที่มีประโยชน์ก็มีพระบิดาจะเอาไว้ทั้งหมดแต่ที่เป็นขยะถูกทำลายทิ้งทั้งหมดรวมทั้งไอ้ผู้ที่ต้นคิดที่เป็นพวกมอดพวกมันหายสาบสูญแผ่นดินจะพลิกนี่คือการเพิ่มน้ำหนักมวลลงไปในแกนโลกแล้วใช่หรือไม่อย่างที่สองจิตวิญญาณของพวกมันเนี่ยเวลาตายแล้วจิตวิญญาณของพวกมันเนี่ยมันจะหนีไปไหนไม่รอดครับจะถูกจับส่งลงไปที่แกนโลกเขาเรียกว่านรกอเวจีเป็นบริเวณที่ร้อนที่สุดเพราะมันอยู่ใกล้กับก้อนธาตุออกซิเจนเหนียวหรือคล้ายตามที่ระเบิดนิวเคลียร์มันระเบิดเป็นระบบนิวเคลียร์ฟิชชันเนี่ยอยู่ตลอดเวลาจิตวิญญาณนั้นน่ะยังมีจิตหยาบอยู่มันรู้จักร้อนรู้จักหนาวรู้จักทุกข์รู้จักทรมานมันจะถูกเอาไปถ่วงที่แกนโลกให้สะสมกับการกระทำต่อพระเจ้าต่อเพื่อนมนุษย์นี่เราพูดความจริงให้ท่านฟังเอาเป็นนิยายไปก่อนแล้วกันเท่าที่พูดให้ฟังได้ฟังแล้วจะได้หายง่วงไม่ต้องไปขยายความต่อให้ท่านรู้เอาไว้เป็นความรู้ส่วนตัวเท่านั้นเพิ่มน้ำหนักมวลเพราะอะไรทุกท่านถ้าบนโลกมีน้ำหนักมวลเพราะอะไรตึกรามบ้านช่องมันพังชิบหายหมดลงไปกองอยู่กับพื้นถ้าบนพื้นโลกมีจานบินที่ไม่ใช่อยู่ของโลกมีพวกรูปธรรมที่มีชีวิตที่อยู่นอกระบบโลกมันต้องมาล้มหายตายจากอยู่บนพื้นแผ่นดินโลกท่านว่าน้ำหนักมวลบนโลกจะเพิ่มขึ้นไหมเพิ่มขึ้นยังถ้าบนพื้นโลกมีน้ำหนักมวลเยอะขณะที่ในแกนโลกมีน้ำหนักมวลน้อยกว่าและไม่สมดุลกันมันจะทำให้การเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองของโลกเนี้ยเสียสมดุลคือเวลาหมุนแล้วแกนหมุนมันจะแกว่งไปสายมาแกว่งไปสายมาแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นในแกนโลกจึงต้องมีการถ่วงน้ำหนักเพิ่มให้มากขึ้นกว่าเดิมในยุคพลังงานเก่าและจะเอาอะไรไปถ่วงนะถ้าไม่ใช่วัตถุเทคโนโลยีจะเอาอะไรไปถ่วงนะถ้าไม่ใช่น้ำหนักมวลของจิตวิญญาณชั่วร้ายทั้งหลายใช่หรือไม่ครับท่านคิดให้มีเหตุมีผลนะครับเราไม่ได้พูดล้อเล่นและไม่ได้พูดหลอกลวงพูดตามหลักวิทยาศาสตร์เป๊ะ ประการที่สองลดน้ำหนักมวลบนพื้นโลกนี่คือการทำให้สมดุลใช่ไหมให้มันลงไปจมมีหลุมยุบมีหลุมดูดมีบึงไฟคือเผาไหม้เป็นจุนประการที่3กำจัดมวลขยะของผู้หลุดลอยผู้หลุดลอยคือใครมีหลุดลงหลุดลนหลุดลงนรกหลุดลนบนโลกหลุดลอยก็ลอยอยู่ดังนั้นหลุดพ้นก็ออกไปข้างนอกนอกเอกภพพวกผู้หลุดลอยจะถูกกำจัดทิ้งทั้งหมดเพราะขณะที่พระบิดาให้เราสื่อพระโอวาทอยู่ในขณะนี้ท่านรู้ไหมพวกที่หลุดลอยก็ได้ฟังพระโอวาทพระบิดาที่เรากล่าวเปล่าเปล่าอยู่นี่ด้วยส่วนกล่าวแล้วฟังเฉยๆไม่เชื่อเพราะมีอีโก้สูงมีอัตตาสูงก็เรื่องของพวกท่านแต่เราได้พูดความจริงในพระนามของพระเจ้าให้พวกท่านฟังแล้วพระบิดายุติธรรมเสมอครับประการที่4ปรับสมดุลของสนามแม่เหล็กโลกพี่ๆกลุ่มแซจิสเทเรียนที่มาจากกลุ่มดาวแซจิสเทเรียสจะร่วมมือกับมนุษย์ที่รู้จักว่าความรักคืออะไรแล้วคือกลัวตายสุดขีดและรอดตายมาได้รักโลกรักเพื่อนมนุษย์รักพระบิดารักธรรมชาติรักทุกอย่างโลกก็จะอบอวลไปด้วยประจุไฟฟ้าบวกซึ่งตรงนี้แหละครับคือเชื้อเพลิงที่จะไปจุดระเบิดที่แกนโลกเพื่อทำให้โลกหมุนมันโลกจะหมุนเร็วกว่าเดิม แต่สมดุลมนุษย์เราแต่ละคนก็จะมีอายุยืนเพราะเป็นอมตะไม่มีกฎแห่งกรรมอีกแล้วเพราะทุกคนรู้ว่าไม่หลงทางมารไปหมุนกรรมจักรไม่เป็นทาสของกิเลสตัณหาอีกแล้วโลกยุคพลังงานใหม่น่าอยู่ไหมล่ะครับนี่คือสิ่งที่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าเป็นพระประสงค์ของพระบิดาประการที่3พี่น้องครับการชำระโลกคืออะไรคือการยกระดับความสมดุลของโลกนะอย่างที่1ครับยกระดับจิตสำนึกของมนุษย์ที่สั่นสะเทือนเป็น ความรักเพื่อเอาให้เรียนรู้ที่จะรักเพื่อให้นี่คือสูงขึ้นแล้วรู้จักเสียสละรู้จักอดทนอดกลั้นให้อภัยใช่มั้ยครับลดจำนวนมนุษย์และแผ่นดินโลกนี่คือการยกระดับความสมดุลของโลกแผ่นดินโลกจะหายไปโดยเฉพาะเกาะแก่งน้อยใหญ่ในมหาสมุทรทั้งหลายจะหายจ้อยบางเกาะใหญ่มากถึงขนาดเป็นทวีปบางเกาะใหญ่มากขนาดเป็นประเทศมันก็จะหายไปจากพื้นแผ่นที่โลกจำนวนมนุษย์ท่านต้องรู้นะเพราะเป็นพวกที่หลงทางมอดหลงทางมารและตกเป็นทาสของคนนำทางตาบอดซึ่งเป็นเครื่องมือของมอดโดยที่ขาดสติก็มีรู้ตัวก็มีเพราะแลกกับผลประโยชน์เพราะมีกิเลสหนาจะต้องถูกชำระทิ้งทั้งหมดด้วยฝีมือของทูตสวรรค์ของพระบิดาไม่ใช่มนุษย์ทำยังไงที่จะกำจัดขยะพวกนี้ได้หมดสิ้นภายในเวลา56วัน8ราตรีไม่ธรรมดาเลยพี่น้องครับมันน่ากลัวที่สุดเมื่อวันนั้นมาถึงท่านจะรอดได้ท่านต้องมีกฤษสติและต้องมีอะไรหลายอย่างประการที่3ยกระดับความสมดุลของโลกต่อไปแกนหมุนรอบตัวเองของโลกมันจะเอียงจาก 23.5 องศามันจะเอียงไปจากแนวเดิมอีก 8.5 องศาก็เป็น 32-33 องศาแนวแกนหมุนของโลกถ้าจะปรับสมดุลใหม่เพราะคนบนโลกน้อยลงถ้าเอียงมากขึ้นได้โอเคเราอธิบายหยาบๆนะใครเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็คิดตามมาเองประการที่4ประการสุดท้ายในการยกระดับความสมดุลของโลกเข็มทิศแม่เหล็กจะเบี่ยงเบนไปจากเดิม 2.5 องศาจะเบี่ยงเบนมาทางซีกโลกด้านตะวันออกด้านเอเชียเนี่ยเข็มทิศแม่เหล็กจะเบี่ยงเบนมาทางทิศตะวันออก 2.5 องศาทุกวันนี้ก็ค่อยๆเบี่ยงเบนมาแล้วก็ค่อยๆเบี่ยงเบนมาเรื่อยใช่ไหมจากแคนาดาไปไหนแล้วท่านก็ไปศึกษาเอานี่คือยกระดับความสมดุลของโลกเรื่องสุดท้ายสรุปวิธีรอดจากการชำระโลกท่านจะรอดได้อย่างไรสำคัญไหมลองฟังดูครับ 1. ท่านต้องมีมหาสติและมีกฤษสติกฤษสติก็ต้องรู้ว่าภัยพิบัติที่เกิดขึ้นบนโลกไม่ใช่เรื่องบังเอิญภัยพิบัติภัยธรรมชาติร้ายแรงแค่ไหนอย่างไรมันไม่ใช่เรื่องของธรรมชาติแต่มันถูกจัดสร้างขึ้นมาเพื่อชำระโลกและทำให้โลกสมดุลโดยพระบิดาหรือพระเจ้าชาติร้ายแรงแค่ไหนอย่างไรมันไม่ใช่เรื่องของธรรมชาติแต่มันถูกจัดสร้างขึ้นมาเพื่อชำระโลกและทำให้โลกสมดุลโดยพระบิดาหรือพระเจ้าชาติร้ายแรงแค่ไหนอย่างไรมันไม่ใช่เรื่องของธรรมชาติแต่มันถูกจัดสร้างขึ้นมาเพื่อชำระโลกและทำให้โลกสมดุลโดยพระบิดาหรือพระเจ้าเรายอมรับตายเป็นตายรอดเป็นรอดสุดแท้แต่พระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าจะทรงพระเมตตาฉันปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเชื่อฟังและปฏิบัติตามพระโอวาทของพระองค์ตลอดฉันไม่ใช่เป็นคนรุ่นเก่าโบราณแค่ร้องขอชีวิตจากพระเจ้าขอพระองค์ทรงไว้ชีวิตขอพระองค์ประทานความฉลาดให้ท่านต้องฉลาดด้วยตัวท่านเองท่านต้องรอดชีวิตด้วยตัวท่านเองเพราะพระองค์บอกทุกอย่างหมดแล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างใช่หรือไม่โตแล้วไม่ต้องชงนมให้ดื่มแล้วชงเองก็ได้ประการที่2วิธีรอดจากการชำระโลกต้องปฏิบัติตามพระโอวาทของพระบิดาเท่านั้นเราจึงไม่กล่าวถวายพระนามพระบิดาว่าพระเจ้าอย่างพร่ำเพรื่อเพราะมันมีพระเจ้าตัวปลอมเยอะเลยครับเราจึงใช้คำว่าพระบิดามาจากคำเต็มว่าพระบิดาแห่งจิตวิญญาณพระผู้สร้างทุกสรรพสิ่งพระผู้เริ่มต้นและสิ้นสุดทุกสรรพสิ่งที่ทรงสร้าง พระองค์สร้างเรานะเราต้องเผาและให้ควันของซากศพเราลอยกลับคืนไปหาพระองค์พระองค์มาจากเรามาจากพระองค์เวลาตายแล้วเผาก็ต้องลอยขึ้นไปหาพระองค์ต้นไม้ต้นไร่ทุกอย่างพระองค์เป็นผู้สร้างมันเวลาเผาควันถึงลอยขึ้นไปข้างบนใครตอบท่านได้บ้างใครเถียงท่านได้บ้างความจริงตรงนี้ต้องปฏิบัติตามพระโอวาทเท่านั้นถ้าไปยังเชื่อมอดเชื่อมารอยู่นั่นแปลว่าท่านไม่เลือกข้างพระเจ้าท่านไม่เลือกข้างเดินตามหลังเราที่เราเป็นผู้เฝ้าประตูที่จะกลับบ้านแต่ท่านพยายามจะเดินตามใครก็ไม่รู้ที่หลอกให้ท่านไปปีนรั้วเหยิงเหยิงเหยิงเหยิงกลับเข้าคอกถ้าสมมติว่าจิตวิญญาณท่านเปรียบเสมือนแกะแทนที่มีประตูตอนเข้ามายังโลกเข้ามาทางออกมาทางประตูแต่กลับเข้าประตูกลับเข้าคอกดันทะลึ่งจะปีนคอกกลับเข้าไปคนที่เขาฉลาดจริงเขาไม่ทำแบบนั้นหรอกไม่เชื่อเราไม่ฟังเราและไม่ปฏิบัติตามเราด้วยอย่าว่าแต่ปฏิบัติแค่ให้คิดตามฟังแล้วคิดตามเราสักหน่อยแล้วใครได้ประโยชน์ก็ตัวท่านที่เป็นผู้ฟังนั่นแหละได้ประโยชน์เราได้แค่ทำหน้าที่เพื่อช่วยท่านเท่านั้นประการที่สามต้องหันหลังให้มอดหันหลังให้มอดหันหลังให้มารเด็ดขาดวิธีการหันหลังคืออะไรอย่างไรเราอธิบายไปแล้วท่านก็ไปคิดเอาถ้ายังไปคล้องแวะฝักใฝ่กับเขาอยู่เนี่ยแสดงว่าท่านยังหันหน้าให้มอดอยู่เดี๋ยวก็ตกเป็นเครื่องมือตกเป็นทาสของพวกเขาอยู่ใช่ไหมประการที่สี่ต้องพึ่งพลานาจในตัวเองอย่าไปพึ่งพลานาจวิเศษที่ถูกมอดมารมันหลอกลวงว่าพึ่งอำนาจภายนอกอำนาจจากวัตถุเช่นเครื่องรางของขลังสร้อยมาลาลูกประคำรูปปั้นศักดิ์สิทธิ์รูปแกะสลักศักดิ์สิทธิ์หรือรูปทรงเรขาคณิตที่ชอบเอามาใช้ก็คือพีระมิดใครใช้มันก็จะดูดพลังของคนนั้นนะมันไม่ได้สร้างพลังให้นะพลังจะหดหายต้องพึ่งพลังอำนาจในตัวเองพลังอำนาจในตัวเองมีอะไรครับพลังอำนาจทางกายสังขารร่างกายแข็งแรงพลังอำนาจทางปัญญาของสมองก็คือต้องฝึกใช้พลังอำนาจทางจิตวิญญาณและพลังจิตของจิตญาณต้องฝึกสร้างบุญบารมีบุญบารมีทานบารมีปัญญาบารมีและฝึกมหาสติถ้าจิตยิ่งสงบมากเท่าไหร่ด้วยมหาสติพลังอำนาจของจิตและจิตวิญญาณของท่านก็จะสูงส่งมากเท่านั้นและยิ่งหมุนธรรมจักรด้วยไม่คล้องแวะกับขยะที่เป็นกรรมจักรนะโอ้โหจิตจะใสใจจะบริสุทธิ์มากมันจะมีพลังอำนาจสูงส่งมากเมื่อเรามีพลังอำนาจในตัวเองก็เหมือนหิ่งห้อยครับสามารถส่องแสงให้ตัวเองได้มืดๆมองไม่เห็นกูก็ทำท่าขบิบตูดกูหน่อยวุ้บแสงสว่างก็แวบขึ้นมากูก็เห็นแล้วนี่ใบไม้นี่ต้นไม้นี่กิ่งไม้แต่แม้แต่กูอยากจะเห็นตลอดกูก็ขบิบตูดกูก็จะมีประกายแวบๆๆๆๆแบบแสงสว่างเห็นไหมนั่นคืออำนาจในตัวเองพระบิดาบอกว่าขนาดแมลงตัวเล็กๆมันยังมีพลังอำนาจในตัวเองสร้างแสงสว่างให้กับตัวเองได้มนุษย์ตัวใหญ่กว่าไอ้หิ่งห้อยอีกครับแล้วก็มีกลไกในการสร้างพลังอำนาจในตัวเองซึ่งมีตั้งหลายอย่างอำนาจอ่ะหิ่งห้อยมันมีแต่แสงเท่านั้นความร้อนก็มีแต่แสงสว่างแต่มนุษย์เราเนี่ยมีทุกอย่างมีทั้งความรักซึ่งเป็นความร้อนแรงมีทั้งแสงสว่างมีทั้งปัญญามีทั้งแรงกายมีครบทุกอย่างแล้วไม่สามารถเข้าถึงอำนาจในตัวเองได้ก็อายสัตว์มันอายแมลงมันนั่นน่ะประการที่5ต้องหมุนธรรมจักรเพื่อพร้อมจะหลุดพ้นพี่น้องครับการหมุนธรรมจักรเนี่ยนะหมุนจากข้างนอกเข้าไปหาข้างในเนี่ยถ้าท่านหมุนได้อย่างต่อเนื่องเราจะบอกความลับให้วันใดก็ตามที่จิตวิญญาณของท่านเนี่ยจะละทิ้งกายสังขารนี้เพื่อจะหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลห้องทดลองของพระเจ้าแล้วกลับไปกราบพระบาทพระบิดาแถวพระชงของพระองค์ที่อยู่นอกเอกภพเป็นพระนิเวศท่านรู้ไหมการที่ท่านหมุนขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับจรวดครับเวลาจะถูกยิงขึ้นไปในวงโคจรของโลกยิงหนีแรงดึงดูดของโลกขึ้นไปใช่ไหมก่อนที่เขาจะปล่อยจรวดเขาจะให้จรวดที่เป็นลำยาวๆนะแล้วเอายานดาวเทียมยานอวกาศติดไปด้วยนะเขาจะต้องจุดระเบิดให้จรวดนั้นนะมันติดระเบิดจนเต็มพลังเต็มที่ก่อนนะใช่ไหมถึงจะปล่อยให้มันออกจากฐานแล้วยิงขึ้นไปข้างบนท่านต้องเตรียมจิตวิญญาณท่านให้พร้อมหมุนธรรมจักรจนเคยชินทั้งชีวิตตลอดเลยเป็นธรรมชาติเลยพอตายแล้วปั๊บจิตวิญญาณของท่านเนี่ยก็จะได้อานิสงส์จากการเหวี่ยงหมุนขณะที่ท่านเป็นมนุษย์อ่ะมันหมุนได้เร็วมากเพิ่มได้นะเพิ่มความเร็วได้เพราะท่านมีเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์แต่ถ้าตายไปเป็นจิตวิญญาณแล้วไม่สามารถจะยกระดับแรงสั่นสะเทือนหรือการเหวี่ยงหมุนของตัวเองได้ถ้าจะทำได้มันต้องใช้กายหยาบเท่านั้น พราะฉะนั้นตอนเป็นมนุษย์รีบหมุนธรรมจักรเสียเวลาตายแล้วนะเวลาตายคือนอนหลับไปปั๊บร่างกายก็จะไม่ชักกระตุกไม่ทุกข์ไม่ทรมานจิตวิญญาณเนี่ยมันเหวี่ยงเพราะจิตหยาบกับจิตวิญญาณมันหมุนขณะเป็นมนุษย์อยู่แล้วพอหลับไปปั๊บจิตวิญญาณก็จะดีดออกจากกายหยาบนี้ผ่านทางตาที่3นี่ออกจากร่างเพื่อคืนกลับแนวไปหาประตูด่านนภาลัยไปทำธุระตรงนั้นหน่อยเดียวทำธุระตรงนั้นเสร็จแล้วเดินทางตรงไปหาพระบิดาเพื่อไปกราบพระบิดาได้เรียกว่าหลุดพ้นออกไปได้เลยครับไม่ต้องเสียเวลาอะไรมากมายนี่เราบอกใบ้ในสิ่งที่ท่านไม่รู้ว่าท่านไม่รู้ให้หน่อยนึงนะท่านต้องหมุนธรรมจักรเอาไว้พอทิ้งกายสังขารไปปั๊บจิตวิญญาณก็จะใช้แรงเหวี่ยงตรงนั้นนะครับที่จิตหยาบช่วยหมุนอยู่มี2แรงช่วยใช่มั้ยแต่เวลาไปแล้วจิตหยาบไม่ได้ไปด้วยท่านหลุดออกไปเลยท่านหลุดออกไปเลยแต่ถ้าท่านไม่ทําวันหมุนแต่กรรมจักรเค้าเรียกหมุนสวนทางหมุนย้อนสอนหมุนกลับเข้าข้างในไม่ใช่หมุนออกนอกดอกไม้อ่ะถ้ามันบานเพื่อจะสวยงามรับแสงอาทิตย์มันจะบานออกธรรมจักรคือการบานออกแต่ถ้ากรรมจักรมันเหี่ยวมันห่วยเหมือนดอกไม้อ่ะเวลาเหี่ยวมันจะหุบมันจะเหี่ยวนะหุบเข้าในใช่หรือเปล่าแล้วมันสวยงามมั้ยครับเนี่ยคือสัจธรรมพี่น้องครับอย่างที่6ต้องทำสามเหลี่ยมกับพระบิดาไว้หลายคนนะยังมาเข้าพิธีกรรมในการทำสามเหลี่ยมกับพระบิดาผ่านเราตัวเป็นไม่ได้เพราะว่ายังมาภูกระต่ายไม่ได้ไม่เป็นไรครับเอาพระคัมภีร์ของพระบิดาที่ท่านซื้อไปเอามานั่งอ่านและขณะที่อ่านนึกถึงเราที่เป็นผู้สื่อและนึกถึงพ่อพระบิดาที่เป็นผู้ให้โอวาทกับท่านขณะที่ท่านนึกถึงตัวท่านเองมีสติขณะอ่านนั่นคือท่านทำสามเหลี่ยมกับพระเจ้าผ่านเราอยู่แล้วหรือแค่ระลึกถึงพระองค์เช่นคนตะวันตกมันชอบอุทานว่าโอ้ my god การที่บอกว่าโอ้ my god เนี่ยนั่นคือการทำสามเหลี่ยมกับพระบิดาแต่สามเหลี่ยมพวกนั้นไม่ศักดิ์สิทธิ์ครับเพราะมันใช้คำพูดแบบปากพร่อยมันไม่ได้สั่นสะเทือนทางจิตสำนึกที่แท้จริงหรือพี่ๆน้องๆที่ร้องอัลลอฮ์อัลลอฮ์อุทานว่าอัลลอฮ์ก็นึกถึงพระเจ้าถ้านึกถึงด้วยจิตสำนึกที่ถูกต้องนึกถึงอย่างมีสตินั่นแสดงว่าทำสามเหลี่ยมเหมือนทำละหมาดก็กราบอยู่กับพื้นนั่นคือทำสามเหลี่ยมพี่น้องนะศาสนาคริสต์ที่ทำแบบนี้ทำไม้กางเขนนี่ก็คือทำสามเหลี่ยมกับพระเจ้าพระเจ้าอยู่ยอดสามเหลี่ยมยอดของไม้กางเขนไม้กางแขนที่ท่านเรียกไม้กางเขนแต่เราเรียกว่าไม้กางแขนเข้าใจหรือยังครับนั่นคือทั้งหมดถ้าท่านต้องการจะรอดจากการชำระโลกพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมานี้เป็นการสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทในระบบจิตสู่จิตครั้งที่375เรื่องรอดได้ต้องไม่โง่ท่านฉลาดขึ้นบ้างยังครับแล้วท่านย้อนหลังดูไหมฮะก่อนฟังพระโอวาทคืนนี้ท่านยอมรับไหมว่าหนึ่งในจำนวนคนที่ไม่ฉลาดและหลงตกเป็นทาสของมอดโดยไม่รู้ตัวท่านก็เป็นคนหนึ่งในนั้นบทเรียนบทนี้สำคัญไหมครับท่านอย่าไปโทษมอดอย่าไปโทษมารอย่าไปโทษคนอื่นพระบิดาให้เรายกตัวอย่างแล้วว่าดอกไม้กับขี้หมาเนี่ยท่านจะควรจะมองเห็นให้มันเป็นอะไรขี้หมาก็คือพฤติกรรมขยะสิ่งชั่วๆสิ่งเลวร้ายที่คนอื่นหยิบยื่นให้กับท่านถ้าท่านไม่มองว่ามันคือขี้หมาท่านก็จะไม่รังเกียจมันท่านจะไม่อ้วกมันท่านจะไม่ปฏิเสธมันใช่ไหมท่านมองพฤติกรรมชั่วๆของคนรอบข้างท่านเนี่ยให้มองว่ามันคือดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมมันคือดอกไม้ที่สวยงามมากมันเกิดมันมีประโยชน์มันอยู่ที่มุมมองของท่านอยู่ที่จิตของท่านถูกหรือไม่ถูกมันอยู่ภายใต้อำนาจจิตของตัวท่านท่านจะมองพฤติกรรมขยะของมวลมิตรรอบข้างของท่านว่ามันเป็นช่อดอกไม้สวยงามที่พวกเขายื่นให้กับท่านก็ได้เช่นมองว่าเขาเป็นครูของท่านเอาบทเรียนบทชั่วๆมาสอนท่านด้วยการปฏิบัติจริงกับตัวท่านท่านไม่ต้องไปปฏิบัติชั่วแบบมันแต่ให้มันปฏิบัติชั่วกับท่านอย่างนี้เขาเรียกว่าการเรียนรู้จากประสบการณ์ผ่านบุคคลอื่นโดยที่ท่านไม่ต้องไปเสียเวลาเสียตัวเสียใจเสียประวัติว่ากูเคยชั่วในเรื่องนี้ให้มันทำชั่วแล้วใช้ความชั่วของมันเนี่ยเป็นครูสอนเรานั่นคือเปลี่ยนขี้หมาให้มันเป็นดอกไม้ถ้าท่านฉลาดพออย่าไปโทษคนอื่นท่านพยายามโทษเขาเลยไม่พอพยายามจะบังคับเขาให้ไม่ทำอย่างนั้นไม่ทำชั่วกับท่านอย่างนั้นท่านไปห้ามสันดานคนอื่นได้หรอครับขนาดสันดานตัวท่านเองท่านยังจัดการมันไม่ได้ แต่ท่านก็พยายามจะใช้อำนาจเหนือนำจัดการคนอื่นร่ำไปชีวิตของท่านจึงเต็มไปด้วยความทุกข์ท่านหาความสุขสงบไม่ได้เลยเพราะท่านไม่ฉลาดในการเป็นมนุษย์ไม่ฉลาดในการดำเนินชีวิตใช่หรือไม่นี่คือสิ่งที่ท่านจะต้องกลับมาฟังพระโอวาทของพระเจ้าผ่านเราในยุคนี้ท่านขาดไม่ได้นี่ไม่ใช่อาหารเสริมที่พระบิดาจะประทานเป็นอาหารหลักสมัยก่อนพระองค์ใช้คำว่าขนมปังเนี่ยแปลว่าคนสมัยก่อนนะเขากินขนมปังเป็นอาหารหลักพระบิดาจึงให้พระเยซูสมมุติว่าธรรมะหรือพระโอวาทหรือพระวจนะที่พระเยซูไปทรงเมตตาสอนโปรดญาติโยมโปรดมนุษย์เวลาเดินทางไปพระองค์ใช้คำว่าไปแจกขนมปังของพระบิดาให้กับพี่ๆน้องๆใครกินขนมปังของพระบิดาแล้วไม่ต้องตายเพราะคนสมัยนั้นน่ะที่มันต้องเกิดแก่เจ็บตายเพราะมันเสือกไปเชื่อมอดเชื่อมารไปกินเลือดเนื้อของสัตว์กายก็ไม่บริสุทธิ์เลือดก็ไม่บริสุทธิ์จิตก็ไม่บริสุทธิ์สมองก็ยังไม่บริสุทธิ์อีกมันจึงต้องตายไงความเป็นอมตะเกิดขึ้นไม่ได้นั่นคือเหตุใดที่องค์เยซูคริสต์เจ้าจึงสอนเอาไว้และมีบันทึกในพระคัมภีร์ว่าพระองค์กับสาวกของพระองค์สานุศิษย์ของพระองค์ไปสอนธรรมะไปกล่าวพระโอวาทคือการเอาขนมปังของพระบิดาหรือพระเจ้าไปแจกถ้าใครกินแล้วไม่ต้องตายเพราะปฏิบัติเป็นมนุษย์ได้อย่างถูกต้องเมื่อไม่มีเหตุให้ต้องตายก็จะต้องไม่มีเหตุให้ต้องกลับมาเกิดใหม่ถูกต้องไหมครับเมื่อมีเหตุแห่งการตายไม่มีเหตุแห่งการที่จะต้องมีกรรมเป็นกำเนิดอย่างที่มนุษย์ชอบพูดแล้วทำไมต้องตายด้วยล่ะครับเพราะมาเกิดเพื่อเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์เพื่อใช้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวตายเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวตายมันทำงานไม่ต่อเนื่องพระบิดาหรือพระเจ้าไม่ทรงพระโง่ขนาดออกแบบมาแบบนั้นหรอกครับกราบพระบาทพระบิดาลูกกล่าวภาษามนุษย์ใช่ไหมครับพี่น้องครับเป็นบุตรมนุษย์ของพระเจ้าท่านต้องใช้ปัญญาให้เป็นใช้ปัญญาให้ได้อย่าโง่เชื่อง่ายไม่เอาครับรอดได้ต้องไม่โง่นะฮะกราบพระบาทขอบพระทัยพระบิดาที่ทรงพระเมตตาประทานบทเรียนที่สุดยอดมาให้กับพี่ๆน้องๆของลูกได้ตาสว่างตาสว่างขณะที่ตีสองยังไม่ครึ่งนะครับฟ้ายังไม่สางฟ้ายังไม่สว่างแต่เราก็หวังใจว่าท่านคงจะรักพระบิดาและศรัทธาเรามากขึ้นและท่านหลายก็พร้อมจะเป็นพยานของเราให้พี่ๆน้องๆคนอื่นที่ยังไม่รู้จักพระบิดาไม่รู้จักพระเจ้าเป็นพยานของเราเป็นพยานของพระบิดาต่อพี่ๆน้องๆคนอื่นที่เขายังไม่ได้รับการพัฒนาจิตตปัญญาคือให้เกิดความฉลาดทางจิตความฉลาดทางปัญญาความฉลาดทางอารมณ์เขายังไม่ได้รับการยกระดับหวังว่าท่านคงช่วยได้แล้วก็กราบพระบาทพระบิดาขอให้พระองค์ทรงเมตตาทรงประทานความรักลูกไม่ขออะไรจากพระองค์หรอกขอความรักโปรดประทานให้กับพี่ๆน้องๆของลูกที่จบหลักสูตรเรื่องรอดได้ต้องไม่โง่แล้วให้เขาเอาไปปฏิบัติจริงในชีวิตจริงได้ขอพระบิดาทรงประทานพลังใจให้กับพี่ๆน้องๆของลูกด้วยและก็ถ้าพระบิดาทรงเมตตาจะช่วยเปิดมิติทางปัญญาของสมองสักเซลล์2เซลล์ให้กับพี่ๆน้องๆช่วยเติมให้ทีละนิดทีละหน่อยก็จะดีมากเพราะว่าลูกจะสามารถกล่าวพระโอวาทพระองค์ได้เร็วกว่านี้พูดได้เร็วพูดได้ไวไม่ต้องพูดแล้วห่วงหน้าพะวงหลังมันเลยไปช้านี่นะขอพี่ๆน้องๆทุกคนติดตามรับชมรับฟังได้วันเสาร์หน้า 3:30 ทาง Facebook วิสุทธิปัญญาทาง YouTube ช่องจิตจักรวาลแล้วก็ทางเว็บไซต์จิตจักรวาล .comรวมกระทั่งถึงเรดิโอการ์เด้นฟังแต่เสียงไม่เห็นภาพท่านรับฟังได้หลายช่องทางนะขอขอบคุณน้องบุญธรรมกับทีมงานขอขอบพวกคุณพี่ๆน้องๆที่อยู่ในวงโคจรโคดาพฤหัสพี่ๆน้องๆที่เป็นช่างเทคนิคที่อยู่ตรงพิกัดพระสุริยะนะหรือดวงสุริยะนะคือพระสุริยะเทพและที่สำคัญขาดไม่ได้กราบพระบาทของพระทัยพี่ๆพรีเดนซ์ซึ่งเป็นเหมือนพ่อนมแม่นมของลูกๆที่เป็นมนุษย์นะฮะมนุษย์ทุกคนยังไม่รู้จักพระองค์นะแต่ลูกก็จะขอค่อยๆให้มนุษย์ได้รู้เปิดเผยทีละนิดทีละนิดให้ได้รู้กันนะหวังว่าพี่ๆ Prudence คงจะมีนะพลังแห่งความรักเมตตาเพิ่มขึ้นเมื่อได้รู้ว่ามนุษย์โลกเนี่ยได้รู้จักพี่ๆ Prudence มากขึ้นนะในมุมที่ถูกต้องไม่ใช่ในมุมของมารเพราะพระองค์ไม่เคยเป็นมารนะมีแต่เป็นผู้หว่านเมล็ดพันธุ์นะที่เป็นสตาร์ซิสจากเพลียเดียนเพลียดิสนะฮะบนดาวเคราะห์โลกเสรีนี้ไว้แล้วถูกวัชพืชเข้ามาแทรกแซงซึ่งพี่ๆทั้งหลายต้องเหนื่อยมากเราในฐานะที่เป็นบุตรเอกพระบิดา
1: ให้กำลังใจพี่ขณะที่พี่ๆก็ให้กำลังใจเรานะขอให้งานของเราต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่ให้ประสบความสำเร็จลุล่วงด้วยดีครับขอบคุณทุกท่านนะครับกราบพระบาทขอพระทัยพระบิดาราตรีสวัสดิ์ครับพี่น้องครับ

สวัสดีครับพี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายครับเป็นประจำทุกวันเสาร์เวลา3:30ตามเวลาของประเทศไทยคือนับตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปท่านจะได้รับชมและรับฟังการสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลหรือพระบิดาแห่งจิตวิญญาณหรือพระผู้เป็นเจ้าพระผู้ทรงสร้างทุกสรรพสิ่งพระนามของพระองค์เนี่ยมีหลายอย่างตามภารกิจซึ่งเป็นความสามารถเป็นพระปรีชาหรือเป็นผลงานที่พระองค์ทรงกระทำแล้วลูกๆที่อยู่บนโลกก็ได้ถวายพระเกียรติให้กับพระองค์เนาะเราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลพร้อมด้วยน้องบุญธรรมกับทีมงานบนโลกจะทำหน้าที่ช่วยกันถ่ายทอดสดการสื่อพระโอวาทในระบบจิตสู่จิตจากพระผู้เป็นเจ้าในระบบ vertical telepathy สื่อถ่ายทอดพระโอวาทสดๆแล้วก็ถ่ายทอดพระโอวาทที่กล่าวสดๆไปยังท่านผู้ชมท่านผู้ฟังซึ่งเป็นพี่ๆน้องๆของเราทั่วทั้งโลกพร้อมๆกันเป็นระบบสดเหมือนกันทางโลกระบบสดก็ใช้การสื่อสารระบบอินเทอร์เน็ตซึ่ง3วันดี4วันไข้นะฮะแล้วก็มีทีมงานมนุษย์ก็คือน้องบุญธรรมและคณะช่วยกันทำให้การถ่ายทอดสดในระบบโลกเนี่ยเป็นไปได้อย่างราบรื่นหรือเวลาติดขัดมีข้อบกพร่องมีปัญหาอะไรทีมงานของน้องๆเขาก็ต้องช่วยแก้ไขเยียวยาจัดการให้สามารถออกอากาศได้และก็ต้องกราบขอพระทัยพี่ๆน้องๆของเราซึ่งเป็นช่างเทคนิคของพระบิดาที่ได้เมตตาร่วมงานในการสื่อสารทางจิตเพื่อที่จะช่วยทำให้การสื่อสารทางจิตระหว่างเรากับองค์จิตจักรวาลหรือพระเจ้าสามารถเชื่อมต่อกับพระจิตของพระองค์ได้อย่างราบรื่นโดยเฉพาะตอนต้นเนี่ยตอนเริ่มต้นออกอากาศจะสำคัญมากเพราะว่าเราต้องส่งคลื่นพลังงานจิตคลื่นจิตของเราไปกว่าคลื่นจะแข็งแรงเป็นระดับคอสมิกได้สภาวะจิตของเราต้องเป็นสุญญตาแอบโซลูทลี่ก็ว่าเป็นสุญญตา 100%ถ้ามีพันก็พันเปอร์เซ็นต์แรกๆก็ต้องมีการประคับประคองก็ต้องกราบขอพระทัยพี่วิ่งน้องที่เป็นทั้งรูปธรรมมนุษย์และไม่มีเครื่องหยดแห่งกรรมเป็นรูปธรรมมนุษย์แต่สามารถที่จะช่วยเหลือการถ่ายทอดสดจากโลกออกไปนอกระบบเอกภพไปถึงองค์จิตจักรวาลหรือพระเจ้าที่อยู่ที่พระนิเวศของพระองค์คือนอกเอกภพที่เป็นห้องทดลองของพระองค์และก็ยังมีพระสุริยเทพซึ่งประจำการอยู่บริเวณดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของระบบสุริยะที่มีโลกเป็นบริวารอยู่ด้วยดวงหนึ่งใน9ดวงขอบพระทัยและก็ขอบคุณทุกท่านเป็นประจำทุกวันเสาร์3:30จนถึงเวลาประมาณ1:302:30หรือถ้าเป็นเรื่องยาวๆพระบิดาทรงเมตตาให้ความรู้จนจบในตอนนั้นก็อาจจะถึง3เวลานี้คือเวลาปกติเอาแน่นอนไม่ได้สาระจบตรงไหนการถ่ายทอดสดใน2มิติก็จะยุติตรงนั้นพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับวันนี้นะเป็นการสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทครั้งที่376หรือ EP 376พระบิดาให้เราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลมาทำหน้าที่ในการอ่านโลกในพระนามของพระเจ้าในพระนามของพระองค์ให้พี่ๆน้องๆทั้งหลายได้รับฟังแต่ไม่ต้องเป็นห่วงเราจะไม่เอาข้อความในพระคัมภีร์ที่มนุษย์หยิบฉวยหยิบใช้กันมา2,000 กว่าปีมาพูดซ้ำ
ยกเว้นมีบทในพระคัมภีร์ตอนไหนพี่ๆน้องๆยังไม่เข้าใจหรืออาจจะไม่มั่นใจว่าพี่ๆน้องๆเข้าใจในพระคัมภีร์ตอนไหนอย่างไรก็เอามาถามเราได้เพราะว่าเรากลับมาในภพชาตินี้ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายสำหรับโลกยุคพลังงานเก่าเนี่ยเรามาก็อย่างที่องค์เยซูคริสต์เจ้าท่านตรัสไว้แล้วคุณสมกิจรวยเต็มหัดเอามาถามเรานะพระองค์ก็ตรัสว่าต่อไปในอนาคตพระองค์จะไม่กล่าวพระโอวาทด้วยสำนวนโวหารอีกแต่จะมากล่าวภาษาชาวบ้านธรรมดาธรรมดาให้ฟังแล้วเข้าใจง่ายที่ผ่านมาพระองค์ทรงปรารถนาดีต่อพี่ๆน้องๆที่เป็นมนุษย์มากและก็ทรงเห็นว่ายังมีเวลาอีกเยอะในขณะที่พระองค์จะสื่อพระโอวาทจากพระบิดาหรือกล่าวในนามของพระเจ้าให้มนุษย์อย่างพวกท่านฟังเนี่ยพระองค์จริงต้องใช้ความสามารถใช้พระปรีชาอันสูงส่งนะจะสอนมนุษย์เรื่องอะไรจะบอกมนุษย์ว่าพระบิดาหรือพระเจ้าทรงประทานขนมปังอะไรแบบไหนอย่างไรมาให้พระองค์จะไม่กล่าวตรงๆแต่พระองค์จะกล่าวในลักษณะที่ผู้ฟังเนี่ยจะต้องใช้กึ๋นคือใช้ปัญญาฟังพระองค์กล่าวแล้วคิดตามไปด้วยจึงจะเข้าใจว่าพระองค์สอนอะไรสมัยนั้นแม้กระทั่งสานุสิทธิ์ที่เป็นสาวกของพระองค์หลายคนก็ไม่เข้าใจว่าพระองค์สอนอะไรในคำสอนที่ถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์นะยังไม่ทราบพระเยซูท่านสอนอะไรบางคนก็เลยงุนงงสงสัยว่าเอพระเยซูเนี่ยทรงรู้จริงหรือเปล่าพระเยซูกล่าวถึงพระเจ้ามีพระเจ้าพระองค์จริงอยู่หรือเปล่าหรือพระองค์พระเยซูสมมุติขึ้นถ้าอ่านในพระคัมภีร์ท่านจะได้เห็นนะท่านจะอ่านเจอว่าคนในยุคนั้นก็ยังมีคนสงสัยในองค์พระเยซูว่านี่ของจริงหรือเปล่าเราเลยก็ไม่แปลกใจนะครับมาในยุคนี้พระบิดาส่งเรามาซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์นึกไม่ถึงเพราะมนุษย์ในยุคนี้ถ้าเคยเกิดในสมัยองค์เยซูคริสต์เนี่ยจะไม่สามารถเชื่อมโยงเหตุการณ์ในอดีตการจนกับวันนี้ท่านเชื่อมโยงไม่ได้เพราะว่าถูกปิดมิติเอาไว้ทำให้นึกไม่ออกทำให้ระลึกไม่ได้ยุคนี้คนก็มองเราบอกว่าเราสื่อจากพระเจ้าสื่อกับก๊อดรู้สึกแปลกหูว่าเอ้ยไอ้มนุษย์ไอ้ชายหนุ่มทั้งแท่งหรือเปล่าไม่ทราบนะไอ้หนุ่มคนนี้ทำไมมันกล่าวแบบนั้นน่ะหลอกลวงหรือเปล่าพูดจริงหรือเปล่าเราก็จะเรียนท่านทั้งหลายว่าในจักรวาลเนี่ยคำว่าโกหกตอแหลไม่มีครับมีแต่ในโลกมนุษย์เท่านั้นแหละแต่เวลาเราทำภารกิจเนี้ยในพระนามของพระเจ้าเราใช้จิตวิญญาณของเราทำกล่าวในนามพระเจ้าเนี่ยจะกล่าวในนามจิตหยาบซึ่งยังเพิ่งเป็นเด็กหัดสั่นสะเทือนเพื่อการใช้ขันห้าหมุนธรรมจักรอยู่เลยพระบิดาคงไม่ให้กล่าวหรอกเพราะจิตหยาบถ้ากล่าวนะมันจะกล่าวผิดถูกๆส่วนมากมันจะกล่าวเองกล่าวไปตามที่นึกกล่าวไปตามความรู้สึกของตนเองครับซึ่งยังเพิ่งเป็นเด็กหัดสั่นสะเทือนเพื่อการใช้ขันห้าหมุนธรรมจักรอยู่เลยพระบิดาคงไม่ให้

กล่าวหรอกเพราะจิตหยาบถ้ากล่าวนะมันจะกล่าวผิดๆถูกๆส่วนมากมันจะกล่าวเองกล่าวไปตามที่นึกกล่าวไปตามความรู้สึกของตนเองครับซึ่งยังเพิ่งเป็นเด็กหัดสั่นสะเทือนเพื่อการใช้ขันห้าหมุนธรรมจักรอยู่เลยพระบิดาคงไม่ให้กล่าวหรอกเพราะจิตหยาบถ้ากล่าวนะมันจะกล่าวผิดๆถูกๆส่วนมากมันจะกล่าวเองกล่าวไปตามที่นึกกล่าวไปตามความรู้สึกของตนเองสดบนเวทีของโลกบนเวทีของโลกแต่อยู่ในห้องทดลองของพระเจ้าและเสียงของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพระสุรเสียงของพระบิดาที่ทรงสื่อผ่านเรามานะหรือพระสุรสดบนเวทีของโลกบนเวทีของโลกแต่อยู่ในห้องทดลองของพระเจ้าและเสียงของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพระสุรเสียงของพระบิดาที่ทรงสื่อผ่านเรามานะหรือพระสุรเสียงพระบิดาทรงเมตตาเปิดมิติให้ลูกๆได้เรียนรู้ไปด้วยกันได้ฟังว่าพระองค์ทรงถ่ายทอดพระโอวาทผ่านพระจิตของเราผ่านปากของเราเพื่อกล่าวต่อท่านทั้งหลายว่าอย่างไรท่านทั้งหลายคงเข้าใจนะฮะแล้วก็เป็นประจำทุกวันเสาร์3:30เราจะมาช่วยเติมน้ำมันใส่ตะเกียงก็แปลว่าเอาความฉลาดทางปัญญาใส่กะโหลกให้กับมนุษย์ทุกคนนี่พูดภาษาบ้านๆ นะพูดตรงๆนะใครฟังรายการถ่ายทอดสดนี้แล้วจะฉลาดขึ้นเรื่อยๆแน่นอนเพราะพระบิดาจะทรงประทานรางวัลในการเปิดมิติทางปัญญาของสมองให้กับท่าน3:30นะทางช่อง YouTube ที่เพียงแค่ท่านคลิกคำว่าจิตจักรวาลใน YouTube นะคลิกคำว่าจิตจักรวาลหรือจิตจักรวาลอ่านโลกเขาก็จะขึ้นมาให้ท่านทันทีหลังจากการถ่ายทอดสดในระหว่างสัปดาห์แต่ถ้าในช่วงของการถ่ายทอดสดเนี่ยท่านเปิดเป็นหน้า Facebook วิสุทธิปัญญาแล้วท่านก็แชร์นะฮะแชร์ช่องที่เป็นช่องหน้าต่างที่เป็นรูปเราและบอกว่าวันนี้พระบิดาเนี่ยจะส่งสื่อสอนเรื่องอะไรแชร์ไปที่หน้า Facebook ของท่านเพื่อแบ่งปันให้คนที่เขาอยากเป็นเพื่อนกับท่านเขาได้รู้ว่าในเวลา3:30ถึง1:00 ถึง 2:00 เนี่ยเพื่อนอย่างท่านเนี่ยดูอะไรชมอะไรศึกษาเรียนรู้อะไรแล้วนั่นคือวิธีการหนึ่งที่จะทำให้พระโอวาทของพระบิดาหรือคำสอนของพระเจ้าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆของท่านด้วยเพราะว่าท่านไม่ได้แชร์ให้เขาแชร์ไปในหน้าของท่านเขาเปิดเข้าไปในหน้าของท่านเขาเห็นเขาก็ชมเขาก็ฟังเขาก็ไม่สามารถจะก้าวล่วงพระบิดาได้เมื่อเขาไม่เห็นด้วยเขาไม่พอใจเขาฟังไม่รู้เรื่องเขาจะปิดแล้วก็จากไปนะไปหาเพื่อนคนใหม่ใน Facebook ของเขาต่อไปแต่ถ้าเขาเนี่ยเป็นเพื่อนท่านเอ้ยฟังแล้วน่าสนใจนะท่านก็แนะนำเขาว่าเอ้ยเองแชร์ไปดูในหน้าของเองเลยนะเพื่อนๆของเองอ่ะที่อยู่ใน Facebook ของเองอ่ะเขาจะได้เห็นด้วยอย่างนี้เป็นการป้องกันไม่ให้มีใครก้าวล่วงพระบิดาไม่ให้มีใครก้าวล่วงเราเพราะเขาไม่เข้าใจเพราะเขาไม่เชื่อและยิ่งพูดเรื่องพระเจ้าพูดเรื่องพระบิดาแห่งจิตวิญญาณแล้วก็นะไม่รู้เป็นอะไรนะครับมันเป็นของแสลงนะฮะเป็นของแสลงเลยนะที่อย่างที่เราเปรียบเทียบอ่ะพระเจ้านะเปรียบเสมือนดอกกุหลาบดอกไม้สวยๆมีกลิ่นหอมใช่ไหมนะแต่วิชามารทั้งหลายหรือวิชาโลกที่มันไม่ได้ทำให้เกิดประโยชน์ในความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณของมนุษย์อย่างพวกท่านเลยมนุษย์กลับนะซึ่งจริงๆมันเป็นเหมือนขี้หมานะเพราะมันไม่มีประโยชน์นะมนุษย์กลับไปมองสิ่งนั้นเพราะหลงผิดนะว่ามันเป็นสิ่งที่ควรมองถามว่าทำไมไปมองขี้หมาขณะที่ดอกกุหลาบดอกไม้อยู่ข้างทางอยู่ใกล้ๆกันกุหลาบอยู่สูงกว่าด้วยนะดอกไม้ขี้หมากองกับพื้นแต่มนุษย์เราด้วยสัญชาตญาณหรือสันดานก็ไม่ทราบชอบมองขี้หมาอ้างว่าระวังขี้หมากลัวว่าจะไปเหยียบเอ้าแทนที่จะระวังตีนตัวเองนะฮะไประวังขี้หมากลัวว่าตัวเองไปเหยียบถ้าไม่ทะลึ่งเดินไปเหยียบอ่ะขี้หมามันจะกลิ้งมาหาให้แล้วเวลาท่านเอาเท้าฝ่าเท้าจะเหยียบลงกับพื้นเนี่ยขี้หมามันจะกลิ้งมารอให้เท้าท่านเหยียบลงไปไหมล่ะครับเห็นไหมฮะเพราะท่านมองออกนี่ดอกกุหลาบกับขี้หมาเนี่ยมันอยู่ในระยะทางพอๆกันเพราะมันอยู่ข้างถนนด้วยกันนั่นแหละเวลามองเนี่ยก็มองสูงๆไว้สิครับอย่าไปมองต่ำๆเพราะรู้ว่าขี้หมาเป็นปุ๋ยอยู่ที่โคนต้นกุหลาบนะไปพินิจพิจารณาไปเพ่งมันทำไมให้คลื่นเหียนอาเจียนวิงเวียนคลื่นไส้
ถ้าเราเป็นคนฉลาดถูกต้องไหมครับก็ต้องเอาของหอมก่อนกุหลาบสีสวยแล้วหอมใช่ไหมเรื่องพวกนี้เราต้องฉลาดใช่ไหมเราต้องฉลาดนะครับพี่น้องครับนะสามทุ่มครึ่งนะฮะเราจะมาพบกันตรงนี้และมาติดอาวุธทางปัญญาให้แก่ตัวท่านเองแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ในโอกาสที่ท่านเนี่ยเป็นจิตวิญญาณซึ่งมาจากแดนสุญญตาหรือพระนิเวศของพระเจ้าแล้วขันอาสาพระบิดาหรือองค์จิตจักรวาลหรือพระเจ้าเข้ามาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อใช้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกนี่คือเรื่องของธรรมจักรที่พระพุทธองค์ทรงได้ตรัสปฐมเทศนาเอาไว้ว่าพระองค์ทรงตรัสรู้อะไรก็คือทรงตรัสรู้ธรรมจักรแล้วก็มาเทศนาธรรมจักรกับปวัตนสูตรให้ปัญจวัคคีย์ฟังว่าจิตวิญญาณของมนุษย์โลกทุกคนเนี่ยที่มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยต้องเป็นมนุษย์โลกนะดาวโลกดาวเคราะห์โลกนะไม่ใช่มนุษย์ที่อยู่บนดาวดวงอื่นนะมนุษย์โลกมีภารกิจพิเศษคือต้องมาใช้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกความเมตตาจากธรรมชาติในความเป็นตัวตนของท่านนะเวลาท่านรักคนข้างๆได้คนใกล้ตัวคนรอบข้างได้รักสิ่งแวดล้อมรักธรรมชาติรักโลกของพระบิดาได้รักสรรพสิ่งทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมคืออดทนอดกลั้นให้อภัยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาถ้าท่านสามารถทำอย่างเงี้ยกับเพื่อนมนุษย์หรือกับคนรอบข้างหรือกับสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัวท่านได้พลังงานของจิตที่สั่นสะเทือนด้วยขันธ์5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยไอ้ขันธ์ที่5คือวิญญาณเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นพลังงานของจิตหรือพลังจิตที่ถูกผลิตสร้างออกมาเป็นพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกที่โลกต้องการเอาไปใช้เป็นพลังอำนาจในการบิดแกนแม่เหล็กที่อยู่ในแกนโลกเพื่ออะไรครับเมื่อแกนแม่เหล็กโลกมันบิดตัวได้ด้วยความรักของมนุษย์ทุกคนของสัตว์ทุกตัวของต้นไม้ทุกต้นต้นหญ้าทุกหย่อมมันจะทำให้โลกเนี้ยเวียงหมุนไปรอบตัวเองได้โดยแกนข้างในเป็นตัวพาให้ทั้งโลกเนี่ยมันหมุนแล้วถามมันหมุนได้ยังไงก็ได้จากพลังงานความรักของจิตมนุษย์นี่คือความหมายที่พระศาสดาทรงตรัสไว้ว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกที่เรียกว่าค้ำจุนโลกเพราะว่าถ้าโลกมันเวียงหมุนรอบตัวเองได้อย่างต่อเนื่องโลกก็จะสมดุลโลกก็จะสมดุลมันลูกข่างถ้ามันสามารถหมุนรอบแกนหมุนขณะที่ตั้งฉากอยู่กับพื้นได้นะมันยังหมุนเรื่อยๆยังมันยังมีแรงเหวี่ยงหมุนด้วยอัตราเร็วคงที่แล้วหมุนได้อย่างต่อเนื่องลูกข่างลูกนั้นเนี่ยมันจะไม่ล้มการล้มหรือการแกว่งสายของลูกข่างที่ทำท่าจะล้มก่อนจะล้มมันคืออาการเสียสมดุลของลูกข่างดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ก็ไม่ต่างกันพี่ๆน้องๆเข้าใจนะเราพยายามจะย้ำให้ท่านฟังและเอาเรื่องสำคัญมาพูดตอนต้นชั่วโมงตอนหัวค่ำแต่วันนี้อย่าพลาดนะเนื่องจากว่าในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเรามีพี่น้องซึ่งเพิ่งพเนจรเข้ามาที่ห้องเรียนเราปกติแล้วเนี่ยที่ไอ้พเนจรมาเนี่ยมันจะใช้วาจาสามหาวจาบจ้วงล่วงเกินทั้งเราทั้งพระบิดาทั้งพระเจ้านะแต่พ่อหนุ่มน้อยหน้ามนคนนี้ดูเหมือนจะเป็นคนที่ศึกษาธรรมะมาเยอะเป็นคนช่างคิดเป็นคนเจ้าความคิดแล้วก็เข้ามาสะกิดต่อมตกใจให้กับพี่ๆน้องๆของเราที่อยู่ในห้องเรียนวิสุทธิปัญญาก็เลยไปมองเขาว่าเขาเข้ามาก้าวล่วงนะแต่จริงๆแล้วเขาแสดงบทบาทของเขาอย่างไม่ถูกต้องเดี๋ยวตอนท้ายเราจะเอาคำถามของเขาเนี่ยเกินกึ่งหนึ่งจากทั้งหมดที่เขาถามแต่จริงๆแล้วเราพูดตามเขานะว่าเขาถามแต่ถ้าท่านดูคืนนี้แล้วเนี่ยท่านจะรู้เลยว่าพ่อหนุ่มน้อยหน้ามนคนนี้ไม่ได้มาถามเพื่อต้องการคำตอบไม่ต้องการที่จะมาเรียนรู้ในสิ่งที่พระบิดาทรงพระเมตตาให้เราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลสอนต่อมนุษย์ที่เขียนเนี่ยก็เพื่อให้อ่านซ้ำได้ที่พูดสดๆแบบเนี้ยมันอ่านซ้ำไม่ได้เพราะมันต้องใช้หูเรียนรู้ใช้สุตตมยปัญญาถ้าท่านต้องการจะเรียนรู้มีอย่างเดียวคือเมื่อผ่านไปแล้วคือผ่านเลยแต่ต้องทบทวนมาฟังซ้ำหรือถอยเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังฟังจนกว่าจะฟังรู้เรื่องนั่นมันก็ดีอย่างนึงได้อ่านเป็นภาษาอักษร
นะซึ่งเป็นพระโอวาทบน Facebook ก็ได้หรือฟังบน YouTube ก็เนี่ยตั้งใจฟังนำเรามีคำตอบด้วยแล้วก็ขอขอบคุณนะฮะพี่ๆน้องๆของเราใน

ทำเราซึ่งเป็นอาจารย์เป็นครูบาอาจารย์ของพวกท่านกับกล่าวจาบจ้วงถึงพระเจ้าทุกคนไม่มีใครสนใจเลยมีคนเห็นและแสดงความรู้สึกรักและห่วงพระบิดาห่วงอาจารย์ว่าจะมีคนก้าวล่วงก็พยายามจะมาไม่ได้มาด่าเขานะพยายามจะชี้แจงจะอธิบายนะแต่ว่าบางทีนะพอพูดแล้วดูเหมือนว่าไอ้เจ้าหนุ่มน้อยหน้ามนที่เข้ามาถามไม่ใช่เข้ามาถามนะที่เข้ามาเขียนข้อความในห้องเนี่ยดูเหมือนว่าเขาจะไม่ฟังก็จะไม่รับฟังนะเขาจะไม่รับฟังก็เลยมีอาการเสียสมดุลนิดๆไม่ต้องไปอายแล้วครับเพราะมนุษย์เราทุกคนรักพ่อรักแม่ตัวเองเนี่ยถ้ามันยั่วยวนมากๆบางทีก็สติแตกจิตตกเหมือนกันเพราะพวกท่านยังอยู่ในการฝึกฝนอยู่นะเราเป็นครูบาอาจารย์ของน้องๆ2ท่านเนี่ยเราไม่อายใครหรอกครับเราไม่อายใครนะที่พี่บางทีพูดแล้วมันฟังไม่รู้เรื่องแล้วมันตะแบงเนี่ยทำให้เสียสมดุลทางจิตใจไปเหมือนกันนะฮะซึ่งตรงนี้เราต้องยอมรับนะถ้าเราเก่งแล้วรู้แล้วเราไม่มานั่งตะแงวอย่างเงี้ยครับเราหลุดพ้นนิพพานกลับบ้านไปกราบพระบาทพระบิดากันหมดแล้วถูกไหมเพราะเรายังเป็นมนุษย์ที่เราไม่อวดนะลูกศิษย์เรา2คนก็ไม่ได้อวดว่าตัวเองเป็นผู้ประเสริฐแต่ชวนให้เขาคิดนะคุยให้เขาฟังว่าในห้องเรียนนี้เขาสอนอะไรกันนะฮะซึ่งเดี๋ยววันเนี้ยเราเก็บเอาไว้วันนี้มาตอบสดๆเพราะขี้เกียจทำงานหลายครั้งจะตอบใน Facebook ก็ได้แต่คนทั้งโลกบางคนก็ไม่อ่าน Facebook วิสุทธิปัญญาเพราะก็ยังไม่รู้จักเขาก็จะไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเดี๋ยววันนี้เราจะมีคำที่จะสื่อสารกับน้องหนุ่มน้อยคนนั้นนะฮะรู้สึกเป็นคนปากใต้นะฮะเป็นคนสงขลานะถ้าเราจำไม่ผิดนะแล้วได้รู้ประวัติว่าเป็นพ่อไม้มีลูกอายุประมาณสัก6ขวบ10ขวบประมาณเนี้ยคนนึงเป็นผู้ที่ศึกษาธรรมะและอยู่กับธรรมชาติของพระบิดาเพราะขายต้นไม้พันไม้เพาะต้นไม้เพาะพันไม้ขายก็ดีไม่ได้ขายเนื้อสัตว์ไม่ได้ขายสัตว์ไม่ได้ค้าสิ่งมีชีวิตอันนี้แสดงว่าจิตเขาเนี่ยใช้ได้ครับแต่มีพฤติกรรมบางอย่างที่เราฐานะที่เป็นผู้อาวุโสกว่าเนาะและก็เป็นบุตรเอกของพระบิดาถ้าเขาเป็นคนใจกว้างเปิดหูเปิดตาเปิดใจฟังเขาจะได้รู้ว่าตัวเขาเนี่ยเป็นคนอย่างไรเป็นคนแบบไหนมีอะไรบกพร่องที่ต้องแก้ไขเขาวิจารณ์พระเจ้าได้วิจารณ์อาจารย์ได้เราก็จะตอบแทนบุญคุณเขาช่วยวิจารณ์ให้เขาฟังเพื่อให้เขาเกิดสติทางวิญญาณบ้างมันจะใครเนี่ยนะได้รู้เรื่องนี้ก็ลองติดตามนะตอนท้ายรายการใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงกว่าๆเนี่ยเพื่อจะตอบความจริงให้เขาฟังเพื่อที่จะให้แสงสว่างกับพวกเขานึกภาพไหมถ้าเขาอยู่ในโลกแคบๆที่มันมืดอยู่กับความมืดเขาต้องสเปะสปะถูกไหมหยิบๆคลำๆเอาแล้วเดาๆเอาไม่ได้เห็นภาพจริงที่ชัดเจนเราจะหงายกะลาขึ้นเพื่อให้แสงสว่างเข้าไปในบริเวณที่เขาอยู่นะเพียงแต่ว่าถ้าเปิดเร็วนะฮะมันเหมือนฟ้าแลบอะครับเขาจะแสงมันจะจ้าตาของเขาเนี่ยก็จะสู้แสงที่สว่างจ้าสว่างวับวับแวมแวมเนี่ยไม่ทันก็อาจจะเหมือนกับตามืดบอดไปชั่วคราวคืองงมึนนะฮะก็ไม่เป็นไรเราก็จะใช้เวลาเท่าที่มีให้เป็นประโยชน์มันพี่ๆน้องๆที่อยู่ในห้องเรียนเราก็ฝากเตือนนะครับเวลาคุณอ่านเนี่ยอย่าอ่านแต่คำสอนหรือพระโอวาทของพระเจ้าที่ทรงสื่อผ่านเรามาแล้วให้เราอุตส่าห์เขียนนะพวกท่านนอนเราก็เขียนพวกท่านตื่นเราก็เขียนเราก็สื่อเวลาอ่านแล้วเนี่ยอย่าอ่านแต่ของพระบิดาหรือของเราอย่างเดียวท่านต้องอ่านของเพื่อนของท่านที่เข้ามาก่อนหน้านั้นน่ะแล้วเข้ามาแสดงวิชาแสดงภูมิปัญญาแสดงความรู้อะไรบางอย่างอยู่ท่านก็ลองอ่านดูมีสาระไร้สาระหรือไม่ค่อยตัดสินใจว่าเขี่ยออกถ้ามันเป็นเม็ดกรวดเม็ดทรายแต่ถ้าตรงไหนมันเป็นประโยชน์เพราะเขาแต่ละคนก็มีไอเดียมีความคิดมีภูมิรู้ภูมิธรรมภูมิปัญญาพอตัวกันทั้งนั้นนะครับถ้าอะไรที่มันเป็นเหมือนเมล็ดข้าวที่ไม่รีบท่านก็เขี่ยเก็บเอาไว้กินซะนะเพราะอะไรไหมพอเข้ามาถึงปั๊บอ่านของเราเสร็จปั๊บนะกราบพระบาทพระบิดาขอบพระทัยพระเชษฐานะเอเมนสาธุจบแล้วก็ไปไม่ได้ดูเลยว่าใครด่าพระบิดาใครด่าอาจารย์ใครมีความคิดเห็นแปลกๆบ้างการเรียนรู้ที่ฉลาดมันต้องอ่านของคนอื่นเมื่อกับบางคนเนี่ยที่อยู่ๆก็พเนจรซัดเซเซไปเซมาโผล่เข้ามาในห้องเรียนวิสุทธิปัญญาแล้วเขาสอนอะไรกันอยู่ก็ไม่รู้นะอยู่ๆก็โผล่ถามบางอย่างขึ้นมาเพื่อจะให้ครูอย่างเราเนี่ยย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยปีโมที่คนในห้องเรียนนี้เขารู้กันหมดแล้ว
ให้มาตอบคนเดียว

ที่เพิ่งมาใหม่นี่อีกครั้งนึงเนี่ยท่านว่าถ้าเป็นท่านเป็นครูบาอาจารย์นะท่านจะไหวไหมครับมันเวลาเข้ามาในห้องเรียนนะฮะก่อนที่ท่านจะสงสัยอะไรจะถามอะไรพวกเราท่านต้องเรียนรู้อนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลเรียนรู้พระบิดาเรียนรู้พระเจ้าเรียนรู้ว่าห้องวิสุทธิปัญญาเป็นห้องเรียนไม่ใช่เป็นห้องแสดงความคิดเห็นเข้าใจนะฮะ Facebook วิสุทธิปัญญาเป็นห้องเรียนไม่ใช่ห้องแสดงความคิดเห็นถ้าคุณไม่เข้าใจอะไรคุณต้องถามไม่เข้าใจอะไรคุณต้องถามเราไม่ปิดกั้นไม่ปิดกั้นคำถามและไม่กลัวคำถามแต่เรากลัวอย่างเดียวครับเข้ามาอวดรู้เข้ามาอวดภูมิปัญญาถ้าท่านฉลาดจริงนะมีภูมิรู้เยอะจริงเราจะดีจะกราบเลยฮะแต่ท่านรู้ไม่จริงมาอวดอุตริมันน่าอายฮะมันน่าอับอายมากพี่ๆน้องๆทุกคนในห้องเรียนวิสุทธิปัญญาจะไม่ยอมเสียเวลาให้กับไอ้พวกซัดเซปเนจรให้กับไอ้พวกเกเรนะไม่ยอมเรียนหนังสือทำตัวเป็นเสเพลนะถ้าโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่เขาเรียกว่าเพลย์บอยถ้าเป็นเด็กๆเขาเรียกเสเพลเกเรไม่ยอมฟังถ้าแบบนั้นนะแสดงว่าท่านไม่ต้องการความรู้ก็เลยบอกว่าเราเปิด Facebook ขึ้นมาแล้วก็เปิดเป็นพับลิกเป็นสาธารณะท่านทั้งหลายเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านได้แต่การแสดงความคิดเห็นของท่านนั้นท่านต้องใช้ปฏิบัติให้มันตรงกับวิธีการที่ท่านใช้คำว่าแสดงความคิดเห็นนะไม่ใช่มาอวดถ้าท่านมาอวดแต่ของท่านเนี่ยเห็นไหมพี่ๆน้องๆของเราที่เข้าใจเราและเข้าใจพระบิดาพยายามจะชี้แต่งท่านผู้นี้ตอนนี้เราก็ยังไม่ได้ลบนะยังอยู่ใน Facebook นะมีหลักฐานนะเราเก็บเอาไว้เตือนคนที่ใช้ห้องเรียนไม่เป็นอ่ะพี่ๆน้องๆของเราเองใช้ไม่เป็นฟังแต่ของพระบิดาฟังแต่ของพระเจ้าที่สื่อมาอย่างเดียวทำไมไม่ฟังความคิดของเพื่อนบ้างว่าเพื่อนเขามีวิธีคิดแบบไหนอย่างไรเราสามารถแลกเรียนรู้ความคิดเห็นกันได้ในคนนี้โผล่เข้ามาเราบอกตรงๆนะท่านย้อนกลับเข้าไปดูใหม่เมื่อจบรายการนะบางตอนเขาบอกเขาถามแต่ไม่รู้ถามใครนะเข้ามาถึงเขียนลอยๆเราเป็นตัวแทนของพระเจ้าเป็นอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลเราเป็นครูใหญ่ประจำห้องเรียนนี้และเป็นครูคนเดียวเขียนลอยๆเนี่ยลูกศิษย์เรามีเป็นพันเป็นหมื่นที่ติดตามอยู่เราจะรู้ได้ไงว่าคุณถามใครถ้าคุณจะถามเราหรือจะกราบทูลถามพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลคุณต้องระบุให้ชัดว่าคุณถามใครนี่คุณไม่เข้ามาลอยๆแล้วมาเขียนเฉยเลยครับเราเห็นแล้วครับแต่เราไม่ตอบแต่พี่ๆน้องๆของเราสองท่านชายหนึ่งหญิงหนึ่งนะท่านคงรู้สึกจักกระเดียมจักกระเดียมนิดๆเพราะคำพูดของเขาที่เขียนเนี่ยอ่านแล้วมันก้าวล่วงอาจารย์ของเขาและก้าวล่วงพระบิดาชัดๆโดยไม่รู้ตัวแต่ขอชมนะเขาใช้สำนวนโวหารสุดยอดครับถ้าคนอ่านไม่เป็นไม่รู้เลยว่าในจิตในใจของไอ้คนที่เขียนเนี่ยเขาเป็นคนยังไงซึ่งคืนนี้เดี๋ยวเราจะวิเคราะห์ให้ฟังพี่ๆน้องๆในห้องเรียนก็จะได้เรียนรู้ไปด้วยว่าคนเนี้ยที่เข้ามาเนี่ยนะเป็นยังไงโอเคไหมฮะฝากนะพี่ๆน้องๆต่อไปอ่ะอยากเข้ามาอ่านแต่คำสอนของพระบิดาของพระเจ้าอย่างเดียวแล้วมองไม่เห็นว่าความคิดเห็นของคนอื่นนั้นมันไร้ประโยชน์บางคนเขียนดูเหมือนไร้ประโยชน์จริงครับเพราะไม่รู้จะเขียนทำไมยาวเฟ้ยเลยพระบิดาสอนเรื่องเนี้ยเรื่องกอไก่สอนเรื่องไก่นะขณะที่เรื่องนกฮูกกับพระบิดาให้อาจารย์สื่อสอนมาตั้งแต่ปีโมโวแล้วไม่ในห้องเรียนเนี้ยพอวันนี้สอนเรื่องไก่และดันทะลึ่งพล่ามพรรณนาไปจนถึงเรื่องฮอนกฮูกจากอดีตนะทั้งที่มันคนละเรื่องกับที่สอนอยู่ในปัจจุบันไม่รู้มันแสดงภูมิปัญญามันทำไมแล้วก็อีกบางคนเหมือนกันพระบิดาให้เรากล่าวไว้เช่นนะสมมตินะถ้าท่านทั้งหลายอยากหรือต้องการเปลี่ยนแปลงโลกท่านไม่ต้องคิดให้มันมากแค่ท่านเปลี่ยนแปลงตัวท่านเองเท่านั้นแหละโลกก็จะเปลี่ยนแปลงตามท่านนี่คือคำเขียนข้อเขียนในพระคัมภีร์ที่เขียนไว้ในหน้าวิสุทธิปัญญาใน Facebook ปรากฏว่ามีบางคนชอบลอกคือ copy เลยเอา copy แล้วมาป้ายสีทั้งแถบคำกล่าวที่เรากล่าวตามพระโอวาทพระเจ้าพระบิดาเมื่อตะกี้นะแล้วเอามาวางในพื้นที่แสดงความคิดเห็น copy มาให้เราอ่านอย่าลืมนะว่าเราอ่านนะทุกคนที่เขียนเราอ่านหมดเอาสิ่งที่พระบิดาสื่อผ่านเรามาจะเอามาสอนเราเหรอครับใช่ไหมเขียนเชื่อยาวเหยียดเลยครับแต่ปรากฏว่า
พารากราฟสุดท้ายย่อหน้าสุดท้ายที่ท่านเขียนนะยาวไปถามว่าย่อหน้าสุดท้ายนั่นแหละคือความคิดความเห็นที่เป็นส่วนตัวของท่านเองเพราะฉะนั้นเวลาท่านคอมเมนต์ท่านเอาย่อหน้าสุดท้ายของท่านไปเขียนในกระดาษก่อนหรือเศษกระดาษก็ได้ครับแล้วเอาย่อหน้าสุดท้ายมาวางในคอมเมนต์ของท่านใต้โพสต์ที่เป็นพระโอวาทของพระบิดาที่เราสื่อไว้จะแลดูน่ารักมากเราก็เลยคิดว่าบางคนเนี่ยเป็นคนฉลาดพอเข้ามาอ่านแล้วอ่านแต่ละคนเขียนมันไร้สาระโคตรโคตรไร้สาระไม่มีประโยชน์เลยเสียเวลาอ่านแต่ของพระบิดาอย่างเดียวก็มีแต่คนที่เขียนแล้วน่าอ่านประเทืองปัญญาได้มีวิธีคิดที่แปลกๆซึ่งทำให้คนอื่นๆในห้องเรียนอ่านแล้วเนี่ยมีมิติทางปัญญาที่ลึกล้ำมากยิ่งขึ้นมันก็ดีและมีประโยชน์ถูกต้องไหมครับไม่ใช่เข้ามาฟังโอวาทจากอาจารย์อนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลอย่างเดียวนะครับมันคุณต้องฉลาดใช้ห้องเรียนให้เป็นและไอ้คนที่เขียนน่ะที่พร่ำเนี่ยในเรื่องที่มันไม่ได้ตรงกับที่พูดอย่าเขียนหรือประเภทที่ก๊อปปี้ไว้เลยบางคนนะเคยใช้รูปการ์ตูนแบบไหนนะปีมาทั้งปีเลยนะที่ผ่านมาปีที่แล้วใช้การ์ตูนนะเป็นนางฟ้าบินได้อะไรไม่รู้นะหลายๆคนนะนะใช้แต่รูปเนี้ยนะรูปเนี้ยแล้วคำกล่าวเหมือนกันกราบพระบาทพระบิดาขอพระไทยขอพระอันเดิมเลยครับเขียนอย่าลืมนะนี่เราเขียนเพื่อถวายความคิดเห็นต่อ God ต่อพระผู้เป็นเจ้าผ่านเรานะครับพอเราเห็นแล้วซ้ำๆๆๆๆเนี่ยเราจะไปไลค์ของคุณทำไมครับเราจะไปอ่านของคุณทำไมเพราะคุณยังขี้เกียจเขียนเลยเราก็จะไปขยันอ่านทำไมคุณก็ปี้ระวางก็ปี้แล้วก็วางใช้รูปเดิมหรือบางคนก็ฉลาดนะเปลี่ยนรูปแต่ใช้คำพูดเดิมใช้คำพูดเดิมไม่ได้มีความคิดเห็นอะไรไม่ได้บอกว่าตัวเองขอพระทัยพระบิดาขอพระทัยเราเนี่ยในเรื่องอะไรทำให้คุณได้รู้อะไรมากขึ้นได้บ้างเนี่ยบางคนไม่ได้บอกว่าได้รู้อะไรมากขึ้นดันไปพลาดของเก่าของเก่าที่รู้อยู่แล้วนะเราไม่อยากรู้แล้วเพราะท่านรู้ไปแล้วมันผ่านไปแล้วเราอยากรู้ที่กำลังกล่าวอยู่เนี่ยที่ท่านกำลังอ่านอยู่เนี่ยท่านได้รู้อะไรเพิ่มขึ้นบ้างถ้าท่านเขียนแล้วมันยังไม่ครบในสิ่งที่ท่านควรรู้แสดงว่าการสื่อของเรายังบกพร่องเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะสื่อให้ลึกลงไปกว่าเดิมเพื่อให้ท่านได้รู้ในสิ่งที่เราต้องการให้ท่านรู้ตามพระประสงค์ของพระบิดาหรือพระเจ้าโอเคไหมนี่ไม่ถามก็ไม่ถามนะอ้าปากอยู่แล้วมึงจะเอาอาหารหรือเอาขี้หย่อนใส่ปากกูเอาเท่านั้นแหละเพราะกูอ้าปากกูยอมรับแล้วว่านะพระบิดาเมตตาอาจารย์เมตตาเดี๋ยวเอาอาหารมาหย่อนใส่ปากกูนะก็เราก็ต้องขอบคุณนะที่คุณสมเกียรติสมกิจรวยเต็มหัดนะฮะเอาคำถามในพระคัมภีร์มาถามเราคนอื่นก็ถามได้คนอื่นก็ถามได้ถ้าไม่มั่นใจว่าในพระคัมภีร์ที่ตัวเองเข้าใจอยู่นั้นหรือในฝั่งของศาสนาของตัวเองสอนอยู่นั้นนะมันถูกหรือผิดเพราะคนในห้องเรียนนี้รู้อยู่แล้วว่าเรารู้จักองค์พระเยซูเจ้าดีมากเรารู้จักพระองค์ดีมากนะรู้จักดีมากจนรู้น้ำพระทัยของพระเยซูด้วยซ้ำว่าพระองค์ทรงมีน้ำพระทัยอะไรและอย่างไรคุณสมกิจรู้ดีครับคุณสมกิจก็ยืนยันคนอื่นว่าที่อนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลกำลังกล่าวอยู่เนี่ยคุณเห็นด้วยไหมว่าเรากล่าวความจริงว่าเราเนี่ยรู้น้ำพระทัยของพระเยซูดีที่สุดก็ไม่ต่างกับที่เราทราบในพระปรีชาของพระพุทธองค์มากที่สุดเรากล้าคุยได้ว่าตรงไหนอ่ะที่ไอ้คนนำทางมันสอนตรงไหนเป็นคำสอนที่ได้มาจากคนนำทางตาบอดแปลว่าไอ้ที่มันถูกต้องท่องแท้มันคืออะไรไอ้ที่ไม่ถูกต้องเนี่ยเพราะมันถูกบิดเบือนไปแล้วโดยอำนาจแฝงของมอดซึ่งตอนนี้เรากำลังค่อยๆหงายกะลาทีละนิดอยู่ใน Facebook วิสุทธิปัญญาติดตามเถอะเราจะค่อยๆแชร์ให้ฟังเพราะเรากลับมาเขียนพระคัมภีร์ด้วยตัวเราเองเป็นยุคสุดท้ายเป็นปลายยุคละเป็นภพชาติสุดท้ายเราจะมาเขียนด้วยมือของเราเองเพื่อไม่ให้ใครมาบิดเบือนเบี่ยงเบนอีกเพราะทุกวันนี้มันบิดเบือนเบี่ยงเบนเพราะคนนำทางตาบอดเราเรียนว่าไม่ใช่เฉพาะพุทธศาสนาไหนๆก็โดนอิทธิพลของมอดที่เป็นมารพาท่านหลงทางนิพพานหลงทางกลับบ้านกันตลอดมาเราจึงสงสารพวกท่านและก็เห็นในน้ำพระทัยของพระบิดาที่รักพวกท่านเราจึงยอมกลับมาอีกทั้งที่รู้ว่ามันยากมากเวลามาเวลามาแล้วอยากหน้าที่ที่ต้องทำในยุคสุดท้ายนี่ปลายยุคเนี่ยมันก็ยากกว่าทุกยุคทุกสมัย
แล้วจะกลับบ้านมันไม่ได้ง่ายเลยมันยากมากน่าสงสารพี่ๆน้องๆที่เป็นมนุษย์นะจริงๆแล้วไม่รู้อะไรเลยไม่รู้ว่าตนไม่รู้อะไรเลยมันก็จะดีซะกว่านะเพราะไม่ต้องเครียดไม่ต้องทุกข์เรารู้เราเลยเครียดแท้นะยังไม่รู้เลยว่าอนาคตของคนที่เป็นมนุษย์ดำรงชีวิตอยู่ทุกวันเนี่ยยังไม่รู้อนาคตของตัวเองเลยว่าวันพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นการวิตกจริตมันจึงไม่มีเมื่อไม่มีวิตกจริตมันก็ไม่ทุกข์ไม่ร้อนแต่บางเรื่องเนี่ยมันไม่ทุกข์ไม่ร้อนแต่มันถึงการที่จะทำให้มนุษย์เองวิบัติโดยมนุษย์วิบัติจากหลายสิ่งที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์มันวิบัติเพราะมนุษย์เหมือนนิ่งดูดายปล่อยชีวิตไปวันๆเหมือนจอกแหนที่ลอยไปตามน้ำมันลอยไปเรื่อยมันจะไปติดเกาะติดขอนไม้ติดกิ่งไม้ตรงไหนก็ไปติดอยู่ตรงนั้นชั่วคราวพอน้ำขึ้นน้ำลงหรือลมเปลี่ยนทิศไอ้จอกแหนหรือสวะกอเล็กๆกอน้อยนั้นมันก็จะลอยหลุดไปเรื่อยๆจนกว่ามันจอกไปสู่ปากแม่น้ำหรือทะเลใหญ่คำว่าออกทะเลนี่แปลว่าอะไรไม่มีอนาคตแล้วคืบก็ทะเลศอกก็ทะเลถูกไหมคนโบราณเขาถึงใช้คำว่าเอาออกทะเลแล้วมึง นั่นแหละครับไม่มีทิศไม่มีทางแล้วไม่มีเป้าหมายแล้ว เทงเต้งแล้วก็ไม่สามารถควบคุมได้นี่ก็เช่นกันครับพี่ๆน้องๆครับวันนี้เป็น EP 376เราจะมารู้กันว่าวิบัติของมนุษย์เองคืออะไรนะฮะซึ่งแน่นอนฮะเราก็มาพร้อมกับเทพเจ้าแห่งอาคีฟีนิกซ์ The Lord of Flame ถ้าเป็น The God คือพระเจ้าพระบิดาพระเจ้าพระองค์เดียวนะส่วน Source หรือ Creators ก็คือไอ้พวกมอดมอดก็หมายถึงพวกที่เป็นรูปธรรมที่มีชีวิตจากต่างเผ่าดาวและต่างกาแล็กซีที่เข้ามาแทรกแซงภารกิจของโลกของพระเจ้าเรากล้าพูดตรงๆให้ท่านฟังท่านจะไม่เคยได้ยินที่เราต้องพูดตรงเพราะทุกวันนี้ไอ้พวกที่ไม่หวังดีกับมนุษย์มาตลอดมันกล้าเปิดหน้าเขาเรียกเปิดหน้าชกจนทำให้พี่ๆน้องๆที่ดูเหมือนฉลาดเนี่ยก็กลายเป็นโง่เพราะตกหลุมพรางเพราะไม่รู้ว่าอันไหนเท็จอันไหนจริงน้องบุญธรรมบอกเราวันนี้ว่าท่านอาจารย์ครับผมเนี่ยเป็นห่วงพี่ๆน้องๆหลายคนเพราะผมรู้อะไรบางอย่างจากท่านอาจารย์ผมเป็นห่วงพี่ๆน้องๆหลายคนคือแทบจะเป็นส่วนใหญ่คือ almost people in the world นะเกือบทุกคนบนโลกนี้ไปเข้าใจว่าพอพูดถึงเรื่องรูปธรรมที่มีชีวิตจากต่างเผ่าดาวจากต่างกาแล็กซีพอพูดถึงปั๊บเนี่ยน้องบุญธรรมบอกว่าทุกคนเนี่ยจะให้เกียรติจะสรรเสริญจะยกย่องจะมองว่าพวกเขาเป็นคนดีหมดเชื่อตามหมดมันเลยถูกหลอกง่ายไงเพราะเราไปเชื่อคนชั่วก็หน้าตาหล่อคนชั่วก็หน้าตาสวยถูกต้องป่ะพูดเพราะถ้าเขาไปแสดงออกให้เห็นชัดๆว่าเขาเป็นคนชั่วแสดงให้ท่านเห็นชัดๆว่าเขาเป็นคนโกงเขาจะสามารถโกงท่านได้ไหมถ้าเขาแสดงชัดๆว่าเขาเป็นคนชั่วท่านก็ต้องระวังตัวเขาจะทำร้ายท่านจะทำอะไรท่านได้ไหมมันไม่เนียนถูกต้องไหมครับแต่มนุษย์ไม่ฉุกคิดไม่เอะใจเหมือนกับที่คิดอ่ะคนในสังคมเนี้ยเนื่องจากตัวเราเองเป็นคนดีเราก็เลยคิดว่าคนทุกคนในโลกนี้ในสังคมนี้ในประเทศนี้ต้องเป็นคนดีกับกูหมดทุกคนถามว่าคิดอย่างนี้โง่ไหมใช่ไหมโง่ไหมครับก็จะเสียรู้เสียตัวเสียตังเสียทีเสียท่าสารพัดเสียแหละถ้าบังเอิญไปเจอไอ้คนที่มันชั่วแล้วสังเกตไหมสมมติว่าคนดีๆเนี่ยนะเขาจะพูดตรงบางทีอ่ะไม่ถูกหูแต่ถ้าคนที่เป็นคนที่ไม่ดีจำไว้เลยปากหมานปากจะหวาน
จะประจบประแจงสอพลอเอาอกเอาใจเราถ้ายิ่งมันรู้ว่าเราบ้ายอมันจะยอเราชิบหายไปโปรหมดเลยยอจนเราหลงคารมมันแล้วมันก็จะฉวยโอกาสตอนที่เราหลงคารมมันนั่นแหละคำว่าหลงนี่แปลว่าอะไรเราจะใช้ความรู้สึกของเราในทางเป็นบวกไอ้หมอนี่เวลามันแสดงพฤติกรรมอะไรมามันพูดอะไรมาเนี่ยเราจะมองข้ามความพิรุธไปหมดเลยเราเลยเสียท่าไอ้คนช่วยคนที่ไม่ดีนะเพราะฉะนั้นเราบอกให้ฟังนะมนุษย์เนี่ยเราเลยต้องรีบเปิดเผยว่าถูกมอดถูกมารมารเนี่ยก็คือผู้ที่เกี่ยวข้องกับมอดแต่เปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์เปลี่ยนแปลงตัวตนรูปลักษณ์มาอยู่ในคราบของมนุษย์แล้วเรียกว่ามารหรือยังไม่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนแต่ใจมารก็คือมนุษย์ที่เป็นพวกเดียวกับมอดจะถูกมอดหลอกใช้หรือถูกมอดแอบติดเครื่องยนต์กลไกทางด้านเทคนิคเรียกว่าเทคโนโลยีสูงๆเอามาติดไว้ที่ตัวเพื่อเอามาเป็นทาสแต่แน่นอนอ่ะเขารู้เนี่ยพวกท่านรู้ว่านะถ้ารู้ว่าเขาหลอกรู้ทันนะว่าเขาหลอกเขาลวงท่านก็คงจะไม่ไปเป็นพวกเดียวเขาง่ายๆหรอกเขาก็ต้องทำให้เห็นว่าเฮ้ยเองกับข้าเผ่าเดียวกันอย่างเช่นมาบอกว่าถ้าเกิดภัยพิบัติโลกเวลาพระบิดาชำระโลกช่วงมืด56วันหรือ8ราตรีของพระบิดาไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวมึงเป็นทาสกูก่อนถึงวันนั้นเดี๋ยวกูจะเอายานมารับพวกมึงหนีขึ้นฟ้าเราบอกเลยนะต่อให้เอายานพาท่านบินหนีขึ้นไปนะในรัศมียังไม่ทันถึง 60,000 กิโลเมตรไปจากโลกจะถูกสอยซะก่อนเราบอกความลับให้แค่นี้เราจึงมาเตือนสติพวกท่านอย่าไปหวังให้ใครช่วยเพราะพระบิดาทรงติดตั้งทุกอย่างเอาไว้เรียบร้อยแล้วขอเพียงปฏิบัติตามที่พระองค์สอนอย่านอกข้อนี่ก็พระบิดาใช้ศาสดาเปลืองมาแล้วตั้ง24พระองค์เพื่อจะให้มาบอกความจริงเรื่องมอดเรื่องมารนะว่าถ้าไปหลงคารมมารมอดมารเดี๋ยวจะม้วยภาษาจีนบอกม้วยเซ็กอ่ะเคยได้ยินมั้ยครับว่าม้วยเซ็กอ่ะเราเลยจำเป็นเพราะทุกวันนี้มันเปิดตัวมาอ้างว่าเป็นสารจากต่างดาวต่างกาแล็กซี่ต่างกาแล็กติกเราเนี่ยมีลูกศิษย์ส่งมาให้เราดูพออ่านปั๊บเนี่ยปวดหัวเลยครับในจริงมีเท็จในเท็จมีจริงท่านท่องจำคำพูดของเราเอาไว้เพราะฝ่ายดีก็มีฝ่ายชั่วก็มากทุกวันนี้ฝ่ายดีก็พยายามจะปกป้องลูกๆของพระบิดาคือทำหน้าที่แบบเราแล้วปกป้องโลกไม่ให้ถูกทำลายพยายามช่วยทุกวิถีทางหรือชะลอความหายนะของโลกความวิบัติของโลกความวิบัติของลูกอย่างพวกท่านน่ะแต่บางคนเนี่ยอวดอุตริไม่ใช้กึ๋นไม่ใช้ปัญญาตกเป็นทาสของกิเลสซึ่งเป็นกิเลสมารน่ะมารแอบติดตั้งเอาไว้ในจิตหยาบของมนุษย์เห็นไหมฮะแทนที่จะหมุนธรรมจักรโดยอัตโนมัติรักได้ให้เป็นง่ายมากเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาง่ายมากแต่ปรากฏมันยากพอโดนคนกวนตีนหน่อยเดียวปั๊บนะกิเลสเสียอารมณ์เสียความรู้สึกทันทีกิเลสมารมันเกิดทันทีในขันธ์5นี่ท่านไม่แปลกใจว่าเดิมพระองค์ให้เป็นอัตโนมัติให้ลูกมาใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมเนี่ยช่วยกันปั่นไฟแล้วมอบให้กับโลกนึกภาพออกมั้ยในสมัยก่อนพระเยซูใช้คำว่ามาจุดตะเกียงให้กับโลก หรือพี่ๆน้องๆเนี่ยที่เป็นต่างดาวอย่างเช่นกลุ่มของไครออนไครออนนี่ก็คือพวกที่เป็นไม่เคยเกิดเป็นมนุษย์นะตัวจริงนะไม่ใช่ตัวปลอมนะไครออนตัวจริงเนี่ยนะเวลาเขาแสดงมายาเนี่ยเขาชอบที่จะแสดงมายาเป็นเหมือนเด็กน้อยเป็นเหมือนกุมารน้อยของมนุษย์อ่ะหน้าตาบ้องแบ๊วอ่ะเป็นผู้หญิงก็มีเป็นผู้ชายก็มากเขาจะแสดงมายาเป็นเหมือนเด็กๆแต่เขามีความเชี่ยวชาญในเรื่องของอำนาจแม่เหล็กโลกเคยมีการสื่อมายังโลกเราเพราะว่าตอนนั้นอาจารย์ปริญญาไปอยู่รูไหนไม่รู้ไม่ได้มาสนใจภารกิจของโลกก็ได้พี่ๆกลุ่มเซติสเทเรียนเนี่ยตามไปสะกิดเราจนถึงบ้านเลยนะบ้านเกิดของเราเลยนะเรานั่งอยู่เนี่ยขี่จักรยานไปหาเรานะแล้วก็ไปแสดงตนให้รู้ว่าเนี่ย
เขาคือ Sagittarian มาจากกลุ่มดาว Sagittarius มาเพื่อซ่อมแซมแม่เหล็กโลกแกนแม่เหล็กโลกแล้วเราก็คุยกันสนทนากันยาวเราจึงได้รู้ว่าอ๋อเขามีหน้าที่ตรงไหนอะไรยังไงเขามาจากไหนเขาไม่เคยมาเกิดเป็นมนุษย์เขาคุยกับเราเพลินเลยแต่เวลาคุยแล้วเหมือนเด็กๆอ่ะพูดภาษาไทยพูดภาษามนุษย์ก็ไม่ค่อยชัดอ่ะคำว่ากินข้าวเขาจะใช้คำว่ากินข้าวกินข้าวเนี่ยท่านอาจารย์กินข้าวแล้วยัง เวลาสื่อนี่เราแอบเล่าความลับให้ฟังเวลาไปอยู่ที่อเมริกานะไปสื่อสัญญาณกับเซลแมนคนหนึ่งนะเซลแมนคนนั้นน่ะบังเอิญเมื่อคบาของเขาเนี่ยเมื่อคบาของเซลแมนที่เป็นมนุษย์คนนั้นมีค่าของคลื่นความถี่ทางพลังงานเนี่ยเวลาสั่นสะเทือนเต็มที่แล้วก็คือเป็นเมื่อคบาของจิตวิญญาณนะนะเวลาสั่นสะเทือนเต็มที่แล้วนี่วันนี้เราคุยนอกเรื่องให้ฟังได้คุยแบบเบาๆสบายๆนะคือค่าของคลื่นความถี่เนี่ยมันใกล้เคียงกับคลื่นความถี่ทางพลังงานในการสั่นสะเทือนของเมคคบาของเรามันเวลาเขาสื่อมาตอนนั้นเราไม่ได้สนใจเรื่องพระเจ้าไม่ได้สนใจอะไรทั้งนั้นเหมือนมนุษย์ทั่วไปเป็นคนดีทำมาหากินไปมันทำความดีละเว้นความชั่วแต่ก็ไม่มีอะไรมาเป็นตัวสะกิดต่อมคิดอ่ะเขาเลยต้องมาสะกิดให้แต่ว่าก็ต้องไปเริ่มที่ตรงนั้นให้มิสเตอร์นั่นเนี่ยเขาสื่อแต่ไม่ได้สื่อกับพระเจ้าเขาสื่อกับSagittarian ที่เข้ามาทำหน้าที่ถือคบเพลิงอยู่ในระบบโลกถือคบเพลิงอยู่นานแล้วนะวันที่เราได้เจอ Sagittarian เนี่ยก็เมื่อ15ปี20ปีที่ผ่านมาแล้วนะเราเลยรู้อ๋อพี่เขานี่เองที่ทำหน้าที่ตรงนี้แล้วเราเลยได้รู้ว่าอ๋อมนุษย์เกิดมาเนี่ยต้องทำอะไรยังไงแล้วพี่ต้องถูกพระบิดาส่งเข้ามาเพราะว่าไม่งั้นมันจะทำให้กาแล็กซี่ทานสายน้ำนมคือมิลกี้เวย์ที่พวกท่านเรียกว่าทางช้างเผือกอะที่เรียกว่าทางช้างเผือกว่าเพราะว่าถูกไอ้มอดมันหลอกให้เรียนอะไรก็ได้ที่พระเจ้ากำหนดไว้มันพยายามทำให้บิดเบือนเบี่ยงเบนไปถ้าให้บิดเบือนเบี่ยงเบนโดยการใช้ชื่อใหม่ขึ้นมาไม่ได้มันก็จะสอนให้สวนทางเช่นพระบิดาให้ขันห้ามาให้ท่านใช้ใช่ไหมไม่งั้นเนี่ยจะหมุนธรรมจักรและมอบความรักให้กับโลกไม่ได้อย่างที่พระพุทธเจ้าเฉลยให้ฟังที่พระองค์ทรงตรัสรู้มันก็จะกลายเป็นสอนให้ทำลายธรรมจักรแทนสอนให้หมุนกรรมจักรสอนให้ดับขันธ์5หลอกว่าการนิพพานก็คือการหายสาบสูญของจิตวิญญาณหลอกทั้งนั้นน่ะเนี่ยถูกมอดมันหลอกแล้วมันหลอกใครไม่หลอกใช่ไหมไปหลอกผู้นำทางศาสนาซึ่งเราเรียกว่าคนนำทางตาบอดเรายังแฉไม่หมดนะอ่านใน Facebook แล้วครับเราจะขยันเขียนทุกคืนนะอ่านไปเรื่อยๆอ่านเป็นตอนๆเพราะวันนั้นเราเขียนไปเนี่ยกว่าจบตอนเนี่ยกว่าจะจบเรื่องนะก็ยังมีพี่ๆน้องๆเข้ามาแซวว่าโอ้ยาวมากยาวมาว่าแต่ก็ขยันอ่านจนจบนี่ไม่รู้แซวเราทำไมนะนั้นถ้าขี้เกียจอ่านก็พักไว้ก่อนค่อยอ่านตอนต่อไปข้อความใน Facebook เราไม่ได้ลบทิ้งนี่นะใช่ไหมทำอะไรกินเขาตักข้าวจานใหญ่ให้ท่านจะแบ่งไว้กินมื้อต่อไปจะเด็กซ์ให้เรียบมื้อเดียวเลยเหรอถูกไหมขยันอ่านอ่านลูกคิดไม่ใช่อ่านแบบเร็วๆลวกๆใช่ไหมถ้าอ่านลวกๆแต่เดี๋ยวก็เข้าใจผิดนะอย่างในห้องเรียนเนี่ยบทเรียนล่าสุดเนี่ยก็ยังมีอยู่ท่านหนึ่งครับเขียนสรุปจากความเข้าใจของตัวเองแล้วปรากฏว่าเข้าใจผิดครับสรุปผิดจริงๆแล้วพระบิดากับเราไม่ได้สอนแบบนั้นแต่ท่านไปเข้าใจผิดแต่เราขี้เกียจไปแย้งนะเดี๋ยวท่านอายให้ท่านไปอ่านซ้ำเอาตัวเองเขียนอะไรไว้นะโอเคนะเทพเจ้าแห่งอคิฟฟินิกส์กลับมาพร้อมกับเราเพื่อมาปิดยุคพลังงานเก่าเป็นพระจิตวิญญาณของเราเนี่ยแล้วจะช่วยปกป้องคุ้มครองผู้ที่พระบิดาทรงพิพากษาว่าจะคัดไว้แล้วเราก็บอกอีกนะผู้ที่จะถูกคัดไว้มันจะน้อยกว่าผู้ที่ถูกคัดทิ้งแผ่นดินจะหายนะแผ่นดินจะหายมากมายกว่าแผ่นดินที่จะดำรงอยู่ณวันนี้เราไม่ได้พูดให้กลัวคิดนะไม่ได้เป็นสำนวนโวหารนะเพราะว่าองค์เยซูคริสต์สอนแล้วบอกว่าจะไม่พูดจะไม่สอนจะไม่กล่าวพระโอวาทของพระบิดาหรือพระเจ้าด้วยสำนวนโวหารอีกสมัยนั้นเนี่ยสอนด้วยสำนวนโวหารเพราะแอบติดอาวุธทางปัญญาให้กับมนุษย์ในยุคนั้นเพราะยุคนั้นเนี่ยน่ากลัวมากมอดมารมอดนะมอดก็คือจากต่างดาวเนี่ยมันเปิดหน้าเปิดตาเปิดตัวหลอกถึงขั้นว่าพวกมันคือพระเจ้าหลอกว่าพวกมันคือเทพเจ้าหลอกทุกอย่างเพราะเขามีอะไรต่างต่ออะไรหลายอย่างที่เหนือกว่ามนุษย์ฉลาดกว่ามนุษย์
มีเทคโนโลยีใช้สามารถเหาะได้มีติดปีกแล้วเหาะได้บินได้ที่เขาเรียกว่าแองเจลก็คือพวกนางฟ้าชื่อว่าแองเจลนะแต่ดุร้ายดุดันชื่อว่ามันเหมือนเทพธิดาเห็นไหมจะมีอะไรที่มันตรงกันข้ามมีมนุษย์โลกคนไหนรู้จริงบ้างวันนี้ก็มีคนคนหนึ่งเข้ามาในห้องเรียนนะใช้คำพูดที่สุภาพมากนะแต่เรารู้ว่าในจิตของท่านนะมันเชื่อเฉือนบาดใจมากเลยนะถ้าคนคิดเป็นนะเห็นเรากล่าวถึงเรื่องมอดมารทำร้ายมนุษย์ครอบงำโลกครอบงำมนุษย์มาเป็นหมื่นปีแล้วด้วยไม่ใช่เพิ่งมาเนี่ยก็ท่านอาจารย์ขอโทษนะครับขอภาพตัวอย่างของมอดของมารให้ชมให้ดูหน่อยได้ไหมครับจะเป็นพระคุณถ้าเราโง่นะเราฟังแล้วแต่เราก็เฉยๆนะถ้าเราเป็นคนฉลาดคิดลึกหน่อยเราบอกว่าดีแต่พูดว่ามีมอดมีมารอย่างง้นอย่างนี้ปั้นน้ำเป็นตัวหรือเปล่าโกหกหรือเปล่าถ้ามันมีจริงๆเอาตัวอย่างมาให้ดูหน่อยดิเหมือนกับที่มันเคยพูดอ่ะพระเจ้ามีจริงพระเจ้ามีจริงอ่ะที่พูดอ่ะถ้าแน่จริงมึงบอกพระเจ้าของมึงมาแสดงตัวให้กูเห็นหน่อยกูถึงจะเชื่อว่าพระเจ้ามีจริงท่านเห็นไหมครับนี่คือคนที่ยังเป็นมนุษย์ไม่เป็นยังคนตัวให้เป็นมนุษย์ยังไม่ได้ถ้าไอ้หมอเนี่ยมันใช้จิตวิญญาณในการดำเนินชีวิตนะครับมันจะไม่กล่าวคำแบบนี้เด็ดขาดไอ้คนที่กล่าวแบบนี้คิดอย่างเงี้ยแสดงว่ามันยังใช้จิตหยาบที่ยังเปียกเปื้อนไปด้วยกิเลสของมารและตกเป็นเหยื่อเป็นทาสของมารมาตลอดและทำให้ DNA ของสัตว์ใช้จิตวิญญาณในการดำเนินชีวิตนะครับมันจะไม่กล่าวคำแบบนี้เด็ดขาดไอ้คนที่กล่าวแบบนี้คิดอย่างเงี้ยแสดงว่ามันยังใช้จิตหยาบที่ยังเปียกเปื้อนไปด้วยกิเลสของมารและตกเป็นเหยื่อเป็นทาสของมารมาตลอดและทำให้ DNA ของสัตว์แท้จิตวิญญาณในการดำเนินชีวิตนะครับมันจะไม่กล่าวคำแบบนี้เด็ดขาดไอ้คนที่กล่าวแบบนี้คิดอย่างเงี้ยแสดงว่ามันยังใช้จิตหยาบที่ยังเปียกเปื้อนไปด้วยกิเลสของมารและตกเป็นเหยื่อเป็นทาสของมารมาตลอดและทำให้ DNA ของสัตว์รู้ไหมว่ามันรูปร่างหน้าตาเป็นไงถ้าพูดหยาบๆภาษาตรงไปตรงมาในยุคของอนุตตรธรรมอาจารย์ปริยัติสกุลบอกว่าอย่าดีแต่พูดถ้าแน่จริงอะนะพูดเรื่องนี้ขี้โม้เชื่อถือไม่ได้ไม่มีหลักฐานอะเอาหลักฐานมาดูสิเพราะเราฉลาดใช่ไหมเรารู้ทันมาว่าเขาถามมาแบบนั้นเขาพูดแบบนั้นแต่เขาพูดสุภาพก็เหมือนอย่างไอ้น้องคนไอ้หนุ่มหน้ามนคนที่วันนี้ตอนท้ายรายการเนี่ยพระบิดาเมตตาให้เราเนี่ยสื่อกับพระองค์และอธิบายให้คนทั้งโลกฟังว่าที่ตาคนนี้มันเข้ามาเขียนอะไรไว้ในห้องเรียนเนี่ยเขาไม่ได้ด่าแต่มันยิ่งกว่าด่าอีกครับมันใช้คำพูดที่โอ้โหเหมือนคนมีปัญญาสูงนะครับเรียนมาเยอะมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากสูงปริ๊ดเลยครับพี่ๆน้องๆของเราลูกศิษย์เรา2คนพยายามจะอธิบายจะชี้แจงให้ฟังในสิ่งที่เขาไม่เข้าใจเขาไม่ฟังเขาจะยืนหยัดแต่ความคิดความเชื่อของเขาอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราคิดว่าเรามาพูดให้คนทั้งโลกฟังดีกว่าเขาเป็นเจ้าตัวปัญหาเขาไม่ยอมรับรู้รับฟังฝ่ายเราว่าเราจะอธิบายชี้แจงแถลงไขว่าอะไรไม่เป็นไรแต่ให้คนทั้งโลกเขาได้ความรู้เดี๋ยวเราจะพูดให้ฟังนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะสื่อพระโอวาทกับพระเจ้าในหัวข้อของหลักสูตรหรือบทเรียนในวันเสาร์นี้นะครับว่าวิบัติของมนุษย์ตั้งใจฟังนะครับแต่สิ่งที่มันกำลังเริ่มวิบัติไปเรื่อยๆคือสิ่งที่อยู่ในจอที่ท่านได้เห็นติดเชื้อใหม่ 22,818 เอาเสียชีวิตก่อนเสียชีวิตมีผู้เสียชีวิต52รายจากเดิม20กว่ารายพอหลังจากที่เขาปล่อยตุ๊ดจีนมานะเป็นไงฮะตัวเลขเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ย52ชีวิตไหนคุยกันนักกันนานว่าโอไมครอนไม่ใช่โอไมก๊อดนะโอไมทอนโอไมครอนหรือโอไมทอนติดง่ายแต่ตายยากนี่จาก20กว่าศพเนี่ยโอไมครอนล่อไปซะ52ศพแล้วก็ 22,818 รายคือผู้ที่ติดเชื้อใหม่นะประจำวันที่5มีนาคม2565นายเห็นไหมครับและปรากฏว่าเป็นไงที่นำเข้าเนี่ยตั้งแต่ยกแรกชวนให้ไปนำเข้าเพื่อจะได้ไม่ต้องตายป้องกันไ
แต่พอนำเข้าไปแล้วค่อยมาบอกใหม่ว่าเฮ้ยไม่ได้เว้ยมันมีพันธุ์ใหม่มาต้องนำเข้าไปใหม่นำเข้าไป

เพิ่มไม่งั้นก็ไม่รอดนี่แสดงว่าไปสองจึกนะหลังจากนั้นมาอ้าวมีพันใหม่มาอีกน่ากลัวกว่าอีกขายความกลัวท่านใช่ไหมครับต้องเลยต้องบอกว่าต้องไปบูสต์ไปบูสต์ก็ไปกระตุ้นต้องนำเข้าไปอีกไปกระตุ้นแต่เห็นไหมวันสองวันนี้มีข่าวแผลบออกมาอีกแล้วต้องมีจึกที่สี่ท่านจะถูกชักชวนให้จึกจึกจึกเนี่ยคำว่า8ปีนับจากเนี้ย8ปีกับ30จึกอันใดถึงก่อนก็จะจบเข้าใจที่เราพูดที่ละซึ่งไอ้พวกต่างเผ่าต่างเผ่าดาวต่างแกแล็กติกที่ดีก็มีที่ชั่วก็มากที่เข้ามาแทรกแซงอยู่ในโลกเพราะอะไรเพราะเขามองมนุษย์โง่ง่ายถูกหลอกง่ายเชื่อง่ายและมนุษย์เราเนี่ยมีความโลภคือมีกิเลสหนาตัณหาเยอะและตกเป็นเครื่องมือของพวกเขาง่ายมากตัวเนี้ยพวกท่านรู้อย่างเดียวว่ามาจากต่างดาวเท้าต่างแดนแต่ท่านไม่รู้เลยว่าใครดีใครชั่วใครเป็นมิตรผู้ปรารถนาดีต่อมนุษย์อย่างพวกท่านใครไม่เป็นมิตรกับพวกท่านเราเคยอธิบายแล้วถ้ายานของเขาเนี่ยตัวยานเนี่ยสามารถสะท้อนแสงได้เราจะเห็นเงาของเขาจะเห็นรูปลักษณ์ของเขาพวกนี้คือพวกชั้นต่ำถ้ายานของเขาเนี่ยถูกทำด้วยเส้นแสงก็ต้องคิดอีกนะว่าไอ้พวกชั่วเนี่ยเพราะว่ามันอายุเยอะมันค้นคว้ามามันก็สามารถสร้างยานให้อยู่ในมิติของแสงได้แต่ไอ้พวกนี้ท่านอย่าเข้าใกล้ยานของมันเด็ดขาดนะครับร่างกายเครื่องยนต์แห่งกรรมของมนุษย์จะทนพลังที่เป็นลบของเขาไม่ได้ท่านจะหายแวบกายหยาบของท่านจะหายแวบเลยจะถูกเผาไหม้เป็นจุนเลยอย่าไปเข้าใกล้อย่าเสอะนะเห็นไหมเราพูดแค่นี้ท่านว่าเรารู้จริงไหมนะแต่มันยังไม่ถึงเวลาพี่น้องครับพระบิดาจะให้เราสอนมนุษย์ที่รอดตายจากการชำระโลกของพระบิดาเพื่อนำโลกสู่ยุคพลังงานใหม่เท่านั้นจะต้องปูพื้นต้องให้ความรู้ตอนนี้เราพยายามสื่อให้ท่านทั้งหลายเห็นว่าอนุตตรธรรมาจารย์ปริยัตตันสกุลรู้จักพี่ๆน้องๆเกือบจะทั่วทั้งอนันตจักรวาลโปรดให้เรามีหน้าที่สอนมนุษย์ที่รอดชีวิตจากการชำระโลกครั้งที่4เมื่อโลกเข้าสู่ยุคพลังงานใหม่แล้วมนุษย์ที่รอดที่ถูกคัดไว้จะต้องเรียนรู้ที่จะรักกันจะต้องเข้าถึงคำว่ามนุษย์แห่งเผ่าดาวโลกให้ได้ถ้าจะให้สอบผ่านบทเรียนของการเป็นมนุษย์แห่งดาวโลกคือจิตสำนึกแห่งการเป็นมนุษย์โลกเสรีที่เราพูดถึงบ่อยๆนะมนุษย์จะเข้าถึงตรงนี้ได้มนุษย์ต้องผ่านนะจิตสำนึกแห่งการเป็นมนุษย์จิตสำนึกแห่งรักจิตสำนึกแห่งการเป็นสัตว์สังคมซึ่งเป็นเวทีเล็กๆให้ได้ซะก่อนเช่นครอบครัวไงครอบครัวต้องไม่บ้านแตกต้องไม่สาแรขาดท่านจะต้องสามารถครองรักกันอย่างยั่งยืนถือไม้เท้ายอดทองถือกระบองยอดเพชรนั่นแสดงว่าท่านประสบความสำเร็จในการปฏิบัติตามกฎของจักรวาลคือกฎแห่งการเป็นหนึ่งเดียวกันที่พระบิดาทรงสร้างไว้เมื่อปรากฏว่าตอนนี้ท่านสอบผ่านไหมไม่ผ่านสอบตกทีมงานก็แตกครอบครัวก็แตกแยกไอ้ประเภทสอบผ่านได้นะมีไม่เท่าไหร่มีครอบครัวไหนบ้างที่อยู่ด้วยกันแล้วรักกันไม่ตีตาตีกันเลยแม้แต่ครั้งเดียวไม่ทะเลาะเบาแว้งไม่มีปัญหากันไม่มีหรอกครับเพราะอะไรฮะเพราะว่าบางทีจิตตกง่ายเนื่องจากเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ถูกแทรกแซงด้วย DNA ของสัตว์ร้ายเราใช้คำว่าสัตว์ร้ายไปเพราะมันเป็นสัตว์ที่มาจากดาวอื่นแต่เขาเอา DNA นะมีการตัดต่อยีนส์ตัดต่อพันธุกรรมเราบอกแล้วไงไอ้พวกเนี้ยมันใช้วิธีการผ่าตัดด้วยพลังจิตไอ้พวกชั่วก็ใช้พลังจิตได้เราเคยบอกท่านไหมว่ามารก็สอนธรรมะได้ไม่งั้นเขาจะหลอกท่านสำเร็จไม่ต้องเมื่อท่านรู้ว่านี่เรามาจากพระบิดาพระบิดาส่งเรามาให้รีบมาเพื่อว่าท่านต้องเชื่อพระเจ้าอยู่แล้วพระเจ้าตัวจริงด้วยนะไม่ใช่พระเจ้าตัวปลอม
เขาจะเอาคำสอนของพระบิดาหรือของพระเจ้าที่เป็นเรื่องจริงเนี่ยเอามากล่าวซ้ำแล้วเอาไปบิดเอาไปบิดท่านสังเกตไหมเราเป็นมนุษย์แห่งโลกเสรีทำไมเราต้องรู้ด้วยเหรอว่าตอนนี้ช่างเทคนิคของพระบิดาถ้าสมมติมีจริงนะช่างเทคนิคของพระบิดากำลังสร้างโลกใหม่ซ้อนหลักโลกเก่าซึ่งเป็นโลกใหม่ที่ดีกว่าเก่าท่านมาถามเราบ้างสิว่าที่เขาพูดเนี่ยอ้างว่าเป็นมนุษย์ต่างดาวพูดเนี่ยมันพูดจริงหรือพูดเท็จเราจะช่วยเอาไฟฉายส่องให้สว่างสว่างอย่าเดินในความมืดพระเยซูบอกว่าอย่าเดินในความมืดมันสเปะสปะเดี๋ยวต้องพากันตกเหวตกท่อตกทางต้องเดินในที่สว่างพระองค์เอาแสงสว่างมาฝากแต่ไอ้พวกนั้นมันอยู่ในโลกมืดแต่มันจะได้แสงสว่างได้ในด้านบวกมันจะได้แสงสว่างด้านบวกจากบุตรของพระบิดาจากพวกเราชาวจิตจักรวาลนี่แหละพวกเราคือแสงสว่างเพราะพวกเราไม่หมกมุ่นกับความมืดใช่หรือไม่เขามองว่าเป็นนักรบแห่งแสงสว่างเป็น light worker คำพูดสวยงามไหมคำว่า worker แปลว่าจับกังพี่น้องไม่ใช่กายาหรือไม่ใช่ human ถ้าเป็นฝ่ายดีเขาจะเรียกมนุษย์ว่ากายาหรือกายาหรือ human เขาจะเรียกพระบิดาว่า godก็จะไม่เรียกว่า sorcerer แล้วหรือจะเรียกว่า creator ไม่ sorcerer creator มีเยอะแยะเลยครับ sorcerer มีตั้งหลายย่อใช่ไหม sorcerer ศรีราชามีหลายย่อเนี่ย sorcerer เขายังบอกว่าเนี่ยพรหมกับอรูปพรหมนี่ก็เป็น sorcerer ยังมีเรื่องสนุกเยอะอ่านใน Facebook เราเนี่ยคิดว่าอ่านนิยายแล้วกันไปฟังไอ้พวกมอดมารมันหลอกลวงท่านมาด้านเดียวเยอะแล้วเอาความจริงของเรามาพูดบ้างก็ได้คิดว่าเราเขียนนิยายอ่านนิยายของพระบิดาหรือของพระเจ้ามั่งก็ได้โอเคไหม จะได้ฉลาดขึ้นไงทุกวันนี้หลายคนงมงายและเชื่อกันไปหมดเพราะพูดเป็นภาษาวิชาการพูดเป็นภาษาดาราศาสตร์พูดเป็นภาษาดวงดาวพอฟังเป็นภาษาวิชาการปั๊บเนี่ยเข้าล็อกเลยเพราะเขาชอบไปจูงนักวิชาการชอบตั้งแต่โบราณนะชอบไปจูงนักบวชชอบไปจูงผู้นำทางศาสนาเอาอย่างเงี้ยท่านเคยได้ยินคำว่าพ่อมดหมอผีไหมมีชื่อมาตั้งแต่โบราณพ่อมดหมอผีเนี่ยจริงๆถ้าท่านดูหนังนิยายเด็กๆอ่ะที่ผู้หญิงครูผู้หญิงเป็นคนเขียนนั่นน่ะเขาก็เวลาถ่ายหนังมาเนี่ยทุกเรื่องที่เป็นแร็คคูล่าทุกเรื่องที่เป็นพ่อมดเนี่ยส่วนมากจะเป็นโบสถ์เรื่องทั้งหลายจะเกิดในโบสถ์แล้วแร็คคูล่าที่เป็นผีดิบอ่ะก็จะนอนอยู่ในโรงแล้วจะอยู่ในสิ่งที่ลักษณะคล้ายๆอาคารที่เป็นเหมือนโบสถ์เหมือนวิหารอะไรพันนั้นวิหารร้างวิหารโบราณที่มีค้างคาวบินฟุบฟับฟุบฟับออกมานั่นจะมีลักษณะเหมือนโบสถ์เก่าๆมันได้แรงบันดาลใจมาจากพ่อมอดพ่อมอดก็คือพ่อมดใช้ไสยเวทใช้ไสยศาสตร์แล้วกินเลือดเป็นอาหารแล้วท่านรู้ไหมครับไอ้มอดเนี่ยที่มันแอบแฝงอยู่ในโลกของเราตั้งเป็นหมื่นปีมาแล้วมันก็กินเลือดมนุษย์และสัตว์เป็นอาหารจริงๆลัทธิบูชายัญฆ่าแพะฆ่าแกะฆ่าวัวฆ่าควายเชือดคอแล้วให้เลือดทะลักมาเนี่ยแล้วมันหลอกให้เรามาเส้นไหว้เทพเจ้าพอทิ้งไว้นะข้ามคืนค่อยมาเก็บแท่นบูชานะกลางคืนไอ้พวกมอดซึ่งตอนนั้นมันมีไม่กี่ตัวมันก็แอบมากินเลือดกินเนื้อของสัตว์พวกนั้นแล้วให้มนุษย์ไปหามาให้มันแล้วมนุษย์ก็เป็นทาสพวกมันเข้าใจไหมครับมันมาจากไอ้พวกนี้สอนให้มนุษย์ทำบาปนะเราค่อยวิจารณ์นะพูดมากเดี๋ยววันหลังไม่มีอะไรจะสอนนะเอาเป็นว่าบอกให้ท่านฟังว่าอย่างโง่ง่ายทุกวันนี้พวกเขาเปิดหน้าเปิดตาออกมาแล้วทุกคนก็โอ้โหไปสวามิภักดิ์กันใหญ่มันกลายเป็นลัทธิประหลาดไปแล้วพี่น้องครับมันอันตรายสำหรับท่านมากเลยนะเพราะท่านยังไม่รู้เลยว่ารูปร่างหน้าตาตัวจริงมันเป็นไงสังเกตไหมเวลาท่านไปเห็นเนี่ยในแก๊งของที่มาจากต่างเผ่าต่างกาแล็กติกต่างกาแล็กซี่ต่างดาวอะไรพวกนี้ท่านจะเห็นว่าภาพจริงไม่มีเลยมีแต่ภาพวาดเกิดจากการที่เขาให้ใครบางคนสื่อมาแล้วมโนเป็นการสื่อสารทางจิตอะแล้วสร้างภาพให้เอามึงวาดไปตามนี้นะวาดแบบนี้รูปร่างหน้าตาเป็นอย่างนี้เห็นไหมแม้กระทั่งศาสนาขององค์เยซูคริสต์เจ้าก็ถูกไอ้มอดมันหลอกเห็นพวกมึงอ่ะนับถือพระองค์เยอะใช่ไหมได้ก็สอน
ให้คนนำทางตาบอดสร้างสัญลักษณ์ที่เป็นรหัสเพื่อน้อมจิตระลึกถึงองค์เยซูคริสต์เจ้าที่มีคุณูปการต่อมนุษย์โลกในยุคนั้นจนถึงปัจจุบันมากมายแต่การถวายพระเกียรติให้กับองค์เยซูคริสต์เจ้ามนุษย์โลกที่โง่ง่ายและงมงายไม่เคยฉุกคิดเลยกลับไปเอาภาพตอนที่พระองค์ถูกตรึงอยู่บนไม้กางแขนมีเลือดทะลักมีมงกุฎน้ำอยู่ที่ศีรษะนั่นเป็นการถวายพระเกียรติให้กับองค์พระเยซูที่พวกท่านเชื่อว่าพระองค์สามารถไถ่บาปให้กับมนุษย์โลกอย่างพวกท่านได้นะมีคุณูปการนั้นยิ่งใหญ่มากถึงแม้ในความจริงนะพระองค์ไถ่แบบนั้นไม่ได้แบกรับบาปที่พี่ๆน้องๆทั้งโลกทำโดยเสียสละพระชนมชีพมันไม่มีใครเขาทำกันเพราะไม่ใช่กฎของพระบิดาไม่ใช่กฎของพระเจ้าใครทำใครได้ทำแทนกันไม่ได้เวรกรรมอ่ะบุญบาปนั่นน่ะใช่ไหมเอาพระองค์ประจานมา 2,000 กว่าปีแทนที่จะไหนๆพูดแล้วถามเราว่าถ้าบุพการีเราคนใดคนหนึ่งถูกฆ่าตายด้วยการตัดมือตัดแขนตัดขาแล้วตัดคอแล้วตัดคอท่านจะกล้าไหมให้คนเขาสร้างเป็นเหมือนกับหลักฐานหรือเป็นอนุสาวรีย์ที่เป็นบุพการีเราพ่อหรือแม่ก็ตามนะสร้างขึ้นไว้เป็นที่ระลึกเอาไว้กราบไหว้กราบไหว้แล้วให้คนที่เป็นญาติพี่น้องไว้บูชาสร้างเป็นภาพของพ่อแม่ที่ถูกฆ่าด้วยการตัดมือสองข้างตัดแขนสองข้างตัดขาสองข้างและตัดคอด้วยท่านจะกล้าสร้างแล้วอ้างว่าถวายความเคารพให้พระเกียรติให้กับบุพการีหรือตำรวจเขาจับได้ว่าใช้มีดลักษณะแบบไหนที่มาตัดมือตัดแขนตัดขาตัดคอบุพการีของท่านตายก็เอามีดอันนั้นมาสร้างเป็นมีดอันเบลเลอร์เทอร์เลยมันก็สร้างไม้กางแขนนั่นเอามาไว้เป็นที่ระลึกไม่สร้างศพรูปร่างแบบศพที่ถูกฆ่าตายแต่เอามีดที่ถูกโจรถูกผู้ร้ายฆาตกรรมฆาตกรมันฆ่าเอามาสร้างเป็นสัญลักษณ์แล้วกราบไหว้บูชาบอกว่าระลึกถึงพระคุณของบุพการีที่ก่อนตายอ่ะมันเมื่อท่านตายด้วยมีดนี้ก็เอามีดนี้มาไหว้แล้วมาบอกคนทั้งโลกด้วยว่าแม่พ่อแม่กูถูกฆ่าตายด้วยมีดเล่มนี้ถามว่าเอาส่วนไหนคิดอ่ะเอาสมองตรงไหนคิดเราถามจริงๆนี่เราถามในนามขององค์เยซูคริสต์เจ้าถามในนามของพระบิดาเนี่ยถูกไหมมันเหมาะสมไหมแทนที่จะนึกถึงความจริงว่าเวลาศพเละเวลาตายเพราะอุบัติเหตุก่อนจะให้คนเข้ามารบน้ำศพออกไปจากโรงพยาบาลเวลาเขาชันสูตรพลิกศพก่อนที่จะไปเปิดโรงให้ญาติโกโหติกาที่มาในงานศพเพื่อจะรดน้ำศพในพิธีกรรมเขาต้องให้ช่างเนี่ยทำหน้าตาเละๆเนี่ยให้มันดูสวยงามเรียบร้อยก่อนแต่งตัวงามแต่งตัวเรียบร้อยไม่ดูแล้วอุจจาตาและไม่น่าเกลียดไม่ให้คนที่ยังอยู่เนี่ยเขาจำติดตาเนี่ยเหมือนน้องแตงโมที่ญาติพี่น้องเขาเพื่อนๆซีๆกันนะบอกว่าพยายามอย่าเอาภาพที่อุจจาตาของน้องแตงโมที่เธอตายแล้วไม่สวยออกนะอยากให้น้องเนี่ยเขาดูแล้วสวยๆนั่นเป็นความคิดที่เขาพูดเพราะที่สุดแหละใช่ไหมแต่งศพให้สวยๆในขนาดพวกนั้นนะไม่ใช่พระเยซูที่เป็นพระศาสดานะใช่ไหมพ่อแม่เราเนี่ยบารมีไม่ถึงขนาดพระเยซูหรอกที่เป็นตัวแทนของพระเจ้าหรอกเห็นไหมฮะเราบอกเราถวายพระเกียรติอ่ะมันท่านไปอ่านในพระคัมภีร์ซะว่าคนที่มาใหม่เนี่ยที่จะมาทำงานมาเป็นผู้ช่วยพระองค์ก็คือทำงานต่อเพราะว่าพระองค์ทำภารกิจไม่เสร็จต้องสิ้นพระชนตั้งแต่อายุยังน้อยเพื่อต้องการสอนมนุษย์และอุทิศชีวิตตนพระองค์เรียกเราว่าผู้ช่วยเหลือพระองค์มาช่วยสานต่อให้จบพระองค์บอกไหมท่านไปอ่านในยอห์นเนี่ยที่ Facebook วิสุทธิบัญญาถอดรหัสให้เพราะพี่สมกิจรวยเต็มหัดเอามาถามตอนหนึ่งมีบอกว่าผู้ที่มาใหม่เนี่ยผู้ที่มาช่วยเหลือพระองค์เนี่ยเป็นพระจิตวิญญาณบริสุทธิ์เหมือนพระองค์นะเราไม่ได้ยกตัวเองนะไปดูในพระคัมภีร์ว่าจะมาถวายพระเกียรติให้กับพระองค์คำว่าถวายพระเกียรติมาลบหลู่ไหมและอะไรที่มันยอกย้อนหัวใจอ่ะก็มาเตือนสติให้ฟังแค่ไม้กางแขนอันเดียวไม่มีพระองค์ไม่มีรูปลักษณ์พระองค์ไปถูกตรึงอยู่บนนั้นมีตะปูมีอะไรต่ออะไรด้วยมีเลือดกระโชกแค่ไม้กางแขนอันเดียวเนี่ยมันก็สะท้อนสวงพอสมควรนะ
สิ่งดีงามขององค์พระเยซูอย่างอื่นไม่มีหรอครับที่เห็นปั๊บแล้วทำให้ระลึกนึกถึงพระองค์ใช่ไหมจิตวิญญาณมนุษย์หรือพระเยซูนะเป็นรูปธรรมที่มีหกเหลี่ยมมุมเป็นรูปทรงเรขาคณิตหกเหลี่ยมมุมเหมือนพวกท่านทำไมไม่สร้างวงกลมและมีสามเหลี่ยมด้านเท่าสองรูปโดยมุมทั้งหกทั้งสามมุมของแต่ละรูปอ่ะไม่ซ้อนทับกันนะนั่นแหละคือสัญลักษณ์ของพระเยซูก็คือเป็นแก่นแท้ของจิตวิญญาณมนุษย์ถ้าเป็น12เหลี่ยมมุมก็คือเป็นรูปธรรมที่เป็นสัญลักษณ์ของพระเจ้าหรือของก๊อดจิตจักรวาลมายุคนี้เราได้สื่อไว้ให้ท่านแล้วนี่ก็กำลังจะผลิตเพิ่มเพราะมีคนต้องการเพราะอยากกราบพระบิดาอยากห้อยคอเอาไว้ด้วยความมั่นใจว่าเป็นรูปพระองค์แน่ๆห้อยคอแล้วเนี่ยช่างเทคนิคของพระบิดาที่ทำหน้าที่ในการชำระโลกก็จะได้มองออกว่าอ๋อนี่คนนี้เป็นศิษย์จิตจักรวาลเนี่ยนะเขากำลังเรียนรู้ที่จะให้ตัวเองเป็นผู้หลุดพ้นเขาจะได้ละเว้นเขาจะได้ระวังเป็นสัญลักษณ์นึกภาพออกยังเพราะว่าที่หน้าผากเนี่ยยังไม่มีเครื่องหมายที่ประทับตราไว้ว่าเป็นผู้ที่ถูกคัดไว้เพราะยังหมุนธรรมจักรไม่สำเร็จก็ต้องเอาสร้อยเนี่ยไปแทนก่อนนะนี่ไม่ได้ประกาศให้เช่าหรือขายแต่ก็ดีครับเพราะว่ากำลังต้องการสะสมปัจจัยเพื่อสร้างหอพระคัมภีร์เยรูซาเล็มใหม่สร้างหอพระคัมภีร์จิตจักรวาลต้องใช้ทุนสะสมอ่ะถ้าใครต้องการเนาะติดต่อน้องตุ๊กหรือน้องบุญธรรมได้จองนะแต่ว่ายังขายแต่ก็ดีครับเพราะว่ากำลังต้องการสะสมปัจจัยเพื่อสร้างหอพระคัมภีร์เยรูซาเล็มใหม่สร้างหอพระคัมภีร์จิตจักรวาลต้องใช้ทุนสะสมอ่ะถ้าใครต้องการเนาะติดต่อน้องตุ๊กหรือน้องบุญธรรมได้จองนะแต่ว่ายังขายแต่ก็ดีครับเพราะว่ากำลังต้องการสะสมปัจจัยเพื่อสร้างหอพระคัมภีร์เยรูซาเล็มใหม่สร้างหอพระคัมภีร์จิตจักรวาลต้องใช้ทุนสะสมถ้าใครต้องการเนาะติดต่อน้องตุ๊กหรือน้องบุญธรรมได้จองนะแต่ว่ายังมืดอะไรที่อยู่ในที่มืดมันมองเห็นไหมไม่เห็นต้องอาศัยความเชื่ออย่างเดียวครับผีหลอกท่านได้ก็หลอกด้วยความมืดมีความมืดนะมีความมืดเป็นแบ็คกราวด์ถ้าอย่างเราเนี่ยออกมาโชว์ตัวอยู่ในที่เป็นแสงสว่างเนี่ยโชว์ออกโซเชียลปรากฏปรากฏตัวกล้าพูดตรงแบบเนี้ยท่านจำไว้เลยว่านี่คือสิ่งที่ไม่มีเลสไนขโมยขโจรเลือกงามยามโจรเขาจะเข้าปล้นตั้งแต่ตีสองถึงตีสี่นี่คือยามโจรเพราะญาติพี่น้องทุกคนปิดไฟมืดหมดแล้วก็หลับนอนพวกโจรผู้ร้ายพวกนี้ลักเล็กขโมยน้อยขโมยน้อยย่องเบาตัดช่องพวกนี้ต้องอาศัยความมืดพวกผู้ร้ายคนชั่วเนี่ยต้องนี่คือยามโจรเพราะญาติพี่น้องทุกคนปิดไฟมืดหมดแล้วก็หลับนอนพวกโจรผู้ร้ายพวกนี้ลักเล็กขโมยน้อยขโมยน้อยย่องเบาตัดช่องพวกนี้ต้องอาศัยความมืดพวกผู้ร้ายคนชั่วเนี่ยนี่คือยามโจรเพราะญาติพี่น้องทุกคนปิดไฟมืดหมดแล้วก็หลับนอนพวกโจรผู้ร้ายพวกนี้ลักเล็กขโมยน้อยขโมยน้อยย่องเบาตัดช่องพวกนี้ต้องอาศัยความมืดพวกผู้ร้ายคนชั่วเนี่ยนี่คือยามโจรเพราะญาติพี่น้องทุกคนปิดไฟมืดหมดแล้วก็หลับนอนพวกโจรผู้ร้ายพวกนี้ลักเล็กขโมยน้อยขโมยน้อยย่องเบาตัดช่องพวกนี้ต้องอาศัยความมืดพวกผู้ร้ายคนชั่วเนี่ยนี่คือยามโจรเพราะญาติพี่น้องทุกคนปิดไฟมืดหมดแล้วก็หลับนอนพวกโจรผู้ร้ายพวกนี้ลักเล็กขโมยน้อยขโมยน้อยย่องเบาตัดช่องพวกนี้ต้องอาศัยความมืดพวกผู้ร้ายคนชั่วเนี่ยนี่คือยามโจรเพราะญาติพี่น้องทุกคนปิดไฟมืดหมดแล้วก็หลับนอนพวกโจรผู้ร้ายพวกนี้ลักเล็กขโมยน้อยขโมยน้อยย่องเบาตัดช่องพวกนี้ต้องอาศัยความมืดพวกผู้ร้ายคนชั่วเนี่ยต้องนี่คือยามโจรเพราะญาติพี่น้องทุกคนปิดไฟมืดหมดแล้วก็หลับนอนพวกโจรผู้ร้ายพวกนี้ลักเล็กขโมยน้อยขโมยน้อยย่องเบาตัดช่องพวกนี้ต้องอาศัยความมืดพวกผู้ร้ายคนชั่วเนี่ยต้องนี่คือยามโจรเพราะญาติพี่น้องทุกคนปิดไฟมืดหมดแล้วก็หลับนอนพวกโจรผู้ร้ายพวกนี้ลักเล็กขโมยน้อยขโมยน้อยย่องเบาตัดช่องพวกนี้ต้องอาศัยความมืดพวกผู้ร้ายคนชั่วเนี่ยต้อง
สัตว์ร้ายเพราะพวกนี้มันชอบกินประจุลบในเนื้อสัตว์เนี่ยเวลาถูก

ถ้าตายมันสัตว์มันจะโกรธแค้นอาฆาตมากมันจะมีประจุไฟฟ้าลบมันจะมีคลื่นพลังงานที่เป็นลบอยู่ซึ่งไอ้พวกมอดที่มีชีวิตจากตามเผาได้เราบอกแล้วมันกินเลือดเนื้อของสัตว์บนโลกมนุษย์เป็นอาหารและเรากระซิบให้ห้ามไปลือนะเราไม่มีหลักฐานนะสังเกตที่อยู่ของมอดมันจะอยู่กับประเทศที่ไม่ค่อยเจริญอยู่กับประเทศที่มีประชาชนชั้นต่ำหาเช้ากินค่ำและส่วนมากจะเป็นพวกที่มีผิวดำสังเกตไหมไอ้พวกที่อยู่บนเขาอะพี่พี่น้องๆชาวเขาอะชอบกินอะไรชอบกินหมาดำเนี่ยติดนิสัยมาจากพ่อมันก็จะกินอะมนุษย์ตัวเล็กๆอะเด็กๆอะกูมาน้อยวิ่งไปวิ่งมานะมันชอบมากเลยเพราะมันมองแล้วเหมือนหมาเหมือนสุนัขหรือเหมือนอะไรก็ได้อยู่บนโลกนี้แล้วก็ไปจับเอามากินเรามีคลิปที่คนส่งมาให้เมื่อคืนเรายังเพิ่งเจอเลยสักวันหนึ่งเราจะมาเปิดให้ท่านดูว่าเขาจะเอามนุษย์อ่ะนะมาพันกันกับไม้แล้วมัดขาไว้มัดข้อเท้าสองข้างไว้กับไม้แบบยาวๆทำคล้ายๆหมูหันแต่หมูหันนั้นมันเสียบตูดใช่ไหมไอ้นี่ไม่มัดมือมัดเท้าแล้วตัวงอแล้วเอามาปิ้งอยู่บนถ่านแล้วหมุนหมุนหมุนหมุนให้ทั่วจนตัวดำจนไหม้มีน้ำเหลืองน้ำเลือดหยดจิ้งจิ้งจิ้งแล้วก็เอามากินเป็นอาหารท่านบอกให้เราเอามาให้ดูเรื่องอะไรให้ดูแต่เราเล่าให้ฟังว่าเรามีหลักฐานมนุษย์อ่ะนะใช้ปัญญาที่ใช้ตาที่สามคือใช้ปัญญามองเห็นไม่เป็นนะสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่ากับมือคลำดูเลยซวยไปเลยเพราะพวกมอดมันสามารถสร้างมายาได้สร้างมายาขึ้นมาแล้วหลอกลวงท่านได้ทุกวันนี้มันเริ่มประกาศชวนท่านไปอยู่โลกใหม่แล้วทั้งที่โลกใหม่ก็อยู่บนโลกเดิมนี่แหละแต่มันบอกว่าเป็นโลกใหม่ซ้อนกับโลกเก่าอะไรไม่รู้อุตลุดหลายคนก็เชื่อใหญ่เลยโอ้เป็นกระบอกเสียงท่านจำไหมนะผู้ที่เขาเป็นพี่เลี้ยงของท่านทั้งหลายที่เป็นมนุษย์โลกนี้เป็นดาวเคราะห์แห่งทางเลือกเสรีไม่ว่าโลกนี้จะมีปัญหาอะไรยังไงหน้าที่เป็นผู้คุ้มครองคุ้มกันในการจัดการเป็นหน้าที่ของพี่เหล่านั้นหน้าที่ของมนุษย์ก็คือรักให้ได้ให้อภัยให้เป็นอย่าก้าวล่วงคนอื่นนี่คือหลักการของจิตจักรวาลปฏิบัติตามนี้หน้าที่ของท่านไม่ต้องไปสนใจว่าเบื้องหลังมิติโลกอะไรมันจะเกิดขึ้นบ้างอย่าไปสนใจโลกจะย้ายมิติหรืออะไรอะไรเนี่ยเราก็บอกไปแล้วเมื่อชำระโลกเสร็จแล้วโลกจะมีฟ้าใหม่แน่นอนท่านไปคิดเอาว่ามีฟ้าใหม่มีเพราะอะไรไม่ใช่ภารกิจของท่านในการเปลี่ยนแปลงโลกยกระดับไปสู่โลกยุคพลังใหม่ให้ท่านยกระดับจิตสำนึกของท่านอย่างเดียวพออย่าไปสนใจว่าจะมีบางคนบอกเนี่ยเรากำลังมาช่วยพวกท่านนะเราจะอย่างนั้นเราจะอย่างนี้พวกเราจะเป็นหนึ่งเดียวกันเพศก็ไม่มีแล้วต่อไปเนี่ยไม่มีเพศหญิงไม่มีเพศชายไม่ต้องทะเลาะกันไม่ต้องมีความแตกต่างบนโลกนี้จะมีแต่ความเป็นหนึ่งเดียวมนุษย์หลายคนนะบ้าอุดมคติอุดมการณ์ก็มองตรงนี้แล้วบอกว่าเนี่ยเราอย่าไปเชื่อพระเจ้าอ้างว่าสร้างโน่นสร้างนี่ทำไมพระเจ้าถึงต้องสร้างสิ่งชั่วๆขึ้นมาด้วยพอสร้างสิ่งชั่วๆมาแล้วพระบิดาหรือพระเจ้าทรงควบคุมมันไม่ได้ดูสิมันกล่าวหาพระบิดาทั้งที่มันยังโง่อยู่ยังไม่รู้ความจริงเลยว่าอะไรเป็นอะไรแต่ถ้าเป็นชาวจิตวันปั๊บจะรู้เลยว่าพระบิดาเปิดเผยหมดสอนไม่หมดจำไว้ว่าผู้ที่หวังดีกับมนุษย์ถ้ามาจากต่างดาวเท้าต่างแดนเขาจะไม่มาแสดงตนและเข้ามาทำตัวใกล้ชิดกับมนุษย์แล้วมาคอยทวงบุญคุณหรอกครับเพราะโลกนี้เป็นโลกเสรีใครมีหน้าที่อะไรเขาก็จะทำหน้าที่นั้นเหมือนอย่างเรามีหน้าที่เราก็ทำหน้าที่ของเราไปเราไม่ไปเผือกคนอื่นไอ้ที่เผือกตรงนั้นเผือกตรงเนี้ยจำไว้ก่อนเลยฮะว่าไม่ใช่ฝ่ายดีครับไม่ใช่ผู้ปรารถนาดีท่านจำไว้ครับท่านก็หมายถึงใครก็แล้วแต่ที่ชมเรากล่าวอยู่เนี่ยนะพี่น้องที่รักทั้งหลายครับวันนี้พระบิดาจะส่งพระเมตตาสื่อพระโอวาทให้กับพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายได้เรียนรู้เรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งอีกสัปดาห์หนึ่งครับสัปดาห์ละเรื่องก้อนโตๆ4ชั่วโมงอย่างน้อยวิบัติของมนุษย์วิบัติของมนุษย์ถามว่าคำว่าวิบัติเนี่ยคืออะไรวิบัติเนี่ยมันหมายถึงอะไรหมายถึงมนุษย์คนนั้นเนี่ยมีองค์ประกอบบางอย่างหรือองค์ประกอบบางส่วนบกพร่องเมื่อองค์ประกอบบางสิ่งบางอย่างในความเป็นมนุษย์คนนั้นน่ะมันบกพร่อง
มันจึงทำให้มนุษย์คนนั้นเนี่ยก่อกรรมดีหรือประพฤติดีไม่ได้โปรดฟังอีกครั้งนิยามของคำว่าวิบัติหรือวิบัติของมนุษย์หมายถึงมนุษย์คนนั้น

แต่ง่ายๆคือก่อกรรมทำดีไม่ได้นี่คือนิยามท่านมองเห็นภาพยังมันวิบัติของมนุษย์ก็คือการที่มนุษย์เนี่ยมนุษย์โลกเสรีในยุคปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าใครก็ตามเป็นมนุษย์เนี่ยมีบางสิ่งที่เป็นองค์ประกอบของการเป็นมนุษย์ของคนคนนั้นมันบกพร่องจนเขาว่าบกพร่องแปลว่าขาดบางสิ่งจนไม่สามารถก่อกรรมทำความดีงามได้เพราะหน้าที่ของมนุษย์ก็คือคนที่เป็นคนดีคนดีก็คือคนที่คิดดีพูดดีทำดีมีบางสิ่งที่ทำให้มนุษย์คนนั้นนะไม่สามารถก่อกรรมดีได้ไม่คิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่สามารถจะทำให้มันดีได้เป็นอุปสรรคนั่นคือวิบัติมนุษย์คนนั้นวิบัติแล้ววิบัติแล้ววิบัติของมนุษย์คืออะไรในการสื่อพระโอวาทครั้งที่376สไลด์ที่2มาแล้ววิบัติของมนุษย์นี่คืออะไรพูดง่ายๆก็คืออะไรของมนุษย์ที่วิบัติอ่ะแล้วทำให้มนุษย์คนนั้นไม่สามารถที่จะก่อกรรมดีได้โดยบางทีบางคนนะก่อกรรมดีไม่ได้ยังไม่พอเพราะมีความผิดพลาดบกพร่องขององค์ประกอบบางอย่างในการเป็นมนุษย์นะมันกลับไปก่อการร้ายแทนบางคนก่อกรรมดีไม่ได้เพราะบกพร่องแล้วดันไปก่อการร้ายแทนอย่างแรกครับพี่น้องครับวิบัติอย่างแรกของมนุษย์คือจิตหยาบวิบัติสำคัญเลยพระพุทธองค์ตรัสไว้นะจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวมันถ้าจิตมันวิบัติเสียแล้วเนี่ยจิตหยาบมันวิบัติเสียแล้วอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ไม่ต้องพูดถึงมันวิบัติหมดเข้าใจไหมก็มีคำถามต่อไปว่าจิตหยาบวิบัติเพราะสาเหตุอะไรเหตุใดหรือสาเหตุอะไรจึงทำให้จิตหยาบของมนุษย์วิบัติท่านเข้าใจคำว่าจิตหยาบแล้วใช่ไหมจิตหยาบก็คือกลุ่มพลังงานไม่ใช่รูปธรรมทางพลังงานนะครับจิตหยาบคือกลุ่มพลังงานทั้งหมด189กลุ่มที่พระบิดาทรงอนุญาตให้จิตวิญญาณผู้เดินทางมาจากพระนิเวศของพระเจ้าจากนอกระบบเอกภพก็คือนอกห้องทดลองนี้ที่เป็นห้องทดลองของพระเจ้าพระองค์ทรงอนุญาตให้จิตวิญญาณที่เดินทางมาจากนอกเอกภพที่มาเกิดเป็นแก่นแท้ในกายสังขารของมนุษย์นั้นสามารถแบ่งภาคทางพลังงานของตัวเองออกมาเป็นกลุ่มของจิตหยาบ189กลุ่มแล้วมอบอำนาจในการที่จะดูแลควบคุมขับเคลื่อนดูแลควบคุมขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ชายหญิงของแต่ละคนให้จิตหยาบทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณได้นอกจากจะมีทุกๆสิ่งแล้วสิ่งหนึ่งที่ต้องมีไม่มีไม่ได้ที่จิตวิญญาณให้มาเพราะพระเจ้าทรงให้มาคือขันธ์รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ5ขันธ์ขันธ์ที่5ที่ใช้ชื่อว่าวิญญาณนั้นไม่ใช่จิตวิญญาณเป็นคนละตัวกันกับจิตวิญญาณที่มาเกิดเป็นมนุษย์นะฮะวิญญาณตรงนี้ไม่มีคำว่าจิตนำหน้าหมายถึงพลังงานที่เกิดจากการที่จิตหยาบกับจิตวิญญาณของมนุษย์จิตหยาบก็คือตัวแทนของจิตวิญญาณที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมกับจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ที่ถูกขังอยู่ข้างในสามารถยกระดับจิตหยาบมาเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณได้แล้วสั่นสะเทือนร่วมกันโดยใช้กระบวนการของขันธ์5พอมันสั่นสะเทือนขันธ์5ได้ด้วยความเป็นบวกที่พระบิดาทรงติดตั้งเอาไว้ให้เป็นระบบอัตโนมัติมันไม่ได้ยากเหมือนปัจจุบันนี้ที่จะหมุนธรรมจักรใครล่ะทำให้ท่านลำบากก็ไอ้พวกมอดพวกมารนี่ไงที่เขาหลอกลวงพวกท่านยังไงเนี่ยทำให้จิตวิญญาณกับจิตหยาบร่วมกันสั่นสะเทือนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ที่เรียกว่ากายหยาบซึ่งในกายหยาบพระบิดาทรงติดตั้งกลไกเอาไว้ให้ทำงานร่วมกันกับจิตไม่ว่าจิตหยาบหรือจิตวิญญาณนะ

พื่อผลิตสร้างพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกที่เรียกว่าพลังจิตเนี่ยมอบให้กับโลกตามที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ได้ว่าจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อหมุนธรรมจักรแล้วผลิตสร้างความรักหรือความเมตตาเนี่ยออกมาช่วยค้ำจุนโลกท่านเห็นอย่างเราเชื่อมโยงให้ท่านเห็นท่านเคยได้ยินแบบนี้มาก่อนไหมไม่มีเพราะที่ผ่านมาถูกมอดหลอกไงคนนำทางทั้งหลายถูกมอดหลอกทำให้ตาบอดทำให้เดินหลงทางผิดทางหมดเลยไม่ให้ใช้ขันห้าบอกต้องดับขันห้าหลอกจนหลงทางไปหมดถ้าไม่ใช้ขันห้าแล้ววิญญาณเนี่ยจะสร้างพลังงานดันบวกที่เรียกว่าวิญญาณเนี่ยเพื่อมอบให้กับโลกในการจะทำให้โลกหมุนได้ยังไงเห็นไหมครับเพราะเขาเห็นว่ามนุษย์โง่ไม่รู้เรื่องพวกนี้ก็เลยหลอกเลยพอสั่นสะเทือนทีไรก็เป็นกรรมจักรทุกทีนะใช่ไหมโลภะโทสะโมหะสั่นระทึกเลยแล้วก็ผลิตประจุลบออกเพราะเขาเห็นว่ามนุษย์โง่ไม่รู้เรื่องพวกนี้ก็เลยหลอกเลยพอสั่นสะเทือนทีไรก็เป็นกรรมจักรทุกทีนะใช่ไหมโลภะโทสะโมหะสั่นระทึกเลยแล้วก็ผลิตประจุลบออกเพราะเขาเห็นว่ามนุษย์โง่ไม่รู้เรื่องพวกนี้ก็เลยหลอกเลยพอสั่นสะเทือนทีไรก็เป็นกรรมจักรทุกทีนะใช่ไหมโลภะโทสะโมหะสั่นระทึกเลยแล้วก็ผลิตประจุลบออกปุ๊บทุกวันนี้หน้าตาไว้ใจไม่ได้ใช้ปัญญาอย่างเดียวพี่น้องจะฟังใครจะเชื่อใครท่านต้องคิดวิเคราะห์คิดพิจารณาต้องใช้อาวุธทางปัญญาที่ตัวท่านเองมีอย่าไปเชื่อใครง่ายๆโลกนี้เชื่อใครไม่ได้เพราะการตอแหลหรือการไม่มีสัจจะเป็นเรื่องเล็กของมนุษย์ยุคปัจจุบันมากเพราะจิตสำนึกมันตกต่ำมากสมัยพระพุทธองค์เนี่ยยังใช้คำเบาๆนะจงละอายต่อบาปแปลว่าละอายต่อการทำบาปมันอายคนอื่นเขานะอย่าไปทำบาปทำชั่วอายฟ้าดินอายพระพุทธองค์อายเพื่อนมนุษย์อายโคตรพ่อโคตรแม่อายญาติพี่น้องของตัวเองแต่สมัยนี้เฉยเห็นไหมกล้าทำชั่วได้โดยไม่อายความชั่วไม่อายคนอื่นเลยที่ตัวเองทำชั่วท่านสังเกตเห็นไหมหน้าด้านมันไม่เหมือนสมัยพระพุทธองค์ท่านเห็นไหมหนึ่งจิตหยาบวิบัติเพราะอะไรใช้อายตนะไม่เป็นวิบัติมนุษย์คนนั้นวิบัติเลยถ้าจิตหยาบวิบัติพูดง่ายๆก็คือถ้ามนุษย์คนนั้นใช้อายตนะไม่เป็นเนื่องจากอายตนะภายนอกทั้ง5ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสเปรียบเสมือนบานหน้าต่าง5บานคือบ้านหลังหนึ่งเนี่ยมีหน้าต่าง5บานรอบบ้านเลยเอาไว้อะไรฮะให้เจ้าของบ้านเจ้าของบ้านก็คือจิตหยาบซึ่งทำหน้าที่เป็นคนรับใช้ของเจ้าของบ้านตัวจริงก็คือจิตวิญญาณที่ถูกขังไว้ที่ต่อมพิทูอิตรีจิตหยาบเนี่ยเป็นคนรับใช้เอาไว้อะไรฮะให้เจ้าของบ้านเจ้าของบ้านก็คือจิตหยาบซึ่งทำหน้าที่เป็นคนรับใช้ของเจ้าของบ้านตัวจริงก็คือจิตวิญญาณที่ถูกขังไว้ที่ต่อมพิทูอิตรีจิตหยาบเนี่ยเป็นคนรับใช้เอาไว้อะไรฮะให้เจ้าของบ้านเจ้าของบ้านก็คือจิตหยาบซึ่งทำหน้าที่เป็นคนรับใช้ของเจ้าของบ้านตัวจริงก็คือจิตวิญญาณที่ถูกขังไว้ที่ต่อมพิทูอิตรีจิตหยาบเนี่ยเป็นคนรับใช้มันจะไม่วิบัติเนี่ยท่านต้องใช้อายตนะตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสให้เป็นต้องฝึกตัวเองในการที่จะใช้มันใช้มันให้ได้ใช้มันให้ถูกต้องและใช้มันให้เป็นนั่นคือหน้าที่ของจิตหยาบซึ่งเป็นคนรับใช้ของเจ้าของบ้านต้องเป็นผู้เรียนรู้ที่จะใช้จะเปิดหน้าต่างตอนไหนจะปิดหน้าต่างตอนไหนเปิดกี่บานปิดกี่บานหรือจะเปิดทั้งหมดอยู่ที่ปัญญาหรือความฉลาดของคนรับใช้ของเจ้าของบ้านนึกออกไหมฮะถ้าหากว่าท่านใช้อายตนะไม่เป็นแปลว่าอะไรมีหน้าต่างอยู่แต่ปิดตลอดปิดตลอดกระบวนการทางจิตที่พระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าหรือพระผู้สร้างทรงออกแบบไว้ให้หน้าต่างทั้ง5บานคือกลไกอายตนะภายนอกสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งต่างๆรอบด้านรอบตัวรอบข้างหรือจากคนใกล้ตัวรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสร้อนเย็นหรือเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่หน้าต่างทั้ง5บานเนี่ยจะสัมผัสรับรู้นี่คือขั้นตอนของกระบวนการทางจิตที่พระบิดาทรงออกแบบไว้

ถ้าอายตนะถ้าเราไม่หลับนอนนะท่านต้องใช้อายตนะเพื่อรับรู้สิ่งต่างๆรอบตัวแล้วส่งสัญญาณไปให้กับจิตหยาบซึ่งเป็นคนรับใช้ของจิตวิญญาณเมื่อจิตหยาบมันรับรู้จากผัสสะหรือจากสัมผัสของหน้าต่างทั้ง5บานและส่งข้อมูลมาให้จิตหยาบซึ่งเป็นเหมือนคนรับใช้ของเจ้าของบ้านคือจิตวิญญาณคนรับใช้เมื่อได้รับรู้ว่ามีผัสสะมีการสัมผัสเกิดขึ้นตาเห็นจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสหูได้ยินเสียงกายสัมผัสร้อนเย็นจิตหยาบก็คือคนรับใช้นั้นจึงเกิดการสั่นสะเทือนเกิดขึ้นจิตหยาบก็จะเกิดอาการสั่นสะเทือนเกิดขึ้นอาการสั่นสะเทือนเกิดขึ้นนั่นแหละพระบิดาเรียกว่าการรับรู้จิตหยาบเขาต้องจะรับรู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นอยู่รอบๆตัวเมื่อจิตหยาบรับรู้แล้วจิตหยาบจะต้องมีหน้าที่ส่งข้อมูลทั้งหมดที่ตัวเองรับรู้เข้าสู่จิตวิญญาณให้จิตวิญญาณได้ทราบแต่พระบิดาก็ลดขั้นตอนให้มันง่ายเข้าให้จิตหยาบสามารถเรียนรู้เองได้นึกรู้เองได้ว่าอะไรแบบไหนที่เมื่อจิตหยาบคือคนรับใช้อย่างตัวเองรับรู้แล้วเนี่ยว่ามันเป็นคนดีมันเป็นคนร้ายหรือมันเป็นคนไร้สาระมันมาผิดบ้านเวลามาเคาะประตูเนี่ยคนรับใช้จะต้องตัดสินใจก่อนว่าจะเปิดประตูเปิดหน้าต่างต้อนรับไอ้สิ่งร้าวที่มาเคาะประตูเคาะหน้าต่างเนี่ยหรือไม่ต้องรู้ว่าจิตวิญญาณก็คือเจ้านายเนี่ยยินดีต้อนรับไอ้หมอนี่ไหมถ้าไม่แน่ใจรับรู้แล้วอย่าเพิ่งรับเอาอย่าเพิ่งรับเอามันเข้ามาในบ้านนึกออกยังจิตหยาบมีหน้าที่ทั้งรู้ว่าจิตวิญญาณก็คือเจ้านายเนี่ยยินดีต้อนรับไอ้หมอนี่ไหมถ้าไม่แน่ใจรับรู้แล้วอย่าเพิ่งรับเอาอย่าเพิ่งรับเอามันเข้ามาในบ้านนึกออกยังจิตหยาบมีหน้าที่ต้องรู้ว่าจิตวิญญาณก็คือเจ้านายเนี่ยยินดีต้อนรับไอ้หมอนี่ไหมถ้าไม่แน่ใจรับรู้แล้วอย่าเพิ่งรับเอาอย่าเพิ่งรับเอามันเข้ามาในบ้านนึกออกยังจิตหยาบมีหน้าที่ทำเสือกทำตัวเกินกว่าคนรับใช้อ่ะพอไอ้ขอทานมันมาเคาะประตูหน้าบ้านมาขอทานมันต้องไปขอตังค์เจ้านายที่นอนหลับอยู่บนเหล่าเต็งใช่ป่ะกูจะเอาตังค์มาให้มึงอ่ะกูต้องไปเคาะห้องนอนเจ้านายก็คือจิตวิญญาณเพื่อปลุกจิตวิญญาณเอาตังค์มาให้ขณะที่จิตวิญญาณกำลังหลับอยู่ยังไม่พร้อมที่จะบริจาคเงินให้ทานอันนี้เป็นยกตัวอย่างนะแต่คนรับใช้คือจิตหยาบรับเอามาแล้วครับแล้วรีบวิ่งไปหาจิตวิญญาณที่นอนอยู่ข้างบนที่เป็นเจ้าของบ้านไปเคาะประตูไปปลุกจิตวิญญาณให้ตื่นขึ้นมาบอกว่ามีคนขอทานมาขอทานท่านน่ะให้ท่านช่วยบริจาคตังค์ไปช่วยขอทานหน่อยเพราะสงสารมันนะอันนี้เป็นตัวอย่างนะซึ่งบางทีจิตวิญญาณน่ะเป็นคนใจบุญอยู่แล้วแต่เมื่อถึงตอนนั้นเนี่ยยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมเพราะกูยังหลับอยู่จิตวิญญาณต้องการพักผ่อนแน่ไอ้จิตหยาบไม่รู้จักกาลเทศะซีซัวรับรู้และรับเอามั่วไปหมดเลยนี่คือหน้าที่เพราะฉะนั้นนี่เรายกตัวอย่างแค่เนี้ยถ้ามนุษย์แต่ละคนไม่ใช้อายตนะหรือใช้อายตนะไม่เป็นกระบวนการที่พระเจ้าหรือพระบิดาทรงออกแบบเอาไว้ให้มนุษย์เราเนี่ยนะรับรู้สิ่งต่างๆจากภายนอกผ่านอายตนะทั้ง5ช่องทางเข้าไปที่จิตหยาบเนี่ยถ้าเราปิดหูปิดตาปิดปากปิดจมูกปิดการสัมผัสไม่คบใครไม่อยู่กับใครอยู่คนเดียวเนี่ยถามอย่างงี้ฮะกระบวนการของขันธ์5ที่จิตหยาบจะสั่นสะเทือนเกิดขึ้นเพื่อสั่นสะเทือนแล้วเกิดพลังอำนาจขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เพราะไม่มีตัวช่วยไม่มีเงื่อนไขแปลว่าไม่มีสิ่งเร้าที่จะกระตุ้นให้ขันธ์5และจิตหยาบนั้นสั่นสะเทือนขึ้นมาได้เพราะว่าจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมีหน้าที่สั่นสะเทือนขันธ์5แล้วผลิตสร้างประจุไฟฟ้าบวกมอบให้กับโลกผ่านการหมุนธรรมจักรจึงอายตนะจึงสำคัญไหมครับปรากฏว่ามนุษย์ก็ถูกไอ้มอดเนี่ย

มันมาหลอกลวงหลอกคนนำทางให้ตาบอดเชื่อมันไปเชื่อมโยงกับการที่สอนให้มนุษย์เนี่ยกลัวความทุกข์เกลียดความทุกข์แล้วก็หลอกพวกท่านว่าพระพุทธองค์ยังเกลียดทุกข์กลัวทุกข์เลยพระองค์ยังหนีความทุกข์จากวังหนีเข้าป่าออกบวชหนีเข้าป่าเพราะพระองค์เกลียดกลัวความทุกข์ถือความทุกข์เป็นเรื่องใหญ่ทั้งที่จริงๆแล้วภารกิจหลักของจิตวิญญาณไม่ได้มาเพื่อเจอทุกข์แล้วหนีทุกข์กลัวทุกข์มาเพื่อใช้สถานการณ์ที่เป็นปัญหาแล้วทำให้ตัวเองรู้สึกยอมรับมันไม่ได้มันทุกข์ทรมานเนี่ยมาเพื่อเอาปัญหาตรงนั้นมาเป็นสิ่งเร้าให้จิตกับสมองเนี่ยมันสั่นสะเทือนร่วมกันเป็นจิตตปัญญาถ้าไม่เจอปัญหามนุษย์ก็ไม่คิดใช่ไหมแต่นี่ดันทะลึ่งเจอปัญหาแต่กลายไปเป็นติดแงกจมอยู่กับกองทุกข์แทนที่มีความทุกข์เราไม่ห้ามแต่ต้องคิดต่อว่าแล้วกูจะจัดการกับความทุกข์ของกูยังไงนี่คือการเริ่มใช้สมองแล้วใช่ไหมพอคิดได้ว่าอ๋อต้องแก้ปัญหาแบบนี้แบบนี้สิพอแก้สำเร็จความทุกข์นั้นก็จะหายไปไม่เสือไปไอ้มอดมันหลอกอ้างพระพุทธมึงดูสิขนาดพระพุทธยังหนีออกจากวังเลยมึงเห็นเปล่าถามว่าตอนนั้นพระพุทธตรัสรู้หรือยังครับพระองค์ก็ยังเป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งเป็นเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ยังต้องเรียนรู้ต้องศึกษาต้องเรียนรู้กว่าที่พระองค์จะรู้จริงรู้แจ้งด้วยการตรัสรู้ด้วยการเป็นสัพพัญญูพระองค์ต้องเรียนรู้ก่อนเท่านั้นไม่ใช่อยู่เฉยๆเป็นสัพพัญญูที่ไหนล่ะครับถูกมอดมันหลอกหลอกทำไมเออความทุกข์เนี่ยอย่างแรกเลยเพราะเห็นใช่ไหมแล้วทุกข์เพราะได้ยินเขาด่าเนี่ยด่าเนี่ยเป็นทุกข์ใช่ไหมเล่าและอยู่ในสังคมกับคนหมู่มากมากคนมันมากความทำให้เรามีความเออความทุกข์เนี่ยอย่างแรกเลยเพราะเห็นใช่ไหมแล้วทุกข์เพราะได้ยินเขาด่าเนี่ยด่าเนี่ยเป็นทุกข์ใช่ไหมเล่าและอยู่ในสังคมกับคนหมู่มากมากคนมันมากความทำให้เรามีความเออความทุกข์เนี่ยอย่างแรกเลยเพราะเห็นใช่ไหมแล้วทุกข์เพราะได้ยินเขาด่าเนี่ยด่าเนี่ยเป็นทุกข์ใช่ไหมเล่าและอยู่ในสังคมกับคนหมู่มากมากคนมันมากความทำให้เรามีความทุกข์ขึ้นก็ต้องศึกเพื่อมาเรียนรู้โลกเรียนรู้สังคมแต่บางรูปบวชก็แค่ไม่กี่ภาษาก็ศึกบางรูปบวชตั้ง30กว่าปี30กว่าพรรษาแต่พอศึกออกมาปั๊บเป็นมนุษย์ไม่เป็นท่านเห็นไหมมีตัวอย่างหมดเพราะถูกมอดหลอกไม่หวังดีเลยเราจึงบอกว่าอย่าเชื่อคนนำทางตาบอดแต่ท่านต้องฟังเราอย่างมีเหตุมีผลถ้าปิดอายตนะเสียแล้วเหลือแต่จิตทึบซึ่งเป็นอายตนะภายในอย่างเดียวจิตหยาบนี่วิบัติเลยครับเพราะจิตหยาบไม่สามารถสั่นสะเทือนขันธ์ 5ได้เลยแม้แต่น้อยท่านที่พระพุทธองค์สอนแล้วธรรมจักรกัปปวัตนสูตรสูตรแปลว่ากฎเกณฑ์นะธรรมจักรก็คือการหมุนธรรมชาติตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสหมุนเข้ามาจิตหยาบจากจิตหยาบก็ไปรายงานไปเพชรทูลจิตวิญญาณซึ่งถูกขังอยู่ข้างในนั่นก็คือการส่งข้อมูลจนถึงสุดเมื่อสุดแล้วจึงใช้ค่อยออกมาข้างนอกจิตหยาบเนี่ยก็ค่อยแสดงออกเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแปลว่าต้องไปให้สุดจากจิตหยาบต้องสุดจนถึงจิตวิญญาณที่อยู่ข้างในใช่ไหมซึ่งกระบวนการนี้มันจะสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่ออายตนะจะต้องถูกเปิดไม่ใช่ปิดหูปิดตาหลับหูหลับตาแล้วไปอยู่คนเดียวไม่ฟังใครไม่ต้องคุยกับใครไม่พูดกับใครกระบวนการของขันธ์ 5เกิดขึ้นไม่ได้เพราะมอดมารพวกนี้มันไม่หวังดีกับพวกท่านมันต้องการมนุษย์โง่ไงฮะต้องการให้มนุษย์เนี่ยอยู่ใต้อำนาจมันได้ควบคุมได้ถ้ามนุษย์มีพลังจิตที่เป็นด้านบวกปั๊บนะพลังจิตเขาจะสูงกว่ามอดกับมารมากเพราะมันกลัวว่าจะควบคุมพวกท่านไม่ได้ถ้าเรามีฌานสูงพระพุทธองค์แสดงให้เห็นแล้วนั่งกรรมฐานเนี่ยนั่งกรรมฐานคือสมถะกรรมฐานเนี่ยไม่ใช่คารวะนะนักบวชนะเขานั่งทั้งวันทั้งคืนเนี่ยจิตเขาจะมีพลังมากเขาเรียกว่าสมถะเป็นสมถะหน่วยของความเป็นสมถะคือฌานเห็นไหมเขาสามารถฉลาดมากเลยนะฌานเนี่ยสามารถยังรู้ด้วยญาณเนี่ยไม่ต้องวิเคราะห์ไม่ต้องสังเคราะห์นะแค่ใช้จิตความฉลาดทางปัญญาของจิตก็สามารถที่จะยังรู้ในบางสิ่งได้คือหาคำตอบได้โดยไม่ต้องเสียเวลาเลยนั่นก็คือมีฌานสูงมากมีพลังงานของจิตสูงมากนึกออกไหมครับแต่ต้องฝึกนานเนี่ยนานเพราะว่านี่เล่นสิ่งที่พระบิดาสร้างไว้ให้เวลาเกิดมาเด็กตาบอดลูกหลานตาบอดก็บอกลูกพิการเกิดมาแล้วลูกหลานหูตึงหรือหูหนวกก็บอกลูกหลานกูพิการใช่ไหมหูหนวกตาบอดเด็กอายุโตกว่า1ขวบ2ขวบ3ขวบแล้วคำว่าป้าป้ามัมมาก็ยังพูดไม่ได้อ้าวเด็กเป็นใบ้และเด็กเป็นใบ้ส่วนใหญ่เนี่ยจะหูหนวกด้วยนะมาด้วยกัน

แล้วบอกเนี่ยพิการบวชเรียนก็ไม่ได้อยู่ในสังคมไปเรียนโรงเรียนปกติเหมือนคนอื่นไม่ได้ต้องไปเรียนโรงเรียนที่เขาเป็นโรงเรียนที่แบบเป็นแบบโรงเรียนของผู้ที่มีอะไรเป็นพิเศษอ่ะใช่ไหมต้องไปใช้อักษรเบลอะไรต่างๆใช้มือนิ้วสัมผัสแทนใช้หูนะอะไรพวกนี้นั่นแหละถูกพวกมอดหลอกให้หลงทางมันเลยทำให้จิตหยาบวิบัติแปลว่าอะไรจิตหยาบก็เลยไม่มีพลังอำนาจเพราะมันไม่ได้ถูกฝึกใช้ขันห้าไม่เกิด แล้วไม่ต้องอธิบายยาวนะเนี่ยเราก็บอกแล้วเนี่ยนี่เพราะถูกมอดหลอกอย่าไปคิดว่าพระพุทธองค์สอนให้คารวะอย่างพวกท่านเนี่ยหลับหูหลับตาถ้าท่านเป็นผัวเป็นเมียกันเนี่ยเวลาอยู่ด้วยกันแล้วหลับตาจะมองเห็นเลยฮะใช้คลำอย่างเดียว แล้วก็เป็นพ่อแม่ลูกเวลาสื่อสารกันเวลาคุยกันนะคนหนึ่งพูดอีกคนหนึ่งต้องใช้หูฟังถูกต้องป่ะแต่ขณะที่มีหูแต่พยายามจะดับหูปิดหูคือไม่ฟังแค่ผัวเมียกันอยู่ในสังคมหรือในทีมงานเดียวกันเนี่ยไม่ฟังความคิดเห็นไม่ฟังความต้องการของกันและกันแล้วทีมเวิร์กจะเป็นทีมวาร์กถ้าไม่ใช่ทีมวาร์กก็ต้องไปแค่ทีมแหวะนะหรือไม่งั้นก็ทีมโว้ยทีมวาร์กทีมแหวะทีมโว้ยเพราะใช้อายตนะไม่เป็นฟังไม่เป็นพูดไม่เป็นก็วงแตกปากแตกนี่ขนาดเปิดมันอยู่นะตอนเป็นทีมงานอยู่ในสังคมแต่ถ้าท่านนะเดือนหนึ่ง7วัน10วันหลีกวิเวกแล้วไปนั่งหลับตาปิดอายตนะอยู่คนเดียวไม่คุยกับใครมันเป็นแค่ทำให้จิตของท่านคือจิตหยาบเนี่ยได้พักผ่อนชั่วคราวเท่านั้นเองมันไม่ได้ทำให้ท่านหลุดพ้นนิพพานได้จากการนั่งแบบที่จะท่านไปนั่งปลีกวิเวกเราฟันธง 100% ใช่ไหมนั่งก็นั่งได้แค่นั้นนะแค่เท่าที่จะทำอะไรบ้างล่ะระหว่างนั่งเฉยๆงานก็ไม่เกิดถูกไหมวาดขยะตามลานวัดยังได้พลังงานได้ร่างกายได้เหงื่อร่างกายแข็งแรงไม่อ้วนฉุกไม่เสี่ยงกับการเป็นโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคอ้วนใช่ไหมเพราะออกกำลังกายแต่จะไปนั่งเฉยๆเนี่ยไม่ได้กวาดขยะใบไม้กิ่งไม้ก็ไม่มีอาชีพอย่างนี้คือนั่งนั่งแล้วหลับตาด้วยเสียดายตานะที่เกิดมาแล้วตาดีแต่ไม่ใช้น่าจะเอาตาของคนพวกนี้ควักไปให้คนตาบอดที่เขาเกิดมามีกรรมตั้งแต่เกิดเอาไปใส่แทนให้เขาถ้าใส่ได้น่าจะดีนะเพราะไอ้คนที่มันมีไม่รู้จักใช้ประโยชน์ไอ้คนที่เขาต้องการใช้ประโยชน์ดันเสือกไม่มีมาฟังเราพูดและคิดตามนะแต่มนุษย์เราเนี่ยใช่อายตนะไม่เป็นจิตหยาบก็วิบัติเพราะอะไรครับจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวระหว่างขี้หมากับดอกไม้เราบอกแล้วไงถ้าตาเนี่ยดันไปมองแต่ขี้หมาไม่มองดอกไม้มันจะทำให้จิตหยาบวิบัติไหมใช่ไหมมองลูกผัวตัวเมียของตัวเองเนี่ยมองเห็นแต่ความชั่วของเขาทั้งที่ที่เขาทำผิดพลาดเลยมองเห็นแต่ความชั่วนึกได้แต่ความชั่วความโกรธเบียดเคียดแค้นมันจะเกิดขึ้นเพราะอะไรครับเพราะเห็นแต่ชั่วไงไม่เห็นดีงามเลยเหมือนกับอาหารนะครับชิมแล้วนะไม่รู้รสเลยเปรี้ยวหวานมันเค็มไม่รู้รสเลยใช่ไหมไม่รู้รสเลยถามว่าอาหารจานนั้นหรืออาหารในช้อนนั้นในคำนั้นถ้าจะกินไหมครับไม่กินหรอกเพราะมันไม่อร่อยเครื่องทิ้งนั้นการเคลี้ยงผัวทิ้งการเคลี้ยงเมียทิ้งการเคลี้ยงลูกทิ้งเป็นคำสมมุติที่เรายกตัวอย่างว่าการปฏิเสธเขาก็คือขัดแย้งกับเขามองว่าเขาไม่ใช่มิตรแล้วเป็นศัตรูไปแล้วทั้งที่เป็นลูกผัวตัวเมียกันเองเนี่ยจิตตกจิตบอดเพราะอายตนะบอดใช้อายตนะไม่เป็นเห็นยังครับนี่คือวิบัติของมนุษย์ไหมวิบัติสิถ้าเป็นลูกผัวตัวเมียกันก็ทะเลาะกันก็บ้านแตกถ้าเป็นพ่อแม่ลูกกันก็ตัดหางลูกปล่อยวัดมองว่ามนุษย์เป็นเหมือนหมาขี้เรือนตัวหนึ่งเข้าถึงความรักไม่ได้แล้วถามว่าเมื่อจิตจาวิบัติเนี่ยมนุษย์คนนั้นวิบัติไหมครับเห็นอย่างนั้นนี่คือคำตอบพระเบญจต้องการชี้ให้เห็นว่ามันวิบัติไหมเพราะตะกี้นิยามคำว่าวิบัติเนี่ยแปลว่ามีบางองค์ประกอบบางอย่างที่มันบกพร่องหรือที่ไม่ถูกต้องหรือที่ใช้การไม่ได้มันจึงทำให้มนุษย์คนนั้นก่อกรรมดีไม่ได้คำว่าวิบัติของมนุษย์หมายความว่าอย่างนั้นนึกออกอย่างเราเชื่อมย้อนกลับไปให้ประการที่สองจิตหยาบวิบัติเพราะตกเป็นทาสของกิเลสนี่เหมือนกันตกหลุมพรางมารมารก็คือพวก

คำว่าวิบัติของมนุษย์หมายความว่าอย่างนั้นนึกออกอย่างเราเชื่อมย้อนกลับไปประการที่สองจิตหยาบวิบัติเพราะตกเป็นทาสของกิเลสนี่เหมือนกันตกหลุมพรางมารมารก็คือคำว่าวิบัติของมนุษย์หมายความว่าอย่างนั้นนึกออกอย่างเราเชื่อมย้อนกลับไปประการที่สองจิตหยาบวิบัติเพราะตกเป็นทาสของกิเลสนี่เหมือนกันตกหลุมพรางมารมารก็คือพวกวิธีการที่มอดเราไม่โทษมนุษย์ทำและพระบิดาไม่ได้ทรงออกแบบสิ่งนี้ไว้นะไอคนที่เข้ามาก้าวล่วงอยู่ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยบอกว่าพระเจ้าสร้างสิ่งที่ชั่วร้ายสั่งคนสร้างคนชั่วไว้แล้วควบคุมคนชั่วไม่ได้เดี๋ยวจะไปตอบตรงๆ ตรงนู้นตอนท้ายๆแต่วันนี้บอกให้ฟังเรื่องของอาจตนะพระบิดาทรงกำหนดให้ใช้เสือกไม่ใช้และใช้ไม่เป็นด้วยและพระบิดาทรงกำหนดความรักทุกสิ่งอะอย่างเช่นดวงอาทิตย์เนี่ยมีความร้อนแรงกับแสงสว่างก็คือความรักให้กับทุกสรรพสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตให้หมดดาวทุกดวงที่เขาสามารถโคจรอยู่ในระบบเดียวกันเป็นหนึ่งเดียวกันได้เพราะพวกเขารักกันนั่นคือธรรมชาติเป็นคุณสมบัติขั้นพื้นฐานของทุกสรรพสิ่งในจักรวาลขีดเส้นใต้สักครั้งแต่พวกท่านเนี่ยโดยเฉพาะคนนำทางเนี่ยมอดมันจะไปหลอกไปลวงคนที่มีอำนาจเหนือมนุษย์คนอื่นๆเนี่ยยืมมือคนพวกนี้เช่นยุคนี้ก็ยืมมือนักวิชาการพวกที่หิวแสงท่านไม่รู้ความจริงอะไรเป็นอะไรเลยก็มาเป็นกระบอกเสียงให้เขาเพื่อแลกกับอะไรบางอย่างพูดหน้าตาเฉยในนามของมอดแล้วมาหลอกคนอื่นๆที่เป็นพี่ๆน้องๆอย่างใจร้ายทั้งที่ตัวเองรู้ไม่จริงหลอกให้ไปหลงทางมอดหลงทางมารเราก็ยกตัวอย่างเรื่องที่สองใครเถียงเราเถียงมาครับเพราะว่ากิเลสเนี่ยคือความรู้สึกมันจะนำไปสู่ความก้าวร้าวคือความอยากความไม่อยากความก้าวร้าวเป็นมนุษย์ต้องใช้ความรักกับปัญญาของสมองเท่านั้นเข้าใจไหม เป็นจิตของมนุษย์ที่พระบิดาทรงติดตั้งให้มันเป็นระบบอัตโนมัติด้วยนะเหมือนกับสมองซีกซ้ายอ่ะพระบิดาให้อนุญาตให้มนุษย์เนี่ยทุกคนเนี่ยสามารถใช้ปัญญาของสมองซีกซ้ายได้โดยอัตโนมัติใช้ได้ใช่ไหมแต่จะใช้ให้ถูกต้องจะใช้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงส่งให้มันมีประสิทธิผลมีสมรรถภาพท่านต้องรู้วิธีที่จะใช้มันสมองซีกซ้ายสมองซีกขวาแต่ถ้าท่านไม่เรียนรู้วิธีใช้มันท่านก็ใช้ได้โดยอัตโนมัติเหมือนกันแต่ทุกวันนี้มันยากตรงที่จิตมนุษย์ติดกิเลสมารเราพูดไว้ใน Facebook แล้ววันนี้พูดไว้เป็นคัมภีร์ใน YouTube ตัวจริงเสียงจริงพูดเขียนเห็นแต่ตัวอักษรไม่เห็นหน้าตาเราเขา ใช้โอกาสมองหาจุดอ่อนที่พระเจ้าทรงตั้งกำหนดเอาไว้จริงๆแล้วเป็นจุดอ่อนแต่ไม่ใช่เพราะพระผู้เป็นเจ้าโง่นะครับกราบพระบาทพระบิดาลูกกล่าวตรงภาษามนุษย์นะคลื่นความถี่ที่เป็นความรักความเมตตาอดทนอดกลั้นให้ไปเป็นคลื่นความถี่ที่จิตหยาบจะต้องสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่สูงทางด้านบวกผู้เป็นเจ้าโง่นะครับกราบพระบาทพระบิดาลูกกล่าวตรงภาษามนุษย์นะคลื่นความถี่ที่เป็นความรักความเมตตาอดทนอดกลั้นให้ไปเป็นคลื่นความถี่ที่จิตหยาบจะต้องสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่สูงทางด้านบวกผู้เป็นเจ้าโง่นะครับกราบพระบาทพระบิดาลูกกล่าวตรงภาษามนุษย์นะคลื่นความถี่ที่เป็นความรักความเมตตาอดทนอดกลั้นให้ไปเป็นคลื่นความถี่ที่จิตหยาบจะต้องสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่สูงทางด้านบวกผู้เป็นเจ้าโง่นะครับกราบพระบาทพระบิดาลูกกล่าวตรงภาษามนุษย์นะคลื่นความถี่ที่เป็นความรักความเมตตาอดทนอดกลั้นให้ไปเป็นคลื่นความถี่ที่จิตหยาบจะต้องสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่สูงทางด้านบวกผู้เป็นเจ้าโง่นะครับกราบพระบาทพระบิดาลูกกล่าวตรงภาษามนุษย์นะคลื่นความถี่ที่เป็นความรักความเมตตาอดทนอดกลั้นให้ไปเป็นคลื่นความถี่ที่จิตหยาบจะต้องสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่สูงทางด้านบวกและจะเอาชนะพระเจ้าในฐานะที่ทำให้พวกมันหน้าตาไม่เหมือนมนุษย์หรือคล้ายมนุษย์แต่ดูแล้วดุดันตอถลนปากหนอคิ้วใหญ่ตัวใหญ่มนุษย์ตัวเล็กๆน่ารักมากเห็นไหมสัตว์อะสัตว์ตัวเล็กๆเรามองเห็นน่ารักไหมลูกแม่

แล้วลูกหมานี่น่ารักมากพวกเขามามองเห็นมนุษย์น่ะบ้องแบ๋วเลยน่ารักมากเอ๊ะทำไมสร้างให้กูเป็นแบบนี้ทำไมพระเจ้าลำเอียงแล้วบอกไอ้คนที่เข้ามาก้าวร่วมด้วยนะว่าพระบิดาไม่ได้สร้างความรู้สึกชั่วๆดูหมิ่นกันเหยียดหยามกันก้าวร่วงกันก้าวร้าวกันอิจฉาตาร้อนเนี่ยพระเจ้าไม่ได้สร้างแล้วบอกไอ้คนที่เข้ามาก้าวร่วมด้วยนะว่าพระบิดาไม่ได้สร้างความรู้สึกชั่วๆดูหมิ่นกันเหยียดหยามกันก้าวร่วงกันก้าวร้าวกันอิจฉาตาร้อนเนี่ยพระเจ้าไม่ได้สร้างแล้วบอกไอ้คนที่เข้ามาก้าวร่วมด้วยนะว่าพระบิดาไม่ได้สร้างความรู้สึกชั่วๆดูหมิ่นกันเหยียดหยามกันก้าวร่วงกันก้าวร้าวกันอิจฉาตาร้อนเนี่ยพระเจ้าไม่ได้สร้างคลื่นที่รักเพื่อเอาท่านสังเกตเห็นไหมฮะมนุษย์เราเนี่ยมันรักเพื่อเอาใช่ไหมครับถ้าไม่ได้เอามันจะไม่รักนี่แสดงมีข้อแม้มีเงื่อนไขถามว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงติดตั้งระบบนี้แล้วมนุษย์เอามาจากไหนไอ้บางคนน่ะเสือกอวดอุตริไม่ศึกษาให้ดีบอกว่าพระเจ้าทรงสร้างสิ่งชั่วเอาไว้เองแล้วให้และปล่อยคนชั่วไว้ควบคุมไม่ได้ก็เลยให้คนชั่วไปทำร้ายคนดีๆเนี่ยคือสิ่งที่เราอดไม่ได้ที่เข้ามาเขียนในห้องเรียนถึงแม้คุณไม่ได้ถามเราคุณอ้างว่าคุณแสดงความคิดเห็นแต่ความคิดแสดงความคิดเห็นบนหัวใจของพวกเราเนี่ยเรายอมไม่ได้ไงเพราะเป็นความโง่ของคุณเองคุณไม่เข้าใจแล้วก้าวล่วงผู้ให้กำเนิดคุณถ้าคุณเกิดมาเป็นคนชั่วและถูกตำรวจจับติดคุกคุณจะไม่ได้มาด่าพ่อล่อแม่ตัวเองเหรอว่าพ่อแม่กูโคตรทำให้กูเกิดมาแล้วทำให้เป็นคนชั่วถามว่าลูกอย่างคุณชั่วเองหรือพ่อแม่สอนให้คุณชั่วอันนี้เราตอบก่อนกำหนดแล้วกันนะไหนๆพูดแล้วพลาดพิงอ่ะพูดได้เป็น10ชั่วโมงเลยนะพูดเรื่องเนี้ยเพราะคนทั้งโลกที่ปฏิเสธพระเจ้าปฏิเสธพระบิดาปฏิเสธผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของตัวเองเพราะส่วนมากคิดแบบเนี้ยคิดแบบโง่ๆเนี่ยแล้วไม่ยอมศึกษาไม่ยอมฟังว่าเหตุผลที่แท้จริงเป็นไงเราเนี่ยจะกล่าวความจริงให้ฟังเราพิสูจน์พระเจ้ามาก่อนพวกท่านอีกครับถ้าพระเจ้าไม่มีจริงและพระเจ้าไม่ใช่เป็นผู้ยิ่งใหญ่จริงเราก็คงไม่ยอมรับพระเจ้าหรอกเรายอมรับพระองค์มากและเรายอมไม่ได้ด้วยซ้ำนะถ้าใครก้าวล่วงพระเจ้าเพราะเราพิสูจน์มาเราก้าวล่วงมาคนเดียวพอแล้วไม่ต้องให้พี่น้องคนอื่นมาก้าวล่วงพระองค์อีกเราทนไม่ได้เราบอกตรงๆเราใจจริงเราก็คงไม่ยอมรับพระเจ้าหรอกเรายอมรับพระองค์มากและเรายอมไม่ได้ด้วยซ้ำนะถ้าใครก้าวล่วงพระเจ้าเพราะเราพิสูจน์มาเราก้าวล่วงมาคนเดียวพอแล้วไม่ต้องให้พี่น้องคนอื่นมาก้าวล่วงพระองค์อีกเราทนไม่ได้เราบอกตรงๆใจจริงเราก็คงไม่ยอมรับพระเจ้าหรอกเรายอมรับพระองค์มากและเรายอมไม่ได้ด้วยซ้ำนะถ้าใครก้าวล่วงพระเจ้าเพราะเราพิสูจน์มาเราก้าวล่วงมาคนเดียวพอแล้วไม่ต้องให้พี่น้องคนอื่นมาก้าวล่วงพระองค์อีกเราทนไม่ได้เราบอกตรงๆผู้พิพากษาต้องเป็นผู้ตัดสินคดีใช่ไหมว่าใครคือจำเลยมีกี่คนแล้วเหตุการณ์นั้นมันเกิดขึ้นอย่างไรบ้างถามว่าผู้พิพากษาหรือคณะลูกขุนเนี่ยจำเป็นต้องลงเรือลำนั้นไปกับ6คนนั่นไหมจำเป็นต้องอยู่ในเหตุการณ์นั้นไหมถึงจะได้รู้ความจริงเหมือนกระติกรู้แต่ไม่บอก ใช่ไหมทุกคนรู้แต่ไม่มีใครบอกว่าความจริงคืออะไรแต่ไม่ต้องห่วงศาลเขาใช้อะไรครับใช้หลักฐานใช้ความฉลาดทางปัญญาแล้วจึงสามารถสรุปได้ไม่ลงโทษคนผิดใช่หรือไม่ใช่ศาลจำเป็นต้องไปถางตาเห็นเหตุการณ์ไหมต้องไปถางอายตนะทั้ง5แต่ไม่ต้องห่วงศาลเขาใช้อะไรครับใช้หลักฐานใช้ความฉลาดทางปัญญาแล้วจึงสามารถสรุปได้ไม่ลงโทษคนผิดใช่หรือไม่ใช่ศาลจำเป็นต้องไปถางตาเห็นเหตุการณ์ไหมต้องไปถางอายตนะทั้งแต่ไม่ต้องห่วงศาลเขาใช้อะไรครับใช้หลักฐานใช้ความฉลาดทางปัญญาแล้วจึงสามารถสรุปได้ไม่ลงโทษคนผิดใช่หรือไม่ใช่ศาลจำเป็นต้องไปถางตาเห็นเหตุการณ์ไหมต้องไปถางอายตนะทั้งใช้กึ๋นนี่นะครับโอเคไหมพวกมอดพวกมารเนี่ยชวนให้มนุษย์เนี่ยตกเป็นทาสของกิเลสเพราะอะไรครับเพราะอะไรสร้างทฤษฎีขึ้นมาทฤษฎีหัวแครอทกับทฤษฎีไม้เรียวเพื่อสร้างแรงจูงใจโดยเอารางวัลมาล่อลิงถ้าไม่มีกล้วยให้มันกินอยากให้มันขึ้นมะพร้าวจะตีมันตีมันให้มันเจ็บและพอขู่ด้วยไม้เรียวมันกลัวมันเลยปีนขึ้นต้นมะพร้าวไม่มีกล้วยให้กินแต่ถ้ามีกล้วยให้กินตอนนั้นมันยังไม่เหนื่อยนะพอได้กินกล้วยปุ๊บมันก็ปีนไปปิดมะพร้าวตุ้งๆๆๆลงมาทลายแล้วมันวิ่งลงมาบอกเอ้ยขึ้นไปก่อนมะพร้าวมีทั้ง4ทลายต้นเนี้ยแค่ทลายเดียวเลยจะลงมาแดกสิ

ได้ไงแต่ก็พูดว่าก็เอากล้วยกินมันก็วิ่งขึ้นไปเอาพวกมอดใช้วิธีการที่มันเห็นมนุษย์อย่างพวกท่านเนี่ยเป็นสัตว์ตัวเล็กๆอ่ะเหมือนสัตว์มันน่ารักน่าเอ็นดูอ่ะใช่ไหมให้ทำอะไรก็เอารางวัลมันเลยภาษาฝรั่งเรียกว่า motivation theory ก็ว่าทฤษฎีการจูงใจคนที่จูงก็คือนายจ้างคนที่จูงก็หัวหน้าทีมหัวหน้างานเอารางวัลมาล่อถ้าทำใน1ชั่วโมงเนี่ยถ้าทำเดิมเนี่ยทำได้20ชิ้นถ้าใน1ชั่วโมงเนี่ยทำเกิน10ชิ้นได้เป็น30ชิ้นไอ้ที่เกิน10ชิ้นน่ะจะให้รางวัลเพิ่มอีก300บาทนี่คือการจูงใจพนักงานอยากได้ตังค์เนี่ยอยากได้300เพิ่มเพราะรู้ว่ากูทำได้ถ้าใน1ชั่วโมงเนี่ยทำเกิน10ชิ้นได้เป็น30ชิ้นไอ้ที่เกิน10ชิ้นน่ะจะให้รางวัลเพิ่มอีก300บาทนี่คือการจูงใจพนักงานอยากได้ตังค์เนี่ยอยากได้300เพิ่มเพราะรู้ว่ากูทำได้ถ้าใน1ชั่วโมงเนี่ยทำเกิน10ชิ้นได้เป็น30ชิ้นไอ้ที่เกิน10ชิ้นน่ะจะให้รางวัลเพิ่มอีก300บาทนี่คือการจูงใจพนักงานอยากได้ตังค์เนี่ยอยากได้300เพิ่มเพราะรู้ว่ากูทำได้ถ้าใน1ชั่วโมงเนี่ยทำเกิน10ชิ้นได้เป็น30ชิ้นไอ้ที่เกิน10ชิ้นน่ะจะให้รางวัลเพิ่มอีก300บาทนี่คือการจูงใจพนักงานอยากได้ตังค์เนี่ยอยากได้300เพิ่มเพราะรู้ว่ากูทำได้นี่ทะลึ่งมากเลยคือไร้สาระมากแต่มันได้จริงๆ30ล้านเนี่ยทำให้คนเราเสียสติขาดสติลืมอะไรบางอย่างไปเห็นไหมครับนี่ก็คือคนที่ตกเป็นทาสของกิเลสก็คือคนที่เป็นเหยื่อของมอดมารตอนนี้อย่าดูตัวจริงพวกเขาไม่กล้าเข้ามาอยู่ในระบบโลกโดยตรงแต่เข้าออกเราจึงไม่เห็นหรอกว่ารูปร่างหน้าตาเป็นไงถ้าน่าเกลียดน่ากลัวพวกคุณจะกล้าคบกับเขาไหมแค่ดูหน้าก็รู้แล้วไม่น่าไว้ใจเขาเลยต้องหลบมันประเภทที่หล่อและคอยช่วยโลกอยู่ซึ่งเป็นผู้หวังดีนะเขาไม่พูดมากเขาไม่ได้มาให้ข่าวไม่ให้ความรู้อะไรเลยเพราะเขารู้ว่าพวกคุณเนี่ยถึงแม้รู้ไปก็ไม่มีประโยชน์ให้คุณทำหน้าที่อย่างที่อนุตตรทำมาอาจารย์ปริญญาตันสกุลบอกรักให้ได้ให้อภัยให้เป็นไม่ก้าวล่วงใครใช้ความรักและปัญญาในการดำเนินชีวิตทำเท่านี้หน้าที่พวกคุณทุกคนที่เป็นมนุษย์ทำเท่านี้แล้วมีหน้าที่อะไรเป็นผัวต้องทำหน้าที่ผัวที่ดีเป็นเมียก็เป็นทำหน้าที่ของเมียให้ได้เป็นลูกก็ทำหน้าที่ลูกของพ่อแม่ที่เป็นลูกที่ดีลูกที่ไม่เนรคุณให้ได้ใครมีหน้าที่อะไรทำตามนั้นไม่ใช่เที่ยวเผือกเรื่องของคนอื่นเข้าใจยังไงโลกนี้จะมีออกซิเจนพอหรือไม่พอคุณไม่ต้องไปสนใจแต่เราอธิบายแล้วเพียงแค่คุณรักกันน้อยเกินไปมีแต่ความร้ายทำศึกทำสงครามฆ่ากันมีแต่โลกนี้มีแต่พลังความร้ายไม่ใช่พลังงานความรักออกซิเจนในระบบโลกก็จะเจือจางลงทันทีเห็นไหมเมื่อ2วันก่อนเนี่ย2วันที่3วันที่มามีกุ้งทะเลตัวเบลเลอร์เทอร์เลยนะตั้ง 2-3,000 ตัวเห็นไหมว่ายมาเกยฝั่งเกยหาดแถวๆบราซิลหรือแถวที่ไหนเนี่ยท่านเราไปศึกษาข่าวดูเราไม่มีเวลาว่างมานั่งเอาพวกนี้นะยอมรับประโมทแต่ไปทำกับข้าวให้ท่านได้ทานอาหารทิพย์ของพระบิดาอร่อยๆนะท่านไปหาเองเพราะถ้าเราเอาเรื่องภัยพิบัติมาลงเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวท่านเข้าใจผิดว่าวิสุทธิปัญญา Facebook นี้เป็นหน้าที่จะคอยพาท่านติดตามเรื่องภัยพิบัติไม่ใช่เรามีหน้าที่สื่อพระโอวาทกับพระเจ้าเอามากล่าวให้ท่านฟังชัดเจนนะมันเป็นคลื่นความถี่ต่ำถ้ายั่วยุให้ท่านเนี่ยใช้ความรู้สึกที่เป็นกิเลสแล้วจากกิเลสก็เป็นตัวกระตุ้นต่อให้เกิดตัณหาคือความอยากความไม่อยากจากตัณหาความอยากไม่อยากก็จะกระตุ้นให้เกิดอารมณ์ขยะโลภะโทสะโมหะเกิดอารมณ์ขยะมันจะไม่สามารถเขารู้ว่าจิตหยาบของมนุษย์เนี่ยพระบิดาทรงสร้างไว้เนี่ยของพวกมันมีแต่จิตวิญญาณนะไม่มีจิตหยาบเพราะพระบิดาสร้างสัตว์เอาไปสร้างไว้กับพวกมันน่ะเอากรรมมาจากไปให้พวกมันเหมือนกันแต่มันเป็นกรรมมาจากไม่ใช่ธรรมมาจากเพราะพวกมันไม่ต้องมีหน้าที่ใช้ความรักค้ำจุนโลกค้ำจุนจักรวาลเนื่องจากตอนนั้นพระบิดากำลังทดลองสร้างอยู่มันเสียเงินพระองค์สร้างแล้วไม่ทำลายทิ้งก็เลยทำให้มนุษย์หลายคนที่โง่ๆเลยมาปากดีก้าวล่วงพระเจ้าไส้ติ่งที่อยู่ในกระเพาะลำไส้มึงแหมอยากจะแช่งไอ้คนที่ก้าวล่วงพระบิดาเนาะให้มันไส้ติ่งอักเสบไส้ติ่งแตกทะลักให้มันเดี้ยงให้มันเกือบตายมันจะได้รู้สำนึกพระบิดาไม่ทรงทิ้ง
สิ่งที่เอามาใช้เป็นวัตถุหรือวัสดุหรือวัตถุดิบในการจะสร้างกายหยาบรูปธรรมมนุษย์ขึ้นมาพระองค์เลยมีเผื่อเหลือเผื่อขาดพอใช้แล้วแปลว่าใช้ไม่หมดจริงๆมันก็เหลืออยู่ก้อนนิดนึงพระองค์ก็ไปแปะไปป้ายไว้ที่ลำไส้ใหญ่ตอนนั้นตอนล่างเห็นมั้ยแล้วถ้าเกิดพระองค์จะไม่รู้ได้ไงเวลาคุณน่ะนะกินข้าวเสร็จแล้วเสือทะลึ่งไปกระโดดโลดเต้นกระโดดโลดเต้นแล้วชอบเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดนอกจากนั้นชอบเคี้ยวเมล็ดฝรั่งเมล็ดพริกพริกทุกชนิดน่ะมันเป็นเม็ดเล็กๆแล้วไม่เคี้ยวให้ละเอียดพอกินเข้าไปนะมันเป็นกากใช่ไหมฮะตรงนั้นมันเป็นกากแล้วมันจะกำลังเตรียมตัวจะขับถ่ายนะของเก่านะของเก่าไอ้ของใหม่กินยัดลงไปเนี่ยปรากฏว่าไปกระโดดโลดเต้นเนื้อก็เลยปรากฏว่าฟลุกบายฟลุกไอ้เมล็ดมะเขือสั้นมะเขือยาวเมล็ดพริกอะไรก็แล้วแต่มันเลยหล่นตุ๊บลงไปในไส้ติ่งนั้นไส้ที่ติ่งออกไปพอลงไปแล้วมันขึ้นไม่ได้พี่น้องครับพอขึ้นไม่ได้ปั๊บมันก็เน่าพอเน่าเสียก็เรียกมันเป็นหนองเลยครับเพราะอะไรในร่างกายเรามันมีแบคทีเรียตัวที่เราพูดตะกี้ที่มันเป็นฝีเป็นหนองเลยเนี่ยคอยทำลายมันถ้าคุณไม่กินกระเทียมไม่กินอะไรขมิ้นชันอะไรพวกเนี้ยมันจะไม่มีตัวธรรมชาติที่จะฆ่าแบคทีเรียตัวชั่วจริงๆมันมีประโยชน์แต่มันทำให้เน่าเพราะแบคทีเรียพวกนี้มันกินเนื้อของมนุษย์กินไปเน่าไปกินไปเน่าไปมันถ้าคุณกินไอ้พวกนี้กระเทียมนะหรืออาหารที่เราปรุงแล้วตามสูตรที่พระบิดาทรงอนุมัติให้ใช้ได้เนี่ยคุณก็แข็งแรงใช่ไหมไม่ต้องไปกินยาเลยกินอาหารเป็นยาแล้วไม่ต้องไปกินยาอีกแล้วค่าหมอเดี๋ยวนี้มันก็แพงนะมันไม่ใช่ถูกๆนะแล้วคุณก็จะอายุยืนด้วยถ้าเป็นสิทธิ์จิตวิญญาณต้องอายุยืนนะต้องฉลาดที่จะดำเนินชีวิตถึงจะอายุยืนนะต้องทำตามที่สอนใช่ไหมนี่ตกเป็นทาสกิเลสเมื่อมนุษย์เราเนี่ยเอออะไรก็เสียความรู้สึกเอออะไรก็เสียความรู้สึกจนกระทั่งกลายเป็นก้าวร้าวถามว่าไอ้นิสัยก้าวร้าวเนี่ยมันเหมือนสัตว์เดรัจฉานใช่ไหมครับวิธีสังเกตนะมนุษย์โลกมันไม่บอกนะคนที่ใช้อารมณ์ที่ก้าวร้าวแบบสัตว์เดรัจฉานเนี่ยถ้าไปสแกนหรือไปดูที่ก้านสมองของเขาเนี่ยไอ้หมอเนี่ยที่เป็นคนเจ้าอารมณ์โทสะจริตรุนแรงเนี่ยมันเหมือนกับมีรากของสมองนะจะเหมือนมีรากของสมองเนี่ยจะโผล่ยาวออกมาบริเวณก้านสมองที่ท้ายทอยและไอ้ก้านสมองตัวเนี้ยพระบิดาก็ให้พระศาสดามาตั้งหลายยุค24พระองค์แล้วนะมาคอยบอกมนุษย์แต่ส่วนมากนะบางรูปธรรมเขาก็ไม่กล้านะไม่กล้าพูดตรงๆบางรูปธรรมก็พูดอ้อมๆบางรูปธรรมก็พอพูดตรงมั่งไม่ตรงมั่งก็เลยทำให้มนุษย์ไม่ฉุกคิดและไม่เอะใจบอกเพื่ออะไรครับเพียงแค่คุณแทรกแซงมันอย่าจิตตกจิตของเราปกติเนี้ยอารมณ์ดีเบิกบานเขาเรียกว่าจิตสันเซียนเป็นบวกอยู่แล้วแต่พอมีใครทำอะไรไม่ถูกตามันกลายเป็นไม่ต้องใจพอไม่ต้องใจปั๊บจิตมันตกพอจิตมันตกปั๊บเนี่ยมันก็จะต้องเริ่มต้นใช่ไหมถ้าจะยกระดับอ่ะเพื่อให้จิตหยาบเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณได้มันต้องค่อยๆยกระดับนึกภาพออกไหมฮะแต่ก่อนจะยกระดับได้มันจิตตกแล้วว่ามันตกต่ำมาจนถึงจิตของสัตว์เป็นจิตของสัตว์ที่เป็นสัตว์ร้ายที่มันมาจากต่างจักรวาลสัตว์ร้ายพวกเนี้ยมันไม่รู้มาก่อนเพราะพระบิดาทดลองสร้างพระพงศ์ก็ไม่เคยสร้างอะไรก็ทดลองไปเรื่อยพวกเนี้ยมันกินกิเลสหรือเสพกิเลสเป็นอาหารเพราะมันโกรธแค้นและอิจฉามนุษย์มันจึงใช้ความสามารถในการเป็นนักผ่าตัดภาษาจักรวาลเขาใช้คำว่าแพทย์ที่ไม่ได้ใช้คำว่าด็อกเตอร์ผู้ผ่าตัดที่มาจากต่างจักรวาลต่างกันเลยสิเขาใช้คำว่าฮีลเลอร์การผ่าตัดใช้คำว่าฮีลลิ่ง healer healer ก็คือแพทย์พวกเนี้ยไม่ได้ใช้มีดหมอผ่าตัดครับใช้จิตครับเคยไม่เห็นอ่ะวิชาใช้ตะเกียบใช้กระดาษตัดตะเกียบได้อ่ะจริงๆแล้วกระดาษไม่ได้ตัดตะเกียบครับพลังจิตที่สมมุติให้กระดาษเป็นเหมือนคมมีดเป็นผู้ตัดตะเกียบได้ถามว่าวิชานี้มาจากไหนครับถ้าไม่ใช่มอดพระบิดาจะไม่สอนลูกแบบนี้เพราะมันจะทำให้นิพพานไม่ได้กลับบ้านไม่ได้อ่ะเข้าใจหรือยังครับที่เราพูดเนี่ยนะเราจะค่อยๆเผยไปเรื่อยนะยังมีสิ่งที่ท่านไม่รู้ว่าท่านไม่รู้อีกเยอะอย่าเพิ่งก้าวล่วงเราพูดอย่างมีเหตุผลแม่งฟังไว้อย่าโง่ง่ายที่เราใช้คำนี้คำนี้ในกลุ่มของจิตจักรวาลฮิตมากนะอย่าโง่ง่ายเพราะมนุษย์เรานี่โง่ง่ายมาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์พันๆปีหมื่นปีมาแล้วถูกหลอกมาตลอดเพราะใช้กิเลสและใช้ความรู้สึกในการดำเนินชีวิตตัดสินคนตัดสินความตัดสินใจไม่ได้ใช้ปัญญาใช้ความรู้สึกตัดสินใช้วิชามารเลยตัดสินผิดถูกและถูกเขาเอารางวัลมาล่อทั้งที่จริงๆแล้วถ้าเราจะทำอะไรให้ประสบความสำเร็จและมีความสุขเราต้องทำด้วยความพึงพอใจที่เราจะได้ทำสิ่งนั้น
เช่นท่านตื่นเช้าสามารถไปหุงหาอาหารตั้งแต่ตีสี่เพื่อจะเตรียมอาหารกับข้าวตักบาตรพระที่มาบิณฑบาตตอนเช้าตอนตีห้าได้มันเป็นเวลาที่กำลังหลับสบายแต่ท่านสามารถตื่นขึ้นมาหุงข้าวทำกับข้าวทำอาหารเพื่อถวายพระได้เพราะอะไรครับเพราะท่านมีความสุขทำและมีความสุขเพราะท่านมีจิตสำนึกแห่งการเป็นผู้ให้จิตสำนึกแห่งการเป็นคนดีแปลว่าอะไรกูได้ถือศีลปฏิบัติธรรมไว้ได้ถวายอาหารพระลุกขึ้นมาตั้งแต่เช้ามันตื่นตัวตื่นเต้นจนหายง่วงเลยแล้วก็ทำได้ทุกวันวันไหนพระไม่มาในกังวลกังวายนะมันจะตรงกันข้ามกับคนที่วันไหนพระมาเนี่ยกูกังวลกังวายกูต้องตื่นเช้าแล้วหรือเนี่ยกูต้องอดเลยแล้วก็ทำได้ทุกวันวันไหนพระไม่มาในกังวลกังวายนะมันจะตรงกันข้ามกับคนที่วันไหนพระมาเนี่ยกูกังวลกังวายกูต้องตื่นเช้าแล้วหรือเนี่ยกูต้องอดเลยแล้วก็ทำได้ทุกวันวันไหนพระไม่มาในกังวลกังวายนะมันจะตรงกันข้ามกับคนที่วันไหนพระมาเนี่ยกูกังวลกังวายกูต้องตื่นเช้าแล้วหรือเนี่ยกูต้องอดนอนแต่โปรตีนที่เป็นเลือดเนื้อของสัตว์เนี่ยโครงสร้างทางชีววิทยาหรือโครงสร้างทางเคมีมันเหมือนกับของมนุษย์มันเหมือนกับของมนุษย์แล้วเราถามท่านว่าถ้าโครงสร้างทางเคมีและชีววิทยาของโปรตีนในสัตว์กับมนุษย์มันเหมือนกันเนี่ยมันมาก๊อปปี้กันแล้วเนี่ยมันจะเกิดสิ่งใหม่อะไรเกิดขึ้นไหมมันเกิดไหมเช่นถ้าสมมุติว่าโปรตีนในสัตว์กับโปรตีนในมนุษย์เนี่ยมันเป็นสีแดงเวลาท่านกินโปรตีนจากสัตว์ที่เราสมมุติว่าเป็นสีแดงกินเข้าไปในร่างกายของท่านซึ่งเซลล์อวัยวะร่างกายของท่านก็โปรตีนเป็นสีแดงเหมือนกันสีแดงผสมกับสีแดงเราใช้คำว่าผสมนะเราบอกแล้วพระเยซูบอกว่ามาแล้วจะพูดตรงไม่มีโวหารเข้าใจทันทีภายใน3นาทีสีแดงผสมกับสีแดงมันเกิดสิ่งใหม่เกิดขึ้นที่มีประโยชน์ไหมครับมันจะไม่มีเลยมันก็จะกลายเป็นปริมาณของสีแดงที่เพิ่มขึ้นแต่เอาไปใช้ประโยชน์ไม่ได้แต่ถ้าเอาสีแดงผสมกับสีเขียวสีเขียวก็คือโปรตีนที่ได้จากพืชที่มีคลอโรฟิลล์ไอ้คลอโรฟิลล์เนี่ยนะสมการทางเคมีที่เป็นสูตรของคลอโรฟิลล์ที่เป็นพืชที่มีสีเขียวนะเหมือนกันกับฮีโมโกลบินสารสีแดงซึ่งเป็นสารโปรตีนในเลือดของมนุษย์และสัตว์เห็นไหมพระบิดาทรงวางไว้ต้องเอาไอ้สิ่งที่ต่างกันนะลูกเอามาก๊อปกันเอามาปี้กันผู้หญิงกับผู้ชายถ้าต้องการมีบุตรสืบสกุลก็ต้องแต่งข้ามเพศถูกแล้วไหมผู้ชายแต่งกับผู้หญิงถ้าแต่งกับเพศเดียวกันต่อยข้างนอกแต่งตัวเหมือนแซนรู้จักแม่แซนนะตอนข้างนอกแต่งตัวเหมือนแซนนะแต่ถ้าไปแต่งงานกันกับผู้ชายจะมีลูกได้ไหมครับข้างนอกจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ครับแต่ต้องเอาแก่นแท้เป็นหลักมายาไม่เกี่ยวเข้าใจที่เราพูดไหมนี่คือแผนการของมอดหลอกท่านสังเกตไหมเวลากินเนื้อสัตว์เข้าไปตดเหม็นชิบหายที่เหม็นเพราะว่าเราเอาเนื้อสัตว์ใส่เข้าไปในตัวเราทำให้ตัวเราเนี่ยกลายเป็นป่าช้ากระเพาะอาหารลำไส้เรากลายเป็นป่าช้าที่เอาสัตว์นะที่เพิ่งฆ่าใหม่ๆสดๆสุกๆดิบๆใส่เข้าไปแล้วเอาไปเน่าอยู่ข้างในมันไม่เน่าได้ผายลมปูดออกมาเนี่ยผายบ่อยด้วยเหม็นเพราะเอาเข้าไปแล้วร่างกายเราเอาไปใช้ประโยชน์ไม่ได้แล้วบางทีย่อยยากท้องอืดท้องเฟ้อเรอเหม็นเปรี้ยวมาตั้งแต่โบราณกาลนะจึงมียาธาตุ4ยาธาตุ5ยาธาตุน้ำแดงลดกรดในกระเพาะช่วยย่อยอาหารเป็นสมุนไพรใช่หรือไม่ทุกวันนี้ก็ยังมีขายอยู่ยาธาตุน้ำแดงยาธาตุน้ำขาวช่วยย่อยอาหารช่วยลดกรดในกระเพาะสารพัดสารเพไม่ลดได้ไงเรากินเนื้อสัตว์เข้าไปเนี่ยมันย่อยยากเพราะร่างกายพระบิดาเนี่ยพี่เพียร์เดนไม่ได้สร้างน้ำย่อยเอาไว้ย่อยโปรตีนที่ได้จากสัตว์มันก็เลยต้องหลั่งออกมาเยอะๆเพื่อย่อยให้หมดไม่งั้นท้องอืดร่างกายพระบิดาสร้างไว้เป็นกลไกอัตโนมัติพอมันออกมาเยอะมาก
แทนที่มันจะย่อยเนื้อสัตว์ที่เรากินเข้าไปแล้วถามว่ากระเพาะผนังลำไส้เรา

เป็นเนื้อเป็นโปรตีนเหมือนกันใช่ไหมแล้วมันจะย่อยอะไรคะเนี่ยมันก็ย่อยกระเพาะย่อยลำไส้ทำให้เกิดเป็นแผลในกระเพาะแผลในลำไส้ทีนี้สวยอแล้วใครทำนะครับเห็นไหมฮะเพราะไปชื่อไอ้มอดไอ้มารเพราะมอดมารมันกินสัตว์เป็นอาหารอยู่แล้วแล้วเราบอกตอนต้นรายการมนุษย์บางคนที่เป็นเด็กตัวเล็กๆเป็นผิวดำเด็กผิวดำนี่ก็คืออาหารของมอดที่แทรกซึมอยู่กับโลกมานานแล้วถามว่ามีคนรู้ไหมรู้ครับแต่เขาปิดบังช่วงพวกเราโชคดีใช่ไหมผิวขาวผิวเหลืองเนี่ยไอ้มอดมันไม่กินครับมันชอบกินผิวดำเหมือนกับพี่ๆน้องๆที่เป็นชาวเขาชาวแมวอะไรพวกนี้ขอโทษนะชอบกินสุนัขที่มีขนสีดำตัวดำเพราะเขาบอกกินแล้วมีพลังกินแล้วโป้กินแล้วเป้าถูกหลอกทั้งนั้นพอคนมาพูดความจริงให้ฟังปั๊บตัวเองไม่เคยได้ยินก็บอกอาจารย์มโนท่านต้องใช้ปัญญาใช้กลิ่นนะอย่างมีเหตุผลพอเราไปกินเนื้อพวกนี้มันจะไปบำรุงโปรตีนคือ DNA ของสัตว์ร้ายมันทำให้ DNA ของสัตว์ร้ายเนี่ยเจริญเติบโตแซงหน้า DNA ของพี่พลีเดียนซึ่งเป็น DNA ของมนุษย์นึกภาพออกยังครับคนทุกวันนี้จึงจิตสำนึกตกต่ำต่ำซามไม่ต่างจากสัตว์เดรัจฉานก็เพราะเหตุนี้เราจึงต้องมาหงายกะลาให้ท่านฟังไอ้คนที่ประเภทเข้าข้าตัวเองยังแดกเลือดเนื้อของสัตว์อยู่เนี่ยฟังเอาไว้ครับเรามีเหตุผลพูดให้ท่านฟังและเหตุผลเราไม่เหมือนคนอื่นเพราะพระบิดาทรงเมตตาเราให้เรามาทำหน้าที่บอกความจริงตรงนี้นี่คืออนุตตรธรรมไม่ให้มาฆ่าแกงกันเพราะหนึ่งในพันธสัญญา6ที่จิตวิญญาณอาสาพระเจ้าหรือพระบิดามาเกิดเป็นมนุษย์นั้น1ใน6ข้อก็คือข้อที่2เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วต้องไม่เบียดเบียนทำร้ายกันเองต้องไม่เบียดเบียนทำร้ายกันเองการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตโดยไม่ต้องตะแบงหรอกว่ากูไม่ได้เชือดคอสัตว์แล้วเอามาแด็กเอามากินเองจ้างวานให้ใช้ใครทำแทนตัวเองก็ต้องรับกรรมนั้นด้วยตัวเองก็ผิดด้วยนั่นแหละนี่คือการถูกหลอกพอเราไปกินแล้วบำรุง DNA ตรงนั้นปั๊บและจากความคุ้นเคยเกิด skill performanceเกิดทักษะทางจิตเพราะมันอยู่ในคลื่นความถี่ต่ำถูกต้องไหมจะเข้าถึงความรักอดทนอดกลั้นให้อภัยได้มันต้องจิตใจสูงมากแน่นอนพระบิดาจึงให้โอกาสพวกคุณมาเกิดกัน 60,000 ปีไงเพื่อให้คุณก็ค่อยยกระดับแต่ที่ไหนได้พวกคุณไม่ได้ยกระดับเลยมีแต่ถอยหลังลงคลองเพราะถูกมอดมารเป็นอุปสรรคแล้วก็มีใครกล้าบอกความจริงไม่มีใครกล้าพูดวันนี้เราบอกแล้วเป็นไงเป็นกันเพื่อช่วยพวกท่านให้รอดท่านไม่เห็นความดีงามเราช่วยไม่เป็นไรหมดแต่ถือศีลฟังธรรมนั่งกรรมฐานสวดมนต์ให้ทานถือศีลภาวนายุคนี้มันหมดสมัยแล้วครับมันเอาตัวรอดไม่ได้แล้วและจิตวิญญาณก็พลอยรอดไม่ได้ด้วยมันต้องมรรควิถีจิตจักรวาลเท่านั้นนี่ไม่ได้โฆษณาชวนเชื่อเพราะนี่ไม่ใช่ลัทธิใหม่เป็นคำสอนของพ่อทางจิตวิญญาณของพวกท่านที่แท้จริงโอเคนะมันตกเป็นธาตุกิเลสเพราะอะไรนะมารวางแผนไว้ต่อสะพานรัดเอาไว้รัดวงจรเอาไว้แทนที่จะสั่นสะเทือนเป็นธรรมจักรด้วยความรักเมตตาได้อย่างอัตโนมัติไม่ยากเย็นเลยครับกลับกลายเป็นถูกสอดแทรกด้วยวิธีการในการด้วยวิธีการผ่าตัดทางจิตวิญญาณและผ่าตัด DNA ท่านจำไว้นะท่านคุ้นๆกับคำนี้ไหมวันหน้าเราจะพูดอีกว่าขณะนี้พวกท่านก็กำลังเจออะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับ DNA ของท่านมันยังไม่ถึงเวลาที่เราจะพูดถึงท่านต้องเข้าใจตรงนี้ให้กระจ่างก่อนถึงจะพูดถึงตรงที่เราจะพูดได้ขณะที่ภัยใกล้ถึงตัวพวกท่านมากเข้าไปเรื่อยๆแล้วหลายคนก็ยังสนุกสนานเฮียยังเข้ามาโจมตีเรามาด่าเรามาก้าวร้าวพระเจ้าก้าวร้าวพระบิดาเราบอกแล้วเราไม่ได้มากล่าวในนามศาสนาไหนเราเรียกพระองค์ว่าพระบิดาแห่งจิตวิญญาณหรือองค์จิตจักรวาลเพื่อเลี่ยงจะได้ไม่ไอคนที่อยู่ในศาสนานั้นที่มันหวงคัมภีร์หวงพระศาสดาจะได้ไม่หาว่าเราเนี่ยไปขโมยธรรมะของพวกเขามาสอนเรามีพระเจ้าเรามีพระบิดาทำไมเราไปแคร์ใครเราก็ปีเอตทัคคะเหมือนกันเนี่ยไปจำขี้ปากคนอื่นเขามาสอนเนี่ยมันมีเกียรติตรงไหนมันมีศักดิ์ศรีตรงไหนมีแต่พระเยซูเท่านั้นที่เราถ้าท่านไม่เข้าใจคำสอนของพระองค์เอามาถามเราจะกล่าวในพระนามของพระองค์ให้ด้วยการถวายพระเกียรติให้กับพระองค์ด้วยพวกท่านไม่ต้องห่วงว่าเราจะมาทำลายพระเกียรติของพระเยซูเราพร้อมที่จะถวายพระเกียรติให้ซึ่งเมื่อตะเกียรเราก็พูดไปแล้ว
เรื่องที่เอาไม้กางแขนแล้วเอาเป็นรูปเหมือนของพระองค์เป็นมายาไปแขวนบนไม้กางแขนเอามาที่แขวนที่คอไปไหนก็เที่ยวประจานพระองค์ไปด้วยเพราะคิดอยู่ด้านเดียวไม่คิดให้รอบด้านนะนั่นแหละเราถวายพระเกียรติพระองค์ไปนั่นเนี่ยที่เราพูดเนี่ยมองสิว่าเราก้าวล่วงพระองค์ตรงไหนใช่ไหมนะโอเคตกไปท่านถูกตัดต่อพันธุกรรมตรงนี้เอา DNA ของสัตว์ร้ายมาประกบไว้และก็ยั่วยุให้เคยชินกับการสั่นสะเทือนในความถี่ด้านต่ำคือความถี่ลบโดยเคยได้ยินคำว่าจิตตกไหมนั่นน่ะจิตตกก็เพราะถูกยั่วยุมันไม่สามารถสั่นสะเทือนรักได้ให้อภัยเป็นยั่วโมโหก็โมโหยั่วให้ยิ้มก็ให้ยิ้มไม่สามารถเข้าถึงพลังอำนาจของตนเองได้ที่พระบิดาทรงติดตั้งไว้นี่ถามว่าสองข้อเนี่ยใครสอนมารก็คือผู้ที่ทำตัวเป็นมนุษย์แต่เป็นเครื่องมือของมอดหรือมารบางตัวมีมอดแฝงอยู่ข้างในหน้าตาเหมือนมนุษย์อะแต่ข้างในทั้งหมดทุกอย่างเป็นมอดหมดเพราะมันอยู่มานานเป็นหมื่นปีแล้วมันพัฒนาการของมันไปเยอะแล้วทุกวันนี้ท่านจะมองหน้าแล้วมองไม่ออกหรอกว่าใครเป็นมอดใครเป็นมารยกเว้นต้องสังเกตพฤตินิสัยของคนคนนั้นต้องสังเกตพฤตินิสัยว่าฝักใฝ่อะไรเช่นฝักใฝ่ศาสตร์อุตริอวิชชาสิ่งลี้ลับมนต์ดำแล้วมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของจิตประหลาดจิตวิปริตไม่ใช่จิตที่เป็นจิตมนุษย์ที่ต้องกระทำทุกสิ่งผ่านจิตสำนึกไอ้นี่พยายามจะไปทำผ่านจิตใต้สำนึกเพื่ออะไรฮะเพื่อหลอกจะทำลายพลังทางจิตวิญญาณของพวกท่านแล้วสังเกตไหมทุกวันนี้หลอกให้นั่งสมาธิอะไรก็สมาธิท่านรู้ไหมฮะขณะที่ทำจิตท่านว่างนะจิตท่านว่างเนี่ยถ้าเกิดว่าบ้านไม่มีคนอยู่นะร่างกายท่านเนี่ยเหมือนบ้านถ้าเขาหลอกให้ท่านนั่งสมาธินั่งกรรมฐานจนจิตสงบนะจิตสงบคือจิตว่างนะไม่รู้สึกไม่นึกไม่คิดอะไรนั่งแล้วดิ่งอยู่ในสมาธินะท่านรู้ไหมระวังตัวให้ดีนะตอนนั้นแหละท่านจะถูกพวกมอดมานะดูดพลังจากตัวท่านดูดพลังจากจิตวิญญาณของท่านดูดพลังจากกายสังขารของท่านเราพูดด้วยความหวังดีท่านจะมีสมาธิได้ท่านมีทางเลือกท่านต้องใช้ธรรมชาติสมาธิเขาจะไม่สามารถมาแอบดูดพลังอะไรแต่ไรของท่านได้เลยนะมีบางคนถามเราอาจารย์นั่งกรรมฐานนั่งสมาธิทำไมเราต้องนั่งยืนนอนเดินวิ่งในยามตื่นเนี่ยเรามีสมาธิตลอดเวลาเพราะเรามีธรรมชาติสมาธิธรรมชาติสมาธิคือมหาสตินี่คือสิ่งที่เรามาบอกพวกท่านว่าท่านจะไม่ตกเป็นเครื่องมือของมอดมารอย่างแน่นอนบางวันคลื่นไส้บางวันสั่นไหวบางวันอ่อนเพลียบางวันง่วงเหงาหาวนอนสมองทึบสมองมึนชาไม่รู้ว่าตัวกูเป็นอะไรนั่นแหละครับโดนซะแล้วโดยไม่รู้ตัวไงเพราะโง่ง่ายไม่ยอมเป็นแกะของพระเจ้าแต่ดันทะลึ่งไปเดินตามหลังคนเลี้ยงแกะตัวปลอมที่ไม่หวังดีที่พยายามจะหลอกพวกคุณปีนรั้วกลับเข้าคอกองค์พระเยซูตรัสไว้ตั้งแต่ 2,000 กว่าปีทุกวันนี้มันยิ่งทันสมัยเลยครับนี่คือความจริงอ่ะไปต่อหมุนธรรมจักรไม่สำเร็จจิตหยาบวิบัติถ้าจิตหยาบซึ่งเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณที่อุตส่าห์แบ่งภาคมาหมุนธรรมจักรไม่สำเร็จเพราะอะไรครับหมุนธรรมจักรไม่สำเร็จในจิตหยาบวิบัติเพราะอะไรครับจิตหยาบซิบหายแน่นอนเพราะเข้าถึงจิตวิญญาณไม่ได้ถ้าหมุนธรรมจักรได้จิตหยาบซึ่งเป็นเสมือนคราบที่จิ้งหรีดหรือตะกั่วแตนลอกคราบออกมาจิตหยาบหมายถึงคราบที่จิ้งหรีดหรือตะกั่วแตนลอกคราบออกมาแล้วตัวจริงตัวตนจริงๆก็คือแก่นแท้ถูกขังอยู่ที่ต่อมพิทูอิตารีจะทำอะไรไม่ได้เลยต้องนอนนิ่งอย่างเดียวครับแต่เมื่อจิตหยาบหมุนธรรมจักรไม่สำเร็จจะอายุสั้นครับกฎจะต้องเป็นทาสของกฎแห่งกรรมจะต้องตกอยู่ภายใต้การมีสังสารวัฏที่ไอ้มอดมันหลอกนักบวชทั้งหลายว่ามาเกิดเป็นมนุษย์น่ะมันทุกข์มันลำบากขณะที่พวกมันน่ะอยากมีอายุเห็นไหม 5,000 ปี 20,000 ปี 25,000 ปีโดยเฉลี่ยไอ้เวรพวกนี้อายุยืนแต่มันมาหลอกให้พวกท่านน่ะนะแช่งตัวเองให้ตายพยายามหาวิธีตายแล้วจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกหายสาบสูญไปไหนไม่รู้ทำไมโง่อย่างเงี้ยครับใช้ปัญญาสิครับเขาต้องการอายุยืนเพราะเขาต้องการพวกท่านตายให้พวกท่านเสื่อมถ้ามีชีวิตอยู่พวกท่านก็

ท่านคิดสิครับจิตวิญญาณมาเกิดแล้วพอถามว่าจิตวิญญาณมาจากไหนวันหน้าเราจะชำแหละมารให้ท่านฟังไอ้ประเภทที่บอกว่าจิตวิญญาณคือธาตุรู้ที่แตกตัวออกมาจากคลื่นความถี่ทางพลังงานทั้งหลายในจักรวาลนี้มารวมตัวกันกลายเป็นจิตวิญญาณไอ้พันเนี่ยเนี่ยคือหลอกเราจะบอกท่านเพราะพวกมันไม่เชื่อพระเจ้าพวกมันปฏิเสธพระบิดาหรือพระเจ้าตัวจริงพระเจ้าที่ใช้นามว่ากอดกอดแปลว่ากอดกอดแปลว่าเป็นเจ้าแห่งความรักลูกชั่วพระองค์ยังไม่ฆ่ายังไม่ทำร้ายเลยพระองค์ไม่ได้สร้างให้ลูกชั่วแต่ปล่อยให้มันชั่วได้เพราะจิตหยาบมันสั่นเสียนจากต่ำแล้วมันสั่นเสียนเป็นไปตามเพื่อให้ลูกๆได้เรียนรู้อ่ะใช่ไหมให้รู้ว่าถ้ามีดำแล้วอ่ะมันต้องมีขาวอ่ะอ๋อถ้าขาวเป็นอย่างนี้นี่แสดงว่านี่ดำถ้ารู้ว่าไอ้นี่ดำแสดงว่าอ๋อขาวต้องเป็นอย่างนี้พระองค์ทรงมองอย่างนี้เพื่ออยากให้ลูกฉลาดแล้วได้เรียนรู้ไม่ใช่พระบิดาโง่ไปสร้างสิ่งต่างๆเอาไว้อย่างหลากหลายแล้วเพราะมีหลายสิ่งนี่แหละทำให้โลกมนุษย์นี่วุ่นวายทำสงครามกันทะเลาะกันมันโอลเอิร์ธไม่ดีกูจะสร้างโลกใหม่ให้กับพวกมึงด้วยการที่ให้ทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันนะเพศหญิงเพศชายไม่มีให้มีคนเดียวกันมีสองเพศไม่ต้องแยกจากกันทุกวันนี้ทุกอย่างมันแยกจากกันมันเป็นเหตุแห่งการทะเลาะบอกแว้งกันนี่คือวิชามารเข้าใจไหมไม่เคยศึกษาในสิ่งที่เรากล่าวกระบวนการไซโคโชเวลาเราไปสื่อสอนไม่ว่าหน่วยราชการบริษัทห้างร้านต่างๆเราก็แอบสอดแทรกความจริงตรงนี้อธิบายตรงนี้ไว้ว่าอย่าไปเชื่อมอดอย่าไปเชื่อมารเราก็ไม่กล้าพูดตรงนั้นเราบอกว่าเนี่ยให้ความคิดใหม่ให้ไอเดียใหม่ให้ท่านรู้จักใช้ประโยชน์คนมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันเนี่ยถ้าท่านสามารถเอาความคิดที่แตกต่างกันของแต่ละคนมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวได้ท่านจะได้สิ่งใหม่ความคิดใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมอีกหลายเท่าเพียงแต่ว่าหาประโยชน์จากความแตกต่างเป็นไหมได้แต่ก้าวล่วงพระเจ้าว่าสร้างสิ่งที่แตกต่างมาแล้วทำให้คนทะเลาะกันทำสงครามกันหาความเป็นหนึ่งเดียวกันไม่ได้มันจะต้องยกระดับจากมิติที่3ที่มันมี3มิติไปสู่มิติอื่นที่สุดเราจะไปเสือกทำไมครับทำตัวให้ดีที่สุดทุกอย่างจะดีเองเราบอกแล้วไงถ้าท่านอยากจะเปลี่ยนโลกท่านต้องเปลี่ยนที่ตัวเองให้เปลี่ยนที่ตัวเองนะแล้วไม่ต้องให้ใครบังคับมาสนตภายท่านหรอกมนุษย์โลกต้องดูแลโลกของตัวเองได้ไม่ใช่ให้สิ่งมีชีวิตจากเผ่าอื่นมาช่วยเหลือขายขี้หน้าเขาไปแล้วครับเพราะกลไกของเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์มันเหมาะที่จะอยู่บนโลกนี้ครับแค่อำนาจแม่เหล็กโลกแค่อำนาจแม่เหล็กโลกที่มีไว้เป็นประโยชน์กับรูปหล่อๆสวยๆงามๆของมนุษย์พวกมอดมารทั้งหลายมันต้องไปสร้างสนามแม่เหล็กเทียมเอาไว้ในแกนโลกเอาไว้ใต้โลกท่านเห็นไหมโครงการอะไรนั่นคือการสร้างสนามแม่เหล็กเทียมที่มันเหมาะกันกับอวัยวะหรือเซลล์ร่างกายของไอ้พวกสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์ร้ายที่มาจากต่างเผ่าเพราะมันอยู่ในระบบโลกเรานานๆมันอยู่ไม่ได้มันต้องบินเข้าบินออกแต่มันออกซิเจนหายใจเหมือนกันมันมาแย่งเราหายใจออกซิเจนแล้วมนุษย์เรายิ่งรักกันน้อยโรงงานผลิตออกซิเจนอยู่ในแกนโลกขึ้นมาไอ้พวกมอดมันที่มันเจาะรูอยู่ในพื้นดินใต้โลกมันก็เก็บแก๊สออกซิเจนเอาไว้เป็นโรงงานขนาดใหญ่มากไม่ใช่โรงงานผลิตนะดูดซับเอาไว้บนโลกจึงมีเจือจางเพราะพวกมันมีปริมาณเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นถ้าแน่จริงอ่ะถ้าใครรู้จักพวกมันอ่ะบอกมันสิสร้างโรงงานผลิตแก๊สออกซิเจนมาหือมาลอยอยู่ในจักรวาลได้ไหมแล้วก็ต่อท่อปล่อยแก๊สออกซิเจนมาให้มนุษย์โลกบ้างทุกวันนี้นกหลงฟ้าปลาหลงน้ำกุ้งก็หลงน้ำเพราะในทะเลขาดช็อตออกซิเจนกุ้งพวกนี้มันหากินกันเป็นฝูงมันเลยต้องวิ่งมาเกยฝั่งเกยตื้นเพราะมันหาออกซิเจนไม่เจอไม่รู้ไปไหนหายังไงมันเลยขึ้นมาตายตัวแดงเต็มหาดไปหมดเลยใช่ไหมสนามแม่เหล็กก็เปลี่ยนแปลงที่สนามแม่เหล็กของมนุษย์โลกเราเนี่ยเสียสมดุลนอกจากมนุษย์เรารักกันไม่ได้ให้กันไม่เป็นแล้วก็เป็นเพราะมอดมารสร้างสนามแม่เหล็กเทียมขึ้นมาในแกนโลกแล้วทำลายความสมดุลของสนามแม่เหล็กโลกทั้งด้านความเข้มของสนามแม่เหล็กและระบบโครงข่ายของสนามแม่เหล็กที่จะต้องปกป้องคุ้มครองโลกพวกมันพยายามทำลายเพราะอะไรเพราะยานของมันเนี่ยจะเข้ามาสู่ระบบโลกได้ต้องฟันฝ่าอุปสรรคคือสนามแม่เหล็กโลกที่เข้มข้นถ้าทำให้อ่อนแอลงได้เป็นไงฮะหวานหมูมันใช่ไหมเราท่านยังไม่รู้ในสิ่งที่ท่านว่าไม่รู้เนี่ยแต่เรารู้อีกเยอะครับเราจึงค่อยๆจัดบทเรียนมาให้ท่านทำจิตนิ่งๆอย่าคิดว่าเราอวดอุตริสร้างนิยายจักรวาล

หลอกลวงพวกท่านไม่รู้จะหลอกลวงทำไมนี่ก็ดึกแล้วนะครับอย่าป้าบ่อสื่อเราทำแล้วเราได้อะไรครับไม่มีองค์กรไหนจ้างเราเลยนะครับให้มาทำหน้าที่ตรงนี้ไม่ใช่ศาสนานั้นจ้างเรามาเพื่อไปทำลายศาสนานี้อย่าใช้สมองของสัตว์คิดแบบนั้นครับคนดีๆที่เขาพร้อมจะรักมนุษย์รักทุกอย่างทั้งโลกของพระเจ้าคนดีๆที่รักแล้วทำทุกสิ่งโดยอุทิศตนให้กับพระบิดาพระเจ้าและไอ้เพื่อนมนุษย์อย่าไปคิดว่าไม่มีมันหายากแค่นั้นเองอย่างน้อยๆมีที่นี่หนึ่งคนไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทนไม่ได้หวังรางวัลพูลิเซอร์ของมนุษย์โลกไม่ได้หวังรางวัลอะไรเบลๆอะไรเนี่ยโนเบลอะไรนั่นแหละไอ้พวกนั้นสร้างขยะของเราสร้างคนสร้างมนุษย์สร้างจิตวิญญาณสร้างสมดุลโลกนะนึกออกไหมครับนี่คือสิ่งที่จิตหยาบวิบัติถ้าจิตหยาบไม่สามารถเข้าถึงจิตวิญญาณได้การมาเกิดของจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายในภพชาตินั้นเพราะจิตหยาบมันต้องตายเพื่อเปิดโอกาสให้จิตวิญญาณลอกคราบใหม่เอาจิตหยาบในปีในชาติภพชาติใหม่เอามาทำหน้าที่แทนไอ้จิตหยาบในชาตินี้ที่มันเหลวไหลลอยถ้วยเพราะมันเป็นธาตุของมอดมารมันไม่มีสติทางวิญญาณนึกออกไหมครับนี่เราพูดตรงที่สุดนะไม่ได้จูงใจว่าท่านต้องมารักอาจารย์นะท่านต้องให้เกียรติอาจารย์ท่านต้องยกย่องท่านต้องอย่างไม่ต้องใช้ปัญญาของท่านใช้กลิ่นของท่านให้เกิดประโยชน์ท่านจะคิดว่าเราพูดแล้วมีประโยชน์เราสื่อกับพระเจ้าจริงเรารู้จริงท่านก็ฟังไปแล้วเอาไปปฏิบัติพี่น้องครับหน้าที่ของจิตหยาบเนี่ยในภพชาติที่มาเกิดเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่ทำให้จิตวิญญาณต้องตายนะถ้าท่านทำให้จิตวิญญาณต้องตายแต่ว่าหนึ่งท่านใช้อจตนะไม่เป็นสองตกเป็นธาตุของกิเลสสามท่านหมุนธรรมจักรไม่สำเร็จจิตวิญญาณถูกจิตหยาบทำให้ต้องตายแน่นอนต้องมีอายุไขต้องมีภพชาติเพราะอะไรครับเพราะหน้าที่สูงสุดในข้อ4คือต้องเข้าถึงจิตวิญญาณเป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้เพื่อให้จิตวิญญาณของท่านร่วมงานกันกับจิตหยาบซึ่งเป็นเปลือกนอกตอนแรกที่ลอกคราบถูกจิตหยาบทำให้ต้องตายแน่นอนต้องมีอายุไขต้องมีภพชาติเพราะอะไรครับเพราะหน้าที่สูงสุดในข้อ4คือต้องเข้าถึงจิตวิญญาณเป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้เพื่อให้จิตวิญญาณของท่านร่วมงานกันกับจิตหยาบซึ่งเป็นเปลือกนอกตอนแรกที่ลอกคราบถูกจิตหยาบทำให้ต้องตายแน่นอนต้องมีอายุไขต้องมีภพชาติเพราะอะไรครับเพราะหน้าที่สูงสุดในข้อ4คือต้องเข้าถึงจิตวิญญาณเป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้เพื่อให้จิตวิญญาณของท่านร่วมงานกันกับจิตหยาบซึ่งเป็นเปลือกนอกตอนแรกที่ลอกคราบแห่งทางเลือกเสรีเนื่องจากคลื่นความถี่ทำพลังงานเหมือนกับการปีนต้นไม้ปีนต้นมะพร้าวถ้าท่านจะขึ้นบนยอดมะพร้าวได้ท่านต้องปีนจากโคนต้นขึ้นไปข้างบนไม่มีใครเหาะลอยขึ้นไปถึงข้างบนได้คลื่นพลังงานความรักเป็นคลื่นความถี่สูงเมตตากรุณามุทิตาเวขานี่คือคลื่นความถี่สูงด้านบวกอดทนอดกลั้นให้อภัยสำหรับคารวะสำหรับถ้าท่านจะขึ้นบนยอดมะพร้าวได้ท่านต้องปีนจากโคนต้นขึ้นไปข้างบนไม่มีใครเหาะลอยขึ้นไปถึงข้างบนได้คลื่นพลังงานความรักเป็นคลื่นความถี่สูงเมตตากรุณามุทิตาเวขานี่คือคลื่นความถี่สูงด้านบวกอดทนอดกลั้นให้อภัยสำหรับคารวะสำหรับถ้าท่านจะขึ้นบนยอดมะพร้าวได้ท่านต้องปีนจากโคนต้นขึ้นไปข้างบนไม่มีใครเหาะลอยขึ้นไปถึงข้างบนได้คลื่นพลังงานความรักเป็นคลื่นความถี่สูงเมตตากรุณามุทิตาเวขานี่คือคลื่นความถี่สูงด้านบวกอดทนอดกลั้นให้อภัยสำหรับคารวะสำหรับขังเอาไว้ข้างในเพื่อความปลอดภัยออกมาทำหน้าที่สั่นสะเทือนเป็นมโนกรรมวจีกรรมกายกรรมด้วยตนเองเพื่อใช้ขันห้าสร้างความรักมอบให้กับแกนโลกทำไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณผู้มาเกิดจึงต้องการโอกาสจากพระเจ้าต้องตายเพื่อมาเกิดไหมไอ้จิตวิญญาณเป็นแบบนี้เนี่ยไอ้พวกมอดพวกมารทั้งหลายสะใจเออถ้างั้นรู้อย่างนี้ก็ทำให้มนุษย์แต่ละคนอายุสั้นสิเช่นหลอกให้เป็นกินเลือดเนื้อของสัตว์ที่ไม่เป็นประโยชน์อะไรต่อร่างกายเลยใช่ไหมท่านลองดูนะเราขยายความนิดหนึ่งถ้าท่านมีญาติพี่น้องของท่านเนี่ยที่มีอายุพอสมควรแต่คิดว่ายังน่าจะยังอยู่ต่อไปได้เกิดป่วยเป็นโรคมะเร็งโรคที่ไม่มีเชื้อโรคเป็นโรคกรรมป่วยเป็นโรคมะเร็งป่วยเป็นโรคนั่นโรคนี่ที่คิดว่าอายุจะอยู่ได้ไม่นานแล้วตายแน่ๆท่านลองนะถ้าท่านมีญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงที่ท่านรู้จักไปแนะนำเขาเลยนะมึงหยุดกินเลือดเนื้อของสัตว์มึงให้คนป่วยเนี่ยหยุดกินเลือดเนื้อของสัตว์มึงตั้งแต่เดี๋ยวนี้เลยหยุดกินเลยนะหมอบอกว่าภายในเดือน2เดือนไอ้เวนี่ต้องตายแน่ๆขอโทษไอ้หมอนี่ต้องตายแน่ๆผู้ป่วยคนนี้มันจะอยู่ได้เป็นปีเลยพี่น้องครับไม่ต้องไปขอพรจากพระเจ้าแค่หยุดกินเลือดเนื้อ

สัตว์เพราะมันจะไปทำให้ DNA หรือยีนของสัตว์ร้ายเนี่ยมันเติบโตไม่ได้มันฟอยีนของสัตว์ร้ายที่อยู่ในร่างกายมนุษย์ถ้าจะยกตัวอย่างให้เห็นน่ะก็คือเซลล์มะเร็งครับพี่น้องอยู่ในร่างกายมนุษย์น่ะถามหมอได้ว่าในร่างกายมนุษย์เนี่ยหมอบอกว่ามันมีเซลล์มะเร็งแฝงอยู่ในร่างกายมนุษย์ทุกคนก็ใช่ไงก็มันถูกตัดต่อพันธุกรรมมาตั้งแต่โบราณแล้วกลายมาจนกลายเป็นเหมือนเป็นคุณสมบัติของมนุษย์โลกไปแล้วแล้วอะไรรู้ไหมที่จะช่วยทำให้เซลล์มะเร็งเติบโตก็นมไงพี่น้องครับเคยเห็นไหมครับเด็กที่อายุยังไม่เลย3ขวบที่ปากมันยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมมีใครบ้างที่เจอว่าเขาเป็นมะเร็งตายส่วนมากคนที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งตายคือคนที่มีอายุเยอะตั้งแต่20 30 40หรือบางคนนะ40 50 60ถึงจะพบว่าเป็นโรคมะเร็งแล้วในสุดต้องฉายคีโมแล้วก็ตายมันหลอกให้ฉายคีโมแต่ถ้าไม่ฉายคีโมนะอยู่กับมันไม่ได้วิธีการของพระบิดาเพราะว่าเสือกซวยไปแล้วไปเชื่อพวกมอดยุให้กินวันนี้คุณดื่มนมหรือยังบริษัทนมร่ำรวยวันนี้คุณกินไก่ยังไก่มีโปรตีนสูงบริษัทโรงงานผลิตไก่รวยเอ้ยวันนี้คุณกินหมูยังวะเนี่ยโรงงานหมูโรงงานฆ่าหมูคนเลี้ยงหมูรวยทำบาปทั้งนั้นไม่เคยมีใครหรอกที่ค้าขายสิ่งมีชีวิตแล้วถ้าแก่นะส่วนมากแล้วไม่มีใครตายแล้วนอนหลับไปอย่างสบายๆหรอกคุณเชื่อเราติดตามจดประวัติเก็บประวัติดูเถอะครับเพราะกรรมมันสนองมันเป็นโรคกรรมโอเคเข้าถึงจิตวิญญาณไม่ได้นี่คือสิ่งที่จิตหยาบนั้นน่ะวิบัติครับเพราะเขาต้องจิตวิญญาณจะต้องทิ้งกายหยาบเอาแต่คุณสมบัติที่จิตวิญญาณมอบให้จิตหยาบน่ะกลับคืนครับปึ๊บๆๆมันเป็นกระบวนการที่พระบิดาออกแบบไว้เค้าเรียกว่าอะไรไงเป็นการรีวิวเป็นการทบทวนนะเป็นการอัปโหลดดาวน์โหลดข้อมูลให้กับจิตวิญญาณไปแล้วไอ้จิตหยาบที่เป็นกลุ่มพลังงาน189กลุ่มใช่ไหมฮะคุณสมบัติถูกจิตวิญญาณเอาคืนมันเป็นกระบวนการที่พระบิดาออกแบบไว้เขาเรียกว่าอะไรไงเป็นการรีวิวเป็นการทบทวนนะเป็นการอัปโหลดดาวน์โหลดข้อมูลให้กับจิตวิญญาณไปแล้วไอ้จิตหยาบที่เป็นกลุ่มพลังงาน189กลุ่มใช่ไหมฮะคุณสมบัติถูกจิตวิญญาณเอาคืนมันเป็นกระบวนการที่พระบิดาออกแบบไว้เขาเรียกว่าอะไรไงเป็นการรีวิวเป็นการทบทวนนะเป็นการอัปโหลดดาวน์โหลดข้อมูลให้กับจิตวิญญาณไปแล้วไอ้จิตหยาบที่เป็นกลุ่มพลังงาน189กลุ่มใช่ไหมฮะคุณสมบัติถูกจิตวิญญาณเอาคืนมันจะเพราะมันมีโรคกรรมไงทำกรรมไว้แบบไหนเกี่ยวกรรมไว้แบบไหนเกี่ยวกรรมกับสัตว์ก็ต้องตกชั้นไปเกิดเป็นสัตว์ก่อนพอได้เรียนรู้ในบทเรียนของการเป็นสัตว์แล้วจึงได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ต่อนะอะไรอย่างนี้และบางคนมันหาว่าพระเจ้าควบคุมสิ่งชั่วๆพวกนี้ไม่ได้เพราะมีสมองแต่ใช้ไม่เป็นพระองค์ให้ลูกๆได้เรียนรู้เป็นบทเรียนบางเรื่องเนี่ยก็ให้ออกแบบบทละครมาเองใช่ไหมเดี๋ยวค่อยว่ากันมันมีคำถามมาเหมือนกันนะไม่ใช่คำถามมีคำก้าวล่วงมานะนี่คือเข้าถึงจิตวิญญาณไม่ได้นี่คือถามว่าจิตหยาบวิบัติไหมจิตหยาบวิบัติต่อไปนะต่อไปวิบัติของมนุษย์คืออะไรประการที่สองพี่น้องกายสังขารวิบัติกายสังขารวิบัติถ้ามนุษย์เราโง่ถ้ามนุษย์เราไม่มีปัญญากายสังขารของมนุษย์จะวิบัติถ้ากายสังขารวิบัติการมาเกิดของจิตวิญญาณในการที่จะมาทำหน้าที่ใช้ความรักค้ำจุนโลกมันก็พลอยวิบัติไปด้วยก็แปลว่าไม่สามารถที่จะทำภารกิจของจิตวิญญาณได้ถ้ากายสังขารวิบัติกายสังขารเสื่อมนะครับอย่างเช่นข้อที่1ถูกดัดแปลง DNA เราไม่โทษพวกท่านในยุคปัจจุบันหรอกแต่บรรพบุรุษของมนุษย์ในยุคเก่าตั้งแต่สมัยเลโมเรียแอตแลนติสพวกท่านที่มาเกิดซีโลกตะวันออกเนี่ยเป็นพวกที่เป็นเผ่ามูก็เป็นทวีปใหญ่หนึ่งในสองทวีปของโลกที่ถูกเหมือนกับซีโลกตะวันตกพวกนี้มันเป็นพวกเดียวกับมอดอ่ะพวกเดียวกับต่างเผ่าอ่ะเพราะมันเป็นผู้ที่ฉลาดมากบนโลกในสมัยเลโมเรียแอตแลนติสคนแอตแลนติสเนี่ยเป็นผู้ที่ฉลาดกว่าพวกเลโมเรียเพราะเลมูเรียเนี่ยมีความฉลาดทางจิตวิญญาณเก่งทางจิตวิญญาณใช้สมองสองซีกซ้ายขวาได้เก่งมากส่วนไอ้ตะวันตกอ่ะก็คือแอตแลนติสมันเป็นพวกที่มีความสามารถทางด้านการใช้สมองซีกซ้ายอย่างเดียวเพราะมันถูกตัดต่อพันธุกรรมโดยพวกที่มาจากต่างเผ่านะทำให้ด้วยความ

ที่ว่าอยากรู้อยากเห็นนึกออกไหมครับอยากรู้อยากเห็นแล้วก็ยอมตกเป็นทาสเพราะพวกมอดเนี่ยมันเอาวัตถุเทคโนโลยีที่มันสร้างขึ้นนี่เรากำลังจะพูดถึงเรื่องแอตแลนติสนะยอมให้เขาตัดดัดแปลง DNA เข้าผ่าตัดเพราะไม่เจ็บอะไม่ได้ใช้มีดแต่ใช้จิตผ่าตัดเพราะ DNA เนี่ยสมัยก่อนมันไม่มีกล้องส่องจุลทรรศน์มันใช้จิตส่องมันชำนาญมากไอ้พวกฮีเลอร์เนี่ยแล้วก็เอาอะไรมาล่อรู้ไหมฮะหลายเรื่องเลยที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เหมือนเพราะ DNA เนี่ยสมัยก่อนมันไม่มีกล้องส่องจุลทรรศน์มันใช้จิตส่องมันชำนาญมากไอ้พวกฮีเลอร์เนี่ยแล้วก็เอาอะไรมาล่อรู้ไหมฮะหลายเรื่องเลยที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เหมือนปัจจุบันเขาถ่ายภาพเก็บเอาไว้เนี่ยท่านลองไปหาดูสิในยุคโอ้ยเป็นพันปีที่ผ่านมาเฮ้ยมันมีโทรศัพท์มือถือใช้ด้วยหรือวะมนุษย์ไม่ฉุกคิดมนุษย์ไม่เอะใจนี่เราค่อยๆมาแง้มที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เหมือนปัจจุบันเขาถ่ายภาพเก็บเอาไว้เนี่ยท่านลองไปหาดูสิในยุคโอ้ยเป็นพันปีที่ผ่านมาเฮ้ยมันมีโทรศัพท์มือถือใช้ด้วยหรือวะมนุษย์ไม่ฉุกคิดมนุษย์ไม่เอะใจนี่เราค่อยๆมาแง้มที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เหมือนปัจจุบันเขาถ่ายภาพเก็บเอาไว้เนี่ยท่านลองไปหาดูสิในยุคโอ้ยเป็นพันปีที่ผ่านมาเฮ้ยมันมีโทรศัพท์มือถือใช้ด้วยหรือวะมนุษย์ไม่ฉุกคิดมนุษย์ไม่เอะใจนี่เราค่อยๆมาแง้มในครั้งนั้นถึงขนาดแผ่นดินของแอตแลนติสถูกพลิกฝังอยู่ใต้แผ่นเปลือกโลกซึ่งใต้แผ่นเปลือกโลกมีน้ำรวมทั้งวัตถุเทคโนโลยีรวมทั้งไอ้มอดไอ้มารทั้งหลายถูกพลิกคว่ำเหลือรอดแต่พี่ๆน้องๆที่มาซีกตะวันออกเนี่ยที่เป็นเผ่ามูเรียกว่าเลมูเรียพวกท่านนี่แหละเป็นนักปราชญ์เป็นนักวิชาการเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านศาสนาเป็นผู้เก่งทางด้านจิตวิญญาณท่านสังเกตไหมนะผู้ที่เป็นพระศาสดาทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นพระเยซูหรือพระพุทธองค์ก็ล้วนเป็นคนเอเชียเป็นคนซีกโลกตะวันตกเป็นดั้งเดิมคือพวกเผ่าเลมูเรียหรือเผ่าเรียกสั้นๆว่าเป็นชนเผ่ามูทั้งนั้นพระบิดาสร้างไว้ปรากฏไอ้พวกนั้นน่ะเห็นมนุษย์เราเนี่ยบ้าคลั่งเทคโนโลยีมันเลยค่อยๆออกมอบทีละเรื่องทีละเรื่องจนถึงทุกวันนี้5G จะถึง 6G แล้วไงถามว่ามนุษย์เก่งจริงคิดเองได้เลยไม่ใช่ความรู้ของมอดเอามาล่อเพราะมนุษย์มีกิเลสแต่คราวนี้มนุษย์จะซวยเพราะเขาวางหมากวางแผนไว้2ชั้นนะเพื่อจะครองมนุษย์ครองโลกหนักกว่าเดิมอีกครับแต่เรายังไม่บอกตอนนี้ครับให้ท่านทั้งหลายเนี่ยหันมาหาพระบิดาเลือกข้างพระเจ้าพระเจ้าพระองค์จริงก่อนถ้ายังถูกหลอกอยู่ทุกวันนี้เราบอกอะไรท่านมากไม่ได้หรอกเดี๋ยวความลับมันรั่วไหลใช่ไหมนี่แค่เนี่ยพูดแค่นี้ก็เปิดเผยไปเยอะนะเขาสร้างสิ่งหนึ่งขึ้นมาเราเคยพูดในรายการนี้แหละเป็นลักษณะของเตียงที่ทุกวันนี้ภาษาอังกฤษใช้คำว่า bed นึกออกไหมทุกวันนี้เขากำลังเอามาล่อมนุษย์ในยุคนี้อีกเพราะมนุษย์ยุคนี้ไม่รู้ว่าสมัยแอตแลนติสมันเกิดอะไรขึ้นเราจะบอกให้มีเตียงเข้าไปนอนแล้วเขาสร้างคลื่นสนามแม่เหล็กซึ่งเป็นคลื่นไฟฟ้าที่ควบคุมได้ด้วยพลังจิตและควบคุมได้ด้วยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นเทคโนโลยีของเขาเพื่ออะไรฮะเพื่อที่จะเราจะบอกให้มีเตียงเข้าไปนอนแล้วเขาสร้างคลื่นสนามแม่เหล็กซึ่งเป็นคลื่นไฟฟ้าที่ควบคุมได้ด้วยพลังจิตและควบคุมได้ด้วยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นเทคโนโลยีของเขาเพื่ออะไรฮะเพื่อที่จะเราจะบอกให้มีเตียงเข้าไปนอนแล้วเขาสร้างคลื่นสนามแม่เหล็กซึ่งเป็นคลื่นไฟฟ้าที่ควบคุมได้ด้วยพลังจิตและควบคุมได้ด้วยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นเทคโนโลยีของเขาเพื่ออะไรฮะเพื่อที่จะกูเดี๋ยวกูจะให้มึงนอนเตียงเนี้ยแล้วจะสามารถต่ออายุไขให้มึงได้มึงต้องเป็นเครื่องมือของกูเพื่อช่วยหลอกมนุษย์คนอื่นในยุคปัจจุบันนี้ต่อเราบอกแล้วไงเพราะท่านไม่รู้มึกมันที่มาที่ไปหิวเทคโนโลยีแล้วกิเลสเป็นตัวถูกชักจูงออกมาซึ่งมารวางยาไว้แล้วใช่แทนที่จะใช้ปัญญาแทนที่จะใช้ความรักความรู้ก็มีประสบการณ์ก็มีจากการถูกหลอกถูกแหกเนตรก็มี

ต่ไม่ใช้เพราะความโลภเพราะมีกิเลสมีตัณหาสมัยก่อนน่ะภาษาแอตแลนติสอ่ะถ้าพูดเป็นภาษาอังกฤษสมัยเนี้ยมันจะแปลตรงตัวด้วยคำว่า bad bad bad แปลว่าเตียง bad แปลว่าเลวเลวไม่ใช่เร็ว bad bad แปลเป็นภาษาอังกฤษจากภาษาแอตแลนติสในโบราณแต่ทุกวันนี้ถ้าเขาเอามาใช้เขาจะไม่กล้าใช้คำว่า bad badแต่คำหลังก็เป็นคำเลวคำชั่วเหมือนกันไม่ค่อยดีหรอกเช่นเขาอาจจะใช้คำว่าคล้ายๆเสียงแบดคล้ายๆแบดพวกมันหลอกอยู่แล้วพวกมอดมันหลอกอาจจะใช้ว่า b mad b e d แล้วก็วรรค m a d mad mad แปลว่าบ้า มันซีซัวนะซีซัวจะตั้งอะไรเรียกอะไรก็ได้เพื่อหลอกมนุษย์โอ้หลายคนนะเราคิดว่านะถ้าหลายคนนะชอบเรื่องประหลาดมหัศจรรย์ชอบมีอะไรที่เหนือกว่ามนุษย์คนอื่นนะไอ้คนอื่นยังโง่ๆไม่รู้เหมือนกูพวกกูรู้จักมอดรู้จักมนุษย์ต่างดาวมะนาวต่างดุดโอ้ยกูได้ความรู้ประหลาดเพื่อนตกเป็นก็ขนาดเป็นผู้ทรงศีลในศาสนาต่างๆในอดีตก็กลายลดตัวเองมาจะเป็นพ่อมดพ่อมอดอ่ะเป็นพ่อมดเป็นหมอผีหรือมีพ่อเป็นมอดอ่ะแล้วมีพิธีกรรมมีพิธีอะไรต่างๆมากมายแทนที่จะสิ่งที่จะช่วยมนุษย์ก็คือทำให้ยังไงทำให้มนุษย์ฉลาดทำให้มนุษย์มีจิตใสใจสวยก็คือมีความรักเข้าถึงความรักไม่มีแต่สอนเรื่องอุตริเพื่อพาให้หลงทางทั้งนั้นศาสนาก็เลยกลายเป็นศาสนาที่ไม่แท้จริงถูกบิดเบือนไปจากที่พระศาสนาสิ่งที่จะช่วยมนุษย์ก็คือทำให้ยังไงทำให้มนุษย์ฉลาดทำให้มนุษย์มีจิตใสใจสวยก็คือมีความรักเข้าถึงความรักไม่มีแต่สอนเรื่องอุตริเพื่อพาให้หลงทางทั้งนั้นศาสนาก็เลยกลายเป็นศาสนาที่ไม่แท้จริงถูกบิดเบือนไปจากที่พระศาสนาสิ่งที่จะช่วยมนุษย์ก็คือทำให้ยังไงทำให้มนุษย์ฉลาดทำให้มนุษย์มีจิตใสใจสวยก็คือมีความรักเข้าถึงความรักไม่มีแต่สอนเรื่องอุตริเพื่อพาให้หลงทางทั้งนั้นศาสนาก็เลยกลายเป็นศาสนาที่ไม่แท้จริงถูกบิดเบือนไปจากที่พระศาสดามอดมันเป็นคนทำให้พวกท่านอายุสั้นทำให้พวกท่านเนี่ยไม่สามารถประสบความสำเร็จทางจิตวิญญาณได้เพราะว่าเราเนี่ยถูกมันมีทั้งมารภายในที่มันแอบใส่ไว้และมารภายนอกที่หลอกล่อพวกท่านทำให้ก้าวหน้าไม่ได้เจริญไม่ได้ไม่มีพลังอำนาจทางจิตวิญญาณเลยอ่อนแอปวกเปียกเป็นเหมือนเด็กอมมือในสายตาพวกมอดน่าเจ็บใจไหมท่านฟังเราพูดท่านต้องเจ็บใจนะอย่าไปดีใจได้ปลื้มกับพวกมันนะอย่าไปตกเป็นเครื่องมือของพวกเขาท่านแสดงว่าท่านปฏิเสธพระเจ้าปฏิเสธผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของตัวเองซึ่งเป็นผู้มีพระคุณนะและยังมาก้าวล่วงพระบิดาด้วยก้าวล่วงพระเจ้านี่แสดงว่าเป็นลูกเนรคุณนะเป็นลูกทรพีนะไม่ดีนะประการที่สองครับกายสังขารของท่านวิบัติเพราะท่านกินอาหารไม่ถูกต้องชอบกินอาหารแปรรูปเป็นอาหารดัดแปลงอาหารเสริมอาหารดัดแปลงอาหารแปรรูปเห็นไหมก็ยังมีดีนะพอกินอาหารเสริมแล้วจะมีตัวหนังสือแต่ตัวเล็กเดียวถ้าไม่ใช้แว่นขยายแล้วจี้เดียวมองไม่เห็นท่านต้องกินอาหารจากพืชพันธุ์ธัญพืชพืชผักผลไม้จากอาหารธรรมชาติจริงๆให้ครบสูตรครบหมู่ด้วยนะไม่ใช่กินแต่อาหารเสริมแล้วอาหารหลักไม่ครบใช่มั้ยก็ยังมีดีนะพอกินอาหารเสริมแล้วจะมีตัวหนังสือแต่ตัวเล็กเดียวถ้าไม่ใช้แว่นขยายแล้วจี้เดียวมองไม่เห็นท่านต้องกินอาหารจากพืชพันธุ์ธัญพืชผักผลไม้จากอาหารธรรมชาติจริงๆให้ครบสูตรครบหมู่ด้วยนะไม่ใช่กินแต่อาหารเสริมแล้วอาหารหลักใช่ไหมก็ยังมีดีนะพอกินอาหารเสริมแล้วจะมีตัวหนังสือแต่ตัวเล็กเดียวถ้าไม่ใช้แว่นขยายแล้วจี้เดียวมองไม่เห็นนะท่านต้องกินอาหารจากพืชพันธุ์ธัญพืชผักผลไม้จากอาหารธรรมชาติจริงๆให้ครบสูตรครบหมู่ด้วยนะไม่ใช่กินแต่อาหารเสริมแล้วอาหารหลักไม่กินไอ้สิ่งที่มีประโยชน์เราไม่กินคนโบราณก็บอกหวานเป็นลมขมเป็นยานะคำว่ายานี่แปลว่าได้ประโยชน์อาหารที่ขมๆและมึงไม่ค่อยกินนั่นแหละมันมีประโยชน์อาหารหวานๆที่มึงชอบกินนั่นแหละมันมีโทษไม่มีประโยชน์หรอกอะไรแบบนี้นะครับกินอาหารไม่ถูกต้องกายสังขารก็เลยวิบัติประการที่3ถูกนำสารพิษเข้าร่างกายท่านกินอาหารแล้วแน่นอนมีสารพิษเห็นป่ะครับนะมี DDT มียาฆ่าแมลงมีผงชูรสมีสีวิทยาศาสตร์แล้วสังขารก็เลยวิบัติประการที่3ถูกนำสารพิษเข้าร่างกายท่านกินอาหารแล้วแน่นอนมีสารพิษเห็นป่ะครับนะมี DDT มียาฆ่าแมลงมีผงชูรสมีสีวิทยาศาสตร์แล้วสังขารก็เลยวิบัติประการที่3ถูกนำ

สารพิษเข้าร่างกายท่านกินอาหารแล้วแน่นอนมีสารพิษเห็นไหมครับนะมี DDT มียาฆ่าแมลงมีผงชูรสมีสีวิทยาศาสตร์แล้วบอกไปกลับไปลักขโมยของคนอื่นกลับไปโกงตาช่างหรือกลับไปทุบตีทำร้ายผู้มีพระคุณมือพิการแน่นอนพิการแบบไหนนะนิ้วกุดนิ้วเกินนะนิ้วกุดนิ้วเกินนิ้วขาดขาดแปลว่าไม่ครบอ่ะนะมือข้างหนึ่ง5นิ้วบางทีเหลือแค่2นิ้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นนั่นคือกายสังขารวิบัติไปตามกฎแห่งกรรมทำให้สมรรถภาพทางกายสังขารลดลงเนื่องจาก มีกรรมตามกฎแห่งกรรมที่ใครทำตัวเองทำกับตัวเองนี่คือกายสังขารวิบัติประการที่3พี่น้องครับปัญญาวิบัติปัญญาวิบัติสาเหตุจากปัญญาวิบัติแล้วทำให้มนุษย์คนนั้นวิบัติเพราะใช้สมองสองซีกไม่ได้ใช้สมองสองซีกไม่ได้ถามว่าทำไมใช้สมองสองซีกไม่ได้เพราะจิตไม่สงบถามว่าทำไมจิตไม่สงบเพราะตกเป็นทาสของกิเลสอ้าวถามว่ากิเลสเนี่ยนะมนุษย์ตกเป็นทาสเพราะอะไรเพราะจิตหยาบถูกยั่วยุถูกยั่วยุให้สั่นสะเทือนเป็นกิเลสแล้วนำไปสู่นะตัณหาราคะอารมณ์ขยะซึ่งเป็นย่านความถี่ต่ำเพราะจิตสั่นสะเทือนได้ความถี่ต่ำแล้วว่ามีฌานต่ำมากมันไม่สามารถที่จะไปปลุกให้สมองสองซีกอ่ะซึ่งซีกแรกเนี่ยความถี่ต่ำถ้าเลยจากความถี่ต่ำไปแล้วนะจิตนะมันจึงจะไปเปิดมิติใช้สมองซีกขวาได้แต่ต้องคิดให้เป็นด้วยนั่นแปลว่ากดปุ่มให้เป็นเนี่ยใช้สมองสองซีกไม่ได้เพราะอะไรมันตกมาตายซะตั้งแต่ต้นเพราะมันใช้กิเลสตัณหาราคะอารมณ์ขยะเป็นตัวขับเคลื่อนการสั่นสะเทือนของสมองมันจะไม่สามารถได้ประโยชน์จากการใช้สมองซีกซ้ายในการวิเคราะห์เพื่อเรียนรู้ได้เลยมันจะคิดไปตามอารมณ์รู้สึกถ้าอารมณ์ดีนะสมองซีกซ้ายมันก็จะคิดบวกถ้าอารมณ์ไม่ดีคืออารมณ์ร้ายมันก็จะคิดชั่วคิดร้ายโดยอารมณ์รู้สึกนึกคิดของจิตเป็นตัวกำกับเส้นทางการคิดของสมองของท่านนึกออกไหมคิดไม่รอบคอบคิดอย่างขาดสตินะคิดไม่รอบคอบคิดขาดสติคิดแบบคิดด้วยอารมณ์ถ้าอารมณ์ดีก็คิดบวกอารมณ์ไม่ดีก็คิดลบใช้สมองสองซีกไม่ได้แต่ว่าความฉลาดทางปัญญาของสมองทั้งสองซีกหนึ่งก้อนมีสองซีกมันวิบัติเพราะว่าอะไรมันเหมือนป่วยอ่ะเพราะมันใช้ประโยชน์ไม่ได้ถามว่าใครใช้ก็เจ้าตัวเนี่ยตัวเองใช้ไม่ได้เข้าใจเพราะตกเป็นธาตุกิเลสพอตกเป็นธาตุกิเลสและอีกประการหนึ่งก็คือคิดไม่เป็นไม่เคยติดอาวุธทางปัญญาให้กับตัวเองมีสมองสองซีกมีความฉลาดสมองซีกซ้ายเรียกว่าสติปัญญาสมองซีกขวาความฉลาดเรียกว่าปัญญาญาณใช้ไม่ได้ทั้งสองอย่างใช้ได้แต่สมองซีกซ้ายกับสมองซีกซ้ายก็คือใช้ได้ตามอารมณ์เมื่อถ้าเราคิดลบเพราะอารมณ์เป็นลบคำตอบมันก็ผิดมันก็คือลบใช่ไหมนี่แสดงว่าปัญญาวิบัติไหมวิบัติเห็นขี้ดีกว่าไส้เห็นมอดเห็นมารดีกว่ามนุษย์เห็นมอดเห็นมารดีกว่าพระเจ้าดีกว่าพระบิดานี่ถามว่าพี่เรียนไหมครับวิปริตไหมครับเนี่ยทั้งจิตทั้งปัญญาวิบัติหมดใช่ไหมมองไม่เห็นว่าไหนจริงไหนเท็จมองไม่เห็นว่าไหนคือผู้ที่เขาปรารถนาดีอย่างสุดซึ้งต่อตัวเองกลับไปมองมอดมองมารว่าเป็นผู้ปรารถนาดีต่อตนเองอย่างสุดซึ้งเพราะขาดอะไรครับขาดกึ๋นขาดกึ๋นคืออะไรครับขาดปัญญาโอเคไหมประการต่อมาประการที่สองปัญญาวิบัติทำให้มนุษย์คนนั้นต้องวิบัติไปด้วยเพราะอะไรครับใช้แต่ความก้าวร้าวแบบสัตว์ร้ายกินสัตว์เยอะกินเลือดเนื้อของสัตว์เยอะแล้วไปทำให้ DNA ของสัตว์ร้ายซึ่งเป็นมีจุดศูนย์กลางของการสั่นสะเทือนอยู่ตรงก้านสมองท้ายทอยที่เราบอกทำให้หางรากมันออกงอกออกมายิ่งก้าวร้าวเป็นสัตว์มากขึ้นแทนที่จะเป็นมนุษย์ก็แปลว่ายิ่งอายุเยอะขึ้นยิ่งก้าวร้าวมากขึ้นยิ่งห่างไกลไปจากความเป็นมนุษย์มากขึ้นแล้วก็มนุษย์เราก็มาด่ากันเองไอสัตว์อีสัตว์ขอโทษนะเราไม่ได้พูดหยาบเพราะพฤติกรรมมันเข้าไปหาสัตว์ไม่ใช่เป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐใช่หรือไม่ตรงไหนไม่มีเหตุผลแย้งมานะครับถ้ามีเหตุผลก็เห็นด้วยค่ะเห็นด้วยค่ะก็เขียนไว้ตอนท้ายตอนข้างล่างของ Facebook นะดีกว่านั่งเฉยๆเดี๋ยวหลับหรือตื่นเต้นจนตาค้างเลยวันนี้ไม่นึกไม่ถึงว่าอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลจะฉายของจริงชา

ดีกว่าโฮโลแกรมดีกว่าโฮโลแกรมเมอร์เครื่องฉายภาพเทียมภาพตอแหลซึ่งไอ้มอดมันเอาของอีกฝ่ายหนึ่งมาหลอกเราทั้งที่มันมีจริงอ่ะแต่เป็นสิ่งที่เอามาหลอกซ้อนหลอกอีกทีนึงอย่างเช่นเขาบอกว่าดวงจันทร์เนี่ยที่คุณเห็นเป็นดวงจันทร์ลูกกลมๆเนี่ยความจริงไม่ใช่นะมันเป็นยานอวกาศขนาดใหญ่นะแล้วคุณจะคุณมองไม่เห็นมันหรอกถ้าจิตคุณยังไม่ได้ยกระดับถ้าจิตคุณยกระดับคุณจะเห็นเลยดวงจันทร์เนี่ยเป็นยานอวกาศขนาดใหญ่นะแล้วก็นรกสวรรค์อะไรก็อยู่ในเนี้ยอยู่ใกล้กับโลกเนี่ยแต่มนุษย์มองไม่เห็นหรอกมนุษย์ตาไม่ถึงไอ้คนโง่ง่ายก็เชื่อตามมันอีกแล้วนะประการที่สามคือใช้แต่สันดานจนเคยตัวไม่ใช้ปัญญาสันดานก็คือเวลามีเงื่อนไขแบบนี้ปั๊บจะพูดสวนไปแบบนี้เลยเวลาเงื่อนไขเป็นสิ่งร้าวมากระทบแบบนี้ปั๊บก็จะทำจะกระทำแบบนี้เลยถ้ามันเป็นบวกเขาเรียกว่านิสัยถ้าเป็นพฤติกรรมร้ายๆเขาเรียกว่าสันดานปัญญาวิบัติแปลว่ามีสมองแล้วใช้ไม่เป็นใช้ไม่ได้หรือไม่ใช้ถ้าที่เป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐใช้กระบวนการคิดไม่เป็นนี่ปัญญาวิบัติใช้กระบวนการคิดไม่เป็นเพราะอะไรเพราะมนุษย์เราเนี่ยถูกมอดหลอกให้ใช้ค่านิยมมอดในส่วนมากเป็นพวกฝั่งตะวันตกนะใช่ไหมไอ้พวกตะวันตกเนี่ยมันมักจะเอาความรู้มาสอนมาสั่งให้ท่านเชื่อตามมันไม่เคยเอามาสอนมาสั่งให้ท่านคิดตามหรือบอกวิธีการเลยสังเกตไหมหนังสือของต่างประเทศเนี่ยประเภท how to ขายดีโคตรเพราะมนุษย์เราขี้เกียจคิดมอดมันก็เลยเอาบางอย่างเนี่ยมาให้เหมือนกับเอายาพิษมาแอบให้แต่มนุษย์โง่ไม่รู้ขายดีมากเลยเราเคยทดลองเขียนหนังสือ2เล่มประเภท how to ท่านเชื่อไหมถามคุณดาราได้ copy เนี่ยที่ขายต่อ1ปกเนี่ยขายได้เป็นแสนถ้าเราอยากรวยล่ะไปขายแบบนั้นเรารวยนะแต่ทุกวันนี้ก็ให้หนังสือธรรมะเขียนพระคัมภีร์นะไม่ค่อยได้ตังค์หรอกเพราะต้องพิมพ์น้อยๆต้นทุนสูงมากปกแข็งเนี่ยเล่มนึงหลักพันนะจึงต้องจำหน่ายท่านเนี่ยขอค่าพิมพ์นะเล่มนึง 2-3,000 บาทนั่นใครจนก็ไปขอยืมเพื่อนอ่านหรือไปแชร์กับเพื่อนแล้วเวียนกันอ่านเอาเพราะต้นทุนในการพิมพ์มันสูงมากเพราะพิมพ์น้อยไงจะพิมพ์มาเยอะๆทีนึงหลายพันเล่มหมื่นเล่มอ่ะก็ถ้าดูที่ญาติโยมอะที่มาติดตามจิตจักรวาลมีสักกี่คนครับแล้วแต่ละคนหน้าตานะเหี่ยวๆเท่านั้นแหละไม่ค่อยมีใครเป็นเศรษฐีนีหรือเศรษฐีหรอกเรารู้ ใช่ไหมเรารู้เนี่ยมันเป็นอย่างนั้นถูกสอนให้เชื่อถูกสอนให้ทำตามแต่ไม่ได้บอกคำอธิบายว่า why not why ว่าทำไมเหรอทำไมต้องทำแบบนี้ why not แปลว่าทำไมถึงไม่ทำแบบนั้นฝรั่งมันจะสงวนลิขสิทธิ์มันจะไม่เคยสอนเลยครับแล้วเวลาสอนนะไปเรียนเมืองนอกนะเวลาสอนปริญญาตรีปริญญาโทหรือด็อกเตอร์หรือพวกนี้ประเภทมานั่งฟังเราเลคเชอร์แบบนี้ครูบาอาจารย์เลคเชอร์เนี่ยน้อยมากนอกนั้นคุณต้องไปเซอร์เองในห้องสมุดเข้าไลบรารีเขาเคยจะบอกว่าไปอ่านตำราเล่มนั้นไปอ่านตำราเล่มนี้ถ้าพวกคุณเป็นคนขี้เกียจปั๊บซวยก็ต้องไปซื้อปริญญาโทไปซื้อปริญญาเอกมันมีผู้รับจ้างตามแถวมุมตึกอ่ะเพราะอะไรวิเกียรอ่านเนี่ยเขาจะสอนให้เชื่อไม่สอนให้คิดเขาจะสอนให้รู้ตามแถวมุมตึกอ่ะเพราะอะไรวิเกียรอ่านเนี่ยเขาจะสอนให้เชื่อไม่สอนให้คิดเขาจะสอนให้รู้ตามแถวมุมตึกอ่ะเพราะอะไรวิเกียรอ่านเนี่ยเขาจะสอนให้เชื่อไม่สอนให้คิดเขาจะสอนให้รู้ตามแถวมุมตึกอ่ะเพราะอะไรวิเกียรอ่านเนี่ยเขาจะสอนให้เชื่อไม่สอนให้คิดเขาจะสอนให้รู้ทางซีตะวันตกอ่ะคุณยิ่งฟังเนี่ยคุณจะยิ่งรู้ตัวว่าคุณยิ่งโง่มากขึ้นแล้วเข้าใจยากด้วยโอเคนะ

ปัญญาวิบัติไม่ใช่ปัญญาวิมุตตินะมันตรงข้ามกับวิมุตตินะวิบัติเนี่ยนิยามเราบอกแล้วแปลว่าป่วยในป่วยทางปัญญาไม่สามารถใช้สมองใช้สติปัญญาหรือปัญญาญาณสร้างความสำเร็จในการเป็นมนุษย์โลกได้นี่คือวิบัติของมนุษย์แปลว่าป่วยในป่วยทางปัญญาไม่สามารถใช้สมองใช้สติปัญญาหรือปัญญาญาณสร้างความสำเร็จในการเป็นมนุษย์โลกได้นี่คือวิบัติของมนุษย์แปลว่าป่วยในป่วยทางปัญญาไม่สามารถใช้สมองใช้สติปัญญาหรือปัญญาญาณสร้างความสำเร็จในการเป็นมนุษย์โลกได้นี่คือวิบัติของมนุษย์คือพยายามจะดับขันธ์5ปัญญาไม่สามารถใช้สมองใช้สติปัญญาหรือปัญญาญาณสร้างความสำเร็จในการเป็นมนุษย์โลกได้นี่คือวิบัติของมนุษย์คือพยายามจะดับขันธ์5ปัญญาไม่สามารถใช้สมองใช้สติปัญญาหรือปัญญาญาณสร้างความสำเร็จในการเป็นมนุษย์โลกได้นี่คือวิบัติของมนุษย์คือพยายามจะดับขันธ์5ไม่น่ามาเกิดเป็นมนุษย์เลยนี่มนุษย์ตอนนั้นคิดแบบนี้ก็เลยเข้าทางมอดเข้าทางมานะได้เดี๋ยวกูแนะให้ถ้ามึงไม่อยากจะเกิดมาเป็นมนุษย์อีกไม่ยากมึงก็หาวิธีสิหาวิธีที่จะดับอัตตาตัวตนของมึงมึงก็หาทางดับอัตตาตัวตนของมึงเสียโดยเฉพาะไอ้อัตตาตัวตนที่มึงอ่ะพามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยถ้ามึงดับหรือทำลายอัตตาที่มาเกิดเป็นตัวตนของมนุษย์ได้นะมึงทำลายมันให้ได้ตอนที่มึงยังมีชีวิตอยู่เนี่ยนะพอมึงตายแล้วปั๊บเนี่ยเพราะมึงไม่มีอัตตาไม่มีตัวตนแล้วพอตายแล้วมันก็จะไม่มีอัตตาตัวตนอะไรที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาติต่อไปอีกถูกมอดมันหลอกอย่างนี้แล้วก็ไปถามไอ้มอดว่าแล้วไอ้ตัวไหนอ่ะที่มันเป็นอัตตาที่พาให้มนุษย์แต่ละคนจิตวิญญาณแต่ละตนมาเกิดเป็นมนุษย์อ่ะเขาก็สตพสตพคืออะไรคือขันธ์5เพราะมันมองว่าพวกมนุษย์ต่างดาวก็มีขันธ์5แต่มันไม่มีจิตหยาบเหมือนมนุษย์สัตว์ประจำโลกของเราก็มีขันธ์5ไม่มีจิตหยาบเหมือนมนุษย์มีมนุษย์เท่านั้นเป็นเผ่าเดียวมนุษย์ดาวโลกที่มีจิตหยาบเป็นตัวช่วยจิตวิญญาณอีกทีนึงเพื่อทำให้จิตวิญญาณเนี่ยไม่ต้องเสี่ยงกับความเสื่อมทางจิตวิญญาณเพราะไม่ต้องมาเผชิญหน้าเองจิตวิญญาณจะออกมาเผชิญหน้ากับโลกกับมนุษย์ในความเป็นมนุษย์ได้ตอนที่จิตหยาบของจิตวิญญาณของท่านในชาตินี้ยกระดับเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณได้แล้วยังมีเปลือกนอกเป็นจิตหยาบอยู่แต่มาทำงานร่วมกันอย่างนี้ปลอดภัยฮะพอตายแล้วจิตวิญญาณจึงต้องไปลงนรกเพราะว่าเศษกรรมที่ไอ้จิตหยาบมันสั่นสะเทือนเป็นโลภะโทสะโมหะเนี่ยมันทำให้จิตวิญญาณเนี่ยเสียสมดุลก็ลงไปในนรกเพื่อรักษาให้คืนสู่สมดุลแล้วค่อยกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วมาแบ่งจิตหยาบออกมาเป็นเปลือกนอกมาทำหน้าที่แทนเหมือนคนรับใช้และจิตวิญญาณก็เป็นเจ้าของบ้านคือกายสังขารนี้อีกมันบอกว่าขันธ์5เนี่ยคือตัวตนคืออัตตาถ้าดับขันธ์5ได้เท่ากับว่าอัตตาตัวตนก็ถูกดับไปด้วยมีคนที่พอฉลาดก็ถามไอ้มอดว่าเจ้าของบ้านคือกายสังขารนี้อีกมันบอกว่าขันธ์5เนี่ยคือตัวตนคืออัตตาถ้าดับขันธ์5ได้เท่ากับว่าอัตตาตัวตนก็ถูกดับไปด้วยมีคนที่พอฉลาดก็ถามไอ้มอดว่าเจ้าของบ้านคือกายสังขารนี้อีกมันบอกว่าขันธ์5เนี่ยคือตัวตนคืออัตตาถ้าดับขันธ์5ได้เท่ากับว่าอัตตาตัวตนก็ถูกดับไปด้วยมีคนที่พอฉลาดก็ถามไอ้มอดว่าพระพุทธองค์สอนนะใช่ไหมมนุษย์เราทุกคนเนี่ยที่ต้องเวียนว่ายต้องบอกว่าขันธ์5เนี่ยคือตัวตนคืออัตตาถ้าดับขันธ์5ได้เท่ากับว่าอัตตาตัวตนก็ถูกดับไปด้วยมีคนที่พอฉลาดก็ถามไอ้มอดว่าพระพุทธองค์สอนนะใช่ไหมมนุษย์เราทุกคนเนี่ยที่ต้องเวียนมันบอกว่าขันธ์5เนี่ยคือตัวตนคืออัตตาถ้าดับขันธ์5ได้เท่ากับ

ว่าอัตตาตัวตนก็ถูกดับไปด้วยมีคนที่พอฉลาดก็ถามไอ้มอดว่าพระพุทธองค์สอนนะใช่ไหมมนุษย์เราทุกคนเนี่ยที่ต้องเวียนว่ายตายไม่ต้องไปพูดขอโทษช่างมันเถอะไม่ต้องไปพูดถึงเอาเรื่องจริงพูดตรงนี้เรื่องจริงๆที่เผยได้เห็นไหมถูกหลอกมานานไหมล่ะถูกหลอกมานานแล้วใช่ไหมมันค้านกันเองท่านเห็นเปล่าใช่ไหมมีกรรมเป็นกำเนิดกรรมแปลว่ามีผลกรรมก็คือมีการกระทำอย่างเช่นจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาติแรกก็มีกรรมก็คือมีการกระทำที่จะต้องเป็นภารกิจที่ต้องมาทำตอนเป็นมนุษย์ไม่ใช่ซีซัวมาเกิดมาจากธาตุรู้ที่แตกสลายมารวมตัวกันแล้วก็กลายเป็นจิตวิญญาณแล้วพอมากินง้วนดินเข้าก็เลยมีกายหยาบเกิดขึ้นมาเป็นรูปธรรมมนุษย์มันลิเกอ่ะลิเกนี่เขาสร้างมโนขึ้นมาเพื่อให้คนดูแล้วสนุกพิสดารพันลึกเพราะคือมายาเป็นละครเป็นการแสดงสนุกแต่จิตวิญญาณมาเนี่ยเรื่องจริงเพียงแต่บทละครชะตาชีวิตที่เขียนในภพชาติแรกอ่ะนะนั่นแหละเป็นบทละครเป็นการแสดงพิสดารพันลึกเพราะคือมายาเป็นละครเป็นการแสดงสนุกแต่จิตวิญญาณมาเนี่ยเรื่องจริงเพียงแต่บทละครชะตาชีวิตที่เขียนในภพชาติแรกอ่ะนะนั่นแหละเป็นบทละครเป็นการแสดงแต่พิสดารพันลึกเพราะคือมายาเป็นละครเป็นการแสดงสนุกแต่จิตวิญญาณมาเนี่ยเรื่องจริงเพียงแต่บทละครชะตาชีวิตที่เขียนในภพชาติแรกอ่ะนะนั่นแหละเป็นบทละครเป็นการแสดงแต่นานะแอบพูดถึงพี่ๆที่หล่อเหลาที่เป็นพี่ที่รักพวกท่านน่ะนะให้พี่เขาได้สรรเสริญได้ยินนะพี่เขาอยู่ที่ดาวพรีเดียดิสพี่เขาเป็นพรีเดียนอยู่ที่ดาวพรีทุกวันนี้ก็เราบอกแล้วนะมีพรีเดียนปลอมเข้าใจยังครับนั่นท่านจะรู้ไหมไหนจริงไหนปลอมท่านไม่เห็นเขาด้วยถ้าจะรู้ว่าไหนตัวจริงตัวปลอมต้องฟังคำพูดเขาฟังคำสอนเขาถ้าเขาโกหกหลอกลวงเรายังไงถ้าเรารู้ความจริงจากพระบิดาแล้วยังไงเขาก็หลอกท่านไม่ได้ท่านรู้เลยว่าพี่พรีเดียนตัวจริงหรือตัวปลอมนะไอ้พยายามดับขันห้าในตัวปลอมแน่นอนเราจึงเตือนท่านได้ยินบ่อยๆใช่ไหมอย่าดับขันห้าเพราะถ้าท่านดับขันห้าซะแล้วท่านจะไม่สามารถหมุนธรรมจักรใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมเนี่ยใช้เครื่องยนต์คือร่างกายเนี่ยผลิตสร้างพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกป้อนให้กับโลกเพื่อช่วยให้โลกหมุนทำให้โลกนี้สมดุลท่านจะทำไม่ได้ท่านจะทำไม่สำเร็จจิตวิญญาณก็จะล้มเหลวในการมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเพราะธรรมวิบัติไม่ใช้หลักการและเหตุผลใช่ไหมแล้วก็พยายามดัดขันห้าแล้วไม่พอพยายามหลับปิดหูปิดตาปิดอายตนะทั้งหมดเห็นไหมฮะมันเลยทำให้ทุกอย่างเนี่ยบิดเบี้ยวเพราะถูกมอดหลอกให้บิดเบือนโดยเฉพาะไอ้คนที่เป็นผู้นำอ้างว่าเป็นผู้นำทางศาสนาตัวดีนะเชื่อเพราะทุกวันนี้พวกมอดพวกมารเนี่ยเลยอหังการมากเลยกล้าเปิดหน้ากล้าหลอกกันตรงๆกล้าเปิดหน้าสมัยก่อนต้องเป็นอีแอบนะครับประการที่สองธรรมวิบัติเพราะมนุษย์ส่วนใหญ่นะเราใช้คำว่าส่วนใหญ่ศรัทธาในอภินิหารสิ่งที่เป็นอภินิหารท่านจำไว้พ่อมอดหรือพ่อมดเนี่ยเขาสามารถเล่นแร่แปรธาตุได้พ่อมดก็สามารถขี่ไม้กวาดและเหาะได้นั่นในหนังนะแต่ในชีวิตจริงเนี่ยเขาสามารถล่องหนหายตัวได้คำว่าล่องหนหายตัวมนุษย์คิดว่ามันเป็นเรื่องยากไม่ใช่มีอภิญญา1ใน6นั้นก็สามารถล่องหนหายตัวได้แล้วปฏิบัติตามพ่อมดก็สามารถขี่ไม้กวาดและเหาะได้นั่นในหนังนะแต่ในชีวิตจริงเนี่ยเขาสามารถล่องหนหายตัวได้คำว่าล่องหนหายตัวมนุษย์คิดว่ามันเป็นเรื่องยากไม่ใช่มีอภิญญา1ใน6นั้นก็สามารถล่องหนหายตัวได้แล้วปฏิบัติตามพ่อมดก็สามารถขี่ไม้กวาดและเหาะได้นั่นในหนังนะแต่ในชีวิตจริงเนี่ยเขาสามารถล่องหนหายตัวได้คำว่าล่องหนหายตัวมนุษย์คิดว่ามันเป็นเรื่องยากไม่ใช่มีอภิญญา1ใน6นั้นก็สามารถล่องหนหายตัวได้แล้วปฏิบัติตามพ่อมดก็สามารถขี่ไม้กวาดและเหาะได้นั่นในหนังนะแต่ในชีวิตจริงเนี่ยเขาสามารถล่องหนหายตัวได้คำว่าล่องหนหายตัวมนุษย์คิดว่ามันเป็นเรื่องยากไม่ใช่มีอภิญญา1ใน6นั้นก็สามารถล่องหนหายตัวได้แล้วปฏิบัติตามแนววิชามารทั้งนั้นมนุษย์ชอบเหลือเกินเข้าใจมั้ยครับท่านเห็นภาพหรือยังครับไปฝักใฝ่สิ่งนั้นปั๊บเสียพลังแล้วไปฝึกให้ท่านหลอกใช้อำนาจของจิตวิญญาณที่ตัวท่านมีให้หลอกเอามาใช้เพราะเอามาใช้ปั๊บพระบิดาจะเอาคืนหมดคือใช้แล้วท่านจะไม่ได้รับคืนเวียงออกไปแล้วจะไม่กลับใช้สาย

าสตร์สยเวทมนต์ดำเจาะจิตจูนจิตเจาะจิตใต้สำนึกฟังจิตโอ้สารพัดวิชามารนั่นใช้แล้วยิ่งใช้ยิ่งเสื่อมอะไรเสื่อมจิตวิญญาณเสื่อมจิตวิญญาณเสื่อมจิตหยาบเสื่อมกายสังขารเสื่อมก็วนกลับไปหาไอ้สามข้อที่เราพูดเมื่อตะกี้เพราะไปหลงไหลศรัทธาในอภินิหารไม่ชอบที่จะเป็นมนุษย์มนุษย์เดินดินชอบตามมอดประการที่สามธรรมวิบัติเพราะบิดเบือนคำสอนของพระศาสดาบิดเบือนคำสอนของพระศาสดาพระศาสดาบอกว่าสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสรู้ดินชอบตามมอดประการที่สามธรรมวิบัติเพราะบิดเบือนคำสอนของพระศาสดาบิดเบือนคำสอนของพระศาสดาพระศาสดาบอกว่าสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสรู้ดินชอบตามมอดประการที่สามธรรมวิบัติเพราะบิดเบือนคำสอนของพระศาสดาบิดเบือนคำสอนของพระศาสดาพระศาสดาบอกว่าสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสรู้พุทธองค์ทรงเรียกว่าธรรมจักรกับปวัตตนสูตรต้องช่วยให้โลกเนี่ยหมุนรอบตัวเองอย่างต่อเนื่องยืนยาวให้ได้ตราบใดที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ในเอกภพมีชีวิตเป็นมนุษย์อยู่บนโลกเสรีนี้นั่นคือหน้าที่หลักเป็นสัจธรรมเป็นคำสอนของพระศาสดาเอ๊ะธรรมจักรกับปวัตตนสูตรปัญจวัคคีย์เป็น5คนแรกที่พระศาสดาทรงตรัสให้รู้ว่าที่พระองค์ตรัสรู้น่ะเรารู้แล้วว่าจิตวิญญาณทำไมเวียนว่ายตายเกิดนะไม่ได้มาเพื่อทุกข์นะแต่มาเพื่อทำอะไรหนอก็ส่งค้นพบความจริงด้วยการใช้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณคือสมองส่วนกลางที่สั่นสะเทือนทั้งระบบเพราะมีพลังแห่งการคิดสูงมากเพราะอยากได้คำตอบในที่สุดก็โผล่ขึ้นมาคำตอบก็คือมาเพื่อร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆช่วยกันรักช่วยกันเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาต่อกันเพื่อที่จะสั่นสะเทือนจิตหยาบที่มีขันธ์5อยู่ให้มันสั่นสะเทือนร่วมกันให้มีการปฏิสัมพันธ์กันแล้วขันธ์5ก็จะผลิตวิญญาณในขันธ์ที่5ออกมาเป็นคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นด้านบวกเพื่อมอบให้กับโลกเพื่อช่วยให้โลกหมุนทำให้แกนของโลกคืออะตอมของธาตุออกซิเจนเหนียวหนืดแกลต่างๆเกิดการระเบิดเกิดขึ้นแล้วมีการบิดตัวเราพูดซ้ำๆซักๆเพราะมันคืออย่างนี้แต่ถูกบิดเบือนคำสอนว่าพระพุทธองค์ทรงตรัสรู้อริยสัจ4มีตรงไหนที่พระองค์นั่งแล้วทรงเสด็จประทับทรงตรัสว่าเรารู้แล้วริมฝั่งแม่น้ำหลังจากที่ก่อนหัวค่ำเนี่ยได้บริโภคอาหารบริโภคเห็ดหมูที่นางสุชาดาเอาข้าวมทุปายาตหมอเปลือกเห็ดหมูมาถวายและทะลึ่งเสือกฉวยโอกาสไอ้มอดหลอกนั่นไงนั่นไงไม่ใช่เห็ดหรอกบริโภคหมูไงเห็ดหมูรู้จักไหมไอ้ก็เป็นไอ้โง่มอดมาพระพุทธองค์เนี่ยทรงมีพระปรีชาญาณล้ำลึกพระองค์อ่ะไม่ทรงขอโทษนะไม่ทรงโง่ง่ายเหมือนคนทั่วไปหรอกไม่งั้นจะเป็นพระศาสดาเอกของโลกได้ไงแค่นี้ไม่รู้ความจริงว่าเลือดเนื้อของสัตว์อยากกินอย่าไปฆ่าสัตว์เพราะจิตวิญญาณของสัตว์เป็นพี่น้องๆของมนุษย์มีพ่อแม่คนเดียวกันแล้วจะไปฆ่าพี่น้องๆของตัวเองกินได้ยังไงเราไม่เชื่อหรอกว่าพระพุทธองค์ไม่ทราบอันนี้ไปบิดเบือนตามไอ้มอดเลยกินกันใหญ่เลยเห็นไหมนะถ้าเป็นนักบวชรูปแก่ๆเนี่ยเหงือกจ๋าฟันลาก่อนก็มีต้องหาคนบริจาคใส่ฟันปลอมก็มีเพราะบวชมานานแต่ยังกินเนื้อสัตว์อยู่และยังสอนหลอกหลอกตามมอดหลอกไปหลอกชาวบ้านให้หลงทำเรื่องเห็นไหมนะถ้าเป็นนักบวชรูปแก่ๆเนี่ยเหงือกจ๋าฟันลาก่อนก็มีต้องหาคนบริจาคใส่ฟันปลอมก็มีเพราะบวชมานานแต่ยังกินเนื้อสัตว์อยู่และยังสอนหลอกหลอกตามมอดหลอกไปหลอกชาวบ้านให้หลงทำเรื่องเห็นไหมนะถ้าเป็นนักบวชรูปแก่ๆเนี่ยเหงือกจ๋าฟันลาก่อนก็มีต้องหาคนบริจาคใส่ฟันปลอมก็มีเพราะบวชมานานแต่ยังกินเนื้อสัตว์อยู่และยังสอนหลอกหลอกตามมอดหลอกไปหลอกชาวบ้านให้หลงธรรมะตาหูจมูกลิ้นกายจิตจะเชี่ยวชาญในเหงือกจ๋าฟันลาก่อนก็มีต้องหาคนบริจาคใส่ฟันปลอมก็มีเพราะบวชมานานแต่ยังกินเนื้อสัตว์อยู่และยังสอนหลอกหลอกตามมอดหลอกไปหลอกชาวบ้านให้หลงธรรมะตาหูจมูกลิ้นกายจิตจะเชี่ยวชาญเหงือกจ๋าฟันลาก่อนก็มีต้องหาคนบริจาคใส่ฟันปลอมก็มี

พราะบวชมานานแต่ยังกินเนื้อสัตว์อยู่และยังสอนหลอกหลอกตามมอดหลอกไปหลอกชาวบ้านให้หลงธรรมะตาหูจมูกลิ้นกายจิตจะเชี่ยวชาญในความจริงว่านี่มันเป็นบทละครที่คุณกับผัวคุณเมียคุณน่ะจิตวิญญาณน่ะวางแผนเล่นละครร่วมกันมาเพื่อจะต้องมาสอบผ่านให้ได้มาช่วยกันซึ่งเราเฉลยไว้ในรายการไปดูของเก่ามาบิดเบือนคำสอนของศาสดาสอนว่าแผนเล่นละครร่วมกันมาเพื่อจะต้องมาสอบผ่านให้ได้มาช่วยกันซึ่งเราเฉลยไว้ในรายการไปดูของเก่ามาบิดเบือนคำสอนของศาสดาสอนว่าแผนเล่นละครร่วมกันมาเพื่อจะต้องมาสอบผ่านให้ได้มาช่วยกันซึ่งเราเฉลยไว้ในรายการไปดูของเก่ามาบิดเบือนคำสอนของศาสดาสอนว่าตอนนี้แล้วถามไอ้มอดว่าแล้วจะพิสูจน์รู้ได้ไงว่ากูดับอัตราตัวตนของกูได้แล้วก่อนที่กูจะตายเนี่ยพอตายแล้วกูไม่กลับมาเกิดอีกมอดมันก็บอกว่าก็หาวิธีดับทุกข์สิถ้าคุณดับขันห้าได้คุณต้องหาทางดับทุกข์ควบคู่กันไปด้วยหรือบางทีถ้าคุณมึงอ่ะดับขันห้าได้มึงจะไม่รู้อีกว่าทุกข์เป็นยังไงพอมึงไม่รู้ว่าทุกข์เป็นยังไงมึงก็จะไม่รู้ว่าสุขเป็นยังไงด้วยนึกออกไหมก็เรียกว่าด้านชาใจมันด้านชาด้านกับความทุกข์ก็เลยรู้สึกว่าไม่ทุกข์เหมือนควายอ่ะมันเห็นควายตัวดำอ่ะพระบิดาสร้างให้สีดำเนี่ยเป็นวัตถุที่ดูดความร้อนได้ดีกว่าวัดเป็นยังไงด้วยนึกออกไหมก็เรียกว่าด้านชาใจมันด้านชาด้านกับความทุกข์ก็เลยรู้สึกว่าไม่ทุกข์เหมือนควายอ่ะมันเห็นควายตัวดำอ่ะพระบิดาสร้างให้สีดำเนี่ยเป็นวัตถุที่ดูดความร้อนได้ดีกว่าวัดเป็นยังไงด้วยนึกออกไหมก็เรียกว่าด้านชาใจมันด้านชาด้านกับความทุกข์ก็เลยรู้สึกว่าไม่ทุกข์เหมือนควายอ่ะมันเห็นควายตัวดำอ่ะพระบิดาสร้างให้สีดำเนี่ยเป็นวัตถุที่ดูดความร้อนได้ดีกว่าวัดเป็นยังไงด้วยนึกออกไหมก็เรียกว่าด้านชาใจมันด้านชาด้านกับความทุกข์ก็เลยรู้สึกว่าไม่ทุกข์เหมือนควายอ่ะมันเห็นควายตัวดำอ่ะพระบิดาสร้างให้สีดำเนี่ยเป็นวัตถุที่ดูดความร้อนได้ดีกว่าวัดเป็นยังไงด้วยนึกออกไหมก็เรียกว่าด้านชาใจมันด้านชาด้านกับความทุกข์ก็เลยรู้สึกว่าไม่ทุกข์เหมือนควายอ่ะมันเห็นควายตัวดำอ่ะพระบิดาสร้างให้สีดำเนี่ยเป็นวัตถุที่ดูดความร้อนได้ดีกว่าวัตถุเป็นสมาธิแบบต้องนั่งกรรมฐานแบบต้องนั่งเพื่อจะสั่งจิตตัวเองเอาให้มันอยู่กดมันไว้เห็นไหมกับการที่เป็นมนุษย์ตัวดำอ่ะพระบิดาสร้างให้สีดำเนี่ยเป็นวัตถุที่ดูดความร้อนได้ดีกว่าวัตถุเป็นสมาธิแบบต้องนั่งกรรมฐานแบบต้องนั่งเพื่อจะสั่งจิตตัวเองเอาให้มันอยู่กดมันไว้เห็นไหมกับการที่เป็นมนุษย์ตัวดำอ่ะพระบิดาสร้างให้สีดำเนี่ยเป็นวัตถุที่ดูดความร้อนได้ดีกว่าวัตถุเป็นสมาธิแบบต้องนั่งกรรมฐานแบบต้องนั่งเพื่อจะสั่งจิตตัวเองเอาให้มันอยู่กดมันไว้เห็นไหมกับการที่เป็นมนุษย์อ่ะจิตวิญญาณของเราเนี่ยให้เป็นเข้าใจไหมมันเขาสอนให้หลงทางนิพพานท่านนั่งอยู่นั่งกันเป็นเดือนๆนั่งกันเป็นปีๆก็ดูสิที่ศึกมาเนี่ย30กว่าปีบวชอ่ะนิพพานได้ไหมครับนิพพานอะไรนิพพานได้ไหมยังไม่รู้เลยนิพพานอะไรนิพพานที่เป็นอยู่คือนิพพานเฉียมเทศที่ประเภทตายแล้วหายสาบสูญน่ะนิพพานเฉียมเทศถ้าตายแล้วไม่สาบสูญแต่สามารถออกไปจากเอกภพซึ่งเป็นห้องทดลองของพระบิดาได้โดยมาจากไหนกลับไปสู่ที่นั่นเป็นบ้านเกิดของจิตวิญญาณนั่นแหละคือนิพพานแท้คือหลุดพ้นนี่เขาสอนให้หลงทางนิพพานตายแล้วหายสาบสูญไปลอยค้างอยู่บนบรรยากาศอยู่ในบรรยากาศโลกไปลอยอยู่ในจักรวาลไปไหนต่อก็ไม่ได้เหมือนว่าวที่ลอยค้างฟ้าทำอะไรกันไปต่อก็ไม่ได้ลงมาก็ไม่ได้จะทำอะไรก็ไม่ต้องนั่งเฉยอยู่ตรงนั้นเขาเรียกหลงทางไอ้มอดมันก็รู้แล้วถ้าเกิดลอยไปทางนั้นนะลอยไปเรื่อยๆจนถึงที่สุดนะเพราะมีฌานแก่กล้าเพราะไปอยู่ตรงนั้นนะมีปัญญาที่สูงกว่าจิตดวงจิตวิญญาณดวงอื่นก็สามารถจะยกระดับของตัวเองไปเป็นอาตมันพรหมอรูปพรหมเป็นอาตมันพรหมและเลย

ปตรงนั้นปั๊บเนี่ยจิตวิญญาณเนี่ยจะว่างพอจิตวิญญาณจะว่างปั๊บมอดจะเห็นเป็นของเล่นนะครับมันก็จะระเบิดทิ้งนี่ไงถามว่าจิตวิญญาณมาจากธาตุรู้ธาตุรู้อมตะเป็นอมตะแปลว่าเป็นจิตวิญญาณที่ไร้ซึ่งอัตตาไร้ซึ่งตัวตนและไปถึงขั้นสูงสุดแล้วไอ้มอดก็จะระเบิดทิ้งเขาถึง มีนิยามมาหลอกมนุษย์ว่าจิตวิญญาณเกิดจากธาตุรู้อมตะที่แตกตัวออกมาจากคลื่นความถี่ทางพลังงานที่มีอยู่ในจักรวาลแล้วมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งกลายเป็นจิตวิญญาณมาเป็นตัวเต็มตัวตนแก่นแท้ในมนุษย์ถามว่ามารหลอกท่านใช่ไหมเพราะระเบิดทิ้งมารไม่ต้องระเบิดหรอกครับเวลาพระบิดาชำระโลกเดี๋ยวช่างเทคนิคคือทูตสวรรค์ของพระบิดาที่เป็นฝ่ายดีนะไม่ใช่ผู้ร้ายเหมือนอย่างทุกวันนี้นะเขาระเบิดทิ้งเองครับเพราะมันคือขยะคือขยะที่รกโลกรกจักรวาลของพระองค์โอเคนะนี่ยกตัวอย่างธรรมวิบัติเมื่อมนุษย์เชื่อธรรมะในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องธรรมะที่มนุษย์ยึดครองมันเป็นสิ่งที่ถูกบิดเบือนนี่คือเครื่องมือที่จิตวิญญาณหรือมนุษย์นั้นจะต้องเอามาใช้ขณะเป็นมนุษย์พอเครื่องมือคือธรรมะนี้มันวิบัติมันวิปริตแล้วมนุษย์วิบัติไหมฮะวิบัติสิเพราะไม่สามารถทำในสิ่งที่จะต้องทำโดยอาศัยสัจธรรมความจริงเหล่านี้ได้นี่คือที่มาอีกอันนึงอีกประเด็นนึงที่ทำให้เป็นวิบัติของมนุษย์พี่น้องๆครับ4ธรรมะวิบัติ4แล้วนะอย่างที่5พี่น้องครับวิบัติของมนุษย์คืออะไรประการที่5ฟังแล้วตื่นเต้นมั้ยครับเคยได้ยินใครสื่อใครสอนแบบนี้มั้ยนี่คือพระเจ้าทรงเมตตาท่านและเราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลก็มีจิตที่เมตตาท่านทำใจร่มวางองค์ความรู้เดิมของท่านที่มีอยู่ไว้ชั่วคราวแล้วตั้งใจฟังเรากล่าวโอวาทจากพระบิดาให้ท่านฟังแล้วคิดตามประการที่5โลกาวิบัติถ้าโลกนี้โลกก็เป็นเครื่องมือของมนุษย์มนุษย์ก็เป็นเครื่องมือของโลกพระพุทธองค์บอกแล้วว่าเราคือโลกโลกคือเราแปลว่ามนุษย์อ่ะมนุษย์ก็คือโลกโลกก็คือมนุษย์ถ้าโลกป่วยมนุษย์ก็ป่วยมนุษย์ป่วยโลกก็ป่วยอ่ะเพราะเหมือนกับเป็นสิ่งเดียวกันถามว่าโลกาวิบัติจนทำให้มนุษย์วิบัติเนี่ยคืออะไรประการที่1โลกขาดแก๊สออกซิเจนนี่เราเอาทางกายภาพนะทางพลังงานเดี๋ยวค่อยว่ากันโลกขาดแก๊สออกซิเจนถามว่าในเวลากลางคืนไม่มีแสงสว่างต้นไม้ต้นไร่ของพระบิดาเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันมันหยุดหายใจได้ไหมครับมันหยุดหายใจไม่ได้ถูกหรือไม่และในเวลากลางคืนนั้นต้นไม้ของพระบิดาต้นหญ้าทั้งหลายที่มีสีเขียวต้องการแก๊สออกซิเจนที่ใช้ในการหายใจถ้าโลกขาดแก๊สออกซิเจนต้นไม้มันก็จะไม่เจริญเติบโตมันก็จะแคะเกินเหมือนกันถูกไหมใช่ไหมและในเวลากลางวันพระบิดาก็ออกแบบว่าเมื่อเอาก๊าซออกซิเจนไปจากโลกในตอนกลางคืนเพราะฉะนั้นตอนกลางวันต้นไม้ของพระบิดาจะต้องผลิตแก๊สออกซิเจนคืนให้กับโลกเอาเข้าแล้วต้องเอาออกเพราะฉะนั้นกลางวันต้นไม้เป็นไงคายแก๊สออกซิเจนมาให้แต่ดูดกลืนคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปแทนส่วนกลางคืนนั้นคายคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาแล้วเอาออกซิเจนเข้าไปหายใจมันเหมือนหายใจเข้าเอาออกซิเจนเข้าหายใจออกก็คือเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกนี่คือสิ่งที่พระบิดาทรงสร้างแต่มีสัตว์มีมนุษย์และมีไอสัตว์ร้ายที่มาจากต่างดาวต่างกาแล็กซี่ต่างกาแล็กติกมาอาศัยอยู่ในระบบโลกบางเผ่าบางรูปธรรมมันลอยอยู่ในอากาศนะลอยอยู่ในบรรยากาศลอยซ้อนมิติอยู่กับไอ้พวกที่หลงทางนะมันแย่งดูดกินแก๊สออกซิเจนในระบบโลกไปด้วยบางเผ่าบางรูปธรรมมันลอยอยู่ในอากาศนะลอยอยู่ในบรรยากาศลอยซ้อนมิติอยู่กับไอ้พวกที่หลงทางนะมันแย่งดูดกินแก๊สออกซิเจนในระบบโลกไปด้วยบางเผ่าบางรูปธรรมมันลอยอยู่ในอากาศนะลอยอยู่ในบรรยากาศลอยซ้อนมิติอยู่กับไอ้พวกที่หลงทางนะมันแย่งดูดกินแก๊สออกซิเจนในระบบโลกไปด้วยใช่ได้บทเรียนอยู่ในตอนนี้

ไฟลนให้เอาความร้อนที่อยู่ในโอ่งมันก็ทำให้มนุษย์ที่อยู่ในโอ่งร้อนจนสุกจนไหม้โลกเราก็เหมือนโอ่งแก๊สเรือนกระจกคือกรีนเฮาส์เอฟเฟกต์พวกไฮโดรคาร์บอนพวกคาร์บอนไดออกไซด์ไฮโดรซัลไฟด์อะไรพวกนี้นะที่เป็นแก๊สจากโรงงานทั้งหลายไฮโดรคาร์บอนนะครับมันก็ปกคลุมหุ้มห่อโลกไว้ทำให้รังสีความร้อนที่ส่องทะลุลงมายังโลกไม่สามารถที่จะกระเด้งกระดอนออกไปจากระบบโลกได้อย่างน้อยเนี่ย 20% ถ้าไม่ออกไปเนี่ยก็จะเกิดภาวะโลกร้อนจนทั้งคนกลัวว่าน้ำแข็งขั้วโลกมันจะละลายเข้าใจไหมครับกลัวน้ำแข็งขั้วโลกจะละลายเพราะมีความร้อนสูงแล้วก็พยายามโทษมึงโทษกูเพราะว่าพวกนี้เป็นควันพิษจากท่อไอเสียรถยนต์เป็นควันจากแอร์เครื่องปรับอากาศเป็นมาจากท่อไอเสียของรถยนต์ของเครื่องจักรเครื่องกลโรงงานอุตสาหกรรมที่ปล่อยควันสีดำอะไรเพราะมีความร้อนสูงแล้วก็พยายามโทษมึงโทษกูเพราะว่าพวกนี้เป็นควันพิษจากท่อไอเสียรถยนต์เป็นควันจากแอร์เครื่องปรับอากาศเป็นมาจากท่อไอเสียของรถยนต์ของเครื่องจักรเครื่องกลโรงงานอุตสาหกรรมที่ปล่อยควันสีอะไรเพราะมีความร้อนสูงแล้วก็พยายามโทษมึงโทษกูเพราะว่าพวกนี้เป็นควันพิษจากท่อไอเสียรถยนต์เป็นควันจากแอร์เครื่องปรับอากาศเป็นมาจากท่อไอเสียของรถยนต์ของเครื่องจักรเครื่องกลโรงงานอุตสาหกรรมที่ปล่อยควันสีดำหลอกอะไรกันหลอกให้ท่านเนี่ยไม่รักกันไปอยู่เบื้องหลังแอบยุแบ่งฝ่ายกันแบ่งฝ่ายกันนะทั้งที่มันเป็นพวกเดียวกันนะไปยุฝั่งนู้นยุฝั่งนี้เพื่อให้สองฝ่ายที่เป็นมนุษย์เนี่ยทำสงครามกันลุกขึ้นมาฆ่ากันเองโดยใช้วิญญาณของมอดที่เป็นสัตว์ร้ายเป็นตัวนำไม่ให้มนุษย์เข้าถึงความรักให้เข้าถึงแต่ความร้ายทำให้เกิดศึกสงครามกันบนโลกแล้วก็รวยเพราะค้าอาวุธยึดกลุ่มอำนาจอยู่ในมืออำนาจทางการเงินอำนาจทางการเศรษฐกิจการคลังอำนาจมืดทางด้านจิตวิญญาณยึดครองทั้งหมดแม้กระทั่งทางจิตวิญญาณก็คือผ่านองค์กรทางศาสนามนุษย์โลกที่โง่ๆง่ายๆไม่รู้ว่ามีอะไรต่อมีอะไรอีกเยอะแยะไปหมดมัวแต่กินขี้ปี้นอนถูกเขาเอามาหลอกล่อแหมมีความสุขเห็นไหมโลกขาดแก๊สออกซิเจนโลกวิบัติไหมครับวิบัติแน่นอนเพราะต้นไม้ต้องใช้ออกซิเจนมนุษย์ก็ต้องใช้ออกซิเจนสัตว์ก็ต้องใช้ออกซิเจนวิบัติแน่นอนมนุษย์ก็วิบัติถ้าขาดออกซิเจนใช่ไหมนกเห็นไหมบินมาอยู่ดีตกหลุมอากาศไม่ใช่หลุมอากาศเบาๆออกซิเจนก็ไม่มีอยู่ๆหายจ้อยเสียสมดุลเลยเพราะสมองของมันเนี่ยเวลาขาดก๊าซออกซิเจนมันก็ไม่ต่างมนุษย์จะง่วงเหงาหาวนอนทั้งวันถ้าสมองขาดออกซิเจนใช่ไหมนกเห็นไหมบินมาอยู่ดีตกหลุมอากาศไม่ใช่หลุมอากาศเบาๆออกซิเจนก็ไม่มีอยู่ๆหายจ้อยเสียสมดุลเลยเพราะสมองของมันเนี่ยเวลาขาดก๊าซออกซิเจนมันก็ไม่ต่างมนุษย์จะง่วงเหงาหาวนอนทั้งวันถ้าสมองขาดออกซิเจนใช่ไหมนกเห็นไหมบินมาอยู่ดีตกหลุมอากาศไม่ใช่หลุมอากาศเบาๆออกซิเจนก็ไม่มีอยู่ๆหายจ้อยเสียสมดุลเลยเพราะสมองของมันเนี่ยเวลาขาดก๊าซออกซิเจนมันก็ไม่ต่างมนุษย์จะง่วงเหงาหาวนอนทั้งวันถ้าสมองขาดออกซิเจนก็ค่อยดื่มน้ำบริสุทธิ์นะไม่ใช่น้ำสีหรือน้ำที่ใส่หลุมอากาศเบาๆออกซิเจนก็ไม่มีอยู่ๆหายจ้อยเสียสมดุลเลยเพราะสมองของมันเนี่ยเวลาขาดก๊าซออกซิเจนมันก็ไม่ต่างมนุษย์จะง่วงเหงาหาวนอนทั้งวันถ้าสมองขาดออกซิเจนก็ค่อยดื่มน้ำบริสุทธิ์นะไม่ใช่น้ำสีหรือน้ำที่ใส่ลงอากาศเบาๆออกซิเจนก็ไม่มีอยู่ๆหายจ้อยเสียสมดุลเลยเพราะสมองของมันเนี่ยเวลาขาดก๊าซออกซิเจนมันก็ไม่ต่างมนุษย์จะง่วงเหงาหาวนอนทั้งวันถ้าสมองขาดออกซิเจนก็ค่อยดื่มน้ำบริสุทธิ์นะไม่ใช่น้ำสีหรือน้ำที่ใส่งงแล้วยุ่ยให้เราเนี่ยมีจิตบอดจิตบาปเพื่อจะทำให้สนามแม่เหล็กโลกและออกซิเจนในโลกเราเนี่ยน้อยลงแล้วทำให้สนามแม่เหล็กโลกเนี่ยวิกฤตพวกมันก็เข้ามาแทรกแซงแทรกซึมในระบบโลกได้ง่ายๆนึกออกไหมครับเพราะว่าสนามแม่เหล็กโลกนี่แหละเวลาอุกกาบาตมันพุ่งผ่านลงมาเนี่ย60,000 กิโลเมตรกว่าจะถึงพื้นโลกก้อนรัศมีประมาณครึ่งกิโลเมตรหรือ1 เมตรก้อนยาวๆประมาณ1 กิโลเมตรไม่ใช่1 เมตรมันจะถูกเผาไหม้หมดอ่ะหรือเหลือเป็นก้อนฐานเล็กนิดเดียวแล้วตกลงมายังโลกเพราะมันเสียดสีกับสนามแม่เหล็กโลกที่

บิดาใช้คำว่าเป็นเหมือนรั้วที่แข็งแกร่งแต่ถ้ามนุษย์เรารักกันไม่ได้ให้อภัยกันไม่เป็นแล้วโง่ง่ายไปเชื่อตามอดซิบหายแน่นอนท่านจะเห็นจานบินเยอะแยะไปหมดท่านจะเห็นอุกกาบาตตกตรงนั้นตกตรงนี้ที่เราค่อยๆเอาขึ้นให้ท่านโชว์ให้ท่านเห็นแต่เราไม่พูดอะไรแต่เราแสดงให้เห็นว่าเนี่ยโลกกำลังวิกฤตเกิดแผ่นดินไหวตรงนั้นตรงนี้อย่างเดี๋ยวเราค่อยมาเล่าอีกว่าทำไมโลกถึงต้องเกิดแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวแต่ละครั้งมันเกิดจากอะไรเป็นยังไงท่านยังไม่รู้ว่าท่านไม่รู้อะไรที่ท่านต้องรู้อีกเยอะสนามแม่เหล็กโลกวิกฤตเข้าใจนะพวกนั้นน่ะยกเว้นพี่เพียเดียนที่มีรูปลักษณ์มายาเหมือนสัตว์และคล้ายมนุษย์แต่กำยำล่ำสันหน้าตาไม่หล่อไม่สวยเป็นพวกที่มาจากดวงดาวหรือกาแล็กซีที่เขาเรียกว่ากาแล็กติกที่มันมีอำนาจแม่เหล็กโลกต่ำเพราะมีอำนาจพอมีอำนาจแม่เหล็กโลกต่ำมันจะมีดีหนึ่งเสียหนึ่งครับดีหนึ่งก็คือมันจะฉลาดมากเพราะตาที่สามของมันไม่ถูกปิดกั้นด้วยอำนาจแม่เหล็กโลกที่มีความเข้มหรือมีความถี่สูงเพราะมันจะฉลาดเป็นกรดเลยมันจะคุยกันกับจิตวิญญาณคุยกับพวกผีในมิติพวกนั้นได้ด้วยเพราะตาที่สามมันแง้มนี่ที่พูดเนี่ยมันตรงข้ามกับมนุษย์นึกภาพออกไหมแต่ข้อเสียที่มีอำนาจแม่เหล็กสนามแม่เหล็กของดาวของพวกมันอะน้อยมันมาอยู่ในระบบโลกเรานานไม่ได้มันต้องเข้าออกเพราะมันไม่สามารถพกเอาสนามแม่เหล็กดาวของมันที่เหมาะสมกับกายหยาบของมันอะไม่สามารถพกพาเข้ามาในระบบโลกได้มนุษย์เหมือนกันนะแต่อยากจะไปอยู่ดาวอังคารต้องเอาสนามแม่เหล็กโลกติดตัวไปด้วยนะเธอไม่งั้นเธออยู่ไม่ได้หรอกตายเชื่อเรานั้นแหละจะพกเอาสนามแม่เหล็กโลกไปด้วยพกไปยังไงนะไม่ใช่พกกระติกน้ำนะพกเมียไปด้วยเหรอยังพกไปได้นะพกผัวไปด้วยเหรอเนี่ยพกได้แต่พกสนามแม่เหล็กโลกสงสัยจะยากเนี่ยโลกาวิบัติเพราะสนามแม่เหล็กโลกวิกฤตพอวิกฤตปั๊บเนี่ยคนก็จะเห็นผีแล้วคนก็จะดูเหมือนฉลาดอะเพราะสามารถมองเห็นในมิติที่3มิติที่4ก็คือมิติของจิตวิญญาณเนี่ยไอ้คนคนนั้นจะมองเห็นได้ยินเสียงผีคุยกันไม่ใช่คนคุยนะพวกผีคุยกันได้เห็นอะไรบางอย่างที่อยู่เบื้องหลังมิติโลกด้วยบังเอิญไม่ใช่ by choose by chance เป็นโอกาสที่ฟลุกแล้วเห็นแต่สนามแม่เหล็กมันวิกฤตไม่ใช่วิกฤตตลอดดาวตกก็จะตกเยอะนกหลงฟ้าปลาหลงน้ำสนามแม่เหล็กวิกฤตก็ดินฟ้าอากาศพายุแม่เหล็กในสนามแม่เหล็กบนก้อนเมฆทุกอย่างในบรรยากาศของโลกก็จะวิกฤตตามไปด้วยนึกออกไหมสองนะไม่ต้องพูดมากยังไม่ยอมเจาะไม่ยังไม่เจาะลึกเอาแค่ให้รู้แค่เป็นกระสายนะครับโลกาวิบัติประการที่สามคือเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงโลกาวิบัติเนี่ยจะเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงภัยธรรมชาติก็มาจาก2 อย่างอีกอย่างหนึ่งมอดแกล้งทำอย่างที่2มอดกับมนุษย์ถูกทำโปรดฟังอีกครั้งภัยธรรมชาติที่รุนแรงเกิดจากการที่1มอดเป็นผู้กระทำ2มอดเป็นผู้ที่ถูกกระทำเราไม่ลงลึกนะครับแค่บอกนั้นมนุษย์อยู่ตรงกลางหันไปทางนิมอดไม่รู้เรื่องหันมาทางมนุษย์ที่พระบิดาสื่อมากูก็ไม่เข้าใจอะไรวะเนี่ยกูอยู่ตรงกลางเนี่ยเดี๋ยวสติเสียเลย ประการที่4โลกาวิบัติที่มนุษย์จะต้องวิบัติไปด้วยคือเกิดโรคร้ายระบาดโควิด-19 โอเคนี่คือโรคร้ายที่พวกเราเรียกว่าเป็นยุคสงครามเชื้อโรคไม่ใช่สงครามระหว่างมอดกับมอดเป็นสงครามระหว่างมนุษย์กับเชื้อโรคมอดไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเราเพราะมันคนละชั้นน่ะเราชั้นต่ำกว่าเขาและมันก็จะไปแบบนี้เรื่อยๆตราบใดที่มนุษย์ยังโง่อยู่และถูกหลอกอยู่สถานการณ์เกี่ยวกับโรคร้ายระบาดไม่ว่าจะเป็นโรคใหม่มาหรือโรคเก่าที่มันรักษายากมากขึ้นทำให้คนเสียชีวิตมากขึ้นอะไรพวกนี้ทำให้คนกลัวมากขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งมันต้องเกิดเพราะมนุษย์เรายังไม่รู้ตัวอยู่ทุกวันนี้มนุษย์โลกยังไม่ได้สติทางวิญญาณอะไรเลยว่าขณะนี้ภัยมาจ่ออยู่ที่รูจมูกตัวเองแล้วแต่ไม่เคยมีสติทางวิญญาณยังอุตริอยู่
ยังไปตกเป็นเครื่องมือของมอดมารอยู่ทั้งที่ตัวเองไม่ได้รับค่าตอบแทนอะไรเลยครับถูกมันหลอกทั้งนั้นมันจำไว้นะว่าพวกเขาพวกชั่วๆนะที่ดีๆก็มีพวกชั่วๆก็คือพวกสัตว์ร้ายที่พูดได้ท่านจำไว้ครับมอดมารเนี่ยพวกสัตว์ร้ายที่พูดได้ฉลาดเป็นกรดเหนือกว่ามนุษย์อีกพวกเขาพัฒนาตัวเขาเองมาตลอดวิบัติของมนุษย์อย่างต่อมาอย่างที่6จิตวิญญาณวิบัติจิตวิญญาณวิบัติพี่น้องครับ1เป็นมนุษย์ไม่สำเร็จถ้าจิตวิญญาณวิบัติมนุษย์คนนั้นก็จะเป็นจิตวิญญาณนั้นก็จะเป็นมนุษย์ไม่สำเร็จคือเป็นคน2มิติแล้วไม่สำเร็จเพราะจิตวิญญาณวิบัติจิตวิญญาณวิบัติก็คือเสื่อมรักไม่ได้ให้อภัยไม่เป็นจิตหยาบไม่สามารถเข้าถึงจิตวิญญาณแก่นแท้ของตัวเองได้นี่เรียกว่าจิตวิญญาณวิบัติแล้วมาเกิดได้วิบัติแล้วเสียชาติเกิดแล้วประการที่2ช่วยค้ำจุนโลกไม่ได้ภารกิจในการใช้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกเป็นภารกิจของจิตวิญญาณที่จิตหยาบมีหน้าที่อย่างเดียวต้องปลดปล่อยจิตวิญญาณตัวเองที่ถูกขังอยู่ให้เป็นอิสระแล้วให้จิตวิญญาณออกมาสั่นสะเทือนร่วมกันกับจิตหยาบของตัวเองเพื่อทำหน้าที่ใช้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกได้คือใช้ขันห้าได้เพื่อหมุนธรรมจักรถ้าจิตวิญญาณวิบัติเพราะจิตหยาบเข้าถึงไม่ได้หรือจิตวิญญาณถูกทำให้เสื่อมเสื่อมพลังเสื่อมบารมีเสื่อมสมดุลเสื่อมเหล่านี้จิตวิญญาณก็จะไม่สามารถทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณที่ขันอาสาพระบิดามาเกิดเป็นมนุษย์โลกได้วิบัติไหมครับทำมาแล้วทำหน้าที่ไม่ได้เมื่อเราจ้างคนงานมาทำงานที่บริษัทเราโรงงานเราแต่คนงานคนนี้จ้างมาแล้วมันทำงานให้เราไม่ได้ในหน้าที่ที่เราจ้างมันมาและจ่ายเงินเดือนให้กับมันเมื่อมันทำไม่ได้ท่านจะจ้างมันต่อไปไหมล่ะครับก็ต้องเอาออกหรือไล่ออกเชิญออกถูกไหมนี่แหละจิตวิญญาณของท่านก็เหมือนกันก็ต้องถูกเชิญออกแต่เชิญออกแล้วต้องกลับมาให้อีกนะเพราะมันหลุดพ้นไม่ได้ต้องกลับบ้านนะถึงจะเรียกว่าหลุดพ้นถึงจะจบหน้าที่จบภารกิจประการที่3เกิดอาการหลงมิตินี่แหละจึงต้องมีนรกจิตวิญญาณวิบัติเลยต้องไปถูกทรมานในนรกรวมทั้งพี่พรีเอเดียนด้วยคือพี่พรีเอเดียนที่เป็นแม่นมนะไม่ใช่พรีเอเดียนที่เป็นรูปธรรมที่มีกายหยาบได้นี่พี่พรีเอเดียนที่เป็นรูปธรรมที่เป็นพลังงานที่เป็นไข่ขาวห่อหุ้มไข่แดงไว้ โดยมีเปลือกนอกคือเมคบาแล้วก็เร้นอยู่ในกายหยาบของมนุษย์เกิดอาการหลงมิติถ้าทั้งกชาติที่เกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งชาติเนี้ยเต้นสั่นสะเทือน3ชาติเป็นบันได3ขั้นขึ้นๆลงๆอยู่เนี้ยโลภะโทสะโมหะโลภะโทสะโมหะโมหะโลภะโทสะโทสะโลภะโมหะโมหะโลภะโทสะเต้นขึ้นเต้นลงอย่างเงี้ยครับแล้วจิตวิญญาณของท่านที่เป็นตัวตนแก่นแท้จะไม่พลอยสั่นสะเทือนไปตามคือเพี้ยนไปตามได้หรือครับถ้าเป็นอย่างนั้นมันต้องสั่นสะเทือนตามแล้วมันเพี้ยนพอจิตหยาบจิตหยาบตายไปแล้วจิตวิญญาณก็ต้องละกายสังขารไว้จิตหยาบไม่ได้ไปด้วยไอ้ตัวเพี้ยนแต่จิตวิญญาณต้องรับเอาความชำนาญหรือผลกรรมที่จิตหยาบของตัวเองกระทำไว้ก่อไว้ตอนยังเป็นมนุษย์อยู่ต้องเอาไปทั้งหมดเมื่อเอาไปหมดก็แปลว่าจิตวิญญาณก็ต้องเต้นจังหวะ3ชาไปด้วยยืนเฉยๆเนี่ยก็เต้นแต่3ชาสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่สูงนิ่งๆด้วยคลื่นของความรักเนี่ยความรักเนี่ยความรักในจิตมันจะสั่นสะเทือนนิ่งๆนะอยู่นิ่งๆไม่ได้มันก็เต้น3ชา3ชาอยู่นั่นไม่สุภาพไม่สำรวมพูดง่ายก็จะต้องส่งไปลงนรกเพื่อดัดสันดานจิตวิญญาณที่เสียสมดุลให้คืนสู่สภาวะสมดุลที่เป็นปกติแล้วค่อยส่งจิตวิญญาณนั้นกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เนี่ยการมีภพชาติเกิดขึ้นตรงนี้ครับแต่ไอ้มอดหลอกมนุษย์ให้กลัวการมีภพชาติทั้งที่การมีภพชาตินั้นเป็นโอกาสของจิตวิญญาณที่จะเรียนรู้ยกระดับตัวเองและก็ชำระตัวเองเพื่อที่จะทำหน้าที่ของพระบิดาให้สำเร็จแล้วกลับบ้านได้อย่างสง่างามแต่ไอ้มอดหลอกเวียนว่ายตายเกิดนะแต่มันก็ยังทุกข์กระหว่างยังมีชีวิตอยู่ก็ปลอบใจตัวเองว่าเวียนว่ายตายเกิดเป็นของธรรมดาเวียนว่ายตายเกิดเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ใครๆเกิดมาแล้วต้องแก่เจ็บตายเมื่อเกิดแล้วต้องแก่เจ็บตายด้วยการทางนั้นเนี่ยพอคิดอะไรไม่ออกก็ให้ปลงอนิจจังอนิจจังวัฏสังขาราเห็นไหมถูกหลอกทุกเรื่องเกิดอาการหลงมิตินะต้องส่งลงนรกจิตวิญญาณเดือดร้อนนะต้องไปถูกทำร้ายไปถูกอะไรทรมานอย่างเงี้ยประการที่4คือหลุดพ้นกลับบ้านไม่ได้ถามว่าจิตวิญญาณเนี่ยรู้ว่าตัวเองมาเกิดเป็นมนุษย์ทำอะไร
แต่ตอนที่ท่านเป็นมนุษย์น่ะท่านไม่รู้เพราะท่านเป็นจิตหยาบตัวท่านน่ะเป็นจิตหยาบไม่ใช่จิตวิญญาณท่านเลยไม่รู้เพราะจิตวิญญาณเนี่ยถูกกั้นไว้ไม่ให้สามารถจะติดต่อสื่อสารกับท่านได้จะสื่อสารติดต่อได้ก็ต้องว่าจิตหยาบคือตัวท่านนั่นแหละหมุนธรรมจักรสำเร็จรักได้ให้อภัยเป็นเมื่อนั้นจิตหยาบกับจิตวิญญาณจะเป็นหนึ่งเดียวกันท่านจะได้รู้อะไรที่จิตวิญญาณของท่านรู้แต่ท่านไม่รู้มาก่อนอีกเยอะเลยเพราะท่านเข้าถึงจิตวิญญาณท่านไม่ได้และที่สำคัญที่สุดก็คือท่านจะหลุดพ้นกลับบ้านไม่ได้จิตวิญญาณวิบัติเพราะจิตวิญญาณนั้นยังมีผลกรรมที่จิตหยาบก่อเอาไว้ให้ที่ต้องรับผิดชอบต้องชดใช้ต้องแก้ไขเห็นไหมฮะก็หลุดพ้นกลับบ้านไม่ได้ถ้าจะกลับบ้านได้แปลว่าต้องไม่มีผลกรรมค้างคาจิตวิญญาณนั้นต้องบริสุทธิ์และต้องไม่เสียสมดุลไม่ก่อกรรมใหม่สามารถแก้ไขกรรมเก่าได้จนหมดสิ้นได้แปลว่าอะไรฮะแปลว่านิพพานกิเลสนิพพานตัณหานิพพานราคะจริตนิพพานอารมณ์ขยะนิพพานได้สิ้นซึ่งต้องนิพพานสิ่งเหล่านี้ก่อนตายไม่ใช่ตายแล้วไปนิพพานเข้าใจยังครับที่เป็นเพราะที่มันเป็นอยู่อย่างเงี้ยที่ท่านบอกว่าตายแล้วนิพพานแปลว่าไม่กลับมาเกิดอีกเพราะถูกไอ้มอดมันหลอกอีกครับถูกไอ้มอดมันหลอกอีกครับหลอกใครหลอกผ่านใครผ่านคนนำทางตาบอดมันหลอกให้มนุษย์เราเนี่ยไฟต่ำไม่ให้ไฟสูงแล้วเห็นว่าไปสูงแล้วใช่ไหมไปล่องลอยเป็นเทพเทวดาตรงนั้นมันก็ไปยุ่งเพราะมันรู้ว่ามันหัวเราะเยาะหลงทางเป็นลอยค้างอยู่ตรงนั้นมันเลยไม่ไปยุ่งรออย่างเดียวจิตวิญญาณรูปธรรมของเทพเทวดาองค์ไหนลอยไปสูงสุดได้มันหลุดพ้นไม่ได้อยู่แล้วพอสูงสุดปั๊บกล่องพลังงานจิตวิญญาณจะเป็นกล่องพลังงานมันจะว่างไปจากทุกสิ่งเลยครับเพราะว่ามันพยายามจะทำให้จิตว่างจิตสว่างพอเห็นว่าว่างแล้วปั๊บเนี่ยเขาก็ระเบิดทิ้งเลยก็กลายเป็นอนุภาคของพลังงานหรืออนูของพลังงานที่แตกตัวกระจัดกระจายนึกออกไหมแต่แทนที่จะให้ลอยไปหาพระบิดาแตกแล้วนะถูกทำลายทิ้งคือแตกระเบิดพวกมันก็จะเอามาดูดเอามารวมกันเอามาใช้ประโยชน์นึกออกไหมเอามา reuseแสดงว่าพวกท่านน่ะไม่ใช่เป็นของพระเจ้าแล้วเป็นของซอร์สและเป็นของครีเอเตอร์ที่ไม่ใช่พระเจ้าแล้วนะเราไม่พูดมากนะพูดแค่นี้พี่ๆน้องๆครับวิบัติของมนุษย์คืออะไรคือมนุษย์มีองค์ประกอบบางอย่างที่บกพร่องจนก่อกรรมดีไม่ได้นี่คือสิ่งที่เราทบทวนให้ท่าน 1. จิตหยาบวิบัติเขาอธิบายไปแล้ว 2. กายสังขารวิบัติ 3. ปัญญาวิบัติ4ธรรมวิบัติ5โลกาวิบัติ6จิตวิญญาณวิบัติทั้งหมดมี6อย่างที่เรากล่าวมาตั้งแต่ต้นทีนี้มีคำถามว่าแล้วเหตุแห่งวิบัติอ่ะสาเหตุแห่งวิบัติอ่ะมันเกิดจากอะไรมาดูกันท่านจะได้รู้ว่าเหตุมาจากอะไรจะได้ป้องกันที่เหตุ1ไม่รู้เรื่อง เพราะไม่รู้เรื่อง2ไม่รู้ราว3เพราะท่านไม่รู้เรียนไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวไม่รู้เรียนเหตุแห่งวิบัติอ่ะเรามาดูกันทีละข้อเหตุแห่งวิบัติข้อแรกเพราะมนุษย์คนนั้นๆน่ะไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องในสิ่งที่ตัวเองต้องรู้อย่างเช่นเขาบอกว่าอย่าดับขันธ์5แต่ไอ้มอดหลอกว่าต้องดับขันธ์5และบอกว่าขันธ์5คืออัตตาตัวตนถ้าท่านสามารถที่จะไม่ทุกข์ได้ขณะมีชีวิตอยู่แสดงว่าท่านดับขันธ์5ได้สิ้นแล้วเพราะตัวอัตตาไม่มีตัวอัตตาคือตัวที่จะบอกท่านว่าทุกข์หรือไม่ทุกข์เนี่ยคือคำสอนของมอดมันแปลกๆมั้ยครับเราถามนะเราถามถ้าท่านบอกว่าท่านไม่ทุกข์แล้วแสดงว่าท่านดับอัตตาแล้วตัวท่านไม่มีท่านกลายเป็นอนัตตาแปลว่าไม่มีตัวตนแล้วสรุปกันอย่างนี้นะแล้วเราถามท่านสิว่าไอ้ตัวที่มันบอกท่านว่าอัตตามีหรืออัตตาไม่มีหรือจะพูดอีกอย่างให้มันตรงก็คือมีทุกข์หรือสิ้นทุกข์ไม่มีทุกข์แล้วมันเป็นตัวเดียวกันหรือเปล่าครับตัวที่บอกว่าทุกข์หรือไม่ทุกข์อ่ะมันตัวเดียวกันหรือเปล่าท่านพยายามฝึกจิตจนกระทั่งนิ่งสงบอยู่กับทุกข์ก็สุขได้หรือไม่ทุกข์เลยเพราะมันชินน่ะนั่งนานใช่ไหมท่านก็มีตัวรู้ตัวหนึ่งว่ากูไม่ทุกข์แต่ไอ้ตัวรู้พระบิดาสร้างให้ไอ้ตัวรู้ที่บอกว่ากูไม่ทุกข์อ่ะมันก็สามารถบอกได้ว่ากูทุกข์ใช่ไหมครับแล้วถามว่าถ้าอัตตาตรงนั้นมันยังอยู่เนี่ยและนั่งนานใช่ไหมท่านก็มีตัวรู้ตัวหนึ่งว่ากูไม่ทุกข์แต่ไอ้ตัวรู้พระบิดาสร้างให้ไอ้ตัวรู้ที่บอกว่ากูไม่ทุกข์อ่ะ
มันก็สา

ามารถบอกได้ว่ากูทุกข์ใช่ไหมครับแล้วถามว่าถ้าอัตตาตัวนั้นมันยังอยู่เนี่ยและนั่งนานใช่ไหมท่านก็มีตัวรู้ตัวหนึ่งว่ากูไม่ทุกข์แต่ไอ้ตัวรู้พระบิดาสร้างให้ไอ้ตัวรู้ที่บอกว่ากูไม่ทุกข์อ่ะมันก็สามารถบอกได้ว่ากูทุกข์ใช่ไหมครับแล้วถามว่าถ้าอัตตาตัวนั้นมันยังอยู่เนี่ยและจะเพื่อให้สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกมอบให้กับโลกประเภทอะไรอย่างอิสระใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาบอกท่านแล้วที่ผ่านมาในอดีตชาติพระศาสดาก็ไม่ได้บอกท่านคนนำทางมันก็เป็นเครื่องมือของมอดมารไปหมดแล้วมันตาบอดไปหมดแล้วไม่มีใครบอกท่านไม่มีใครบอกท่านเพราะเขาไม่รู้นะหรือนะเนี่ยอย่างแรกก่อนไม่มีใครบอกให้รู้อย่างที่สองไม่มีใครรู้ที่จะบอกท่านได้หนึ่งไม่มีใครบอกให้ท่านรู้สองไม่มีใครรู้และจึงไม่สามารถบอกท่านได้นึกภาพออกไหมผู้รู้อย่างเราเนี่ยอยู่ในข้อสองครับผู้รู้อย่างเราแล้วมาบอกข้อหนึ่งมีผู้รู้เหมือนกันแต่ผู้รู้นั้นไม่บอกท่านท่านเลยไม่รู้ท่านเลยไม่รู้เรื่องเราไม่พูดถึงว่าท่านสนใจหรือไม่สนใจนะและประการที่3ไม่มีใครเลยในสังคมของท่านทำไมเพราะท่านปลีกวิเวกไปอยู่คนเดียวไงจะไปสวรรค์คนเดียวคนในสังคมในโลกนี้เขาที่รู้และอยากบอกท่านก็มีไม่ใช่มีแต่เฉพาะไอ้ที่รู้และไม่ยอมบอกท่านเพราะท่านไม่เป็นมิตรกับเขาหรือท่านไม่ใส่ใจที่จะเรียนรู้ใช่ไหมแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือท่านทิ้งสังคมไปกะจะสำเร็จหลักสูตรคนเดียวห้องเรียนโรงเรียนโลกโรงเรียนโลกมีตัวกูเป็นครูใหญ่คนเดียวและตัวกูเป็นครูใหญ่ที่สอนนักเรียนก็คือสอนตัวกูเองอยู่คนเดียวโรงเรียนตั้งใหญ่มีตัวเองเป็นทั้งครูและเป็นทั้งนักเรียนไม่มีคนอื่นในสังคมจึงไม่รู้เรื่องพอเข้าใจความหมายนะไม่รู้เรื่องนะต่อมาสาเหตุแห่งวิบัติประการที่2คือไม่รู้ราวเรื่องต้องคู่กับราวแต่ไม่รู้เรื่องตะเกียมาจากตรงนั้นไม่รู้ราวก็คือหนึ่งได้ยินแต่เขาเล่าว่าได้ยินแต่เขาเล่าว่าท่านเลยไม่รู้รายละเอียดแปลว่าไม่รู้ราวว่าความเป็นมาความเป็นไปของเรื่องที่ถ้าท่านไม่รู้แล้วมันทำให้เกิดวิบัติอะไรพวกเนี้ยท่านรู้แต่ได้ยินแต่เขาเล่าว่าปะติดปะต่อไม่ได้หรือบางทีเพราะไม่สนใจไม่เหมือนคืนนี้ที่ท่านฟังพระบิดาทรงเมตตาพวกท่านสื่อพระโอวาทมาแล้วกล่าวอย่างต่อเนื่องไม่ยอมตัดไปตอน2 ตอน 3หรือภาค 2 ภาค 3ในเสาอื่นเอามันให้จบในเสาเดียวเนี่ยเพราะมีเรื่องต้องสอนอีกเยอะไม่ต้องกลัวว่าหมดพุงหรอกพระบิดาทรงบอกว่ามีที่เหลือจากที่พระพุทธองค์ทรงหยิบมาจากในป่าเอามาสอนพวกท่านนะใบไม้ยังเหลืออีกเต็มป่าเลยมากกว่าที่พระพุทธองค์หยิบมาสอนพวกท่านอีกครับพระองค์บอกว่าไม่ต้องกังวลใจ 1. ได้ยินแต่เขาเล่าว่าเลยไม่รู้ราว 2. ไม่ใส่ใจที่เขาเล่ามาพอไม่ใส่ใจที่เขาเล่ามาการตั้งคำถามเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเงี้ยมันยังไม่มีแค่ฟังเฉยๆฟังแต่ไม่ได้ยินเพราะไม่ได้ใส่ใจเลยไม่รู้เรื่องราวไม่รู้ต้นสายไม่รู้ปลายเหตุอะไรแบบนั้นนะประการที่3ไม่รู้ราวเพราะท่านไม่เชื่อว่าที่ท่านได้ยินเขาพูดเขาคุยให้ฟังเนี่ยมันเป็นความจริงท่านไม่เชื่อว่าเป็นความจริงเหมือนฟังเราสื่อพระโอวาทในคืนนี้อาจารย์ปริญญามันพูดของมันเองเพ้อเจ้อที่พระเที่ยวหลอกว่าสื่อกับพระเจ้าเราถามท่านสิครับว่าตัวท่านเองเนี่ยมีครูบาอาจารย์เหมือนกันไม่ใช่หรอฮะบางครูบาอาจารย์บางคนในความเป็นมนุษย์อาจจะเรียนมาสูงกว่าเราเนี่ยเป็นด็อกเตอร์ด็อกเซอร์อะไรทั้งหลายเราไม่ได้เป็นด็อกเตอร์ด็อกเซอร์เขาหรอกเราเป็นด็อกเตอร์ของจิตจักรวาลถามสิว่าผู้คนพวกนั้นเคยพูดเรื่องพวกนี้ให้ท่านฟังหรือเปล่าและคนที่เขาบอกเขาครบมอดครบมนุษย์ต่างดาวครบเอเลี่ยนอะไรพวกนี้เขาเคยพูดเรื่องนี้ให้ท่านฟังป่ะในความจริงอีกด้านหนึ่งของมอดเขาเคยพูดไหมก็ไม่เคยเพราะเขาไม่รู้ไงเขารู้เฉพาะด้านที่ถูกเปิดเผยให้รู้แล้วรู้เฉพาะด้านที่เขาสนใจใช่ไหมถ้าเราจะสรุปได้ว่าเชื่อถือได้หรือไม่ได้มันต้องฟังหลายหูฟังจากหลายที่หลายแหล่งฟังมาจากหลายคนไม่ใช่พอฟังข้างเดียวปั๊บสรุปเลยเชื่อเลยไม่เชื่อว่าเป็นความจริงจึงขาดการใส่ใจขาดความสนใจ

แล้วก็ไม่ใฝ่ที่จะรู้ต่อไปนี่คือไม่รู้ราวเหตุแห่งวิบัติประการที่สามพี่น้องไม่รู้เรียนก็คือไม่รู้เรียนรู้ครับที่ไม่รู้เรียนรู้จนทำให้มนุษย์วิบัติเพราะบางสิ่งที่มนุษย์ต้องใช้นั้นวิบัติก็คือ1ยึดติดความรู้เดิมยึดติดกับความรู้เดิมที่ตัวเองมีอยู่ไม่ยอมที่จะสนใจศึกษาเรียนรู้ความรู้ใหม่ด้วยปัญญาที่ตัวเองมีไม่เปิดโอกาสให้ตัวเองได้ศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมไม่รู้จะไปเสียหายตรงไหนถ้าเราเรียนรู้ในเรื่องที่เรารู้อยู่แต่อยู่ในมุมที่ตรงกันข้ามมันกลับจะยิ่งทำให้เราฉลาดมากขึ้นได้ซ้ำจะได้เปรียบเทียบว่าที่เราเชื่ออยู่ในความรู้เดิมนั้นกับไอ้เรื่องเดิมเนี่ยแต่เป็นความรู้ใหม่ๆเนี่ยนะอันไหนมันน่าจะ maybe อันไหนมันอาจจะมันน่าจะถูกต้องและเป็นจริงมากกว่ากันนี่คือคนที่ฉลาดเรียนรู้แต่ถ้าปิดกั้นเลยยึดติดกับความรู้เดิมความเชื่อเดิมๆเราก็ไม่มีอะไรใหม่เราก็ไม่มีการก้าวหน้าถูกไหมประการที่สองยึดติดครูคนเดียวครูของมนุษย์โลกถ้าเป็นในทางสัจธรรมทางศาสนาก็คือพระศาสดาไม่รู้ใครสอนให้นับถือศาสดาพระองค์เดียวนับถือยอมรับพระศาสดาพระองค์ใดศาสนาใดแล้วจะปฏิเสธพระศาสดาและพระศาสนาที่สูงส่งเช่นเดียวกันที่เป็นศาสดาอื่นศาสนาอื่นรักพ่อแล้วจะยึดติดแต่พ่อจะไม่เอาอีแม่นะเหมือนกันนะทั้งที่พ่อกับแม่นี่สำคัญไหมสำคัญทั้งคู่พระศาสดาสำคัญทุกพระองค์ทรงมีคุณูปการที่ยอดเยี่ยมแก่ชาวโลกทั้งนั้นนี่ดันทะลึ่งกูชอบองค์นี้กูจะเอาแต่องค์นี้พระองค์อื่นกูไม่เอาเผลอๆกูก้าวล่วงด้วยซ้ำเนี่ยถามว่ามนุษย์เราเนี่ยเป็นไปได้ไงนี่ก็คือการใช้จิตมารจิตมอดซึ่งถูกตัดแต่งพันธุกรรมไว้และถูกปิดกั้นเอาไว้ให้โง่ง่ายจึงหลงทางประการที่3คือยึดติดตำราเล่มเดียวไปไหนมาไหนก็หิ้วแต่พระคัมภีร์อยู่เล่มเดียวมนุษย์เราจะเก่งได้ไหมจะฉลาดได้ไหมจะรอบรู้ได้ไหมแค่คัมภีร์เล่มเดียวทำให้มนุษย์เราเป็นอย่างนั้นได้หรอจะรู้มากต้องอ่านเยอะรู้มากต้องฟังเยอะจะฉลาดล้ำลึกฉลาดได้ทุกแขนงต้องมีครูหลายคนเพราะครูแต่ละคนก็ชำนาญกันคนละแขนงไม่ใช่ครูคนเดียวสามารถสอนได้ทุกสรรพวิชายกเว้นชั้นมัธยมประถมโรงเรียนประเทศไทยเท่านั้นนะครับครูชั้นประถมสอนได้ทุกวิชาโรงเรียนมัธยมต้นก็สอนได้ทุกวิชามีแต่ประเทศไทยประเทศเดียวพี่น้องครับประเทศอื่นไม่มีเขาจะดูเลยว่าเด็กนักเรียนน่ะมีแนวโน้มว่าจะฉลาดไปทางไหนเขาจะมีการทดสอบมีการพิสูจน์แล้วเขาก็จะจัดหลักสูตรให้เหมาะกับคุณลิตี้คือคุณสมบัติของเด็กคนนั้นประการที่สี่คือยึดติดแต่สิ่งที่ตนคิดยึดติดแต่สิ่งที่ตนคิดกูคิดว่าอย่างเงี้ยกูเชื่อของกูว่าอย่างเงี้ยไม่นับความรู้เดิมครูคนเดียวตำราเล่มเดียวนะเพิ่มมาอีกอย่างนึงดูเหมือนเป็นคนฉลาดคนพวกเนี้ยดูเหมือนเป็นคนฉลาดแต่ยึดติดแต่สิ่งที่ตนคิดยึดติดคือเชื่อกูคิดว่าอย่างเงี้ยกูเชื่อของกูว่าอย่างเงี้ยไม่นับความรู้เดิมครูคนเดียวตำราเล่มเดียวนะเพิ่มมาอีกอย่างนึงดูเหมือนเป็นคนฉลาดคนพวกนี้ดูเหมือนเป็นคนฉลาดแต่ยึดติดแต่สิ่งที่ตนคิดยึดติดคือเชื่อกูคิดว่าอย่างเงี้ยกูเชื่อของกูว่าอย่างเงี้ยไม่นับความรู้เดิมกูคนเดียวตำราเล่มเดียวนะเพิ่มมาอีกอย่างนึงดูเหมือนเป็นคนฉลาดคนพวกนี้ดูเหมือนเป็นคนฉลาดแต่ยึดติดแต่สิ่งที่ตนคิดยึดติดคือเชื่อกูคิดว่าอย่างเงี้ยกูเชื่อของกูว่าอย่างเงี้ยไม่นับความรู้เดิมกูคนเดียวตำราเล่มเดียวนะเพิ่มมาอีกอย่างนึงดูเหมือนเป็นคนฉลาดคนพวกนี้ดูเหมือนเป็นคนฉลาดแต่ยึดติดแต่สิ่งที่ตนคิดยึดติดคือเชื่อความคิดความเชื่อของตนเองมาบังคับให้คนอื่นเขาคล้อยตามเชื่อตามคิดตามพูดตามและทำตามเราใช้คำว่าบังคับหรือจูงใจถ้าคนที่เป็นครูที่แท้จริงไม่ใช่เจ้าลัทธิเขาจะใช้วิธีอธิบายความให้เข้าใจเขาจะช่วยทำให้ความโง่หรือความไม่รู้ของคนที่เขาจะช่วยนั้นมันกระจ่างแปลว่าเขาจะสอนให้คิดเขาจะไม่สอนให้เชื่อบางคนที่ฉลาดฉลาดทำตัวเป็นเจ้าลัทธิเพราะมีนิสัยสันดานแบบนี้ครับพี่น้องครับ
คนที่ไม่รู้เรียนเนี่ยมีคุณสมบัติ4ประการเนี่ยมันก็คือคนที่รู้จริงแต่รู้ไม่จริงรู้จริงแต่ก็รู้ไม่จริงเตรียมตัวให้พร้อมนะฮะถึงบทเรียนบทสุดท้ายบทเรียนพิเศษที่เราพูดไปแต่ต้นชั่วโมงว่าเราจะสอนมนุษย์คนหนึ่งแต่จะสอนพวกท่านที่เป็นศิษย์จิตจักรวาลและฟังรายการคืนนี้อยู่ให้ฉลาดขึ้นด้วยเพราะบังเอิญมันเป็นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าหรือกับองค์จิตจักรวาลหรือกับพระผู้เป็นเจ้าเราขออนุญาตพูดถึงความคิดเห็นของนายคนนี้ครับซึ่งบางทีเขาก็บอกว่านี่คือความคิดเห็นของเขาหรือบางทีเขาบอกเป็นคำถามท่านลองฟังดูนะเราเอาคำถามหรือเอาความคิดของเขาที่มาเขียนอยู่ในเฟซบุ๊กในห้องวิสุทธิปัญญาที่เราขี้เกียจตอบแต่มีลูกศิษย์เราสองคนไปช่วยกันตอบแล้วมันก็ไปมองเราผิดมองพระเจ้ามองพระบิดาผิดจากการที่ได้คำตอบของลูกศิษย์ไปสองคนนั้นซึ่งลูกศิษย์เราทำดีมากเลยนะเพราะไม่ได้ไปด่าเขาแต่พยายามชี้แจงแต่คนนี้ไม่ฟังครับเนี่ยใช้ชื่อเฟซบุ๊กว่าเนี่ยวินเชสเตอร์คงประสิทธิ์ชื่ออังกฤษปนไทยนะชื่อฝรั่งของลูกศิษย์ไปสองคนนั้นซึ่งลูกศิษย์เราทำดีมากเลยนะเพราะไม่ได้ไปด่าเขาแต่พยายามชี้แจงแต่คนนี้ไม่ฟังครับเนี่ยใช้ชื่อเฟซบุ๊กว่าเนี่ยวินเชสเตอร์คงประสิทธิ์ชื่ออังกฤษปนไทยนะชื่อฝรั่งของลูกศิษย์ไปสองคนนั้นซึ่งลูกศิษย์เราทำดีมากเลยนะเพราะไม่ได้ไปด่าเขาแต่พยายามชี้แจงแต่คนนี้ไม่ฟังครับเนี่ยใช้ชื่อเฟซบุ๊กว่าเนี่ยวินเชสเตอร์คงประสิทธิ์ชื่ออังกฤษปนไทยนะชื่อฝรั่งของลูกศิษย์ไปสองคนนั้นซึ่งลูกศิษย์เราทำดีมากเลยนะเพราะไม่ได้ไปด่าเขาแต่พยายามชี้แจงแต่คนนี้ไม่ฟังครับเนี่ยใช้ชื่อเฟซบุ๊กว่าเนี่ยวินเชสเตอร์คงประสิทธิ์ชื่ออังกฤษปนไทยนะชื่อฝรั่งของลูกศิษย์ไปสองคนนั้นซึ่งลูกศิษย์เราทำดีมากเลยนะเพราะไม่ได้ไปด่าเขาแต่พยายามชี้แจงแต่คนนี้ไม่ฟังครับเนี่ยใช้ชื่อเฟซบุ๊กว่าเนี่ยวินเชสเตอร์คงประสิทธิ์ชื่ออังกฤษปนไทยนะชื่อฝรั่งเพราะว่าเขามาแสดงความคิดเห็นในห้องเรียนเราเนี่ยเราถามจริงๆฮะว่านี่เป็นการแสดงความคิดเห็นโดยที่เราสร้างประเด็นเอาไว้ให้มาแสดงความคิดเห็นมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันหรือเปล่ากิจปนไทยนะชื่อฝรั่งเพราะว่าเขามาแสดงความคิดเห็นในห้องเรียนเราเนี่ยเราถามจริงๆฮะว่านี่เป็นการแสดงความคิดเห็นโดยที่เราสร้างประเด็นเอาไว้ให้มาแสดงความคิดเห็นมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันหรือเปล่ากิจปนไทยนะชื่อฝรั่งเพราะว่าเขามาแสดงความคิดเห็นในห้องเรียนเราเนี่ยเราถามจริงๆฮะว่านี่เป็นการแสดงความคิดเห็นโดยที่เราสร้างประเด็นเอาไว้ให้มาแสดงความคิดเห็นมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันหรือเปล่าถามหรือเป็นการอวดความรู้ของตัวเองไม่ได้ถามเราเลยเนี่ยแต่เราขออนุญาตเลยนะไม่ถามแต่กูจะทำตัวแบบโง่ๆนะกูจะตอบพี่น้องฟังนะเผื่อใครมันไปก้าวล่วงพระบิดาเนี่ยกูจะได้ตอบได้เพราะเป็นคำถามที่คนที่เขาปฏิเสธพระเจ้าเนี่ยตั้งแต่สมัยองค์เยซูคริสต์นะสิ้นพระชนม์ไปแล้วจนถึงทุกวันนี้ 2,000 กว่าปีเป็นเพราะไม่มีคนตอบคำถามนี้ให้เขาได้คนพวกนี้ถึงปฏิเสธถึงเนรคุณผู้ให้กำเนิดทางจิตวิญญาณเป็นพ่อเป็นแม่ของตัวเองมาตลอดเพราะไม่มีใครตอบเขาได้เขาเลยคิดว่าเนี่ยกูมีสิทธิ์จะคิดอ่ะแสดงว่าจริงเราก็บอกว่าเด็กทุกคนที่อุบัติขึ้นมาจากช่องคลอดของแม่ตกฟากอะเอาแหวมีใครคนไหนบ้างที่เพิ่งเกิดมาจริงๆแล้วมาแม่งหลายภพชาติแล้วนะเกิดมาเป็นมนุษย์หลายภพชาติแล้วนะบางคนนับภพชาติไม่ถ้วนนะเอาเป็นว่าในภพชาติปัจจุบันเนี่ยพอเอาแหวออกมาเนี่ยมีเด็กทารกคนไหนบ้างที่มีความฉลาดและมีความสามารถพิเศษที่จะรู้แม่งทุกเรื่องรู้ได้ทุกเรื่องเลยมันจะต้องถามอีพออีแม่มันใช่ไหมแม่นี่อะไรพ่อนี่อะไรเมื่อเริ่มพูดได้แต่ตอนยังพูดไม่ได้มันต้องเรียนรู้มันเองนะหัวนมนะหัวนมแม่อยู่ไหนนี่หัวนมขวดนมนะใช้มือจับอะไรยังไงไหนน้ำไหนนมต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองไม่ต้องให้พ่อแม่บอกเพราะยังพูดไม่ได้ยังถามไม่ได้อยากจะกินนมก็ต้องแสดงอาการออกมาถ้าพ่อแม่มันโง่ๆนะมันก็อดใช่ไหมมีใครบ้างที่เพิ่งอุบัติขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่อุบัตินะอุบัติขึ้นมาเนี่ยพระบิดาทรงแสดงให้เห็นว่ามันจะรู้ได้ทุกเรื่องมันต้องเรียนรู้ทั้งนั้นครับแล้วรู้ไหมพระบิดาหรือพระเจ้าในความคิดความเชื่อของคนที่พูดแบบนี้ที่คิดอย่างนี้แสดงว่ามันไปให้นิยามว่าพระเจ้าต้องเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่เป็นผู้ที่รู้ทุกเรื่องสิถ้าเป็นพระเจ้าจริงอ่ะเก่งจริงอ่ะต้องรู้ทุกเรื่องสิ
นั่นน่ะมันเป็นวิชามอดวิชามารวิชาอุตริพี่น้องครับไม่ใช่หลักสัจ

จะทำพระบิดาทรงอุบัติขึ้นมาปั๊บพระองค์ไม่เคยเป็นพระเจ้าไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอยู่ๆก็อุบัติขึ้นมาถ้าท่านอยากรู้ว่าพระองค์เนี่ยทรงอุบัติขึ้นมาได้อย่างไรนะฮะเนี่ยเล่มนี้ก็ได้เอาเล็กๆนะใครสร้างพระเจ้าเราเขียนไว้ให้อ่านนะเราไม่พูดวันนี้นะถามน้องบุญธรรมมาถ้าอยากจะซื้อนะเดี๋ยวจะหาให้เพราะตอนนี้ยังไม่ได้พิมพ์เพิ่มใครสร้างพระเจ้าแล้วก็บอกเนี่ยพระเจ้ามีจริงอ่านซะก่อนไม่ใช่ใช้ความคิดที่ฉลาดแต่ตามวิชามารน่ะนะฮะมาคิดและสรุปเองเองแบบเนี้ยเราบอกแล้วไงเราทำให้ท่านรู้จักพระเจ้าเรายอมให้ท่านก้าวล่วงพระองค์ไม่ได้เราจึงมาทำให้ท่านที่โง่หรือมีแต่ความมืดให้สว่างขึ้นเราตอบแล้วนะพระบิดาทรงอุบัติขึ้นแล้วพระองค์เนี่ยทรงรำพึงกับตัวเองว่าเฮ้ยที่นี่มันที่ไหนอ่ะพระองค์อุบัติขึ้นมาเป็นจิตจักรวาลมีสรรพสิ่งเดียวที่เกิดขึ้นในจักรวาลที่เป็นความว่างโล่งนายจะเชื่อไม่เชื่อเรื่องของนายแต่นายไม่เคยศึกษาเรื่องพวกนี้ใช่ไหมพระองค์ทรงอุบัติขึ้นพระองค์ก็อยากรู้อ่ะนี่ไหมคำว่าอยากรู้อยากเห็นจึงเป็นคุณสมบัติขั้นพื้นฐานอีกเรื่องนึงในการเป็นมนุษย์ที่จิตวิญญาณมาเกิดพระบิดาจึงต้องใส่คุณสมบัติของพ่อให้กับลูกเพราะจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อมาเป็นตัวแทนของพ่อในการทำภารกิจบางสิ่งในห้องทดลองขนาดใหญ่พระองค์เลยต้องให้อยากกับไม่อยากเอาไว้อยากทางด้านบวกนะไม่ใช่อยากที่เกิดจากกิเลสนะครับอยากรู้อยากเห็นอยากเรียนรู้อยากประสบความสำเร็จนะเพื่ออะไรเพื่อผลสำเร็จของสิ่งนั้นไม่ใช่เพื่อรางวัลนั่นคือความอยากด้านบวกพระบิดาใส่ไว้ให้กับจิตหยาบของมนุษย์ซึ่งจิตวิญญาณเป็นผู้แบ่งให้แบ่งปันให้เอาไว้เข้าใจอยากประสบความสำเร็จนะเพื่ออะไรเพื่อผลสำเร็จของสิ่งนั้นไม่ใช่เพื่อรางวัลนั่นคือความอยากด้านบวกพระบิดาใส่ไว้ให้กับจิตหยาบของมนุษย์ซึ่งจิตวิญญาณเป็นผู้แบ่งให้แบ่งปันให้เอาไว้เข้าใจเราเป็นใครเรามาจากไหนที่นี่คือที่ไหนถามไอ้คนที่พูดเนี่ยที่เขียนข้อความเนี่ยตัวเองไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอครับตัวเองไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะไม่ต้องคิดไกลนะเอาแค่เราถามเนี่ยใช่ไหมพอพระองค์ทรงรำพึงมาแบบนั้นปั๊บมันก็มีสิ่งหนึ่งฟุ๊บเกิดขึ้นมาเป็นรูปธรรมเหมือนพระองค์อ่ะอีกรูปธรรมหนึ่งก็คือเงาของจิตจักรวาลก็คือเงาของพระเจ้าพระองค์เอ้ยฮะเราแค่ระลึกนึกถึงเอานะแต่สามารถเกิดบังเกิดสรรพสิ่งหนึ่งขึ้นมาตรงตามที่พระจิตของเราสั่นสะเทือนนี่คือที่มาของการสร้างตัวตนภาคแรกที่สูงส่งของจิตวิญญาณของพวกท่านรวมทั้งไอ้คนที่มันวิจารณ์เนี่ยสร้างตัวตนภาคแรกที่สูงส่งของจิตวิญญาณที่เป็นแก่นแท้ในการเป็นมนุษย์ทุกคนเนี่ยอยู่ในขณะนั้นพระองค์จึงสร้างเพราะทดลองว่าถ้าเกิดเป็น12เหลี่ยมมุมขึ้นมาได้เหมือนพระองค์อ่ะเป็นรูปธรรมที่มีรูปทรงเรขาคณิต12เหลี่ยมกูจะลองลดมันสักมุมเลยกูกำหนดเลยคะเนี่ยขอให้เกิดรูปธรรมทางพลังงานที่มีมุมที่เป็นรูปธรรมที่รูปลักษณ์ที่มีแค่11เหลี่ยมมุมอ่ะพอกำหนดพระจิตปุ๊บมันก็ปิ้งขึ้นมาโอ้ดวงใหญ่เท่ากับพระองค์แต่มีเหลี่ยมมุมเหลือ11เอ๊ะไม่เชื่อลองอีกทีสิลองอีกรูปธรรมหนึ่งสิพระองค์สร้างไปสร้างมาสร้างไว้เยอะแยะเยอะแยะไปหมดเลยนั่นคือแดนสุญญตานั่นคือแดนนิพพานนั่นคือแดนสุญญตาที่พระพุทธองค์ทรงเรียกเป็นดินแดนของผู้ที่อิ่มเอิบอยู่กับความว่างพระบิดายังไม่ได้ทรงกำหนดหน้าที่รหัสอะไรให้แค่เป็นเหมือนหิ่งห้อยที่ไม่มีชีวิตมีเป็นรูปธรรมที่แวบแวบแวบแวบเขาเรียกว่าเป็นดินแดนของผู้ที่อิ่มเอิบอยู่กับความว่างพอพระองค์สร้างสิ่งเหล่านี้ได้แล้วปั๊บได้พักหนึ่งพระองค์ก็ทรงคิดต่อเอเราสร้างรูปธรรมทางพลังงานได้แบบนี้แล้วเราอยากเรียนรู้จังเลยอยากเรียนรู้อีกแล้วเห็นไหมอยากเรียนรู้ว่าเราสามารถจะทำสิ่งใดได้บ้างอีกนี่คือที่มาของการสร้างเอกภพที่พระพุทธองค์ทรงเรียกว่าอนันต์จักรวาลหรือมหาจักรวาลพระพุทธองค์ทรงเรียกอย่างนั้นนี่คือเอกภพที่เป็นห้องทดลองของพระเจ้าพระองค์ต้องสร้างทุกอย่างเอาไว้ในห้องแล้วทดลองในนี้ไม่ให้มันกระจัดกระจายเพ่นพ่านเพราะพระองค์สามารถกำกับดูแลและควบคุมได้นึกภาพออกไหมครับนี่คือที่มา เพราะฉะนั้นแน่นอนพระเจ้าในความหมายของจิตจักรวาลไม่ใช่เป็นผู้ที่รอบรู้ตั้งแต่แรกแต่ที่พระองค์ทรงรอบรู้ในทุกสิ่งพระองค์ทรงเป็นสรรพสิ่งที่เป็นเจ้าหรือเป็นใหญ่เหนือทุกสิ่งก็เพราะว่าทุกสิ่งพระองค์เป็นผู้สร้างแล้วพระองค์ก็เรียนรู้มาก่อนแล้วคุณรู้ว่าพระบิดาทรงอายุเท่าไหร่ไม่มีศาสดาองค์ไหนตอบได้แต่เราจะตอบให้ท่านฟัง8ล้าน1แสนล้านปีพระชนมายุของพระเจ้าตั้งแต่พระองค์อุบัติขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้8ล้าน1แสนล้าน

อีไม่มีพระศาสดาองค์ไหนเคยถามพระเจ้าแต่เราเนี่ยเป็นคนชอบถามเพราะเราอยากรู้ถ้าแน่จริงต้องตอบได้ล้านหนึ่งแสนล้านปีครับพระชนมายุของพระเจ้าตั้งแต่พระองค์อุบัติขึ้นมาจนถึงทุกวันเนี่ย8ล้าน1แสนล้านปีไม่มีพระศาสดาองค์ไหนเคยถามพระเจ้าแต่เราเนี่ยเป็นคนชอบถามเพราะเราอยากรู้ถ้าแน่จริงต้องตอบได้ปีครับพระชนมายุของพระเจ้าตั้งแต่พระองค์อุบัติขึ้นมาจนถึงทุกวันเนี่ย8ล้าน1แสนล้านปีไม่มีพระศาสดาองค์ไหนเคยถามพระเจ้าแต่เราเนี่ยเป็นคนชอบถามเพราะเราอยากรู้ถ้าแน่จริงต้องตอบได้ตายเกิดแล้วตายเพราะถูกไอ้มอดมันหลอกให้ตายอ่ะจะได้ต่อไม่ติดไงจิตวิญญาณก็ต่อเนื่องไม่ได้สมองก็ต่อเนื่องให้ฉลาดไม่ได้เพราะพระบิดาแบ่งไว้ระหว่างมิติทางกายภาพกับมิติทางพลังงานมอดมันเลยทำให้อายุสั้นหลอกให้อายุสั้นเห็นไหมเพื่อบั่นทอนเพราะฉะนั้นเราจะให้ท่านกล่าวว่าไม่ใช่กล่าวแบบนี้ในชำนองดูถูกดูแคลนพระเจ้าโอ้ยพระเจ้าไม่แน่จริงไงไม่ได้ทรงรู้อะไรทุกอย่างต้องมาเรียนรู้เอาทีหลังนะใช่ฮะนั่นคือความจริงแต่ไม่ใช่กล่าวความจริงนี้ด้วยการก้าวล่วงก้าวร้าวเป็นไอ้ลูกที่ไม่รักดีคุณบอกว่าคุณแสดงความคิดเห็นแต่เป็นการแสดงความคิดเห็นโดยการไปก้าวล่วงพระองค์เนี่ยหรือก้าวล่วงมนุษย์ขนาดก็ตามเขาไม่ยอมหรอกเขาต้องชี้แจงอ่ะต้องบอกให้ฟังอ่ะเอาสไลด์ที่2เวลาน้อยนะถ้าพระเจ้าสร้างทุกสิ่งในคนเนี้ยในคนตะกี้ที่เราใช้ชื่อตัวแดงๆให้เห็นนะบอกว่าถ้าพระเจ้าสร้างทุกสิ่งทำไมจึงต้องสร้างสิ่งชั่วร้ายให้ชีวิตสร้างสิ่งชั่วร้ายให้กับชีวิตที่พระองค์สร้างต้องเผชิญก็แปลว่าชีวิตเนี่ยก็คือมนุษย์อ่ะทุกคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์เมื่อสร้างมนุษย์แล้วทำไมต้องสร้างสิ่งชั่วร้ายให้กับชีวิตให้กับมนุษย์ที่พระองค์สร้างต้องเผชิญก็แปลว่าชีวิตเนี่ยก็คือมนุษย์อ่ะทุกคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์เมื่อสร้างมนุษย์แล้วทำไมต้องสร้างสิ่งชั่วร้ายให้กับชีวิตให้กับมนุษย์ที่ซึ้งเลยก่อนที่คุณจะตอบเงี้ยคุณไปถามนะคนนำทางในศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามเขาตอบคุณไม่ได้มาใช้เวลาศึกษาในห้องเรียนจิตจักรวาลเนี่ยเราสื่อมาแล้ว30กว่าปีไปมุดอยู่ที่ไหนครับไม่เป็นไรเราเสียเวลาหน่อยพูดบันทึกเป็นประวัติศาสตร์ไว้ทุกคนจะได้เอาไว้เป็นตำราพระเจ้าสร้างทุกสิ่งจริงครับทำไมจึงต้องสร้างสิ่งชั่วร้ายให้ชีวิตเห็นไหมฮะคำว่าสร้างทุกสิ่งเนี่ยพระบิดาสร้างสีดำเอาไว้คู่กับสีขาวถ้าคุณชอบสีดำคุณก็จะบอกว่าสิ่งสีดำไม่ใช่สิ่งชั่วร้ายแต่ถ้าคุณชอบสีดำแล้วรังเกียจสีขาวคุณก็บอกว่าสีขาวนั่นคือสิ่งชั่วร้ายทำไมพระเจ้าต้องสร้างสิ่งนี้ด้วยเข้าไหมเข้าใจไหมเข้าใจหรือไม่บางคนบอกว่าพระเจ้าทำไมสร้างให้ฝนตกมันเป็นสิ่งที่แย่มากจะออกไปไหนก็เปียกมาลอกมาแลกไม่สะดวกให้ฝนแรงจะดีกว่าถ้าฝนแรงแล้วกูสะดวกกูชอบฝนตกเฉอะแฉะกูไม่ชอบแล้วเป็นหวัดด้วยท่านเห็นไหมครับถามว่าไอ้คำว่าดีคำว่าชั่วใครกำหนดมนุษย์หน้าโง่อย่างคนถามเนี่ยกำหนดเองใช่หรือไม่พระเจ้าเป็นผู้กำหนดหรือเปล่ามีสีราศีสีรุ้งอ่ะ7สีม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงมนุษย์มีสิทธิ์จะเลือกชอบสีอะไรก็ได้เพราะโลกนี้คือโลกเสรีใช่หรือไม่พระองค์คือโลกเสรีสร้างโลกเสรีมันมนุษย์ในโลกนี้ใครจะเลือกชอบหรือไม่เลือกชอบคำว่าเลือกแปลว่าเสือกถ้าใส่หางเข้าไปจะเสือกชอบหรือเสือกไม่ชอบพระเจ้าเกี่ยวข้องอะไรด้วยพระองค์เกี่ยวข้องอะไรด้วยถ้าพระองค์ไม่สร้างสีดำให้มาไว้คู่กับสีขาวแล้วท่านอ่ะเป็นมนุษย์อ่ะเพิ่งเกิดอ่ะจะเรียนรู้ได้ไหมว่าไหนคือดำแล้วดำจริงไหนคือขาวแล้วขาวจริงถ้าไม่มีดำกับขาวไว้คอมเพลตไว้เปรียบเทียบฟังดูความคิดน่าจะเป็นคนฉลาดนะแต่ทำไมมาสรุปดื้อๆแบบคนโง่อะไรอะไรก็โทษพระเจ้าจะคิดว่าตัวเองเก่งกว่าพระเจ้าเหนือกว่าพระเจ้าเหรอคิดว่าตัวเองเก่งกว่าพ่อแม่เหนือกว่าพ่อแม่แล้วถ้ายังเป็นเด็กอมมืออยู่นะยกเว้นคุณโตเป็นผู้ใหญ่เป็นพ่อคนแม่คนแล้วคุณอาจจะเจ๋งกว่าพ่อแม่ของคุณหรือโคตรพ่อโคตรแม่ของคุณเพราะคุณเรียนรู้มาเยอะกว่าพ่อแม่ของคุณเพราะท่านเรียนน้อยเรียนป.4ท่านเลยโง่กว่ารู้น้อยกว่าตัวเองเป็นลูก

มีผัวมีเมียเป็นของตัวเองอาจจะเรียนสูงเป็นด็อกเตอร์เป็นด็อกเซอร์ด้วยก็แล้วแต่เหนือกว่าพ่อแม่แน่นอนใช่ไหมแต่ถ้ายังเป็นวัยละอ่อนอย่างนี้ครับยังไม่รู้อะไรเกี่ยวกับพ่อทางจิตวิญญาณของตัวเองเลยครับวิจารณ์และสรุปแล้วสรุปดื้อๆเลยเนี่ยถ้าใครอ่านได้ตกใจไหมพี่น้องชาวคริสต์อ่านแล้วทนได้ไหมครับเนี่ยจะไม่ไปสอนในมนุษย์นะสอนในมนุษย์ที่มันบังอาจคิดแบบนี้มองว่าพระเจ้าสร้างสิ่งชั่วร้ายให้กับชีวิตมนุษย์ที่พระองค์สร้างให้ได้เผชิญเพื่อทำให้นะเข้าใจว่าทำให้ตัวตนของคนที่มันพูดมันวิจารณ์เนี่ยมองว่าที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนเป็นการเล่นเกมอ่ะเป็นการเล่นที่เล่นเกมแล้วสร้างอารมณ์ให้กับพระเจ้าคุณรู้เปล่าพระบิดาทรงเป็นมหาสุญญตาไอ้ความโลภโกรธหลงงมงายอ่ะมันเป็นพวกไอ้มอดกับพวกนายเท่านั้นนะครับพระพุทธองค์ก็สอนไอ้นิพพานกิเลสแปลว่าอะไรครับแปลว่าสอนให้ว่างไปจากอารมณ์ขยะทั้งหลายมีแต่ความอิ่มเอิบเบิกบานที่เป็นคุณสมบัติเบื้องต้นที่สำคัญของทุกสรรพสิ่งที่พระเจ้าสร้างมีอารมณ์เดียวคือความสงบมีความปิติเบิกบานไปเอามาจากไหนว่าพระเจ้ามีความสำราญพระเจ้าเจียวไว้สิใช่ไหมเนี่ยเป็นความคิดที่ฉลาดนะแต่ละอ่อนมากแล้วดันทะลึ่งสรุปถ้าท่านต้องการอยากจะรู้มาเข้ามาถามในห้องเรียนวิสุทธิวิทยาท่านไม่ควรเขียนแบบนี้นี่เขียนไปสรุปไปเขียนเองเองอย่างนี้เขาเรียกว่ามาโชว์โง่หรืออวดพี่น้องครับแบบนี้คือโชว์โง่และอวดคุยกับมันยากครับไอ้คนพวกนี้เราก็ไม่ไปตอบโต้กับมันไม่ต้องไปสื่อสารมันเราพูดเป็นกลางๆในสังคมให้คนที่เขาใช้ปัญญาและจิตไม่ลำเอียงไม่แบสให้คิดตามเรานะสิ่งชั่วร้ายในชีวิตของแต่ละคนนั้นมันมาจากไม่ใช่พระเจ้าสร้างแต่เดี๋ยวก่อนมันมีคำที่มันเขียนพาดพิงไปถึงแล้วเดี๋ยวเราค่อยอธิบายว่าสิ่งชั่วร้ายกับสิ่งที่ดีมันเกิดขึ้นมันไม่ใช่ฝีมือของพระเจ้าไม่ใช่พระหัตถ์ของพระองค์ไม่ใช่พระจิตที่พระองค์กำหนดเรายกตัวอย่างแล้วชอบสีดำก็ไม่ทุกข์ชอบสีขาวก็ไม่ทุกข์ถ้าชอบสีดำก็มีความสุขแต่จะเป็นทุกข์ถ้าเจอสีขาวทุกข์สุขเป็นเรื่องของมนุษย์ไม่ใช่เรื่องของพระเจ้าโอเคอย่าไปได้กันอีกอย่างอย่าไปยกย่องพระเกียรติให้กับพระองค์มากนักว่าพระองค์เหนือทุกสิ่งพระองค์สร้างแม่งทุกสิ่งหลายอย่างมนุษย์สร้างถามดิไอโทรศัพท์มือถือเนี่ยพระเจ้าสร้างหรือว่าไอมอดมันสร้าง เห็นไหมครับพูดแบบไม่คิดอ่ะพูดแบบคนขาดสติอ่ะนะใครฟังแล้วอาจจะหลงคันลมมันเอาไอหมอนี่แม่งโคตรฉลาดด้วยนี่แสดงว่าเก่งกว่าพระศาสดาเก่งกว่าอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลแล้วเก่งกว่าพระเจ้าแล้วเพราะกูวิจารณ์พระเจ้าได้โอ้โหนี่มันลัทธิมอดนะไปเป็นเหยื่อพวกมันตั้งแต่เมื่อไหร่หรือว่ามอดส่งมันมาเป็นแนวหน้ามาลุยกับเราเหรออย่างนั้นเหรอโอ้ไม่หรอกเราไม่ไปสู้กับมอดหรอกนะอ่ะเดี๋ยวเสียเวลาคำถามไอ้คำกล่าวต่อมาไม่ใช่คำถามนะลองดูนะมีคำถามเหมือนกันไอ้ตรงเนี้ยพอฟังได้ทำไมพระเจ้าสร้างมนุษย์ให้ไม่เท่าเทียมกันทำไมพระเจ้าสร้างมนุษย์ให้ไม่เท่าเทียมกันบางคนลำบากบางคนสบายอ๋อไม่เท่ากันบางคนลำบากบางคนสบายทรงมีกฎเกณฑ์อะไรในการเลือกบรรดาลปัญหาที่แต่ละคนต้องเจอให้ต่างกันแล้วตอนท้ายสีฟ้าเนี่ยแสดงว่าพระเจ้าลำเอียงเลยและพระเจ้ามีอำนาจเบ็ดเสร็จแต่เพียงผู้เดียวจัดการทุกอย่างตามคำสั่งของตัวเองนะแล้วก็ลำเอียงบางคนก็สบายบางคนลำบากแสดงพระเจ้าลำเอียงนี่ก็โง่อีกแล้วโลกนี้เป็นโลกเสรีถ้ามามองในมุมปัจจุบันที่พระบิดากำลังจะปิดยุคพลังงานเก่าแล้วเนี่ยความสุขความสบายความทุกข์ยากในชีวิตของมนุษย์ในยุคปัจจุบันหลังจากผ่านการเกิดมาแล้วหลายภพชาติเขาเรียกว่าชะตากรรมและจิตวิญญาณของนายอ่ะที่วิจารณ์ที่พูดแบบนี้มีกรรมเป็นกำเนิดใช่หรือไม่พระบิดาก็บอกกฎแห่งกรรมมันทำหน้าที่ของมันเองไม่ต้องมีใครควบคุมมันพระเจ้าก็ไม่ต้องควบคุมมันเป็นไปตามกฎที่กำหนดไว้ใครทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วมันถ้าใครทำในสิ่งที่ชาติที่แล้วเนี่ยเป็นคนขี้เกียจเป็นคนเกียจคร้านไม่ขยันทำมาหากินคอยแต่จะขอเขาหรือจะทำบาปจี้ปล้นเขาอะไรเงี้ยชาติใหม่เกิดมาก็คือชาติปัจจุบันเนี่ยไอ้หมอนั่นเนี่ยมันจะเป็นคนที่มีความสุขสะดวกสบายได้ไหมเพราะว่ามีกรรมเป็นกำเนิดกรรมในชาติที่แล้วนะที่มันกรรมมาเกิดในชาตินี้มันเป็นคนเกียจคร้านสันหลังยาวไม่ขยันทำมาหากินมันมาชาตินี้มันจะมีรหัสกรรมประเภทที่มีความสุขสบายได้ไหมแล้วถามว่ากฎแห่งกรรมเนี่ยพระเจ้าเกี่ยวข้องอะไรด้วย
ถ้ามึงทำดีมึงก็มีติดพาจิตวิญญาณเอาสิ่งที่ดีๆมาเกิดในชาตินี้นี่ถูกไหมเคยทำบุญบริจาคทานไปเยอะในชาติที่แล้วเกิดมาชาตินี้ร่ำรวยแน่นอนไม่ตกทุกข์ได้ยากไม่อดอยากแน่ถึงแม้ถึงคราวคับขันอดอยากเพราะสอบตกบางเรื่องแต่ก็จะมีคนยื่นมือมาช่วยเหลือให้ความเมตตาเพราะชาติที่แล้วมีกรรมเป็นกำเนิดในชาตินี้ใช่ไหมชาติที่แล้วขยันทำบุญสุนทานขยันบริจาคไม่ขี้งกไม่ตรณีไม่ขี้เหนียวมองอะไรเนี่ยถ้าจะวิจารณ์นะถ้าจะฉลาดจริงนะใช้ความฉลาดตัวอย่ามองแค่สิ่งที่เห็นอยู่ข้างหน้าวันนี้เราเห็นเสียเจริญแกรวยเพราะแกขายเบียร์หรือทำอะไรก็แล้วแต่อย่าไปช้าแกครับหรือเสียซีพีอะไรเนี่ยใช่ไหมอย่าไปช้าเขาครับเพราะว่าชาติที่แล้วเขาทำมาดีชาติที่แล้วเขาอาจจะยากจนเหมือนกับตัวเองที่บ่นกับเขาในชาตินี้นะอนาถในโชคชะตาแต่ไม่โทษโชคชะตาไปโทษพระเจ้าอะไรอะไรก็พระเจ้าถ้าพระเจ้ามีตัวตนจริงนะและเป็นเราเป็นตัวแทนได้เราจะมาโวยวายอะไรอะไรก็กูพวกมึงเลวเองแย่เองโง่เองก็โทษกูพวกมึงเป็นเหยื่อมอดเหยื่อมารจะถูกมารครองโลกจะถูกมารกลืนไปแล้วมารมอดอ่ะใช่ไหมถามว่าโทษพระเจ้าได้ไหมครับมอดมารมันบุกรุกมายังดาวเคราะห์โลกแล้วมันใช้เทคโนโลยีของมันอยู่รอดได้ท่ามกลางสนามแม่เหล็กที่เป็นพิษเป็นภัยกับพวกมันแต่มันสามารถอยู่ได้มันมุดลงไปในรูแล้วมันไปสร้างเครื่องสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นมาในแกนโลกเพื่อทำให้พวกมันที่ซ่อนตัวอยู่ในโลกมีสนามแม่เหล็กที่อยู่ในระดับที่พวกมันอยู่ได้เห็นไหมไอโครงการเซิร์นเซิร์นอะไรนั่นนั่นแหละเป็นโครงการสร้างสนามแม่เหล็กเทียมแล้วเป็นผลให้โลกเสียสมดุลเพราะสนามแม่เหล็กที่อยู่ในโลกมีสนามแม่เหล็กที่อยู่ในระดับที่พวกมันอยู่ได้เห็นไหมไอโครงการเซิร์นเซิร์นอะไรนั่นนั่นแหละเป็นโครงการสร้างสนามแม่เหล็กเทียมแล้วเป็นผลให้โลกเสียสมดุลเพราะสนามแม่เหล็กในโลกมีสนามแม่เหล็กที่อยู่ในระดับที่พวกมันอยู่ได้เห็นไหมไอโครงการเซิร์นเซิร์นอะไรนั่นนั่นแหละเป็นโครงการสร้างสนามแม่เหล็กเทียมแล้วเป็นผลให้โลกเสียสมดุลเพราะสนามแม่เหล็กในโลกมีสนามแม่เหล็กที่อยู่ในระดับที่พวกมันอยู่ได้เห็นไหมไอโครงการเซิร์นเซิร์นอะไรนั่นนั่นแหละเป็นโครงการสร้างสนามแม่เหล็กเทียมแล้วเป็นผลให้โลกเสียสมดุลเพราะสนามแม่เหล็กเทียมเนี่ยเหลือแต่ลูกติดอยู่คนเดียวเนี่ยก็เองเขียนบทละครมาเองอ่ะเขียนบทละครว่าชั่วกันมั่งดีกันมั่งแล้วพอสอบตกบทละครตรงนั้นทำให้ชีวิตต้องตกระกำลำบากต้องเลี้ยงลูกเป็นพ่อลูกอ่อนอยู่คนเดียวให้มีลูกกำพร้าแล้วเมียก็ไปหาผัวใหม่หรือไปไหนเราก็ไม่รู้อันนี้เราพูดแบบกันๆคนเดียวเนี่ยก็เองเขียนบทละครมาเองอ่ะเขียนบทละครว่าชั่วกันมั่งดีกันมั่งแล้วพอสอบตกบทละครตรงนั้นทำให้ชีวิตต้องตกระกำลำบากต้องเลี้ยงลูกเป็นพ่อลูกอ่อนอยู่คนเดียวให้มีลูกกำพร้าแล้วเมียก็ไปหาผัวใหม่หรือไปไหนเราก็ไม่รู้อันนี้เราพูดแบบกันๆคนเดียวเนี่ยก็เองเขียนบทละครมาเองอ่ะเขียนบทละครว่าชั่วกันมั่งดีกันมั่งแล้วพอสอบตกบทละครตรงนั้นทำให้ชีวิตต้องตกระกำลำบากต้องเลี้ยงลูกเป็นพ่อลูกอ่อนอยู่คนเดียวให้มีลูกกำพร้าแล้วเมียก็ไปหาผัวใหม่หรือไปไหนเราก็ไม่รู้อันนี้เราพูดแบบกลางๆชะตากรรมที่ต้องมารับผิดชอบมาแก้แค้นกันมาแก้ไขกันมาชดใช้กันมาเรียนรู้กันแก้แค้นแก้ไขชดใช้เรียนรู้สี่อย่างท่านรู้ไปด้วยเมื่อไม่รู้สิ่งเหล่านี้ก็ไปโทษพระเจ้าอีกหาว่าพระเจ้าลำเอียงเราบอกให้ขนาดที่พระพุทธองค์พระศาสดาพระเยซูหรือเราเด็กเส้นก็ไม่มีถ้ามีเด็กเส้นองค์เยซูคริสต์ที่เป็นพระศาสดาพระองค์หนึ่งที่สำคัญจะต้องไม่รู้สิ่งเหล่านี้ก็ไปโทษพระเจ้าอีกหาว่าพระเจ้าลำเอียงเราบอกให้ขนาดที่พระพุทธองค์พระศาสดาพระเยซูหรือเราเด็กเส้นก็ไม่มีถ้ามีเด็กเส้นองค์เยซูคริสต์ที่เป็นพระศาสดาพระองค์หนึ่งที่สำคัญจะต้องก็ไปโทษพระเจ้าอีกหาว่าพระเจ้าลำเอียงเราบอกให้ขนาดที่พระพุทธองค์พระศาสดาพระเยซูหรือเราเด็กเส้นก็ไม่มีถ้ามีเด็กเส้นองค์เยซูคริสต์ที่เป็นพระศาสดาพระองค์หนึ่งที่สำคัญจะต้องรับโทษเหมือนกันแต่โชคดีเราทำถูกต้องไงเนี่ยเรากำลังอธิบายกำลังสอนท่านที่เป็นผู้อวดรู้ว่าท่านรู้ผิดแล้วแหละพระองค์ไม่ได้ลำเอียงและมีอำนาจเบ็ดเสร็จเพียงผู้เดียวก็ไม่ใช่พระองค์ให้โลกนี้เป็นโลกเสรีไอ้พวกนั้นน่ะที่มันมาจากต่างกาแล็กซี่กาแล็กติกน่ะเป็นเพราะมันก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจนถึงขั้นถึงขีดสุด
แล้วมันเลยทำให้ดาวของมันหรือโลกของมันเนี่ยระเบิดกลายเป็น

เนบิล่าที่คุณเห็นอยู่นะกลายเป็นเนบิล่าเป็นฝุ่นฟุ้งอยู่ในจักรวาลเพราะมันระเบิดเนื่องจากไอ้พวกมดพวกมอดที่มาจากพวกนั้นไม่มีที่อยู่มันเลยเดินทางไปท่องจักรวาลแล้วมาเจอโลกเข้าชอบเลยเข้ามาแทรกแซงถามว่าพระเจ้าสั่งได้เหรอห้ามได้ใครจะไปรู้อ่ะพระบิดาบอกว่าจิตจักรวาลเนี่ยรู้ดีว่ามนุษย์จะเจออะไรบ้างแต่พระองค์จะไม่ทราบเลยว่าเมื่อมนุษย์หรือสิ่งที่พระองค์สร้างเอาไว้ที่มีชีวิตนะเผชิญหน้ากับเหตุการณ์นั้นสถานการณ์นั้นสิ่งนั้นแล้วมนุษย์จะตัดสินใจอย่างไรเข้าใจคำว่าโลกเสรีไหมครับจักรวาลที่เสรีไหมครับถามว่าพระบิดาไม่บังคับลูกเนี่ยเป็นพ่อแม่ไม่บังคับไม่บีบลูกเลยลูกทำชั่วก็รับกรรมเองทำดีก็รับกรรมดีไปเองคุณชอบไหมครับแล้วทำไมมาบอกว่าพระองค์มีอำนาจเบ็ดเสร็จแต่เพียงผู้เดียวถ้ามีอำนาจเบ็ดเสร็จแต่เพียงผู้เดียวเนี่ยพระองค์จะต้องทรงกำหนดนะอะไรที่มันจะมีปัญหาเนี่ยต้องกำหนดไว้นะไม่งั้นน่ะจะถูกไอ้มอดมันมาแทรกแซงขันห้าได้หรือครับให้มันเป็นกรรมจักรแทนที่จะเป็นธรรมจักรหมุนง่ายๆไม่ต้องทำให้ลูกๆอย่างพวกท่านที่เป็นมนุษย์น่ะสอบตก สอบตกธรรมจักรหมุนแต่กรรมจักรตลอดทั้งวันก็เลยกฎแห่งกรรมก็เลยทำงานตลอดติดแงกอยู่เนี่ยเห็นไหมพระองค์เนี่ยให้เสรีให้อิสระกับมนุษย์ให้กับลูกๆทุกคนมีปัญญาพระองค์ติดตั้งไว้แล้วคือความฉลาดมีความรักพระองค์ติดตั้งไว้แล้วอยู่ในตนมีพลังกายที่แข็งแกร่งมีอำนาจต้านทานโรคมีอาหารที่อุดมสมบูรณ์พระองค์เตรียมให้กับมนุษย์ที่เป็นลูกเอาไว้ทั้งหมดนั้นมาบอกความลำบากความสบายอะไรต่างต่างรังเกียจพระผู้เป็นเจ้ารังเกียจพ่อแม่ของตัวเองพูดเหมือนกับว่าพระองค์ไม่มีอะไรดีเลยนะเนี่ยเราตอบไปแล้วนะมาดูนี้ต่อไปต่อไปสิ่งชั่วร้ายที่พระองค์สร้างขึ้นสิ่งชั่วร้ายที่พระองค์สร้างขึ้นไอ้มนุษย์เกลียดพ่อแม่ของตัวเองพูดเหมือนกับว่าพระองค์ไม่มีอะไรดีเลยนะเนี่ยเราตอบไปแล้วนะมาดูนี้ต่อไปต่อไปสิ่งชั่วร้ายที่พระองค์สร้างขึ้นสิ่งชั่วร้ายที่พระองค์สร้างขึ้นไอ้มนุษย์เกลียดพ่อแม่ของตัวเองพูดเหมือนกับว่าพระองค์ไม่มีอะไรดีเลยนะเนี่ยเราตอบไปแล้วนะมาดูนี้ต่อไปต่อไปสิ่งชั่วร้ายที่พระองค์สร้างขึ้นสิ่งชั่วร้ายที่พระองค์สร้างขึ้นไอ้มนุษย์เกลียดพ่อแม่ของตัวเองพูดเหมือนกับว่าพระองค์ไม่มีอะไรดีเลยนะเนี่ยเราตอบไปแล้วนะมาดูนี้ต่อไปต่อไปสิ่งชั่วร้ายที่พระองค์สร้างขึ้นสิ่งชั่วร้ายที่พระองค์สร้างขึ้นไอ้มนุษย์เกลียดพ่อแม่ของตัวเองพูดเหมือนกับว่าพระองค์ไม่มีอะไรดีเลยนะเนี่ยเราตอบไปแล้วนะมาดูนี้ต่อไปต่อไปสิ่งชั่วร้ายที่พระองค์สร้างขึ้นสิ่งชั่วร้ายที่พระองค์สร้างขึ้นไอ้มนุษย์ต่างหากที่สร้างสิ่งชั่วร้ายขึ้นมาเองถูกหรือไม่ถูกอาวุธปืนระเบิดปรมาณูใช่ไหมอาวุธสงครามพระเจ้าสร้างหรือมนุษย์สร้างมันเป็นสิ่งชั่วร้ายใช่ไหมครับใช่หรือไม่ใช่นักการเมืองชั่วข้าราชการตรงฉินกังฉินพระบิดาสร้างหรือแต่ละคนเป็นของตนเองเป็นด้วยตัวเองแบบไหนกันแน่คุณให้เกียรติพระเจ้ามากไปแล้วแต่ให้เกียรติทางลบอ่ะเพราะชั่วข้าราชการตรงฉินกังฉินพระบิดาสร้างหรือแต่ละคนเป็นของตนเองเป็นด้วยตัวเองแบบไหนกันแน่คุณให้เกียรติพระเจ้ามากไปแล้วแต่ให้เกียรติทางลบอ่ะชั่วข้าราชการตรงฉินกังฉินพระบิดาสร้างหรือแต่ละคนเป็นของตนเองเป็นด้วยตัวเองแบบไหนกันแน่คุณให้เกียรติพระเจ้ามากไปแล้วแต่ให้เกียรติทางลบอ่ะชั่วข้าราชการตรงฉินกังฉินพระบิดาสร้างหรือแต่ละคนเป็นของตนเองเป็นด้วยตัวเองแบบไหนกันแน่คุณให้เกียรติพระเจ้ามากไปแล้วแต่ให้เกียรติทางลบอ่ะชั่วข้าราชการตรงฉินกังฉินพระบิดาสร้างหรือแต่ละคนเป็นของตนเองเป็นด้วยตัวเองแบบไหนกันแน่คุณให้เกียรติพระเจ้ามากไปแล้ว

ชั่วข้าราชการตรงฉินกังฉินพระบิดาสร้างหรือแต่ละคนเป็นของตนเองเป็นด้วยตัวเองแบบไหนกันแน่คุณให้เกียรติพระเจ้ามากไปแล้วแต่ให้เกียรติทางลบอ่ะชั่วข้าราชการตรงฉินกังฉินพระบิดาสร้างหรือแต่ละคนเป็นของตนเองเป็นด้วยตัวเองแบบไหนกันแน่คุณให้เกียรติพระเจ้ามากไปแล้วแต่ให้เกียรติทางลบอ่ะชั่วข้าราชการตรงฉินกังฉินพระบิดาสร้างหรือแต่ละคนเป็นของตนเองเป็นด้วยตัวเองแบบไหนกันแน่คุณให้เกียรติพระเจ้ามากไปแล้วแต่ให้เกียรติทางลบอ่ะชั่วข้าราชการตรงฉินกังฉินพระบิดาสร้างหรือแต่ละคนเป็นของตนเองเป็นด้วยตัวเองแบบไหนกันแน่คุณให้เกียรติพระเจ้ามากไปแล้วแต่ให้เกียรติทางลบอ่ะชั่วข้าราชการตรงฉินกังฉินพระบิดาสร้างหรือแต่ละคนเป็นของตนเองเป็นด้วยตัวเองแบบไหนกันแน่คุณให้เกียรติพระเจ้ามากไปแล้วแต่ให้เกียรติทางลบอ่ะชั่วข้าราชการตรงฉินกังฉินพระบิดาสร้างหรือแต่ละคนเป็นของตนเองเป็นด้วยตัวเองแบบไหนกันแน่คุณให้เกียรติพระเจ้ามากไปแล้วแต่ให้เกียรติทางลบอ่ะชั่วข้าราชการตรงฉินกังฉินพระบิดาสร้างหรือแต่ละคนเป็นของตนเองเป็นด้วยตัวเองแบบไหนกันแน่คุณให้เกียรติพระเจ้ามากไปแล้วแต่ให้เกียรติทางลบอ่ะเพราะคุณในการขับเคลื่อนการเป็นมนุษย์ในการดำเนินชีวิตร่วมกันในสังคมคุณเป็นทาสของพวกสัตว์ร้ายขณะที่พระศาสดามาสอนเราก็อุตส่าห์มาคุณให้เกียรติพระเจ้ามากไปแล้วแต่ให้เกียรติทางลบอ่ะเพราะคุณในการขับเคลื่อนการเป็นมนุษย์ในการดำเนินชีวิตร่วมกันในสังคมคุณเป็นทาสของพวกสัตว์ร้ายขณะที่พระศาสดามาสอนเราก็อุตส่าห์มาคุณให้เกียรติพระเจ้ามากไปแล้วแต่ให้เกียรติทางลบอ่ะเพราะคุณในการขับเคลื่อนการเป็นมนุษย์ในการดำเนินชีวิตร่วมกันในสังคมคุณเป็นทาสของพวกสัตว์ร้ายขณะที่พระศาสดามาสอนเราก็อุตส่าห์มาคุณให้เกียรติพระเจ้ามากไปแล้วแต่ให้เกียรติทางลบอ่ะเพราะคุณในการขับเคลื่อนการเป็นมนุษย์ในการดำเนินชีวิตร่วมกันในสังคมคุณเป็นทาสของพวกสัตว์ร้ายขณะที่พระศาสดามาสอนเราก็อุตส่าห์มาคุณให้เกียรติพระเจ้ามากไปแล้วแต่ให้เกียรติทางลบอ่ะเพราะคุณในการขับเคลื่อนการเป็นมนุษย์ในการดำเนินชีวิตร่วมกันในสังคมคุณเป็นทาสของพวกสัตว์ร้ายขณะที่พระศาสดามาสอนเราก็อุตส่าห์มาคุณให้เกียรติพระเจ้ามากไปแล้วแต่ให้เกียรติทางลบอ่ะเพราะคุณในการขับเคลื่อนการเป็นมนุษย์ในการดำเนินชีวิตร่วมกันในสังคมคุณเป็นทาสของพวกสัตว์ร้ายขณะที่พระศาสดามาสอนเราก็อุตส่าห์มาคุณให้เกียรติพระเจ้ามากไปแล้วแต่ให้เกียรติทางลบอ่ะเพราะคุณในการขับเคลื่อนการเป็นมนุษย์ในการดำเนินชีวิตร่วมกันในสังคมคุณเป็นทาสของพวกสัตว์ร้ายขณะที่พระศาสดามาสอนเราก็อุตส่าห์มาคุณให้เกียรติพระเจ้ามากไปแล้วแต่ให้เกียรติทางลบอ่ะเพราะคุณในการขับเคลื่อนการเป็นมนุษย์ในการดำเนินชีวิตร่วมกันในสังคมคุณเป็นทาสของพวกสัตว์ร้ายขณะที่พระศาสดามาสอนเราก็อุตส่าห์มาคุณให้เกียรติพระเจ้ามากไปแล้วแต่ให้เกียรติทางลบอ่ะเพราะคุณในการขับเคลื่อนการเป็นมนุษย์ในการดำเนินชีวิตร่วมกันในสังคมคุณเป็นทาสของพวกสัตว์ร้ายขณะที่พระศาสดามาสอนเราก็อุตส่าห์มาคุณให้เกียรติพระเจ้ามากไปแล้วแต่ให้เกียรติทางลบอ่ะในการขับเคลื่อนการเป็นมนุษย์ในการดำเนินชีวิตร่วมกันในสังคมคุณเป็นทาสของพวกสัตว์ร้ายขณะที่พระศาสดามาสอนเราก็อุตส่าห์มาคุณให้เกียรติพระเจ้ามากไปแล้วแต่ให้เกียรติทางลบอ่ะเพราะคุณในการขับเคลื่อนการเป็นมนุษย์ในการดำเนินชีวิตร่วมกันในสังคมคุณเป็นทาสของพวกสัตว์ร้ายขณะที่พระศาสดามาสอนเราก็อุตส่าห์มาคุณให้เกียรติพระเจ้ามากไปแล้วแต่ให้เกียรติทางลบอ่ะในการขับเคลื่อนการเป็นมนุษย์ในการดำเนินชีวิตร่วมกันในสังคมคุณเป็นทาสของพวกสัตว์ร้ายขณะที่พระศาสดามาสอนเราก็อุตส่าห์มาขับเร็วอ่ะมึงตายนะขับเร็วอ่ะตาย

ในภพชาติต่อๆมาจนถึงปัจจุบันเวียนว่ายตายเกิดไม่สุดพระชนตั้งแต่อายุยังน้อยโดยที่พระองค์ไม่ทรงทราบล่วงหน้ามาก่อนว่าพระองค์นี่ก็จริงครับอริยะได้เขียนทั้งบทดีและบทร้ายทั้งภพชาติแรกด้วยและสอบตกแล้วต้องเกี่ยวเวรเกี่ยวกรรมกันมานะในภพชาติต่อๆมาจนถึงปัจจุบันเวียนว่ายตายเกิดไม่สุดพระชนตั้งแต่อายุยังน้อยโดยที่พระองค์ไม่ทรงทราบล่วงหน้ามาก่อนว่าพระองค์นี่ก็จริงครับอริยะได้เขียนทั้งบทดีและบทร้ายทั้งภพชาติแรกด้วยและสอบตกแล้วต้องเกี่ยวเวรเกี่ยวกรรมกันมานะในภพชาติต่อๆมาจนถึงปัจจุบันเวียนว่ายตายเกิดไม่สุดพระชนตั้งแต่อายุยังน้อยโดยที่พระองค์ไม่ทรงทราบล่วงหน้ามาก่อนว่าพระองค์นี่ก็จริงครับอริยะได้เขียนทั้งบทดีและบทร้ายทั้งภพชาติแรกด้วยและสอบตกแล้วต้องเกี่ยวเวรเกี่ยวกรรมกันมานะในภพชาติต่อๆมาจนถึงปัจจุบันเวียนว่ายตายเกิดไม่สุดพระชนตั้งแต่อายุยังน้อยโดยที่พระองค์ไม่ทรงทราบล่วงหน้ามาก่อนว่าพระองค์นี่ก็จริงครับอริยะได้เขียนทั้งบทดีและบทร้ายทั้งภพชาติแรกด้วยและสอบตกแล้วต้องเกี่ยวเวรเกี่ยวกรรมกันมานะในภพชาติต่อๆมาจนถึงปัจจุบันเวียนว่ายตายเกิดไม่สุดพระชนตั้งแต่อายุยังน้อยโดยที่พระองค์ไม่ทรงทราบล่วงหน้ามาก่อนว่าพระองค์นี่ก็จริงครับอริยะได้เขียนทั้งบทดีและบทร้ายทั้งภพชาติแรกด้วยและสอบตกแล้วต้องเกี่ยวเวรเกี่ยวกรรมกันมานะในภพชาติต่อๆมาจนถึงปัจจุบันเวียนว่ายตายเกิดไม่สุดพระชนตั้งแต่อายุยังน้อยโดยที่พระองค์ไม่ทรงทราบล่วงหน้ามาก่อนว่าพระองค์นี่ก็จริงครับอริยะได้เขียนทั้งบทดีและบทร้ายทั้งภพชาติแรกด้วยและสอบตกแล้วต้องเกี่ยวเวรเกี่ยวกรรมกันมานะในภพชาติต่อๆมาจนถึงปัจจุบันเวียนว่ายตายเกิดไม่สุดพระชนตั้งแต่อายุยังน้อยโดยที่พระองค์ไม่ทรงทราบล่วงหน้ามาก่อนว่าพระองค์นี่ก็จริงครับอริยะได้เขียนทั้งบทดีและบทร้ายทั้งภพชาติแรกด้วยและสอบตกแล้วต้องเกี่ยวเวรเกี่ยวกรรมกันมานะในภพชาติต่อๆมาจนถึงปัจจุบันเวียนว่ายตายเกิดไม่สุดพระชนตั้งแต่อายุยังน้อยโดยที่พระองค์ไม่ทรงทราบล่วงหน้ามาก่อนว่าพระองค์นี่ก็จริงครับอริยะได้เขียนทั้งบทดีและบทร้ายทั้งภพชาติแรกด้วยและสอบตกแล้วต้องเกี่ยวเวรเกี่ยวกรรมกันมานะในภพชาติต่อๆมาจนถึงปัจจุบันเวียนว่ายตายเกิดไม่สุดพระชนตั้งแต่อายุยังน้อยโดยที่พระองค์ไม่ทรงทราบล่วงหน้ามาก่อนว่าพระองค์นี่ก็จริงครับอริยะได้เขียนทั้งบทดีและบทร้ายทั้งภพชาติแรกด้วยและสอบตกแล้วต้องเกี่ยวเวรเกี่ยวกรรมกันมานะในภพชาติต่อๆมาจนถึงปัจจุบันเวียนว่ายตายเกิดไม่สุดพระชนตั้งแต่อายุยังน้อยโดยที่พระองค์ไม่ทรงทราบล่วงหน้ามาก่อนว่าพระองค์นี่ก็จริงครับอริยะได้เขียนทั้งบทดีและบทร้ายทั้งภพชาติแรกด้วยและสอบตกแล้วต้องเกี่ยวเวรเกี่ยวกรรมกันมานะในภพชาติต่อๆมาจนถึงปัจจุบันเวียนว่ายตายเกิดไม่สุดสิ้นสุดแต่เป็นเฟกเป็นสิ่งหลอกลวงแสดงว่ายังมีผู้อำนาจอีกเช่นกันที่สร้างสิ่งที่พระองค์ไม่ได้สร้างจึงขัดแย้งกับความเชื่อว่าพระเจ้าสร้างและควบคุมทุกสรรพสิ่งโง่เองนะพระบิดาเป็นผู้สร้างและควบคุมทุกสรรพสิ่งใช่ครับแต่ควบคุมด้วยกฎเกณฑ์กติกาไม่ได้มานั่งใช้ไม้เรียวคอยบังคับให้ลูกนั่งสมาธิบังคับให้ลูกอ่านหนังสือใช้ไม้เรียวหรือใช้คำพูดคอยเตือนลูกนะนั่งสมาธิหลับตานะจิตมันจะได้อย่างนั้นอย่างนี้ลูกนะพ่อแม่พระบิดาเนี่ยยังไม่ทำแบบนั้นเลยเพราะโลกเสรีมีปัญญามีกึนคิดเองก็ได้ว่าไหนดีไหนชั่วมนุษย์จึงต้องรู้จักบาปบุญคุณโทษพระบิดาส่งศาสดามาช่วยเพื่อให้มนุษย์อย่างพวกคุณเนี่ยรู้จักบาปบุญคุณโทษสอนให้ฉลาดคิดฉลาดใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมทำในสิ่งที่สร้างสรรค์ไม่มีอะไรขัดแย้งเลยคุณเชื่อของคุณเองว่าพระเจ้าสร้างและควบคุมทุกสรรพสิ่งแล้วพอคุณคิดเห็นว่าเอ้ยมันไม่ใช่นี่วะมันยังมีเรื่องชั่วร้ายแสดงว่ามันต้องมีคนที่ยิ่งใหญ่กว่าพระเจ้าพระเจ้าต้องสร้างแต่สิ่งที่ดีดีไอ้ความชั่วร้ายที่มันมีอยู่แสดงว่าต้องมีไอ้พระเจ้าฝ่ายผู้ร้ายที่เหนือมีอำนาจเหนือกว่าพระเจ้าที่เป็นฝ่ายดีนี่คือคิดแบบจิตมนุษย์คิดแบบแบ่งแยกเราบอกตะกี้แล้วความชั่วร้ายหรือความดีงามเกิดขึ้นเพราะมนุษย์ทุกคนมีอำนาจที่จะแสดงออกด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเพราะเป็นอิสระพระองค์ให้อิสระเพียงแต่ต้องรับผลกรรมที่ทำเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นที่เข้าใจเนี่ยเข้าใจผิดหมดมีหน้าล่ะซึ่งรังเกียจพระเจ้าเพราะไม่ฉลาดนี่เองครับเอาอีกอันนึงครับมีมาพูดอีกตนมีสิทธิ์ที่จะถามด้วยความคิดที่โลดแล่นตามที่พระเจ้ากำหนดได้หรือไม่เขาเข้ามาเขียนนะแล้วตั้งคำถามลอยๆแล้วก็ลูกศิษย์ของเราสองคนก็ช่วยกันตอบไปแล้วเราอยากจะย้อนแย้งไปนิดหนึ่งว่าไอ้ที่ท่านเขียนมาในห้องเรียนเราตามสไลด์แต่ละสไลด์ที่เราเอามาตอบทั้งที่จริงท่านไม่ได้ถามเราเนี่ยมีตรงไหนที่ท่านถามเราเพราะเริ่มต้นเหมือนคำถามแต่ลงท้ายท่านตอบเองแล้วเออเองแล้วก็ดิสเครดิต

พระเจ้าทุกสไลด์ไม่มีตรงไหนเลยถวายพระเกียรติให้กับพระเจ้าเป็นลูกภาษาอะไรมองพ่อแม่ผู้บังเกิดเกล้าเนี่ยมีตรงไหนที่ท่านถามเราเพราะเริ่มต้นเหมือนคำถามแต่ลงท้ายท่านตอบเองตอบเองแล้วเองแล้วก็ดิสเครดิตพระเจ้าทุกสไลด์ไม่มีตรงไหนเลยถวายพระเกียรติให้กับพระเจ้าเป็นลูกภาษาอะไรมองพ่อแม่ผู้บังเกิดเกล้าเนี่ยมีตรงไหนที่ท่านถามเราเพราะเริ่มต้นเหมือนคำถามแต่ลงท้ายท่านตอบเองตอบเองแล้วเองแล้วก็ดิสเครดิตพระเจ้าทุกสไลด์ไม่มีตรงไหนเลยถวายพระเกียรติให้กับพระเจ้าเป็นลูกภาษาอะไรมองพ่อแม่ผู้บังเกิดเกล้าเนี่ยมีตรงไหนที่ท่านถามเราเพราะเริ่มต้นเหมือนคำถามแต่ลงท้ายท่านตอบเองตอบเองแล้วเองแล้วก็ดิสเครดิตพระเจ้าทุกสไลด์ไม่มีตรงไหนเลยถวายพระเกียรติให้กับพระเจ้าเป็นลูกภาษาอะไรมองพ่อแม่ผู้บังเกิดเกล้าเนี่ยมีตรงไหนที่ท่านถามเราเพราะเริ่มต้นเหมือนคำถามแต่ลงท้ายท่านตอบเองตอบเองแล้วเองแล้วก็ดิสเครดิตพระเจ้าทุกสไลด์ไม่มีตรงไหนเลยถวายพระเกียรติให้กับพระเจ้าเป็นลูกภาษาอะไรมองพ่อแม่ผู้บังเกิดเกล้าเนี่ยมีตรงไหนที่ท่านถามเราเพราะเริ่มต้นเหมือนคำถามแต่ลงท้ายท่านตอบเองตอบเองแล้วเองแล้วก็ดิสเครดิตพระเจ้าทุกสไลด์ไม่มีตรงไหนเลยถวายพระเกียรติให้กับพระเจ้าเป็นลูกภาษาอะไรมองพ่อแม่ผู้บังเกิดเกล้าเนี่ยมีตรงไหนที่ท่านถามเราเพราะเริ่มต้นเหมือนคำถามแต่ลงท้ายท่านตอบเองตอบเองแล้วเองแล้วก็ดิสเครดิตพระเจ้าทุกสไลด์ไม่มีตรงไหนเลยถวายพระเกียรติให้กับพระเจ้าเป็นลูกภาษาอะไรมองพ่อแม่ผู้บังเกิดเกล้าเนี่ยมีตรงไหนที่ท่านถามเราเพราะเริ่มต้นเหมือนคำถามแต่ลงท้ายท่านตอบเองตอบเองแล้วเองแล้วก็ดิสเครดิตพระเจ้าทุกสไลด์ไม่มีตรงไหนเลยถวายพระเกียรติให้กับพระเจ้าเป็นลูกภาษาอะไรมองพ่อแม่ผู้บังเกิดเกล้าเนี่ยมีตรงไหนที่ท่านถามเราเพราะเริ่มต้นเหมือนคำถามแต่ลงท้ายท่านตอบเองตอบเองแล้วเองแล้วก็ดิสเครดิตพระเจ้าทุกสไลด์ไม่มีตรงไหนเลยถวายพระเกียรติให้กับพระเจ้าเป็นลูกภาษาอะไรมองพ่อแม่ผู้บังเกิดเกล้าเนี่ยมีตรงไหนที่ท่านถามเราเพราะเริ่มต้นเหมือนคำถามแต่ลงท้ายท่านตอบเองตอบเองแล้วเองแล้วก็ดิสเครดิตพระเจ้าทุกสไลด์ไม่มีตรงไหนเลยถวายพระเกียรติให้กับพระเจ้าเป็นลูกภาษาอะไรมองพ่อแม่ผู้บังเกิดเกล้าเนี่ยมีตรงไหนที่ท่านถามเราเพราะเริ่มต้นเหมือนคำถามแต่ลงท้ายท่านตอบเองตอบเองแล้วเองแล้วก็ดิสเครดิตพระเจ้าทุกสไลด์ไม่มีตรงไหนเลยถวายพระเกียรติให้กับพระเจ้าเป็นลูกภาษาอะไรมองพ่อแม่ผู้บังเกิดเกล้าเนี่ยสอนพวกคุณให้รู้จักคิดอย่าขี้เกียจคิดเพราะไม่งั้นนะความโง่มันจะเป็นดิสเครดิตพระเจ้าทุกสไลด์ไม่มีตรงไหนเลยถวายพระเกียรติให้กับพระเจ้าเป็นลูกภาษาอะไรมองพ่อแม่ผู้บังเกิดเกล้าเนี่ยสอนพวกคุณให้รู้จักคิดอย่าขี้เกียจคิดเพราะไม่งั้นนะความโง่มันจะเป็นดิสเครดิตพระเจ้าทุกสไลด์ไม่มีตรงไหนเลยถวายพระเกียรติให้กับพระเจ้าเป็นลูกภาษาอะไรมองพ่อแม่ผู้บังเกิดเกล้าเนี่ยสอนพวกคุณให้รู้จักคิดอย่าขี้เกียจคิดเพราะไม่งั้นนะความโง่มันจะเป็นคนที่จิตบอดจะเป็นคนที่จิตบอดใช้ความคิดไม่เป็นใช้ปัญญาที่จะสัมพันธ์กับอายตนะภายนอกทั้ง5ใช้ไม่ได้เพราะขาดทักษะขาดสกิลนั่นคือคนป่วยทั้งจิตและป่วยทางด้านปัญญาด้วยนั่นคือสิ่งที่จะเป็นเวรกรรมในชาติหน้ามันจะพามาให้คุณเกิดเราเลยเตือนท่านคิดตามเราที่เราพูดนี่เราไม่ได้มาล้างสมองเลยมันไม่ได้มาจูงใจพูดตรงกับที่องค์เยซูคริสต์เคยสอนไว้ในอดีตชาตินะพระองค์ใช้โวหารนะถ้าโง่นี่ไม่รู้เลยพระองค์สอนอะไรไอ้เนี่ยคนโง่ก็ฟังเราพูดได้นะเพราะเราพูดตรงไม่มีโวหารไม่มีอ้อมค้อมพี่น้องครับความจริงที่ยังไม่รู้นั้นควรหรือที่จะถูกจำกัดเอาไว้เราวงเล็บนะคำว่าห้ามถามเนี่ยเราวงเล็บไว้แต่ข้อความที่ของเป็นของเขาก็คือสิ่งที่เราเขียนความจริงที่ยังไม่รู้นั้นนะที่ความจริงที่เขาคนเนี้ยมันยังไม่รู้เนี่ยควรหรือที่จะถูกจำกัดเอาไว้ความจริงของธรรมชาติมิควรถูกปกปิดมิควรถูกปิดกั้นไว้เฉพาะพระองค์หรือบุตรเอกนี่มันแขวะมาหาเราด้วยแล้วนี่ไม่ควรปิดกั้นเอาไว้เฉพาะพระองค์หรือบุตรเอกถามว่าที่เอามาตอบหลายสไลด์แล้วเนี่ยมาทำให้หายโง่เนี่ยถามว่ามันปิดกั้นมาเราปิดกั้นหรือเปล่าแล้วเราห้ามไม่ให้ถามหรือเปล่าแต่นายอะถามไม่เป็นไงนายถามไปอวดโง่ไปคืออวดรู้แหละแต่เป็นความรู้แบบโง่ๆแล้วนายจะได้ความรู้ใหม่ไหม

ต่อให้พี่ๆน้องๆของเราในห้องเราปิดกั้นหรือเปล่าแล้วเราห้ามไม่ให้ถามหรือเปล่าแต่นายอ่ะถามไม่เป็นไงนายถามไปอวดโง่ไปคืออวดรู้แหละแต่เป็นความรู้แบบโง่ๆแล้วนายจะได้ความรู้ใหม่ไหมต่อให้พี่ๆน้องๆของเราในเราปิดกั้นหรือเปล่าแล้วเราห้ามไม่ให้ถามหรือเปล่าแต่นายอ่ะถามไม่เป็นไงนายถามไปอวดโง่ไปคืออวดรู้แหละแต่เป็นความรู้แบบโง่ๆแล้วนายจะได้ความรู้ใหม่ไหมต่อให้พี่ๆน้องๆของเราในห้องเป็นผู้สร้างเราจะมาเปิด Facebook เป็นสาธารณะไหมคุณก็พูดกับเราเองว่าเมื่อมาเปิด Facebook เป็นสาธารณะทำไมที่จะยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นที่แตกต่างกับคุณไม่ได้เราไม่ได้ห้ามนะครับแต่เราบอกก่อนว่าห้องนี้เป็นห้องเรียนคุณต้องเข้ามาเรียนรู้กับเราเรียนรู้ว่าทำไมเราจึงมีความคิดต่างกับพวกท่านความคิดต่างของพวกเราเนี่ยทำไมเราถึงคิดแบบนี้แล้วเรามองเห็นว่าที่ท่านคิดแบบนี้ท่านคิดถูกคิดผิดตรงไหนอย่างไรมันจะทำให้ทั้งเรากับท่านน่ะฉลาดขึ้นเรื่อยๆด้วยกันทั้งสองฝ่ายไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโง่ฉลาดขึ้นด้วยกันทั้งสองฝ่ายวินวินทั้งคู่เข้าใจไหมมันถ้าเป็นชาวจิตจักรวาลเนี่ยไม่มีใครเลือกใช้วิธีแบบท่านหรอกเขาจะอ่อนน้อมถ่อมใจเขาจะไม่โอ้อวดทุกวันนี้เราไม่ได้มาแสดงความอวดรู้นะเรามาทำหน้าที่ของเราแต่สองฝ่ายวินวินทั้งคู่เข้าใจไหมมันจะเป็นชาวจิตจักรวาลเนี่ยไม่มีใครเลือกใช้วิธีแบบท่านหรอกเขาจะอ่อนน้อมถ่อมใจเขาจะไม่โอ้อวดทุกวันนี้เราไม่ได้มาแสดงความอวดรู้นะเรามาทำหน้าที่ของเราแต่สองฝ่ายวินวินทั้งคู่เข้าใจไหมมันจะเป็นชาวจิตจักรวาลเนี่ยไม่มีใครเลือกใช้วิธีแบบท่านหรอกเขาจะอ่อนน้อมถ่อมใจเขาจะไม่โอ้อวดทุกวันนี้เราไม่ได้มาแสดงความอวดรู้นะเรามาทำหน้าที่ของเราแต่ถ้าพวกมันแน่นอนเราจึงต้องมาเปิดเผยความลับถามว่านี่คือการปิดบังหรือเปิดครับคุณคิดผิดแล้วครับโอ้อวดทุกวันนี้เราไม่ได้มาแสดงความอวดรู้นะเรามาทำหน้าที่ของเราแต่ถ้าพวกมันแน่นอนเราจึงต้องมาเปิดเผยความลับถามว่านี่คือการปิดบังหรือเปิดครับคุณคิดผิดแล้วครับโอ้อวดทุกวันนี้เราไม่ได้มาแสดงความอวดรู้นะเรามาทำหน้าที่ของเราแต่ถ้าพวกมันแน่นอนเราจึงต้องมาเปิดเผยความลับถามว่านี่คือการปิดบังหรือเปิดครับคุณคิดผิดแล้วครับนี่ที่ลูกศิษย์เราเนี่ยพยายามแสดงปัญญาเพื่อจะช่วยให้สติทางวิญญาณกับมนุษย์คนหนึ่งที่น่าสงสารอย่างคุณนะเราชื่นชมทั้ง1หนุ่ม1สาวน่ารักมากเลยขณะที่คนอื่นนะอ่านผ่านหมดไม่เคยมีใครสนใจเพราะเรียนรู้ไม่เป็นนะอ้าวอีกสไลด์หนึ่งใกล้จบแล้วเราถ้ายกเอายกมาทั้งหมดเนี่ยมันต้องว่ากันทั้งเสาเลยนะนี่เราพูดสั้นๆนะแต่เราเชื่อว่าชาวจิตวิญญาณฉลาดพอที่จะเข้าใจน่ารักมากเลยขณะที่คนอื่นนะอ่านผ่านหมดไม่เคยมีใครสนใจเพราะเรียนรู้ไม่เป็นนะอ้าวอีกสไลด์หนึ่งใกล้จบแล้วเราถ้ายกเอายกมาทั้งหมดเนี่ยมันต้องว่ากันทั้งเสาเลยนะนี่เราพูดสั้นๆนะแต่เราเชื่อว่าชาวจิตวิญญาณฉลาดพอที่จะครั่งมากเลยขณะที่คนอื่นนะอ่านผ่านหมดไม่เคยมีใครสนใจเพราะเรียนรู้ไม่เป็นนะอ้าวอีกสไลด์หนึ่งใกล้จบแล้วเราถ้ายกเอายกมาทั้งหมดเนี่ยมันต้องว่ากันทั้งเสาเลยนะนี่เราพูดสั้นๆนะแต่เราเชื่อว่าชาวจิตวิญญาณฉลาดพอที่จะครั่งมากเลยขณะที่คนอื่นนะอ่านผ่านหมดไม่เคยมีใครสนใจเพราะเรียนรู้ไม่เป็นนะอ้าวอีกสไลด์หนึ่งใกล้จบแล้วเราถ้ายกเอายกมาทั้งหมดเนี่ยมันต้องว่ากันทั้งเสาเลยนะนี่เราพูดสั้นๆนะแต่เราเชื่อว่าชาวจิตวิญญาณฉลาดพอที่จะครั่งมากเลยขณะที่คนอื่นนะอ่านผ่านหมดไม่เคยมีใครสนใจเพราะเรียนรู้ไม่เป็นนะอ้าวอีกสไลด์หนึ่งใกล้จบแล้วเราถ้ายกเอายกมาทั้งหมดเนี่ยมันต้องว่ากันทั้งเสาเลยนะนี่เราพูดสั้นๆนะแต่เราเชื่อว่าชาวจิตวิญญาณฉลาดพอที่จะครั่งมากเลยขณะที่คนอื่นนะอ่านผ่านหมดไม่เคยมีใครสนใจเพราะเรียนรู้ไม่เป็นนะอ้าวอีกสไลด์หนึ่งใกล้จบแล้วเราถ้ายกเอายกมาทั้งหมดเนี่ยมันต้องว่ากันทั้งเสาเลยนะนี่เราพูดสั้นๆนะแต่เราเชื่อว่าชาวจิตวิญญาณฉลาดพอที่จะครั่งมากเลยขณะที่คนอื่นนะอ่านผ่านหมดไม่เคยมีใครสนใจเพราะเรียนรู้ไม่เป็นนะอ้าวอีกสไลด์หนึ่งใกล้จบแล้วเราถ้ายกเอายกมาทั้งหมดเนี่ยมันต้องว่ากันทั้งเสาเลยนะนี่เราพูดสั้นๆนะแต่เราเชื่อว่าชาวจิตวิญญาณฉลาดพอที่จะครั่งมากเลยขณะที่คนอื่นนะอ่านผ่านหมดไม่เคยมีใครสนใจเพราะเรียนรู้ไม่เป็นนะอ้าวอีกสไลด์หนึ่งใกล้จบแล้วเราถ้ายกเอายกมาทั้งหมดเนี่ยมันต้องว่ากันทั้งเสาเลยนะนี่เราพูดสั้นๆนะแต่เราเชื่อว่าชาวจิตวิญญาณฉลาดพอที่จะครั่งมากเลยขณะที่คนอื่นนะอ่านผ่านหมดไม่เคยมีใครสนใจ

เพราะเรียนรู้ไม่เป็นนะอ้าวอีกสไลด์หนึ่งใกล้จบแล้วเราถ้ายกเอายกมาทั้งหมดเนี่ยมันต้องว่ากันทั้งเสาเลยนะนี่เราพูดสั้นๆนะแต่เราเชื่อว่าชาวจิตวิทยาฉลาดพอที่จะคลั่งมากเลยขณะที่คนอื่นนะอ่านผ่านหมดไม่เคยมีใครสนใจเพราะเรียนรู้ไม่เป็นนะอ้าวอีกสไลด์หนึ่งใกล้จบแล้วเราถ้ายกเอายกมาทั้งหมดเนี่ยมันต้องว่ากันทั้งเสาเลยนะนี่เราพูดสั้นๆนะแต่เราเชื่อว่าชาวจิตวิทยาฉลาดพอที่จะเข้าใจตั้งคำถามไม่ถามแต่มาอวดเราไม่ได้ใส่ร้ายเขาใช่ไหมครับประการที่สองเป็นคนคิดเองเออเองคิดเองเออเองไม่ถามเราเราเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องพระเจ้าไม่ถามอาจารย์ท่านอาจารย์ครับสิ่งที่ผมคิดเนี่ยนะมันมีตรงไหนไม่ถูกต้องไม่ตรงจริงบ้างครับถ้าไม่ถูกต้องไม่ตรงจริงท่านกรุณาท่านเมตตาท่านกรุณาเมตตาถ้ารู้อุเบกขาก็ได้คืออย่าโกรธผมนะครับช่วยอธิบายให้ผมฟังหน่อยได้ไหมก่อนที่คุณจะเอาความเชื่อของคุณมาบอกเราคุณถามสิพระเจ้าสั่งสิ่งสร้างสิ่งชั่วร้ายขึ้นมาทำไมพระองค์สร้างหรือไม่สร้างถามก่อนดิยังไม่ทันถามเลยวิจารณ์เฉยเลยแล้วทำไมมันจึงมีความชั่วร้ายเกิดขึ้นในโลกนี้ล่ะแล้วทำไมบางคนมีทุกข์บางคนมีสุขบางคนสบายบางคนลำบากทำไมพระเจ้าสร้างทุกสิ่งแล้วเป็นแบบนี้ล่ะครับอันนี้บอกเลยแสดงว่าพระเจ้าสร้างพวกมาเพื่อตัวเองสนุกนั่งเล่นเกมแล้วทำไมมันจึงมีความชั่วร้ายเกิดขึ้นในโลกนี้ล่ะแล้วทำไมบางคนมีทุกข์บางคนมีสุขบางคนสบายบางคนลำบากทำไมพระเจ้าสร้างทุกสิ่งแล้วเป็นแบบนี้ล่ะครับอันนี้บอกเลยแสดงว่าพระเจ้าสร้างพวกมาเพื่อตัวเองสนุกนั่งเล่นเกมแล้วทำไมมันจึงมีความชั่วร้ายเกิดขึ้นในโลกนี้ล่ะแล้วทำไมบางคนมีทุกข์บางคนมีสุขบางคนสบายบางคนลำบากทำไมพระเจ้าสร้างทุกสิ่งแล้วเป็นแบบนี้ล่ะครับอันนี้บอกเลยแสดงว่าพระเจ้าสร้างพวกมาเพื่อตัวเองสนุกนั่งเล่นเกมแล้วทำไมมันจึงมีความชั่วร้ายเกิดขึ้นในโลกนี้ล่ะแล้วทำไมบางคนมีทุกข์บางคนมีสุขบางคนสบายบางคนลำบากทำไมพระเจ้าสร้างทุกสิ่งแล้วเป็นแบบนี้ล่ะครับอันนี้บอกเลยแสดงว่าพระเจ้าสร้างพวกมาเพื่อตัวเองสนุกนั่งเล่นเกมแล้วทำไมมันจึงมีความชั่วร้ายเกิดขึ้นในโลกนี้ล่ะแล้วทำไมบางคนมีทุกข์บางคนมีสุขบางคนสบายบางคนลำบากทำไมพระเจ้าสร้างทุกสิ่งแล้วเป็นแบบนี้ล่ะครับอันนี้บอกเลยแสดงว่าพระเจ้าสร้างพวกมาเพื่อตัวเองสนุกนั่งเล่นเกมแล้วทำไมมันจึงมีความชั่วร้ายเกิดขึ้นในโลกนี้ล่ะแล้วทำไมบางคนมีทุกข์บางคนมีสุขบางคนสบายบางคนลำบากทำไมพระเจ้าสร้างทุกสิ่งแล้วเป็นแบบนี้ล่ะครับอันนี้บอกเลยแสดงว่าพระเจ้าสร้างพวกมาเพื่อตัวเองสนุกนั่งเล่นเกมแล้วทำไมมันจึงมีความชั่วร้ายเกิดขึ้นในโลกนี้ล่ะแล้วทำไมบางคนมีทุกข์บางคนมีสุขบางคนสบายบางคนลำบากทำไมพระเจ้าสร้างทุกสิ่งแล้วเป็นแบบนี้ล่ะครับอันนี้บอกเลยแสดงว่าพระเจ้าสร้างพวกมาเพื่อตัวเองสนุกนั่งเล่นเกมแล้วทำไมมันจึงมีความชั่วร้ายเกิดขึ้นในโลกนี้ล่ะแล้วทำไมบางคนมีทุกข์บางคนมีสุขบางคนสบายบางคนลำบากทำไมพระเจ้าสร้างทุกสิ่งแล้วเป็นแบบนี้ล่ะครับอันนี้บอกเลยแสดงว่าพระเจ้าสร้างพวกมาเพื่อตัวเองสนุกนั่งเล่นเกมเนี่ยนะเชื่อเราก็ขอบคุณเรานะไม่เชื่อเราก็ไม่ต้องมายุ่งกับเรานะเอาทำหูทนลมไปก็ได้เพราะท่านวิเคราะห์เราได้เราก็วิเคราะห์ท่านได้ท่านวิเคราะห์เราไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยครับแต่เราวิเคราะห์ท่านท่านได้ประโยชน์นะถ้าท่านฟังเราด้วยความรักถ้าท่านไม่เห็นความรักของเราไม่เห็นความปรารถนาดีของเราก็ชมดอครับช่วยไม่ได้พี่น้องครับเรียนรู้ไม่เป็นเขาเป็นคนที่เรียนรู้ไม่เป็นถ้าเรียนรู้เป็นนะไม่มาเปิดอ่านใน Facebook วิสุทธิปัญญาแค่ตอน2ตอนเราสื่อมาตั้งแต่รู้จัก Facebook ตั้งแต่ปี2010ประมาณนั้นน่ะแล้วเราก็สอนสื่อพระโอวาทพระบิดามา30กว่าปีแล้วบนโลกเนี้ยไปมุดอยู่ที่ไหนอะครับก่อนจะวิจารณ์อาจารย์ปริญญาท่านต้องรู้จักอาจารย์ปริญญาก่อนจะวิจารณ์หนังอะท่านต้องไปนั่งดูหนังและไม่ใช่เสือกนั่งหลับนะดูหนังตั้งแต่ต้นจนจบครับท่านถึงจะสามารถเป็นนักวิจารณ์หนังได้อันนี้ถ้ามาวิจารณ์พระเจ้าทั้งที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าวิจารณ์อาจารย์ปริญญาโดยทั้งที่ยังไม่รู้จักอาจารย์ปริญญาเลยหาว่าเราหวงความรู้ถ้าที่พฤติกรรมที่เราแสดงออกเนี่ยออกจะโจงแจ้งว่าเปิดเผยทุกอย่างใช่ไหมเราห้ามถามเราอย่างเดียวคือเรื่องส่วนตัวของคุณแต่วันนี้คุณไม่ถามแต่เราก็พูดแขวะไปยกตัวอย่างให้ฟังไปบ้างแล้วใช่ไหมการเรียนรู้เป็นคือแบบไหนต้องเก็บความเชื่อความรู้ความคิดตัวเองใส่กระเป๋าไว้ก่อนถ้าเป็นใช่ไหมเราห้ามถามเราอย่างเดียวคือเรื่องส่วนตัวของคุณแต่วันนี้คุณไม่ถามแต่เราก็พูดแขวะไปยกตัวอย่างให้ฟังไปบ้างแล้วใช่ไหมการเรียนรู้เป็นคือแบบไหนต้องเก็บความเชื่อความรู้ความคิดตัวเองใส่กระเป๋าไว้ก่อนถ้าเป็นฝรั่งใช่ไหมเราห้ามถามเราอย่างเดียวคือเรื่องส่วนตัวของคุณแต่วันนี้คุณไม่ถามแต่เราก็พูด

แขวะไปยกตัวอย่างให้ฟังไปบ้างแล้วใช่ไหมการเรียนรู้เป็นคือแบบไหนต้องเก็บความเชื่อความรู้ความคิดตัวเองใส่กระเป๋าไว้ก่อนถ้าเป็นฝรั่งมันน่าเราขึ้นจอไว้เนี่ยประการที่5คือไม่ฉลาดตั้งคำถามอันนี้ก็เนื่องจากข้อ4คนที่จะเป็นนักปราชญ์เมธีนั้นเขาจะต้องมีหัวใจนักปราชญ์นะครับคือสุจิปุลิสุก็คือสุตตะต้องรู้จักฟังครับไม่ใช่จะพูดให้คนอื่นฟังอย่างเดียวใช่ไหมจิก็คือจินตะแปลว่าเวลาเรียนรู้อะไรต้องคิดตามไอ้นี่เมื่อไม่ฟังแล้วมันจะคิดไหมครับไม่มีประโยชน์ปุก็คือปุจฉาแปลว่ามันต้องฉลาดตั้งคำถามเพื่อจะได้คำถามนั้นจะได้นำไปสู่คำตอบที่ตัวเองอยากรู้เมื่อไม่ถามมันแสดงความคิดเห็นเฉยๆมันเรียนรู้อะไรครับมันอวดรู้มากกว่าครับใช่หรือไม่ลิก็คือลิขิตแปลว่าจดจำแปลว่าบันทึกเอาไว้แล้วจำไว้ไม่ใช่ไม่ฟังไม่จำกูจะเป็นคนกูจะยืนหยัดของกูอย่างเงี้ยอันนั้นก็แล้วไปครับโลกนี้เป็นโลกเสรีใช่ไหมใครจะรักพระบิดาใครจะเนรคุณต่อพระบิดาเชิญครับพระองค์ไม่ว่าอยู่แล้วนะเพราะโลกนี้เป็นโลกเสรีพี่น้องครับนะพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับเหตุแห่งวิบัติของมนุษย์นะนี่เราสรุปนะครับเพราะไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวไม่รู้เรียนครับทั้งหมดนี้สมควรแก่เวลาครับมาเสียเวลาตอนท้ายหน่อยนึงแต่เราพูดเร็วเพื่อที่จะให้สติทางวิญญาณกับมนุษย์คนหนึ่งที่ใช้ความฉลาดไปในทางที่ไม่ถูกต้องเป็นความฉลาดที่ปนอีโก้นิดๆแล้วไม่รู้ตัวว่ากำลังแสดงอะไรมันเป็นการแสดงภูมิรู้ภูมิปัญญาของตัวเองโดยไม่ฟังผู้ที่เกี่ยวข้องเขากล่าวเพราะว่าความรู้ความคิดความอะไรปัญญาของตัวเองมันไปก้าวล่วงพระบิดาไปก้าวล่วงองค์ความรู้ของเรามาก้าวล่วงเราแล้วไม่ยอมฟังตั้งที่ปากบอกว่าทำไมถามไม่ได้นะกราบพระบาทพระบิดาที่ทรงพระเมตตานะขอบคุณพี่บินน้องๆทุกคนนะครับที่ตั้งใจติดตามรับฟังมาท่านฉลาดขึ้นได้เยอะไหมจากตัวอย่างของจริงที่พูดนะก็กราบพระบาทพระบิดาทรงประทานรางวัลประทานพระพรอันประเสริฐให้กับพี่ๆน้องๆที่ช่วยสนับสนุนลูกในการดูแลสถานธรรมของทุกๆคนสำหรับมนุษย์ยุคพลังงานเก่าที่ก่อนจะจากโลกนี้ไปแล้วให้มนุษย์ยุคพลังงานใหม่เด็กๆลูกๆหลานๆจากฟ้าสีครามเข้ามาเขาก็จะได้ไปใช้ที่นี่เพราะที่อื่นมันอยู่ในเขตของศึกสงครามหลายคนถามว่าทำไมต้องเป็นเยรูซาเล็มใหม่ต้องมาอยู่ที่เพชรบูรณ์ประเทศไทยก็เพราะแถวนั้นมนุษย์กับมอดและมารเนี่ยมันใช้เป็นอะไรครับใช้เป็นสมรภูมิรบไปแล้วสมรภูมิรบไปแล้วเพราะฉะนั้นที่เดียวปลอดภัยที่สุดเอาแค่นี้นะท่านจะได้มีส่วนร่วมสร้างเยรูซาเล็มใหม่ให้กับมนุษย์และให้กับตัวท่านเองนะขออนุโมทนาบุญนะครับติดต่อซื้อได้ก็ในภูกระต่ายหมาดนะสั่งซื้อหนังสือสั่งซื้อพระคัมภีร์สั่งซื้ออาหารติดขัดมีปัญหาอะไรก็มีเบอร์โทรศัพท์โทรปรึกษาได้เสาร์หน้าเชิญท่านติดตามรับฟังใหม่3ทุ่มครึ่งทาง YouTube ช่องจิตจักรวาลนะฮะแล้วก็ทาง Facebook วิสุทธิปัญญาแล้วก็เว็บไซต์จิตจักรวาล .com นะครับวันนี้มีสิ่งใดบกพร่องผิดพลาดก้าวล่วงใครอะไรอย่างไรและทำให้เกิดการเสียสมดุลลูกกราบพระบาทเชิญท่านติดตามรับฟังใหม่3ทุ่มครึ่งทาง YouTube ช่องจิตจักรวาลนะฮะแล้วก็ทาง Facebook วิสุทธิปัญญาแล้วก็เว็บไซต์จิตจักรวาล .com นะครับวันนี้มีสิ่งใดบกพร่องผิดพลาดก้าวล่วงใครอะไรอย่างไรและทำให้เกิดการเสียสมดุลลูกกราบพระบาทเชิญท่านติดตามรับฟังใหม่3ทุ่มครึ่งทาง YouTube ช่องจิตจักรวาลนะฮะแล้วก็ทาง Facebook วิสุทธิปัญญาแล้วก็เว็บไซต์จิตจักรวาล .com นะครับวันนี้มีสิ่งใดบกพร่องผิดพลาดก้าวล่วงใครอะไรอย่างไรและทำให้เกิดการเสียสมดุลลูกกราบพระบาทพระบิดาขอบพระทัยขอบพระคุณพี่ๆน้องๆที่มีรูปธรรมลักษณะมนุษย์และไม่มีรูปธรรมลักษณะมนุษย์นะเป็นดวงจิตธรรมยานที่ช่วยทำหน้าที่ในการเป็นช่างเทคนิคในการสื่อถ่ายทอดสดการสื่อสารระบบจิตสู่จิตที่เรียกว่า vertical telepathy จากเราที่อยู่บนโลกนี้ไปต่อเชื่อมต่อกับพระจิตของพระบิดาหรือพระเจ้าหรือของก็อดโดยมีจุดศูนย์กลางของการถ่ายทอดสัญญาณที่ดวงอาทิตย์โดยมีพระสุริยเทพทรงช่วยทำหน้าที่ตรงนั้นด้วยลูกก็ขออนุญาตกราบพระบาทผ่านพระบิดาไปถึงพี่ๆน้องๆบนโลกนี้ไปต่อเชื่อมต่อกับพระจิตของพระบิดาหรือพระเจ้าหรือของก็อดโดยมีจุดศูนย์กลางของการถ่ายทอดสัญญาณที่ดวงอาทิตย์โดยมีพระสุริยเทพทรงช่วยทำหน้าที่ตรงนั้นด้วยลูกก็ขออนุญาตกราบพระบาทผ่านพระบิดาไปถึงพี่ๆน้องๆบนโลกนี้ไปต่อเชื่อมต่อกับพระจิตของพระบิดาหรือพระเจ้าหรือของก็อดโดยมีจุดศูนย์กลางของการถ่ายทอดสัญญาณที่ดวงอาทิตย์โดยมีพระสุริยเทพทรงช่วยทำหน้าที่ตรงนั้นด้วยลูกก็ขออนุญาตกราบพระบาทผ่านพระบิดาไปถึงพี่ๆน้องๆบนโลกนี้ไปต่อเชื่อมต่อกับพระจิต

ต่อกับพระจิตของพระบิดาหรือพระเจ้าหรือของก๊อดโดยมีจุดศูนย์กลางของการถ่ายทอดสัญญาณที่ดวงอาทิตย์โดยมีพระสุริยเทพทรงช่วยทำหน้าที่ตรงนั้นด้วยลูกก็ขออนุญาตกราบพระบาทผ่านพระบิดาไปถึงพี่ๆน้องๆทั่วโลกนี้ไปต่อเชื่อมต่อกับพระจิตของพระบิดาหรือพระเจ้าหรือของก๊อดโดยมีจุดศูนย์กลางของการถ่ายทอดสัญญาณที่ดวงอาทิตย์โดยมีพระสุริยเทพทรงช่วยทำหน้าที่ตรงนั้นด้วยลูกก็ขออนุญาตกราบพระบาทผ่านพระบิดาไปถึงพี่ๆน้องๆทั่วโลกนี้ไปต่อเชื่อมต่อกับพระจิตของพระบิดาหรือพระเจ้าหรือของก๊อดโดยมีจุดศูนย์กลางของการถ่ายทอดสัญญาณที่ดวงอาทิตย์โดยมีพระสุริยเทพทรงช่วยทำหน้าที่ตรงนั้นด้วยลูกก็ขออนุญาตกราบพระบาทผ่านพระบิดาไปถึงพี่ๆน้องๆทุกคนโดยไม่ได้พูดถึงเรื่องราวที่เป็นความจริงตรงนี้ให้ท่านฟังเลยแล้วก็คนหลายคนก็เชื่อกันมาตั้งแต่พันปีนับแต่โบราณมาทั้งที่พระศาสดาไม่ได้ส่งสอนไว้แต่คนนำทางตาบอดถูกหลอกลวงหลอกให้เชื่อลวงให้เชื่อเพราะขาดปัญญาจึงเรียกว่าคนนำทางตาบอดเราย้ำกับท่านว่าคนนำทางตาบอดเราไม่ได้หมายถึงพระศาสดาของแต่ละศาสนาแต่เราหมายถึงคนนำทางตาบอดคือผู้ที่อาสาว่าจะมาช่วยสื่อช่วยสอนคนทุกคนให้มีธรรมะถูกหลอกลวงถูกบิดเบือนแล้วก็มาสอนคนรุ่นหลังๆเนี่ยผิดหมดพยายามให้ดับขันห้าและไม่พยายามชวนให้หมุนธรรมจักรด้วยขันห้าซึ่งมันเป็นภารกิจหลักที่จิตวิญญาณของท่านน่ะพระเจ้าหรือพระบิดาส่งมาเกิดเป็นมนุษย์ให้มาทำหน้าที่อันสูงสุดตรงนี้เพื่อช่วยให้โลกหมุนพอโลกหมุนโลกสมดุลเราก็เคยบอกกับท่านทั้งหลายแล้วกาแล็กซี่มิลกิเวย์คือทานสายน้ำนมแปลตรงๆตัวมิลกิเวย์แปลว่าทานสายน้ำนมก็ยังบิดเบือนหลอกพวกท่านให้เรียกว่าทางช้างเผือกท่านเห็นหรือไม่ถูกหลอกมาตลอดแค่คำว่า Milky Way แปลว่าเส้นทาง Milky แปลว่าทำด้วยน้ำนม Milky Way ก็แปลว่าทานสายน้ำนมพระบิดาทรงกำหนดให้เรียกอย่างนี้เพื่อให้ท่านทั้งหลายที่เป็นจิตวิญญาณนะซึ่งเป็นแก่นแท้นะเวลากลับบ้านนะไม่ต้องอะไรมากเลยพระบิดากลัวลูกๆจะจำทางกลับบ้านไม่ถูกซึ่งทุกวันนี้ก็ถูกไอ้มอดมันหลอกไปลอยอยู่บนนั้นแล้วถ้าลอยไปสูงนะคือลอยแล้วจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกไม่ได้ก็เท่ากับว่าลดจำนวนประชากรมนุษย์บนโลกถูกต้องไหมจิตวิญญาณก็หลุดลอยไปค้างอยู่บนนั้นแล้วทำปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่งกรรมฐานเข้าฌานสมาบัติน้ำหนักตัวเบาก็จะลอยขึ้นไปเรื่อยๆเพราะโลกเหนี่ยวรั้งได้น้อยลงถ้าน้ำหนักตัวน้อยถ้าน้ำหนักตัวมากอ้วนอุ้ยอ้ายก็จะถูกดึงดูดเอาไว้เยอะถ้าอยู่บนโลกก็บอกว่าน้ำหนักคนอ้วนมากกว่าน้ำหนักคนผอมก็แล้วทำปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่งกรรมฐานเข้าฌานสมาบัติน้ำหนักตัวเบาก็จะลอยขึ้นไปเรื่อยๆเพราะโลกเหนี่ยวรั้งได้น้อยลงถ้าน้ำหนักตัวน้อยถ้าน้ำหนักตัวมากอ้วนอุ้ยอ้ายก็จะถูกดึงดูดเอาไว้เยอะถ้าอยู่บนโลกก็บอกว่าน้ำหนักคนอ้วนมากกว่าน้ำหนักคนผอมก็สมชดาแหลมเปียบเทวดานะฮะพอสร้อยสังวานอาภัสตราพรทั้งหลายเนี่ยเรื่องออกก็เหลือแต่ใสเป็นแก้วมากขึ้นมันจะมีดวงขุ่นๆอยู่ข้างในก็เรียกว่าอัตตาหรืออัตมันเป็นอัตมันก็คือจิตลึกๆเนี่ยที่ยังติดคำว่าอัตตาของกูอยู่สร้อยสังวานอาภัสตราพรทั้งหลายเนี่ยเรื่องออกก็เหลือแต่ใสเป็นแก้วมากขึ้นมันจะมีดวงขุ่นๆอยู่ข้างในก็เรียกว่าอัตตาหรืออัตมันเป็นอัตมันก็คือจิตลึกๆเนี่ยที่ยังติดคำว่าอัตตาของกูอยู่นะสร้อยสังวานอาภัสตราพรทั้งหลายเนี่ยเรื่องออกก็เหลือแต่ใสเป็นแก้วมากขึ้นมันจะมีดวงขุ่นๆอยู่ข้างในก็เรียกว่าอัตตาหรืออัตมันเป็นอัตมันก็คือจิตลึกๆเนี่ยที่ยังติดคำว่าอัตตาของกูอยู่นะกิยธรรมธรรมะระดับโลกุตระธรรมมีคนสอนไว้เยอะแยะนะสอนผิดบ้างถูกบ้างหรือถูกถ้าเป็นพระศาสดาก็สอนถูกแต่ไอ้คนนำทางตาบอดก็มาแปลผิดเพราะขาดปัญญาเราก็มาเฉลยให้ท่านฟังมันถ้าตั้งใจฟังท่านก็จะฉลาดขึ้นเรื่อยๆไม่เป็นไรคนส่วนน้อยฟังก็ยังดีกว่าไม่มีใครฟังเราสื่อพระโอวาททุกวันเสาร์3:30สื่อโดยตรงจากพระผู้เป็นเจ้าเป็นความโชคดีของลูกแกะของพระองค์ในยุคนี้แล้วที่ท่านได้ฟังพระโอวาทของพระเจ้าท่านเกิดไม่ทันในยุคขององค์เยซูคริสต์เจ้าองค์นบีมหามัดเจ้านะหรือท่านกาดีซึ่งเป็นพี่ชายของท่านนบีนะท่านเกิดไม่ทันยุคนั้นหรือทันแต่ท่านจำไม่ได้ไม่เป็นไรยุคนี้ท่านมาเกิดทันยุคของจิตจักรวาลเราก็มาสื่อพระโอวาทกับพระเจ้าให้ท่านฟังเพราะมันเป็นโอกาสสำคัญมากเนื่องจากโลกยุคพลังงานเก่าได้ปิดบัญชีลงและปิดยุคแล้วพระบิดากำลังพิพากษาโลกเพื่อจะปรับสมดุลโลกใหม่นะปรับสมดุลโลกแล้วยังไม่พอคำว่าใหม่แปลว่าให้มีอำนาจมากกว่าเดิมอีก2เท่า
แล้วคนก็จะเสียชีวิตเยอะขึ้นคนจะรอดชีวิตน้อยลงแผ่นดินจะหายเยอะมันมีเหตุมีผลว่าทำไมต้องเป็นอย่างนั้นถ้าเราไม่พูดเรื่องความจริงไม่เฉลยในวันนี้มนุษย์ก็จะเป็นคนโง่ง่ายและมนุษย์ก็จะไม่รู้ตัวว่าตัวเองมีจุดอ่อนแล้วถูกผู้ไม่ประสงค์ดีเนี่ยหลอกลวงถ้าเป็นผู้ไม่ประสงค์ดีที่เป็นมนุษย์ด้วยกันลวงก็ไม่ค่อยเท่าไรแต่นี่ผู้ไม่ประสงค์ดีเป็นผู้ที่มาจากต่างกาแล็กซี่จากต่างเผ่าดาวซึ่งพวกท่านน่ะถูกปิดบังและถูกหลอกมาตลอดท่านตั้งใจฟังนะอย่าหาว่าเรามโนทุกอย่างที่เรากล่าวมาล้วนเป็นความสัตย์จริงทั้งสิ้นถ้าจะมานั่งหลอกลวงท่านดึกๆดื่นๆมาโกหกตอแหลเนี่ยไม่รู้ว่าจะได้ประโยชน์อะไรนะครับชวนกันไปนอนดีกว่าแต่หาเวลาที่ท่านว่างจากภารกิจของท่านสมองว่างจิตว่างมาฟังพระโอวาทพระบิดาจะได้มีความตั้งใจมีสติมีสมาธิจะได้ใช้ปัญญาได้ขณะที่ฟังไม่ใช่มานั่งเชื่อตามเราว่าเราจะบอกอะไรก็เชื่อตามเราหมดไม่ใช่เราก็บอกให้ท่านฟังนะมนุษย์ไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้อีกหลายเรื่องแล้วมนุษย์ก็ถูกลวงถูกหลอกถูกทำร้ายมาโดยตลอดถ้าท่านจะต้องการคือปรารถนาการหลุดพ้นของจิตวิญญาณของท่านท่านจะหลงตัวเองยึดติดอัตตาตัวเองสูงเพราะไอ้มอดมันหลอกอย่างยกตัวอย่างนี้ก็ได้ไหนๆก็พูดแล้วมอดมันสอนว่าให้ท่านเนี่ยดับขันห้าเพราะเขาบอกว่าขันห้านะคืออัตตานี่ก็คือเขาหลอกท่านแล้วขันห้าไม่ใช่อัตตาขันห้าคือชีวิตเพราะสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนโลกนะไม่ว่าสัตว์หรือมนุษย์ล้วนมีขันห้าทั้งนั้นเพราะขันห้าเป็นเครื่องมือที่พระบิดาทรงติดตั้งไว้ในจิตหยาบของมนุษย์เอาไว้ในจิตวิญญาณของสัตว์ท่านฟังดีๆนะฮะพระองค์ทรงติดตั้งขันห้าพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าก็อดนะไม่ใช่ครีเอเตอร์ไม่ใช่ซอร์เซอร์ก็อดมีพระองค์เดียวเรากำลังจะบอกให้ท่านฟังเช่นขันห้าถูกผู้ไม่ประสงค์ดีหลอกคนนำทางตาบอดมาอีกทีนึงคนนำทางตาบอดก็คือผู้ที่อ้างว่าสืบทอดพระศาสนานั่นแหละไม่ว่าลัทธิศาสนาไหนลัทธิใดก็ตามจะชวนให้ท่านดับขันห้าเพราะมอดมันหลอกว่ามอดก็คือผู้ไม่หวัดประสงค์ดีที่เราพูดบ่อยๆนะเดี๋ยววันนี้เราจะรู้จักมอดมากขึ้นเขาก็หลอกไปว่าขันห้าเนี่ยคืออัตตาเนี่ยถ้าดับอัตตาได้ต้องดับขันห้าเพราะอะไรฮะเพราะมันหลอกลวงให้มนุษย์ที่เกิดมาเนี่ยเกลียดกลัวความทุกข์ทั้งที่พระพุทธองค์เนี่ยก็ทรงเฉลยแล้วว่าความทุกข์เนี่ยมันเป็น side effect แปลว่ามันเป็นผลข้างเคียงที่จิตของท่านเมื่อเผชิญกับปัญหาชีวิตปัญหาครอบครัวปัญหาส่วนตัวปัญหาในการทำงานนะเอาทางโลกนะฮะพอท่านแก้ปัญหาไม่ได้พอท่านเจอปัญหาแล้วกลัวปัญหานั้นวิตกกังวลกับปัญหานั้นหรือแก้ปัญหานั้นไม่ได้หรือกลัวจะแก้แล้วยิ่งไปกันใหญ่หรือกลัวว่าแก้แล้วจะไม่ประสบความสำเร็จมันคือความทุกข์นั่นคือไซด์เอฟเฟคที่เกิดขึ้นพระพุทธองค์ทรงสอนเรื่องอริยสัจ3กับมรรค8ไปศึกษาให้ดีๆครับใช้แค่สมองซีกซ้ายกับจิตของท่านท่านก็จะสามารถคิดแก้ปัญหาต่างๆที่ท่านเจอในชีวิตของท่านไม่มีปัญหาอะไรที่แก้ไขไม่ได้แต่ท่านไปทุกข์แล้วงอมเงาจมอยู่กับกองทุกข์นั้นแต่ไม่มีการที่จะใช้ปัญญาเพื่อจะเรียนรู้ว่าเราจะฉลาดแก้ปัญหาต่างๆเหล่านั้นได้อย่างไรถูกมอดมารมันหลอกให้กลัวความทุกข์เกลียดความทุกข์แล้วสอนให้หนีสังคมให้ไปปลีกวิเวกนี่เราพูดถึงคฤหัสถ์หรือคฤหัสถ์นะเราไม่ไปก้าวล่วงถึงนักบวชนักพรตเพราะเขาเป็นนักบวชนักพรตเขาปฏิบัติกันเป็นอาชีวะก็แปลว่าเขาเลือกที่จะเดินเส้นทางนั้นพระบิดาจึงใช้คำว่านักบวชนักพรตคือนักรบแห่งแสงสว่างคือนักรบแห่งแสงสว่างในสาระของพระบิดาคืนวันนี้พระองค์จะชี้เห็นเลยว่านักรบแห่งแสงสว่างคือพวกนักพรตนักบวช
กับนักสู้เพื่อการรู้แจ้งที่เป็นคฤหัสถ์นั้นมันต่างกันตรงไหนวันนี้จะเฉลยให้ฟังที่ผ่านมาถูกมอดมารหลอกให้เชื่อว่าถ้าเองกลัวทุกข์ใช่ไหมใช่สิมึงไม่รู้จะเกิดมาเป็นคนทำไมเพราะเขาต้องการลดจำนวนประชากรของโลกถ้าท่านตายแล้วจิตวิญญาณลอยไปค้างอยู่บนนั้นไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดอยู่แต่ตรงนั้นถ้าเกิดว่าบนโลกนี้จำนวนประชากรโลกที่เป็นมนุษย์เนี่ยมันหายไปถูกไหมหรือหลอกให้ทำชั่วทำบาปไปตกนรกเช่นหลอกให้กินเลือดเนื้อของสัตว์ถ้าที่สัตว์มันไม่ใช่มนุษย์แต่จิตวิญญาณของเขาก็มีหน้าที่มาเกิดเป็นสัตว์เพื่อทำหน้าที่ช่วยกันกับมนุษย์ในการใช้ความรักค้ำจุนโลกมันผิดบาปต่อกฎแห่งกรรมที่มนุษย์เราโดยจิตวิญญาณไม่ได้มาเกิดเพื่อมีหน้าที่ฆ่าใครไม่มีหน้าที่เพื่อทำร้ายใครมีหน้าที่มารักกันไอ้มอดมันหลอกจนหัวปั่นทำไมเรากล้าพูดไม่รีบพูดวันนี้ไม่ได้แล้วครับท่านจะรู้เลยถ้าฟังรายการนี้จนจบคืนนี้ท่านจะรู้เลยว่าที่เราพูดคือความจริงไม่รีบบอกให้ท่านเกิดสติทางวิญญาณท่านก็คือที่ฟังรายการเราเนี้ยไอ้พวกที่ไม่ฟังช่างหัวมันเราฟังคนที่แคร์พระบิดาศรัทธาเราเราจะพูดความจริงให้ฟังแล้วก็ท้ายพิสูจน์ว่าสิ่งที่เราพูดคืนนี้ทั้งหมดตรงไหนเราโกหกเรามดเท็จบ้างไปหาหลักฐานมาแต่ต้องคิดตามนะไม่ใช่ต่อต้านอย่างเราฟังคนที่แคร์พระบิดาศรัทธาเราเราจะพูดความจริงให้ฟังแล้วก็ท้ายพิสูจน์ว่าสิ่งที่เราพูดคืนนี้ทั้งหมดตรงไหนเราโกหกเรามดเท็จบ้างไปหาหลักฐานมาแต่ต้องคิดตามนะไม่ใช่ต่อต้านอย่างเราฟังคนที่แคร์พระบิดาศรัทธาเราเราจะพูดความจริงให้ฟังแล้วก็ท้ายพิสูจน์ว่าสิ่งที่เราพูดคืนนี้ทั้งหมดตรงไหนเราโกหกเรามดเท็จบ้างไปหาหลักฐานมาแต่ต้องคิดตามนะไม่ใช่ต่อต้านอย่างเราฟังคนที่แคร์พระบิดาศรัทธาเราเราจะพูดความจริงให้ฟังแล้วก็ท้ายพิสูจน์ว่าสิ่งที่เราพูดคืนนี้ทั้งหมดตรงไหนเราโกหกเรามดเท็จบ้างไปหาหลักฐานมาแต่ต้องคิดตามนะไม่ใช่ต่อต้านอย่างเราฟังคนที่แคร์พระบิดาศรัทธาเราเราจะพูดความจริงให้ฟังแล้วก็ท้ายพิสูจน์ว่าสิ่งที่เราพูดคืนนี้ทั้งหมดตรงไหนเราโกหกเรามดเท็จบ้างไปหาหลักฐานมาแต่ต้องคิดตามนะไม่ใช่ต่อต้านอย่างเราฟังคนที่แคร์พระบิดาศรัทธาเราเราจะพูดความจริงให้ฟังแล้วก็ท้ายพิสูจน์ว่าสิ่งที่เราพูดคืนนี้ทั้งหมดตรงไหนเราโกหกเรามดเท็จบ้างไปหาหลักฐานมาแต่ต้องคิดตามนะไม่ใช่ต่อต้านอย่างเราฟังคนที่แคร์พระบิดาศรัทธาเราเราจะพูดความจริงให้ฟังแล้วก็ท้ายพิสูจน์ว่าสิ่งที่เราพูดคืนนี้ทั้งหมดตรงไหนเราโกหกเรามดเท็จบ้างไปหาหลักฐานมาแต่ต้องคิดตามนะไม่ใช่ต่อต้านอย่างเราฟังคนที่แคร์พระบิดา

ไปยืมมือของคนนำทางไปใช้กิเลสหลอกไปใช้ความเอาไปหลอกเอากิเลสมาล่อเอารางวัลมาล่อแล้วก็ไปหลอกโดยการทำให้โง่ให้เชื่อตามไม่สอนให้ใช้ปัญญาสอนให้เชื่ออย่างเดียวเดี๋ยวก็เชื่อกันมาเป็นร้อยปีพันปีจนทั้งฝังหัวเลยพอมาฟังอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลในพระนามของพระเจ้ากล่าวสัจธรรมที่เป็นจริงให้ฟังที่เป็นอนุตตรธรรมปฏิเสธทันทีไม่ยอมใช้ปัญญาไม่สอนให้ใช้ปัญญาสอนให้เชื่ออย่างเดียวเดี๋ยวก็เชื่อกันมาเป็นร้อยปีพันปีจนทั้งฝังหัวเลยพอมาฟังอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลในพระนามของพระเจ้ากล่าวสัจธรรมที่เป็นจริงให้ฟังที่เป็นอนุตตรธรรมปฏิเสธทันทีไม่ยอมใช้ปัญญาไม่สอนให้ใช้ปัญญาสอนให้เชื่ออย่างเดียวเดี๋ยวก็เชื่อกันมาเป็นร้อยปีพันปีจนทั้งฝังหัวเลยพอมาฟังอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลในพระนามของพระเจ้ากล่าวสัจธรรมที่เป็นจริงให้ฟังที่เป็นอนุตตรธรรมปฏิเสธทันทีไม่ยอมใช้ปัญญาก้าวล่วงเราเราไม่ต้องการความรักศรัทธาไม่ต้องการอะไรที่ยิ่งใหญ่แล้วเราต้องการให้รับฟังแล้วคิดตามเราส่วนท่านจะเชื่อหรือปฏิเสธเรื่องของท่านถ้าท่านฟังแล้วคิดตามและเห็นด้วยท่านจะคล้อยตามเชื่อตามนั่นคือความสุดยอดความเป็นเลิศทางปัญญาของท่านเราจะไม่จูงใจท่านเข้าใจนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงนะจะบอกท่านว่าพระบิดาเนี่ยต้องการให้เรามาสื่อถ่ายทอดครั้งที่377ผ่านทาง YouTube ผ่านทาง Facebook วิสุทธิปัญญาผ่านทางเว็บไซต์จิตสุดยอดความเป็นเลิศทางปัญญาของท่านเราจะไม่จูงใจท่านเข้าใจนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงนะจะบอกท่านว่าพระบิดาเนี่ยต้องการให้เรามาสื่อถ่ายทอดครั้งที่377ผ่านทาง YouTube ผ่านทาง Facebook วิสุทธิปัญญาผ่านทางเว็บไซต์จิตสุดยอดความเป็นเลิศทางปัญญาของท่านเราจะไม่จูงใจท่านเข้าใจนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงนะจะบอกท่านว่าพระบิดาเนี่ยต้องการให้เรามาสื่อถ่ายทอดครั้งที่377ผ่านทาง YouTube ผ่านทาง Facebook วิสุทธิปัญญาผ่านทางเว็บไซต์จิตสุดยอดความเป็นเลิศทางปัญญาของท่านเราจะไม่จูงใจท่านเข้าใจนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงนะจะบอกท่านว่าพระบิดาเนี่ยต้องการให้เรามาสื่อถ่ายทอดครั้งที่377ผ่านทาง YouTube ผ่านทาง Facebook วิสุทธิปัญญาผ่านทางเว็บไซต์จิตสุดยอดความเป็นเลิศทางปัญญาของท่านเราจะไม่จูงใจท่านเข้าใจนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงนะจะบอกท่านว่าพระบิดาเนี่ยต้องการให้เรามาสื่อถ่ายทอดครั้งที่377ผ่านทาง YouTube ผ่านทาง Facebook วิสุทธิปัญญาผ่านทางเว็บไซต์จิตสุดยอดความเป็นเลิศทางปัญญาของท่านเราจะไม่จูงใจท่านเข้าใจนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงนะจะบอกท่านว่าพระบิดาเนี่ยต้องการให้เรามาสื่อถ่ายทอดครั้งที่377ผ่านทาง YouTube ผ่านทาง Facebook วิสุทธิปัญญาผ่านทางเว็บไซต์จิตสุดยอดความเป็นเลิศทางปัญญาของท่านเราจะไม่จูงใจท่านเข้าใจนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงนะจะบอกท่านว่าพระบิดาเนี่ยต้องการให้เรามาสื่อถ่ายทอดครั้งที่377ผ่านทาง YouTube ผ่านทาง Facebook วิสุทธิปัญญาผ่านทางเว็บไซต์จิตสุดยอดความเป็นเลิศทางปัญญาของท่านเราจะไม่จูงใจท่านเข้าใจนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงนะจะบอกท่านว่าพระบิดาเนี่ยต้องการให้เรามาสื่อถ่ายทอดครั้งที่377ผ่านทาง YouTube ผ่านทาง Facebook วิสุทธิปัญญาผ่านทางเว็บไซต์จิตจะอยู่นั่นแสดงว่าเป็นอัตตาใช่ไหมท่านมีอัตตาอยู่แล้วตอนที่ท่านนั่งสำหรับตาทำสมาธิปฏิบัติกรรมฐานเนาะแล้วท่านรู้สึกว่ามีทุกข์แต่กูไม่ทุกข์แล้วท่านปล่อยวางได้ทั้งหมดแล้วแสดงว่าท่านไม่มีอัตตาเหลือแล้วใช่ไหมเราก็เลยย้อนถามอะถามมอดซึ่งเป็นครูของท่านอะไอ้ทายาทของมอดอะแล้วเอาในจิตเนี่ยเอาไอ้ตัวไหนอะเอาไอ้ตัวไหนที่มันมาบอกท่านว่าท่านว่างไปจากความทุกข์แล้วอะไอ้ตัวไหนอะถ้ามันยังมีไอ้ตัวบอกว่าท่านยังมีท่านไม่มีความทุกข์แล้วมันก็เป็นตัวเดียวกันกับที่ตัวที่มันเคยบอกว่าท่านมีความทุกข์อยู่ใช่ป่ะครับคิดลอจิกอะเป็นเหตุเป็นผลถามว่าเราพูดเนี่ยหลอกท่านหรือเปล่าท่านมีปัญญาท่านคิดตามสิไอตัวที่บอกว่าท่านทุกข์อ่ะนั่นคือตัวมีอัตตาแสดงว่ามีตัวตนอยู่แต่ขณะเดียวกันเมื่อปฏิบัติจนถึงจุดหนึ่งนะท่านบอกหรือท่านหลอกตัวเองตามมอดหลอกเราไม่ทราบท่านบอกว่ากูไม่ทุกข์แล้วกูไม่ทุกข์แล้วกูว่างไปจากความทุกข์แล้วแสดงว่าอัตตาตัวตนของกูเป็นอนัตตากูไม่มีตัวตนแล้วเนี่ยถูกหลอกอีกครับเห็นไหมฮะพระบิดาสอนว่าอย่าดับขันห้าเพราะขันห้าเอาไว้ใช้ในการใช้สั่นสะเทือนเป็นเมตตาธรรมค้ำจุนโลกไอ้มอดมันหลอกให้คุณเนี่ยทำลายเครื่องมือนี้ทิ้งเพื่อเป็นอุปสรรคในการทำงานของพระเจ้าเนี่ยคือซาตานที่แท้จริงองค์เยซูคริสต์ไม่เคยกล่าวให้พวกท่านฟังท่านนบีก็ไม่ได้กล่าวถ้ากล่าวหมดแล้วยุคเราใครจะแล้วเราเกิดมาเราจะพูดอะไรอ่ะเราจะมาเฉลยอะไรให้ท่านฟังเนี่ยเรามาเฉลยให้ท่านฟังท่านคิดสิครับท่านเป็นคนไม่ชอบถูกหลอกไม่ใช่หรือว่ารู้ว่าเขาหลอกวันเนี้ยบอกให้รู้ว่า

บอกท่านรู้ว่าถูกหลอกพระบิดาบอกว่าอย่าดับขันห้าแต่ไอ้มอดมันสอนว่าต้องดับขันห้าเห็นไหมครับพระบิดามีหน้าที่ส่งจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นคนสองมิติเพื่อให้มาทำหน้าที่แรกอยู่ข้างนอกแล้วมาก้าวล่วงเราเนี่ยหาว่ามาบอกท่านรู้ว่าถูกหลอกพระบิดาบอกว่าอย่าดับขันห้าแต่ไอ้มอดมันสอนว่าต้องดับขันห้าเห็นไหมครับพระบิดามีหน้าที่ส่งจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นคนสองมิติเพื่อให้มาทำหน้าที่แรกอยู่ข้างนอกแล้วมาก้าวล่วงเราเนี่ยหาว่าเราลูกที่ชั่วๆพระองค์ก็รักลูกที่ดีพระองค์ก็รักแต่นี่เป็นแผนปฏิบัติการในการชำระโลกพระบิดาจะเปลี่ยนโลกสู่ยุคพลังงานใหม่จะเอาลูกชั่วๆที่เตือนแล้วให้โอกาสแล้วจะเอาไว้ให้มันรกโลกเหรอครับโลกยุคหน้าพี่ๆน้องๆของพวกท่านพระองค์ก็รักแต่นี่เป็นแผนปฏิบัติการในการชำระโลกพระบิดาจะเปลี่ยนโลกสู่ยุคพลังงานใหม่จะเอาลูกชั่วๆที่เตือนแล้วให้โอกาสแล้วจะเอาไว้ให้มันรกโลกเหรอครับโลกยุคหน้าพี่ๆน้องๆของพวกท่านพระองค์ก็รักแต่นี่เป็นแผนปฏิบัติการในการชำระโลกพระบิดาจะเปลี่ยนโลกสู่ยุคพลังงานใหม่จะเอาลูกชั่วๆที่เตือนแล้วให้โอกาสแล้วจะเอาไว้ให้มันรกโลกเหรอครับโลกยุคหน้าพี่ๆน้องๆของพวกท่านพระองค์ก็รักแต่นี่เป็นแผนปฏิบัติการในการชำระโลกพระบิดาจะเปลี่ยนโลกสู่ยุคพลังงานใหม่จะเอาลูกชั่วๆที่เตือนแล้วให้โอกาสแล้วจะเอาไว้ให้มันรกโลกเหรอครับโลกยุคหน้าพี่ๆน้องๆของพวกท่านพระองค์ก็รักแต่นี่เป็นแผนปฏิบัติการในการชำระโลกพระบิดาจะเปลี่ยนโลกสู่ยุคพลังงานใหม่จะเอาลูกชั่วๆที่เตือนแล้วให้โอกาสแล้วจะเอาไว้ให้มันรกโลกเหรอครับโลกยุคหน้าพี่ๆน้องๆของพวกท่านพระองค์ก็รักแต่นี่เป็นแผนปฏิบัติการในการชำระโลกพระบิดาจะเปลี่ยนโลกสู่ยุคพลังงานใหม่จะเอาลูกชั่วๆที่เตือนแล้วให้โอกาสแล้วจะเอาไว้ให้มันรกโลกเหรอครับโลกยุคหน้าพี่ๆน้องๆของพวกท่านพระองค์ก็รักแต่นี่เป็นแผนปฏิบัติการในการชำระโลกพระบิดาจะเปลี่ยนโลกสู่ยุคพลังงานใหม่จะเอาลูกชั่วๆที่เตือนแล้วให้โอกาสแล้วจะเอาไว้ให้มันรกโลกเหรอครับโลกยุคหน้าพี่ๆน้องๆของพวกท่านพระองค์ก็รักแต่นี่เป็นแผนปฏิบัติการในการชำระโลกพระบิดาจะเปลี่ยนโลกสู่ยุคพลังงานใหม่จะเอาลูกชั่วๆที่เตือนแล้วให้โอกาสแล้วจะเอาไว้ให้มันรกโลกเหรอครับโลกยุคหน้าพี่ๆน้องๆของพวกท่านพระองค์ก็รักแต่นี่เป็นแผนปฏิบัติการในการชำระโลกพระบิดาจะเปลี่ยนโลกสู่ยุคพลังงานใหม่จะเอาลูกชั่วๆที่เตือนแล้วให้โอกาสแล้วจะเอาไว้ให้มันรกโลกเหรอครับโลกยุคหน้าพี่ๆน้องๆของพวกท่านพระองค์ก็รักแต่นี่เป็นแผนปฏิบัติการในการชำระโลกพระบิดาจะเปลี่ยนโลกสู่ยุคพลังงานใหม่จะเอาลูกชั่วๆที่เตือนแล้วให้โอกาสแล้วจะเอาไว้ให้มันรกโลกเหรอครับโลกยุคหน้าพี่ๆน้องๆของพวกท่านพระองค์ก็รักแต่นี่เป็นแผนปฏิบัติการในการชำระโลกพระบิดาจะเปลี่ยนโลกสู่ยุคพลังงานใหม่จะเอาลูกชั่วๆที่เตือนแล้วให้โอกาสแล้วจะเอาไว้ให้มันรกโลกเหรอครับโลกยุคหน้าพี่ๆน้องๆของพวกท่านพระองค์ก็รักแต่นี่เป็นแผนปฏิบัติการในการชำระโลกพระบิดาจะเปลี่ยนโลกสู่ยุคพลังงานใหม่จะเอาลูกชั่วๆที่เตือนแล้วให้โอกาสแล้วจะเอาไว้ให้มันรกโลกเหรอครับโลกยุคหน้าพี่ๆน้องๆของพวกท่านพระองค์ก็รักแต่นี่เป็นแผนปฏิบัติการในการชำระโลกพระบิดาจะเปลี่ยนโลกสู่ยุคพลังงานใหม่จะเอาลูกชั่วๆที่เตือนแล้วให้โอกาสแล้วจะเอาไว้ให้มันรกโลกเหรอครับโลกยุคหน้าพี่ๆน้องๆของพวกท่านนั่งเข้าฌานพวกนั้นเป็นวิธีการของมอดใช่ไหมทุกวันนี้เขาเริ่มมาแบไตนะมนุษย์เราในยุคพลังงานเก่าเนี่ยพระบิดาใช้คำว่าพลังงานเก่าพลังงานใหม่ไอเวเนี่ยพวกนี้ก็เอาคำนี้มาใช้และทำให้คนสับสนเราเลยไม่รู้จะใช้คำไหนเราใช้คำไหนไปมอดมันเอาไปใช้เพื่อเหมือนกับว่าเรากำลังจะพูดความจริงใช่ไหมมันก็เอาเรื่องจริงเนี่ยไปสร้างหนังไว้ลูกหน้าพอเราพูดออกมาเฮ้ย อาจารย์มันเอาในหนังมาพูดเนี่ยมันเหมือนในหนังเลยขี้โม้หลอกลวงไม่เชื่อเห็นไหมนี่คือแผนอันชาญฉลาดของมอดของมันเพราะมันฉลาดสมองมันก้อนเดียวอ่ะของเรามนุษย์เนี่ยสมองสองซีกอ่ะมันต้องซีกหนึ่งต้องใช้วิธีใช้หลักการของเหตุและผลในการคิดคือซีกซ้ายแต่ถ้าเป็นซีกขวาเนี่ยต้องใช้วิธีกดปุ่มแต่ขอไอ้มอดไอ้มันมันไม่ต้องเลยครับมันไม่ต้องมีกระบวนการที่ยุ่งยากแบบมนุษย์มันเลยมาแกล้งว่ามนุษย์เราหล่อกว่ามันสวยกว่าพวกมันเลยอิจฉาริษยาหาว่าพระเจ้าเนี่ยไม่ลำเอียง

ทั้งที่มันยังไม่รู้จักพระบิดาเลยนะมันรู้จักอย่างเดียวว่าจิตวิญญาณของทุกคนเนี่ยมาจากแสงท่านได้ยินไหมมันเลยมาแกล้งว่ามนุษย์เราหล่อกว่ามันสวยกว่าพวกมันเลยอิจฉาริษยาหาว่าพระเจ้าเนี่ยไม่ลำเอียงทั้งที่มันยังไม่รู้จักพระบิดาเลยนะมันรู้จักอย่างเดียวว่าจิตวิญญาณของทุกคนเนี่ยมาจากแสงท่านได้ยินมันเลยมาแกล้งว่ามนุษย์เราหล่อกว่ามันสวยกว่าพวกมันเลยอิจฉาริษยาหาว่าพระเจ้าเนี่ยไม่ลำเอียงทั้งที่มันยังไม่รู้จักพระบิดาเลยนะมันรู้จักอย่างเดียวว่าจิตวิญญาณของทุกคนเนี่ยมาจากแสงท่านได้ยินไหมยังไปคลั่งกับมันบางคนไปเป็นเลขาของมันเป็นเลขาของเจ้าลัทธิพวกนั้นซะด้วยแล้วก็เอาคำสอนของพระบิดาหรือของพระเจ้าไปก้าวล่วงเพราะคิดว่าเราไม่รู้และไปหลงอดีตไปหลงมิติเตือนทุกอย่างไม่ฟังเพราะอะไรเพราะความอยากรู้อยากเห็นนั่นคือกิเลสใช่ไหมอยากรู้อยากเห็นเนี่ยอยากรู้อยากเห็นในสิ่งที่พระเจ้าไม่ได้สร้างแล้วมึงไปรู้มันทำไมอ่ะรู้แล้วไม่เกิดประโยชน์ที่จะทำให้ตัวเองนิพพานกลับบ้านได้รู้ทำไมครับพระพุทธองค์ใช้คำว่าธรรมะที่พระองค์เอามาสอนน่ะอยู่แค่ในกำมือพระองค์ท่านที่กำได้แต่สัจธรรมจริงๆน่ะมันมีมากมายอยู่ในป่าเหมือนใบไม้ที่เหลืออีกมากมายในป่ามาอยู่ในกำมือของพระองค์ใช่มั้ยใบไม้ในป่าที่พระพุทธองค์ทรงหมายถึงมันมีทั้งใบไม้แห้งใบไม้เหี่ยวใบไม้เน่าใบไม้สดใบไม้อ่อนใบไม้แก่มีเพียบเมื่อในยุคนั้นพระศาสดาทรงมองว่าใบไม้ใบไหนบ้างที่มนุษย์ในยุคนั้นต้องรู้พระองค์ก็กำมาให้แล้วจะไปเสือกรู้สู่รู้อะไรทำไมอ่ะหลายคนก็เลยเดินตามหลังพระพุทธองค์หรือตามรอยเท้าอ่ะเพื่อเข้าป่าเพื่อไปหาใบไม้ที่พระองค์ไม่ได้กำใช่ไหมฮะทำทำไมอ่ะครับก็ถูกไอ้มอดมันหลอกเพื่ออะไรฮะเพื่อให้ตายแล้วไปลอยค้างอยู่บนนั้นเยอะเลยครับอยู่บนนั้นอ่ะจะได้ไม่กลับมาเป็นมนุษย์เพื่อจะใช้เมตตาทำค้ำจุนโลกได้จะช่วยทำให้แผนการของพระเจ้าล้มละลายล้มเหลวและช่วยมนุษย์เนี่ยที่จิตวิญญาณมาเกิดเนี่ยหลงมิติไปตกนรกกันแล้วก็ช่วยมนุษย์ที่เป็นผู้ที่โง่ง่ายนะช่วยไม่ได้เวลาไปตกนรกก็เลยมาหลอกมนุษย์ว่าไอ้นรกเนี่ยนะมันเป็นไม่ใช่เรื่องจริงมันเป็นมายาไอ้โลกกลมทุกวันนี้ที่เห็นก็เป็นมายาจริงๆโลกมันแบนเห็นไหมเขาบอกโลกกลมแล้วเสือกบอกว่าโลกแบนและบางคนก็ยังเชื่อว่าโลกแบนขณะที่นาซาเองเขาก็ส่งยานขึ้นไปข้างบนถ่ายภาพมาโลกหมุนโลกกลมดิ๊กก็ยังเชื่ออีกว่าโลกแบนถามว่าทำไมเนี่ยที่กลมเนี่ยเป็นเพราะถูกพวกนะพวกมนุษย์ต่างดาวบางเผ่าพวกเอเลี่ยนบางเผ่านะพวกไปอ้างว่าเป็นมารเป็นฝ่ายมารที่ไม่เป็นมิตรกับมนุษย์ตัวเองเป็นมารนะแต่หลอกว่าเป็นมิตรทำตัวว่าเป็นมิตรน่ากลัวไหมพระบิดาจึงสอนว่าคนที่น่ากลัวที่สุดเจ้ากรรมนายเวรที่น่ากลัวที่สุดก็คือคนใกล้ตัวคนใกล้ตัวท่านเนี่ยเป็นเจ้ากรรมนายเวรของท่านแล้วน่ากลัวที่สุดขณะนี้เรากำลังเผยนะเจ้ากรรมนายเวรที่น่ากลัวคือใครท่านไม่เห็นตัวเขาเพราะเขาอยู่ในมุมมืดยังไม่เราออกมาพูดแจ้งๆอย่างเงี้ยดันทะลึ่งไม่เชื่อเราไม่ฟังเราไม่ให้เวลากับตัวเองในการศึกษาแต่พอไอ้มอดไอ้มารมันเอาข่าวสารมาปล่อยภายปากของนักวิชาการบ้างของนักพูดธรรมะบ้างของนักบวชบ้างของพ่อมดหมอผีบ้างเชื่อตามเชียวทั้งที่พิสูจน์อะไรไม่ได้เลยเข้าใจที่เราพูดนั่นแหละถูกหลอกมาตลอดวันนี้เราก็จะมาหงายกะลาให้นะถามคืนนี้พูดจนจบแล้วยังไม่สะใจยังมีตัวอย่างที่จะเห็นว่ามอดมันเป็นผู้หวังร้ายกับมนุษย์มาตลอดอะไรยังไงพูดต่ออีกก็ได้ครับแต่วันนี้ต้องถึงเวลาแล้วที่ต้องให้สติทางวิญญาณกับพี่ๆน้องๆทั้งหลายท่านเข้าใจที่เราพูดไหมอ่ะสัตว์ร้ายในตัวคุณวันนี้เป็นวันที่จะต้องกล่าวเปิดเผยความจริงให้ท่านทั้งหลายได้ฟังนะโอเคเรื่องที่จะต้องรู้โควิดวันที่12มีนาคม2565ติดเชื้อใหม่ 24,592 คนแล้วก็เสียชีวิต68คนถามว่ามันลดลงหรือเพิ่มขึ้นเห็นไหมครับแล้วเนี่ยเป็นผลงานของใคร 24,592 คนแล้วก็เสียชีวิต68คนถามว่ามันลดลงหรือเพิ่มขึ้นเห็นไหมครับแล้วเนี่ยเป็นผลงานของใคร 24,592 คนแล้วก็เสียชีวิต

68คนถามว่ามันลดลงหรือเพิ่มขึ้นเห็นไหมครับแล้วเนี่ยเป็นผลงานของใคร 24,592 คนแล้วก็เสียชีวิต68คนถามว่ามันลดลงหรือเพิ่มขึ้นเห็นไหมครับแล้วเนี่ยเป็นผลงานของใคร 24,592 คนแล้วก็เสียชีวิต68คนถามว่ามันลดลงหรือเพิ่มขึ้นเห็นไหมครับแล้วเนี่ยเป็นผลงานของใคร 24,592 คนแล้วก็เสียชีวิต68คนถามว่ามันลดลงหรือเพิ่มขึ้นเห็นไหมครับแล้วเนี่ยเป็นผลงานของใคร 24,592 คนแล้วก็เสียชีวิต68คนถามว่ามันลดลงหรือเพิ่มขึ้นเห็นไหมครับแล้วเนี่ยเป็นผลงานของใคร 4,592 คนแล้วก็เสียชีวิต68คนถามว่ามันลดลงหรือเพิ่มขึ้นเห็นไหมครับแล้วเนี่ยเป็นผลงานของใคร 4,592 คนแล้วก็เสียชีวิต68คนถามว่ามันลดลงหรือเพิ่มขึ้นเห็นไหมครับแล้วเนี่ยเป็นผลงานของใคร 4,592 คนแล้วก็เสียชีวิต68คนถามว่ามันลดลงหรือเพิ่มขึ้นเห็นไหมครับแล้วเนี่ยเป็นผลงานของใคร 4,592 คนแล้วก็เสียชีวิต68คนถามว่ามันลดลงหรือเพิ่มขึ้นเห็นไหมครับแล้วเนี่ยเป็นผลงานของใคร 4,592 คนแล้วก็เสียชีวิต68คนถามว่ามันลดลงหรือเพิ่มขึ้นเห็นไหมครับแล้วเนี่ยเป็นผลงานของใคร 4,592 คนแล้วก็เสียชีวิต68คนถามว่ามันลดลงหรือเพิ่มขึ้นเห็นไหมครับแล้วเนี่ยเป็นผลงานของใคร 4,592 คนแล้วก็เสียชีวิต68คนถามว่ามันลดลงหรือเพิ่มขึ้นเห็นไหมครับแล้วเนี่ยเป็นผลงานของใครที่มาเกิดเป็นมนุษย์ชายหญิงอย่างพวกท่านไม่รู้จักกับคำว่ารักที่แท้จริงคืออะไรรู้จักอย่างเดียวที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์ใช่หรือไม่ทั้งที่จริงๆแล้วความรักจะมีสองมิติความรักในมิติโลกด้านกายภาพคือเป็นความรักเพื่อเอาใช้แต่สมองซีกซ้ายใช้แต่ก้านสมองรักเพื่อเอาเนี่ยมันเป็นความรักแบบสัตว์ร้ายถามว่าจริงไหมความรักแบบสัตว์ร้ายกับอีกความรักหนึ่งเป็นความรักในมิติของจิตวิญญาณด้านของแก่นแท้ซึ่งเป็นคุณสมบัติเบื้องต้นของทุกสรรพสิ่งในจักรวาลที่พระบิดาสร้างเอาไว้ให้คือรักเพื่อให้เรียบได้ดังดอกไม้ที่บานออกกลีบดอกบานออกไปทุกทิศทุกทางให้ความงดงามแก่ทุกๆคนทุกๆสรรพสิ่งที่อยู่โดยรอบทั้งใกล้และไกลนั่นคือการให้กับดอกไม้ที่มันกลีบหุบซึ่งไม่สวยงามมันซ่อนความงามเอาไว้กับตัวก็แปลว่ารักเพื่อเอาความสวยงามเอาความดีงามเอาทุกสิ่งที่เป็นพลังอำนาจในตัวเอาไว้กับตัวไม่แบ่งปันให้กับใครนั่นคือเป็นความรักแบบมอดกับมารกลีบหุบซึ่งไม่สวยงามมันซ่อนความงามเอาไว้กับตัวก็แปลว่ารักเพื่อเอาความสวยงามเอาความดีงามเอาทุกสิ่งที่เป็นพลังอำนาจในตัวเอาไว้กับตัวไม่แบ่งปันให้กับใครนั่นคือเป็นความรักแบบมอดกับมารกลีบหุบซึ่งไม่สวยงามมันซ่อนความงามเอาไว้กับตัวก็แปลว่ารักเพื่อเอาความสวยงามเอาความดีงามเอาทุกสิ่งที่เป็นพลังอำนาจในตัวเอาไว้กับตัวไม่แบ่งปันให้กับใครนั่นคือเป็นความรักแบบมอดกับมารแล้วฆ่ากันตายอย่างน่ากลัวเห็นไหมที่

ในเรือไปเที่ยวในทะเลในแม่น้ำเจ้าพระยาอะไรที่เป็นข่าวอยู่ทุกวันนี้นะไอ้นั่นมันเป็นการขับเคลื่อนพฤติกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นแบบน่ากลัวแบบฆาตกรฆาตกรรมถามว่ามันเป็นวิชามารหรือเป็นวิชาของพระอาทิตย์วิชาของพระอาทิตย์ก็คือวิชาอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้ามันใช้ความรักแบบไหนครับรักเพื่อเอาหรือรักเพื่อให้ครับถ้าเป็นความรักเพื่อเอาแปลว่าถ้าไม่ให้กูเอากูไม่รักและถ้ากูไม่ได้เอาเพราะกูอยากเอามากๆขณะที่ถูกปฏิเสธไม่ให้เอากูก็สามารถใช้สัญชาตญาณของสัตว์ร้ายฆ่ามึงตายได้เห็นไหมครับโหดร้ายจะบินหินชาติสัตว์เวลาไม่พอใจมันกัดกันจนตายไปข้างหนึ่งใช่ไหมใช่ไหมที่ถูกปฏิเสธไม่ให้เอากูก็สามารถใช้สัญชาตญาณของสัตว์ร้ายฆ่ามึงตายได้เห็นไหมครับโหดร้ายจะบินหินชาติสัตว์เวลาไม่พอใจมันกัดกันจนตายไปข้างหนึ่งใช่ไหมใช่ไหมที่ถูกปฏิเสธไม่ให้เอากูก็สามารถใช้สัญชาตญาณของสัตว์ร้ายฆ่ามึงตายได้เห็นไหมครับโหดร้ายจะบินหินชาติสัตว์เวลาไม่พอใจมันกัดกันจนตายไปข้างหนึ่งใช่ไหมใช่ไหมสัตว์ดาที่ทรงพระเมตตาต่อไปนี้เรากำลังจะสื่อในระบบจิตสู่จิตที่เรียกว่า vertical telepathy ระหว่างเราที่อยู่ในอนันตจักรวาลซึ่งเป็นห้องทดลองของพระเจ้าเราจะสื่อกับพระจิตของพระเจ้าที่อยู่นอกอนันตจักรวาลที่ทรงพระเมตตาต่อไปนี้เรากำลังจะสื่อในระบบจิตสู่จิตที่เรียกว่า vertical telepathy ระหว่างเราที่อยู่ในอนันตจักรวาลซึ่งเป็นห้องทดลองของพระเจ้าเราจะสื่อกับพระจิตของพระเจ้าที่อยู่นอกอนันตจักรวาลที่ทรงพระเมตตาต่อไปนี้เรากำลังจะสื่อในระบบจิตสู่จิตที่เรียกว่า vertical telepathy ระหว่างเราที่อยู่ในอนันตจักรวาลซึ่งเป็นห้องทดลองของพระเจ้าเราจะสื่อกับพระจิตของพระเจ้าที่อยู่นอกอนันตจักรวาลเมื่อท่านคนตัวเองให้เป็นมนุษย์ไม่ได้ท่านก็จะไม่สามารถปลดปล่อยจิตวิญญาณของท่านให้เป็นอิสระจากการถูกขังอยู่ที่ต่อมพิทูทารีให้มีอิสระในการมาช่วยกันกับจิตหยาบในการขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของตัวท่านทั้งหล่อๆสวยๆทั้งเด็กสาวหนุ่มเฒ่าแก่ชราจะไม่มีวันประสบความสำเร็จหรือจะพูดแบบรวมๆก็คือว่าถ้าทำทั้งหมดตรงนี้ไม่ได้ท่านก็จะหมุนธรรมจักรไม่ได้เมื่อท่านทำหมุนธรรมจักรไม่ได้หรือหมุนไม่สำเร็จจิตวิญญาณของท่านก็จะล้มเหลวในการมาเกิดเป็นมนุษย์ท่านว่าสำคัญไหมแล้วนี่แหละที่ผ่านมาเนี่ยมนุษย์โดยจิตวิญญาณทั้งหลายไม่สามารถที่จะประสบความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ทางจิตวิญญาณที่ตัวตนแก่นแท้ท่านว่าสำคัญไหมแล้วนี่แหละที่ผ่านมาเนี่ยมนุษย์โดยจิตวิญญาณทั้งหลายไม่สามารถที่จะประสบความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ทางจิตวิญญาณที่ตัวตนแก่นแท้ท่านว่าสำคัญไหมและนี่แหละที่ผ่านมาเนี่ยมนุษย์โดยจิตวิญญาณทั้งหลายไม่สามารถที่จะประสบความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ทางจิตวิญญาณที่ตัวตนแก่นแท้ของบ้านไม่ใช่หลงทางนิพพานหลงทางกลับบ้านเพราะถูกไอ้มอดมันหลอกท่านต้องกลับบ้านมาจากไหนต้องไปที่นั่นไม่ใช่พอมาแล้วหายสาบสูญเมื่อลูกของท่านเนี่ยพ่อกับแม่ท่านเป็นพ่อแม่ใช่ไหมเวลามีลูกผลักคลอดลูกออกมาแล้วลูกก็ต้องอยู่กับพ่อแม่อยู่กับครอบครัวใช่ไหมแต่ถ้าวันใดก็ตามลูกของท่านหายไปเนี่ยลูกของท่านหายสาบสูญเนี่ยสามารถพ่อแม่อย่างท่านเนี่ยเดือดร้อนไหมครับถ้าไม่รู้ว่าเดือดร้อนหรือไม่เดือดร้อนไปถามคุณพ่อคุณแม่ของน้องชมพู่ดูคดียังไม่จบทุกวันนี้ทนทุกทรมานมาตลอดเพราะตามหาตัวลูกไม่เจอแต่เจอแล้วครับเจอแต่ร่างที่ไร้วิญญาณก็มีแต่ความเศร้าแต่ก่อนที่จะหาเจอซากที่ไร้วิญญาณของลูกอ่ะพ่อแม่เป็นทุกข์ไหมพ่อแม่เป็นห่วงเป็นกังวลไหม พวกท่านเหมือนกันเนี่ยพระบิดาซึ่งเป็นเหมือนพ่อแม่ของท่านเนี่ยที่อยู่นอกห้องก็มีแต่ความเศร้าแต่ก่อนที่จะหาเจอซากที่ไร้วิญญาณของลูกอ่ะพ่อแม่เป็นทุกข์ไหมพ่อแม่เป็นห่วงเป็นกังวลไหมพวกท่านเหมือนกันเนี่ยพระบิดาซึ่งเป็นเหมือนพ่อแม่ของท่านเนี่ยที่อยู่นอกอย่างก็มีแต่ความเศร้าแต่ก่อนที่จะหาเจอซากที่ไร้วิญญาณของลูกอ่ะพ่อแม่เป็นทุกข์ไหมพ่อแม่เป็นห่วงเป็นกังวลไหมพวกท่านเหมือนกันเนี่ยพระบิดาซึ่ง

เป็นเหมือนพ่อแม่ของท่านที่อยู่นอกห้องแล้วถามว่าพวกท่านจะกลับบ้านหลุดพ้นนิพพานก็ได้ไหมเพราะถูกหลอกมาตลอดเอาพระศาสดามาอ้างเอาคนนำทางตาบอดมาอ้างอย่าไปคิดนะครับว่าคนนำทางเนี่ยมันจะฉลาดทุกคนจะฉลาดรู้เท่าทันเพราะไม่เคยมีใครสอนให้ใช้สมองสองซีกเลยมีแต่จิตจักรวาลนี่แหละที่สอนพี่น้องครับสิ่งที่มนุษย์ไม่รู้ว่าตนไม่รู้จึงโง่ถูกเขาหลอกมาตลอดถ้าเราฟังเรานะว่ามันจริงไหมหนึ่งมนุษย์โลกถูกรุกรานคืนนี้เราจะบอกท่านพระบิดาจะเมตตาว่ามนุษย์โลกคือมนุษย์แห่งเผ่าดาวโลกถูกรุกรานจากรูปธรรมที่มีชีวิตที่อยู่ที่เผ่าดาวอื่นนี่เราจะบอกความจริงให้ท่านฟังเป็นครั้งแรกที่เป็นทางการถูกรุกรานเหมือนกับประเทศไทยเราถูกรุกรานจากคนที่อยู่ต่างประเทศมนุษย์โลกก็ถูกรุกรานจากผู้ที่มีชีวิตบนเผ่าดาวอื่นที่อยู่นอกโลกเป็นถูกรุกรานรุกรานอะไรอย่างไรเดี๋ยวเราค่อยลงลึกประการที่สองมนุษย์โลกถูกรุกรานจากผู้ที่มีชีวิตบนเผ่าดาวอื่นที่อยู่นอกโลกเป็นถูกรุกรานรุกรานอะไรอย่างไรเดี๋ยวเราค่อยลงลึกประการที่สองมนุษย์โลกถูกรุกรานจากผู้ที่มีชีวิตบนเผ่าดาวอื่นที่อยู่นอกโลกเป็นถูกรุกรานรุกรานอะไรอย่างไรเดี๋ยวเราค่อยลงลึกประการที่สองมนุษย์โลกเนี่ยมันเผยแพร่ในสังคมเยอะมากเราถึงเป็นห่วงลูกศิษย์เราเรารักศิษย์จิตจักรวาลเราถึงเตือนทั้งโดยตรงและโดยอ้อมว่าอย่าไปยุ่งกับเรื่องพวกนั้นได้ไหมรู้จักพระบิดาแล้วศึกษาไปอยากรู้เรื่องพลังทางจิตวิญญาณอยากรู้เรื่องพลังจิตใต้สำนึกเมื่อถึงเวลาเราจะบอกให้ท่านฟังเขาจะแสดงฤทธิ์ให้ท่านดูแต่ไม่อธิบายให้ท่านฟังว่าพลังจิตใต้สำนึกมันเกิดขึ้นได้ยังไงใช้แค่แบบนี้แล้วมันเกิดผลสัมฤทธิ์ขึ้นมาได้ยังไงก็เพราะมารมันชอบไงพอท่านทำแล้วปั๊บมารเห็นว่าท่านกำลังทำเขาก็จะช่วยส่งเสริมให้มันสำฤทธิ์ผลไงเพราะจะพายท่านเขวไงเขาไม่ต้องการท่านเป็นมนุษย์เขาต้องการให้ท่านเป็นสัตว์และเป็นสัตว์ร้ายด้วยแล้วพวกเขาก็ดูท่าทางว่าก่อนจะสิ้นยุคเนี่ยดูท่าทางเขาจะได้ผลนะครับโหดร้ายมากเห็นไหมขับรถตามหลังกันแค่กดแตรนะกดแตรปิ้นใส่มันจอดรถขวางลงมาคว้าไม้เบสบอลว่างคว้าปืนออกมามั่งมาขู่ถามว่านี่มนุษย์หรือสัตว์อะครับนะโกรธง่ายจังอะเสียสมดุลง่ายจังอะมนุษย์เป็นผู้ประเสริฐนะครับมนุษย์ก็คือมณะมนแปลว่าจิตครับสนธิกันก็คือบวกกับคำว่าอุตสยะซึ่งแปลว่าสูงแปลว่าสวยรวมกันเป็นมนุษย์แปลว่าเป็นผู้ที่มีจิตใสใจสวยมีจิตสูงใช้ปัญญาไม่ใช่ใช้อารมณ์และเป็นผู้ที่เข้าถึงซึ่งความรักและความฉลาดทางปัญญาในการดำเนินชีวิตถามว่าเขากดแตรใส่ตูดปิ้นเดียวแทนที่จะสติมาคำว่าอุตสยะซึ่งแปลว่าสูงแปลว่าสวยรวมกันเป็นมนุษย์แปลว่าเป็นผู้ที่มีจิตใสใจสวยมีจิตสูงใช้ปัญญาไม่ใช่ใช้อารมณ์และเป็นผู้ที่เข้าถึงซึ่งความรักและความฉลาดทางปัญญาในการดำเนินชีวิตถามว่าเขากดแตรใส่ตูดปิ้นเดียวแทนที่จะสติมานึกโลกยังน่ารักกว่านะแต่นี่มันเป็นสัตว์ร้ายครับมันเอาถึงตายครับท่านเห็นหรือยังครับแล้วจะไม่ให้เรารีบพูดได้ยังไงครับเพราะบางคนก็จะตกเป็นทาสของสัตว์ร้ายเพราะมันมีเชื้อของสัตว์ร้ายอยู่ในตัวเองอยู่แล้วถ้าไม่รู้จักระวังเสร็จครับเห็นไหมพระพุทธเจ้าสอนให้มีสติใช่ไหมเพื่อให้ควบคุมนิสัยสันดานของสัตว์ร้ายเอาไว้ให้อยู่มันแต่พระองค์ไม่ได้พูดตรงๆพระองค์ใช้คำว่าสติฝึกสติแต่ยุคที่จิตจักรวาลมาเนี่ยคือเราเนี่ยพระบิดาให้ถือมหาสติเอามาฝากพวกท่านนะเพราะมหาสติคือสติ3ประการต้อง3สติช่วยกันนะถึงเอาอยู่นะเอาสัตว์ร้ายในตัวท่านอยู่เรียกว่ามหาสติคือรู้สติมีสติใช้สติครับแค่รู้สติอย่างเดียวคือรู้อยู่กับปัจจุบันอย่างเดียวเอาไม่อยู่ครับพี่น้องครับเอาไม่อยู่ยังไงก็เอาไม่อยู่ฟังให้จบมนุษย์โลกถูกทำร้ายถูกทำร้ายก็คือถูกไอ้พวกมอดไอ้พวกมารพวกที่มาจากต่างเผ่าเนี่ยซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านจิตวิญญาณเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีไอ้สองพวกเนี่ยไอ้พวกที่เชี่ยวชาญด้านจิตวิญญาณมันสามารถผ่าตัดจิตวิญญาณของท่านได้

เผ่าพวกนี้มันจะใช้ชื่อมันมีคำว่าคริสตัลอยู่ด้วยไอ้พวกที่เชี่ยวชาญด้านจิตวิญญาณมันสามารถผ่าตัดจิตวิญญาณของท่านได้เผ่าพวกนี้มันจะใช้ชื่อมันมีคำว่าคริสตัลอยู่ด้วยไอ้พวกที่เชี่ยวชาญด้านจิตวิญญาณมันสามารถผ่าตัดจิตวิญญาณของท่านได้เผ่าพวกนี้มันจะใช้ชื่อมันมีคำว่าคริสตัลอยู่ด้วยจะใช้ชื่อภาษาฝรั่งว่าเป็นพวก healer healer healer แปลว่าแพทย์ไม่ใช่แพทย์สยานะแพทยะนะเป็นเพราะผู้เชี่ยวชาญมีความรอบรู้เรื่องเครื่องยนต์แห่งกรรมที่เป็นกายหยาบมีความรอบรู้เรื่องจิตวิญญาณซึ่งเป็นแก่นแท้ที่อยู่ในกายหยาบนั้นที่พระบิดาหรือพระเจ้าทรงสร้างเอาไว้ให้พวกนี้มันเชี่ยวชาญมากเพราะมันอยู่มาเป็นหมื่นปีสมองก้อนเดียวมันศึกษาค้นคว้ามาเจอมนุษย์รูปหล่อตัวเล็กน่าเอ็นดูเหมือนสัตว์นะพวกมันตัวใหญ่ล่ำเห็นมนุษย์ตัวเล็กๆก็เห็นเป็นของเล่นเหมือนสัตว์เลี้ยงแล้วเอามาเป็นสัตว์ทดลองเห็นว่ามนุษย์หน้าตาน่ารักหน้าตาหล่อเหลา smart and handsome ฉลาดด้วยอุ้ยทำไมพวกกูเนี่ยกว่าจะฉลาดได้ต้องใช้เวลาเป็นหมื่นๆทำไมหน้าตาพวกกูเนี่ยไม่เหมือนคนก็เลยต้องการที่ไม่กายหยาบที่สวยงามและนี่แหละคือการอิจฉาริษยาแล้วอ้างว่าพระเจ้าคือ sorcerer หรือ creator อ้างว่าไม่ยุติธรรมอ้างว่าลำเอียงก็เลยหนึ่งกูแกล้งมนุษย์ซะทำร้ายมนุษย์ซะให้มันเป็นสัตว์เหมือนพวกกูเนี่ยให้เป็นสัตว์ร้ายเหมือนพวกกูให้มีรูปร่างหน้าตาขี้เหร่อัปลักษณ์อย่าให้มันหล่ออย่าให้มันสวยเพราะว่าพระเจ้าลำเอียงอ่ะพระเจ้าของมันอ่ะซึ่งมันไม่รู้ว่าพระองค์นะไม่ใช่แสงเป็นผู้ให้กำเนิดนี่เป็นความเชื่อของมันเป็นความเข้าใจพวกมันอย่าคิดว่ามันเป็นมอดเป็นมารฉลาดมากแล้วมันจะรู้ไปทุกเรื่องมันจะรู้เท่าพระบิดาบอกให้เรารู้ไม่ได้หรอกพวกมันไม่เคยมีพระศาสดามีแต่ผู้นำใครก้าวร้าวกว่าใครห้าวกว่าใครเหี้ยมกว่าคนนั้นน่ะได้เป็นผู้นำเพราะเป็นพวกนักรบเท่านั้นแล้วขี้อิจฉามนุษย์โลกก็เลยถูกทำร้ายมันก็เลยเอาบางส่วนของสัตว์ร้ายอย่างพวกมันเนี่ยเข้ามาสอดแทรกเอาไว้ภายในเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ท่านฟังดีๆนะต่อไปถ้าจะได้ยินลักษณะเนี้ยจะได้ยินคำแบบเนี้ยที่เรากล่าวอีกในสิ่งที่พวกเขาจะทำในสิ่งที่พวกเขากำลังจะทำในสิ่งที่พวกเขากำลังเริ่มที่จะทำและในสิ่งที่พวกเขากำลังทำอยู่แล้วท่านจะได้ยินประโยคนี้เขาจะเอาความเป็นสัตว์ร้ายของพวกเขาเข้ามาสอดแทรกเข้ามาแทรกแซงในเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ทำร้ายอะไรยังไงเดี๋ยวฟังต่อแต่นี่เราอธิบายหัวข้อให้ฟัง และถามว่าทำร้ายแล้วทำไมมนุษย์ไม่รู้เขาไม่ได้ทำตอนที่ท่านมาเกิดในชาตินี้เขาทำกับบรรพบุรุษของมนุษย์ซึ่งพี่พรีเดียนส์เอามาส่งให้ตั้งแต่สมัยอาดัมกับเอวามนุษย์ถูกรุกรานและถูกทำร้ายมาตั้งแต่ยุคอาดัมกับเอวาก็แปลว่าตั้งแต่ยุคแรกที่พระบิดาทรงโปรดให้พี่พรีเดนส์เอาเมล็ดพันธุ์ของพี่พรีเดนส์มาส่งยังดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้นี่ยังไม่นับนะไอ้ที่ถูกรุกรานและถูกทำร้ายมาตั้งแต่ยุคอาดัมกับเอวาก็แปลว่าตั้งแต่ยุคแรกที่พระบิดาทรงโปรดให้พี่พรีเดนส์เอาเมล็ดพันธุ์ของพี่พรีเดนส์มาส่งยังดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้นี่ยังไม่นับนะไอ้ถูกรุกรานและถูกทำร้ายมาตั้งแต่ยุคอาดัมกับเอวาก็แปลว่าตั้งแต่ยุคแรกที่พระบิดาทรงโปรดให้พี่พรีเดนส์เอาเมล็ดพันธุ์ของพี่พรีเดนส์มาส่งยังดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้นี่ยังไม่นับนะไอ้ที่ซึ่งพระบิดาไม่เคยสร้างเอาไว้บนโลกแต่มันไปเอาจากที่อื่นมาสร้างเป็นอาวุธนิวเคลียร์และมาทำร้ายกันบนโลกนี้เพราะแย่งสมบัติบนโลกทั้งที่ไม่ใช่ของพวกมันท่านว่ามันเหี้ยมไหมล่ะมอม้าจะหายไปบ้างไม่เป็นไรฟังเอาไว้นะแล้วเก็บเอาไว้เป็นความลับไม่ต้องไปแพร่งพรายให้ท่านรู้ตัวไว้ว่าพูดความจริงให้ท่านฟังหลักฐานอยู่ในก้อนนี้ใครมาอ่านมาฟังเจอก็เอาไปเราไม่หวงแหนเพราะพระบิดาทรงเมตตาทุกอย่างที่เราพูดล้วนเป็นความจริงอย่าโลกสวยต่อไปอีกเลยพี่น้องครับมนุษย์โลกถูกทำร้ายให้คิดค้น

ยาพิษคิดค้นยาฆ่าแมลงคิดค้นยาอะไรก็ได้ที่รักษาโรคหนึ่งแล้วไปทำลายนะอวัยวะร่างกายทำให้มนุษย์เราต้องเจ็บป่วยด้วยโรคอีกโรคหนึ่งนี่พวกนี้มันถนัดมากทำอะไรทำให้พวกท่านอายุสั้นทำให้เวียนตายเวียนเกิดจะได้ไม่ฉลาดมากขึ้นสมองจะได้ไม่พัฒนามากจิตก็จะได้ไม่ฉลาดมากจิตก็จะได้ไม่มีพลังอำนาจมากภารกิจของพระวิญญาณก็จะได้ล้มเหลวไม่ประสบความสำเร็จโดยไอ้มอดเนี่ยมันไม่รู้นะฮะว่าพวกมันก็อยู่ในอนันตจักรวาลพวกมันก็อยู่ในเอกภพนี้ถ้ามันเป็นทำตัวเป็นอุปสรรคให้มนุษย์โลกของเราเนี่ยมนุษย์โลกเนี่ยนะตัวเล็กๆเนี่ยสามารถค้ำจุนเอกภพทั้งระบบให้เราให้ยังอยู่ได้พวกมันก็ยังมีชีวิตรอดแต่พวกมันไม่รู้ว่าถ้าทำร้ายมนุษย์โลกเนี่ยมันจะทำให้จักรวาลอันไพศาลนี้ชิบหายหมดรวมทั้งพวกมันด้วยเพราะไอ้แกนนำของพวกมันเนี่ยคือพวกที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสูงสุดในบรรดาสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในอนันตจักรวาลเพราะพระบิดาสร้างพวกมันเอาไว้ก่อนพวกอื่นสร้างแล้วมันใช้ไม่ได้เอามาส่งเป็นต้นพันธุ์ของมนุษย์โลกไม่ได้ก็ต้องไปทดลองสร้างที่ดาวโน้นดาวนี้กาแล็กซีโน้นกาแล็กซีนี้เยอะแยะไปหมดและพระองค์ไม่เคยฆ่าทิ้งไม่เคยทำลายทิ้งในสิ่งที่ทรงสร้างถึงแม้ใช้ประโยชน์อะไรมากมายไม่ได้ก็ทรงเก็บเอาไว้แต่ด้วยความที่ว่าไอ้พวกนี้มันมีฤทธิ์เยอะไอ้พวกนึงอ่ะมีฤทธิ์มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการผ่าตัดมันผ่าตัดได้แม้กระทั่งเซลล์ผ่าตัดได้แม้กระทั่งยีนแม้กระทั่ง DNA พวกนี้มันเชี่ยวชาญมากเพราะมันศึกษามาเยอะแล้วเวลาผ่าตัดนี่ไม่ได้ใช้เครื่องมือทางการแพทย์ที่เป็นวัตถุพวกนึงอ่ะมีฤทธิ์มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการผ่าตัดมันผ่าตัดได้แม้กระทั่งเซลล์ผ่าตัดได้แม้กระทั่งยีนแม้กระทั่ง DNA พวกนี้มันเชี่ยวชาญมากเพราะมันศึกษามาเยอะแล้วเวลาผ่าตัดนี่ไม่ได้ใช้เครื่องมือทางการแพทย์ที่เป็นวัตถุพวกนึงอ่ะมีฤทธิ์มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการผ่าตัดมันผ่าตัดได้แม้กระทั่งเซลล์ผ่าตัดได้แม้กระทั่งยีนแม้กระทั่ง DNA พวกนี้มันเชี่ยวชาญมากเพราะมันศึกษามาเยอะแล้วเวลาผ่าตัดนี่ไม่ได้ใช้เครื่องมือทางการแพทย์ที่เป็นวัตถุพวกนึงอ่ะมีฤทธิ์มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการผ่าตัดมันผ่าตัดได้แม้กระทั่งเซลล์ผ่าตัดได้แม้กระทั่งยีนแม้กระทั่ง DNA พวกนี้มันเชี่ยวชาญมากเพราะมันศึกษามาเยอะแล้วเวลาผ่าตัดนี่ไม่ได้ใช้เครื่องมือทางการแพทย์ที่เป็นวัตถุพวกนึงอ่ะมีฤทธิ์มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการผ่าตัดมันผ่าตัดได้แม้กระทั่งเซลล์ผ่าตัดได้แม้กระทั่งยีนแม้กระทั่ง DNA พวกนี้มันเชี่ยวชาญมากเพราะมันศึกษามาเยอะแล้วเวลาผ่าตัดนี่ไม่ได้ใช้เครื่องมือทางการแพทย์ที่เป็นวัตถุพวกนึงอ่ะมีฤทธิ์มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการผ่าตัดมันผ่าตัดได้แม้กระทั่งเซลล์ผ่าตัดได้แม้กระทั่งยีนแม้กระทั่ง DNAพวกนี้มันเชี่ยวชาญมากเพราะมันศึกษามาเยอะแล้วเวลาผ่าตัดนี่ไม่ได้ใช้เครื่องมือทางการแพทย์ที่เป็นวัตถุพวกนึงอ่ะมีฤทธิ์มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการผ่าตัดมันผ่าตัดได้แม้กระทั่งเซลล์ผ่าตัดได้แม้กระทั่งยีนแม้กระทั่ง DNA พวกนี้มันเชี่ยวชาญมากเพราะมันศึกษามาเยอะแล้วเวลาผ่าตัดนี่ไม่ได้ใช้เครื่องมือทางการแพทย์ที่เป็นวัตถุพวกนึงอ่ะมีฤทธิ์มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการผ่าตัดมันผ่าตัดได้แม้กระทั่งเซลล์ผ่าตัดได้แม้กระทั่งยีนแม้กระทั่ง DNA พวกนี้มันเชี่ยวชาญมากเพราะมันศึกษามาเยอะแล้วเวลาผ่าตัดนี่ไม่ได้ใช้เครื่องมือทางการแพทย์ที่เป็นวัตถุที่แล้วไม่ฟังก็ต้องเชี่ยวชาญในเรื่องของการผ่าตัดมันผ่าตัดได้แม้กระทั่งเซลล์ผ่าตัดได้แม้กระทั่งยีนแม้กระทั่ง DNA พวกนี้มันเชี่ยวชาญมากเพราะมันศึกษามาเยอะแล้วเวลาผ่าตัดนี่ไม่ได้ใช้เครื่องมือทางการแพทย์ที่เป็นวัตถุที่แล้วไม่ฟังก็ต้องชาญในเรื่องของการผ่าตัดมันผ่าตัดได้แม้กระทั่งเซลล์ผ่าตัดได้แม้กระทั่งยีนแม้กระทั่ง DNA พวกนี้มันเชี่ยวชาญมากเพราะมันศึกษามาเยอะแล้วเวลาผ่าตัดนี่ไม่ได้ใช้เครื่องมือทางการแพทย์ที่เป็นวัตถุที่แล้วไม่ฟังก็ต้องมนุษย์โลกถูกทำไมถูกตัดต่อ DNA ในระดับเซลล์เลยมนุษย์เลยจึงมียีนหรือ DNA ของสัตว์ร้ายอยู่ในตัวตั้งแต่โบราณกาลแล้วไม่ใช่ในชาตินี้แล้วพวกเนี้ยมันสามารถสืบทอดทางพันธุกรรมได้พี่น้องครับเพราะพระบิดาเนี่ยทรงให้มันสืบทอดทางพันธุกรรมได้เช่นนิสัยสันดานตัวตนรูปลักษณ์มายามันสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้เช่นลูกออกมาแล้วหน้าคล้ายๆพ่อกับแม่ใช่ไหมนะครับนั่นแหละยีนหรือ DNA ของสัตว์ร้ายก็สามารถถ่ายทอดได้ทรงให้มันสืบทอดทางพันธุกรรมได้เช่นนิสัยสันดานตัวตนรูปลักษณ์มายามันสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้เช่นลูกออกมาแล้วหน้าคล้ายๆพ่อกับแม่ใช่ไหมนะครับนั่นแหละยีนหรือ DNA ของสัตว์ร้ายก็สามารถถ่ายทอดได้

ผ่านก่อนตายมันสืบทอดทางพันธุกรรมได้เช่นนิสัยสันดานตัวตนรูปลักษณ์มายามันสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้เช่นลูกออกมาแล้วหน้าคล้ายๆพ่อกับแม่ใช่ไหมนะครับนั่นแหละยีนหรือ DNA ของสัตว์ร้ายก็สามารถถ่ายทอดได้ผ่านก่อนให้มันสืบทอดทางพันธุกรรมได้เช่นนิสัยสันดานตัวตนรูปลักษณ์มายามันสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้เช่นลูกออกมาแล้วหน้าคล้ายๆพ่อกับแม่ใช่ไหมนะครับนั่นแหละยีนหรือ DNA ของสัตว์ร้ายก็สามารถถ่ายทอดได้ผ่านก่อนตายหลอกว่าอะไรครับถ้าท่านยังลอยไปค้างอยู่บนสวรรค์มายาไม่ได้มันก็หลอกว่าเวียนว่ายตายเกิดเป็นเรื่องธรรมดาเวียนว่ายตายเกิดเป็นเรื่องธรรมดาแล้วเวลาตายแล้วอย่าใสเจียอย่าเสียใจนะมันเป็นแค่การเปลี่ยนเครื่องยนต์แห่งกรรมใหม่เปลี่ยนร่างกายใหม่เท่านั้นเองสอนให้ท่านไม่คิดต่อสอนให้ท่านยอมรับในสิ่งที่เป็นแทนที่จะฉุกคิดตัวเองไม่ชอบการเวียนว่ายตายเกิดและถูกมอดหลอกว่าถ้างั้นมึงตายแล้วไม่ต้องเกิดมึงดับอัตตาคือดับขันธ์ได้ดูเหมือนมีเหตุมีผลใช่ไหม reasonable มันเป็นหลักอิทัปปัจจยตาชัดๆเห็นไหมมันบิดนิดเดียวเนี่ยคนที่โง่ง่ายจะเชื่อตามมันหมดเชื่อจนฝังหัวเนี่ยเรามาพูดเนี่ยบางคนยังไม่ฟังเลยเห็นไหมพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนกูไม่ฟังพระเยซูไม่สอนกูไม่ฟังกูจะเลือกฟังเฉพาะพระเยซูกับพระเจ้าเท่านั้นกับพระพุทธเจ้าเท่านั้นแล้วไปเชื่อฟังพ่อแม่ทำไมครับแล้วไปเชื่อฟังครูบาอาจารย์ที่สอนที่โรงเรียนทำไมครับเนี่ยทำไมเป็นคนหลายมาตรฐานมนุษย์โลกถูกหลอกลวงหลอกลวงเพื่อให้อายุสั้นหลอกลวงเพื่อให้การทำงานในพระนามของพระเจ้าเป็นภารกิจของจิตวิญญาณล้มเหลวหลอกลวงเพื่อให้อายุสั้นนะคนเราเนี่ยมาเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายสมองไม่ได้พัฒนาไหมแล้วครับจิตจะต้องใช้เวลาในการยกระดับให้สูงขึ้นเอ้าในพระนามของพระเจ้าเป็นภารกิจของจิตวิญญาณล้มเหลวหลอกลวงเพื่ออายุสั้นนะคนเราเนี่ยมาเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายสมองไม่ได้พัฒนาไหมแล้วครับจิตจะต้องใช้เวลาในการยกระดับให้สูงขึ้นในพระนามของพระเจ้าเป็นภารกิจของจิตวิญญาณล้มเหลวหลอกลวงเพื่ออายุสั้นนะคนเราเนี่ยมาเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายสมองไม่ได้พัฒนาไหมแล้วครับจิตจะต้องใช้เวลาในการยกระดับให้สูงขึ้นในพระนามของพระเจ้าเป็นภารกิจของจิตวิญญาณล้มเหลวหลอกลวงเพื่ออายุสั้นนะคนเราเนี่ยมาเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายสมองไม่ได้พัฒนาไหมแล้วครับจิตจะต้องใช้เวลาในการยกระดับให้สูงขึ้นอ้าวโอ้โหเริ่มฉลาดขึ้นยังพี่น้องครับเริ่มเห็นหรือยังครับว่าเราเชื่อในสิ่งที่ถูกหลอกมาตลอดอย่าไปสนใจว่าใครหลอกเราเราบอกไปทาง Facebook แล้วว่าเราไม่ได้ปลุกพวกท่านลุกฮือขึ้นมาเพื่อจะทำสงครามกับมอดท่านสู้พวกเขาไม่ได้หรอกครับให้ท่านจัดการกับตัวท่านเองแค่ทำให้ตัวเองเลิกโง่แล้วเลิกใช้กิเลสในการดำเนินชีวิตจะได้ไม่ถูกการหลอกล่อด้วยให้กระตุ้นให้เกิดกิเลสแล้วถูกล่อให้เชื่อตามทำตามอะไรพวกนี้บริโภคตามจะได้ไม่ตกเป็นทาสไม่ต้องเป็นเหยื่อเขาถ้าเราไม่ตกเป็นทาสของเขาไม่ตกเป็นเหยื่อของเขาเรารู้เท่าทันหมดเขาจะทำอะไรเราได้ถ้าจำนวนประชากรบนโลกของเราขนาดนี้นะทั้งที่มันเป็นขยะปลิวไปมาไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่ถ้านับจำนวนนะนับจำนวนมากกว่ามอดหลายเท่าครับพวกทุกวันนี้เขาจะไม่กล้าเผชิญหน้ากับมนุษย์ต่อให้มีนิวเคลียร์มีอาวุธมียุทโธปกรณ์เอางี้แค่ประชาชนของจีนเนี่ยนะนับโอ้โหเท่ากับประเทศไทยเราเกือบ10ประเทศ20ประเทศรวมกันนะประชากรนะแค่เขาเอาก้อนหินคนละก้อนนะฮะเคลื่อนใส่มอดที่อยู่ในระบบโลกเนี่ยมันก็ตาย5ตาย6กันหมดแล้วครับเขาถึงไม่กล้าเผชิญหน้าแต่ใช้แผนแบบนี้ครับแล้วมันทำร้ายได้อย่างน่ากลัวมากคนที่อยู่ใกล้ตัวเป็นเจ้ากรรมนายเวรที่น่ากลัวที่สุดเพราะเขาจะลุกขึ้นมาฆ่าท่านทำร้ายท่านตอนไหนท่านรู้ไหมครับไม่รู้หลอกให้ท่านตายใจเฮ้ยWe are the one เราทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันเว้ย We are the one หลอกมนุษย์เราหลอกง่ายอ่ะหลอกง่ายอ่ะสังเกตไหมไปโดนเขาล่อออกอีกแล้วศาลขึ้นศาลถูกหลอกถูกช่อชนถูกโกงและไปโกรธไอ้คนที่มันหลอกไอ้คนที่ช่อชนเขาถูกโกงพยายามให้ตำรวจให้กฎหมายบ้านเมืองเนี่ยจับไอ้พวกนี้ไปเข้าคุกใช่ไหมไปจัดการกับไอ้คนที่หลอกลวงขี้โกงเขาหลอกเราได้เขาโกงเราได้เพราะเขาฉลาดกว่าเราหรือในทางกลับกันเพราะโกรธไอ้คนที่มันหลอกไอ้คนที่ช่อชนเขาโกงพยายามให้ตำรวจ

ให้กฎหมายบ้านเมืองเนี่ยจับไอ้พวกนี้ไปเข้าคุกใช่ไหมไปจัดการกับไอ้คนที่หลอกลวงขี้โกงเขาหลอกเราได้เขาโกงเราได้เพราะเขาฉลาดกว่าเราไงหรือในทางกลับกันโกรธไอ้คนที่มันหลอกไอ้ช่อไอ้คนที่ช่อชนเขาทุกโกงพยายามให้ตำรวจให้กฎหมายบ้านเมืองเนี่ยจับไอ้พวกนี้ไปเข้าคุกใช่ไหมไปจัดการกับไอ้คนที่หลอกลวงขี้โกงเขาหลอกเราได้เขาโกงเราได้เพราะเขาฉลาดกว่าเราไงหรือในทางกลับกันชั่วเมื่อเราฉลาดรู้ทันคนชั่วท่านจะถูกหลอกได้ง่ายๆไหมครับท่านต้องพัฒนาปัญญาของตัวท่านเองไม่ใช่ไม่ทำอะไรเลยอยู่เฉยรอตำรวจอย่างเดียวรอกฎหมายบ้านเมืองอย่างเดียวจัดการเนี่ยนี่คิดแบบไหนมอดมันหลอกให้คิดแบบนี้ไงคิดแบบไม่มีมิติอ่ะทั้งที่ท่านเป็นคนมีเหตุผลมีอย่างเดียวคิดว่ามีคิดอ่ะทั้งที่หน้าตาก็ฉลาดฉลาดนะเราพูดแบบนี้นะพูดแรงๆเพราะเรารักท่านนะให้เจ็บใจตัวเองซะบ้างคิดให้มันลึกกว่าเดิมคิดให้มันกว้างกว่าเดิมใช่ไหมคนดีๆส่วนมากเนี่ยจะโง่ให้คนชั่วมันหลอกทั้งที่คนชั่วเนี่ยนะมันน่าจะโง่กว่าคนดีอย่างพวกเราเนี่ยแต่นี่คนดีกลับถูกคนชั่วฉลาดกว่าแล้วหลอกเอาได้ท่านภูมิใจในการเป็นคนดีแต่โง่เป็นคนดีต้องฉลาดด้วยอย่าโง่ใช่ไหมอย่าท้อมันคนที่หลอกลวงคนอื่นทุกวันนี้มันคือคนชั่วทั้งนั้นครับและคนชั่วพวกนี้คือคนที่ฉลาดทั้งนั้นเลยและมันหลอกเราได้เพราะเราฉลาดไม่เท่าพวกมันไงใช่ไหมเป็นคนดีก็ฉลาดได้ครับอย่าเป็นคนดีแบบโง่ๆนะยุคใหม่ไม่เอาครับเนี่ยถ้าท่านจะได้รับการคัดไว้จากพระบิดาในการพิพากษาโลกท่านต้องเป็นคนเก่งเป็นผู้รอบรู้ครับเป็นผู้ชำนาญเป็นผู้ชำนาญการในเรื่องที่มนุษย์เราควรจะต้องชำนาญการไม่ใช่ความชำนาญการที่เป็นอวิชชาอุตริพิเศษที่มนุษย์ธรรมดาทั่วไปไม่รู้แต่ท่านไปเป็นศิษย์เป็นสาวกของมารเป็นทาสของมารแล้วท่านทำได้สะกดจิตได้นะเล่นแร่แปรธาตุได้ทำโน่นทำนี่อะไรได้นั่นไม่ใช่วิถีของบุตรของพระเจ้าไม่ใช่วิถีของบุตรมนุษย์พลังอำนาจทางจิตที่เป็นอภิญญามันจะเกิดขึ้นเองในตัวตนของผู้บริสุทธิ์จะวาบหายจะยังรู้ฟ้าดินได้ไม่ต้องไปฝึกไม่ต้องไปสนใจครับเป็นมนุษย์คฤหัสถ์ธรรมดาเนี่ยไม่ต้องนั่งหลับตาจำศีลจำธรรมจำวัดอะไรพวกนี้อยู่กับที่เนี่ยไม่ต้องท่านจะบรรลุเองท่านเชื่อเราสิจะยังรู้ฟ้าดินได้ไม่ต้องไปฝึกไม่ต้องไปสนใจครับเป็นมนุษย์คฤหัสถ์ธรรมดาเนี่ยไม่ต้องนั่งหลับตาจำศีลจำธรรมจำวัดอะไรพวกนี้อยู่กับที่เนี่ยไม่ต้องท่านจะบรรลุเองท่านเชื่อเราสิในขณะนี้คือ1 2 3ฟ้าดินได้ไม่ต้องไปฝึกไม่ต้องไปสนใจครับเป็นมนุษย์คฤหัสถ์ธรรมดาเนี่ยไม่ต้องนั่งหลับตาจำศีลจำธรรมจำวัดอะไรพวกนี้อยู่กับที่เนี่ยไม่ต้องท่านจะบรรลุเองท่านเชื่อเราสิในขณะนี้คือ1 2 3ฟ้าดินได้ไม่ต้องไปฝึกไม่ต้องไปสนใจครับเป็นมนุษย์คฤหัสถ์ธรรมดาเนี่ยไม่ต้องนั่งหลับตาจำศีลจำธรรมจำวัดอะไรพวกนี้อยู่กับที่เนี่ยไม่ต้องท่านจะบรรลุเองท่านเชื่อเราสิในขณะนี้คือ1 2 3อำนาจในการใช้ปัญญาในใช้ความฉลาดอำนาจที่จะอดทนอดกลั้นให้อภัยผู้อื่นมันจะถูกลดลงครับมันจะถูกจูงไปหาความเป็นสัตว์ร้ายมากขึ้นนึกออกไหมเช่นพยายามจะสอนให้เชื่อสอนให้รู้มากกว่าจะสอนให้คิดถามว่าการรับรู้แล้วรับเอาการรับรู้แล้วมันคือแปลว่าเชื่อตามไม่ต้องใช้อำนาจอะไรเลยถูกหรือไม่เชื่อตามเพราะโวหารเพราะวาจาหรือคำพูดกับเชื่อตามเพราะสิ่งจูงใจเอารางวัลมาลอดที่ว่าทฤษฎีขยะทฤษฎีการจูงใจ motivation theoryทั้งที่พระบิดาเนี่ยให้เรามาบอกพวกท่านว่าแม้กระทั่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงตรัสรู้คืนที่ตรัสรู้พระองค์ไม่ได้ใช้สิ่งจูงใจเป็นสิ่งกระตุ้นหรือปลุกเร้าตัวเองเพื่อให้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณคือเข้าถึงปัญญาชั้นสูงสุดเพื่อจะได้คำตอบว่าจิตวิญญาณของพระองค์และมนุษย์ทั้งโลกเนี่ยมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมพระองค์ทรงประทับนั่งบนหญ้าคาบนบันลังมีหญ้าคารองและอยู่ริมแม่น้ำอะไรไม่รู้นะที่คนที่นับถือศาสนาพุทธคงจะทราบและมีพระนางอะไรเอาข้าวมาพุบายาตมาถวายและพระองค์ก็เสียงทายว่าจะฉันฉันอาหารสวยอาหารนี้แล้วอิ่มแล้วฉันจะต้องหาคำตอบให้ไ

ว่าจิตวิญญาณมนุษย์มาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมนะมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมใครให้มาเกิดมาเกิดทำไมและที่ผ่านมาเนี่ยมาเกิดแล้วมันมีความทุกข์ชาวบ้านไม่รู้อริยสัจ4ก็เลยไม่สามารถจะจัดการกับความทุกข์ได้เพราะโง่ไงเพราะคิดไม่ออกเวลาเจอปัญหาแล้วไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงแต่พระองค์ทรงเก็ทแล้วอ๋อใช้อริยสัจ4แก้ได้พระองค์เลยรีบเอามาสอนเอ้ยชาวบ้านเอาไปวิธีการเนี้ยเป็นวิชาของพระอาทิตย์อ่ะพระองค์สอนน่ะพระองค์จึงใช้วิธีนั่งแล้วสั่งจิตตัวเองสั่งจิตตัวเองก็คือสั่งตัวเองไม่ใช่สั่งจิตใต้สำนึกสั่งตัวเองว่าหรือบอกกับตัวเองว่าถ้าเราไม่สามารถบรรลุคำตอบได้ในคืนนี้ว่าจิตวิญญาณของเราและมนุษย์ทั้งหลายมาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกนี้ทำไมเราจะไม่ขอลุกขึ้นจากบัลลังก์ที่เรานั่งบนยะคานี้เราจะไม่ลุกเด็ดขาดจะกี่วันกี่คืนอาหารก็จะไม่กินน้ำก็จะไม่ดื่มเราจะหาคำตอบให้ได้เพราะว่าในราตรีค่อนราตรีนั้นพระองค์จึงตรัสรู้ด้วยอนุสรสัมมาสัมโพธิญาณรู้ว่าอ๋อมนุษย์ดวงบนยากขานี้เราจะไม่ลุกเด็ดขาดจะกี่วันกี่คืนอาหารก็จะไม่กินน้ำก็จะไม่ดื่มเราจะหาคำตอบให้ได้เพราะว่าในราตรีค่อนราตรีนั้นพระองค์จึงตรัสรู้ด้วยอนุสรสัมมาสัมโพธิญาณรู้ว่าอ๋อมนุษย์บนยากขานี้เราจะไม่ลุกเด็ดขาดจะกี่วันกี่คืนอาหารก็จะไม่กินน้ำก็จะไม่ดื่มเราจะหาคำตอบให้ได้เพราะว่าในราตรีค่อนราตรีนั้นพระองค์จึงตรัสรู้ด้วยอนุสรสัมมาสัมโพธิญาณรู้ว่าอ๋อมนุษย์ดูดนิพพานตัณหาหรือแก้ปัญหาทุกอย่างได้ต้องใช้ปัญญาเพราะฉะนั้นพุทธะแปลว่าผู้ที่นิยมการใช้ปัญญาผู้ที่มีความสามารถในการใช้ปัญญาแต่ถามว่าทุกวันนี้ที่ท่านก้าวเดินตามอ่ะคนนำทางตาบอดอ่ะเขาสอนให้ท่านใช้ปัญญาไหมเขาฝึกให้ท่านคิดไหมเขาสอนให้เชื่ออย่างเดียวการเชื่อไม่ต้องใช้ปัญญานี่เป็นวิธีของมอดที่คนนำทางตาบอดถูกมอดบิดเบือนท่านเห็นยังครับไม่สอนให้คิดห้ามนะห้ามนะห้ามไปถอดรหัสพระคัมภีร์นะห้ามถอดรหัสพระไตรปิฎกนะเดี๋ยวพระเจ้าไม่ปลื้มเดี๋ยวพระศาสดาไม่ปลื้มเดี๋ยวถอดรหัสผิดเนี่ยเราก็ถอดมาหลายอันแล้วเนี่ยคุณสมกิจรวยเต็มหัดเนี่ยถามมาหลายครั้งแล้วมนุษย์โลกจะถูกลดอะไรลดอำนาจที่จะใช้ความรักความรักซึ่งเป็นคุณสมบัติหลักของจักรวาลของทุกสิ่งไม่ว่าจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตคือความรักเพื่อให้เช่นดวงจันทร์กับโลกรักกันเป็นการต่างฝ่ายต่างรักเพื่อให้ทั้งดวงจันทร์และโลกสามารถอยู่ร่วมกันเป็นระบบเดียวกันได้ในจักรวาลเป็นการรักเพื่อให้ไม่มีที่ไหนรักเพื่อเอาเลยครับถ้ารักเพื่อเอานะโลกมวลใหญ่คือโลกเนี่ยดวงใหญ่กว่าดวงจันทร์ถ้าโลกขี้เอานะโลกก็จะกระชากดวงจันทร์เข้ามากระแทกอกตัวเองตายครับโลกก็แตกระเบิดดวงจันทร์ก็แตกระเบิดเพราะฉะนั้นกฎของการเป็นหนึ่งเดียวของจักรวาลก็คือความสมดุลดวงจันทร์ห่างจากโลกเท่านี้เพราะแรงดึงดูดเดี่ยวรั้งระหว่างกันและกันเนี่ยมันสามารถจะยึดเดี่ยวพากดวงจันทร์เข้ามากระแทกอกตัวเองตายครับโลกก็แตกระเบิดดวงจันทร์ก็แตกระเบิดเพราะฉะนั้นกฎของการเป็นหนึ่งเดียวของจักรวาลก็คือความสมดุลดวงจันทร์ห่างจากโลกเท่านี้เพราะแรงดึงดูดเดี่ยวรั้งระหว่างกันและกันเนี่ยมันสามารถจะยึดเดี่ยวพากดวงจันทร์เข้ามากระแทกอกตัวเองตายครับโลกก็แตกระเบิดดวงจันทร์ก็แตกระเบิดเพราะฉะนั้นกฎของการเป็นหนึ่งเดียวของจักรวาลก็คือความสมดุลดวงจันทร์ห่างจากโลกเท่านี้เพราะแรงดึงดูดเดี่ยวรั้งระหว่างกันและกันเนี่ยมันสามารถจะยึดเดี่ยวครับแล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นของแข็งของเหลวหรือแก๊สมันจะถูกโลกเนี่ยดึงดูดเดี่ยวรั้งเอาไว้ไม่ให้หลุดลอยออกไปนอกระบบเพราะโลกมีความรักให้กับทุกสิ่งที่อยู่ในระบบซึ่งมันจะวัดค่ากันได้ด้วยมวลหยาบๆของสรรพสิ่งนั้นนี่คือกรีนเฮาส์เอฟเฟกต์แก๊สเรือนกระจกมันลอยหุ้มปกคลุมโลกเราอยู่มันหลุดออกไปไม่ได้เพราะมันรักโลกโลกรักมันก็เลยรั้งกันเอาไว้จะบอกแค่นี้นี่ถ้าไม่อยากให้เกิดก็อย่าสร้างแก๊สเรือนกระจกหรือถ้าอยากจะหายก็รักกันมากๆเข้าไว้เพื่อให้ในแกนโลกซึ่งเป็นโรงงานผลิตแก๊สออกเซนซึ่งมีน้ำหนักเบาให้มันมีปริมาณของแก๊สออกเซนที่หนาแน่นมากกว่านี้เมื่อเหลือจากที่โลกและมนุษย์ใช้มันจะลอยขึ้นไปส่วนที่เหลือมันก็จะถ้ามีปริมาณมากขึ้นมันก็จะสามารถผลักดันให้แก๊สเรือนกระจกที่ถูกเหนี่ยวรั้งค้างเอาไว้บนอวกาศนะบนให้มันมีปริมาณของแก๊สออกเซนที่หนาแน่นมากกว่านี้เมื่อเหลือ

หรืออะไรก็ได้โยนขอนไม้ไปให้มันมันก็คว้าเลยมันก็จะไม่ตายกุ้งพวกนี้เหมือนกันครับปลาลอยหัวเนี่ยหรือกุ้งลอยหัวเป็นแพเนี่ยมันก็ลอยขึ้นมาตามธรรมชาติตามสัญชาตญาณที่พระบิดาออกแบบไว้เพื่อให้มีชีวิตรอดแต่ไอ้มอดเนี่ยมันก็บล็อกไอ้สิ่งเหล่านี้ไว้เดี๋ยวในคืนนี้เราจะบอกบล็อกการใช้สัญชาตญาณของมนุษย์และสัตว์พวกนี้พอมันลอยขึ้นมาแล้วครับบนพื้นผิวน้ำผิวทะเลมีคลื่นและมีลมใช่ไหมมันก็จะถูกซัดเข้ามาชายฝั่งเพราะมันควบคุมตัวเองไม่ได้มันก็จะถูกคลื่นและลมเนี่ยซัดเข้าหาฝั่งยังไม่ตายผงาบผงาบอยู่ก็มีตายแล้วก็มีเห็นไหมครับนั่นเป็นเพราะโลกขาดออกซิเจนนะมันจะเกิดปรากฏการณ์ของสัตว์หลงน้ำแบบนั้นให้ท่านเห็นโอเคนะยกตัวอย่างให้ฟังลดอำนาจในการใช้ปัญญาคือสอนให้เชื่อมากกว่าสอนให้คิดโอเคไหมนะแล้วก็บางคนที่อวดฉลาดเป็นนักวิชาการมันก็ให้ความรู้ที่หลอกๆสอนให้คิดนะถ้าท่านดูหนังจีนกำลังภายในเนี่ยคนที่จะหลอกเอาวิชาวิทยายุทธมาหลอกเนี่ยหลอกให้ฝึกจนธาตุไฟแตกอ่ะนั่นแปลว่าให้ฝึกผิดวิธีผิดหลักการนั่นเป็นการทำร้ายมันนะหนังจีนกำลังภายในมีท่านเห็นไหมไอ้พวกมอดมันทำร้ายมนุษย์เนี่ยมันรุกรานมนุษย์มันก็ใช้หลักการเดียวกัน เรามีเหตุผลให้ท่านฟังนะแล้วยกตัวอย่างให้ได้ด้วยนะว่ามันหลอกเรื่องอะไรบ้างมันลดทอนอำนาจการคิดการฉลาดมองโลกแทนที่ท่านมองดูนะใช้จิตญาณผ่านตามองสิ่งใดก็ตามแทนที่จะคิดเพื่อจะถามตัวเองว่านั่นอะไรเอ๊ะทำไมนั่นอะไรพอเห็นปั๊บเนี่ยมันจะพาชักใบให้เรือเสียมันจะชวนให้ท่านนะไปทางวิธีคิดของสัตว์ร้ายคือเด็กซ์ได้ไหมพูดเพราะว่าไอ้สิ่งที่เห็นเนี่ยกูกินได้ไหมเห็นกุ้งหอยปูปลาแทนที่เห็นความน่ารักของกุ้งหอยปูปลาที่พระบิดาทรงออกแบบให้มันต่างกันและสร้างไว้ให้มันเป็นสัตว์ตัวน้อยๆอยู่กันเป็นแพเป็นฝูงอยู่ในน้ำเปล่าพอเห็นกุ้งหอยปูปลาปั๊บคิดถึงอาหารทันทีนึกถึงกุ้งอบวุ้นเส้นนึกถึงปูนึ่งซีอิ๊วนึกถึงปลาทอดกระเทียมพริกไทยกรอบพูดแล้วน้ำลายไหลเห็นปั๊บก็สอนให้นึกถึงสิ่งเหล่านี้ทันทีพี่น้องครับนี่คือวิชามอดถูกใส่รหัสไว้ตั้งแต่บรรพกาลตั้งแต่บรรพบุรุษของมนุษย์แล้วมันก็สามารถสืบทอดยีนหรือ DNA พวกนี้ได้มาเรื่อยๆมีวิธีเดียวครับท่านผ่าตัดมันแต่ท่านเก่งเท่ากับไอ้พวกแพทย์สยามเอ้ยไม่ใช่ไอ้พวกแพทย์ที่มาจากต่างเผ่าดาวเผ่ากาแล็กต่างเผ่ากาแล็กซี่มั้ยท่านไม่มีความสามารถมันมีวิธีเดียวอย่าไปยุ่งกับมันหรืออย่าให้มันสั่นสะเทือนขึ้นมาซึ่งคืนนี้เราจะแนะให้เพื่อให้ปลอดภัยมาจากต่างเผ่าดาวเผ่ากาแล็กต่างเผ่ากาแล็กซี่มั้ยท่านไม่มีความสามารถมันมีวิธีเดียวอย่าไปยุ่งกับมันหรืออย่าให้มันสั่นสะเทือนขึ้นมาซึ่งคืนนี้เราจะแนะให้เพื่อให้ปลอดภัยมาจากต่างเผ่าดาวเผ่ากาแล็กต่างเผ่ากาแล็กซี่มั้ยท่านไม่มีความสามารถมันมีวิธีเดียวอย่าไปยุ่งกับมันหรืออย่าให้มันสั่นสะเทือนขึ้นมาซึ่งคืนนี้เราจะแนะให้เพื่อให้ปลอดภัยมาจากต่างเผ่าดาวเผ่ากาแล็กต่างเผ่ากาแล็กซี่มั้ยท่านไม่มีความสามารถมันมีวิธีเดียวอย่าไปยุ่งกับมันหรืออย่าให้มันสั่นสะเทือนขึ้นมาซึ่งคืนนี้เราจะแนะให้เพื่อให้ปลอดภัยมาจากต่างเผ่าดาวเผ่ากาแล็กต่างเผ่ากาแล็กซี่มั้ยท่านไม่มีความสามารถมันมีวิธีเดียวอย่าไปยุ่งกับมันหรืออย่าให้มันสั่นสะเทือนขึ้นมาซึ่งคืนนี้เราจะแนะให้เพื่อให้ปลอดภัยมาจากต่างเผ่าดาวเผ่ากาแล็กต่างเผ่ากาแล็กซี่มั้ยท่านไม่มีความสามารถมันมีวิธีเดียวอย่าไปยุ่งกับมันหรืออย่าให้มันสั่นสะเทือนขึ้นมาซึ่งคืนนี้เราจะแนะให้เพื่อให้ปลอดภัยมาจากต่างเผ่าดาวเผ่ากาแล็กต่างเผ่ากาแล็กซี่มั้ยท่านไม่มีความสามารถมันมีวิธีเดียวอย่าไปยุ่งกับมันหรืออย่าให้มันสั่นสะเทือนขึ้นมาซึ่งคืนนี้เราจะแนะให้เพื่อให้ปลอดภัยดาวเผากาแล็กต่างเผากาแล็กซี่มั้ยท่านไม่มีความสามารถมันมีวิธีเดียวอย่าไปยุ่งกับมันหรืออย่าให้มันสั่นสะเทือนขึ้นมา

เวอร์เนี่ยสามารถหยิบอันนู้นหยิบไปนั่นหยิบไปนี่มาสามารถใช้เป็นเครื่องมือเพื่อเอาชีวิตรอดได้ถึงแม้มันเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นแต่เรายังเป็นเด็กด้วยภาพนี้ครับสัตว์ไร้ในตัวคุณเอาจกอยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายมากแม็กไกเวอร์เนี่ยสามารถหยิบอันนู้นหยิบไปนั่นหยิบไปนี่มาสามารถใช้เป็นเครื่องมือเพื่อเอาชีวิตรอดได้ถึงแม้มันเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นแต่เรายังเป็นเด็กด้วยภาพนี้ครับสัตว์ไร้ในตัวคุณเอาจกอยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายมากแม็กไกเวอร์เนี่ยสามารถหยิบอันนู้นหยิบไปนั่นหยิบไปนี่มาสามารถใช้เป็นเครื่องมือเพื่อเอาชีวิตรอดได้ถึงแม้มันเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นแต่เรายังเป็นเด็กด้วยภาพนี้ครับสัตว์ไร้ในตัวคุณเอาจกอยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายมากแม็กไกเวอร์เนี่ยสามารถหยิบอันนู้นหยิบไปนั่นหยิบไปนี่มาสามารถใช้เป็นเครื่องมือเพื่อเอาชีวิตรอดได้ถึงแม้มันเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นแต่เรายังเป็นเด็กด้วยภาพนี้ครับสัตว์ไร้ในตัวคุณเอาจกอยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายมากแม็กไกเวอร์เนี่ยสามารถหยิบอันนู้นหยิบไปนั่นหยิบไปนี่มาสามารถใช้เป็นเครื่องมือเพื่อเอาชีวิตรอดได้ถึงแม้มันเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นแต่เรายังเป็นเด็กด้วยภาพนี้ครับสัตว์ไร้ในตัวคุณเอาจกอยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายมากแม็กไกเวอร์เนี่ยสามารถหยิบอันนู้นหยิบไปนั่นหยิบไปนี่มาสามารถใช้เป็นเครื่องมือเพื่อเอาชีวิตรอดได้ถึงแม้มันเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นแต่เรายังเป็นเด็กด้วยภาพนี้ครับสัตว์ไร้ในตัวคุณเอาจากเป็นดาวเคราะห์แห่งทางเลือกเสรีท่องเอาไว้ขึ้นใจครับพี่น้องครับดาวเคราะห์โลกดวงนี้พระบิดาทรงสร้างและกำหนดให้เป็นดาวแห่งทางเลือกเสรีแต่มีกฎแห่งกรรมเอาไว้รองรับใครทำดีก็ต้องได้ดีทำชั่วก็ต้องได้ชั่วถ้าไม่ทำชั่วก็ได้ดีไม่ทำดีไม่ทำชั่วก็เสมอตัวถูกไหมพระองค์ออกแบบง่ายๆแบบนี้กฎแห่งกรรมไม่ต้องมีใครควบคุมมันแต่ไอ้มอดมาหลอกลวงว่ากฎแห่งกรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่ไอ้ฝ่ายชั่วทั้งที่จริงเป็นพระเจ้าก็คือก๊อดนะไอ้ฝ่ายชั่วมันสร้างขึ้นมาโดยใช้ภาพโฮโลแกรมฉายให้แล้วหลอกลวงว่าต้องไปลงนรกไปโน่นนั่นนี่เกิดแก่เจ็บตายต้องไปลงไม่มีตายแล้วจบตายแล้วจบไอ้นั่นถูกหลอกทั้งที่จริงๆเนี่ยเราก็เคยบอกท่านถ้าจิตวิญญาณของท่านไม่ตกนรกซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่จะซ่อมจิตวิญญาณที่หลงมิติแล้วถามว่าจิตวิญญาณน่ะซึ่งมันเป็นรูปธรรมทางพลังงานน่ะมันจะสามารถสร้างสมดุลให้กับจิตวิญญาณเองได้หรือไม่ขนาดนะพอไปลงนรกแล้วจิตวิญญาณสมดุลแล้วที่เสียสมดุลเพราะจิตหยาบมันเฮงซวยนะพูดง่ายๆก่อนตายอ่ะพอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่พระบิดาก็ยังทดสอบให้เจอชะตากรรมจากการที่ทำผิดบาปต่อคู่กรณีเอาไว้ในชาติที่แล้วพอกลับมาเกิดใหม่ให้มีชะตากรรมจะมาแก้ไขแก้แค้นจะมาเรียนรู้รับยอมรับในชะตากรรมที่เกิดขึ้นที่ตัวเองก่อไว้ในชาติที่แล้วบางทีมาแล้วหลายคนก็ยังสอบตกเขากวนมาเป็นผัวเมียกันอีกในชาติพบชาติหลังเนี่ยไม่ใช่ชะตาชีวิตแล้วเป็นชะตากรรมแล้วเพราะโกรธเกลียดเคียดแค้นอาฆาตพยาบาทเพราะสอบตกกันในครอบผู้รับยอมรับในชะตากรรมที่เกิดขึ้นที่ตัวเองก่อไว้ในชาติที่แล้วบางทีมาแล้วหลายคนก็ยังสอบตกเขากวนมาเป็นผัวเมียกันอีกในชาติพบชาติหลังเนี่ยไม่ใช่ชะตาชีวิตแล้วเป็นชะตากรรมแล้วเพราะโกรธเกลียดเคียดแค้นอาฆาตพยาบาทเพราะสอบตกกันในครอบผู้รับยอมรับในชะตากรรมที่เกิดขึ้นที่ตัวเองก่อไว้ในชาติที่แล้วบางทีมาแล้วหลายคนก็ยังสอบตกเขากวนมาเป็นผัวเมียกันอีกในชาติพบชาติหลังเนี่ยไม่ใช่ชะตาชีวิตแล้วเป็นชะตากรรมแล้วเพราะโกรธเกลียดเคียดแค้นอาฆาตพยาบาทเพราะสอบตกกันในครอบครัวชาวบ้านนึกว่าพระศาสดาสอนถ้าที่ไม่ใช่อะพวกนั่นแหละมารศาสนานั่นแหละสอนพวกที่เขารู้จริงดีๆเขาจะไม่สอนให้คนหลงทางหลงผิดหรอกท่านดูภาพนี้ครับท่านดูภาพบนจอคนสองมิตินี่เอาแค่มิติจิตวิญญาณซึ่งเป็นมิติของแก่นแท้ที่อยู่ข้างในท่านเห็นไหมวงกลมภายนอกลูกศรชี้ว่าคือจิตหยาบแล้วสีเทาๆที่อยู่ข้างในคือขันธ์ห้าไอ้แก่นแท้ที่อยู่ตรงกลางจุดศูนย์กลางของทั้งหมดคือจิตวิญญาณพี่น้องครับนี่คือชาร์ตที่เราแสดงให้เห็นว่าเมื่อท่านเป็นคนสองมิติท่านต้องเปิดตาท่านต้องใช้อายตนะทั้ง5ภายนอกเห็นไหมมอดหลอกพวกท่านว่าถ้าจะปฏิบัติทำให้บรรลุทำชั้นสูงคือดับขันธ์5ได้ไม่มีอัตตาแล้วกูนิพพานแล้วตายแล้วไม่ต้องมาเกิดอีกต้องปิดอายตนะทั้งหมดท่านไม่คิดเหรอมันขัดแย้งกันไหมกับสิ่งที่พระพุทธองค์สอนนะทำชั้นสูงคือดับขันธ์5ได้
ไม่มีอัตตาแล้วกูนิพพานแล้วตายแล้วไม่ต้องมาเกิดอีกต้องปิดอายตนะทั้งหมดท่านไม่คิดเหรอว่ามันขัดแย้งกันไหมกับสิ่งที่พระพุทธองค์สอนฮะขัดธรรมชั้นสูงคือดับขันธ์ 5ได้ไม่มีอัตตาแล้วกูนิพพานแล้วตายแล้วไม่ต้องมาเกิดอีกต้องปิดอายตนะทั้งหมดท่านไม่คิดเหรอว่ามันขัดแย้งกันไหมกับสิ่งที่พระพุทธองค์สอนฮะขัดแย้งหรือปากพูดถามกับสมองคิดจิตนึกเท่านั้นนะมันหายไปหนึ่งใช่ไหมครับเพราะตาบอดมองไม่เห็นหรือตาเขตาเสียตาบอดสีหรืออะไรพวกนี้หูหนวกหูตึงเนี่ยพิการทั้งนั้นเห็นไหมครับใช่หรือไม่นะอายตนะภายนอกจึงสำคัญและเมื่อเราเกิดมาแล้วเนี่ยธรรมชาติโดยสัญชาตญาณคือจิตวิญญาณจะฝึกให้ท่านตอนยังเป็นกุมารน้อยเนี่ยเรียนรู้ที่จะฟังเสียงนี่เสียงพ่อแยกออกว่านี่คือเสียงอีแม่สามารถที่จะค่อยๆมองเห็นตาลืมแต่มองไม่เห็นสามารถที่จะค่อยๆเรียนรู้ด้วยสัญชาตญาณว่าอ๋อหน้าตาแบบนี้คือพ่อหน้าตาแบบนี้คือแม่หน้าตาแบบนี้คือพี่เลี้ยงหน้าตาแบบนี้คือคนแปลกหน้าและจับมือเอามือจับขวดสัมผัสถ้าขวดอุ่นๆเนี่ยไอ้แสดงว่านมนะนมขวดอุ่นๆถ้าขวดเนี้ยนะไม่อุ่นแต่นะเป็นขวดนะแล้วเอาเข้าปากเด็กจะเรียนรู้เลยว่าแน่หน้าตาแบบนี้คือพี่เลี้ยงหน้าตาแบบนี้คือคนแปลกหน้าและจับมือเอามือจับขวดสัมผัสถ้าขวดอุ่นๆเนี่ยไอ้แสดงว่านมนะนมขวดอุ่นๆถ้าขวดเนี้ยนะไม่อุ่นแต่นะเป็นขวดนะแล้วเอาเข้าปากเด็กจะเรียนรู้เลยว่าแน่หน้าตาแบบนี้คือพี่เลี้ยงหน้าตาแบบนี้คือคนแปลกหน้าและจับมือเอามือจับขวดสัมผัสถ้าขวดอุ่นๆเนี่ยไอ้แสดงว่านมนะนมขวดอุ่นๆถ้าขวดเนี้ยนะไม่อุ่นแต่นะเป็นขวดนะแล้วเอาเข้าปากเด็กจะเรียนรู้เลยว่าแม่หน้าตาแบบนี้คือพี่เลี้ยงหน้าตาแบบนี้คือคนแปลกหน้าและจับมือเอามือจับขวดสัมผัสถ้าขวดอุ่นๆเนี่ยไอ้แสดงว่านมนะนมขวดอุ่นๆถ้าขวดเนี้ยนะไม่อุ่นแต่นะเป็นขวดนะแล้วเอาเข้าปากเด็กจะเรียนรู้เลยว่าแม่หน้าตาแบบนี้คือพี่เลี้ยงหน้าตาแบบนี้คือคนแปลกหน้าและจับมือเอามือจับขวดสัมผัสถ้าขวดอุ่นๆเนี่ยไอ้แสดงว่านมนะนมขวดอุ่นๆถ้าขวดเนี้ยนะไม่อุ่นแต่นะเป็นขวดนะแล้วเอาเข้าปากเด็กจะเรียนรู้เลยวันนี้สารแห่งความสุขแล้วก็มีหลายตัวครับวันนี้เราก็โพสต์ว่าสารอะไรบ้างนะที่มันหลั่งออกมาที่จากสมองนะมันหลั่งออกมานะมีต่อมใต้สมองหลั่งมาทำให้ท่านมีความสุขนะเวลานั่งหลับตาไอ้มอดเมื่อนั้นสอนให้หลับตาเพราะหลอกให้หลงทางไปติดสุขอยู่กับตรงนั้นนะครับแต่ปัญญาไม่เกิดจิตไม่ได้ยกระดับนิ่งสงบอย่างเดียวนะท่านดูนะอายตนะภายนอกสัมผัสกับสิ่งแล้วลูกศรสีแดงๆครับจิตหยาบจะรับรู้จิตหยาบจะเกิดการรับรู้ดูบนจอด้วยนะไม่ใช่ดูหน้าเราอย่างเดียวนะฮะบนจอนะจิตหยาบจะรับรู้รับรู้ในสิ่งที่ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสรู้ดูเห็นจิตหยาบจะทำการรับรู้ทันทีรับรู้ทันทีว่าอะไรเป็นอะไรเมื่อรับรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วนี่เราจะเอาที่พระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าหรือพระผู้สร้างโดยพี่พลีเดนส์กับพี่อาร์คโทเรนส์ช่วยกันสร้างจิตหยาบจิตวิญญาณนะให้กายหยาบเนี่ยทำงานอย่างไรเมื่อจิตหยาบรับรู้ปั๊บวงกลมสีเทาอยู่ข้างในมันจะเกิดการสั่นสะเทือนเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเป็นกระบวนการ5ขั้นตอนทันทีเป็นกลไกในการทำงานของจิตหยาบ5ขั้นตอนซึ่งเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นจากการรับรู้ของจิตหยาบซึ่งรับรู้ผ่านทางหน้าต่างภายนอกทั้ง5บานท่านเห็นยังครับว่าพระบิดาทรงออกแบบไว้ง่ายมากเลยครับไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยครับแต่ที่ผ่านมาเพราะท่านถูกมอดมารมันหลอกลวงมันจึงเรื่องง่ายกลายเป็นเรื่องยากท่านดูพอเกิดการรับรู้พอขันธ์5สั่นสะเทือนเกิดขึ้นพระบิดาทรงออกแบบไว้ให้จิตหยาบของท่านมันสั่นสะเทือนด้วยการหมุนธรรมจักรทันทีหมุนธรรมจักรแปลว่าขันธ์5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนั้นมันจะถูกขับเคลื่อนด้วยความรักรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณดูบนจอนะมันจะถูกขับเคลื่อนด้วยความรักทันทีเพราะจิตหยาบของท่านเนี่ยคือเปลือกนอกที่ถูกลอกคราบมาจากจิตวิญญาณแล้วจิตวิญญาณของท่านเนี่ยพระบิดาให้เป็นคุณสมบัติเบื้องต้นเหมือนกับทุกสรรพสิ่งในจักรวาลคือความรักเพื่อให้เมื่อจิตวิญญาณแบ่งภาคออกมาเป็นจิตหยาบให้ทำหน้าที่

แทนคาบมาจากจิตวิญญาณแล้วจิตวิญญาณของท่านเนี่ยพระบิดาให้เป็นคุณสมบัติเบื้องต้นเหมือนกับทุกสรรพสิ่งในจักรวาลคือความรักเพื่อให้เมื่อจิตวิญญาณแบ่งภาคออกมาเป็นจิตหยาบให้ทำหน้าที่แทนคาบมาจากจิตวิญญาณแล้วจิตวิญญาณของท่านเนี่ยพระบิดาให้เป็นคุณสมบัติเบื้องต้นเหมือนกับทุกสรรพสิ่งในจักรวาลคือความรักเพื่อให้เมื่อจิตวิญญาณแบ่งภาคออกมาเป็นจิตหยาบให้ทำหน้าที่แทนกรรมนะมโนกรรมสั่นปั๊บวจีกรรมก็พูดกายกรรมก็คือการกระทำมันก็จะเป็นการประพฤติดีประพฤติชอบนึกบวกคิดบวกพูดบวกทำบวกเพราะหมุนธรรมจักรด้วยอะไรครับด้วยความรักเพื่อให้พี่น้องครับนี่คือความจริงที่ถูกเฉลยบนโลกนี้และถูกเฉลยในอนันตจักรวาลนี้เป็นครั้งแรกในจักรวาลโดยพระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเมตตาให้เรามาบอกลูกๆของพระองค์ที่เป็นลูกแกะที่แคะยากแซะยากแงะยากแกะก็ยากให้ได้รู้ไว้ใครมีหูก็ฟังไว้ใครมีตาก็อ่านบนจอไว้ใครมีปัญญาก็คิดตามไว้ท่านปฏิเสธก็ไม่เป็นไรพระบิดาก็คงไม่เสียพระทัยอะไรไปมากกว่านี้นะและเราก็คงไม่เสียใจเพราะอย่างน้อยตอนนี้มีคนดูใน Facebook อยู่นะ365มีคนดูใน YouTube อยู่610ท่านปฏิเสธก็ไม่เป็นไรพระบิดาก็คงไม่เสียพระทัยอะไรไปมากกว่านี้นะและเราก็คงไม่เสียใจเพราะอย่างน้อยตอนนี้มีคนดูใน Facebook อยู่นะ365มีคนดูใน YouTube อยู่610ท่านปฏิเสธก็ไม่เป็นไรพระบิดาก็คงไม่เสียพระทัยอะไรไปมากกว่านี้นะและเราก็คงไม่เสียใจเพราะอย่างน้อยตอนนี้มีคนดูใน Facebook อยู่นะ365มีคนดูใน YouTube อยู่610อ่านเราฟังเรายังไม่รู้เรื่องเลยขนาดเรายังไม่รู้เรื่องเลยครับอันนี้ก็สนใจโอ้เป็นภาษาวิชาการสุดยอดสุดยอดกูเหนือมนุษย์คนอื่นแล้วพระบิดาให้แค่2มิติดันทะลึ่งจะเอา4 5มิติแค่2มิติยังเอาตัวไม่รอดเลยพระองค์จะออกแบบไว้อย่างนั้นแล้วเราบอกก่อนนะมอดมารพวกนี้มันไม่รู้จักก๊อดหรือพระเจ้าของพวกท่านนะมันรู้จักแต่พวกมันพวกเดียวกันเองที่ตั้งตนเป็นก๊อดเหนือคนอื่นแต่ที่เราพูดค้างไว้นะไอ้พวกอีกเผ่าหนึ่งที่มาผ่าตัดจิตวิญญาณของท่านที่เรากำลังพูดเนี่ยเป็นพวกที่อาศัยคริสตัลชื่อนามของพวกมันมีคำว่าคริสตัลผสมอยู่ด้วยแล้วมันบอกว่าถ้ายกระดับพวกท่านจนถึงมิติที่5ได้พวกท่านจะเข้าสู่มิติของแสงแต่คำว่าแสงเขาใช้คำว่าคริสตัลแล้วมันโซชื่อนามของพวกมันมีคำว่าคริสตัลผสมอยู่ด้วยแล้วมันบอกว่าถ้ายกระดับพวกท่านจนถึงมิติที่5ได้พวกท่านจะเข้าสู่มิติของแสงแต่คำว่าแสงเขาใช้คำว่าคริสตัลแล้วมันโซชื่อนามของพวกมันมีคำว่าคริสตัลผสมอยู่ด้วยแล้วมันบอกว่าถ้ายกระดับพวกท่านจนถึงมิติที่5ได้พวกท่านจะเข้าสู่มิติของแสงแต่คำว่าแสงเขาใช้คำว่าคริสตัลแล้วมาดูให้พวกคุณตื่นรู้ที่ฟังอยู่เนี่ยว่าเฮ้ยมันช้าไม่ทันการแล้วเว้ยมันอันตรายแล้วมันต้องตื่นรู้ตื่นตัวตื่นแจ้งกันได้แล้วไม่ใช่ทำตัวไม่รู้ไม่ชี้กินขี้ปี้นอนไปวันๆไม่ได้สนใจสวรรค์นรกอะไรเลยถ้าอย่างนั้นเสียชาติเกิดนะพี่น้องนะชาติแผนนี้กำลังจะเปลี่ยนนะเมื่อของจริงมันเป็นอย่างนี้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถ้ามอดมันเจตนาร้ายเราใช้คำว่ามอดนะฮะเจตนาร้ายกับมนุษย์มันต้องหาทางทำลายกระบวนยุทธกระบวนการที่พระเจ้าสร้างเพราะมันหมั่นไส้พระเจ้าอิจฉามนุษย์แล้วหาว่าพระเจ้าลำเอียงทั้งที่มันยังไม่รู้พระเจ้าคือใครแต่รู้ว่าพระเจ้าคือแสงกูเก่งกูจะเป็นพระเจ้ากูจะหลอกมนุษย์ว่ากูคือพระเจ้ากูจะมาแย่งเป็นพระเจ้าแทนพระเจ้าจริงกูจะทำให้มึงดูมันเลยจับมือกันหลายเผ่าเลยปิดกั้นกระบวนการใช้ขันห้าด้วยการสอนว่าดับขันห้าซะแล้วขันห้าจะทำงานได้ไหมถ้ายังถ้าปิดตาไม่ได้ปิดอายตนะทั้งหมดแล้วถามว่าทำไมหลอกว่าพระศาสดาสอนพระศาสดาท่านไม่ได้นั่ง24ชั่วโมงนะครับนั่งหลับตาเพื่อคิดสิ่งนั้นสิ่งนี้เพื่อพิจารณาสิ่งนั้นสิ่งนี้

ต้องดูตอนที่พระศาสดาท่านตรัสรู้แล้วเวลาท่านตรัสรู้แล้วนะไปดูอ่านพุทธประวัติไปดูธรรมะว่าหลังจากตรัสรู้เรื่องธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรแล้วพระองค์ทรงสอนอะไรไอ้ก่อนหน้านั้นไม่ต้องไปเอามาพระองค์ยังไม่ได้ตรัสรู้แต่เป็นความรู้เอามาใช้ได้นะแต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่คือสิ่งที่ทรงตรัสรู้แล้วหลังจากที่พระองค์ทรงตรัสรู้แล้วทรงเป็นสัพพัญญูเพราะพระองค์ตรัสรู้เรียบร้อยแล้วพระองค์เป็นสัพพัญญูตอนที่ออกจากวังและกำลังเรียนรู้เข้าป่าเข้าถ้ำเข้าอะไรของพระองค์นั้นพระองค์ยังเรียนรู้อยู่ครับอย่าไปเอาวิธีการเรียนรู้ของพระองค์กว่าที่พระองค์จะทรงรู้แจ้งกว่าที่พระองค์จะทรงเห็นแจ้งไม่ต้องไปวัดรอยเท้าพระองค์หรอกเราพูดตรงที่สุดนะใช้ปัญญามาดูครับนี่คือชาร์ตอีกอันนึงครับท่านเป็นคนสองมิติแบบเดิมท่านมีอายตนะภายนอกมีสิ่งร้าวภายนอกมีจิตหยาบมีขันธ์5แล้วก็มีจิตวิญญาณไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงท่านเห็นไหมภาพนี้ก็กับภาพแรกไม่มีอะไรเปลี่ยนแต่มันมีตรงนี้ไงอายตนะภายนอกตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสกับสิ่งร้าวภายนอกคือรูปรสกลิ่นเสียงสีสันร้อนเย็นรูปธรรมนามธรรมรูปธรรมคือมีอัตตานามธรรมก็แปลว่ามันเป็นอนัตตาสิ่งเร้าภายนอกคือรูปรสกลิ่นเสียงสีสันร้อนเย็นรูปธรรมนามธรรมรูปธรรมคือมีอัตตานามธรรมก็แปลว่ามันเป็นอนัตตาสิ่งเร้าภายนอกคือรูปรสกลิ่นเสียงสีสันร้อนเย็นรูปธรรมนามธรรมรูปธรรมคือมีอัตตาเป็นนามธรรมก็แปลว่ามันเป็นอนัตตามันไม่สร้างทางลัดวงจรทันทีเพื่อแทนที่จะหมุนธรรมจักรโดยอัตโนมัติซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้องไอ้มอดมารมันผ่าตัดทำให้จิตมนุษย์ทุกคนที่มีจิตหยาบเนี่ยให้สั่นสะเทือนเป็นหมุนกรรมจักรแทนโดยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณยังสั่นสะเทือนเป็น5ขั้นตอนเหมือนเดิมรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันหยาบเนี่ยให้สั่นสะเทือนเป็นหมุนกรรมจักรแทนโดยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณยังสั่นสะเทือนเป็น5ขั้นตอนเหมือนเดิมรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันมนุษย์เนี่ยจิตวิญญาณเนี่ยโดยจิตหยาบเนี่ยหมุนกรรมจักรแล้วเนี่ยจิตหยาบของมนุษย์เรามันจะยกระดับเข้าสู่การเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณที่อยู่ข้างในท่านเห็นไหมครับท่านเห็นไหมฮะมันจะเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณไม่ได้เลยครับเพราะมันถูกต่อสายลัดวงจรครับจิตหยาบของมนุษย์เรามันจะยกระดับเข้าสู่การเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณที่อยู่ข้างในท่านเห็นไหมครับท่านเห็นไหมฮะมันจะเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณไม่ได้เลยครับเพราะมันถูกต่อสายลัดวงจรครับของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมนุษย์เราเนี่ยก็จะสั่นสะเทือนเพื่อเป็นสัตว์ใช่ไหมด้วยคลื่นความถี่ต่ำโดยจิตหยาบของมนุษย์เราจะถูกบล็อกเอาไว้นี่คือการผ่าตัดทั้งหมดที่เราพูดนี่คือความจริงที่มนุษย์ไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้ใครมีปัญญาฟังและคิดตามแล้วเถียงเรามาแล้วท่านเชื่อไหมว่าไอ้มอดมารพวกนี้มันทำได้เพราะมันมีความสามารถทางจิตเวลาผ่าตัดพวกนี้มันใช้จิตวิญญาณของมันใช้จิตของมันที่มีพลังที่มันฝึกมาในการผ่าตัด DNA โดยความร่วมมือของไอ้มอดที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีซึ่งไอ้พวกนี้สมัยแอตแลนติสเนี่ยเขาสามารถสร้างเตียงพิเศษมันฝึกมาในการผ่าตัด DNA โดยความร่วมมือของไอ้มอดที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีซึ่งไอ้พวกนี้สมัยแอตแลนติสเนี่ยเขาสามารถสร้างเตียงพิเศษมันฝึกมาในการผ่าตัด DNA โดยความร่วมมือของไอ้มอดที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีซึ่งไอ้พวกนี้สมัยแอตแลนติสเนี่ยเขาสามารถสร้างเตียงพิเศษมันฝึกมาในการผ่าตัด DNA โดยความร่วมมือของไอ้มอดที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีซึ่งไอ้พวกนี้สมัยแอตแลนติสเนี่ยเขาสามารถสร้างเตียง

เศษสร้างเตียงพิเศษฝึกมาในการผ่าตัด DNA โดยความร่วมมือของไอ้มอดที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีซึ่งไอ้พวกนี้สมัยแอตแลนติสเนี่ยเขาสามารถสร้างเตียงพิเศษฝึกมาในการผ่าตัด DNA โดยความร่วมมือของไอ้มอดที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีซึ่งไอ้พวกนี้สมัยแอตแลนติสเนี่ยเขาสามารถสร้างเตียงพิเศษฝึกมาในการผ่าตัด DNA โดยความร่วมมือของไอ้มอดที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีซึ่งไอ้พวกนี้สมัยแอตแลนติสเนี่ยเขาสามารถสร้างเตียงพิเศษฝึกมาในการผ่าตัด DNA โดยความร่วมมือของไอ้มอดที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีซึ่งไอ้พวกนี้สมัยแอตแลนติสเนี่ยเขาสามารถสร้างเตียงพิเศษbed mad แปลว่าบ้า mad bed หรือ bed ก็ได้ครับถ้าให้เรียกง่ายๆเขาสามารถสร้างเตียงพิเศษ bed mad แปลว่าบ้า mad bed หรือ bed ก็ได้ครับถ้าให้เรียกง่ายๆเขาสามารถสร้างเตียงพิเศษ bed mad แปลว่าบ้า mad bed หรือ bed ก็ได้ครับถ้าให้เรียกง่ายๆแต่แรกกับสิ่งนี้เนี่ยมนุษย์เราโดยชนสร้างเตียงพิเศษ bed mad แปลว่าบ้า mad bed หรือ bed ก็ได้ครับถ้าให้เรียกง่ายๆแต่แรกกับสิ่งนี้เนี่ยมนุษย์เราโดยชนสร้างเตียงพิเศษ bed mad แปลว่าบ้า mad bed หรือ bed ก็ได้ครับถ้าให้เรียกง่ายๆแต่แรกกับสิ่งนี้เนี่ยมนุษย์เราโดยชนสร้างเตียงพิเศษ bed mad แปลว่าบ้า mad bed หรือ bed ก็ได้ครับถ้าให้เรียกง่ายๆแต่แรกกับสิ่งนี้เนี่ยมนุษย์เราโดยชนสร้างเตียงพิเศษ bed mad แปลว่าบ้า mad bed หรือ bed ก็ได้ครับถ้าให้เรียกง่ายๆแต่แรกกับสิ่งนี้เนี่ยมนุษย์เราโดยชนสร้างเตียงพิเศษ bed mad แปลว่าบ้า mad bed หรือ bed ก็ได้ครับถ้าให้เรียกง่ายๆแต่แรกกับสิ่งนี้เนี่ยมนุษย์เราโดยชนชั้นของมนุษย์เราหรือจิตหยาบของเราไม่ถูกแทรกแซงโดยมอดมารตะกี้จำได้ไหมคุณสมบัติเดิมแท้ของจิตวิญญาณที่ถ่ายทอดให้กับจิตหยาบคือความรักเพื่อให้มันเมื่อเห็นสัตว์แล้วน่าเอ็นดูเห็นสัตว์แล้วน่ารักนั่นคือเวทนาขันสั่นสะเทือนเป็นความรักเพื่อให้คือโอ้ยน่ารักจังเลยลูกแมวลูกหมาตัวนี้น่ารักนะนี่คือให้โอกาสสัตว์ตัวนั้นได้เป็นเพื่อนร่วมโลกกับเราให้โอกาสสัตว์นั้นมันไม่ต้องตายแต่ถ้าเห็นกุ้งหอยปูปลาหรือเห็นอะไรแล้วแต่กูเห็นแล้วกูรู้สึกอยากกูรู้สึกชอบเฮ้ยอยากจะกินนั่นคือตกเป็นธาตุของมารหรือนั้นมันไม่ต้องตายแต่ถ้าเห็นกุ้งหอยปูปลาหรือเห็นอะไรแล้วแต่กูเห็นแล้วกูรู้สึกอยากกูรู้สึกชอบเฮ้ยอยากจะกินนั่นคือตกเป็นธาตุของมารหรือนั้นไม่ต้องตายแต่ถ้าเห็นกุ้งหอยปูปลาหรือเห็นอะไรแล้วแต่กูเห็นแล้วกูรู้สึกอยากกูรู้สึกชอบเฮ้ยอยากจะกินนั่นคือตกเป็นธาตุของมารหรือสันไม่ต้องตายแต่ถ้าเห็นกุ้งหอยปูปลาหรือเห็นอะไรแล้วแต่กูเห็นแล้วกูรู้สึกอยากกูรู้สึกชอบเฮ้ยอยากจะกินนั่นคือตกเป็นธาตุของมารหรือสันไม่ต้องตายแต่ถ้าเห็นกุ้งหอยปูปลาหรือเห็นอะไรแล้วแต่กูเห็นแล้วกูรู้สึกอยากก
รู้สึกชอบเฮ้ยอยากจะกินนั่นคือตกเป็นทาสของมารหรือสัตว์มันสามารถคุมได้คุมจิตตัวเองไม่ให้ไปฝักใฝ่ในทางต่ำได้สติคือการรู้ตัวรู้สึกอยากกูรู้สึกชอบเฮ้ยอยากจะกินนั่นคือตกเป็นทาสของมารหรือสัตว์มันสามารถคุมได้คุมจิตตัวเองไม่ให้ไปฝักใฝ่ในทางต่ำได้สติคือการรู้ตัวรู้สึกอยากกูรู้สึกชอบเฮ้ยอยากจะกินนั่นคือตกเป็นทาสของมารหรือสัตว์มันสามารถคุมได้คุมจิตตัวเองไม่ให้ไปฝักใฝ่ในทางต่ำได้สติคือการรู้ตัวรู้ไม่ได้เข้าถึงหรอกครับเพราะอะไรฮะเพราะจิตญาติของมารหรือสัตว์มันสามารถคุมได้คุมจิตตัวเองไม่ให้ไปฝักใฝ่ในทางต่ำได้สติคือการรู้ตัวรู้ไม่ได้เข้าถึงหรอกครับเพราะอะไรฮะเพราะจิตญาติของมารหรือสัตว์มันสามารถคุมได้คุมจิตตัวเองไม่ให้ไปฝักใฝ่ในทางต่ำได้สติคือการรู้ตัวรู้ไม่ได้เข้าถึงหรอกครับเพราะอะไรฮะเพราะจิตหยาบโลกจะเอียงไปจากเดิมผิดไปจากเดิมผิดมุมเราจะเห็นฟ้าใหม่ที่เราไม่เคยเห็นดวงดาวต่างๆที่เราดูดาวเหนืออยู่ทางนี้เป็นอย่างนี้ต่อไปมันจะเปลี่ยนแปลงหมดเลยครับท่านจะเห็นเป็นฟ้าใหม่ดาวบางดวงจะหายไปจากเดิมที่เราจะไม่มีกาแล็กซี่บางอย่างที่เราเคยส่องกล้องได้เราจะไม่เห็นเพราะโลกเราเนี่ยแค่แกนหมุนรอบตัวเองของโลกมันทำมุมใหม่เพราะพระบิดาปรับสมดุลโลกใหม่ใช่ไหมเอาแค่ท้องฟ้าเนี่ยมันจะมีแต่ความรักถ้าชำระโลกเสร็จแล้วขยะของโลกคือประจุลบที่เกิดจากจิตมารเนี่ยจิตสัตว์จิตที่สั่นสะเทือนของสัตว์แบบสัตว์ร้ายเนี่ยคือหมุนกรรมจักรเนี่ยจิตวิญญาณล้มเหลวทันทีทำงานให้พระบิดาไม่ได้เสียชาติเกิดมันเป็นอย่างนี้มาตลอดพระบิดาจึงต้องให้ทูตสวรรค์ของพระองค์ลำบากพระกายลำบากพระวรกายโดยเฉพาะคือหมุนกรรมจักรเนี่ยจิตวิญญาณล้มเหลวทันทีทำงานให้พระบิดาไม่ได้เสียชาติเกิดมันเป็นอย่างนี้มาตลอดพระบิดาจึงต้องให้ทูตสวรรค์ของพระองค์ลำบากพระกายลำบากพระวรกายโดยเฉพาะคือหมุนกรรมจักรเนี่ยจิตวิญญาณล้มเหลวทันทีทำงานให้พระบิดาไม่ได้เสียชาติเกิดมันเป็นอย่างนี้มาตลอดพระบิดาจึงต้องให้ทูตสวรรค์ของพระองค์ลำบากพระกายลำบากพระวรกายโดยเฉพาะคือหมุนกรรมจักรเนี่ยจิตวิญญาณล้มเหลวทันทีทำงานให้พระบิดาไม่ได้เสียชาติเกิดมันเป็นอย่างนี้มาตลอดพระบิดาจึงต้องให้ทูตสวรรค์ของพระองค์ลำบากพระกายลำบากพระวรกายโดยเฉพาะคือหมุนกรรมจักรเนี่ยจิตวิญญาณล้มเหลวทันทีทำงานให้พระบิดาไม่ได้เสียชาติเกิดมันเป็นอย่างนี้มาตลอดพระบิดาจึงต้องให้ทูตสวรรค์ของพระองค์ลำบากพระกายลำบากพระวรกายโดยเฉพาะคือหมุนกรรมจักรเนี่ยจิตวิญญาณล้มเหลวทันทีทำงานให้พระบิดาไม่ได้เสียชาติเกิดมันเป็นอย่างนี้มาตลอดพระบิดาจึงต้องให้ทูตสวรรค์ของพระองค์ลำบากพระกายลำบากพระวรกายโดยเฉพาะคือหมุนกรรมจักรเนี่ยจิตวิญญาณล้มเหลวทันทีทำงานให้พระบิดาไม่ได้เสียชาติเกิดมันเป็นอย่างนี้มาตลอดพระบิดาจึงต้องให้ทูตสวรรค์ของพระองค์ลำบากพระกายลำบากพระวรกายโดยเฉพาะคือหมุนกรรมจักรเนี่ยจิตวิญญาณล้มเหลวทันทีทำงานให้พระบิดาไม่ได้เสียชาติเกิดมันเป็นอย่างนี้มาตลอดพระบิดาจึงต้องให้ทูตสวรรค์ของพระองค์ลำบากพระกายลำบากพระวรกายโดยเฉพาะคือหมุนกรรมจักรเนี่ยจิตวิญญาณล้มเหลวทันทีทำงานให้พระบิดาไม่ได้เสียชาติเกิดมันเป็นอย่างนี้มาตลอดพระบิดาจึงต้องให้ทูตสวรรค์ของพระองค์ลำบากพระกายลำบากพระวรกายโดยเฉพาะคือหมุนกรรมจักรเนี่ยจิตวิญญาณล้มเหลวทันทีทำงานให้พระบิดาไม่ได้เสียชาติเกิดมันเป็นอย่างนี้มาตลอดพระบิดาจึงต้องให้ทูตสวรรค์ของพระองค์ลำบากพระกายลำบากพระวรกายโดยเฉพาะคือหมุนกรรมจักรเนี่ยจิตวิญญาณล้มเหลวทันทีทำงานให้พระบิดาไม่ได้เสียชาติเกิดมันเป็นอย่างนี้มาตลอดพระบิดาจึงต้องให้ทูตสวรรค์ของพระองค์ลำบากพระกายลำบากพระวรกายโดยเฉพาะว่าด้วยหกถูกแล้วถ้าใครมากวนตีนท่านก็อย่าตกเป็นทาสการยั่วยุเดี๋ยวสัตว์ร้ายมันจะถูกกระตุ้นให้แสดงออกมาท่านเป็นมนุษย์

เป็นสัตว์ร้ายแทนใช่ไหมช่างก็เถอะไม่เป็นไรยังไงก็ได้แค่นี้ก็ดีแล้วแต่เป็นสมัยพระองค์จะพูดเป็นภาษาบาลีสันสกฤตใช่ไหมหรือภาษามคตเป็นภาษาเราจิตจักรวาลภาษาไทยเดี๋ยวสัตว์ร้ายมันจะถูกกระตุ้นให้แสดงออกมาท่านเป็นมนุษย์ท่านจะเป็นสัตว์ร้ายแทนใช่ไหมช่างก็เถอะไม่เป็นไรยังไงก็ได้แค่นี้ก็ดีแล้วแต่เป็นสมัยพระองค์จะพูดเป็นภาษาบาลีสันสกฤตใช่ไหมหรือภาษามคตเป็นภาษาเราจิตจักรวาลภาษาไทยเดี๋ยวสัตว์ร้ายมันจะถูกกระตุ้นให้แสดงออกมาท่านเป็นมนุษย์ท่านจะเป็นสัตว์ร้ายแทนใช่ไหมช่างก็เถอะไม่เป็นไรยังไงก็ได้แค่นี้ก็ดีแล้วแต่เป็นสมัยพระองค์จะพูดเป็นภาษาบาลีสันสกฤตใช่ไหมหรือภาษามคตเป็นภาษาเราจิตจักรวาลภาษาไทยเลยพึ่งตัวท่านเองกระตุ้นให้แสดงออกมาท่านเป็นมนุษย์ท่านจะเป็นสัตว์ร้ายแทนใช่ไหมช่างก็เถอะไม่เป็นไรยังไงก็ได้แค่นี้ก็ดีแล้วแต่เป็นสมัยพระองค์จะพูดเป็นภาษาบาลีสันสกฤตใช่ไหมหรือภาษามคตเป็นภาษาเราจิตจักรวาลภาษาไทยเลยพึ่งตัวท่านเองกระตุ้นให้แสดงออกมาท่านเป็นมนุษย์ท่านจะเป็นสัตว์ร้ายแทนใช่ไหมช่างก็เถอะไม่เป็นไรยังไงก็ได้แค่นี้ก็ดีแล้วแต่เป็นสมัยพระองค์จะพูดเป็นภาษาบาลีสันสกฤตใช่ไหมหรือภาษามคตเป็นภาษาเราจิตจักรวาลภาษาไทยเลยพึ่งตัวท่านเองกระตุ้นให้แสดงออกมาท่านเป็นมนุษย์ท่านจะเป็นสัตว์ร้ายแทนใช่ไหมช่างก็เถอะไม่เป็นไรยังไงก็ได้แค่นี้ก็ดีแล้วแต่เป็นสมัยพระองค์จะพูดเป็นภาษาบาลีสันสกฤตใช่ไหมหรือภาษามคตเป็นภาษาเราจิตจักรวาลภาษาไทยเลยพึ่งตัวท่านเองกระตุ้นให้แสดงออกมาท่านเป็นมนุษย์ท่านจะเป็นสัตว์ร้ายแทนใช่ไหมช่างก็เถอะไม่เป็นไรยังไงก็ได้แค่นี้ก็ดีแล้วแต่เป็นสมัยพระองค์จะพูดเป็นภาษาบาลีสันสกฤตใช่ไหมหรือภาษามคตเป็นภาษาเราจิตจักรวาลภาษาไทยเลยพึ่งตัวท่านเองกระตุ้นให้แสดงออกมาท่านเป็นมนุษย์ท่านจะเป็นสัตว์ร้ายแทนใช่ไหมช่างก็เถอะไม่เป็นไรยังไงก็ได้แค่นี้ก็ดีแล้วแต่เป็นสมัยพระองค์จะพูดเป็นภาษาบาลีสันสกฤตใช่ไหมหรือภาษามคตเป็นภาษาเราจิตจักรวาลภาษาไทยเลยพึ่งตัวท่านเองกระตุ้นให้แสดงออกมาท่านเป็นมนุษย์ท่านจะเป็นสัตว์ร้ายแทนใช่ไหมช่างก็เถอะไม่เป็นไรยังไงก็ได้แค่นี้ก็ดีแล้วแต่เป็นสมัยพระองค์จะพูดเป็นภาษาบาลีสันสกฤตใช่ไหมหรือภาษามคตเป็นภาษาเราจิตจักรวาลภาษาไทยเลยพึ่งตัวท่านเองกระตุ้นให้แสดงออกมาท่านเป็นมนุษย์ท่านจะเป็นสัตว์ร้ายแทนใช่ไหมช่างก็เถอะไม่เป็นไรยังไงก็ได้แค่นี้ก็ดีแล้วแต่เป็นสมัยพระองค์จะพูดเป็นภาษาบาลีสันสกฤตใช่ไหมหรือภาษามคตเป็นภาษาเราจิตจักรวาลภาษาไทยเลยพึ่งตัวท่านเองกระตุ้นให้แสดงออกมาท่านเป็นมนุษย์ท่านจะเป็นสัตว์ร้ายแทนใช่ไหมช่างก็เถอะไม่เป็นไรยังไงก็ได้แค่นี้ก็ดีแล้วแต่เป็นสมัยพระองค์จะพูดเป็นภาษาบาลีสันสกฤตใช่ไหมหรือภาษามคตเป็นภาษาเราจิตจักรวาลภาษาไทยเลยพึ่งตัวท่านเองแหมมารคำว่ามารก็คือสิ่งที่มันเป็นอุปสรรคใช่ไหมช่างก็เถอะไม่เป็นไรยังไงก็ได้แค่นี้ก็ดีแล้วแต่เป็นสมัยพระองค์จะพูดเป็นภาษาบาลีสันสกฤตใช่ไหมหรือภาษามคตเป็นภาษาเราจิตจักรวาลภาษาไทยเลยพึ่งตัวท่านเองแหมมารคำว่ามารก็คือสิ่งที่มันเป็นอุปสรรคใช่ไหมช่างก็เถอะไม่เป็นไรยังไงก็ได้แค่นี้ก็ดีแล้วแต่เป็นสมัยพระองค์จะพูดเป็นภาษาบาลีสันสกฤตใช่ไหมหรือภาษามคตเป็นภาษาเราจิตจักรวาลภาษาไทยเลยพึ่งตัวท่านเองแหมมารคำว่ามารก็คือสิ่งที่มันเป็นอุปสรรคสามเผ่ามนุษย์เราไอ้หวังตายแน่ตายแน่ไอ้หวังแค่นี้ก็ดีแล้วแต่เป็นสมัยพระองค์จะพูดเป็นภาษาบาลีสันสกฤตใช่ไหมหรือภาษามคตเป็นภาษาเราจิตจักรวาลภาษาไทยเลยพึ่งตัวท่านเองแหมมารคำว่ามารก็คือสิ่งที่มันเป็นอุปสรรคสามเผ่ามนุษย์เราไอ้หวังตายแน่ตายแน่ไอ้แค่นี้ก็ดีแล้วแต่เป็นสมัยพระองค์จะพูดเป็นภาษาบาลีสันสกฤตใช่ไหมหรือภาษามคตเป็นภาษาเราจิตจักรวาลภาษาไทยเลยพึ่งตัวท่านเองแหมมารคำว่ามารก็คือสิ่งที่มันเป็นอุปสรรคสามเผ่ามนุษย์เราไอ้หวังตายแน่ตายแน่ไอ้หวังไม่ได้มาประดิษฐ์ประดอยว่าอาหารอย่างนั้นกับผมอย่างนี้ข้าน้อยอย่างนั้นข้าน้อยอย่างนี้ไม่แล้วครับข้าก็ไม่น้อยครับแต่ข้าก็ไม่ใหญ่พอตัวครับพอตัวพี่น้องครับกิเลสครับเมื่อไอ้หวังไม่ได้มาประดิษฐ์ประดอยว่าอาหารอย่างนั้นกับผมอย่างนี้ข้าน้อยอย่างนั้นข้าน้อยอย่างนี้ไม่แล้วครับข้าก็ไม่น้อยครับแต่ข้าก็ไม่ใหญ่พอตัวครับพอตัวพี่น้องครับกิเลสครับเมื่อไอ้หวังไม่ได้มาประดิษฐ์ประดอยว่าอาหารอย่างนั้นกับผมอย่างนี้ข้าน้อยอย่างนั้นข้าน้อยอย่างนี้ไม่แล้วครับข้าก็ไม่น้อยครับแต่ข้าก็ไม่ใหญ่พอตัวครับพอตัวพี่น้องครับกิเลสครับเมื่อไอ้หวังไม่ได้มาประดิษฐ์ประดอยว่าอาหารอย่างนั้นกับผมอย่างนี้ข้าน้อยอย่างนั้นข้าน้อยอย่างนี้ไม่แล้วครับข้าก็ไม่น้อยครับ

แต่ข้าก็ไม่ใหญ่พอตัวนะครับพอตัวพี่น้องครับกิเลสครับเมื่อไอ้วังไม่ได้มาประดิษฐ์ประดอยว่าอาหารอย่างนั้นกับผมอย่างนี้ข้าน้อยอย่างนั้นข้าน้อยอย่างนี้ไม่แล้วครับข้าก็ไม่น้อยครับแต่ข้าก็ไม่ใหญ่พอตัวนะครับพอตัวพี่น้องครับกิเลสครับเมื่อไอ้วังไม่ได้มาประดิษฐ์ประดอยว่าอาหารอย่างนั้นกับผมอย่างนี้ข้าน้อยอย่างนั้นข้าน้อยอย่างนี้ไม่แล้วครับข้าก็ไม่น้อยครับแต่ข้าก็ไม่ใหญ่พอตัวนะครับพอตัวพี่น้องครับกิเลสครับเมื่อไอ้วังไม่ได้มาประดิษฐ์ประดอยว่าอาหารอย่างนั้นกับผมอย่างนี้ข้าน้อยอย่างนั้นข้าน้อยอย่างนี้ไม่แล้วครับข้าก็ไม่น้อยครับแต่ข้าก็ไม่ใหญ่พอตัวนะครับพอตัวพี่น้องครับกิเลสครับเมื่อไอ้วังไม่ได้มาประดิษฐ์ประดอยว่าอาหารอย่างนั้นกับผมอย่างนี้ข้าน้อยอย่างนั้นข้าน้อยอย่างนี้ไม่แล้วครับข้าก็ไม่น้อยครับแต่ข้าก็ไม่ใหญ่พอตัวนะครับพอตัวพี่น้องครับกิเลสครับเมื่อไอ้วังไม่ได้มาประดิษฐ์ประดอยว่าอาหารอย่างนั้นกับผมอย่างนี้ข้าน้อยอย่างนั้นข้าน้อยอย่างนี้ไม่แล้วครับข้าก็ไม่น้อยครับแต่ข้าก็ไม่ใหญ่พอตัวนะครับพอตัวพี่น้องครับกิเลสครับเมื่อไอ้วังไม่ได้มาประดิษฐ์ประดอยว่าอาหารอย่างนั้นกับผมอย่างนี้ข้าน้อยอย่างนั้นข้าน้อยอย่างนี้ไม่แล้วครับข้าก็ไม่น้อยครับแต่ข้าก็ไม่ใหญ่พอตัวนะครับพอตัวพี่น้องครับกิเลสครับเมื่อไอ้วังไม่ได้มาประดิษฐ์ประดอยว่าอาหารอย่างนั้นกับผมอย่างนี้ข้าน้อยอย่างนั้นข้าน้อยอย่างนี้ไม่แล้วครับข้าก็ไม่น้อยครับแต่ข้าก็ไม่ใหญ่พอตัวนะครับพอตัวพี่น้องครับกิเลสครับเมื่อไอ้วังไม่ได้มาประดิษฐ์ประดอยว่าอาหารอย่างนั้นกับผมอย่างนี้ข้าน้อยอย่างนั้นข้าน้อยอย่างนี้ไม่แล้วครับข้าก็ไม่น้อยครับแต่ข้าก็ไม่ใหญ่พอตัวนะครับพอตัวพี่น้องครับกิเลสครับเมื่อไอ้วังไม่ได้มาประดิษฐ์ประดอยว่าอาหารอย่างนั้นกับผมอย่างนี้ข้าน้อยอย่างนั้นข้าน้อยอย่างนี้ไม่แล้วครับข้าก็ไม่น้อยครับแต่ข้าก็ไม่ใหญ่พอตัวนะครับพอตัวพี่น้องครับกิเลสครับเมื่อไอ้วังไม่ได้มาประดิษฐ์ประดอยว่าอาหารอย่างนั้นกับผมอย่างนี้ข้าน้อยอย่างนั้นข้าน้อยอย่างนี้ไม่แล้วครับข้าก็ไม่น้อยครับแต่ข้าก็ไม่ใหญ่พอตัวนะครับพอตัวพี่น้องครับกิเลสครับเมื่อคือธาตุบุญธรรมจักรได้เลยเพราะตกเป็นธาตุของมอดมารตกเป็นธาตุของกิเลสท่านเห็นยังครับคนโบราณเนี่ยเขาจึงเรียกว่ากิเลสมารใช่หรือไม่ใช่ กิเลสมารเพราะมันเป็นอุปสรรคที่มอดหรือมารเนี่ยติดตั้งเอาไว้ในจิตหยาบของมนุษย์แล้วพวกเราโง่เองไม่รู้เท่าทันใช้จิตหยาบเป็นอัตโนมัติทั้งที่เราสามารถควบคุมได้ใช่ไหมทางนักบวชทางพระนักบวชนักพรตเขาใช้วิธีใช้สติมหาสติปัฏฐานใช้วิธีการใช้สติไม่รู้เท่าทันใช้จิตหยาบเป็นอัตโนมัติทั้งที่เราสามารถควบคุมได้ใช่ไหมทางนักบวชทางพระนักบวชนักพรตเขาใช้วิธีใช้สติมหาสติปัฏฐานใช้วิธีการใช้สติไม่รู้เท่าทันใช้จิตหยาบเป็นอัตโนมัติทั้งที่เราสามารถควบคุมได้ใช่ไหมทางนักบวชทางพระนักบวชนักพรตเขาใช้วิธีใช้สติมหาสติปัฏฐานใช้วิธีการใช้สตินิ่งสงบอยู่อย่างเดียวเพราะว่าปิดเวทนาขันธ์ไม่ให้สั่นสะเทือนได้ถ้าหยุดการสั่นสะเทือนของขันธ์5ไว้ที่เวทนาขันธ์คือรูปเวทนาเรียกว่าขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ไม่เกิดครับไม่เกิดครับไม่เกิดที่บอกว่าแผ่เมตตานั่นน่ะมันจะเกิดอีตอนแผ่ครับแต่ตอนนั่งเงี้ยนั่งกรรมฐานอยู่เนี่ยมันจะไม่สามารถเหวี่ยงพลังงานความรักออกมาแล้วเข้าถึงจิตวิญญาณของตัวเองได้หรอครับไม่งั้นเวลาทิ้งกายสังขารพวกนักพรตนักบวชนะก็ยังหลุดพ้นไม่ได้เห็นไหมครับเพราะจิตหยาบเนี่ยเข้าถึงการเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณซึ่งเป็นแก่นแท้ของนักบวชเองนะไม่ได้เพราะถูกมอดมันหลอกและปิดกั้นไว้ท่านดูเหมือนท่าจะดีครับมนุษย์เราถูกปิดกั้นตรงเวทนาขันใช่ไหมเพื่อให้เกิดความรู้สึกเกิดขึ้นไม่ให้เข้าถึงความรักได้เพราะถ้าเข้าถึงความรักได้นะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็จะเป็นไปตามกระบวนการที่พระบิดาทรงกำหนดไว้และจิตหยาบจะยกระดับแรงสั่นสะเทือนด้วยความรักเนี่ยเข้าถึงการเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณ

หยาบกับจิตวิญญาณเป็นหนึ่งเดียวกันจิตวิญญาณก็จะออกมาเพื่อขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์นี้ได้เป็นมนุษย์เต็มตัวเป็นคนสองมิติที่สมดุลและสมบูรณ์แต่มารมันปิดกั้นไว้ท่านเห็นไหมครับเกิดตายกี่ภพกี่ชาติก็ยังหลุดพ้นไม่ได้นิพพานไม่ได้เพราะถูกหลอกมาตลอดแล้วทำให้อายุสั้นด้วยเพื่ออะไรครับเพื่อปิดกั้นโอกาสในการพัฒนาจิตและปัญญาโอกาสในการพัฒนาจิตถ้าเรามีเวลาในการฝึกฝนมากเราจะชำนาญมากถ้าเรามีเวลาในการฝึกฝนน้อยเราก็จะชำนาญน้อยมันทำให้มันอายุสั้นซะเวียนว่ายตายเกิดแล้วหลอกว่ามันเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติจะได้ไม่ฉุกคิดไงจะได้ไม่เอะใจไงแต่พวกมันน่ะเป็นรักรูปรักคล้ายๆมนุษย์อ่ะทำไมพวกมันน่ะพวกมนุษย์ต่างดาวมะนาวต่างดุดอ่ะทำไมมันถึงอายุยืนเป็น500ปีเป็น 1,000 ปีเป็น 10,000 ปีเป็น 20,000 ปีจนกระทั่งเราเคยเอามาโชว์ให้ท่านดูว่าเผ่ามันน่ะ 25,000 ปียังไม่ตายเลยจริงๆแล้วประมาณ 50,000 ปีก็ยังมีนะแต่เขาไม่มายุ่งกับมนุษย์เราเอาเฉพาะที่พวกมายุ่งแล้วทำให้โลกเนี่ยมันยุ่งกิเลสที่ถามว่ากิเลสคืออะไร ในพูดคำว่ากิเลสแล้วกิเลสคืออะไรกิเลสคือประการที่1กิเลสคือสิ่งแรกที่เกิดขึ้นในจิตหยาบกิเลสคือสิ่งแรกที่เกิดขึ้นในจิตหยาบของท่านเมื่อเกิดการสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งเร้าหรือเงื่อนไขภายนอกและจากจิตซึ่งเป็นอายตนะภายในสั่นสะเทือนเกิดขึ้นโปรดฟังอีกครั้งกิเลสคือประการที่หนึ่งสิ่งแรกที่เกิดขึ้นในจิตหยาบของท่านหลังจากที่อายตนะภายนอกทั้ง5หรือจิตที่เป็นอายตนะภายในเกิดการสั่นสะเทือนเป็นผัสสะเกิดขึ้นแล้วส่งข้อมูลให้กับจิตหยาบหรือจิตที่เป็นอายตนะภายในได้รับรู้ประการที่2กิเลสคืออะไรกิเลสคือสิ่งแรกที่เกิดขึ้นในจิตหยาบและเมื่อจิตกิเลสฮะมันเกิดขึ้นเมื่อจิตสั่นสะเทือนขันธ์5ทบทวนที่เราเล่าตะกี้ในขั้นตอนเวทนาขันธ์ในขั้นตอนเวทนาขันธ์เพื่อรับรู้สิ่งเร้าจากภายนอกแล้วเกิดการรับเอาเกิดขึ้นบรรทัดไม่พอท่านดูอยู่ก็บันทึกเองกิเลสคืออะไรกิเลสมารคืออะไรแปลว่ามารเป็นคนทำให้เกิดกิเลสในจิตหยาบของท่านพระบิดาไม่ได้สร้างเอาไว้ให้และจิตหยาบคืออะไรจิตหยาบก็คือตัวแทนของจิตวิญญาณเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์จิตวิญญาณลอกคราบตัวเองคือแบ่งภาคทางพลังงานออกมาพร้อมกับคุณสมบัติทั้งหมดที่จิตวิญญาณมีรวมทั้งความรักซึ่งเป็นสรรพสิ่งแรกเริ่มต้นของทุกสรรพสิ่งในจักรวาลที่พระเจ้าสร้างให้กับจิตหยาบมาด้วยเพื่อให้จิตหยาบเนี่ยช่วยทำหน้าที่แทนตัวเองในการเรียนรู้ที่จะเป็นมนุษย์เนี่ยตั้งแต่โอแวงโอแวจนถึง3ขวบปีบริบูรณ์จิตหยาบคือผู้ที่ถูกแบ่งบ้างเนี่ยไอ้พวกที่เป็นนักพรตนักบวชไม่เคยรู้ความจริงเรื่องนี้เลยว่ามนุษย์มีจิตหยาบที่พระบิดาทรงออกแบบไว้พวกมันน่ะรู้ครับแต่พวกมันปิดวางปิดบังมนุษย์ไว้ไม่ให้รู้ครับเพราะฉะนั้นมันถึงหลอกได้ไงว่าเฮ้ยมึงดับขันธ์5สิอัตตาของมึงก็คือจิตวิญญาณน่ะนะมันจะดับด้วยวิธีไหนไม่รู้ดับเหมือนเทียนดับมันบอกดับเหมือนเทียนดับอัตตาของเทียนเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เปลวเทียนนะมันอยู่ที่ไส้เทียนด้วยและลำเทียนด้วยใช่ไหมพี่น้องครับนะสว่างสักทีครับอย่าโง่ให้มอดหลอกอีกครับมันบอกว่าการนิพพานคือการดับอัตตาไม่ต่างกับการดับแสงเทียนดับอธิบายกันใหญ่เลยเนี่ยเทียนจุดดีๆเนี่ยนะมีขันธ์5ใช่ไหมเทียนจุดอยู่ดีๆแล้วพอเป่าปั๊บพอเทียนดับปั๊บนั่นแหละอัตตาดับไปแล้วอย่าลืมนะฮะไอ้ที่ดับอ่ะมันเป็นมายาของเทียนนะครับตัวเทียนลำเทียนกับไส้เทียนใช่ไหมคืออัตตาตัวตนของเทียนที่แท้จริงเวลาจุดเทียนเนี่ยแสงสว่างที่มันเกิดขึ้น ที่เป็นเปลวเทียนนั่นมันไม่ใช่อัตตาของเทียนนะครับมันเป็นมายาของเทียนที่เกิดขึ้นจากการเอาไม้ขีดไฟไปจุดไส้เทียนแล้วมีอะไรน้ำผึ้งมีขี้เทียนอ่ะนะนะเป็นเชื้อเพลิงแล้วทำให้ไฟมันลุกทำไมไม่คิดต่อล่ะครับทำไมถูกหลอกง่ายจังครับนี่หลอกคนอื่นไปทั่วหลอกคนอื่นไปด้วยเพราะตัวเองถูกหลอกเห็นไหมมันบอกว่าเหมือนเทียนอ่ะไอ้คนที่ศึกษามันลองยืนยันสิที่เคยศึกษามาในห้องเรียนเราเนี่ยมีผู้รอบรู้เยอะถ้าเห็นด้วยกับที่เราพูดอ่ะนะช่วยเขียนเลข5 2ตัวเราก็ได้ 5 3ตัว

กิเลสนี่เรากำลังพูดในมุมที่เป็นกรรมจักรในมุมที่ไม่ถูกต้องนะถ้าในมุมที่เป็นธรรมจักรเนี่ยมันก็ในขั้นตอนของเวทนาขันธ์นั้นมันจะไม่เกิดกิเลสครับมันจะเข้าถึงคุณสมบัติของจิตหยาบคุณสมบัติแท้ๆของจิตหยาบมีอย่างเดียวคือรักเพราะเป็นคลื่นความถี่สูงเป็นจิตที่อิ่มเอิบเบิกบานจิตที่สงบที่มีปิตินั่นแหละคือจิตที่สั่นสะเทือนเป็นความรักแต่พอรับรู้แล้วมีการรับเอาเกิดขึ้นจิตมันไม่สงบถูกต้องไหมจิตมันตกพอเห็นแล้วจิตตกแล้วเฮ้ยมันสวยนี่ว่ากูอยากได้เนี่ยเขาเรียกจิตตกถ้าจิตสงบแปลว่าจิตสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่สูงเป็นคลื่นของพระเจ้าเป็นคลื่นความถี่ของความรักของทุกสรรพสิ่งในจักรวาลเป็นคลื่นความถี่ชนิดเดียวกันทั้งหมดยกเว้นจิตมนุษย์นี่แหละสั่นสะเทือนเป็นความรักเหมือนกันไอ้มอดมันหลอกว่ารักอ่ะแต่รักเพื่อเอาถ้าไม่ให้กูเอากูไม่รักถ้ากูไม่ได้เอาหากที่กูรักที่จะเอาแต่กูไม่ได้เอากูจะปล้ำมึงกูจะฆ่ามึง หรือมึงมาแย่งสิ่งที่กูรักสิ่งที่กูจะเอามึงต้องตายนี่เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ร้ายทั้งนั้นไม่ใช่สัตว์มนุษย์ที่มีความรักที่มีกึ๋นมีปัญญาเราใช้สันดานของสัตว์ร้ายทั้งนั้นท่านจึงบรรลุนิพพานกิเลสนิพพานตัณหานิพพานอะไรต่างๆไม่ได้เพราะว่าท่านไม่มีสติและไม่รู้ความจริงนี่เราสร้างสติทางวิญญาณให้ท่านแล้วนะแล้วเราบอกว่าให้ใช้มหาสติซึ่งวันหน้าค่อยบอกซ้ำแต่ถ้าท่านต้องการไปหาดูคลิกไปใน Facebook นั่นแหละขอโทษใน YouTube ก็ได้คลิกคำว่ามหาสติเดี๋ยวมันก็จะขึ้นมาให้ท่านแต่อย่าไปเผลอนะพอขึ้นมหาสติแล้วไอ้มอดมันจะมีคำว่ามหาสติปัฏฐานเนี่ยมาต่อท้ายคนละเรื่องนะครับคนละเรื่องนะมหาสติของเราคือรู้สติมีสติใช้สติมี3สติแล้วรายละเอียดเป็นยังไงไปค้นคว้าเอาครับพี่น้องครับนี่คือกิเลสครับชัดไหมครับผ่านนะกิเลสคืออะไรยังมีต่อให้ความโลภไม่ต้องอธิบายโลภแล้วว่าอยากได้มีแล้วยังอยากมีอีกได้แล้วยังอยากได้อีกเห็นเขามีตัวเองไม่มีก็อยากได้บ้างแล้วไม่ได้ไปอยากด้วยการหาเองนะกูจะเอามึงเนี่ยความโลภไม่มีเหตุผลไม่ใช้ปัญญาไม่มีเหตุผลเพราะมันลัดวงจรใช่ไหมใช่ไหมเวทนานะจิตหยาบมันถูกลัดวงจรคือถูกตัดตอนออกไปจากจิตวิญญาณเลยมันดีชัวมันไปทางเบียดจิตวิญญาณต้องขึ้นข้างบนใช่ไหมขึ้นสูงนี่มันออกข้าง ในภาพที่เราให้ดูตะเกียบท่านจำภาพให้ติดตาไหมครับจำให้ตรึงใจครับเพราะเป็นครั้งแรกในชีวิตของท่านที่ท่านได้เห็นและเป็นครั้งแรกในอนันตจักรวาลที่พระเจ้าให้เรากล่าวให้ท่านฟังจะศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ท่านคิดเอาเองความโลภเบี่ยงเบนไปนะความรู้สึกเกิดขึ้นที่เวทนาขันธ์แล้วมันจะตันตรงนั้นมันจะเข้าถึงความรักความน่าเอ็นดูไม่ได้เห็นสัตว์แล้วอยากกินเห็นสัตว์แล้วอยากจับเอามาเลี้ยงเห็นไอ้คนทำตัวไม่น่ารักทำตัวน่าเกลียดเหมือนสัตว์เรียกมันว่าไอสัตว์ท่านอยากฆ่าอยากทำร้ายอยากทำลายความอดทนอดกลั้นให้อภัยเกิดไม่ได้เพราะถ้าอดทนอดกลั้นให้อภัยมันคือความรักซึ่งพระบิดาทรงออกแบบไว้ให้มนุษย์แต่เนี่ยมอดมันออกแบบไว้ให้ใครครับให้สัตว์ร้ายซึ่งเป็นมารที่อยู่ในกายมนุษย์ก็บอกแล้วไงเขาแกล้งมนุษย์เขาต้องการที่จะทำให้พระเจ้าพระองค์จริงนี่เสื่อมหลายคนมาด่าเราด่าพระบิดาก้าวล่วงไว้ตั้งแต่เสาที่แล้วในคนนั้นที่บอกว่าพระบิดาสร้างสิ่งชั่วร้ายขึ้นมาทำไมสร้างสิ่งชั่วร้ายขึ้นมาเพื่อให้ทำร้ายลูกที่ดีๆแล้วพอสร้างสิ่งชั่วร้ายขึ้นมาพระเจ้าเนี่ยเป็นพระเจ้าจริงหรือเปล่าพอสร้างแล้วไม่สามารถจะควบคุมได้มันไม่ใช่สมองมนุษย์นะที่คิดอย่างนั้นนะเป็นธาตุของมอดมารไปแล้วครับเป็นธาตุของสัตว์ร้ายไปแล้วเห็นยังฮะว่าพระบิดาสร้างเปล่าพระองค์ไม่ได้สร้างไงแต่พระบอกว่าพระองค์ไม่จัดการเนี่ยก็ผุดเสือกโง่เองไงถ้าไม่โง่เนี่ยไม่โง่ง่ายและไม่หลงไหลในกิเลสตัณหาอะไรพวกนี้ไม่เป็นธาตุมอดแน่นอนถึงแม้มีเป็นมารอยู่ข้างในไม่ไปกระตุ้นมันไม่ไปปลุกที่เราบอกว่าเดินขึ้นกระไดสามขั้นขึ้นลงโลภะโทสะโมหะโมหะโลภะโทสะขึ้นลงอยู่อย่างเงี้ยไม่ได้ไปถึงความรักที่เพื่อให้เลยครับก็เพราะว่าถูกบล็อกเอาไว้เราต้องปลดบล็อก BLOCKED blocked แปลว่าถูกบล็อก B block ถูกล็อกเอาไว้ทำให้ยกระดับไปหาจิตวิญญาณเพื่อปลดปล่อยจิตวิญญาณที่ถูกขังเอาไว้เป็นอิสระให้มา

คุมเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์เพื่อปฏิบัติภารกิจของพระเจ้าไม่ได้เลยครับเวียนตายเวียนเกิดกันคนละร้อยคนละพันคนละเป็นหมื่นปีไม่ประสบความสำเร็จเพราะไม่มีใครกล้าพูดความจริงแบบนี้ให้ท่านฟังถ้าว่าเรากล้าไหมล่ะที่เราพูดให้ท่านฟังและเป็นจริงไหมที่เราพูดมีเหตุมีผลไหมครับความโกรธโลภอยากได้พอเขาไม่ให้ก็ไม่พอใจถ้าอยากได้มากแทนที่จะไม่พอใจอย่าโกรธรูปคำรูปคมรูปเหลี่ยมเสียศักดิ์ศรีเสียเหลี่ยมโกรธหมดนั่นคือสิ่งที่เป็นสัตว์ร้ายเป็นพฤติกรรมทางจิตของสัตว์ร้ายที่อยู่ในอนันตจักรวาลเนี่ยมันโหดร้ายมากเพราะตอนนั้นพระบิดาเนี่ยทรงค่อยๆเรียนรู้ไม่ใช่พระองค์โง่ดันทะลึ่งไปบอกพระเจ้าต้องรู้ทุกสิ่งถ้าพระเจ้าปัจจุบันที่กำลังสื่อกับเราเนี่ยทรงรอบรู้ทุกสิ่งเพราะทุกสิ่งพระองค์สร้างมันขึ้นมาแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยจากการที่จิตสั่นสะเทือนเป็นย่านความถี่ต่ำแล้วมันไม่ยกสูงก็คือยังเป็นจิตของสัตว์ร้ายอยู่เนี่ยพระองค์บอกแล้วสร้างแล้วไม่ทำลายทิ้งแต่มีวิธีไงเลยปล่อยให้ลูกๆมาเจออย่างนั้นนั้นลูกๆจะได้ฉลาดขึ้นพวกท่านก็จะได้มีความสามารถพระองค์จะได้ทดลองได้ว่ามาให้เรามาบอกความจริงกับพวกท่านเป็นอนุตตรธรรมเนี่ยบอกความจริงที่เป็นอนุตตรธรรมให้พวกท่านรู้เนี่ยดูซิว่าแผนการที่พระองค์ให้เรามาบอกท่านเนี่ยว่าปฏิบัติการในการดูแลจัดการกับจิตของตัวเองที่เป็นจิตมารที่อยู่ข้างในสามารถทำได้ไหมถ้าไม่ดื้อรั้นไม่โง่ง่ายไม่อวดดีไม่อีโก้สูงว่ากูรู้แล้วนะพระศาสดาที่กูยอมรับนับถือเนี่ยทรงเป็นเอตทัคคะเก่งที่สุดยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาลนี้แล้วมันยังมีสัจธรรมที่เป็นอนุตตรธรรมนะที่พระศาสดาแต่ละพระองค์ยังไม่ได้สอนเนี่ยที่พระบิดาทรงทราบเองเพราะพระผู้สร้างทราบจังเยอะเลยแล้วจะไปคิดว่ามีคนหนึ่งมีผู้หนึ่งที่เป็นเอกเหนือทุกสิ่งกูไม่ต้องเรียนรู้ต่อแล้วก็โง่ต่อไปสิไม่เป็นไรก็เพราะคนที่คิดแบบนี้ครับเวลาพระบิดาเปลี่ยนผ่านสู่ยุคพลังงานใหม่คนที่ถูกคัดทิ้งจึงมีเยอะถูกคัดไว้จึงมีน้อยพี่ๆน้องๆครับกิเลสคือความโลภพอไม่ได้อย่างใจก็โกรธคือโทสะประการที่3ความงมงายเพราะต้องมนการจูงใจต้องมนการจูงจิตด้วยคำพูดด้วยภาษาวิชาการด้วยสิ่งที่ลี้ลับเลยลืมคิดเวทนาขันตรงนั้นก็รู้สึกเคลิ้มแล้วคล้อยตามเขาไปแปลว่าเชื่อโดยไม่ได้คิดหรือบางทีพระบิดาสอนกลับปฏิเสธว่าไม่เชื่อไม่จริงไม่ใช่โดยที่ยังไม่ได้คิดพวกนี้คืองมงายทั้งนั้นนะความงมงายเป็นวิชามอดพี่น้องครับความงมงายเป็นวิชามอดนะเอาสามอย่างพอโลภะโทสะโมหะนี่คือกิเลสเข้าใจยังฮะถ้าท่านต้องการที่จะจัดการกับมารมอดคือกิเลสซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดเรื่องตัณหาราคะจัดการที่กิเลสตัวเดียวถ้าเอาอยู่นะครับตัณหาราคะอารมณ์ขยะจะไม่เกิดขึ้นเพราะท่านจะไม่ไปเดินเส้นทางมารแล้วเส้นทางมารก็คือกิเลสไปหาตัณหานะตลาดเมืองแรกคือกิเลสถ้าผ่านกิเลสไม่ได้ท่านก็จะเดินต่อไปเมืองที่2ก็คือตัณหาสถานีที่2คือตัณหาพอตัณหาเนี่ยท่านไม่สามารถเบรกได้ไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะไม่วกกลับไม่กลับหลังหันไม่รู้ไม่ยูเทิร์นยังตรงต่อไปอีกครับสถานีต่อไปก็คือราคะถึงราคะแล้วหยุดไม่อยู่หยุดไม่ได้แล้วสถานีต่อไปครับคืออารมณ์ขยะอารมณ์ขยะเนี่ยถ้าถึงอารมณ์ขยะแล้วนะเบรกไม่อยู่แล้วครับขบวนรถไฟของท่านคือจิตหยาบของท่านมันจะลื่นถลายไปถึงสถานีสุดท้ายแล้วมันจะเบรกไม่อยู่ครับคือวิญญาณครับวิญญาณก็คือพลังงานของจิตที่เครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์กับจิตหยาบมันจะสั่นสะเทือนร่วมกันในการผลิตพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นลบซึ่งโลกไม่ต้องการมันจะออกมาเป็นขยะรกโลกฟ้าสีเทาฟ้าสีดำนะพอชำระโลกเสร็จแล้วถ้าท่านรอดชีวิตได้นะฟ้าจะเป็นสีทองผ่องอำไพไม่ใช่เป็นแค่บทประพันธ์นะครับฟ้าสีทองผ่องอำไพแล้วมนุษย์ทุกคนจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินขีดเส้นใต้คำว่ามนุษย์ทุกคนวงเล็บที่รอดตายจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินไอ้พวกศัตรูร้ายทั้งหลายมอดมารทั้งหลายมันจะจุดๆๆท่านมีกำลังใจบ้างยังต้องช่วยตัวเองก่อนตอนนี้ท่านตกเป็นเหยื่อของเขาไปแล้ว
อย่ามัวแต่เถียงเราว่าไม่จริงไม่เชื่อไม่ใช่ทำสิครับเกิดมาแล้วเนี่ยพบชาติสุดท้ายแล้วนะเพราะสิ้นยุคพลังงานเก่าแล้วพระบิดากำลังจะนำโลกกับมนุษย์สู่ยุคพลังงานใหม่พี่ๆน้องๆจากฟ้าสีครามจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกจากแดนสุญญตาไม่ใช่จากเอเลียนเอาจิตวิญญาณมาส่งให้จิตวิญญาณมาจากแดนสุญญตาจิตวิญญาณมนุษย์ที่เป็นแก่นแท้ไม่ได้เกิดจากธาตุรู้ธาตุรู้ที่บริสุทธิ์ที่เกิดจากการแตกตัวของคลื่นความถี่ทางพลังงานต่างๆในจักรวาลมารวมตัวกันนี่มันเอาจากไหนเอาจากตอนที่ไปเป็นเทพพรหมอรูปพรหมชั้นสูงสุดนะครับพอจิตวิญญาณบริสุทธิ์แล้วก็หลุดพ้นไม่ได้เพราะไปผิดทางครับแล้วพอพระบิดาชำระโลกก็จะต้องถูกระเบิดทิ้งมันตอนนี้มอดมันจัดการเองครับไปขั้นสูงสุดแต่ติดเหล่าเต้งอยู่ใช่ไหมหลุดพ้นออกไปข้างนอกจักรวาลไม่ได้มอดมันก็จะทำให้จิตวิญญาณนั้นแตกสลายเพราะไร้ซึ่งอัตตาแล้วเพราะพยายามทำจนกระทั่งคำว่าอัตมันเนี่ยก็คือจุดเล็กๆที่อยู่ในจิตวิญญาณที่มันใสๆเนี่ยมันหายหมดแล้วไม่มีความมีตัวตนที่แท้จริงนั่นแหละอัตตาตัวตนที่แท้จริงไม่มีแล้วอยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์พวกมันก็ระเบิดทิ้งครับแล้วก็กลายเป็นอนุภาคของพลังงานที่จิตวิญญาณนั้นแตกสลายแตกตัวออกนะกระจัดกระจายอยู่กระจัดกระจายอยู่ในสนามพลังงานส่วนมันจะเอากระจัดกระจายนั้นมารวมตัวเป็นจิตวิญญาณมาเป็นกล่องพลังงานอีกแล้วเอามาใส่ในมนุษย์ในกายหยาบมนุษย์อีกมันจะทำได้จริงหรือไม่แต่ตอนนี้พระบิดาบอกว่ายังทำไม่ได้หรอกมันตอแหลแค่ให้นิยามก็ผิดแล้วครับหลอกคนที่เป็นนักวิชาการและชอบภาษาวิชาการก็เลยเชื่อเราไม่ได้พูดภาษาวิชาการนะพูดภาษาชาวบ้านนี่แหละโอเคนะความโลภความโกรธความงมงายมันถ้ากิเลสตรงนี้ท่านตัดสะพานได้มันจะไปไม่ถึงวิญญาณที่มันเป็นลบรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันธ์ที่5วิญญาณเนี่ยไม่ได้มีอะไรครับแต่เป็นการสั่นสะเทือนทางคลื่นความถี่ทางพลังงานที่เป็นผลผลิตของการสั่นสะเทือนรูปเวทนาสัญญาสังขารสังขารเนี่ยเป็นการสั่นสะเทือนขั้นตอนที่ใหญ่ที่สุดแล้วผลิตออกมาเป็นพลังงานของจิตหรือพลังจิตที่เป็นบวกเป็นลบถ้าด้วยความรักเพื่อให้ก็เป็นบวกถ้าด้วยโลภะโทสะโมหะที่เห็นบนจอเนี่ยมันก็จะเป็นลบ ซึ่งเป็นขยะที่โลกไม่ต้องการนี่คือสิ่งที่ง่ายๆภาษาฝรั่งพระบิดาใช้คำว่า simple simple simple แปลว่าง่ายๆเรียบๆไม่มีอะไรซับซ้อนเราถึงบอกไงไอ้ที่มันซับซ้อนคือวิชามารเพราะมันหลอกมันลวงให้ท่านไม่เข้าใจจะได้ไม่ต้องถามมันเนี่ยแต่อย่างเราเนี่ยแม้บางคนมาซักหน้าดูเลยซักแล้วซักอีกแต่เราก็ไม่จนนะเราตอบได้แต่อย่าถามเรื่องส่วนตัวเท่านั้นนะเราเมตตาอยู่แล้ว แล้วเวลาถามนะอย่าถามทีเดียวหลาย10ข้อบางทีเรามีเวลาขอไปทำอย่างอื่นบ้างถามครั้งนี้5ข้ออีก5ข้อไว้ถามทีหลังหรือไม่งั้นเราจะขออนุญาตลดทอนลงนะเราต้องตอบเพราะว่าเราโพสต์ใหม่ทุกวันถ้าไม่รีบตอบเดี๋ยวมันลงไปลึกข้างล่างคนที่ถามก็ลืมไปแล้วไอ้คนที่อยากได้คำตอบก็ลืมที่จะฟังคำตอบแล้วใช่ไหมอ่ะ ถ้าเบรกไม่หยุดไปตามเส้นทางที่ไอ้มอดจากต่างเผ่าดาวต่างผอต่างกาแล็กติกต่างกาแล็กซี่นะฮะมันมาวางยาในกายหยาบมนุษย์เป็นพันปีหมื่นปีมาแล้วตั้งแต่สมัยแอตแลนติสสถานีที่2ที่สืบเนื่องจากกิเลสถ้ากิเลสไม่เกิดตัณหาไม่เกิดนะครับถ้ากิเลสไม่มาตัณหาไม่มีครับมันเวลาเห็นสิ่งใดได้ยินอะไรอย่าเสียความรู้สึกที่เราเคยบอกนี่คือวิธีเอาชนะมารภายในอย่าเสียความรู้สึกมนุษย์เราไม่ได้มีหน้าที่มาเกิดเพื่อจะมีความรู้สึกดีกับคนนั้นรู้สึกไม่ดีกับคนนี้รู้สึกชอบสิ่งนั้นรู้สึกชอบสิ่งนี้ไม่มันเป็นมันอยู่มันคือของมันอยู่แล้วถึงแม้ท่านจะชอบหรือไม่ชอบท่านไปเปลี่ยนแปลงไอ้สิ่งนั้นได้ไหมท่านไม่ชอบฝนตกท่านมีหน้าที่มามีความรู้สึกว่าไม่ชอบเลยฝนตกอ่ะได้ไหมเพราะฝนมันตกอยู่แล้วมันเป็นธรรมชาติที่พระบิดาทรงออกแบบไว้แล้วหน้าที่อะไรของท่านจะไปเผือกเข้าใจยังเผือกเนี่ยต้องเรื่องของตัวเองเนี่ยจัดการสิเรื่องของตัวเองเนี่ยจัดการกับกิเลสสิตัณหาจะได้ไม่มีแต่ที่ผ่านมาไม่ทำเวลาจะประพฤติธรรมเนี่ยต้องให้นักบวชอะไรมาจูงใจนะเพื่ออะไรทำดีสิจะได้ขึ้นสวรรค์ทำอย่าทำชั่วนะจะทำชั่วเดี๋ยวตกนรกเพราะกลัวตกนรกเพราะอยากขึ้นสวรรค์ไปค้างเติงอยู่วันนั้นนะก็เลยพยายามขยันปฏิบัติธรรมทำบุญเบื้องล่างเอาไปสร้างเบื้องบนไม่ได้ทำด้วยจิตสำนึกเลยเราตอบคำถามของคุณสุกิจสมกิจรวยเต็มหัด
ในที่องค์เยซูคริสต์ทรงตรัสเอาไว้เป็นตอนล่าสุดที่อยู่ใน Facebook อ่ะเห็นไหมมีตอนหนึ่งใช่ไหมพระองค์บอกว่าพระองค์เนี่ยตรัสกับสาวกของพระองค์ที่เวลาจะไปสอนชาวบ้านนะว่าอย่าไปเน้นในพระราชบัญญัติก็แปลว่าอย่าไปเน้นพระโอวาทที่พระองค์ทรงกำหนดว่ามนุษย์จะต้องปฏิบัติตนอย่างนี้อย่างนี้อย่าไปเน้นในพระราชบัญญัติเพราะอะไรคือไปเน้นแต่กฎหมายแต่ไม่ได้สร้างจิตสำนึกให้คนที่จะปฏิบัติตามกฎหมายอ่ะนี่เหมือนกันอย่าไปสอนญาติธรรมของพวกท่านน่ะพูดกับสาวกนะในคัมภีร์นั่นก็ไม่ได้พูดกับมนุษย์ที่เป็นประชาชนหรือชาวบ้านนะพระเยซูไม่ได้พูดกับชาวบ้านพูดกับพวกนี้ว่าเพราะท่านมัวแต่ไปเน้นพระคัมภีร์เนี่ยเน้นพระคัมภีร์เนี่ยว่าต้องปฏิบัติอย่างนี้ต้องปฏิบัติอย่างนี้พระเยซูสอนว่าพระองค์ทรงค้นพบว่าชาวบ้านเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะปฏิบัติตนก็ต่อเมื่อมันอยู่ต่อหน้าพระคัมภีร์นั่นพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์มันก็เลยปฏิบัติต่อหน้านึกออกไหมปฏิบัติต่อหน้าพระองค์ทรงค้นพบว่าชาวบ้านเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะปฏิบัติตนก็ต่อเมื่อมันอยู่ต่อหน้าพระคัมภีร์นั่นพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์มันก็เลยปฏิบัติต่อหน้านึกออกไหมปฏิบัติต่อหน้าตนก็ต่อเมื่อมันอยู่ต่อหน้าพระคัมภีร์นั่นพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์มันก็เลยปฏิบัติต่อหน้านึกออกไหมปฏิบัติต่อหน้าและให้รู้ว่าเดี๋ยวพระบิดาเป็นพ่อเนี่ยจะทรงลงโทษนะจะทรงเคี่ยนตีนะจะทรงลงโทษนะให้ละอายต่อบาปแล้วให้เกรงกลัวพระเจ้าด้วยไม่ใช่ว่าจะอยู่ต่อหน้าพระคัมภีร์ซึ่งบันทึกไว้ซึ่งเป็นพระราชบัญญัตินะมันก็กลัวตรงนั้นแหละแต่พอรับหลังพระคัมภีร์รับหลังพระเจ้ามันก็เหลวไหลเหมือนเดิมลองกลับไปอ่านใน Facebook นะที่อยู่ข้างล่างเรานะขณะที่เราออกอากาศสดๆอยู่เนี่ยอยู่ข้างล่างเป็นคอนเทนต์ที่คุณสมกิจรวยเต็มหัตถามานะลองไปอ่านดูนะนี่เหมือนกันนะฮะทีนี้ถามว่าตัณหาคืออะไรตัณหาคืออะไรพี่น้องทั้งหลายครับตัณหาก็คือความอยากไม่อยากที่เนื่องมาจากกิเลสเห็นไหมสถานีแรกกิเลสสถานีที่สองมาตัณหาความอยากไม่อยากที่เนื่องมาจากกิเลสผู้คนที่อยู่ที่สถานีของตัณหาเนี่ยคือผู้ที่เดินทางมาจากสถานีแรกต้นทางคือกิเลสฟังแล้วนึกภาพออกไหมแล้วคนที่มาถึงเนี่ยมาถึงสถานีที่ชื่อว่าตัณหาสถานีที่สองเนี่ยเขาจะมีอาการเหมือนกันทุกคนเลยมีคุณสมบัติเดียวกันเลยคือมีอยากกับไม่อยากเป็นคุณสมบัติทุกคนที่สถานีตัณหาเนี่ยแต่ละคนเนี่ยในจิตใจจิตหยาบเนี่ยในขันธ์5เนี่ยจะมีแต่อยากกับไม่อยาก2อย่างแต่ถ้าอยู่ที่สถานีแรกนะที่ชื่อว่าสถานีกิเลสอ่ะจะอยู่แต่คําว่าความรู้สึกเสียความรู้สึกได้ความรู้สึกคนพวกนี้จะติดอยู่กับตรงนั้นเห็นมั้ยเหมือนกับคนละเผ่าคนละประเทศคนละเผ่าจะมีคุณสมบัติที่ต่างกันครับประการที่2ความอยากไม่อยากในสัมผัสทั้ง5ความอยากไม่อยากในสัมผัสทั้ง5ตาเห็นก็อยากไม่อยากหูได้ยินได้ฟังเสียงพูดคำพูดก็ไม่อยากกับอยากกินลิ้นรับรู้รสแล้วนะก็มีคำว่าอยากไม่อยากเกิดขึ้นตาดูหูฟังจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสร้อนเย็นมีอยากไม่อยากทั้งนั้นจิตสัมผัสข้างในคือสัมผัสที่6นะลึกเข้าไปอีกวันหน้าค่อยพูดนะอันนี้เอาหยาบๆเอาข้างนอกก่อนเมื่อได้สิ่งใดมาแล้วไม่อยากสูญเสียอยากได้แล้วไม่อยากเสียอยากได้สิ่งนี้ไม่อยากได้สิ่งนั้นคนที่อยู่สถานีที่ชื่อว่าตัณหาคนบ้านนี้เมืองนี้จะมีนิสัยสันดาน3ประการแล้วนะยังมีอีก4อย่างนิสัยสันดานของคนบ้านนี้เมืองนี้ที่ชื่อว่าตัณหาคือนึกอยากได้ในสิ่งที่ตนยังไม่มีนึกอยากได้ในสิ่งที่ตนยังไม่มีนี่คือแผนชั่วหรือแผนของผู้ก่อการร้ายคือมอดมารที่มาจากต่างมิติไม่ใช่มิติโลกแต่เป็นมิติต่างดาวต่างกาแล็กติกต่างกาแล็กซีท่านเห็นหรือยังครับท่านได้ฟังสิ่งที่เขาหลอกล่อหลอกลวงมาแล้วท่านคล้อยตามมาเยอะแล้วลองฟังความจริงในบางมุมของพวกเขาซึ่งเป็นมุมจริงๆดูบ้างว่าน่าติดตามเขาไหมน่าสนใจไหมน่าจะเป็นทายาทไหมน่าจะเป็นสาวกไหมเขาปรารถนาดีต่อพวกท่านที่เป็นมนุษย์หรือเปล่า
เห็นไหมครับถ้ารู้ไม่จริงมาพูดสิ่งนี้ไม่ได้เราบอกท่านแล้วว่าเราคือผู้เชี่ยวชาญด้านจิตสำนึกคนเดียวของจักรวาลไม่ใช่ในโลกด้วยเรารู้ดีว่ามนุษย์แต่ละคนนึกคิดเป็นอย่างไรเพราะพระบิดาทรงเมตตาเราไม่งั้นเราไม่รู้หรอกอยากได้ในสิ่งที่ตนยังไม่มี และประการที่5ไม่แน่ใจว่าตนอยากหรือไม่อยากคือยังลังเลอยู่เฮ้ยกูอยากหรือไม่อยากไม่รู้ว่าคือกูยังไม่รู้ว่ากูชอบหรือไม่ชอบกูยังไม่รู้ว่ากูเอาหรือไม่เอาอาการลังเลตรงนี้ก็เป็นเรื่องของมอดถ้าเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐมันจะฟันธงเลยเอาหรือไม่เอาชอบหรือไม่ชอบเชื่อหรือไม่เชื่อใช่หรือไม่ใช่เพราะใช้ความรักกับปัญญาเป็นเครื่องมือความโลเลความลังเลไม่มีนึกออกไหมฮะที่ท่านโลเลว่าเชื่อดีไม่ดีใช่หรือไม่ใช่เอาหรือไม่เอาตอนนั้นน่ะจิตมนุษย์คือจิตจักรวาลหรือจิตวิญญาณกับจิตหยาบซึ่งเป็นจิตมารเนี่ยมันกำลังต่อสู้กันเฮ้ยกูจะรักมันดีหรือไม่ดีวะนั่นคือจิตวิญญาณใช้สัญชาตญาณมากอบกู้อิสรภาพให้กับจิตหยาบที่ต้องมนของมารกูจะเอาดีหรือไม่เอาดีวะก็เรียกลังเลคุณผู้หญิงให้เลี้ยวซ้ายคุณผู้ชายให้เลี้ยวขวานะเถียงกันไปเถียงกันมากูชนแม่งเลยเพราะว่าไม่รู้จะเลือกทางไหนดีนั่นแหละครับก็ เรียกวิชาโลเลลังเลวิชามอดวิชามารทั้งนั้นพี่น้องครับตัณหาคนที่มาถึงเมืองตัณหาแล้วจะมีอาการอยู่5อย่างนี้เห็นไหมมันโมแต่หมกมุ่นวุ่นวายอยู่5อย่างเนี่ยมันเลยเข้าถึงจิตวิญญาณของตัวเองไม่ได้เพราะมอดมันปิดมิติไว้ไม่ให้รู้ว่าไอ้ที่ใช้อยู่เนี่ยจิตหยาบจิตวิญญาณถูกขังอยู่ข้างบนเพื่อความปลอดภัยถูกขังไว้เขาเรียกว่าอยู่ในเซฟเฮาส์เพื่อความปลอดภัยเอาพยานไปเก็บไว้ในเซฟเฮาส์เพื่อไม่ให้ฝ่ายจำเลยนะทำร้ายได้เอาไปเซฟไว้ในเซฟเฮาส์ในที่ที่ปลอดภัยจิตวิญญาณระหว่างมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องถูกเซฟไว้แล้วเอาจิตหยาบออกมาเดินหน้าแทนถูกมอดปิดบังไว้ไม่ให้รู้บางคนเนี่ยฝันว่าจะนิพพานมาหลายชาติแล้วเพิ่งมาได้ยินชาตินี้อ้าวชิบหายตอนเป็นมนุษย์นี่มันใช้จิตหยาบนี่หว่าจิตวิญญาณยังไม่ได้ออกมาทำหน้าที่เลยจะมาทำหน้าที่ได้ยังไงครับถ้ายังหมุนธรรมจักรไม่สำเร็จและที่มันหมุนธรรมจักรไม่สำเร็จเพราะไม่คิดจะหมุนที่ไม่คิดจะหมุนก็เพราะไอ้คนนำทาตาบอดมันตาบอดมันไม่สอนและมันยังเสือกไปเชื่อตามมอดให้ดับขันห้าอย่าหมุนธรรมจักรแล้วมาสอนให้หมุนกรรมจักรแทนที่เรากำลังพูดอยู่นะสถานีที่3ครับพอถึงสถานีที่2แล้วยังไม่พอต้องไปต่อเพราะยังไม่ถึงปลายทางไปนี่เลยครับยังอยู่ในขั้นเวทนาขันธ์อยู่นะยังอยู่ในขั้นเวทนาขันธ์อยู่นะราคะจริตราคะจริตสถานีที่3คืออะไรครับราคะจริตคือ1ความรู้สึกยินดีในผัสสะทั้ง5ความรู้สึกยินดีในผัสสะทั้ง5ผัสสะคือการสัมผัสรูปรสกลิ่นเสียงเช่นท่านชอบของหอมเครื่องหอมท่านชอบสีสวยๆติดใจสีสวยๆชอบเสียงเพราะๆชอบกลิ่นหอมหอมชอบสัมผัสที่นุ่มละมุนนุ่มละไมนี่คือราคะจริตชอบการแต่งตัวชอบแฟชั่นที่พระบิดาจึงให้ทูตสวรรค์ของพระองค์ให้ช่างเทคนิคของเราทำให้น้ำท่วมเวนิสอิตาลีทำให้น้ำท่วมฝรั่งเศสกรุงปารีสท่วมทีนึงเป็นเดือนเพื่อต้องการเตือนสติว่าพระบิดาเริ่มชำระโลกแล้วนะให้น้ำท่วมจนถึงเอวหรือบางทีต้องลุยน้ำหรือบางทีต้องนั่งเรือเพื่ออะไรลองดูซิว่าถ้าไม่แต่งตัวสักวันนึงเนี่ยมึงจะตายไหมใส่น้ำหอมเนี่ยพอน้ำเน่าต่อให้มึงใช้น้ำหอมแค่ไหนมากแค่ไหนเป็นลิตรมึงก็ไม่สามารถจะดับกลิ่นน้ำเน่าที่พระบิดาสอนพวกมึงได้ท้ายที่สุดแล้วพอน้ำท่วมกูไม่รู้จะแต่งอวดใครไปซื้อมาแต่งอวดใครก็อวดใครก็ไม่รู้ไม่เห็นจะต้องอวดเพราะทุกคนเหมือนกันหมดเลยเหม็นน้ำคลำน้ำเน่าเหมือนกันหมดแล้วก็ตีนเน่าเหมือนกันหมดเพราะต้องแช่น้ำสกปรกถูกไหมไม่ว่าประเทศไหนเวลาขังน้ำนานๆก็ตีนเน่าน้ำเน่าเหมือนกันทั้งนั้นพระองค์ต้องการให้พิสูจน์ว่าถ้าเราไม่หลงในราคะจริตในอย่างข้อหนึ่งรู้สึกยินดีในผัสสะทั้ง5รูปรสกลิ่นเสียงเนี่ยสัมผัสรูปนิ่มเราจะตายไหมก็ปรากฏว่าน้ำท่วมเฉยๆไม่ใช่น้ำท่วมฉับพลันไม่ตายแต่ตอนหลังเนี่ยให้สติเพิ่มขึ้นอีกให้น้ำป่าทะลักมาทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันทำให้เกิดน้ำท่วมภูเขาเช่นที่บราซิลกรุงริโอเดจาเนโรกับกรุงอะไรที่อยู่ติดๆกันกับ
เมืองที่มีพระรูปขององค์เยซูคริสต์นั่นแหละพระองค์ทรงอนุญาตให้ช่างเทคนิคเตือนมนุษย์ให้รู้มีพระรูปของพระองค์แต่เหมือนกับเป็นมายาเป็นหุ่นเฉยๆพอเห็นพระรูปของพระองค์แล้วแต่ภาพนี้เป็นภาพที่สวยงามมากนะเพราะไม่ได้ถูกตรึงกางเขนเราจะบอกให้พระองค์ทรงพอพระทัยถ้าเป็นมนุษย์อ่ะแต่พอเห็นปั๊บมองเฉยทั้งที่พระองค์อยู่บนยอดเขาเหมือนนกเขาเหินและเด่นสง่าแทนจะนึกถึงพระธรรมที่พระองค์สอนไว้ไม่กลับทำตัวเป็นคนนอกรีตนอกศาสนาและก็ตกเป็นทาสของมอญมันมีพระรูปของพระองค์ที่ยิ่งใหญ่อยู่ตรงนั้นคนรู้เห็นทั่วโลกก็เลยให้น้ำท่วมฉับพลันดูสิมีคนตายด้วยครับเห็นไหมฮะทำให้เห็นว่าเป็นเมืองที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่สถิตอยู่ประจำเมืองแต่ทำไมปกป้องคุ้มครองมนุษย์ไม่ได้ก็เพราะมนุษย์มันเป็นทายาทของมอญมันเป็นทายาทของมารไปหมดนะมันถึงเป็นอย่างนั้นเพื่อให้คนทั้งโลกได้เห็นเป็นตัวอย่างและมีสติและสำนึกเยอะแม้กระทั่งภาคใต้บ้านเราเห็นไหมที่ผ่านมาน้ำท่วมน้ำฉับพลันเลยนะต้องรู้ว่าทูตสวรรค์ของพระบิดาช่างเทคนิคของเราทรงปรารถนาดีต่อพวกท่านตรงนั้นต้องการจะสอนอะไรครับให้เกิดสติทางวิญญาณยังไม่ถึงอาถรรพ์เอาชีวิตนะภาคใต้นั่นน่ะด้ามขวานนั่นน่ะแค่ให้สติทางวิญญาณเท่านั้นถ้าวันหน้ายังไม่เชื่อฟังอีกก็แรงขึ้นต้องการความร่มเย็นใช่ไหมภาคใต้อะนะถามว่าเมฆหนาทึบมาในร่มไหมครับน้ำท่วมในเย็นไหมครับเนี่ยร่มเย็นคือต้องเป็นอย่างนี้ต้องไม่มีเวลาว่างพอจะไปทะเลาะกันกับคนอื่นให้มีเวลาว่างดูแลตัวเองน้ำท่วมต้องจัดการตัวเองตีนจะเน่าไม่ดูแลได้ไหมสอนให้รู้จักดูตัวเองอย่าไปเที่ยวยุ่งเรื่องชาวบ้านเรื่องคนอื่นไปเที่ยวกัดกันทะเลาะกันวุ่นวายนะเป็นเหยื่อของคนที่เป็นผู้ร้ายที่เป็นฝ่ายอบายมุขหรือไปตกเป็นเครื่องมือของนักการเมืองที่ไม่หวังดีไม่เป็นตัวของตัวเองเธอถูกหลอกอยู่อย่างนั้นนะนี่เราไม่ไปแขวะเรื่องพวกนั้นนะเล่าให้ฟังแล้วอ้างเป็นตัวอย่างน่าเห็นใจนะครับยินดีในภาษาทั้งนั้นนี่เข้าใจแล้วนะฮะประการที่สองความรู้สึกยินดีในอารมณ์นั้นราคะจริตคือความรู้สึกยินดีในอารมณ์นั้นโอ้ยกูมีความสุขกูยินดีกับความสุขนี่คือราคะจริตอยากมีความสุขอย่างเช่นนั่งกรรมฐานนั่งสมาธินั่งแล้วจิตสงบมีบรมสุขมีความสุขเกิดขึ้นกูติดสุขจากการนั่งกรรมฐานนั่งสมาธินั้นอาการติดความสุขความสงบที่ได้จากการนั่งสมาธิกรรมฐานนั้นเขาเรียกว่าราคะจริตแต่ไอ้มอดมารมันหลอกไว้เห็นไหมมีเบิกบานมีปิติสุขกับการนั่งตรงนั้นทุกคนเลยชอบนั่งอะไรก็นั่งอะไรก็นั่งนะเรายังไม่อยากบอกนะว่าขณะที่ท่านนั่งเนี่ยจิตท่านว่างนะครับจิตท่านสงบเนี่ยว่างท่านจะลืมอัตตาลืมตัวตนไปชั่วคราวไอ้มอดมันพยายามสอนให้ดับอัตตาให้ได้เพราะมันไม่รู้หรอกว่าดับจริงหรือไม่จริงถ้าท่านเนี่ยขาดสติก็เหมือนกับว่างจิตว่างแปลว่าว่างไปจากการมีอัตตามีตัวกูของกูไปชั่วขณะบ้านของท่านคือกายสังขารของท่านท่านมีจิตหยาบมีจิตวิญญาณขณะที่จิตนิ่งสงบนั้นในร่างกายของท่านมีพลังนะ และท่านไม่คิดชั่วไม่ทำผิดคิดชั่วกับใครจิตมันจะสั่นสะเทือนเป็นบวกตลอดเวลานั่นแหละเป็นโอกาสที่ไอ้พวกมารหรือสัตว์ร้ายทั้งอยู่ภายนอกและอยู่ในตัวท่านมันจะดึงดูดเอาพลังงานด้านบวกซึ่งเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ในเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ที่มีชีวิตเท่านั้นที่มีต่างเผ่าดาวไม่มีกระบวนการในการผลิตพลังงานบวกเขาจึงหลอกให้ท่านเจาะจิตวิญญาณเพื่อเอาบวกออกให้มันรั่วออกเพราะเขาจะได้ดูดได้ดูดจิตจูงจิตจูนจิตนะวิชามารทั้งนั้นนี่เรามาเฉลยให้ฟังวันนี้นะเพราะท่านเห็นภาพเราไม่ได้มั่วไม่ได้โม้อันตรายมากพอไปทำในเรื่องยุ่งเรื่องพวกนี้มากๆเข้าบางวันท่านรู้สึกใจสั่นบางวันท่านรู้สึกคลื่นไส้บางวันรู้สึกมึนหัวเวียนหัวและท่านก็ถูกมอดมันหลอกว่านั่นแหละท่านกำลังถูกโปรแกรมท่านกำลังถูกให้รางวัลกำลังถูกโปรแกรมกำลังถูกจูนเพื่อยกระดับความจริงไหมมันหลอกแดกท่านนะครับหลอกดูดซับพลังงานของท่านเพราะเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์มันไม่เหมือนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมของสิ่งมีชีวิตต่างเผ่าต่างดาวต่างแกลเล็กติกไม่เหมือนกันครับพวกเขามีสมองก้อนเดียวไม่มีจิตหยาบมีแต่จิตวิญญาณที่พระบิดาสร้างขึ้นแล้วใส่ไว้แล้วมันทำอะไรมากไปกว่านั้นไม่ได้ที่มันฉลาดกว่าเราโง่กว่ามันเพราะมันเกิดก่อน
มันฝึกมาก่อนเรียนรู้มาก่อนพัฒนามาก่อนแต่ถ้าพวกท่านเนี่ยไม่เวียนเกิดเวียนตายไม่เวียนเกิดเวียนตายนะอยู่จนกว่าจะสิ้นยุคอะซึ่งพระบิดาให้ 60,000 ปี1ยุคเนี่ยถ้าไม่ตาย 60,000 ปีพวกท่านเนี่ยจะเป็นมนุษย์มหัศจรรย์แต่หลงทางมาเนี่ยเลยพูดเราเลยพูดแล้วท่านบอกว่าเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้โกหกตอแหลเป็นไปไม่ได้กูเห็นใครตั้งแต่เกิดมากูเห็นมีแต่คนเกิดแก่เจ็บตายทั้งนั้นไม่เห็นมีใครไม่เกิดแก่ไม่เจ็บตายเอาเห็นไหมบางคนอายุยืนแต่เขายังต้องตายเพราะเขายังปฏิบัติไม่ถูกต้องมาเป็นศิษย์จิตเจวานสินะแล้วทำกรรมเก่าเนี่ยให้มันว่างก็แปลว่านิพพานกรรมทั้งหมดให้ได้ไม่มีเวรไม่มีกรรมค้างคาดำเนินชีวิตประจำวันอยู่เหนือกฎแห่งกรรมให้ได้สิและจะอายุยืนไหมลองพิสูจน์สินะถ้าขี้เกียจพิสูจน์ก็เรื่องของท่านถ้าพิสูจน์แล้วท่านจะได้ประโยชน์นะครับประการที่สามราคะจริตคือความใคร่ในกามคุณความใคร่ในกามคุณกามคุณก็คือความใคร่ทางเพศนั่นคือราคะจริตสัตว์ร้ายพวกนี้บางทีชื่อว่าเป็นแองเจิลแปลว่าเป็นเทพธิดาเป็นนางฟ้าเป็นเทพบุตรเรียกว่าแองเจิลหมดพวกนี้มันมาถ่ายทอดกามราคะเอาไว้ให้กับมนุษย์ท่านเคยจำในพระคัมภีร์บทหนึ่งได้ไหมตอนที่พี่เพลียเดียนเอาเมล็ดพันธุ์ของมนุษย์คืออาดัมคือเพศชายเอวาหรืออีวาซึ่งเป็นเพศหญิงคู่แรกก็แปลว่ากลุ่มแรกจริงๆไม่ใช่แค่2คนกลุ่มแรกบนโลกถามว่าจำนวนเท่าไหร่ก็ประมาณ 5-600 คน 2-300 คู่เอามาน้อยๆไม่ได้เพราะต้องใช้ความรักของคนเหล่านี้เพื่อค้ำจุนโลกทำให้โลกหมุนทำให้โลกสมดุลแต่ก่อนโลกมันหมุนช้านึกภาพออกไหมในพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าสั่งว่าในสวนเอเดนสวนเอเดนก็คือโลกมนุษย์เนี่ยพระองค์เรียกว่าสวนเอเดนในโลกมนุษย์เนี่ยนะถ้ามาอยู่ที่โลกมนุษย์แล้วสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าห้ามไว้ว่าจะไปฝักไฟอย่าไปหากินคือแอปเปิ้ลห้ามกินแอปเปิ้ลถ้าคนเนี่ยไม่คิดเนี่ยก็ไม่รู้หรอกว่าแอปเปิ้ลที่พระเยซูกล่าวไว้ตัดไว้แล้วให้ศิษย์สาวกของพระองค์บันทึกเอาไว้นะมันคืออะไรอะไรอ่ะแอปเปิ้ลกินได้ทำไมห้ามกินน่ะแล้วมีการแต่งนิทานต่ออะไรเพราะกินแอปเปิ้ลน่ะผู้ชายไปกินแอปเปิ้ลเลยมีลูกกระเดือก ผู้ชายบนโลกนี้ที่ไม่มีลูกกระเดือกก็มีเพราะไปกินแอปเปิ้ลเพราะอะไรฮะในยุคนั้นมีเรื่องเล่าเรื่องเล่าฟังแล้วจะได้ไม่ง่วงมีรูปธรรมที่มีชีวิตลักษณะมนุษย์ที่พระบิดาสร้างแต่เป็นคนละเผ่ากันกับพี่เพลียเดียนนะหล่อสวยมีทั้งเพศหญิงเพศชายหล่อสวยคล้ายมนุษย์ซึ่งเดี๋ยวจะมีภาพให้ดูแต่วันนี้ตอนนี้พูดไปก่อนเพราะพาดพิงมาเนี่ยทำหน้าที่ช่วยพระบิดาทำหน้าที่เป็นทูตสวรรค์เหมือนกันช่วยพระบิดาในการดูแลโลกและจักรวาลปรากฏว่าไอ้พวกเนี้ยพอมันเดินทางมาถึงโลกมีหน้าที่ตรวจจักรวาลนะเดินทางมาถึงโลกเห็นอาดามกับเอวาโดยเฉพาะเอวาเป็นผู้หญิงไอ้พวกที่เป็นผู้ชายเพศชายที่เป็นนางฟ้าเนี่ยเข้ามายังระบบโลกนี่เห็นอุ้ยสวยว่ะเฮ้ยเอวานี่สวยอ่ะตัวเล็กๆน่ารักตุ้งติ้งตุ้งติ้งน่ารักอ่ะแล้วจิตตกเห็นไหมเพราะจิตต้องสั่นสะเทือนจากความถี่ต่ำจนถึงความถี่สูงราคะจริตเนี่ยมันยังอยู่ในขั้นเวทนาขันอยู่เลยจิตตกครับไอ้กลุ่มที่มายังโลกก็เลยเกิดกามะตัณหาก็คือความใคร่ในกามเกิดขึ้นก็เลยทำให้เอวาที่เป็นผู้หญิงในยุคแรกๆของโลกเกิดอยากกินลูกแอปเปิลขึ้นมาเพราะถูกยั่วยุให้กินลูกแอปเปิลนึกภาพออกยังฮะนี่คือสิ่งที่เป็นเหตุให้แองเจิลพวกเนี้ยพวกที่ทำผิดเนี่ยผิดต่อพระเจ้าด้วยบอกห้ามมาเสพสมห้ามมายุ่งเรื่องเพศห้ามมายุ่งเรื่องเพศเพราะพระบิดากลัวว่าเดี๋ยวมันจะมีการเสพสมจะเสพสมแล้วสมหรือบ่มีสมมันจะเกิดขึ้น
พระบิดาเลยทรงห้ามไว้เป็นกฎของพระเจ้าปรากฏว่าไอ้พวกแองเจิลพวกนี้ที่มาตรวจตราโลกนะมาเจอเอวาสวยแล้วเลื่อยด้วยในสมัยนั้นก็เกิดกำหนัดเกิดขึ้นแล้วก็มามีอะไรกันกับเอวาเอวาเลยต้องกินแอปเปิ้ลใช่ไหมพระองค์ทรงห้ามเพราะอะไรครับเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยจะต้องค่อยๆสั่นสะเทือนจักระทั้ง7ในร่างกายเนี่ยให้สั่นสะเทือนจักระที่1มาสู่จักระที่2จักระที่2คือกุนดาลินีจักระที่3ที่4ที่4นี่คือความรักจักระที่5 6 7เนี่ยขึ้นมาสู่จิตวิญญาณต้องสั่นสะเทือนจักระขึ้นขึ้นลงๆอย่างเงี้ยครับถ้าหากว่าคู่แรกหรือว่าเผ่าแรกเนี่ยที่เป็นอาดัมกับเอวาเนี่ยไปยุ่งกับเรื่องเซ็กส์ก่อนไปยุ่งกับเรื่องเซ็กส์ก่อนมันจะทำให้การสั่นสะเทือนของกุนดาลินีซึ่งเป็นจักระที่2เนี่ยมันถูกบล็อกเอาไว้ที่ตรงนั้นมันถูกบล็อกเอาไว้ที่ตรงนั้นมันจะทำให้มนุษย์เนี่ยไม่เกิดการพัฒนาการเพราะจักระต่อมออกมาเดี๋ยวเรามีภาพให้ท่านดูมันจะไปไม่ถึงจิตวิญญาณซึ่งเป็นจักระมงกุฎแปลว่าจิตหยาบก็จะเข้าถึงจิตวิญญาณไม่ได้มนุษย์ก็จะเป็นเหมือนสัตว์เลยคือสั่นสะเทือนรูปเวทนามันจะติดอยู่ตรงนี้ครับนี่คือวิธีคิดของพวกมอดพวกมารที่มันมาบล็อกการสั่นสะเทือนขันห้าของมนุษย์ให้หยุดไว้ที่สองขันแล้วไปนู่นเลยครับไปหาวิญญาณที่มันไปที่เป็นพลังงานด้านลบความคิดที่เป็นลบนะถูกกำกับโดยขึ้นไปถึงความรักที่อยู่ข้างบนไม่ได้ที่อยู่เบื้องสูงบนศีรษะนี่ไม่ได้นึกออกไหมครับไอ้พวกเนี้ยก็เลยมีชื่อนะจากการเป็นแองเจิลเนี่ยก็เลยมีชื่อในประวัติศาสตร์ว่าชื่อลูซิเฟอร์ก็คือเทวดาตกสวรรค์กลายมาเป็นมารเป็นจอมมารกลายเป็นจอมมารทั้งที่คำว่าลูซิเฟอร์ลูซิมาจากคำว่าลักซ์แปลว่าแสงครับลูซิเฟอร์ก็เป็นผู้ที่มาจากแสงก็คือพระบิดาหรือพระเจ้าสร้างพวกนี้ขึ้นมาจากแสงก็คือพระองค์แหละพระองค์ก็คือจิตจักรวาลดวงใหญ่เป็นเหมือนดวงอาทิตย์ดวงใหญ่ครับไม่ได้เป็นรูปธรรมมนุษย์หรือมีกายหยาบแต่พวกเขาไม่รู้จักพระเจ้าเพราะไม่เคยสื่อสารกับพระบิดาเขาก็เลยคิดว่าเป็นแค่แสงเกิดจากแสงนึกออกไหมฮะนั่นอ้าวเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังนะเอาแค่ตรงนี้ก่อนจะได้หายง่วงนะราคะจริตพอถึงสถานีราคะจริตแล้วก็คือผู้ที่มีอาการ3ข้อนี้เพิ่มขึ้นอาการอย่างเดิมยังมีอยู่เหมือนเดิมตั้งแต่กิเลสแล้วนะความรู้สึกชอบไม่ชอบชังไม่ชังอะไรเนี่ยยังอยู่เหมือนเดิมไอ้คนที่เดินทางมาถึงสถานีราคะจริตสถานีต่อไปคืออารมณ์สถานีต่อไปคืออารมณ์พอเกิดราคะจริตขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้าได้อย่างใจก็พอใจถ้าไม่ได้อย่างใจถูกขัดใจก็จะมีอารมณ์อยากเชยอยากชมก็มีอารมณ์อยากได้นั่นคือรักเพื่อเอาทำทุกอย่างเพื่อจะให้กูได้เอานั่นแหละรักเหมือนกันนะแต่รักเพื่อเอาเหมือนดอกไม้หุบแต่ถ้ารักเพื่อให้เหมือนดอกไม้บานเรายกตัวอย่างให้ท่านฟังจะเอาแบบเมื่อเลือกทางพระเจ้าหรือเลือกทางมอดมารเชิญเลือกเอาตามอัธยาศัยเราเผยความจริงให้ฟังจนหมดเปลือกนะอารมณ์คืออะไรพี่น้องครับอารมณ์คือปฏิกิริยาทางจิตประสาทจิตประสาทนี่คือสิ่งที่มอดวางแผนไว้อีกนะครับที่เราพูดนี่เป็นแผนการของมอดที่หลอกมนุษย์เรามานานจนทั้งฝังอยู่ในตัวเราเองเป็นอัตโนมัติจนเราไม่รู้เลยว่าเรามีสิ่งที่เป็นของมอดอยู่ในตัวเราเช่นเซลล์มะเร็งปฏิยารักลูกไม่ต้องการให้คุณเกิดมาเป็นมนุษย์และตั้งตายที่คุณป่วยเป็นมะเร็งมะเส็งน่ะคุณรู้ไหมเซลล์มะเร็งก็ได้จากการถูกวางยาเอาไว้ในเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปกรรมมนุษย์โดยการถ่ายทอดผ่านพันธุกรรมคือผ่านยีนผ่าน DNA ในระดับเซลล์ถูกผ่าตัดและซ่อนเอาไว้แล้วทุกคนในมนุษย์เนี่ยสืบทอดเผ่าพันธุ์มนุษย์ยาวนานเป็นแบบจนถึงปัจจุบันเนี่ยทุกคนมีเซลล์มะเร็งอยู่ในตัวเองแล้วถามว่าแล้วเราจะทำยังไงเนี่ยเราจะเอาเซลล์มะเร็งออกไหมเอาออกไม่ได้พี่น้องครับแต่อย่าไปกระตุ้นมันอย่าไปปลุกให้มันเตือนอย่าไปให้อาหารมันมนุษย์ดื้อไม่เชื่อไงวันนี้เราพูดหมดเปลือกเดี๋ยวเราค่อยบอกให้ฟังปฏิกิริยาทางจิตประสาทเป็นพลังขับเคลื่อนพฤติกรรมอารมณ์คือปฏิกิริยาทางจิตประสาทเป็นพลังขับเคลื่อนพฤติกรรมหรืออารมณ์คือผลของการตีความในสิ่งที่เกิดขึ้นผลจากการตีความในสิ่งที่เกิดขึ้นโดยใช้อารมณ์ตัวนี้เป็นการขับเคลื่อนความคิดความนึก
เป็นอารมณ์ขับเคลื่อนการพูดหรือการกระทำซึ่งตอนนี้มันจะมาถึงสังขารขันธ์สังขารขันธ์คือสังขารที่4ถ้ามนุษย์เราใช้ความรักไอ้สังขารขันธ์ตัวนี้มันจะใช้ความรักในการคิดรักนึกรักคิดให้นึกให้ก็คือคิดบวกนึกบวกเพื่อจะขับเคลื่อนออกมาเป็นพฤติกรรมทางกายกรรมกับวจีกรรมคือคำพูดกับการกระทำท่านนึกภาพออกยังครับนี่เป็นการแทรกแซงที่ฉลาดและแยบยลและโคตรชั่วมากเลยเราจึงไม่โทษพวกท่านเราจึงเมตตาและสงสารพวกท่านเพราะเรารู้ความจริงจากพระบิดาและจากพระเจ้าเราจึงยอมขันอาสาพระองค์ลงมาเพื่อมาช่วยเหลือพวกท่านแล้วโดนหลายคนก้าวล่วงไม่เป็นไรครับเพราะเราสงสารท่านเราเมตตาท่านท่านมองไม่เห็นความดีงามของเราไม่เป็นไรเห็นมอดดีกว่าเราหรือเห็นขี้ดีกว่าไส้ก็เชิญไม่เป็นไรพี่น้องครับพอพูดถึงคำว่าอารมณ์อารมณ์มันคืออะไรอ่ะมันมีทั้งอารมณ์ด้านบวกด้านลบอารมณ์ดีอารมณ์ร้ายเอาที่สลักสำคัญแล้วกันเวลาท่านกายหยาบของท่านเนี่ยมีจิตหยาบสั่นสะเทือนเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดอะไรเนี่ยกายหยาบของท่านเนี่ยมันก็จะแผ่พลังงานจิตออกมาภายนอกแต่ตาเปล่ามองไม่เห็นครับมันจะเป็นแบบนี้ครับเนี่ยร่างกายเนี่ยจะสั่นสะเทือนเช่นเวลาโกรธมากความดันจะสูงหน้ามืดหน้าแดงหูแดงปากแดงตาแดงใช่ไหมความดันสูงมากเวลาโกรธแล้วหน้าเหมือนยักษ์เหมือนมารถ้าที่เราไม่รู้หรอกยักษ์ตัวจริงหน้ายังไงมารเป็นยังไงเราเห็นแต่รูปปั้นใช่ไหมครับหน้าจะไม่เหมือนคนเลยครับเห็นไหมนี่คือลักษณะของสัตว์ร้ายที่มอดมารสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวต่างกาแล็กซี่กาแล็กติกหาผู้ที่หวังดียากเพราะต่างกาแล็กติกะมีจริงครับที่เขารักมนุษย์และช่วยเหลือมนุษย์อยู่แต่เขาจะแอบช่วยเหลืออยู่เขาจะไม่มาแสดงตนผิดกฎของพระบิดาหรือกฎของพระเจ้าเพราะโลกนี้เป็นโลกเสรีมนุษย์จะต้องพึ่งตัวเองทั้งนั้นเขาจะคอยประคับประคองเช่นเวลาใดที่ความรักบนโลกมนุษย์เนี่ยนะน้อยลงทำให้อำนาจในการบิดตัวของแกนแม่เหล็กโลกมันต่ำลงมันทำให้โลกหมุนช้าลงและทำให้สายกระดิกไปกระดิกมาพี่ๆชาติเทคนิคเหล่านี้เขาจะปล่อยให้โลกเสียสมดุลไม่ได้เขาจะมาช่วยเติมเต็มพลังงานความรักด้านบวกให้กับแกนโลกเพื่อค้ำจุนโลกให้สมดุลแทนมนุษย์ท่านอ่านในพระคัมภีร์จิตจักรวาลในเล่มแรกๆชุดที่สำนักพิมพ์จิตจักรวาลพิมพ์เราใช้คำว่าจะมีเทพหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพระบิดาช่างเทคนิคมาช่วยถือคบเพลิงให้กับมนุษย์ช่วยถือคบเพลิงให้กับโลกแทนมนุษย์ที่เหลวไหลท่านเข้าใจไหมนี่คือการคอยช่วยเหลือเขาไม่มาแสดงตัวเขาไม่เอาหน้าไม่มาอวดว่าฉันนี่แหละช่วยพวกมนุษย์ไอ้พวกมึงนะเดี๋ยวเกิดภัยพิบัติขึ้นมามึงไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวกูจะเลือกพวกมึงขึ้นยานแล้วกูจะพามึงออกไปนอกระบบโลก เราถึงบอกว่าพวกมันนะเอาตัวให้รอดซะก่อนเถอะยังไปเชื่อพวกมันอีกทำไมมนุษย์เราเนี่ยทำไมโง่ง่ายจังกลัวตายมากเกินไปแล้วก็ดูถูกตัวเองมากเกินไปว่าพึ่งตัวเองไม่ได้จงฟังเราแล้วคิดตามและจงมีกำลังใจอย่าคลาดกลัวถ้าเรารู้เท่าทันคนชั่วแล้วเราจะกลัวคนชั่วอีกไหมครับพี่น้องครับไม่กลัวแล้วใช่ไหมคืนนี้ฟังให้จบจะได้รู้เท่าทันมอดมารทั้งหลายที่มันชั่วกับเรามานานแล้วและแผนการจะชั่วอีกมีอะไรเราจะค่อยแง้มให้แสงสว่างลอดเข้ามาให้ท่านดูครับโกรธกลัวเศร้าสุขสนุกรักนี่คืออารมณ์หลากหลายครับนะเช่นที่ท่านเห็นนะใน6อารมณ์เนี่ยอารมณ์ดีก็มีอารมณ์เสียก็มีอารมณ์ร้ายก็มีอารมณ์ค้างก็มีท่านว่าจริงป่ะครับใช่ไหมฮะทั้งหมดเนี้ยอยู่ในเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์นะแล้วมีอารมณ์ของสัตว์ร้ายเจือปนอยู่แล้วไม่เคยมีความมั่นคงอารมณ์พวกนี้เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับการสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งเร้าผ่านอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสและจิตที่สั่นสะเทือนเองแล้วไปกระทบจิตพอกระทบจิตปั๊บจิตตกเวทนาขันเกิดเป็นความรู้สึกเกิดขึ้นรู้สึกชอบรู้สึกชั่วรู้สึกชังอะไรต่างๆพวกนี้มันถูกพาลัดวงจรไปหาตัณหาราคะอารมณ์ขยะที่เรากำลังพูดถึงนี้ทันทีไม่ว่าจะเก่งขนาดไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นนักพรตนักบวชถือศีลกินเจปฏิบัติธรรมนั่งกรรมฐานมานมนานสังเกตไหมครับบวชมา30กว่าพรรษา30กว่าปีเวลาสึกออกมาเป็นไงฮะถูกยั่วโมโหปั๊บสติแตกมโนกรรมนะมโนก็เรียกจิตแตกจิตตกวจีกรรมวจีตกพูดแล้วหาเรื่องให้ตัวเองเดือดร้อน
ห็นไหมไม่สมกับที่ฝึกมา30ปีท่านเห็นหรือยังครับนั่งเงียบๆนั่งนิ่งๆอ่ะเก่งมากเลยแต่พอมาอยู่ในสังคมปั๊บเป็นทาสมารทันทีเพราะมารมันรู้ไงมันถึงไม่ไปยุ่งตรงนั้นหลอกให้หลงทางมายุ่งกับมนุษย์โลกตรงนี้คนส่วนใหญ่ดีกว่าที่ไม่ใช่นักบวชมันหลอกง่ายดีมันโง่ทำพอบอกพูดอะไรท่านมันก็พูดเป็นภาษาวิชาการมันนึกว่าวิชาการก็เชื่อเท่าที่ฟังแล้วไม่เข้าใจการที่เราพูดอะไรง่ายๆกูรู้แล้ว อาจารย์ปริญญามันพูดกูรู้แล้วโอ้ยสิ่งที่มันพูดง่ายๆกูเข้าใจกูสู้ไอ้พวกมอดมารมันพูดอ่ะยากมากเลยกูไม่เข้าใจมันพูดอะไรไม่รู้แต่กูชอบพี่น้องครับมาดูอันนี้ครับตะกี้เราพูดไว้ตอนต้นรายการว่าเราบอกว่ามนุษย์เนี่ยเป็นนักสู้เพื่อการรู้แจ้งส่วนนักพรตนักบวชนั้นเป็นเดินเส้นทางสายแสงสายคริสตัลของพวกรูปธรรมเอเลี่ยนหรือต่างจักรวาลต่างดาวอีกเส้นทางหนึ่งเอาละแต่ถ้าเดินเป็นเส้นทางสายอาชีพเดินตามแนวที่พระพุทธองค์สอนไว้เราไม่ว่าแต่ต้องไปให้สุดต้องไปให้สุดทางต้องปฏิบัติให้ได้ถึงอภิญญา6ต้องเข้าถึงอภิญญา6ถ้าไปในเส้นทางของพระพุทธองค์นั่นแหละเราถึงจะเห็นด้วยแต่ถ้าไปกลางครึ่งกลางๆนะเสร็จมารไม่ใช่เสร็จมันนะเสร็จมอดเสร็จมารนะเส้นทางแรกคือเส้นทางนักสู้เพื่อการรู้แจ้งเรียนรู้ที่จะทำทุกสิ่งที่ถูกต้องด้วยการลองทำผิดก่อนพระบิดาให้ลองทำผิดก่อนทำผิดๆทุกๆทำผิดเพื่อรู้ว่าผิดและทำถูกเพื่อรู้ว่าถ้าทำแบบเดิมมันผิดต้องทำแบบอื่นที่ไม่ใช่แบบนี้มันถึงจะถูกหาความถูกต้องด้วยการลองครับ try to do let's try again again again and again เพราะมีเวลาให้เป็นมนุษย์เนี่ย 60,000 ปีบางคนอาจจะไม่ถึงเพราะมาเกิดทีหลัง 60,000 ปีโลกนานไหมอุ้ยนานมากมีเวลาให้เรียนรู้ครับแต่ที่ผ่านมาเป็นไงประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเจ็บแล้วไม่เคยจำไม่เคยใช้ประสบการณ์ของตัวเองโดยตรงหรือประสบการณ์โดยอ้อมของเพื่อนมนุษย์มาเป็นบทเรียนอันสูงสุดของตนเองไม่ใช่ทำผิดแล้วไม่ยอมรับผิดก็มีถ้าไม่ยอมรับผิดการปรับปรุงแก้ไขตัวเองจะมีไหมไม่มีเพราะปฏิเสธกูไม่ยอมรับว่ากูผิดอันที่สองนอกจากไม่ยอมรับผิดแล้วยอมรับว่าผิดแต่กูเกลียดอดีตกูไม่อยากจะจำถ้าจำแล้วมันยอกใจกูจำอดีตที่จำปัจจุบันที่เลวร้ายนี้เอาไว้วันพรุ่งนี้มันก็เป็นอดีตถ้ากูยังจำอดีตที่เลวร้ายล้มเหลวไหลจิตกูก็เป็นทุกข์เนี่ยกูเกลียดกลัวความทุกข์กูพยายามจะลืมมันแต่พระบิดาทรงฉลาดกว่าพระองค์ทรงวางรหัสไว้ว่าอะไรที่มนุษย์อยากลืมพระองค์จะทำให้มันจำจะใส่รหัสว่าอะไรที่อยากลืมจะกลับจำอะไรที่อยากจะจำส่วนมากเป็นเรื่องดีๆใช่ไหมในชีวิตนะเรื่องดีๆอยากจะพระบิดาจะบันดาลให้ลืมใส่รหัสเอาไว้ครับใน DNA ของมนุษย์นี่แหละอะไรอยากจำถ้าสั่นสะเทือนในสิ่งที่อยากจำคือสั่นสะเทือนในสิ่งที่มันเป็นเรื่องดีๆนะพระองค์จะให้ลืมจะไม่ให้จำอะไรที่ไม่อยากจำคือปฏิเสธนั่นคือเรื่องร้ายๆเรื่องที่ไม่ดีพระบิดาจะให้ทรงจำมันถ้าเราฉลาดเราจำแต่เรื่องราวสิครับอย่าไปจำอารมณ์อย่าไปจำความรู้สึกของเราอย่าไปจำอารมณ์อย่าไปจำความรู้สึกเพราะมันเป็นเรื่องเป็นลบมันเป็นสิ่งที่เลวร้ายคุณจำอารมณ์รู้สึกที่เป็นลบไม่มีประโยชน์อะไรใช่หรือไม่ในสัญญาขันไม่ต้องไปบันทึกแต่เหตุการณ์ว่าที่กูพลาดเพราะกูไม่ฉลาดคิดไม่ฉลาดมองแบบไหนอย่างไรเราจะได้จำไว้เป็นคุณสมบัติของจิตวิญญาณบันทึกไว้ในสัญญาขันพอพบชาติตัดมาต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในสัญญาขันมันจะบรรจุสิ่งเหล่านี้เอาไว้ท่านก็จะได้มาเป็นเสบียงในการเป็นมนุษย์ในภพชาติต่อไปพระบิดาทำทุกอย่างง่ายๆเอาไว้เรียนรู้ในชาติที่แล้วแล้วมึงเมื่อเอิญตายกูสงสารมึงกูจะให้มึงจำเอาไว้และให้มึงจิตวิญญาณถือติดตัวมากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในชาติมาเกิดเป็นมนุษย์ในสัญญาขันมันจะบรรจุสิ่งเหล่านี้เอาไว้ท่านก็จะได้มาเป็นเสบียงในการเป็นมนุษย์ในภพชาติต่อไปพระบิดาทำทุกอย่างง่ายๆเอาไว้เรียนรู้ในชาติที่แล้วแล้วมึงเมื่อเอิญตายกูสงสารมึงกูจะให้มึงจำเอาไว้และให้มึงจิตวิญญาณถือติดตัวมากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในมาเกิดเป็นมนุษย์ในสัญญาขันมันจะบรรจุสิ่งเหล่านี้เอาไว้ท่านก็จะได้มาเป็นเสบียงในการเป็นมนุษย์ในภพชาติต่อไปพระบิดาทำทุกอย่างง่ายๆเอาไว้เรียนรู้ในชาติที่แล้วแล้วมึงเมื่อเอิญตายกูสงสารมึงกูจะให้มึงจำเอาไว้และให้มึงจิตวิญญาณถือติดตัวมากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในมาเกิดเป็นมนุษย์ในสัญญาขันมันจะบรรจุสิ่งเหล่านี้เอาไว้ท่านก็จะได้มาเป็นเสบียงในการเป็นมนุษย์ในภพชาติต่อไปพระบิดาทำทุกอย่างง่ายๆเอาไว้เรียนรู้ในชาติที่แล้วแล้วมึงเมื่อเอิญตายกูสงสารมึงกูจะให้มึงจำเอาไว้และให้มึงจิตวิญญาณถือติดตัวมากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในมาเกิดเป็นมนุษย์ในสัญญาขันมันจะบรรจุสิ่งเหล่านี้เอาไว้ท่านก็จะได้มาเป็นเสบียงในการเป็นมนุษย์ในภพชาติต่อไป
พระบิดาทำทุกอย่างง่ายๆไว้เรียนรู้ในชาติที่แล้วแล้วมึงเมินตายกูสงสารมึงกูจะให้มึงจำเอาไว้และให้มึงจิตวิญญาณถือติดตัวมากลับมาเกิด

เป็นมนุษย์ในชาติเพราะอะไรครับเพราะมันต้องการผสมพันธุ์กับมนุษย์เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงรูปธรรมที่ขี้เหร่ของพวกมันเนี่ยให้มีตัวเล็กลงและก็มีหน้าตาสวยงามหล่อเหลาเหมือนมนุษย์มันจึงคิดว่าการผสมพันธุ์มันน่าจะได้ปรากฏว่าพระบิดาบล็อกเอาไว้ขนาดบล็อกเอาไว้ด้วยอำนาจแม่เหล็กของดาวอย่าข้ามอย่าก้าวล่วงมาอย่าก้าวล่วงนะสนามแม่เหล็กของดาวเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกำแพงปิดกั้นไว้เครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมของสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวจะต้องอยู่บนดวงดาวที่มีอำนาจแม่เหล็กครับแต่ดาวแต่ละดวงพระบิดาทรงกำหนดอำนาจแม่เหล็กของแต่ละดาวไว้ไม่เท่ากันครับเพื่อไม่ให้มันล่วงล้ำนี่ไอ้พวกที่มาเนี่ยสมัยอียิปต์โบราณเนี่ยคุณรู้ไหมฮะพวกเขาทำไมต้องสร้างพีระมิดเพราะว่าในกายหยาบของพวกเขาตัวใหญ่กว่าเราครับมีความต้องการอำนาจแม่เหล็กของดาวของเขาเนี่ยนะมากบางเจ้าก็มากกว่าโลกเราบางเจ้าก็น้อยกว่าโลกเรามันจึงต้องใช้วิธีพีระมิดกลับหัวก็มีพีระมิดหัวขึ้นก็มีนะถ้าต้องการดึงพลังจักรวาลซึ่งมีสนามแม่เหล็กโลกมากๆก็ใช้พีระมิดหัวคว่ำทิ่มลงไปในดินแต่ถ้าต้องการให้พลังอำนาจแม่เหล็กโลกเนี่ยมีมากกว่าปกติพวกมันก็จะเอาพีระมิดเนี่ยชี้ขึ้นข้างบนแล้วตัวมันจะเข้าไปชาร์จแบตทุกกลางคืนจะไปนั่งกรรมฐานนั่งสมาธิหรือไปหลับนอนอยู่ในนั้นนะครับเป็นที่ห่วงห้ามไม่ให้ใครเข้ายกเว้นราชาแห่งยุคที่เป็นทาสพวกมันไปหมดแล้วมันถึงยอมให้เข้าไปแล้วเอายานจอดเอาไว้ยานจอดเอาไว้แล้วมันก็หลอกมนุษย์ในยุคนั้นว่าเวลากลางคืนมันลงไปนอนในสระน้ำ เขาต้องลงไปนอนในสระน้ำแต่จริงๆไม่มันแอบไปนอนในพีระมิดนั่นแหละแต่มนุษย์โง่ไงโอ้ยมีเรื่องอีกเยอะที่จะเล่าอ่ะนะเหมือนในหนังไหมล่ะแต่เป็นในหนังคนละมุมกับที่พวกมันสร้างเป็นหนังนะใช่ไหมเอามาดูตรงนี้ครับพี่น้องครับมาดูสัตว์ร้ายในตัวคุณมาดูสัตว์ร้ายในตัวคุณนะวิญญาณรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวลาตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสของมนุษย์เราสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวสัมผัสรู้ดูเห็นคนรอบข้างสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวขันธ์5จะทำงานทันทีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตะกี้จำได้ใช่ไหมฮะแล้วถ้าตามปกติเนี่ยขันธ์5เนี่ยมันจะสั่นสะเทือนโดยขั้นเวทนาขันธ์เนี่ยจะไม่เกิดความรู้สึกชอบไม่ชอบเชื่อไม่เชื่อใช่ไม่ใช่เอาหรือไม่เอาจะไม่เกิดตรงนี้แต่เวทนาขันธ์นั้นมันจะเข้าถึงความรักซึ่งเป็นต้นทุนของทุกสรรพสิ่งที่พระบิดาทรงสร้างในจักรวาล นี้โลกก็มีต้นทุนคือความรักดวงจันทร์มีต้นทุนคือความรักตัวใหญ่ก็มีความรักมากหน่อยตัวน้อยๆแบบดวงจันทร์ก็มีความรักน้อยกว่าโลกเพราะถ้าดวงจันทร์กับโลกต้องรักกันโลกก็จะต้องแบ่งปันความรักให้กับดวงจันทร์เท่ากับที่ดวงจันทร์รักโลกนั่นคือกฎของธรรมชาตินั่นคือกฎของพระเจ้าพี่น้องครับแต่นี่มอดมันต่อทางลัดวงจรของจิตหยาบเอาไว้ให้พอสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดก็ตามจิตหยาบของมนุษย์สั่นสะเทือนขันธ์5แค่รับรู้รูปแล้วเกิดการรับเอาเกิดขึ้นขี้เอาไงรับเอาไปว่ารักเพื่อเอาเกิดการขี้เอาเกิดขึ้นมันจึงเกิดเป็นความรู้สึกพอเกิดเป็นความรู้สึกปั๊บสถานีที่1มันจะไปต่อ2 3 4มันจะเกิดอะไรขึ้นครับนี่ไงมันจะเกิดโลภะโทสะโมหะราคะอารุขยะมาเป็นแนวนะขึ้นไปถึงจิตวิญญาณซึ่งมีความรัก 100% ที่เป็นความรักเพื่อนไม่ได้มนุษย์เราจึงต้องหมุนกรรมจักรเพราะอะไรมโนกรรมการสั่นสะเทือนของจิตหยาบก็จะเกิดเป็นพฤติกรรมโลภะโทสะโมหะราคะเมื่อจะแสดงออกมาเป็นกายกรรมเป็นวจีกรรมก็จะใช้อารมณ์ขยะเป็นตัวขับเคลื่อนออกมาทั้งจิตหยาบที่จิตหยาบก็จะเกิดเป็นพฤติกรรมโลภะโทสะโมหะราคะเมื่อจะแสดงออกมาเป็นกายกรรมเป็นวจีกรรมก็จะใช้อารมณ์ขยะเป็นตัวขับเคลื่อนออกมาทั้งจิตหยาบที่จิตหยาบเราสามารถรับความรู้สึกระงับความรู้สึกได้ชอบไม่ชอบชอบจิตของเราจะว่างพอจิตเราว่างปั๊บเนี่ยเราก็จะเข้าถึงสิ่งที่พระบิดาทรงเรียกว่าความรักความน่ารักความน่าเอ็นดูความน่าให้ความน่าช่วยเหลือความน่าเรียนรู้มันถึงจะเกิดขึ้นพี่น้องครับจักระที่

ซึ่งเป็นตัวควบคุมการสั่นสะเทือนที่เป็นมิติของความรักของรูปธรรมมนุษย์ทุกคนมันจึงจะสามารถทำงานได้อย่างเต็มพลังอย่างเป็นรูปธรรมแค่ดับความรู้สึกเอาไม่เอาชอบไม่ชอบชั่วไม่ชั่วซึ่งเป็นวิชามารและมารผ่าตัดเอาไว้ให้ในจิตหยาบเป็นการผ่าตัดจิตวิญญาณเป็นการผ่าตัดจิตหยาบซึ่งมันติดอยู่มันเอาออกไม่ได้เพราะมันละเอียดมากมีวิธีเดียวก็คือจะต้องข้ามผ่านและฟันฝ่ามันไปให้ได้ตรงนี้นี่คือสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้ว่าทำไมจึงต้องมีสติไม่ว่ามหาสติปัฏฐานสี่หรือสติที่เป็นระลึกรู้พระพุทธองค์สอนตรงนี้เพื่อจะหยุดยั้งไอ้ตรงความรู้สึกเนี่ยไม่ให้เกิดโลภะโทสะโมหะราคะอารมณ์ขยะแต่ปรากฏว่าไอ้มอดก็หลอกอีกเวลาท่านเกิดโลภะเกิดความโลภขึ้นมาแล้วท่านจึงค่อยใช้สติในการจัดการกับความโลภพอเกิดโทสะโกรธแล้วค่อยใช้สติดับโกรธดับโทสะอารมณ์ขยะอะไรต่างๆดับหมดแต่รอให้มันเกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยดับใช่หรือไม่พระบิดาจึงให้เรากล่าวกับท่านว่าคำว่านิพพานกิเลสเนี่ยก็คือโลภะโทสะโมหะราคะอารมณ์ขยะพวกนี้มันจะต้องดับการเกิดดับไม่ใช่เกิดแล้วดับดับแล้วเกิดเกิดแล้วดับดับแล้วเกิดนั่นคือนิพพานตอแหลครับพี่น้องครับเนี่ยถูกไอ้มอดมันหลอกอีกครับเห็นไหมฮะขนาดแค่นี้ยังหลอกเลยต้องดับตรงนี้ให้ได้ถ้าเราดับโลภะโทสะโมหะราคะอารมณ์ขยะดับการเกิดดับของมันทั้งหมดไม่ใช่ดับตอนนี้นะพอตอนเราเผลอแม่งขึ้นโผล่ขึ้นมาอีกนะกรรมจักรก็จะไม่ถูกหมุนพอกรรมจักรไม่ถูกหมุนแสดงว่าทางลัดเนี่ยที่ท่านเห็นเนี่ยทางลัดที่มันมาเนี่ยมันจะไม่มามันจะขึ้นไปข้างบนขึ้นไปหาวิญญาณหาวิญญาณเนี่ยคือวิญญาณก็จะสั่นเซียนด้วยความรักที่เป็นบวกแน่นอนครับจักระก็จะขึ้นไปหาข้างบนท่านเข้าใจไหมจะพอเกิดความรักปั๊บโลภะโทสะมาที่มันลัดขั้นตอนเนี่ยไฟฟ้าลัดวงจรเนี่ยถูกดับถูกตัดตัดสะพานนี้ขาดมนุษย์เราก็จะสามารถหมุนธรรมจักรได้อดทนอดกลั้นให้อภัยรักแท้อิ่มเอิบเบิกบานต้นทุนแรกๆคืออิ่มเอิบเบิกบานถ้าจิตนิ่งสงบจิตมันเป็นบวกใช่ไหมอิ่มเอิบเบิกบานปิติที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มีความสุขที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มีเปติอะไรเราเนี่ยมนุษย์เราก็จะเข้าถึงเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาได้ใช่ไหมอดทนอดกลั้นให้อภัยเราที่จะเข้าถึงได้ใช่ไหมถ้าจิตเราว่างไปจากโลภะโทสะโมหะราคะและอารมณ์ขยะท่านเห็นหรือยังครับนี่คือความจริงที่จิตจักรวาลสอนท่านสอนอย่างเป็นรูปธรรมนะอย่างที่องค์เยซูคริสต์กล่าวนะถ้าพระจิตวิญญาณบริสุทธิ์มาเกิดนะต่อไปจะสอนธรรมะแบบไม่ใช้สำนวนโวหารอีกจะพูดตรงๆให้ท่านฟังแล้วนี่ตรงไหมที่พูดเนี่ยเห็นไหมครับแค่ตัดสะพานไฟลัดวงจรไอ้ตรงความรู้สึกชอบไม่ชอบเชื่อไม่เชื่อใช่ไม่ใช่เอาไม่เอาตัดทิ้งครับกรรมจักรที่จะถูกหมุนด้วยโลภะโทสะโมหะราคะอรูปขยะมันจะไม่เกิดขึ้นเห็นไหมฮะท่านก็สามารถเอาชนะมอดมารได้ยังครับเนี่ยเอาชนะได้แล้วใช่ไหมแค่อย่าเสียความรู้สึกเห็นหรือยังอ่ะว่าเราพูดถูกไหมมันง่ายชั่วพริกฝ่ามือหลายคนบอกยากยากสิเพราะท่านใช้มันจนคุ้นเคยจนเคยชินเคยตัวจนเป็นสันดานของจิตพระพุทธองค์จึงใช้คำว่าไอ้นิสัยสันดานของจิตพระองค์เรียกว่าจริตจริตรวมทั้งบวกและลบอ่ะถ้าดีก็จริตถ้าชั่วก็จริตแต่ถ้าเป็นภาษาเราตรงไปตรงมาถ้าเป็นความเคยชินของจิตที่เป็นด้านบวกเราเรียกว่านิสัยถ้าเป็นความเคยชินของจิตที่เป็นด้านลบเราเรียกว่าสันดานชัดไหมครับเนี่ยจำไหมฮะสไลด์นี้เป็นครั้งแรกที่ปรากฏตัวขึ้นในอนันตจักรวาลนี้เป็นครั้งแรกโดยเราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลด้วยความพระเมตตาด้วยพระเมตตาของพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลหรือกอดของท่านนะถ้าพระองค์ไม่รักท่านพระองค์คงไม่อนุญาตให้เรามาเปิดเผยตรงนี้ให้ท่านฟังไม่มาฉุดช่วยท่านหรอกท่านต้องเชื่อนะท่านต้องเข้าใจและคิดตามให้เชื่อถ้าท่านไม่เชื่อท่านจะไม่ปฏิบัติตามมันง่ายมากอย่าเสียความรู้สึกแล้วก็อย่าเป็นลูกอีช่างนึกต้องใช้สมองแทนด้วยใช้ปัญญาด้วยไม่ใช่นึกโน่นนึกนั่นนึกนี่เพราะอารมณ์เสียก็นึกลบนึกชั่วกับเขาอะไรเงี้ยนะตกเป็นทาสของสิ่งเหล่านี้อ้าวทีนี้มาดูสไลด์ต่อไปนี่คือ7จักระจากภาพตะเกียชัดไหม1อยู่ข้างล่าง1 2 3 4 5 6 7แผนการร้ายของมอดยังไม่ได้มีแค่ไปจัดการไปทำทางลัดหลอกให้เราไปหมุนกรรมจักรเพราะเราขาดสตินะทำตัวธรรมชาติอ่ะนะ
เราไม่สามารถแทรกแซงกรรมจักรพระบิดาใช่ว่าต้องแทรกแซงกรรมจักรเพื่อหมุนธรรมจักรให้ได้ท่านจำคำพูดเราได้ไหมเนี่ยก็คือสไลด์ตะกี้เราไม่เคยหลอกลวงพวกท่านท่านต้องคิดเองด้วยเราก็ค่อยเผยความลับให้ฟังหลายคนบอกอาจารย์ปริญญามันไม่ได้สื่อกับพระเจ้าแล้วมันหมดพุงแล้ว

นี่นี่ไม่ได้แบ่งแยกนะมาคัดเลือกคนดีไว้แล้วคัดทิ้งคนที่ไม่ดีเพราะจะต้องเอาไว้กับโลกโลกจะมีสิ่งเน่าเหม็นไม่ได้ต้องกำจัดขยะไปจากโลกการชำระโลกเป็นอย่างนั้นครับพี่ๆน้องๆครับไอ้ต่อมที่หนึ่งเนี่ยนะไอ้จักระที่หนึ่งเนี่ยมันเป็นจักระฐานน่ะซึ่งมันจะต้องเป็นจะเป็นการสั่นสะเทือนเพื่อมีการปฏิสัมพันธ์กันทางไฟฟ้ากับพระแม่ธรณีก็คือกับแกนโลกนั่นแหละเป็นการเวลาเรานั่งใช่ไหมไอ้ก้นกบแหลมๆมันจะทิ่มลงไปบนดินต่อสายดินเลยนะครับอันเนี้ยอันนี้คือการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าระหว่างกายหยาบของมนุษย์กับพระแม่ธรณีซึ่งมาถึงแกนโลกส่วนจักระที่2เป็นจักระแรกเลยครับที่เริ่มทำงานจักระที่2ตัวเนี้ยก็คือให้พลังกุณฑาลินีเกี่ยวข้องกับต่อมเพศครับคนที่เซ็กจับบ้าเซ็กเนี่ยก็ติดเชื้อมาจากมอดตะกี้ที่เรายกตัวอย่างให้ฟังว่าไปกินแอปเปิลของมอดเข้า นะก็เลยนะถูกปลุกอารมณ์เซ็กปลุกอารมณ์ทางเพศง่ายผู้หญิงเป็นฝ่ายตามใช่ไหมสังเกตสิครับถูกยั่วยุหน่อยเดียวปั๊บเนี่ยนะวันเงินก็กลายเป็นวันทองเลยใช่ไหมอ่ะเนี่ยเพราะถูกมอดมันทำร้ายแล้วสังเกตไหมในโลกในสังคมเนี่ยเจ้าสาวของเราทั้งนั้นน่ะที่มีปัญหาในเรื่องของครอบครัวส่วนมากก็เป็นเรื่องของกามารมณ์เรื่องของกามคุณมากกว่าเรื่องของนะอดอยากกันด้วยกันนะอดจนเค้าเรียกนะยากจนน่ะกินเกลือกินแกลบกินขวดด้วยกันก็ได้แต่ถ้ามีปัญหาในเรื่องเซ็กส์เรื่องไอ้พวกเนี้ยฆ่ากันตายบ้านแตกเนี่ยมันเป็นสันดานที่ติดมาจากมอดเรารู้ความจริงตรงนี้พระบิดาจึงไม่ตำหนิพวกท่านที่ผ่านมาไม่ได้ตำหนิพวกท่านเลยฆ่ากันตายเพราะเรื่องเซ็กส์ผัวเมียบ้าๆบอๆอะไรพวกนี้พระบิดาถึงไม่ถือโทษลูกอย่างพวกท่านเพราะรู้ว่าพวกท่านหลงทางมอดหลงทางมารรอวันที่ส่งเรากลับมากว่าจะมาได้ในแทบแย่นะมาช่วยพวกท่านแต่ถ้ามาช่วยแล้วยังทำหูหนาตาเร่อทำหูทวนลมทำเป็นไขสือไม่ใส่ใจอันนั้นก็ชมดแปลว่าช่วยไม่ได้พี่น้องครับจักระที่หนึ่งเกี่ยวกับการเอาตัวรอดจักระที่หนึ่งเนี่ยมันจะทำหน้าที่ในการสั่นสะเทือนเพื่อช่วยให้มนุษย์คนนั้นก็คือตัวท่านเนี่ยเอาชีวิตรอดได้โดยมันจะสั่นสะเทือนในทางลัดไปทำให้บริเวณก้านสมองที่ท้ายทอยของท่านน่ะซึ่งมันเป็นศูนย์กลางของการสั่นสะเทือนของสัญชาตญาณซึ่งเป็นของสัตว์ประจำโลกที่อยู่ตรงท้ายทอยมันเกิดการสั่นสะเทือนเกิดขึ้นเพื่อให้เอาตัวรอดแปลว่าเอาชีวิตรอดโดยไม่ต้องคิดไม่ต้องวิเคราะห์ไม่ต้องพิจารณาว่ากูจะหนียังไงกูจะอะไรยังไงเช่นเอามือไปโดนของร้อนไอ้กุณฑาลินีที่1มันมีหน้าที่ควบคุมให้ใช้สัญชาตญาณของก้านสมองทำงานร่วมกันจากล่างสุดจนถึงบนสุดเพราะจิตวิญญาณอยู่ข้างบนให้ผงะให้ชักมือออกเพื่อไม่ให้ความร้อนนั้นเผาหรือทำร้ายกายสังขารได้นึกออกไหมครับเวลาจะเป็นจะตายเวลาจมน้ำตกน้ำจมน้ำจมไปได้แป๊บหนึ่งนะลงไปถึงก้นเลยนะหรือเกือบถึงก้นแล้วก็จะทะลึ่งพรวดขึ้นมาเหนือน้ำไอการทำแบบนี้จิตหยาบไม่ต้องสั่งการแต่ไอต่อมไอจักระสุดล่างสุดเนี่ยมันจะทำงานร่วมกันกับก้านสมองเพื่อให้แสดงสัญชาตญาณของการเอาชีวิตรอดคือทะลึ่งขึ้นมาเหนือน้ำเราบอกแล้วไงถ้าใครตกน้ำเนี่ยต่อให้ไอ้คนตกน้ำมันตกใจหรือไม่ตกใจถ้ายังมันยังมีสติอยู่นะตอนก่อนตกนะถ้าขาดสติไปแล้วเนี่ยไม่เกี่ยวโยนห่วงยางไปให้โดนอะไรไปให้โยนอะไรไปเดี๋ยวสักครู่มันขึ้นมาแน่นอนพอขึ้นมาปั๊บเนี่ยรีบตะโกนเลยหรือรีบโดดลงไปช่วยมันก็ได้หรือรีบส่งเชือกให้แล้วลากมันเข้ามารอดตายแน่นอนยกเว้นถูกทำร้ายจนสลบและจมน้ำไปก็ตายและการฉาดเอาตัวรอดพระบิดาเนี่ยพระบิดาบล็อกไอ้จักระที่หนึ่งนี่ไว้ด้วยความกลัวบล็อกไว้ด้วยความกลัวอันนี้เป็นบวกนะพอมนุษย์เราเนี่ยรักตัวกลัวตายมนุษย์ก็จะแสดงออกหรือทำพฤติกรรมอะไรก็ได้ที่ทำให้ตัวเองเนี่ยไม่ตายทำให้ตัวเองรอดไอ้นี่เป็นจักระฐานขอไม่ยุ่งพวกมอดมันไม่ยุ่งแต่มาจักระที่สองเกี่ยวข้องกับความสุขความสุขทางเพศความสุขทางกายหยาบความสุขทางจิตหยาบความสุขทางจิตวิญญาณจะใช้จักระที่2เนี่ยเป็นตัวเริ่มต้นของการสั่นสะเทือนถ้าไอ้ตัวเนี้ยมันสั่นสะเทือนไม่เป็นคลื่นความถี่สูงมากถ้าสังเกตเห็นมั้ยที่มันเป็นสกปรกแล้วมันมีเป็นแสงอ่ะเส้นแสงอ่ะนะลักษณะเหมือนโซ่มอเตอร์ไซค์โซ่รถยนต์

หมุนขึ้นหมุนลงจาก1ขึ้นไปถึง7เนี่ยนะนึกออกไหมครับถ้าคุณดารินีจากปลาที่2เนี่ยไม่สั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่สูงการหมุนวนในครบลูปจากข้างล่างจาก1ไปถึง7จาก7กลับมาหา1เนี่ยมันจะเกิดวงจรหรือลูปแบบนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นจักระที่เกี่ยวข้องกับพลังทางเพศมันถึงมีพลังที่รุนแรงมากถ้าจักระที่2มีพลังเสื่อมมนุษย์ถ้าเป็นคนสูงอายุแปลว่าเซ็กส์เสื่อมใช่ไหมคนที่เซ็กส์เสื่อมไม่มีเซ็กส์แล้วเซ็กส์เสื่อมแล้วเตรียมได้เลยครับเพราะจักระ1ถึง7มันไม่ครบลูปร่างกายจะมีแต่ทรุดโทรมลงเพราะอะไรเพราะร่างกายขาดพลังงานตรงนี้พวกมอดกลุ่มที่มันเกี่ยวข้องกับเซ็กเนี่ยที่มีความเชี่ยวชาญในการผ่าตัดจิตวิญญาณได้เป็นพวกที่เรียกตัวเองว่าเป็นพวกที่เชี่ยวชาญเรื่องคริสตัลเรื่องเส้นแสงพวกนักรบแห่งแสงเนี่ยพวกนี้จึงมีความมีเซ็กจัดอะเซ็กเยอะครับพูดง่ายๆก็มาถ่ายทอดไว้กับมนุษย์โลกเยอะวันนี้เราก็แก้ผ้ามอดเยอะแล้วเพื่อให้หลายคนที่ชอบคบมอดจะได้รู้ตัวไว้นึกออกไหมครับสังเกตไหมเวลาคนเราเนี่ยคลั่งรักมากเนี่ยง้อไปขอคืนดีมันไม่ยอมขอคืนดีให้ไปขอร่วมเพศไม่ยอมร่วมเพศให้มันฆ่าตายเลยเนี่ยพวกพลังกุณฑลินีเป็นพลังที่พวกสัตว์ร้ายมันชาร์จพลังใส่เอาไว้ไอ้พวกเชี่ยวชาญเรื่องแสงนี่แหละเพราะมนุษย์เป็นไงมันใส่ตรงนี้ไว้มนุษย์มีลูกง่ายมีลูกง่ายและโตไวพวกมันต้องการผสมพันธุ์กับมนุษย์เพื่อหวังจะเปลี่ยนแปลงสรีระกายหยาบเครื่องยนต์แห่งกรรมของมันให้หล่อให้สวยเหมือนมนุษย์ก็เลยทำสิ่งนี้ไว้แต่พอทำแล้วมันเอาออกไม่ได้นึกเห็นไหมถ้ามนุษย์เราเนี่ยมีกามราคะตัณหาจัดเนี่ยไม่มีสติที่พระพุทธองค์สอนไว้ไม่รู้จักควบคุมกำหนัดตัวเองนะไม่รู้จักใช้จิตกำหนัดไม่รู้จักใช้จิตกำหนดไอ้ตัวกำหนัดเนี่ยเราก็จะเอาชนะสิ่งที่มอดมารเนี่ยมันวางแผนผ่าตัดทำให้เราหลงทางทำให้เรามักมากในกามคุณเนี่ยไม่ได้เห็นไหมพระพุทธองค์ยังสอนในกาเมสุภิชฌาราข้อแรกคือห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตห้ามฆ่าเพื่อนมนุษย์ด้วยการห้ามฆ่าตัวเองใช่ไหมสำคัญที่สองคือกาเมสุภิชฌาพระพุทธองค์ทรงรู้ไงว่ามันเป็นเรื่องร้ายเรื่องใหญ่ที่ถูกมอดวางแผนเอาไว้นี่เราบอกที่มาเบื้องหลังนะว่าทำไมศีลของพระองค์เนี่ยจึงมีข้อหนึ่งข้อสองข้อสามมันสำคัญทุกข้อแต่ควรจะปฏิบัติข้อไหนก่อนตั้งพระองค์วางไว้ให้แล้วใช่ไหมไม่ใช่ถือตามและไม่เข้าใจว่าเขาสอนไว้ทำไมให้ปฏิบัติทำไมมีเหตุผลหมดนี่เหมือนกันเกี่ยวกับความสุขมันเน้นไปหาความสุขทางเพศหาความสุขทางเพศซึ่งพระบิดาเนี่ยทรงบล็อกเอาไว้ด้วยตราบาปความสุขเนี่ยเป็นความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นเช่นเอาสัตว์น่ารักมาเลี้ยงสัตว์ป่าเอามาเลี้ยงที่บ้านนั่นน่ะเป็นการหาความสุขความสบายตาสบายใจสบายหูที่นกร้องจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บทั้งที่มันควรอยู่ในป่ามาหาความสุขบนความทุกข์ของสัตว์ป่าของนกของหมาของแมวอะไรต่างๆซึ่งเป็นสิ่งที่พระองค์ไม่ทรงปลื้มนะพระองค์บล็อกไว้ด้วยตราบาปเพื่ออะไรเพื่อให้คิดว่าอย่ามีความสุขบนความทุกข์ของผู้อื่นอย่ามีความสุขเพราะการก้าวล่วงเครื่องยนต์แห่งกรรมของพระองค์ที่คุณยืมใช้ให้จิตวิญญาณได้ใช้ให้ยืมใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมนี่ไม่ใช่ของมนุษย์ของคุณนะคุณมีหน้าที่ต้องดูแลเป็นของพระเจ้านึกออกไหมครับนี่เหมือนกันที่ท่านต้องรู้เกี่ยวกับจิตตานุภาคก็คือพลังจิตจักระที่3เกี่ยวข้องเป็นศูนย์รวมของพลังจิตที่จะสั่นสะเทือนนะซึ่งมนุษย์ก็รู้มอดมารก็รู้ครับถูกบล็อกด้วยไม่เชื่อมั่นในตัวเอง เนี่ยเพราะความไม่เชื่อมั่นในพระบิดาไม่ศรัทธาในเราพลังหน้าทางจิตของท่านจึงไม่สามารถที่จะสั่นสะเทือนเพื่อสร้างโปรแกรมทำสามเหลี่ยมกับพระเจ้าหรือกับพระบิดาผ่านมาทางเราได้หรือตัวท่านเองก็ไม่สามารถทำสามเหลี่ยมกับพระเจ้าโดยตรงโดยไม่ผ่านเราไม่ได้เพราะพลังแห่งจิตตานุภาพของท่านมันอ่อนเพราะไม่ได้ฝึกฝนและเพราะถูกมอดหลอกถูกบล็อกด้วยความไม่เชื่อมั่นท่านสังเกตไหมในพระคัมภีร์เก่าๆเนี่ยจะเน้นเรื่องความเชื่อมั่นจะเน้นความเชื่อมั่นและความศรัทธาแต่สมัยก่อนเขาไม่พูดกันหรอกเชื่อมั่นแบบงมงายหรือแบบโง่ๆเชื่อมั่นต้องมีเหตุผลเชื่อมั่นในเหตุผลพอมีเหตุผลแล้วความเชื่อมั่นนั้นถึงจะเต็มร้อยความเชื่อมั่นที่ไม่มีเหตุผลนั่นคือความงมงายก็ถูกลวงพี่น้องครับเกี่ยวกับความรักถูกบล็อกด้วยความเศร้า
ที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์อันนี้ไอ้มอดมันสอนไว้ถูกไหมครับถ้าเป็นความรักที่ไม่เศร้าไม่ให้เอาก็ได้ไม่สมรักก็ได้นั่นคือความรักเพื่อให้เห็นไหมฮะถูกบล็อกไว้ด้วยความเศร้าก็คือเป็นความรักหยาบๆความรักเพื่อเอาในสไตล์ในเส้นทางของมอด นะถูกบล็อกด้วยความเศร้าเห็นยังถูกบล็อกด้วยความเศร้าต่อมาครับเกี่ยวกับความจริงจักระที่5อยู่บริเวณยอดอกเนี่ย นะอยู่บริเวณตรงคอเนี่ย จักระที่5มีหน้าที่เป็นศูนย์กลางของการสั่นสะเทือนเกี่ยวกับความจริงคนเราเนี่ยจะเคารพในความจริงจะยึดมั่นในความจริงหรือไม่จักระนี้จะทำหน้าที่ในการควบคุมตรงนั้นแต่ปรากฏว่ามันถูกบล็อกด้วยการโกหกอันนี้เป็นวิถีของมอดถ้ามนุษย์เราเนี่ยโกหกเป็นไฟโกหกตอแหลได้แม้กระทั่งตัวเองเนี่ยมันจะสามารถพูดความจริงได้ไหมมันจะสามารถเข้าถึงความจริงได้ไหมหรือเราจะไปหาความจริงจากมันได้ไหมเพราะถูกบล็อกด้วยการโกหกนี่วิธีของมอดของมารที่ทำให้มันเพี้ยนเห็นไหมฮะจักระทั้งหมดเนี่ยเวลาท่านศึกษาเนี่ยท่านต้องรู้ว่าอะไรเป็นอะไรอะไรที่มอดมันบล็อกไว้อะไรที่พระบิดาบล็อกเอาไว้ให้บล็อกเอาไว้ให้เกิดการสร้างสรรค์แต่มอดมันมาบล็อกทำให้เกิดการทำลายไม่ให้เกิดการสั่นสะเทือนยังมีรายละเอียดลึกกว่านี้เยอะครับเกี่ยวกับความเข้าใจมนุษย์เราสามารถมองโลกและเข้าใจได้แต่ปรากฏว่าไอ้พวกมารเนี่ยมันบล็อกมนุษย์บล็อกจิตหยาบของมนุษย์เอาไว้ด้วยมายาหลอกให้เราหลงมายาคิดว่าเป็นตัวตนแก่นแท้ท่านเคยได้ยินไหมครับนี่แผนการของมารที่หลอกท่านท่านเห็นกับตาเนื้อแท้ๆ แต่มันทำให้ท่านน่ะเบี่ยงเบนเราจึงบอกว่าทุกสิ่งที่ท่านเห็นนั้นมันคือมายามายาคืออะไรมายาก็คือเงาของสรรพสิ่งที่เป็นแก่นแท้ที่เร้นอยู่ในสิ่งนั้นแล้วถามว่ามายาหรือเงาของแก่นแท้ที่เร้นอยู่ในสิ่งนั้นมันคืออะไรมันก็คือคุณสมบัติของสิ่งนั้นเป็นคุณสมบัติของแก่นแท้ของสิ่งนั้นจึงแสดงมันออกมาภายนอกให้เรามองเห็นเป็นตัวตนเป็นรูปลักษณ์เป็นเงามายาเช่นเรายังไม่ทันเห็นเมฆฝนเราอยู่ในบ้านโอ้ยปรากฏวันนี้มันร้อนอบอ้าวโคตรๆเลยคำว่าร้อนอบอ้าวเนี่ยก็คือมายาเป็นมายาที่เกิดจากแก่นแท้ของสิ่งที่ทำให้เกิดความร้อนอบอ้าวแก่นแท้ที่ทำให้เกิดความร้อนอบอ้าวก็คือเมฆฝนไอ้น้ำเนี่ยมันจะควบแน่นกลั่นตัวเป็นไอ้น้ำแล้วจับตัวกันเป็นก้อนเมฆเนี่ยมันจะต้องเอาจากไอ้นะมาเป็นน้ำมาเป็นก้อนเมฆซึ่งเวลามันจะเป็นก้อนเมฆได้มันต้องคายความร้อนออกพอคายความร้อนออกมันเมฆมันลอยใกล้กับพื้นผิวโลกใกล้กับหัวท่านน่ะท่านก็รู้สึกร้อนอบอ้าวก่อนที่ฝนจะตกหรือบางทีฝนไม่ตกที่ฟ้าหลังคาบ้านท่านแต่ลมมันพาไปหอบเมฆไปเอาแต่ฝนที่ชุ่มชื้นไปที่อื่นแต่ทิ้งความร้อนไว้ที่นี่ทิ้งขี้เอาไว้ที่นี่ ใช่มั้ยเนี่ยนั้นถ้าท่านไปยึดติดว่าความร้อนนั้นมันมีตัวตนมันมีอัตตาแสดงว่าท่านหลงในมายาตรงนั้นแหละนะถูกบล็อกด้วยเงามายาทำให้เราเข้าไม่ถึงแก่นแท้มอดมันวางยาไว้ให้แต่ว่าทำให้เราโง่ตลอดเชื่อมต่อกับพลังจักรวาล นี่คือจักระยอดเพชรจักระสูงสุดเป็นจุดศูนย์กลางของการสั่นสะเทือนที่บางคนเขาทำภาพเอาไว้บริเวณหน้าศีรษะบางคนทำภาพเอาไว้เป็นแสงกลมๆเป็นดวงๆอยู่บนศีรษะแต่จริงๆแล้วศูนย์กลางของการสั่นสะเทือนของจักระเพชรจักระยอดสุดเป็นศูนย์กลางของสมองส่วนกลางก็คือพิทูทารีที่อยู่ตรงท้ายทอยสั่นสะเทือนร่วมกันกับสมองส่วนกลางนะครับแต่ถ้าไม่คิดไม่สั่นสะเทือนมันก็ไม่สั่นนะมันเพียงแค่ข้างล่างวิ่งขึ้นมาถึงข้างบนตุ๊บๆๆๆแต่ไม่สั่นสะเทือนทั้งระบบแล้ววิ่งลงวิ่งขึ้นวิ่งลงท่านก็จะเป็นผู้ที่เป็นมนุษย์ที่ขาดซึ่งพลังอำนาจเราสื่อกับพระเจ้าได้เพราะจักระที่7ของเราสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่สูงสุดแล้วเวลาแผ่ออกไปส่งคลื่นออกไปติดต่อกับพระบิดาหรือพระเจ้ามันจะเป็นคลื่นคอสมิกเป็นคลื่นสายตรงทะลุทะลวงทุกอย่างได้นึกออกไหมและเป็นคลื่นความถี่สูงมากไม่มีอะไรปิดกั้นได้นะเมื่อสื่อได้แล้วเมื่อคอนแทคแล้วนะแต่สิ่งที่ปิดกั้นนะ
คืออัตตามอดหลอกให้ท่านเนี่ยไปวุ่นวายอยู่กับอัตตาดับอัตตาใช่ไหมวุ่นวายกับอัตตาดับอัตตาดับตัวตนแต่แท้จริงแล้ววิธีการสอนมันซ่อนกลละเม็ดเด็ดพลายให้ท่านยึดอัตตาเมื่อไรก็ตามที่ท่านยังยึดอัตตาเนี่ยจักระทั้งเจ็ดของท่านหรือในความเป็นมนุษย์ที่ศักดิ์สิทธิ์ของท่านมันจะเกิดไม่ได้เพราะว่ามันสั่นสะเทือนจากล่างไปถึงบนเนี่ยไม่ใช่คลื่นความถี่ที่มันส่งต่อแบบลักษณะของการกำทอนของซ่อมเสียงไม่มีเส้นสายไม่มีเส้นประสาทไม่มีสายใยท่อประสาทที่จะเคลื่อนที่จาก1ไป7จาก7ลงมา1ไม่ต้องใช้สายไม่เหมือนเส้นเลือดไม่เหมือนเส้นประสาทไอ้พวกนี้ไม่ต้องใช้มันใช้แต่เส้นแสงก็คือคลื่นแสงนี่คือที่มาของไอ้พวกที่กำลังมาเป่าหูพวกท่านเนี่ยว่าต่อไปเนี่ยในความเป็นมนุษย์ในจิตหยาบในขันธ์5เนี่ยมันจะนะ DNA ของมนุษย์เนี่ยมันจะไม่มีคาร์บอนเป็นเบสแล้วนะมันจะเป็นคริสตัลแทนซึ่งมันดีกว่าเยอะคริสตัลที่เราพูดเนี่ยก็คือจักระทั้ง7ท่านเห็นไหมครับมาทำให้มันยุ่งยากซับซ้อนวุ่นวายเพราะพวกมันชินและชำนาญในเรื่องแบบนี้พระบิดาไม่ได้ออกแบบไว้ให้กับพวกเขาเพราะพระบิดาออกแบบขันห้าเอาไว้ที่พวกมันไม่มีมันเลยแกล้งรัดวงจรซะเพื่อให้ท่านไม่เข้าถึงธรรมจักรไม่ได้และมาวางยาไอ้ตัวนี้ไว้ได้มั่งไม่ได้บ้างลำบากมากในจักระทั้ง7แล้วเนี่ยวิชาที่สอนเรื่องพวกนี้คือวิชามอดวิชามานเล่นเรื่องพลังจิตก็คือเล่นเรื่องเส้นแสงเรื่องแสงเราไม่ต้องไปยุ่งกับพวกนี้เลยครับเพราะมันเป็นกระบวนการออโตโนมัสมันเป็นอัตโนมัติพระบิดาทรงออกแบบไว้แล้วแค่จิตของท่านเนี่ยสรรเสริญเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณด้วยความรักเพื่อให้ซึ่งเป็นคุณสมบัติหลักของสรรพสิ่งขั้นพื้นฐานเป็นสิ่งแรกที่เป็นคุณสมบัติที่พระบิดาจะสร้างให้กับทุกสรรพสิ่งท่านเข้าถึงความรักเพื่อให้ได้พอแล้วครับท่านไม่ต้องไปสนใจเรื่องพวกนี้เลยไม่ต้องปสดสมัยก่อนเนี่ยพระบิดาจะรู้ได้ไงว่ามนุษย์มันจะมีความเจริญด้านเทคโนโลยีจะรู้เรื่องมากมายแบบที่เรากำลังกล่าวเนี่ยสมัยโบราณเขาไม่เรียนหนังสือเขาใช้แต่สัญชาตญาณสามารถดำเนินชีวิตได้สมัยพี่เพเดียนก็ไม่ได้มาเรียนรู้เรื่องพวกนี้แต่พี่เขาสามารถนิพพานหลุดพ้นกลับบ้านได้และเขาก็จำตัวเป็นเหมือนพระโพธิสัตว์นะสามารถวับไปวับมาเพื่อจะมาดูแลลูกๆเมล็ดพันธุ์ของพี่ๆที่จะให้สำเร็จบทบาทในการเป็นมนุษย์เพราะมันกำลังสิ้นยุคแล้วนะแล้วเพราะพี่เพเดียนก็จะได้หมดภารกิจจิตวิญญาณของท่านมาเกิดกี่รูปกรรมกี่ดวงจะได้กลับบ้านให้หมดไม่จะตกหลงทางมอดหลงทางมารใช่ไหมแล้วพี่ๆจากฟ้าสีครามก็จะได้มาเกิดกับพวกที่เราคัดไว้มาเกิดเป็นลูกของผู้ที่เราคัดไว้ไม่ต้องไปไว้ที่ดาวอื่นแล้วเป็นมนุษย์โลกก็ต้องเกิดจากโลกเราจะคัดคนที่ดีไว้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นั่นแหละหลายคนบอกว่าอ้าวแล้วหนูแก่แล้วแต่หนูอยากจะมีบ้างสมัยนี้ทำไงไม่เป็นไรคุณดูแลตัวเองให้สุขภาพแข็งแรงไว้นะประจำเดือนประจำปีไม่มีแล้วไม่ต้องกลัวครับถึงวันนั้นเนี่ยเดี๋ยวพระบิดาจะทรงบันดาลให้เองถ้าพระองค์ทรงเลือกคุณโอเคไหมนี่เราไม่ได้พูดทะเลนะพูดจริงแล้วประเภทตัณหาเยอะเหมือนสมัยนี้แล้วฆ่ากันตายเพราะเรื่องกิเลสหนาตัณหาเยอะเนี่ยมันจะไม่มีอีกในยุคหน้ามนุษย์จะกลายเป็นมนุษย์บุตรของพระเจ้าที่แท้จริง 100% และเราจึงต้องมาเพราะงานนี้เป็นเรื่องยากมากและไม่ได้มาเพื่อรบกับมอดไม่รบกับมารมารบกับความเหลวไหลในตัวของท่านเองนะพี่ๆน้องๆครับเรามีคำถามบางคนเราพูดอย่างนี้ยังไม่เชื่อเราอีกนะว่ามีผู้ประสงค์ร้ายมีผู้ปองร้ายมนุษย์แล้วทุกวันนี้มาหลอกมนุษย์ว่าหวังดีเปล่าๆๆๆมาสร้างลัทธิเท้าต่างดาวเท้าต่างแดนหลอกให้มนุษย์รุ่นใหม่นี่หลงเชื่ออีกเพราะมนุษย์มันโง่ง่ายและก็โลภนะใช้กิเลสมายั่วก็เสร็จแล้วดูครับเป็นคำถามที่อาจจะไม่มีคำตอบแต่ท่านต้องไปหาคำตอบหรือบางทีท่านรู้แล้วใครสอนให้มนุษย์ดับขันห้าคนนำทางตาบอดใช่ไหมเพราะท่านรู้แล้วขันห้าพระบิดาออกแบบไว้ให้มนุษย์ใช้ง่ายๆเพื่อหมุนธรรมจักรเพื่อให้ความรักกับโลกทำให้โลกสมดุลทำให้จักรวาลสมดุลมาถูกทำลายแผนการของพระบิดาถูกทำลายถามว่าใครหนอมนุษย์ด้วยกันเหรอไม่ใช่มนุษย์ด้วยกันจริงครับแต่ถูกผู้ที่ประสงค์ร้ายหลอกลวงแล้วเชื่อตามอย่างไม่มีเหตุผลด้วยเราอธิบายมาทั้งหมดมีเหตุมีผลมีชาร์ตให้ดูอธิบายท่านเนี่ยรู้แจ้งเห็นแจ้งได้เลยต่อไปท่านตั้งใจปฏิบัติธรรมนะอย่าเป็นทาสมอดกับมารอีกเป็นบุตรพระบิดาดีกว่าเป็นสัตว์ร้าย
ช่ไหมคำถามที่สองใครพาให้หลงทางนิพพานก็ไอ้พวกมอดที่ยืมมือพวกนักเทศพวกคนนำทางตาบอดพาให้หลงทางนิพพานใช่ไหมเพราะเขาบอกว่านิพพานที่แท้จริงก็คือตายแล้วค่อยนิพพานตายแล้วนิพพานแปลว่าตายแล้วจิตวิญญาณดับศูนย์ไปไหนกูไม่รู้ถ้าที่เป็นพลังงานศูนย์หายไปไหนได้ไหมไม่ได้เห็นไหมทั้งที่มนุษย์ทุกวันนี้รู้พลังงานเนี่ยมันเป็นลักษณะของการถึงที่สุดของทุกสรรพสิ่งแล้วทุกสรรพสิ่งในจักรวาลนี้ล้วนมีกำเนิดจากพลังงานก้อนหินหนึ่งก้อนมันเป็นก้อนหินได้เพราะมีพลังงานซ่อนเร้นอยู่ข้างในฉะนั้นพลังงานคือตัวตนแก่นแท้ของก้อนหินนั้นก้อนหินไม่ใช่ตัวตนแก่นแท้ท่านรู้มันจิตวิญญาณอยู่ๆตายแล้วหายสาบสูญได้ไงและที่เราพูดไว้ตอนกลางรายการถ้าไม่มีทุกข์แล้วนั่งหลับตาอยู่ในป่าในเขาในถ้ำไม่มีความทุกข์แล้วเพราะจิตมันนิ่งมากเพราะจิตมันหลับในถูกสะกดจิตตัวเองเอาจนนิ่งพอนิ่งปั๊บจิตมันสงบพอสงบก็อิ่มเอิบเบิกบานมันเหมือนกับจะเข้าถึงความรักที่พระบิดาทรงวางแผนกำหนดเอาไว้นะเหมือนไอ้แม่ดีมากแต่เป็นมนุษย์น่ะต้องเป็นสัตว์สังคมน่ะพอกลับมาสู่สังคมแม้ใครกวนตัวใครกวนตีนเป็นไงฮะจิตตกสติแตกหมดเลยที่ฝึกมามันไม่ได้ผลเลยเพราะนั่งเฉยๆไม่มีใครกวนตีนไม่มีใครยั่วยุไม่ได้ฝึกปฏิบัติจริงขาดสกิลคือขาดทักษะมนุษย์ทิ้งสังคมไม่ได้ต้องอยู่กับสังคมนะเห็นไหมหลงทางนิพพานตั้งแต่วิธีการปฏิบัติแล้วและพอตายแล้วหายสาบสูญถ้าที่ตอนหลังก็รู้นะไปเกิดเป็นเทพเป็นพรหมเป็นภพภูมิใหม่เป็นมายาถามว่ามายาเนี่ยใครสร้างตะกี้จักระที่เท่าไหร่ที่สอบผ่านไม่ได้เพราะมายาความเข้าใจความเข้าใจแจ้งความเห็นแจ้งความรู้แจ้งมันทะลุไม่ได้ทั้งที่มีตรงนี้รับผิดชอบอยู่เพราะถูกบล็อกมอดมันบล็อกเอาไว้ด้วยมายาเห็นยังครับนี่คืออุปสรรคของท่านถ้าเราไม่รู้ความจริงเนี่ยเราใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมนุษย์ของเราไม่เป็นเพราะถูกวางยาไว้เราจะสำเร็จไหมเราจะรอดไหมพี่น้องครับไม่รอดหรอกครับนั้นคำถามที่สองพอได้คำตอบบ้างคำถามที่สามใครสอนให้ท่านละทิ้งธรรมจักรใครสอนครับไม่สอนหรอกแต่ไม่สอนให้ทิ้งธรรมจักรแต่ไปสอนว่าพระพุทธองค์ไม่ได้ตรัสรู้ธรรมจักรแต่ปากบอกนะไม่ได้ตรัสรู้ธรรมจักรเพราะตรัสรู้อริยสัจ3กับมรรค8ก็คืออริยสัจ4แล้วพอพูดเรื่องธรรมจักรก็ไปดันไปยกเอาอริยสัจ4มาบรรยายไปดูในบทสวดสิพูดเรื่องสวรรค์บุญนรกมนุษย์เอาจากไหนมาไม่รู้เยอะแยะไปหมดนี่คือมอดมันมั่วพอมอดมันมั่วมันก็หลอกให้คนนำทาตาบอดมั่วตามมันนะไม่มีเหตุไม่มีผลอะไรเลยเราพูดความจริงให้พี่ๆน้องฟังด้วยความเคารพในความเป็นมนุษย์ของพวกท่านด้วยความเคารพในการมีปัญญาของท่านเรารู้ว่าเราหลอกลวงท่านไม่ได้เรากล่าวในนามของพระเจ้าเราหลอกลวงท่านในนามของพระเจ้าความผิดบาปของเรานั้นมหันต์นักถูกธรณีสูบลงไปจนถึงก้นบึ้งในแกนโลกก็ยังไม่สาสมกับความผิดบาปของเราที่หลอกลวงพวกท่านโดยเอาพระเจ้ามาอ้างเราไม่หาธรรมในสิ่งเหล่านั้นหรอกแต่เราพยายามแสดงความจริงให้ท่านฟังเพราะเรารักพวกท่านท่านรู้ไหมกว่าจะเราจะสำนึกได้ว่าเรามีหน้าที่แบบนี้ในภพชาติสุดท้ายภพชาติปัจจุบันนี้กว่าเราจะจำพระบิดาได้แล้วสื่อกับพระองค์ได้ท่านรู้เหรอเบื้องหลังความเป็นมามันยากขนาดไหนเราต้องลำบากขนาดไหนเราต้องผจญภัยอะไรมาบ้างท่านไม่รู้หรอกเพราะเราไม่อยากเล่าเพราะเราไม่ต้องการมีประวัติศาสตร์ของเราเอาไว้บนโลกนี้มีอย่างเดียวอนุตตรธรรมอาจารย์ปริยัติสกุลมาช่วยปิดยุคพลังงานเก่ามาฉุดช่วยกูกลับบ้านขอแค่นี้พอเราต้องการแค่นี้ไม่ต้องการรางวัลพูลิเซอร์ไม่ต้องรางวัลโนเบลโนบอลโนบ้าอะไรเราไม่เอาขอให้มีความสุขที่ท่านฟังและเข้าใจและท่านกลับไปเป็นคนดีกันเยอะๆเรามีความสุขเพราะเราทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณของเราไม่ได้หน้าที่ทางโลกใครสอนให้ละทิ้งธรรมจักรเขาไม่ได้สอนละทิ้งธรรมจักรแต่เขาไม่สอนเรื่องวิธีการหมุนธรรมจักรแล้วเขาไม่สอนเลยใช่ไหมว่าธรรมจักรมันสำคัญสำหรับโลกสำหรับมนุษย์และทุกสรรพสิ่งอย่างไรไม่เคยมีใครเสี่ยมสอนเพราะถูกไอ้มอดมันปิดบังมิติเอาไว้ทั้งหมดตั้งที่พระพุทธองค์ก็ทรงบอกไว้แล้วนะมนุษย์เราคือโลกโลกคือเราเมตตาธรรมค้ำจุนโลกนี่คือทั้งหมดที่พระองค์ตรัสรู้ที่เรียกว่าธรรมจักรกับปะวัตนสูตรเป็นกฎเกณฑ์ในการหมุนธรรมจักรให้จิตวิญญาณมาเกิดเพื่อทำหน้าที่ตรงนี้
แต่ดันไปเอาสิ่งที่พระพุทธองค์เรียนรู้ไปเรื่อยๆยังไม่ได้ตรัสรู้นะเรียนไปเรื่อยๆเรียนผิดเรียนถูกแล้วได้แต่สิ่งถูกๆเอามาสอนแล้วบอกแล้วก็ไปเรียนแบบในสิ่งที่พระองค์ยังไม่ได้ตรัสรู้เช่นหนีออกบวชไอ้นี่ก็หนีบ้างกูหนีเข้าป่าบ้างไปเรียนแบบพระองค์ถ้าที่ไม่รู้เลยว่าจะต้องใช้บทเรียนบทไหนเรียนรู้บทไหนเข้าถึงสิ่งไหนไม่มีเหตุและผลใช่ไหมอะไรก็ได้ที่เป็นของพระพุทธเจ้าดีหมดถ้าที่บางสิ่งเนี่ยพระองค์ได้ทรงเรียนรู้นะเช่นทำไมคุณไม่เอาอย่างพระองค์บ้างนะพระองค์ไปเป็นลูกศิษย์ของฤาษีชีไพรของชดินนะพวกมันน่ะเอาหัวฝังลงไปในทรายแล้วตีนชี้ข้างบนพระพุทธองค์ก็ไปลองมาแล้วพระพุทธองค์กำมือเหมือนฤาษีที่เป็นลูกศิษย์เป็นครูอาจารย์กำมือไว้นั่งเฉยๆกำมือไว้จนทั้งเล็บมันงอกยาวทะลุฝ่ามือตัวเองพระองค์ก็เคยทรงปฏิบัติมาแล้วทำไมคุณไม่ทำตามแบบนั้นบ้างนะเพราะคุณรู้ใช่ไหมมันไม่ใช่เพราะคุณรู้ใช่ไหมว่ามันไม่ถูกต้องไอ้นี่อะไรพระเป็นของพระศาสดากูเอาตามหมดพระองค์ทรงเรียนรู้อยู่คนเราต้อง learn to do right by wrong เรียนรู้ในสิ่งที่ถูกต้องด้วยการลองทำผิดก่อนตัวท่านตอนเป็นเด็กหรือลูกหลานท่านเป็นเด็กมันต้องเรียนรู้ที่จะก้นจ้ำเบ้าก่อนใช่ไหมมันถึงจะยืนได้มันต้องวิ่งไปเดินไปแล้วหกก็ล้มก่อนใช่ไหมล้มลุกคลุกคลานก่อนใช่ไหมก่อนที่มันจะเดินได้วิ่งได้นั่นก็แปลว่าอะไรเรียนรู้ในสิ่งที่ไม่ถูกต้องก่อนแล้วค่อยเรียนรู้ที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องอยู่ในท้องแม่เด็กตัวท่านหรือลูกหลานท่านมันอยู่ในความมืดถูกต้องไหมนั่นแสดงว่าธรรมชาติพระบิดาให้เรียนรู้สิ่งที่มันมืดก่อนแล้วพอตกฟากออกมาปั๊บเนี่ยนั้นในตาเนี่ยรับรู้แสงสว่างภายนอกได้ก็ตกใจร้องอ้าเอาไงเรียนรู้ว่านี่คือสว่างออกจากที่มืดมาสู่แสงสว่างที่มืดก็คือความชั่วเรียนรู้ในเรื่องชั่วๆก่อนที่จะเรียนรู้เรื่องดีๆให้มันมีสิ่งชั่วๆกับสิ่งดีๆเอาไว้คอมเพลเอาไว้เปรียบเทียบถ้าเรามีแต่สิ่งดีๆเราจะรู้ได้ไงว่ามันดีจริงหรือเปล่ามันจะมีแต่สิ่งที่ชั่วๆเราจะรู้ไหมว่ามันชั่วจึงต้องมีทั้งดีและชั่วคู่กันมนุษย์เราก็ต้องฉลาดที่จะเรียนรู้ใช่หรือไม่แต่มอดมันไม่ใช่แบบนั้นใช่ไหมใครสอนให้ท่านละทิ้งธรรมจักรเพราะอะไรเพราะว่ามันจะได้ชวนท่านหมุนกรรมจักรได้ง่ายขึ้นใช่ไหมเห็นด้วยไหมเห็นด้วยก็จะใส่เลข6เลข9เลข3ของพระบิดาเลข12เลยก็ได้ขอพระทัยพระบิดาเป็นล้นหลามเลยว่าพระองค์เนี่ยทรงรักลูกมากนะเนี่ยไม่ให้เรามาพูดแล้วไม่ฟังเราเนี่ยพระองค์ก็ช่วยเราช่วยท่านทั้งหลายไม่ได้นะเพราะเรามาแล้วประการที่4ใครสอนให้ท่านเป็นทาสสิ่งจูงใจท่านรู้ไหมไอ้มอด2เผ่าเนี่ยที่มันมายุ่งกับการผ่าตัด DNA กับมายุ่งกับการผ่าตัดจิตหยาบของท่านน่ะซึ่งเป็นผ่าตัดพลังงานน่ะมันทั้งสองพวกเนี่ยนิสัยตรงกันมันเลยเป็นพวกเดียวกันนะเพราะว่ามันเป็นคนที่ชอบเสพกิเลสเป็นคนที่ชอบเป็นพวกที่ชอบเสพกิเลสพอมันชอบเสพติดกิเลสเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมที่มีชีวิตของพวกมันจึงไม่สามารถผลิตสร้างพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกคือพลังจิตด้านบวกได้เหมือนมนุษย์เริ่มเห็นภาพยังไอ้จักระทั้งเจตเกียมันสั่นสะเทือนก็จริงนะแต่วิญญาณขันของมันเนี่ยผลิตออกมาแต่ลบทั้งนั้นพวกมันเติบโตได้เพราะ DNA ของมันที่เป็นสารโปรตีนเหมือนกันเป็น DNA ของสัตว์ร้ายไม่ใช่ DNA ของพี่พรีเดียนซ์ซึ่งสุขสร้างมาให้เป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐเพราะฉะนั้นจักระของเราทั้ง7เนี่ยถ้าเราสั่นสะเทือนขันธ์5ด้วยธรรมจักรเนี่ยจักระทั้ง7เนี่ยมันก็จะสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่บ้านบวกแล้ววิญญาณคือผลสัมฤทธิ์ของการสั่นสะเทือนเป็นธรรมจักรมันจะเหวี่ยงมาเป็นคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกมอบให้กับโลกเพื่อช่วยให้โลกหมุนท่านรู้ไหมพวกมันไม่มีสิ่งนี้แต่ในร่างกายของมันตอนนี้ DNA ของมันเนี่ยมี DNA ของมนุษย์ของพี่พรีเดียนไปอยู่ด้วยแต่ร่างกายของมันจักระเนี่ยนะและขันธ์5ของมันเนี่ยนะก็ไม่มีที่จะสามารถผลิตสร้างพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกได้แล้วมันจะเอาจากไหนครับถ้ามันจะไม่เหี่ยวตายมันก็ต้องยุให้มนุษย์เราเนี่ยนะมี DNA ของสัตว์ร้ายในตัวเนี่ยนะอยู่ได้มี DNA ของสัตว์ร้ายอยู่ได้ก็คือต้องกินเลือดเนื้อของสัตว์กินเลือดเนื้อของสัตว์ไว้เพราะว่ามันจะได้ไปก๊อปปี้กับโปรตีนที่เป็น DNA ของสัตว์ทำให้ไอ้ DNA ของสัตว์เจริญเติบโตเพราะพวกกินเนื้อสัตว์เยอะผักผลไม้ไม่ค่อยกินเนี่ย DNA ของพี่พรีเดียนจะไม่มีการเจริญเติบโตเพราะขาดอาหารและพอสันเซนเป็นประจุไฟฟ้าลบจิตสันเซนเป็นลบนอกจากจะเป็นธาตุของโควิด-19จะเป็นธาตุของไวรัสของเชื้อโรค
เพราะไวรัสของพระบิดาเนี่ยต่อให้มันสร้างขึ้นมาก็จริงแต่คุณสมบัติของมันจะมีประจุไฟฟ้าบวก1ประจุถ้าท่านสันสะเทือนเป็นลบมันก็เป็นอาหารอันโอชะที่จะทำให้ท่านตายเป็นอาหารอันโอชะก็คือประจุลบที่ไวรัสเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นด้วยไวรัสของพระบิดาเวลาหลงเข้าไปในร่างกายของท่านเขาก็มีหน้าที่ใช่ไหมพระองค์กำหนดไว้ให้มันไปจับคู่กับประจุลบในเม็ดเลือดแดงของท่านเพื่อทำให้เม็ดเลือดแดงของท่านมีความเป็นกลางทางไฟฟ้าเรียกว่าเป็นสุญญตาหรือเป็นนิวตรอนเนี่ยมีใครอธิบายให้ท่านฟังแบบนี้นะไอ้พวกมอดพวกมันพูดให้ท่านฟังไหมมันมีแต่หลอกพวกท่านเท่านั้นแหละแล้วท่านก็เชื่อกันอุตลุดที่เราพูดไม่เชื่อมันตำราของจิตจักรวาลขายไม่ออกเพราะว่าเป็นตัวชี้วัดว่าหลายคนหลงทางมอดหลงทางมารไปหมดแล้วประเภทเลือกข้างพระเจ้าเลือกข้างพระบิดาหรือเลือกข้างก๊อดเนี่ยแม้แต่บางคนบอกว่านับถือพระบิดานับถือพระเจ้านับถือองค์เยซูท่านนบีก็ยังไม่เคยเหลียวแลพระคัมภีร์ของจิตจักรวาลเลยท่านนี่เป็นของจริงเขียนเองกับมือไม่ต้องฟังจอนเล่าหรือใครเล่าหรอกบางทีเล่าแล้วเบี่ยงเบนบ้างไม่ตรงบ้างมันแปลเป็นไทยบ้างจากฮีบรูแปลมาเป็นไทยหลายทอดนะพี่น้องครับบางทีอ่านไม่รู้เรื่องก็ต้องเชื่อตามใช่ไหมอ่านยังไม่เข้าใจยังเชื่อตามนะเชื่อตามอย่างว่าง่ายเหมือนกันผมมาอ้างว่าพระพุทธองค์ตรัสไว้มันเลยเชื่อตามหมดเลยทั้งที่จริงๆพระองค์ไม่ได้ตรัสแบบนั้นไม่ได้สอนอย่างนั้นเลยให้ตกเป็นทาสสิ่งจูงใจด้วยกิเลสเพราะพวกเขาเสพกิเลสเป็นอาหารแต่เขาต้องการพลังงานความรักด้านบวกเพราะในร่างกายของไอ้มอดต่างดาวต่างกาแล็กซี่เนี่ยที่เป็นพวกไฮบริดเนี่ยมันมี DNA ของสัตว์ร้ายอยู่แล้วพวกเนี้ยมันต้องการพลังงานด้านบวกเพื่อที่เอาไปหล่อเลี้ยง DNA ของมนุษย์ที่พวกมันน่ะนะ crossing อ่ะไขว้กันเอาไว้อ่ะ crossing แปลว่ามาเอามาพันกันเนี่ย DNA ของพี่เพเรียนพันกับ DNA ของสัตว์ร้ายอ่ะซึ่งอยู่ในตัวพวกมันนะจิตวิญญาณของมอดนะขณะเดียวกันมนุษย์เราก็มี DNA ของสัตว์ร้ายอยู่ในตัวขณะที่จิตวิญญาณเป็นของพระเจ้าท่านเห็นหรือยังครับว่าทุกวันเนี่ยเรื่องแบบเนี้ยพวกท่านมีใครเคยพูดให้ฟังบ้างมีใครกล้าหาญพูดบางทีพูดแล้วอธิบายไม่เป็นไม่เข้าใจพวกท่านก็นึกว่าเป็นเรื่องตลกถามว่านี่เรื่องตลกรับประทานนะภาษาชาวบ้านเราเรียกว่าตลกแดกเลยนะเนี่ยตลกปนเศร้านะแต่มันไม่สายเกินใช่ไหมที่ท่านจะกลับเนื้อกลับตัวใช้อำนาจในตัวเองจัดการกับสิ่งชั่วร้ายในตัวท่านเองซะเราไม่ได้หมายความให้ท่านฆ่าตัวตายไม่ใช่หมายความว่าให้ฆ่า DNA ของสัตว์ร้ายอย่าไปให้อาหารมันเช่นกิเลสเนี่ยเป็นอาหารของมันชัดๆ DNA สัตว์ร้ายแล้วโกรธโลภะโทสะโมหะพวกนี้เป็นอาหารของสัตว์ร้ายทั้งนั้นและพฤติกรรมที่แสดงออกมามันไม่เป็นมนุษย์นะมันจะเป็นลักษณะอาการของสัตว์ร้ายความรักเพื่อให้อย่างเดียวครับถ้าท่านเลือกข้างพระบิดาอดทนอดกลั้นให้อภัยให้ได้ไม่ใช่มาบอกว่าอาจารย์เราเคยบล็อกน้องผู้หญิงคนหนึ่งไว้แหมเป็นคนศึกษาธรรมะเยอะไปชอบคนที่เป็นแม่ชีและบวชพระนะเจ้าตัวถ้าฟังอยู่นะเราสอนว่าจิตต้องว่างนะต้องไม่มีศัตรูและต้องไม่ทำตนให้ใครมองว่าเราเป็นศัตรูนะถ้าหากว่าใครทำผิดบาปกับเราหน้าที่เราคือต้องรักมันให้ได้ไม่หรอกหนูไม่รักมันพวกมันหรอกไอเวรพวกนี้ถามว่าทำไมอ่ะก็มันทำชั่วทำระยำกับหนูไงหนูรักไม่ได้คนอื่นหนูรักได้แต่กับไอเวรพวกนี้หนูจะรักมันไม่ได้หนูจะให้อภัยมันไม่ได้นะโกรธร้อยปียังไม่ดีร้อยชาติอาจารย์ต้องไม่ต้องมาสอนหนูหรอกมันพูดกับเราเงี้ยเราบอกงั้นโอเคครับพอหลังจากที่สื่อตัวนั้นเสร็จแล้วปั๊บเราก็ให้แอดมินปิดประตูมิติปิดช่องทางการสื่อสารจนถึงทุกวันนี้ครับน้องไม่มีข้ออ้างการที่ผัวท่านเมียท่านลูกท่านสร้างเงื่อนไขที่ระยำมากเลยจนกระทั่งทนไม่ได้รับไม่ไหวท่านก็ต้องทนให้ได้และรับให้ไหวเพราะที่เมียที่ผัวหรือที่ลูกแสดงบทร้ายกับท่านมันเป็นบทละครที่เรียกว่าชะตาชีวิตหรือชะตากรรมถ้าผ่านมาหลายภพชาติท่านเป็นคนเขียนเองกับมือและไหว้วานให้พวกเขาที่เป็นบุคคลในครอบครัวช่วยแสดงให้ไอ้มอดมันไม่เคยให้ท่านบอกหรอกเพราะมันไม่รู้ไงเพราะพวกมันพระบิดาไม่มีชะตาชีวิตไม่มีชะตากรรมเพราะพวกมันน่ะไม่ต้องใช้ความรักในการสั่นสะเทือนดาวให้สมดุลเพราะพระบิดามีผู้ตรวจการของจักรวาลมีผู้ที่ทำหน้าที่คอยช่วยเหลือเนี่ยอยู่แล้วเพราะตอนนั้นกำลังเริ่มทดลองมนุษย์เนี่ยเป็นอนุชนรุ่นสุดท้ายของจักรวาลแล้วเป็นยุวชนรุ่นสุดท้ายเป็นยุวจิตจักรวาลเราจะต้องประสบความสำเร็จให้ได้โอเคไหมประการที่5ใครสอนให้ปิดอาจตนะละสังคมใครสอนครับ
พราะเพื่อจะทำให้มนุษย์เราเนี่ยเกิดมาแล้วเป็นขยะที่โลกโลกทำให้จิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเป็นโมฆะบุรุษโมฆะบุรุษแปลว่าไม่ว่าหญิงหรือชายกันเกิดมาแล้วถ้าให้ความรักกับโลกช่วยโลกหมุนไม่ได้นั่นคือโมฆะพวกเขาจึงสอนให้ปิดอายตนะปิดอายตนะเพื่อไม่ให้รับรู้สิ่งเร้าและจะได้ขันห้าและจิตหยาบจะได้ไม่สั่นสะเทือนนิ่งสงบมีความสุขนิ่งสงบจิตหยาบไม่สั่นสะเทือนขันห้าเลยจิตมันว่างสงบมีความสุขอยู่กับตัวเองพระบิดาไม่ให้จิตวิญญาณเกิดมาเนี่ยเพื่ออยู่กับตัวเองนะมาเป็นเพื่อนร่วมงานกับโลกตามที่พระพุทธองค์สอนนะเมตตาธรรมคำจุดโลกและมาไม่ให้ละทิ้งสังคมคำกล่าวที่ว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมปลีกวิเวกไปเนี่ยเราบอกแล้วนะยกเว้นในสายของนักบวชนะท่านเป็นคฤหัสถ์คฤหัสถ์เนี่ยไม่พอใจใครโกรธใครหรือไปเชื่อตามมอดก็ไปเข้าป่าเข้าถ้ำ5วัน7วัน15วันไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนี่ละทิ้งสังคมเพราะครอบครัวคือสังคมเล็กๆอยู่ในครอบครัวยังอยู่ไม่ได้เลยมีปัญหาทะเลาะกันกัดกันครกปลิวตะหลิวบินตลอดหาความสงบสุขสันติสุขในครอบครัวไม่ได้โลกใบเล็กยังไม่สำเร็จแล้วท่านนับอาสาอะไรท่านจะไปอยู่ในสังคมที่เป็นโลกใบใหญ่ไปที่ทำงานไปโรงเรียนไปอยู่ในชุมชนไปอยู่ในสังคมพระบิดาจึงฉวยโอกาสให้สถานการณ์โควิด-19 เนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยให้พวกท่านเซตซีโร่อยู่กับบ้านแล้วอยู่กับบ้านแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าหลงทางมานะเพื่อให้ท่านใช้โอกาสในการเรียนรู้ตัวเองผัวจะบอกเองว่าเมียสอบตกตรงไหนนะหรือเมียจะบอกเองว่าผัวสอบตกตรงไหนและช่วยกันดูแลลูกว่าจะต้องสอนอะไรเพราะครอบครัวอยู่บนพื้นฐานของความรักการจะฆ่ากันตายทะเลาะกันตายถ้ามีสติมันไม่มีทางเกิดขึ้นหรอกแต่ที่ผ่านมามันขาดสติใช่ไหมเพราะว่าเราหลงทางมารหลงทางมอดนะสันสะเทือนขันห้าในช่วงรูปแล้วพอเวทนาพอถึงเวทนาก็วูบเลยหลงรูปเลยครับหลงรูปปั๊บยึดติดเลยครับเห็นไหมเขาเรียกวูบเห็นไหมครับเพราะไม่มีใครเสี่ยมสอนและไม่เคยศึกษาธรรมะไม่เคยรู้ว่าศึกษาเพื่ออะไรท่องแต่ทำจำแต่ศีลครับพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับทั้งหมดที่เรากล่าวมาหยาบๆนะยังไม่ลึกนะแต่ก็คงพอจะช่วยทำให้พี่ๆน้องๆทั้งหลายเนี่ยมีสติขึ้นมาได้ใช่ไหมครับสัตว์ร้ายในตัวคุณเรามาดูกันนะว่าไอ้สัตว์ร้ายในตัวคุณเนี่ยตะกี้ที่เราพูดมาเนี่ยมันมีอะไรยังไงบ้าง

เป็นไงครับหน้าตาเหมือนใครครับหน้าตาเหมือนใครเอาภาพมาให้ดูขอขอบคุณนายแบบนางแบบและน้องแบบเวลาตกหลุมพรางมารเนี่ยเวลาหมุนกรรมจักรหรือธรรมจักรเนี่ยมันจะออกทางสีหน้าท่าทางถ้าเห็นไหมอาการทุกคนที่กำลังโกรธเนี่ยไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายมันเหมือนมนุษย์ไหมครับมันเหมือนสัตว์ร้ายมากกว่าน่ากลัวมากกว่าใช่ไหมพี่น้องครับนี่คือสิ่งสำคัญนะฮะเพราะฉะนั้นท่านจึงทั้งหลายจึงต้องรู้ว่ามนุษย์ถูกทำร้ายโดยสิ่งมีชีวิตจากต่างเผ่าดาวเนื่องจากเวลาเหลือน้อยนะฮะเราจะพูดเร็วๆนะฮะแต่เรื่องสำคัญนะมนุษย์ถูกทำร้ายโดยสิ่งมีชีวิตจากต่างเผ่าดาวตะกี้เนี่ยท่านจะเอาชนะมารภายในได้อย่างไรใช่ไหมและท่านจะรู้เท่าทันมารภายนอกซึ่งทุกวันนี้เขากำลังไม่หยุดและกำลังคิดการใหญ่เราเลยรีบเอามาเตือนตอนนี้ท่านจะไม่หลงทางมอดหลงทางมารได้เนี่ยแน่นอนครับท่านรู้เลยว่าท่านต้องทำยังไงแปลว่าต้องไม่โง่ง่ายใช่ไหมครับและต้องไม่ตกหลุมพรางของสิ่งเร้าที่เป็นสิ่งยั่วยุสิ่งจูงใจคือกิเลสนั่นเองพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับตะกี้เราเล่าถึงแองเจิลแองเจิลก็คือเป็นพระบุตรของพระเจ้าที่สร้างให้มีรูปกายเหมือนมนุษย์โลกของเรานี่แหละครับแต่พระบิดาก็ทรงหยุดไปพักหนึ่งจึงค่อยสร้างพี่พรีเดียนขึ้นมาที่เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของพวกเราที่เป็นมนุษย์โลกรูปร่างหน้าตาของพวกเขานี่เป็นรูปปั้นนะจริงๆหล่อกว่านี้ครับแองเจิลแปลว่านายฟ้าหรือนางฟ้ามีปีกบินได้พระองค์สร้างให้พวกนี้มีปีก3คู่และเปลือยกายนะฮะไม่ได้มีผ้าห่มแบบนี้และนี่เป็นภาพที่กำลังซบกับผู้หญิงครับแองเจิลมีกฎข้อห้ามว่าเนื่องจากต้องเดินทางไปทั่วทั้งจักรวาลทั่วทั้งอนันตจักรวาลเพื่อช่วยพระบิดาสอดส่องดูแลนั่นนั่นนี่แล้วก็ทูลให้พระบิดาทราบเป็นทูตสวรรค์ของพระบิดารุ่นแรกเลยมีปีกไว้3คู่ปีกคู่แรกเอาไว้ปิดขาปิดเท้าสองข้างของตัวเองปีกคู่แรกที่อยู่ข้างหน้ามันยาวครับปีกข้อที่ปีกที่คู่ที่2ปีกกลางครับเอาไว้บินครับแล้วปีกคู่ที่3ปีกสุดท้ายเป็นปีกเล็กครับเอาไว้ปิดตาของตัวเองถามว่าทำไมต้องมีไว้ปิดตาก็เพราะว่าพวกเขาเนี่ยนะเป็นผู้รับใช้ใกล้ชิดพระบิดาพระบิดาก็คือดวงจิตจักรวาลดวงใหญ่ก็คือพระอาทิตย์ดวงเบื้องเทิมสร้างพวกเขาขึ้นมาเขาต้องอยู่ใกล้พระบิดาเพราะฉะนั้นมีแสงจ้ามากก็เลยต้องสร้างปีกเอาไว้ให้บังเวลาอยู่ใกล้พระบิดาให้ปิดบังลูกตาไม่งั้นตาเสียตาพังเมื่อต้องเข้าเฝ้าเอานะเราเล่าคร่าวๆแล้วส่งไอ้พวกเนี้ยตรวจจักรวาลพอมาเจอโลกเราปั๊บเจออย่างเงี้ยเจออีวาอีวาก็ดื้อรั้นไม่เชื่อฟังพระบิดาว่ามาอยู่ที่โลกแล้วอย่าไปกินแอปเปิ้ลนะก็ปรากฏว่าไอแองเจลที่เป็นเทพบุตรเนี่ยเห็นรูปงามอ่ะเห็นสาวงามบนโลกอ่ะติดใจเพราะตัวเลขน่ารักอ่ะแต่ตัวที่เป็นเทพีที่เป็นแองเจลที่เป็นผู้หญิงอ่ะมันไม่สวยเท่ากับไอบนโลกเนี่ยก็เลยเกิดความกำหนัดเนี่ยก็เลยเอาผู้หญิงโลกไปกอดอยู่อย่างเงี้ยเห็นไหมฮะกุนดาลินีก็เลยเริ่มชำรุดตั้งแต่นั้นนะครับนึกภาพออกอย่างเงี้ยพระบิดาบอกอย่าเพิ่งนะเอวาอย่าเพิ่งเพราะให้ต่อมไร้ท่อต่างๆนี่มันเจริญเติบโตปัญญาเจริญเติบโตทุกอย่างก่อนไม่ใช่ชิงสุกก่อนหามนะโลกมนุษย์เนี่ยประเทศประเภทชิงสุกก่อนหามก็มาจากไอ้เรื่องนี้ครับปรากฏว่าแองเจิลเนี่ยที่เป็นพวกชั่วที่มามั่วสุมโลกียะบนโลกทำให้เอวาเนี่ยชิงสุกก่อนหามเริ่มเพี้ยนมาแต่ตอนนั้นแล้วก็ทำให้อดัมนะถูกเอวายั่วยุเพราะเอวามีประสบการณ์เนี่ยมันอดัมที่เป็นผู้ชายบนโลกนี้ก็เลยเนี่ยจิตแตกเขาเรียกจิตตกสติแตกมันก็ลามปามมาแบบนี้มันไอ้สิ่งชั่วร้ายแบบนี้มันเกิดขึ้นจากพระเจ้าสร้างหรือเปล่าไม่ใช่จะบอกว่าเป็นความบังเอิญของจักรวาลก็ไม่ใช่เป็นความเหลวไหลของสิ่งนั้นต่างหากก็เลยถูกสาปถูกสาปให้ไม่ขึ้นไปสู่สวรรค์นี่เชิงเรื่องเล่านะแต่จริงๆแล้วมันอิงกับของจริง
็เลยหมดฤทธิ์ไม่สามารถที่จะบินกลับไปหาพระเจ้าไปออกนอกอนันตจักรวาลนอกเอกภพไม่สามารถบินออกไปได้เพราะไม่มีฤทธิ์นะมันเสื่อมเพราะเซ็กส์ก็เลยมีเป็นเทพเจ้าที่ตกสวรรค์ก็เลยมีการให้ฉายานามว่าลูซิเฟอร์แปลว่าเป็นสัตว์ร้ายหรือเป็นมัจจุราชจากลูซิเฟอร์เนี่ยลูซิมาจากคำว่าลักซิแปลว่าแสงสว่างลูซิเฟอร์แปลว่าผู้นำพาแสงสว่างผู้เกิดจากแสงสว่างเพราะพระบิดาหรือพระเจ้าเป็นดวงอาทิตย์ดวงใหญ่และทรงให้กำเนิดพวกเขาขึ้นมาพวกเขาเลยบอกว่าพวกเขาเนี่ยมาจากแสงมันทุกรูปธรรมในจักรวาลเขาบอกว่าพวกเขาคือพวกที่มาจากแสงแต่แสงมันไม่มีตัวตนถูกไหมมันไอ้ที่มันเกิดมาก่อนนะพระบิดาสร้างเนี่ยมีอำนาจยิ่งใหญ่นะกว่าฉลาดกว่าอำนาจยิ่งใหญ่กว่าเผ่าอื่นเนี่ยก็เลยตั้งตนเป็นพระเจ้าตั้งตนเป็นก็อดแต่ที่ก็อดปรากฏว่ามันมีหลายยุคอะก็อดเลยมีหลายก็อดมันก็เลยบอกว่านั้นถ้าก็อดต้องมีก็อดเดียวมันต้องเป็นครีเอเตอร์เป็นผู้สร้างเป็นพระผู้สร้างนะเป็นครีเอเตอร์นะเป็นซอร์เซอร์เป็นแหล่งกำเนิดเป็นผู้ให้กำเนิดเป็นต้นกำเนิดแล้วก็มั่วไปเรื่อยเปื่อยนะเพราะพวกเขาไม่รู้จักพระเจ้าไม่รู้จักก็อดนะจริงๆแล้วนะพวกเขาเนี่ยพอตอนหลังเนี่ยก็เลยกลายเป็นไม่มีปีกเห็นไหมครับหล่อไหมครับเนี่ยตอนนี้คิดออกยังแอปเปิลที่เอวากินน่ะคืออะไรลูซิเฟอร์คือเทพเจ้าตกสวรรค์แล้วบางเผ่าบางคนบอกว่านี่แหละไอ้พวกลูซิเฟอร์เนี่ยมันโกรธแค้นพระบิดาโกรธแค้นพระเจ้ามากเพราะถูกสาปให้เสื่อมอำนาจปีกเปิดหดหายหมดเพราะมันบินไม่ได้นะหดหายหมดแล้วก็เลยเหลืออย่างเงี้ยเปื่อยอย่างเงี้ยครับนะโอเคนะอันนี้คือสิ่งที่เราเล่าให้ฟังว่ามนุษย์เราเนี่ยถูกรังแกถูกทำร้ายมาตั้งแต่แรกพี่เพลเดนจึงรักพวกท่านมากยอมสละตัวเองเป็นแค่รูปธรรมทางพลังงานเพื่อเข้ามาดูแลมาเป็นแม่นมให้กับจิตวิญญาณของท่านที่มาจากพระเจ้ามาห่อหุ้มเหมือนไข่ขาวห่อหุ้มไข่แดงมดไม่ให้ตายไรไม่ให้ต้องมาเป็นพี่เพลียเด่นอยู่ในจิตวิญญาณซึ่งอยู่ในรูปธรรมมนุษย์ขณะที่มีตัวตนรูปลักษณ์อยู่ภายนอกก็คอยช่วยเหลืออยู่เบื้องหลังพี่เพลียเด่นไม่เคยมาแสดงตนเพื่อล้ำเลิกบุญคุณกับมนุษย์เพราะในบรรดาที่มาเสนอหน้าว่าเป็นเพลียเด่นอยู่ในโลกมนุษย์ช่วยมนุษย์อย่างนั้นจะอย่างนี้ท่านจำไว้เลยครับพี่เพลียเด่นจริงๆตัวจริงไม่ทำแบบนั้นไม่ทำแบบนั้นครับถูกหลอกท่านถูกหลอกเพราะโลกนี้เป็นโลกเสรีพระบิดาต่อให้มีผู้ช่วยเหลือท่านคอยประคับประคองประคบประงมท่านเขาจะไม่มาเผือกกับเรื่องราวของมนุษย์โลกมีแต่คอยช่วยเหลือให้มันเป็นไปตามนั้นเพื่อไม่ให้โลกแตกไม่ให้โลกเสียสมดุลและเนี่ยส่งเรามาเพื่อช่วยในบทบาทของมนุษย์เราก็เป็นทายาทของพี่เพลเดียนตัวจริงมาช่วยไม่ให้มนุษย์เนี่ยมันล้มละลายในการเป็นมนุษย์แย่ยิ่งไปกว่านี้เพราะมันกำลังปิดยุคพลังงานเก่าจะเข้าสู่ยุคพลังงานใหม่แล้วท่านดูนะเราจะให้ดูแบบเร็วๆเนี่ยหน้าตาที่แย่ๆเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเราไม่ต้องพูดถึงหรอกยังมีอีกนับไม่ถ้วนเพราะมนุษย์โลกอย่าคิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่นะเหนือกว่าใครเพื่อนในโลกนี้จะดูแล้วกันนะหน้าตาเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะที่ดีๆก็มีนะแต่หน้าตาไม่ดีดีๆก็มีชั่วๆก็มากเพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่รู้จักเขาอยู่ในมุมมืดเขามาบอกอะไรท่านเขามาหลอกอะไรท่านท่านรู้ไหมใช่ไหมท่านรู้หรือเปล่าจึงถูกหลอกง่ายๆอ่ะนะโอเคไหมนะพี่น้องครับแล้วก็นี่คือตัวอย่างภาพนี้ได้มาจากภาพแกะสลักจากพีระมิดโบราณของอียิปต์เป็นภาพแกะสลักในสมัยโบราณเขาบอกว่าพวกเขาคืออนุนากิเอเลียนสกอตเอเลนส์ก็คือมนุษย์ต่างดาวมนุษย์ต่างกาแล็กติกนะเป็นก็อดแปลว่าเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่เขาสลักไว้เลยรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้ก็คือเป็นมนุษย์ก็อดของเขาเป็นมนุษย์หรือเป็นสิ่งมีชีวิตแต่ก็อดจริงๆเป็นดวงอาทิตย์ดวงใหญ่ไม่ใช่มนุษย์ไม่เคยเกิดเป็นมนุษย์เข้าใจไหมครับอนุนากิเอเลนส์ก็อดแต่ภาพนี้ช่วยอธิบายได้เขาบอกว่าพวกเขาเนี่ยก๊อดเนี่ยตัวเขาเนี่ยที่เป็นก๊อดเนี่ยจิตวิญญาณของเขาเกิดจากแสงท่านเห็นไหมลักษณะเป็นกลมๆคล้ายๆคล้องอ่ะตั้งอยู่บนโต๊ะเล็กๆแล้วมีคน3คนยืนอยู่นี่ก็ได้มาจากยุคอียิปต์โบราณนะที่เขามีการแกะสลักหลักฐานไว้คนที่นั่งอยู่เนี่ยเป็นอนุนากิเอเลียนสก๊อดเป็นผู้นำเป็นผู้ยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่กว่าใครแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยตัวเขาเนี่ยมาจากแสงจะบอกว่ามาจากดวงอาทิตย์ไม่ได้เพราะเขางงมากว่าในจักรวาลนี่มีดวงอาทิตย์เยอะมากเยอะชิบป๋งเลยเยอะมากแค่มาที่กาแล็กซีมิลกิเวย์ทานสายน้ำนมพวกเขาก็เจอดวงอาทิตย์นะทั้งหมดเนี่ย 9,999 ยกกำลัง2คูณด้วย30ครับ
กาแล็กซี่ทางสายน้ำนมหรือทางช้างเผือกประกอบด้วยดวงอาทิตย์ทั้งหมดที่อยู่บนทางช้างเผือกหรือทางสายน้ำนมมีทั้งหมด 9,999 ยกกำลัง2คูณด้วย30คูณด้วย30 30ดวง 9,999 ยกกำลัง2ก็คือจำนวนช่องทั้งหมดเนี่ย 9,999 ยกกำลัง2ช่องที่มันเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางของเอกภพเนี่ยแล้วแต่ละช่องเนี่ยมีดวงอาทิตย์30ดวงพระบิดาสร้างเรียงสลับกันซิกแซกแบบฟันปลาถ้าท่านอยากรู้ว่ามีกี่ดวงมันเข้ามาเมื่อตกใจเอ้ยนะแต่พระบิดาไม่เคยสื่อกับพวกเขาไงพวกเขาเลยไม่รู้จักพระบิดาไม่รู้จักพระเจ้าตัวจริงไม่รู้จักก๊อดแล้วก็มาถ่ายทอดให้นักวิชาการสมัยปัจจุบันเนี่ยนะให้เลิกเรียกว่าก๊อดเรียกว่าซอสเซอร์เรียกว่าครีเอเตอร์ไอ้พวกนี้ถูกหลอกทั้งนั้นเนี่ยเรามีหลักฐานให้ดูครับแล้วก็เครื่องหมายสัญลักษณ์ของพวกเขาเนี่ยเขาก็เอาดวงอาทิตย์เนี่ยลักษณะดวงที่เป็นดวงกลมๆไว้ข้างล่างท่านเห็นไหมครับเหมือนเหรียญบนวงกลมแล้วตัวก๊อดอนุนากิก๊อดเอเลียนก๊อดเนี่ยก็จะอยู่ตรงกลางและพวกนี้คือพวกนักรบถ้ามันไม่ใช่นักรบไม่ใช่นักสู้ไม่เก่งจริงก็เอาชนะเผ่าอื่นดาวอื่นไม่ได้หรือเอาชนะพวกเดียวกันเผ่าเดียวกันไม่ได้ก็เป็นผู้นำไม่ได้ต้องเป็นนักรบต้องเป็นนักสู้เราอธิบายท่านฟังแบบนี้คนในสมัยอียิปต์สมัยไหนตอนไหนที่หลงทางมอดหลงทางมารเนี่ยที่ไปยอมตัวทอดกายนะให้เขาผสมพันธุ์เพื่อหวังว่าจะเปลี่ยนรูปกายของเขาสวยๆให้สวยเหมือนมนุษย์อ่ะไม่เนี่ยมาดูนี่อนุนาคีก๊อดกับซูเมเรียนก๊อดซูเมเรียนก็เป็นอีกเผ่านึงที่ผลัดกันมายิ่งใหญ่บนโลกเนี้ยและต่างเผ่าก็บอกว่าตัวเองคือก๊อดทั้งนั้นเห็นมั้ยก๊อดอนุนาคีอยู่ทางซ้ายก๊อดซูเผ่าซูเมเรียนก็อยู่ทางขวานะแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นยุคไหนครับเนี่ยเป็นภาพรวมเห็นมั้ยครับอยู่เบื้องบนน่ะที่มีปีกอ่ะมีปีกอยู่ข้างบนไม่ภาพกลางท่านเห็นป่ะนั่นคือพวกแองเจลในสมัยก่อนผู้ตรวจการจักรวาลเป็นผู้อยู่ใกล้ชิดพระบิดาก็เรียกว่าตัวเองคือก๊อดก็เรียกว่าตัวเองคือก๊อดแต่ตอนหลังก็กลายพันธุ์มาเป็นลูซิเฟอร์มาเป็นผู้ร้ายมาเป็นตัวโกงเลยเพราะว่าพระบิดาห้ามว่าอย่ายุ่งเรื่องเพศเพราะเป็นการผสมพันธุ์กันเนี่ยไม่ได้ห้ามเด็ดขาดมันจะกลายพันธุ์หรือมันจะผ่าเหล่าหรืออะไรพวกนี้ปรากฏว่าไอเอวาที่อยู่บนโลกนี้เสือกโง่ไปกินแอปเปิลเข้ากินแอปเปิลของลูซิเฟอร์เข้าเนี่ยรูปที่เห็นเนี่ยภาพตรงกลางอยู่ด้านบนนี้มีปีกอะนะเขาบอกว่าน่าคือพระเจ้านะและไอ้พวกเขาเนี่ยที่เป็นก๊อดเหมือนกันนะที่ยืนอยู่ข้างหน้าพวกนั้นที่อยู่ข้างหลังเห็นไหมข้างหลังเนี่ยไหมเป็นลักษณะคล้ายนกแล้วมีปีกเห็นไหมนี่ก็เป็นรูปธรรมที่มีชีวิตบนต่างเผ่าดาวที่มีรูปร่างหน้าตาแบบนี้แล้วต้องการพยายามจะเปลี่ยนหน้าตาของตัวเองให้เหมือนมนุษย์ให้หล่อให้สวยเหมือนมนุษย์อ่ะก็เลยพยายามจะ crossing ก็คือพยายามผสมข้ามพันธุ์มั่งผสมตรงพันธุ์มั่งที่เราเคยเล่าให้ฟังว่าเวลาอยากได้ลูกออกมาเผื่อจะหน้าตาหล่อสวยเหมือนมนุษย์ว่างั้นนะปรากฏว่าพอตั้งฟุกอ่ะตั้งท้องขึ้นมาได้ถ้าท้องนั้นใหญ่มากมาคลอดออกมาทางช่องคลอดไม่ได้ก็ใช้วิธีควักมันออกมาตัวใหญ่เกินควักออกมาแล้วก็ตายถ้าตัวเล็กๆก็เลี้ยงเอาไว้แล้วคลอดออกมานะเนี่ยตัวเล็กๆเลี้ยงไว้เวลาคลอดออกมาก็เป็นแบบนี้อยู่ในวงกลมที่ไฟกระพริบกระพริบท่านเห็นมั้ยครับหลายคนบอกว่าอาจารย์พูดเรื่องมอดเรื่องมารไหนลองเอาตัวอย่างมาให้ดูหน่อยสิพูดเหมือนประชดเราอะโกหกงมงายหลอกลวงไม่มีหลักฐานมาพูดเหรอแล้วมันโผล่หัวมาแล้วหายหัวไปนี่ไงเอามาให้ดูพร้อมกันแล้วนี่ก็ได้จากภาพแกะสลักแบบภาพแกะสลักสมัยอียิปต์โบราณเนี่ยอุตสาหะมาเนี่ยจริงๆแล้วคนทางซ้ายที่นั่งบนเก้าอี้เป็นผู้ชายนะแล้วก็อุ้มเด็กทารกอีกคนหนึ่งอยู่ในมือนะแต่เราขี้เกียจวงมันเลอะครับเอาวงเดียวพอเห็นยังครับและเราจึงสรุปให้ท่านฟังว่าพระผู้สร้างของบรรดามอดทั้งหลายไม่ใช่ก๊อดของจักรวาลพระผู้สร้างของก๊อดไม่ใช่มอดของจักรวาลเพราะฉะนั้นพระเจ้าที่พวกเขาพูดให้ท่านฟังมันคนละเจ้ากันกับพระเจ้าของมนุษย์อย่างพวกท่านและอย่างเราคนละเรื่องเลยครับนะโอเคนี่ถามว่ามอดรูปร่างหน้าตาเป็นไงดูเอาแล้วกันนี่เขาแกะสลักเองนะไม่ใช่เป็นภาพวาดที่ทุกวันนี้วาดขึ้นมาเป็นของเก่าสมัยนั้นเขาแกะสลักเอาไว้ซึ่งมีเยอะแยะมากมายในสมัยนั้นนะครับมีเทพเจ้าเยอะแยะมากมายที่มาหลอกมาบอกมนุษย์ว่าเป็นก๊อดไว้วันหน้าวันหลังท่านรู้จักวิธีจัดการกับมารภายในของท่านได้เอาชนะกรรมจักรได้แล้วหมุนธรรมจักรตามที่พระบิดาต้องการได้แล้วเรามีเวลาว่างนะจะมาสอนเรื่องพวกนี้มาเล่าความจริงให้ฟังลึกๆว่ามันยังมีอะไรอีกล่าสุดอันนี้เป็นไม่ใช่อนุนากิหรือซูเมเรียนอันนี้เป็นพวกที่สอนอยู่ในมิติโลกเลยตัวเล็กๆไม่ค่อยมีพิษสงอะไรเท่าไหร่แต่ฉลาดเป็นกรดครับดูครับ

เป็นไงครับพวกนี้คือพวกเกรย์ที่ท่านเห็นในเน็ตใน Google ในเว็บไซต์ในอะไรพวกนี้จะมีภาพพวกนี้ที่ก็ถูกถ่ายภาพติดเป็นมอดที่ยังอยู่ในมนุษย์อ่ะเป็นมอดรุ่นหลังๆนะแล้วนี่คือตัวแสบผู้ร้ายต้องเอามาไว้สุดท้ายReptilians, aliens คนที่มีอำนาจเหนือมนุษย์บนโลกนี้ที่มีรูปร่างเป็นมนุษย์ข้างในเป็นแบบนี้ครับฉลาดสุดๆร่วมมือกันกับไอ้สองพวกที่เราพูดมาตั้งแต่ต้นร่วมมือกันหมดเป็นพวกเดียวกันหมดพวกเนี้ยต้องการครองความเป็นใหญ่ต้องการครองโลกเป็นพวก Reptilians Aliens โชคดีมากตอนที่มันมาทำสงครามนิวเคลียร์กันบนโลกที่มันมีหางอยู่เนี่ยหางแบบเหี้ยขอโทษนะครับมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดการผ่าเหล่าเผ่าพันธุ์หางมันหดหายสั้นไปครับภายในเวลา 12,000 ปีหางมันหดหายไปครับเหลือแต่เกล็ดเหลือแต่หน้าตาไม่ค่อยเหมือนมนุษย์หน้าตาจะเหมือนสัตว์มีฟันยื่นๆมีเขี้ยวมีเล็บคมเท้าก็ยังมีเล็บแต่ทุกวันนี้เขาสามารถโคลนนิ่งได้จะโคลนให้เหมือนอาจารย์ปริญญาก็ได้โคลนนิ่งให้เหมือนกับใครก็ได้แต่จิตวิญญาณเป็นของมอดไม่ใช่จิตวิญญาณเป็นของมนุษย์ที่พระเจ้าสร้างมาแต่อยู่ในกายของมนุษย์มีทั้งไฮบริดผสมพันธุ์กันพัฒนามาเรื่อยเพื่อต้องการจะให้หน้าตาเนี่ยหล่อเหลานี่คือ Reptilians Aliens ตัวแสบที่สุดท่านจำไว้แต่ไม่ต้องจำติดตาหรอกเดี๋ยวนอนไม่หลับตอนนี้พวกเขาเนี่ยสามารถที่จะทำให้ตัวเองหน้าตาเหมือนมนุษย์ได้และต้องการให้หน้าตาตัวเองเหมือนมนุษย์คนไหนก็ได้แต่จิตวิญญาณเป็นสัตว์ร้ายนี่คือผู้ที่ไม่ปรารถนาดีกับมนุษย์มาตลอดและเป็นหนึ่งในสามเผ่ายังไม่นับเกรย์เอเลียนส์เพราะพวกนี้เขาไม่ได้บอกเขาเป็นก๊อดบอกตัวเล็กๆใช้ยานบินลำเล็กๆตัวเล็กนิดเดียวแต่ฉลาดสร้างยานบินได้ท่านคิดดูแล้วกันนี่เห็นไหมเราพูดในสิ่งที่ท่านไม่เคยรู้ว่าท่านไม่รู้เยอะเลยท่านจะพยายามไปสร้างความสัมพันธ์กับพวกนี้โดยที่ท่านยังไม่รู้จักพวกเขาเลยว่าพวกเขาเป็นใครเป็นมายังไงได้ไปคบเขาแล้วไม่รู้เขาจะเป็นมิตรหรือเขาเป็นศัตรูไปตกหลุมพรางเขาหมดแล้วเขาพูดเพราะก็ชอบเขายื่นอะไรมาให้ก็ชอบมนุษย์เราหิววัตถุเทคโนโลยีพวกนี้ไอ้พวกหน้าตาเงี้ยมันเป็นแพทย์ผ่าตัดได้และมันเป็นผู้ที่ฉลาดมากดุร้ายเพราะเป็นสัตว์ร้ายหน้าตาหล่อๆแต่ดุร้ายจึงสามารถทำทุกอย่างได้ทำให้มนุษย์เราในอายุสั้นลงสั้นลงสั้นลงทั้งที่จริงๆมนุษย์เราอายุเป็นหมื่นปีเหมือนพวกมันก็ได้หลอกให้กินเนื้อสัตว์เพื่อไปบำรุง DNA ของสัตว์ร้ายที่มันมาผ่าตัดติดตัดต่อพันธุกรรมเอาไว้ให้เราและสอนให้เราเนี่ยหมุนกรรมจักรแทนธรรมจักรเพื่อจะใช้กิเลสและพลังลบจากโลภะโทสะโมหะอารมณ์ขยะทั้งหลายไปเป็นอาหารให้กับจิตของสัตว์ร้ายแล้วหลอกให้มนุษย์เราเนี่ยนั่งกรรมฐานอยู่นิ่งๆกับที่ทำจิตให้สงบเพื่อให้จักระของมนุษย์เราทั้งเจ็ดเนี่ยสั่นสะเทือนและปั่นพลังงานแสงออกมาเป็นคลื่นบวกแล้วพวกมันก็คอยดูดซับออกไปด้วยวิธีไหนเราไม่อยากพูดถึงให้ท่านคิดเอาเองสังเกตไหมลัทธิชอบนั่งสมาธินั่งกรรมฐานเรียนแบบพระมีเยอะเลยทั้งที่นั่งแล้วไม่รู้ว่าทำอะไรได้อะไรทั้งที่นิพพานก็ไม่ได้หลุดพ้นก็ไม่ได้ฉลาดขึ้นก็ไม่ใช่เป็นมายาตกหลุมพรางของหมอดมารทั้งนั้นพี่น้องครับ DNA ของมนุษย์ถูกตัดต่อด้วย DNA ของสัตว์ร้าย DNA ของมนุษย์ถูกตัดต่อด้วย DNA ของสัตว์ร้ายพอเราพูดเรื่อง DNA ปั๊บท่านจำไปเลยนะท่านต้องนึกถึงเซลล์ครับพี่น้องครับไม่ใช่เซลล์แมนเซลล์อวัยวะร่างกายเราเนี่ยในเซลล์ทุกเซลล์จะมีภาพแบบนี้ครับท่านเห็นไหมครับไอวงกลมสีฟ้าที่อยู่ข้างในอ่ะนะเป็นนิวเคลียสของเซลล์นิวเคลียสก็แปลว่าเป็นจุดศูนย์กลางของเซลล์หนึ่งเซลล์จะมีนิวเคลียสในนิวเคลียสเนี่ยที่เราพูดคำว่า DNA เนี่ยท่านเห็นไหมวันนี้เราไม่มีตัวชี้นะแต่ท่านเห็นไหม DNA ที่เป็นลูกศรเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการพันคันเป็นขดๆเหมือนงูเป็นเส้น2เส้นพันกันเป็นขดเหมือนงูเลย
และส่วนเส้นเดียวข้างล่างขยุกขยิกที่อยู่ในนิวเคลียสนั้นมันจะมีน้อยมากเรียกว่า RNA มันเป็นองค์ประกอบของโปรตีนทั้งคู่ทั้ง DNA RNA เป็นองค์ประกอบทั้งคู่นี่คือสิ่งที่พี่เพลเดนพี่อาร์ทูเรียนและพระบิดาทรงกำหนดสร้างเอาไว้ให้ส่วน RNA ตัวจริงนะมันจะอยู่ข้างนอกนะอันนี้ DNA นะที่ตัดอยู่ที่เห็นภาพข้างๆเดี๋ยวเราค่อยอธิบายนะเนี่ยเห็นไหม mRNA ชื่อคล้ายๆอะไรครับนะนะอยู่ใกล้ๆกับไรโบโซมก็คือบริเวณนอกนิวเคลียส RNA

mRNA เนี่ยมันจะอยู่นอกนิวเคลียสนิวเคลียสก็คือวงกลมๆสีฟ้าๆสีเทาๆที่อยู่ตรงกลางแล้วถามว่าไอ้ตัวไหนล่ะที่ถูกมอดมันตัดต่อก็คือไอ้ตัวที่อยู่ในนิวเคลียสใช่มั้ยมันเล็กมากนะนี่ยังดีนะเนี่ยนิวคลีโอไทด์ในนิวคลีสมันยังมีดิจิตอลลิสซึ่งไอ้มอดมันไม่รู้เพราะมันเล็กมากสายตามอดจิตมอดก็เข้าไม่ถึงเพราะพระบิดาทรงรู้ตัวกำหนดอายุไขของมนุษย์อยู่ในนิวคลีโอไทด์แต่มันไปยุ่งเกี่ยวกันกับ RNA DNA ใช่ไหมจึงทำให้มนุษย์ต้องตายก่อนไว้อายุสั้นแทนที่จะเป็นหมื่นหมื่นปีกับถูกตัดทอนอายุเพราะมันเข้าไปแทรกแซงอยู่ในเซลล์ในร่างกายของมนุษย์เราพูดมีหลักการมีเหตุผลไหมมาดู DNA ตรงนะภาพตะกี้ดูแล้วเวียนหัวใช่ไหมเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของเส้นสองเส้นที่มีเชื่อมยึดเหนี่ยวกันแล้วมันจะพันกันมันจะพันกันถามว่าแล้วพวกเขาผ่าตัด DNA ของท่านยังไงอะไอ้สองไอ้เนี่ย DNA แต่ก่อนเนี่ยมันเป็นคู่กันแบบเนี้ยนะเป็นอย่างเดียวกันมันเป็น DNA ซึ่งเป็นของพี่พรีเดนซ์ต้องเสพความรักเป็นอาหารต้องเสพโปรตีนที่บริสุทธิ์คือโปรตีนที่ได้จากพืชไม่ใช่ได้จากสัตว์พวกเขาทำไงครับเรามีภาพเป็นภาพการ์ตูนนะภาพจริงไม่เห็นนะเพราะมันไม่ให้เราดูครับท่านดูไว้เนี่ยเป็นขดๆใช่ไหมมีการตัดออกแล้วเอาอันใหม่เข้ามาใส่แทนอันใหม่ก็คือของสัตว์ร้ายท่านดูเอาไว้ครับนี่คือวิธีการตัดต่อ DNA ในเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ด้วย DNA หรือยีนของสัตว์ร้ายแล้วสามารถถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ได้ทางพันธุกรรมได้เพราะทุกวันนี้พวกเราเนี่ยยังมีสิ่งที่เป็นของมอดอยู่ในเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของเราด้วยและจิตหยาบของมนุษย์เราที่ถอดออกจากจิตวิญญาณก็ยังมีการผ่าตัดจิตวิญญาณทำทางลัดไปหากรรมจักรแทนที่สั่นสะเทือนไปหาจิตวิญญาณซึ่งเป็นธรรมจักรถามว่าพวกท่านเป็นมนุษย์ถูกทำร้ายมาตลอดใช่หรือไม่ทำไมมีพระศาสดาเยอะมากบนโลกมนุษย์เนี่ยใช่ไหมมีพระศาสดาเยอะมากแต่ทำไมหลุดพ้นไม่ได้กลับบ้านไม่ได้ประสบความสำเร็จในการเป็นมนุษย์ไม่ได้เพราะอะไรครับแม้กระทั่งประเทศไทยเราเป็นประเทศที่รุ่งเรืองด้วยศาสนาแต่เห็นไหมครับลองมีพฤติกรรมของพี่ๆน้องๆที่เป็นมนุษย์เนี่ยเวลาน็อตหลุดสติแตกเนี่ยแสดงพฤติกรรมของสัตว์ร้ายออกมาแทนพฤติกรรมของผู้ประเสริฐที่เรียกว่ามนุษย์พี่น้องครับภาพนี้ชัดเจนนะตัดต่อพันธุกรรมทำยังไงตัดต่อ DNA ของพี่เพลเดียนด้วย DNA ของสัตว์ร้ายคืออย่างไรเป็นการเปิดเผยความลับครั้งแรกของจักรวาล นะไม่ใช่ของโลกนะพี่น้องครับมนุษย์ถูกทำร้ายโดยวิธีลวงให้หลงผิด 1. ลวงให้กินเลือดเนื้อและนมสัตว์แทนพืชลวงให้กินเลือดเนื้อและสัตว์แทนพืชเพราะว่าต้องการบำรุงกิเลสของมอดที่คอยดูดอยู่และต้องการให้ DNA ของมอดที่อยู่ในมนุษย์เจริญเติบโตส่วนให้กินนมสัตว์นั้นเพื่อต้องการเป็นอาหารบำรุงเซลล์มะเร็งที่พวกมันไหนๆผ่าตัดตกแต่งไว้แล้วไอ้พวกหน้าสัตว์ตะกี้มันก็เอาเซลล์มะเร็งแอบตัดต่อพันธุกรรมเอาไว้ในเซลล์ของมนุษย์เราแต่ไม่ใช่ทุกเซลล์มันถ้าเรากินอาหารบำรุงมะเร็งเข้าไปปั๊บเนี่ยมันจะเป็นโดยไม่รู้ตัวมันจะเจริญเติบโตได้ดีกว่าเซลล์อื่นที่อยู่ข้างเคียงมันเลยกลายเป็นก้อนเนื้อดีก้อนเนื้อร้ายก็แล้วแต่นะเป็นเพราะถูกหลอกให้กินนมสัตว์เราจะกินได้ก็ต่อเมื่อกินแทนนมแม่นะตอนที่อายุยังไม่ถึง3ขวบแต่พอครบ3ขวบแล้วยังดันทะลึ่งกินนมอีกเนี่ยนะแล้วมีการโฆษณาให้ดื่มนมเนี่ยคนที่ผลิตนมขายอย่าโกรธเรานะครับเรามีหน้าที่พูดความจริงให้ฟังว่ามันจะไปบำรุงเซลล์มะเร็งครับร่างกายเติบโตจริงครับกระดูกแข็งแรงนะสูงใหญ่ล่ำกำยำครับแต่เปราะบางสังเกตมั้ยสัตว์อ่ะเวลามันกินนมแม่มันโตไวมากนะแล้วกระดูกก็โตมนุษย์เราไม่ใช่สัตว์นะครับเราเป็นสัตว์ชั้นสูงนะต้องกินโปรตีนที่ได้จากพืชเขาหลอกให้กินเลือดเนื้อของสัตว์และยังมาหลอกอีกว่าพระพุทธองค์ไม่ห้ามให้กินเนื้อสัตว์ได้โดยเฉพาะพวกคนนำทางตาบอดแต่ตัวดีนักใช่ไหมสองลวงให้เสพติดกิเลสจนใช้ปัญญาไม่ได้ถ้ามนุษย์ฉลาดมอดหลอกไม่ได้ถ้ามนุษย์เราเนี่ยตกหลุมพรางของกิเลสแล้วมันรู้ไงจิตมนุษย์เนี่ยจิตหยาบที่พระบิดาทรงสร้างไว้เนี่ยให้มันสามารถทำหน้าที่ได้ทีละอย่างจะคิดก็คิดจะนึกก็นึกจะรู้สึกก็รู้สึกจะมีอาการอะไรจะโกรธก็โกรธขณะที่โกรธจะมีความรักเข้ามาแทรกไม่ได้ถ้าอยากจะมีความรักมาแทรกขณะที่จิตกำลังโกรธต้องดับโกรธให้สิ้นก่อน

ความรักที่จะเข้ามาได้มอดมันรู้ความจริงตรงนี้แต่มันไม่เคยสอนท่านใช่ไหมคิดเหมือนกันในสมองคิดในทีละเรื่องเวลานั่งสมาธิเนี่ยไม่ใช่นั่งรับต้องนั่งคิดพิจารณาการมีสมาธิที่แก่กล้าหมายถึงที่จะมาแข่งกับเรานะมาท้าแข่งกับเราว่านั่งสมาธิแข่งกันไปชั่วโมงเอาไหมเราไม่แข่งแล้วครับเราไม่ต้องนั่งสมาธิคิดสักเรื่องแข่งกันไหมว่าใครได้คำตอบก่อนกันให้นายนั่งสมาธินะคำว่าสมาธิแปลว่าเราสามารถใช้จิตของเรากับปัญญาของเราเนี่ยสั่นสะเทือนเพื่อการคิดนึกรู้สึกหรือทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งนะอย่างเดียวเท่านั้นนะจิตกับปัญญาของเรากับเครื่องยนต์แห่งกรรมสั่นสะเทือนในการทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งให้ได้จนประสบความสำเร็จเป็นเวลานานๆทำจนกว่าจะสำเร็จเป็นเวลานานๆตรงนี้เรียกว่าสมาธิไม่ใช่นิยามคำว่าสมาธิที่มอดมันให้นิยามว่านั่งสมาธินั่งเฉยๆหลับตาแล้วหลับในนี่เรียกว่านั่งสมาธินั่งกรรมฐานก็คือทำกรรมอยู่ในที่ตั้งกรรมฐานนั่นคือนิยามของมอดนิยามของเราคือไม่ต้องนั่งสมาธิท่านเป็นมนุษย์ท่านเป็นคฤหัสถ์เป็นขนาดต้องทำงานกับคนในโลกในสังคมต้องมีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์คนอื่นท่านสามารถมีมหาสติได้แล้วสามารถที่จะทำอะไรก็ได้คิดอะไรก็ได้ขณะนั่งที่โต๊ะทำงานไม่ใช่นั่งหลับและได้งานด้วยได้ตังค์ด้วยใช้เวลาไปคิดจนกว่าจะสำเร็จในการวางแผนในการที่มันแยบยลคิดอย่างมีสมาธิและมีสติครับจนกว่าจะประสบความสำเร็จจนลืมทานข้าวเพราะท่านใช้เวลาของจักรวาลเพราะท่านใช้จิตวิญญาณของท่านคิดท่านจึงลืมเวลาโลกไม่หิวข้าวไม่หาวนอนไงเห็นไหมแต่ที่ผ่านมาที่คอยนั่งรู้ว่าละครั้งในสองยามไม่ยังเนี่ยตอนนี้ตีสามไม่ยังเนี่ยมันสื่ออนุตตรธรรมอยู่เนี่ยมันสื่อตีสามไม่ยังว่าถ้าจิตมันติดอยู่นี่แสดงว่าคุณไม่ได้ใช้จิตวิญญาณคุณไม่ได้ใช้จิตวิญญาณในการฟังสื่อพระโอวาทและเมื่อจิตวิญญาณคุณไม่สั่นสะเทือนคุณก็ไม่สามารถจะเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลได้ก็แปลว่าคุณจะเป็นประเภทจิตจักรวาลไม่ได้คุณก็จะแก่คุณก็จะโทรมพรุ่งนี้เช้าขึ้นมานะตื่นมาคุณก็จะเพลียง่วงเหงาหาวนอนจะเซ็งจะหงุดหงิดอึดอัดแต่ถ้าคุณใช้จิตวิญญาณคุณรู้สึกแป๊บเดียวไม่ต้องไปสนใจเวลาว่าเท่าไหร่มีความสุขกับทุกสิ่งที่พระบิดาสื่อมาให้เราสอนแล้วนอนหลับไม่ต้องไปดูนาฬิกาเคล็ดลับอย่าดูนาฬิกาโลกนาฬิกาข้อมือนาฬิกาบนโต๊ะไม่ต้องไปดูครับแล้วบอกตัวเองเลยว่าพรุ่งนี้จะตื่นตามเวลาปกติเวลาเท่าไหร่บอกตัวเองได้ก่อนนอนกราบพระบิดาบนหมอนกราบขอพระทัยพระองค์ที่ทรงเมตตาขอให้ลูกนอนหลับฝันดีหลับสบายลูกต้องการจะตื่นเวลานั้นเวลานี้บอกเลยครับพี่เพลียเดียนของท่านจิตวิญญาณของท่านและพระบิดาทรงทราบท่านนี่แสดงว่าท่านเป็นลูกที่ดีของพ่อลองดูสิครับท่านจะแข็งแรงรอวันรอคืนสวยวันสวยคืนเนี่ยแบบเนี้ย ท่านลองดูสิครับถ้าไม่อยากแก่ง่ายตายเร็วอ่ะนะทำที่เราบอกนะครับใครนะมนุษย์ทำร้ายถูกทำร้ายโดยวิธีลวงให้หลงผิดหลอกให้ดับขันธ์5เพื่อจะดับอัตตาอันนี้อธิบายไปแล้ววางมากลแทรกแซงธรรมจักรไว้ให้หมุนเบี่ยงเบนไปหมุนกรรมจักรแทนแล้วมนุษย์ก็โง่พยายามจะหมุนธรรมจักรอยู่นั่นแหละแต่ไม่รู้จะทำยังไงถ้าที่เราแอบสอนแล้วว่าอย่านะอย่าเกิดความรู้สึกอย่าเสียความรู้สึกเวลามองเห็นอะไรสิ่งใดก็ตามนะจิตมันจะอิ่มเอิบเบิกบานจิตมันจะสงบท่านก็จะสามารถเห็นความน่ารักเห็นความน่ารู้เห็นความน่าเรียนของสิ่งนั้นๆได้จะรักคนไม่น่ารักก็ได้จะให้อภัยคนที่ไม่น่าให้อภัยก็เป็นครับถ้าท่านสามารถแทรกแซงกรรมจักรให้มันเป็นธรรมจักรได้ไม่ยากเลยครับแต่จะชำนาญไหมถ้าไม่ฝึกฝนนะใช่ไหมจงมีกำลังใจประการที่5ลวงมนุษย์ว่าพวกตนคือพระผู้สร้างเห็นไหมบางทีนะไอคนที่มาถอดความมาเนี่ยแปลว่าจากครีเอเตอร์กับซอร์เซอร์เนี่ยแปลดันทะลึ่งเสือกแปลว่าเป็นพระเจ้าทั้งที่ไอพวกมอดมันรู้ว่าพระเจ้าก็คือพวกมันพระเจ้าคือพวกมันเองนะใช่ไหมไอพระผู้สร้างก็คือแสงสว่างมันก็เลยบอกว่าทั้งมันอะทั้งแสงสว่างคือพระผู้สร้างลวงเพื่ออะไรเพื่อหลอกให้ท่านไปฟังพวกมันเพราะมันมีการพูดกันเป็นกระบวนการมีคณะมีชมรมเยอะทั่วทั้งโลกเลยเผยแพร่ไปทั่วทั้งโลกปริญญาพูดอยู่คนเดียวขณะพี่ๆน้องๆชาวจิตจักรวาลเนี่ยยังไม่เคยมีใครคิดจะช่วยเราเลยนะในการตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อการเผยแพร่จิตจักรวาลนะไม่ใช่สอนเองนะเอาสาระทั้งหมดที่เราสื่อเนี่ยไปเปิดไปกล่าวไปเผยแพร่ยังไม่มีใครเคยคิดจะตั้งชมรมเพื่อช่วยเพื่อนมนุษย์เลยแต่เห็นไหมเราทำมากี่ปี30กว่าปีจนถึงวันนี้ครับเพราะถูกขังอยู่ในกรอบความคิดประเภท create คือสร้างสรรค์มอดมันยึดเอาไว้หมดแต่ความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์เรียกว่า creative หรือ creative idea innovative idea ไม่มีครับถูกปิดมิติไว้ทั้งหมดถามว่าใครห้ามท่านนะท่านปิดของตัวท่านเองเฮ้ยกูคงไม่เข้าใจกูคงไม่รู้หรอกกูคงทำไม่ได้หรอกยากหรอกเนี่ยถูกปิดมิติไว้ทั้งหมดใช่ไหมเราต้องคิดว่าเราทำได้
บนพื้นฐานของความจริงต้องศึกษาเรียนรู้และมั่นใจว่าเราทำได้ไม่ใช่ไม่เคยเรียนรู้แต่บอกว่ากูทำได้ไอ้นี่ไอ้มอดก็แหกเนตรอีกครับไม่มีวันประสบความสำเร็จครับประการที่6บิดเบือนอนุตตรธรรมคำสอนของพระเจ้าเราบอกว่าโยกโลกยุคพลังงานใหม่พระปัจจุบันเนี่ยมันโลกเราเนี่ยจะมีสมการ3มิติคือ3 3 3ไม่ใช่333นะถ้าพระบิดาทรงชำระโลกเมื่อสิ้นยุคพลังงานเก่าแล้วถ้าโลกเข้าสู่ยุคพลังงานใหม่ดาวเคราะห์โลกจะมีพลังอำนาจมากกว่าเดิม2เท่าพระบิดาจะยกระดับอำนาจของโลกเพราะใช้มนุษย์น้อยลงในการค้ำจุนโลกเพราะมากคนมากความมากเรื่องก็เลยจะใช้คนน้อยในการดูแลโลกใบนี้มันโลกจะหมุนเร็วกว่าเดิมมันเมื่อโลกต้องมีอำนาจมากกว่าเดิมขณะที่ใช้คนน้อยแน่นอนพลังอำนาจของโลกจะต้องเป็นไปตามสมการ3มิติคือ6ขีด6ขีด6คือ3มิติไม่ใช่666มันไอ้พวกมอดพวกมารพวกเนี้ยก็เลยเอาเลข666เอามาหลอกลวงมนุษย์ก่อนพอเรามาพูดทีหลังปั๊บมันก็เลยคิดว่าเอ๊ะอาจารย์นี่มันเป็นมอดหรือเปล่าเนี่ยนะ666กับ666ไม่เหมือนกันพี่น้องครับไอ้คนโง่ง่ายเท่านั้นจะไปเชื่อมันนะครับใช่มั้ยถ้าที่666เนี่ยเค้าถอดรหัสมาแล้วมันมาจากภาษาอังกฤษว่าคอมพิวเตอร์ COMPUTER แทนค่าด้วยตัว A มีค่าเท่ากับ1ดินะ B เท่ากับ2สิแล้วเอามารวมกันดิมันจะเป็น666มั้ยท่านลองดูสิครับคำว่าคอมพิวเตอร์นี่คือสิ่งที่พระเจ้าหรือพระบิดาทรงสร้างลวงให้คำสอนของพระเจ้าหลอกให้หมุนกรรมจักรหลอกให้นิพพานหลอกให้ตายๆเสียจะได้ไม่ต้องทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณในการใช้ความรักใช้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกหลอกทุกอย่างหลอกว่าเนี่ยหลอกว่าเนี่ยรับรองจะป้องกันได้เป็นไงฮะหลอกมา3จึกแล้วยังป้องกันได้มั้ยเนี่ยได้ไหมเห็นยังหลอกแล้วหลอกให้กลัวเอานิสัยเข้าไปหลอกให้กลัวกลัวอะไรกลัวไอ้นั่นอะชีวภาพความกลัวทำให้เสื่อมพอกลัวปั๊บก็ต้องไปจึ๊กและสิ่งที่จึ๊กนั่นแหละครับแผนการตามข้อที่6กับ7มันจะสำเร็จเพราะกลัวเนี่ยนะครับเพราะโง่เนี่ยนะครับตอนนี้จับแพะชนแกะได้ยังครับเราต้องพูดเป็นปริศนาเพราะพูดตรงไม่ได้มันเป็นโซเชียลพูดด้วยความรักคิดว่าเป็นเรื่องนิยายนะคือนี่เป็นนิยายนิยายจากพระเจ้ามันเล่าให้ลูกๆที่เป็นลูกแกะที่โง่ง่ายลูกแกะที่ยังหลงทางได้ฟังประดับสติปัญญาโอเคไหมครับประการที่7ลวงมนุษย์ให้เป็นทาสเพื่อยึดครองโลกแผนการร้ายข้อ7ข้อ7พอหลอกให้เชื่อว่าพวกเขาคือพระเจ้าแล้วปั๊บต่อไปนี้ทุกคนยอมเป็นทาสพระเจ้าหมดเลยครับพระเจ้าเจี๊ยวครับคนโง่ถ้าเชื่อเนี่ยเราบอกแล้วเรามาเรารีบมาเพื่อจะบอกว่าเนี่ยตัวแทนของตัวจริงอยู่นี่อย่ามองหาความมหัศจรรย์เรามีอย่างเดียวคือปัญญาปาฏิหาริย์อย่างอื่นเราไม่มีล่องหนหายตัววับได้มั้ยเราสู้มอดไม่ได้อยู่แล้วเรามาเป็นมนุษย์มาเป็นพวกเดียวกับท่านข้อ7กับข้อ6กำลังดำเนินการนี่คือเหตุผลทำไมต้องมีคืนนี้มอดสอนให้มนุษย์กินเลือดเนื้อสัตว์เป็นประจำเพื่อให้ตายเร็วจะได้ลดจำนวนคนลงมีอายุขัยสั้นลงเรื่อยๆและเป็นผู้ที่แก่กว่าวัยคนที่ชอบกินเลือดเนื้อของสัตว์มากๆกินผักน้อยร่างกายจะเหี่ยวเฉาและอายุสั้นแล้วแก่กว่าวัยด้วยไม่อ่อนกว่าวัยประการที่2ถ้ากินเลือดเนื้อของสัตว์เป็นประจำจะมีภูมิต้านทานโรคต่ำลงเรื่อยๆคนที่ไปนอนป่วยผ่าตัดโรงพยาบาลถ้าสมมติว่ากำลังจะตายไม่ใช่ป่วยเพราะเชื้อโรคนะป่วยด้วยโรคกรรมถ้าท่านเป็นญาติพี่น้องลองบอกหมอบอกพยาบาลนะหยุดให้อาหารที่เป็นเลือดเนื้อของสัตว์นมก็ห้ามไข่ถ้าเป็นไข่ไก่ฟาร์มที่ไม่ได้ปล่อยตามบ้านนะฮะมันไม่ได้ผสมกับตัวผู้ให้กินได้ที่กินโปรตีนตรงนั้นแล้วกินผักเยอะๆกินผลไม้รับรองนะอายุยืนขึ้นกว่าเดิมนี่แสดงว่ากินเลือดเนื้อสัตว์เป็นประจำอายุสั้นแน่นอนภูมิต้านทานโรคต่ำขี้โรคประการที่3จะขาดสติมีอารมณ์เสียง่ายเมื่อถูกยั่วยุคนที่ชอบกินเลือดเนื้อของสัตว์จะมีวิญญาณเหมือนมีวิญญาณของสัตว์ร้ายเข้าสิงอยู่ความจริงไม่ใช่มี DNA ของสัตว์ร้ายอยู่เวลาถูกยั่วโมโหความรู้สึกมันจะเสีย
มันจะไม่สมดุลเขาเรียกจิตตกมันจะแกว่งไปหากรรมจักรทันทีฆ่าคนตายก็ได้ด่าด้วยคำพูดหยาบคายก็ได้ทั้งที่ปกติไม่เคยพูดฆ่าใครตายก็ไม่เคยแต่สามารถฆ่าได้เป็นครั้งแรกในชีวิตเพราะขาดสติสติเท่านั้นที่เป็นตัวควบคุมยีนของสัตว์ร้ายในกายมนุษย์ได้นี่เราพูดสมัยพระพุทธองค์นะแต่สมัยยุคจิตจักรวาลปลายยุคพลังงานเก่าแล้วท่านต้องมีมหาสติสติตัวเดียวไปไม่รอดครับประการที่4จะทำให้สมองทึบปัญญามืดบอดกินเลือดเนื้อของสัตว์เยอะจะโง่ครับเพราะว่าคลื่นจิตเนี่ยมันจะสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ต่ำไม่สูงพอจึงไม่ฉลาดที่จะใช้ปัญญาประการที่5จะทำให้มีความจำสั้นความจำสั้นเข้าใจไหมครับขี้ลืมครับเพราะกินเลือดเนื้อของสัตว์มาเยอะประการที่6จะประสบอุบัติเหตุอยู่เป็นประจำเพราะจิตวิญญาณของสัตว์ร้ายของสัตว์มนุษย์สัตว์โลกอ่ะมันจะรุมกันทำร้ายสัตว์ร้ายในคราบมนุษย์เกิดอุบัติเหตุบ่อยไม่ว่าเกิดอุบัติคนเดียวหรือเกิดอุบัติเหตุเป็นหมู่คณะแต่กินมันบ่อยเกิดอุบัติเหตุครั้งเดียวไม่เกิดอุบัติเหตุบ่อยๆมันจะเกิดอุบัติเหตุครั้งหนึ่งรุนแรงถึงขนาดเดี้ยงเลยครับพิการหรือเสียชีวิตนี่คือโทษของการกินเลือดเนื้อสัตว์เป็นประจำตะกี้เราพูดถึงเซลล์มะเร็งพี่น้องครับเซลล์มะเร็งรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับในยีนส์ใน DNA ของมนุษย์ในเซลล์นะครับจะถูกแอบเอายีนส์ของเซลล์มะเร็งเนี่ยที่ไม่ใช่ของมนุษย์นะสอดแทรกไว้ถ้ามันได้รับอาหารได้รับอาหารบำรุงมันนะครับมันจะเติบโตขึ้นมาขณะที่ DNA หรือยีนส์ของพี่เพลเดียนไม่เติบโตเพราะว่าเขาไม่ต้องการอาหารพวกนี้ครับเช่นเนื้อสัตว์ที่ปิ้งย่างสุกๆดิบๆหรือปิ้งย่างจนดำเป็นเท่าเป็นฐานหรือนมสัตว์ไขสัตว์เนยสัตว์และสารพิษต่างๆสารพิษคือสารเคมียาฆ่าแมลงสารกันบูดสีวิทยาศาสตร์และสิ่งสกัดที่เป็นพวกสารเคมีทั้งหลายถ้ามันเข้าไปในร่างกายแล้วเนี่ยเซลล์ร่างกายเราจะขับมันไม่ออกมันก็จะสะสมอยู่และมันก็จะไปเพิ่มพลังอำนาจในการเจริญเติบโตคือไปเป็นอาหารของไอ้เซลล์มะเร็งเนี่ยมันจึงทำให้เกิดก้อนเนื้อขึ้นมาก้อนเนื้อก็เรียกมะเร็งจริงกับมะเร็งปลอมเป็นเนื้องอกกับแคนเซอร์แคนเซอร์คือมะเร็งจริงเนื้องอกก็คือมะเร็งปลอมท่านระวังไว้ครับถ้าทานในพวกนี้เข้าไปมันจะไปกระตุ้นให้เซลล์มะเร็งเนี่ยเกิดการเจริญเติบโตปกติเวลาเราทานอาหารเข้าไปใช่ไหมอาหารของเราเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับ DNA หรือยีนที่เป็นที่อยู่ในเซลล์ซึ่งพี่เพลเดียนติดตั้งเอาไว้ทั้งระบบมันเวลาเข้าไปบำรุงร่างกายมันบำรุงทั้งระบบเวลามันเจริญเติบโตมันก็เติบโตทั้งระบบทั้งโครงสร้างทางชีวภาพโครงสร้างทางชีววิทยาแต่ถ้าหากว่ามันเป็นอาหารที่บำรุงเฉพาะสิ่งเฉพาะจุดเนื้อสัตว์ปิ้งย่างสุกๆดิบมันไม่ใช่ยาแต่มันเป็นอาหารที่จะไปเสริมให้เซลล์มะเร็งมันเจริญเติบโตเฉพาะที่นี่แหละคืออันตรายของท่านนึกภาพออกยังครับทั้งหมดที่กล่าวมาวันนี้เลยเวลานัดหมายไป15นาทีหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกท่านคงจะได้รับสาระประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยลูกต้องกราบพระบาทขอพระทัยพระบิดาที่ทรงเมตตาเผยความลับของจักรวาลที่ยังไม่มีใครคนไหนบนโลกนี้กล่าวความจริงทั้งหมดในบทเรียนใหญ่บทนี้เสานี้ให้พี่ๆน้องๆของลูกได้ฟังด้วยเอพิโซด377สัตว์ร้ายในตัวคุณทั้งหมดที่เรากล่าวมาเป็น message from God นะเป็นพระวาจาเป็นพระโอวาทจากพระเจ้าพระเจ้าพระองค์จริงที่สื่อสารกับเราได้ไม่ใช่พระเจ้าของมอดที่บิดาของมันคือแสงรู้แค่นั้นอย่าถูกหลอกง่ายและอย่าหลงกิเลสหลงมายาก็คือมายาภายนอกก็จะไม่สามารถฉลาดได้เข้าถึงความจริงได้ถ้าท่านหลงอัตตาหลงมารภายในหลงอัตตายึดติดอัตตาท่านจะไม่สามารถกลับบ้านได้ท่านจะไม่สามารถประสบความสำเร็จในการทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณได้เสียชาติเกิดอีกหนึ่งภพชาติและเผลอๆในยุคนี้ท่านไม่เคยประสบความสำเร็จในการมาทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณเลยมันน่าอายมากแต่ไม่ต้องห่วงนะฮะถามอาจารย์ว่าและพระบิดาจะทำยังไงกับศัตรูของมนุษย์ไม่ต้องห่วงครับไม่ใช่หน้าที่ของท่านนะไว้เป็นหน้าที่ของทูตสวรรค์ของพระเจ้าของพระบิดาและของเรา
แล้วเมื่อนั้นท่านจะรู้เองว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นให้ดูแลตัวเองเชื่อพระบิดาศรัทธาเราปฏิบัติตามแล้วเราจะกลับบ้านด้วยกันจะได้ไม่ถูกระเบิดนะขอบคุณทุกท่านที่ตั้งใจฟังกราบขออโหสิกรรมถ้าใครฟังเราแล้วฟังแล้วหมั่นไส้ฟังแล้วทนไม่ได้ฟังแล้วก้าวล่วงไปเราอโหสิกรรมให้ส่วนเวรกรรมของท่านนั้นก็ยังคงอยู่ในขณะที่สื่อถ่ายทอดพระโอวาทจะมีทูตสวรรค์ของพระบิดาฝ่ายดีติดตามรับฟังอยู่ตลอดอย่างต่อเนื่องเราสื่อผิดตรงไหนพระองค์จะทรงเตือนเรามาแต่ตั้งแต่สื่อจนถึงตอนนี้ไม่มีตรงไหนผิดครับเอาเป็นคัมภีร์คู่กับจักรวาลโลกได้จนถึงยุคพลังงานใหม่ในสิ่งที่เรากล่าวไว้นะขอให้ทุกท่านนอนหลับและฝันดีนะครับลูกกราบพระบาทขอพระทัยพระบิดาทรงเมตตาที่จะทำโมฆะกรรมให้กับลูกด้วยถ้ามีพี่ๆน้องๆคนใดนะอหังการไม่ยอมที่จะอโหสิกรรมให้กับลูกทั้งที่ลูกไม่ได้เจตนาขอให้ลูกมีความสุขความเจริญมีความมั่นคงทางจิตวิญญาณและกายสังขารที่ปลอดภัยแคล้วคลาดจากโรคภัยต่างๆแคล้วคลาดจากพยันตรายต่างๆเพื่อจะได้อยู่ทำหน้าที่ช่วยเหลือพี่ๆน้องๆที่เป็นลูกแกะของพระองค์จะได้เดินทางกลับบ้านผ่านทางประตูข้อแกะอย่างสง่างามจนกว่าจะพบกันใหม่วันเสาร์หน้า 3:30 ขอบคุณน้องบุญธรรมและทีมงานขอบคุณพี่ๆน้องๆที่เป็นรูปธรรมชั้นสูงในวงโคจรของดาวพฤหัสและที่ดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นศูนย์กลางของการสื่อทางจิตในการถ่ายทอดระหว่างบุตรเอกพระบิดาคือเรากับจิตจักรวาลคือพระเจ้าซึ่งอยู่นอกระบบเอกภพคือนอกอนันตจักรวาลกราบพระบาทพระบิดาเอเมนสาธุราตรีสวัสดิ์ครับ

สวัสดีครับพี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายครับพบกันอีกเป็นประจำทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งเวลาโดยประมาณนับจากนี้ไปเราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลจะมากล่าวพระโอวาทในพระนามขององค์จิตจักรวาลหรือพระเจ้าให้พี่ๆน้องๆทั้งหลายที่ดำรงตนเองอยู่ในเอกภพหรือในอนันตจักรวาลอันไพศาลซึ่งเป็นเสมือนห้องทดลองของพระบิดาหรือของพระเจ้าให้ท่านได้รับฟังพระโอวาทสดๆจากพระองค์ในการสื่อสารทางจิตในระบบจิตสู่จิตที่เรียกว่า vertical telepathy แล้วก็ยังออกอากาศถ่ายทอดสดจากห้องส่งของ Rabbit TV and Radio Thailandจากจิตจักรวาลสถานธรรมณภูกระต่ายอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เผยแพร่สัญญาณเสียงไปทั่วทั้งโลกผ่านทาง YouTube ช่องจิตจักรวาลผ่านทาง Facebook วิสุทธิปัญญาผ่านทางเว็บไซต์จิตจักรวาล .com และที่สำคัญขาดไม่ได้คือผ่านทาง Radio Garden เพื่อท่านที่อยู่บนโลกใบนี้สามารถรับฟังเสียงการสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทในช่วงเวลาพิเศษ3ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปได้เป็นประจำทุกวันเสาร์3ทุ่มครึ่งและแน่นอนทางเรดิโอการ์เด้นก็จะมีการนะรีรันการสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทในสถานที่ต่างๆนะเป็นตอนๆไปแล้วนะอยู่ที่ไหนก็ฟังได้ไม่ต้องเห็นหน้าไม่ต้องดูภาพฟังแต่เสียงก็ต้องเรดิโอการ์เด้นนะครับผ่านมือถือก็ได้แค่โหลดแอปของเรดิโอการ์เด้นไว้นะโหลดก็ฟรีฟังก็ฟรีแล้วก็ไม่ต้องรำคาญกับโฆษณาด้วยนะให้ฟังทั้งวันนะอาบน้ำก็เอาไปฟังได้นะฮะทางทีมงานก็จะคอยสลับเอาช่วงที่บันทึกเสียงการถ่ายทอดสดพระโอวาทจากพระเจ้าเนี่ยจากองค์จิตจักรวาลเนี่ยนะฮะขึ้นมาให้ท่านได้ฟังได้ชมได้เรียนรู้นะซึ่งมีเยอะมากนะฮะมีเยอะมากๆถ้าจะติดตามรับฟังได้คืนนี้ก็เหมือนเดิมครับต้องขอขอบคุณทีมงานน้องบุญธรรมนะครับแล้วก็กราบพระบาทขอพระทัยพระบิดานะที่ทรงเมตตาให้พี่ๆนะซึ่งอยู่ในวงโคจรของดาวพฤหัสที่เป็นชุดเดียวกันทีมงานเดียวกันที่เคยช่วยเหลือสนับสนุนการสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทนะจากพระเจ้าหรือจากองค์จิตจักรวาลในยุคที่องค์เยซูคริสต์เจ้าเสด็จมาจุติเป็นมนุษย์บนโลกพี่ๆที่ดาวในวงโคจรของดาวพฤหัสก็ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือนะครับและที่ขอบพระทัยขอบพระคุณที่ขาดไม่ได้ก็คือพระสุริยเทพพี่ๆน้องๆนะที่ทำหน้าที่ประจำอยู่ที่ดวงอาทิตย์ในระบบสุริยะของโลกเราเนี่ยนะฮะในการที่จะควบคุมสัญญาณถ่ายทอดสัญญาณนะฮะปรับสัญญาณให้คลื่นจิตของเราเนี่ยเป็นคลื่นที่แข็งแกร่งเข้มแข็งสามารถถ่ายทอดออกไปจากเอกภพนี้เพื่อไปคอนแทคกับพระจิตของพระเจ้าซึ่งทรงประทับอยู่ณนอกเอกภพที่เป็นพระนิเวศของพระองค์เป็นประจำทุกเสาร์สามทุ่มครึ่งพี่ๆน้องๆที่เป็นมนุษย์ทุกคนไม่ว่าท่านจะยอมรับนับถือพระศาสดาพระองค์ใดไม่ว่าท่านทั้งหลายจะนับถือศาสนาอะไรท่านก็จะสามารถติดตามรับชมรับฟังองค์ความรู้ที่สำคัญนะจากการถ่ายทอดสดทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งนี้หรือจะรับฟังย้อนหลังนะหลังจากวันออกอากาศสดๆวันเสาร์เงี้ยนะประมาณไม่เกินน่าจะ3วันที่น้องบุญธรรมกับทีมงานจะเมตตาช่วยกันนะทำให้มันดูสมูททั้งภาพทั้งเสียงนี่แล้วก็อัพขึ้นออกอากาศเพื่อเป็นประวัติศาสตร์สำหรับมวลมนุษยชาติเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้ทบทวนว่าพระบิดาหรือพระเจ้าทรงสื่ออะไรมาให้มนุษย์โลกอย่างพวกท่านได้ฟังบ้างท่านไม่ต้องไปแปลกใจหรอกว่าทำไมมีคนฟังน้อยนะมีคนชมน้อยนี่ขณะที่คน 7,000 กว่าล้านคนไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวเป็นเรื่องปกติครับเพราะเราบอกท่านทั้งหลายแล้วว่าผู้ที่จะถูกคัดไว้อะมันมีน้อยมันเมื่อมีน้อยคนที่มีโอกาสได้ชมและมีสติทางวิญญาณที่จะสามารถมารับฟังรับชมอย่างต่อเนื่องได้มันก็มีน้อยเป็นเรื่องธรรมดานะอย่าไปตั้งเป้าหมายไว้สูงเลยว่าเอ้ยแล้วเพื่อนพี่น้องร่วมโลกของท่านเนี่ยหรือของเราเนี่ยนะเขาจะ
สามารถเข้าถึงพระโอวาทของพระบิดาของพระเจ้าได้ไหมจะทำยังไงดีนะไม่เป็นไรเวลาท่านติดตามชมรายการถ่ายทอดสดนี่นะให้ท่านชมผ่านหน้า Facebook ของท่านเองก็ดีครับให้ท่านแชร์นะแชร์รายการจากวิสุทธิปัญญาใน Facebook ที่กำลังถ่ายทอดสดนะไปที่หน้า Facebook ของท่านเพื่อนของท่านไม่ว่าจะกี่คนก็ตามเขาสามารถที่จะคลิกเข้าไปแล้วชมถ่ายทอดสดพร้อมๆกับท่านได้ในเวลา real time คือในเวลาจริงในขณะนี้ครับเนี่ยแชร์ไปที่หน้าท่านแล้วไปดูที่หน้าของท่านเราอนุญาตไม่คิดค่าลิขสิทธิ์แล้วก็ไม่หวงแหนครับเนี่ยนะแทนที่ท่านจะแชร์ไปให้เพื่อนคนนู้นแชร์ไปให้เพื่อนคนนี้บางทีเดี๋ยวเขาก้าวล่วงพระบิดาเพราะเขาไม่ศรัทธาพระเจ้าไม่ศรัทธาพระบิดาแล้วไม่รู้ว่าพวกเราเนี่ยเป็นศาสนาอะไรเป็นลัทธิอะไรแล้วก็ไม่รู้ว่าจิตจักรวาลอ่านโลกโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลเป็นอนุตตรธรรมอาจารย์เนี่ยเป็นใครคืออะไรแล้วมากล่าวอ้างว่าสื่อกับพระเจ้าตัวที่พวกเขายังไม่รู้จักเลยนะทำให้เขาก้าวล่วงเปล่าๆแชร์ไว้ที่หน้าของท่านเวลาเขามาดูแล้วแล้วเขามานั่งก้าวล่วงพระบิดาก้าวล่วงเราในหน้า Facebook ของท่านที่ท่านแชร์ไปท่านจะไม่บาปเพราะว่าท่านอยู่ในบ้านของท่านนะท่านไม่ได้ไปยุ่งกับเขาเขามาดูแล้วเขาก้าวล่วงเองนะวิธีการที่ฉลาดเป็นอย่างนี้และถ้าแชร์กันไปดูที่หน้าของตัวเองแบบนี้มันจะเป็นการช่วยเผยแพร่พระโอวาทของพระบิดาให้กับคนที่พระบิดาทรงเมตตาจูงเขามาให้มาฟังพระโอวาทของพระบิดาแห่งจิตวิญญาณผ่านทางหน้า Facebook ของท่านท่านก็มีส่วนได้บุญได้กุศลคือแชร์บุญแชร์กุศลไปด้วยเราขอกล่าวอย่างนั้นนะครับและคืนนี้ก็เช่นเดียวกันพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับเราไม่ได้มานะเรามิได้มาโดยทางกายภาพอย่างเดียวแต่เรามาพบกับท่านทั้งหลายเพื่อกราบพระบาทพระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าแล้วก็นำเอาพระโอวาทของพระองค์มากล่าวต่อท่านทั้งหลายนั้นเราได้มาในชาตินี้มาพร้อมกับเทพเจ้าแห่งอัคคีฟีนิกซ์เทพเจ้าแห่งอัคคีฟีนิกซ์เป็นพระจิตวิญญาณบริสุทธิ์ของเราที่จะมาช่วยกันทำหน้าที่ในสองมิติบนดาวเคราะห์โลกเสรีในยุคนี้เพื่อที่จะนำเอาพระโอวาทที่สำคัญจากพระเจ้าหรือพระบิดาแห่งจิตวิญญาณหรือในพระนามขององค์จิตจักรวาลนำมามอบนำมาฝากให้ลูกแกะคือจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายนะได้มีโอกาสใกล้ชิดพระบิดาซึ่งจิตวิญญาณของท่านได้จากพระบิดาหรือจากพระองค์เข้ามาจุติหรือเข้ามาเกิดในห้องทดลองของพระบิดาในอนันตจักรวาลแล้วพิกัดที่มาเกิดก็คือดาวเคราะห์โลกเสรีนานเป็นหมื่นๆปีนานจนพวกท่านน่ะลืมพระบิดาแห่งจิตวิญญาณจำทางกลับบ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณของตนกันไม่ได้นะเทพเจ้าแห่งอัคคีฟีนิกซ์มาพร้อมกับเราในทางโลกเราก็มาช่วยให้องค์ความรู้โดยเฉพาะสัจธรรมสูงสุดระดับอนุตตรธรรมที่ไม่ว่าจะยุคใดในอดีตจนถึงปัจจุบันไม่มีสัพพัญญูพระองค์ใดสามารถจะกล่าวความจริงระดับอนุตตรธรรมให้ท่านทั้งหลายฟังได้มีเราเพียงผู้เดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นท่านที่มานั่งตั้งใจฟังอยู่ลองตั้งใจฟังดูสิว่าสัจธรรมที่เรานำมากล่าวกับท่านทั้งหลายโดยการสื่อถ่ายทอดสดจากพระบิดาแห่งจิตวิญญาณพระผู้เป็นเจ้าซึ่งประทับอยู่เหนือเสียงกล้าวของพวกเราของเราเองและของท่านทั้งหลายที่เป็นมนุษย์พระองค์สื่อมาแล้วเนี่ยอนุตตรธรรมมันคืออะไรอย่างไรเพราะเราบอกว่าอนุตตรธรรมนั้นมันเกินขีดความสามารถที่สมองสองซีกของมนุษย์ที่พระบิดาทรงติดตั้งเอาไว้ให้ในเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ชายหญิงของท่านเนี่ยมันเกินกำลังความสามารถที่จะเรียนรู้ที่จะรับรู้หรือถ้าจะลึกล้ำไปอีกหน่อยเขาเรียกว่าเกินที่จะหยั่งรู้ด้วยตนเองได้ต้องรับฟังจากพระบิดาเท่านั้นและแน่นอนพระบิดานะได้ทรงมีพระบัญชาส่งเรามาทำหน้าที่แทนพระองค์เพื่อให้มากล่าวพระโอวาทในพระนามของพระเจ้าหรือในพระนามของพระองค์อย่างถูกต้องกล่าวง่ายๆว่าพระองค์เป็นพยานของเราและเราก็เป็นพยานของพระเจ้ามันท่านเชื่อมั่นได้ว่าทุกสิ่งที่เรากล่าวล้วนเป็นความจริงพี่น้องครับสำหรับวันเสาร์เนี้ยนะครับเป็นตอนที่พระบิดาหรือองค์จิตจักรวาลจะทรงเมตตาประทานพระโอวาทให้กับลูกๆของพระองค์จะได้เตรียมตนเองในการที่จะช่วยเหลือตนเองในการที่จะช่วยเหลือดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้
รวมทั้งช่วยเหลือพี่ๆน้องๆทุกๆคนทั้งที่ยังมีกายหยาบอยู่หรือที่ยังไม่มีกายหยาบเพราะรอจังหวะรอโอกาสอยู่ได้เรียนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเพื่อเตรียมพร้อมที่จะนำพาแก่นแท้คือจิตวิญญาณของพวกท่านทั้งหลายเดินทางกลับบ้านแดนสุญญตาออกไปจากเอกภพหรือห้องทดลองขนาดใหญ่นี้ไปสู่พระนิเวศของพระบิดาซึ่งท่านเองเนี่ยเคยอยู่ที่นั่นท่านก็คือจิตวิญญาณของท่านจะได้กลับไปโดยที่เรามาชี้แนวทางสร้างแนวคิดกระตุ้นจิตสำนึกและมานำพากลับถ้าจิตสำนึกยังบกพร่องอยู่ก็กลับไม่ได้เพราะว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ยังไม่สมดุลและไม่สมบูรณ์นะครับสำหรับราตรีนี้พระบิดาทรงพระเมตตาสื่อพระโอวาทด้วยหัวข้อที่ชื่อว่าเหตุผลที่คนโง่เหตุผลที่คนโง่ส่วนเหตุผลที่คนโง่นั้นจะมีอะไรจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาว่ากันแต่วันนี้เรามาพูดถึงเรื่องสถานการณ์โควิด-19 บนโลกนี้เฉพาะประเทศไทยนะเฉพาะประเทศไทยเราจะมาพูดถึงกันสักหน่อยถ้าไม่พูดถึงถ้าไม่กล่าวถึงก็อาจจะดูว่ามันไม่ค่อยทันสมัยเดือนซ้ำย้ำกันเป็นประจำ มือกับแมสอย่ามักง่ายไม่จำเป็นก็ไม่ต้องออกจากบ้านถ้าท่านทั้งหลายนะจำคำกล่าวเตือนของเราได้ท่านก็จะไม่เป็น1ใน87รายที่เสียชีวิตเพิ่มในวันนี้และท่านก็จะไม่เป็น1ใน 25,804 ท่านในวันนี้ตามตัวเลขบนจอท่านทั้งหลายจะไม่เป็น1ในนี้แน่นอนที่มีสี่เหลี่ยมล้อมกรอบและไฟกระพริบระยิบระยิบอยู่เนี่ย19มีนาคมมนุษย์ไม่รู้ว่าไวรัสมันสามารถซ่อนตัวอยู่ในร่างกายของท่านได้มันซ่อนตัวอยู่ได้แล้วก็บริเวณที่มันซ่อนตัวจะมีอยู่2ส่วนส่วนหนึ่งคือบริเวณปอดด้านล่างบริเวณปอดด้านล่างส่วนอีกจุดหนึ่งที่ไวรัสจะสามารถซ่อนตัวได้ก็บริเวณก้านสมองตรงท้ายทอยส่วนที่เป็น DNA ของสัตว์ร้ายที่แฝงอยู่ในกายมนุษย์บอกแล้วไงไอ้สิ่งที่ชั่วร้ายมันก็ต้องไปอยู่กับสิ่งที่ชั่วร้ายเราก็เลยขอฝากท่านทั้งหลายเนี่ยมันแต่สิ่งสำคัญก่อนที่เราจะมาพูดเรื่องความโง่ความฉลาดอะไรกันนะรับรองว่าคืนนี้เป็นคัมภีร์เรื่องความโง่เป็นคัมภีร์เรื่องความฉลาดที่พระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าทรงเมตตาจะประทานให้กับชาวโลกแล้วก็จะบันทึกเอาไว้ในนะYouTube ใน Facebook ในแถบแสงแถบเสียงนี่แหละ เพื่อให้พี่ๆน้องๆในยุคพลังงานใหม่หลังจากที่พระบิดาทรงชำระโลกแล้วก็กล่าวให้ท่านทั้งหลายได้รับรู้รับฟังว่ามีคนฟังมีคนชมน้อยนะทั้งที่เรื่องเวลาใครเนี่ยนะมาพูดเรื่องมาชี้หน้าด่าเราว่าโง่เนี่ยเรายอมไม่ได้โกรธจนตัวสั่นนะDNA ของสัตว์ร้ายเนี่ยสั่นระลิกเลยนะโทสะจริตแสดงออกต่อสู้ตอบโต้ต่อต้านทันทีเสือกมาหาว่ากูโง่นี่แสดงว่าเรื่องโง่เรื่องฉลาดเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญขณะแสดงว่าเรื่องโง่กับหรือเรื่องฉลาดเนี่ยมันสำคัญสำหรับมนุษย์มากแต่มีคนสนใจฟังน้อยนะครับอย่างวันเนี้ยเข้ารายการมาก็ Facebook 331ท่าน YouTube ดูอยู่436ท่านตัวเลขมันไม่เลยพันสักที อย่ามาบอกนะว่ารายการเนี้ยสื่อพระโอวาทกับพระเจ้าซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ของมนุษยชาติก็จริงเพราะมันไม่เป็นสถานการณ์หรือไม่เคยเป็นปรากฏการณ์นะที่เกิดขึ้นบ่อยๆหรอกนะยุคองค์เยซูคริสต์พระบิดาสื่อกับองค์เยซูยุคท่านนบีพระบิดาสื่อกับท่านนบียุคนี้พระบิดาก็ส่งพระเมตตาต่อพวกท่านสื่อกับเราเพื่อมากล่าวพระโอวาทให้ท่านทั้งหลายได้ฟังถามว่าหลายพันปีพระบิดาจึงจะมาสื่อสดๆให้ลูกๆที่เป็นมนุษย์ได้ฟังเนี่ย
มันเป็นโอกาสที่หาได้ง่ายเหรอท่านไม่ภูมิใจเหรอที่ท่านนั่งฟังพระองค์สื่อกับเราอยู่ในขณะนี้หรือดูจากก้อนที่บันทึกเสียงไว้นะจาก YouTube แล้วก็นั่งฟังอย่างมีสติมีสมาธิฟังพระบิดาสื่อพระโอวาทผ่านปากของเราผ่านพระจิตของพระองค์มายังจิตวิญญาณบริสุทธิ์ของเราแล้วกล่าวเป็นคำๆให้ท่านฟังมันไม่มหัศจรรย์เหรอมันไม่มหัศจรรย์ที่ขนาดที่ว่าทำให้ท่านตื่นเต้นรอทุกวันเสาร์ที่จะฟังพระโอวาทของพ่อเหรอถ้ามีสติทางวิญญาณนะเราว่าท่านคงทนเฉยนิ่งไม่ได้หรอกถูกไหมพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับก็มาถึงบทเรียนบทสำคัญเรากล่าวนำกับท่านทั้งหลายว่าตั้งแต่ต้นที่ท่านรอคอยที่จะฟังพระโอวาทของพระเจ้าพระบิดาที่ทรงรักลูกๆอย่างพวกท่านท่านต้องรู้นะฮะคนที่ไม่ฉลาดสอนพวกท่านไม่ได้หรอกว่าเหตุผลที่คนทั้งโลกที่มันโง่ขณะที่ทุกคนไม่มีใครอยากโง่เนี่ยคนที่จะสอนให้ท่านรู้ว่าที่โง่เพราะอะไรแสดงว่าสอนว่าโง่เพราะอะไรได้ก็ต้องสอนท่านได้ว่าฉลาดต้องเป็นอย่างไรถ้าไม่แน่ใจไม่แน่จริงนะว่าฉลาดพอถ้าไม่แน่ใจไม่แน่จริงว่าไม่โง่แล้วจะไม่กล้าที่จะมาสื่อพระโอวาทกับพระเจ้าเพื่อมาสอนพวกท่านท่านเจอปัญญาปฏิหารของเรามาตลอดโดยเฉพาะการสื่อทุกวันเสาร์สามทุกเรื่องหรือเขียนในวิสุทธิปัญญาถ้าไม่ใช่มีปัญญาปฏิหารท่านก็รู้คำตอบว่าไม่สามารถทำได้สาระที่สื่อมาคำสอนที่กล่าววิธีการนำเสนอเพื่อทำให้ท่านเกิดความรู้ความเข้าใจภายใน3นาทีเบ็ดเสร็จทั้งที่เป็นเรื่องยากระดับอนุตตรธรรมถ้าไม่ใช่มีปัญญาปาฏิหาริย์ทำไม่ได้แน่นอนเพราะท่านก็รู้จักครูที่เก่งๆบนโลกนี้รู้จักนักปราชญ์เมธีบนโลกนี้รู้จักบัณฑิตบนโลกนี้ท่านรู้จักเยอะท่านรู้จักไม่เยอะโอเคไหมเพราะฉะนั้นเราจะกล่าวถึงเรื่องเหตุผลที่คนโง่ให้ท่านฟังโดยกล่าวพระโอวาทมาจากพระเจ้าคัมภีร์ในคืนวันนี้มันจะช่วยทำให้ท่านที่ต้องการไม่โง่ง่ายต้องการเป็นผู้ฉลาดและไม่โง่กว่ามอดไม่เสียรู้เสียท่ามารมันคงจะช่วยทำให้ท่านทั้งหลายเกิดพัฒนาการทางจิตตปัญญาได้บ้างไม่มากก็น้อยเราก็ขออวยพรให้ท่านล่วงหน้าฟังจนจบรายการอย่านั่งนั่งนอนนอนฟังหลับหลับตื่นตื่นฟังแล้วอ้างว่าเดี๋ยวกูค่อยไปดูทีหลังย้อนหลังไม่มานั่งฟังสดสดเพราะคลื่นความถี่ด้านบวกของเราที่เป็นพระสุรเสียงของพระเจ้าที่เปล่งออกไปจะมีอำนาจฤทธิ์ในการที่จะสกิดต่อมไพเนียลและต่อมพิทูอิทรีไพเนียลก็คือต่อมที่เป็นที่ตั้งในการสั่นสะเทือนของจิตหยาบหรือของการใช้ขันห้าตอมพิทูอิทรีเป็นที่ตั้งของจิตวิญญาณแก่นแท้ของท่านซึ่งถูกกักขังอยู่ข้างในท่านสั่นสะเทือนเป็นความรักเพื่อให้ด้านบวกสูงสุดเท่านั้นท่านที่จะทำให้ตอมพิทูอิทรีสามารถสั่นสะเทือนตามตอมไพเนียลได้ถ้าไม่รู้ว่าตอมเนี้ยนะหน้าตาเป็นยังไงไปดูของเก่าเราเคยเอารูปไปให้ท่านดูแต่ถ้าท่านหายากไม่เป็นไรวันหน้าเรามาพูดซ้ำอีกแต่อย่าหาว่าเราพูดซ้ำซากๆจนไม่มีอะไรจะพูดนะเรามีสิ่งจะพูดให้ท่านฟังทุกวันเสาร์รับรองว่าอ้าปากเหวอกันทั้งนั้นนะเหวอแปลว่าเหรอโอ้เหรออ่ะมาฉันเรามาเริ่มต้นจากเปลือกของคำว่าโง่ก่อนดีไหมเหตุผลทั่วไปที่คนน่ะโง่คนก็คือมนุษย์เนี่ยนะแต่ยังเป็นมนุษย์ไม่ได้เพราะยังคนตัวเองให้เป็นมนุษย์ไม่สำเร็จก็เลยใช้คำว่าเหตุผลทั่วไปที่คนส่วนใหญ่นะโง่เพราะอะไรค่อยลงลึกที่จะเป็น science คือที่จะเป็นวิชาการฟังคืนนี้แล้วฉลาดแน่นอนท่านต้องหายโง่แน่ๆและจะไม่ทำตัวเป็นคนโง่อีกและท่านจะไปมองคนรอบข้างของท่านในสังคมเพราะเขาไม่รู้จักจิตจักรวาลเขาจะไม่รู้เลยว่าเขาโง่อยู่เขาเลยอวดโง่แต่ใช้คำว่าอวดฉลาดแปลว่าอวดโง่แล้วก็ทำอะไรโง่ๆทำอะไรผิดๆถูกๆทำอะไรผิดๆพลาดๆมากมายถ้าท่านตั้งใจฟังอย่างมีสมาธิและมีสติในค่ำคืนนี้พระโอวาทของพระเจ้าจะช่วยท่านเยอะเหตุผลที่คนทั่วไปเขาโง่คำตอบง่ายๆเป็นคนไม่คิด
ไม่คิดขอพูดอะไรก็เชื่อตามเขาหมดเขาแนะอะไรก็ทำตามเขาหมดเห็นเขาทำอะไรเห็นช้างขี้ก็ขี้ตามช้างไม่คิดว่ามันถูกคนถูกที่ถูกวิธีถูกเวลาถูกต้องถูกใจไหมไม่คิดครับนี่ที่พูดตะเกียบเป็นปริญญาโมเดลนะปริญญาก็คือชื่อเราเป็นโมเดลของเรานะเอาไว้ให้ท่านเนี่ยไม่ก่อบาปก่อกรรมไม่ทำผิดไม่มีอะไรผิดพลาดในชีวิตท่านเลยถ้าท่านก่อนจะพูดอะไรก่อนจะทำสิ่งใดให้คิดก่อนว่าถูกคนถูกที่ถูกวิธีถูกเวลาถูกต้องและถูกใจทั้งตัวเราและคนรอบข้างไหมถ้ามันถูกครบทุกอย่างทำไปเลยท่านก็จะเป็นคนที่อยู่เหนือกฎแห่งกรรมได้และก็จะเป็นผู้ที่มีชีวิตที่เป็นอมตะอยากจะตายเมื่อไหร่นอนหลับไปแล้วขอพระวิญญาณลูกจะกลับบ้านแล้วถ้าโลกไม่มีปัญหาในการเสียท่านเป็นหนึ่งคนพระบิดายอมให้ท่านหลับเป็นตายไปเลยเขาเรียกว่าหลับเป็นตายแล้วกลับไปกราบพระบาทพระบิดาแต่ถ้าท่านตายขณะท่านเป็นคนดีแต่ขณะที่โลกนี้ยังต้องการท่านอยู่เพราะไอ้คนชั่วมันมีมากกว่าคนดีอย่างท่านท่านอาจจะขอและพระบิดาไม่อนุญาตขอและพระบิดาไม่อนุญาตเพราะอะไรก็ตายไม่ได้ไงถูกไหมเออนะไม่คิดถ้าเราไม่คิดเนี่ยเราจะรู้เท่ารู้ทันคนอื่นไหมถ้าเราไม่คิดเนี่ยเราจะฉลาดขึ้นไหมเราจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรไหมใช่หรือไม่เหตุผลทั่วไปที่คนโง่ประการที่สองไม่เห็นครับไม่คิดอันนี้ที่สองคือไม่เห็นคำว่าไม่เห็นนี่ไม่ได้หมายความว่าตาบอดนะตาดีดีตาดีดีมองแต่ไม่เห็นท่านว่าจริงไหมมองโลกแล้วมีข้อสรุปในใจที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ในสถานการณ์เนี่ยที่ตัวเราเองกับคนอื่นมองเนี่ยคำตอบออกมามันไม่เหมือนกันนะเช่นเด็กน้อย 2-3 ขวบปีนเก้าอี้เพื่อจะไปหยิบของบนหิ้งหรือปีนเก้าอี้เพื่อจะหยิบของบนโต๊ะซึ่งเด็กๆมี2อย่างมีของกินกับของเล่นนะปรากฏว่าขณะที่แกปีนแกไม่เคยมีประสบการณ์ปรากฏว่าตกเก้าอี้ลงมาหัวฟาดพื้นหัวโนหรือไม่หัวปูดหัวโนก็หัวแตกมีเลือดซิบๆพ่อกับแม่ของลูกคนนั้นเนี่ยเป็นคนละคนกันใช่ไหมทั้งพ่อทั้งแม่พ่อมาบอกว่าเออไม่เป็นไรลูกดีแล้วตกลงมาเจ็บตัวมันจะได้เป็นประสบการณ์จริงของลูกวันหน้าจะได้ไม่กล้าปีนอีกเดี๋ยวเพราะกลัวเจ็บพ่อยืนมองเฉยขณะที่แม่ตกใจรีบวิ่งมาอุ้มลูกแล้วเป่าโอเพียงโอเพียงปากเพียงเพียงนะแต่ขณะที่เพียงก็ด่าพ่อทำไมยืนดูเฉยๆเห็นลูกปีนแล้วไม่ระวังไม่ช่วยเตือนลูกไม่ช่วยมาจับลูกปล่อยให้ลูกตกเก้าอี้แล้วหัวแตกปล่อยให้ลูกเจ็บตัวไงแต่ลูกคอหักตายแล้วเป็นไงคุณเห็นยังเห็นไหมคน2คนเนี่ยเห็นภาพเดียวกันคือเด็กปีนเก้าอี้ขึ้นโต๊ะแล้วพลาดตกลงมาใช่หรือไม่คนหนึ่งยืนดูเฉยเห็นแต่เหมือนไม่เห็นใช่ไหมแต่อีกคนหนึ่งเห็นแต่เห็นตอนที่ตกแล้ววิ่งมาช่วยประคองลูกเอามาอุ้มมากอดโอ้ลูกมาโอ้ใหญ่เลยสองคนเห็นเหมือนกันไหมครับใช่ไหมเห็นไม่เหมือนกันอีกคนหนึ่งเห็นตอนตกแต่ทำเป็นเหมือนไม่เห็นแต่เห็นบางสิ่งที่มันอยู่เบื้องหลังตรงนั้นว่าเป็นการสอนเด็กเขาเรียกว่าให้ลูกตัวเองเนี่ย learning byexperience นี่พูดเป็นภาษาชาวบ้านเรียนรู้ด้วยประสบการณ์หรือถ้าพูดเป็นภาษาวิชาการวิชาจิตวิทยาต้องใช้คำว่าให้ลูกๆเนี่ยนะเรียนรู้ด้วยวิธีที่เรียกว่า self instructional learning ภาษาวิชาการไม่ใช่ภาษาชาวบ้านแปลว่าให้ลูกคนเนี้ยเขาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงด้วยการสอนตัวเขาเองสอนตัวเองว่าจะได้จำไว้เป็นบทเรียนเห็นไหมฮะเห็นก็ไม่เห็นมันคนทั่วไปที่โง่ไอ้คนที่เป็นแม่ก็ต้องบอกพ่อแม่งคนโง่เลยนะให้ลูกเรียนรู้ด้วยวิธีการตกแล้วเจ็บตัวพ่อบอกว่าแม่เนี่ยโง่แต่พ่อไม่กล้าว่านะแม่เนี่ยโง่นะได้แต่โอ้ลูกนะสปอยซะจนกระทั่งลูกเนี่ย
นะมีแต่ความสำเร็จไม่เคยผิดพลาดไม่เคยตกเก้าอี้ไม่เคยหัวแตกหัวโนไม่เคยมีประสบการณ์ใดๆเดี๋ยวโตขึ้นมานะเป็นคุณหนูเป็นคุณนายนะประเภทเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอแล้วซวยเห็นไหมพ่อกับแม่มองเหมือนกันไหมล่ะมันไอ้คนที่มองในมุมที่คนอื่นเขาไม่เห็นก็มักจะมองว่าไอ้คนอื่นน่ะไม่เห็นมุมเนี้ยแสดงว่าไอ้นั่นโง่ขณะที่คนอื่นมองเรานะว่าเรามองในมุมเนี้ยแต่ไม่มองมุมเดียวกับมันมันก็บอกว่าเราโง่นี่คือเหตุผลที่คนทั่วไปเขาโง่กันนะมันเป็นอย่างเนี้ยมีใครจะแย้งกับที่เราพูดไหมประการที่3ประการที่3ไม่ฟังเหตุผลที่คนทั่วไปเขาโง่กันที่เขาว่าโง่เนี่ยเป็นเพราะว่าพูดแล้วไม่ฟังหรือได้ยินคนอื่นเขาพูดแล้วไม่ยอมฟังที่คนอื่นเขาพูดเพราะอะไรเช่นนี่เป็นเหตุผลทั่วไปนะเช่นกูไม่ฟังเพราะมึงกระจอกมึงเรียนมาน้อยประสบการณ์น้อยอายุก็น้อยกว่ากูอีกกูอาบน้ำร้อนมาก่อนมึงอีกทำไมกูต้องฟังมึงด้วยแทนที่จะพิจารณาที่องค์ความรู้ที่เขาพูดนี่เรายกตัวอย่างเฉยๆนะแทนที่จะพิจารณาองค์ความรู้หรือสาระความรู้ที่เขาพูดเพื่อจะตัดสินใจว่าควรจะรับฟังไหมการฟังคือการเรียนรู้ที่ดีเพราะนักปราชญ์เมธีเขาเป็นนักปราชญ์เมธีได้คุณสมบัติข้อหนึ่งคือต้องเป็นนักฟังที่ดีเขาจะไม่แย่งพูดเขาจะไม่ย้อนแย้งเขาจะฟังแล้วคิดตามคนที่พูดเพื่อจะได้เรียนรู้ว่าที่เขาพูดน่ะมันหมายความว่าอะไรพอเข้าใจแล้วค่อยมาดูที่ตัวเองรู้ที่ตัวเองเชื่อมาเปรียบเทียบว่าอันไหนเจ๋งกว่ากันอันไหนลึกซึ้งกว่ากันอันไหนแยบคายกว่ากันแล้วเขาก็เอาสิ่งนั้นเข้ามาเติมเต็มเป็นคุณสมบัติทางองค์ความรู้ความคิดความเชื่อของตัวเองนั่นคือคนฉลาดเห็นไหมที่เขาบอกว่าโง่เนี่ยเพราะไม่ฟังยังไม่ทันฟังให้ได้สับจับไปกระเดียดก็มีใช่ไหมหรือฟังแล้วยังไม่ทันเข้าใจเลยว่าเขาหมายความว่าอะไรอย่างไรปฏิเสธซะละหรือนะไม่ฟังเพราะเลือกคนที่จะฟังไอ้หมอนี่แม่งเป็นศัตรูกูเรื่องอะไรไปฟังมันไอ้หมอนี่ดูหน้าตาท่าทางแล้วน่าจะบอกมีไกด์อ่ะไม่รู้ไปฟังมันทำไมเสียเวลาไม่ฟังเพราะเสียเวลานะนี่คือสิ่งที่มนุษย์มักป่วยมักเป็นนะเหตุผลทั่วไปนะที่คนทั่วไปเนี่ยถูกประนามว่าโง่หรือเรากล่าวหาคนอื่นว่าเขาโง่เพราะว่าไม่บอกเออเมืองอ่ะทนนั่งรอเฉยอยู่ได้เราขายอาหารมีคนมารอทานอาหารสั่งอาหารรอคิวเยอะเรามีคนหนึ่งมันนั่งรอตามคิวและคนทำอาหารเนี่ยเขาก็ยินดีจะทำตามคิวเนาะแต่ว่าไอ้คนปรุงหรือกุ๊กเนี่ยมันไม่ได้มานั่งมองว่าใครเข้ามาก่อนเข้ามาหลังปรากฏว่าต่อไปของผมนะไอ้นี่ต่อไปของฉันนะคือนี่ขณะไอ้หมอเนี่ยมาก่อนไอ้สองคนไอ้นั่นไอ้นี่กันนะเฉยไม่พูดผ่านไปหลายคิวแล้วก็เลยลุกขึ้นยืนแล้วเดินมาแล้วของผมเมื่อไหร่จะได้ของคุณผมเนี่ยเมื่อไหร่จะได้ไอ้คนทำบอกอ้าวแล้วพี่ก็ตามคิวสิครับเขาบอกตามคิวสินี่คุณแซงคิวผมไปเยอะแล้วนี่ผมนั่งอยู่ตั้งนานน่ะมันแซงคิวผมไปหลายคนแล้วนะเมื่อไหร่ผมจะได้กินน่ะนี่เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะไม่บอกไอ้คนขายคนทำเพราะมันไม่ได้มาอยู่หน้ามันอยู่แต่หน้าเตาหน้าโต๊ะหน้าร้านมันไม่ได้อยู่ได้ยินแต่เสียงบางคนถามว่าแปะได้ยังเอาตะเกียบเคาะป๊อกป๊อกป๊อกไล่เลี้ยวมันยังไม่รู้เลยว่าไอ้คนที่ถามแบบคิวอะไร เห็นไหมฮะอย่างนี้เขาเรียกว่าโง่ไหมนะไม่บอกว่าถึงคิวตัวเองแล้วตัวเองอยู่ข้างนอกรู้นี่ใครมาก่อนมาหลังตัวเองอะบอกให้คนอื่นแซงคิวแล้วนั่งเฉยแล้วไอ้คนขายเนี่ยมันประหยัดพนักงานเสิร์ฟใช่ไหมมันก็อยู่แต่หลังหน้าเตาหน้าครัวอยู่แต่หลังร้านเห็นแวบๆมันกำลังผัดอยู่เคาะป๊อกๆๆอยู่ใช่ไหมนั่นน่ะมัทคุณต้องการรักษาสิทธิ์ของคุณเองไม่ได้ไปแย่งคิวแย่งสิทธิ์ใครคุณก็ต้องรู้จักพูดรู้จักบอกใช่ไหมเช่นถ้าคุณมีความต้องการอะไรต้องการให้เพื่อนร่วมงานต้องการให้พ่อให้แม่ให้ผัวให้เมียเราให้ลูกเราเนี่ยคุณต้องการอะไรในความคิดคำนึงของคุณในความปรารถนาของคุณในความประสงค์ของคุณคุณต้องบอกเขาใช่ไหมคุณต้องการอะไรเช่นถ้าคุณเป็นพ่อแม่คุณก็ต้องการให้ลูกคุณเนี่ยขยันทำการบ้านขยันอ่านหนังสือพูดรวมๆคือขยันเรียน
คุณก็ต้องบอกลูกไม่ใช่ว่าเป็นหน้าที่ของมึงไว้ไอ้ลูกกูเป็นหน้าที่ของลูกที่จะต้องขยันเรียนนะเด็กทุกคนต้องเป็นอย่างนั้นน่ะทำไมพ่อแม่อย่างกูต้องบอกลูกอย่างมึงด้วยอ้าวเห็นไหมนะไม่บอกต้องบอกว่าพ่อแม่ต้องการอะไรจากลูกต้องการให้ขยันนะลูกนะต้องการไม่ให้ประมาทนะลูกนะต้องการไม่ให้ขี้เกียจนะลูกนะต้องการให้ตื่นเช้านะลูกนะต้องการให้ทานอาหารครบหมวดครบหมู่นะลูกต้องการให้ทานผักด้วยนะลูกอย่ากินแต่เนื้อสัตว์เดี๋ยวจะเป็นสัตว์ร้ายนะเดี๋ยวจะกลายเป็นสัตว์ร้าย ต้องบอกเขาใช่ไหมเพื่อนเนี่ยขอยืมยางลบขอยืมไม้บรรทัดก็ต้องบอกลูกว่าถ้าเพื่อนขอยืมนะเขาไม่ได้ลักขโมยของเราเขาขอยืมเราเนี่ยแสดงว่าเขาให้เกียรติเรานะลูกแล้วเขาเป็นเด็กดีลูกต้องให้เขายืมนะลูกถ้าเราให้เขายืมเนี่ยเราจะช่วยเขาไม่ให้คิดจะลักขโมยเราเพราะเขาต้องการยางลบใช่ไหมถ้าเขาต้องการยางลบเนี่ยแต่เขามาลักขโมยของลูกลูกก็จะไม่ชอบใจถูกไหมที่เขามาลักของลูกอ่ะของลูกลูกก็รักแล้วก็หวงแต่ถ้าเขามาขอยืมไม่ใช่ขอเอาไปเลยถือแม้ยางลบมันจะสึกนิดๆหน่อยๆเป็นการเสียสละให้เขานะลูกนะถ้าคุณไม่บอกลูกจะรู้ไหมการบอกแบบนี้เขาเรียกว่าสอนลูกใช่ปะใช่ไหมแต่คุณไม่พูดคุณไม่บอกคุณก็จะโง่เป็นไอ้งั่งลูกคุณก็จะโง่เป็นไอ้งั่งเหมือนพ่อเหมือนแม่มันนั่นแหละเขาเรียกว่าเชื้อย่อมไม่ทิ้งแถวนั่นแหละ นะเหตุผลที่คนทั่วไปโง่ที่เขาว่ากันโง่อีกประการที่5คือไม่ทำไม่ทำ ไม่ยอมทำอยากจะประสบความสำเร็จอยากจะได้ประโยชน์จากสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่ไม่ยอมลงมือทำอยากได้ทานผักสดสดเอาตะไคร้สดสดแล้วกันปลูกง่ายเพราะเราปลูกเป็นดงเลยที่ภูกระต่ายนะตะไคร้สดมันหอมเอามาทำเครื่องแกงมาทำสมุนไพรเอามาทำน้ำตะไคร้ดื่มสะอาดบริสุทธิ์เนี่ยอยากได้มีที่ดินมีกระถางมีมือสองมือสองเท้ามีเวลาแต่ไม่ยอมทำเมื่อไม่ยอมทำแปลว่าไม่ยอมลงมือปลูกแล้วถ้าจะได้ตะไคร้ที่ปลูกเองไหมล่ะก็ต้องซื้อเขากินทั้งที่ปลูกได้ปลูกเป็นจะซื้อมาตะไคร้มากำมือหนึ่งเนี่ยนะท่านใช้แค่ 2-3 ต้นใช่ไหมกำมือหนึ่งมี 4-5 ต้นไอ้ที่เหลือเนี่ยเอาไปปักไว้ท่านแค่เอาไปแช่น้ำไว้ในที่ร่มนะเอาตะไคร้ไปแช่นะอย่าเอาหัวมันทิ่มนะเอาตูดมันลงแล้วทิ้งไว้ 2-3 วันเดี๋ยวจะมีรากฝอยๆโผล่ออกมานะขาวๆนะใช่ไหมพอถึงจุดหนึ่งท่านก็เอาไปฝังดินแล้วมันจะค่อยๆโตแตกหน่อแตกกอออกมาไม่ทำท่านจะได้ไหม นี่แสดงว่าทำเองก็ได้ไม่ทำโง่ในขณะที่ที่บ้านก็ไม่ได้มีฐานะร่ำรวยอะไรนะซื้อตะไคร้มา5บาท10บาทนะได้ทำเครื่องแกงด้วยได้ใช้ปรุงอาหารด้วยแล้วเอามาปลูกขยายพันธุ์ได้ด้วยอย่างนี้เรียกว่าฉลาดถูกต้องไหม5ข้อแล้วนะนี่สาเหตุทั่วไปที่คนทั่วไปเขารู้นะแต่สาระในคืนวันนี้มันจะลึกซึ้งกว่านี้ยังไม่พอประการที่6เหตุผลทั่วไปของคนทั่วไปที่ถูกประณามว่าโง่แม้กระทั่งตัวเราอาจจะเคยถูกคนอื่นหาว่าเราโง่หรือเราก็เคยพลั้งเผลอปากไปตำหนิคนอื่นว่าเขาโง่คือไม่ฉุกคิดไม่ฉุกคิดเช่นมีเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนบ้านอยู่ๆเขาก็มาทำดีกับเราคำว่าทำดีแปลว่าประพฤติดีนะดีจนผิดปกติเราต้องฉุกคิดแล้วนะไม่ใช่ระแวงแต่ระวังครับฉุกคิดด้วยการค้นหาเหตุผลว่าทำไมจู่ๆเขามาดีกับเราเกินคาดคิดเกินคาดหวังมันต้องมีเหตุผลแน่นอนไม่มีอะไรที่ไร้เหตุผลจะไปมองว่าเขาหวังดีเหมือนอย่างตาเห็นหูได้ยินอย่างเดียวไม่ได้ต้องคิดคำหนึ่งคือใช้หลักการและเหตุผลหาคำตอบให้ได้ว่าอยู่ๆชั่วนาตาชาติเป็นเพื่อนบ้านกันมาหลายปีจะ5ปี10ปียังไม่เคยมีพฤติกรรมที่ดีๆแบบนี้มาก่อนท่านต้องคิดเหตุผลอะไรต้องหาคำตอบให้ได้ถ้ายังหาคำตอบไม่ได้ก็ไม่ต้องระแวงครับทำตัวปกติแต่ระวังตัวท่านก็จะปลอดภัยหรือท่านก็จะสามารถมองเห็นความดีงามอย่างจริงใจของเขาได้คนเรามันมีโอกาสที่จะกลับเนื้อกลับตัวได้ใช่ไหมเขาอาจจะเพิ่งไปเรียนตำรามาบอกว่าคนเดียวหัวหายสองคนเพื่อนตายหรือเขาเคยขโมยขึ้นบ้านเมื่อไม่กี่วันนี้เอง
จากอดีตที่รู้จักกับเรามาบ้านใกล้ชิดติดกันอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยมันไม่เคยมีปัญหาปรากฏว่าเคยมีขโมยขโจรขึ้นบ้านเคยมีขโมยขโจรขึ้นบ้านเมื่อไม่กี่วันมานี้เพราะเขาไม่อยู่บ้านไปทัวร์ต่างจังหวัดบ้างไปทำงานต่างจังหวัดหรือไปต่างประเทศแล้วทิ้งบ้านไว้ไม่มีใครเฝ้าไม่มีใครอยู่ขณะที่บ้านชิดติดกันกับเราก็เลยรู้เลยว่าเฮ้ยเป็นมิตรกับเราดีกว่าเพราะมีโจรย่องเบาขโมยขึ้นบ้านแล้ววันหน้าถ้าต้องไปต่างประเทศอีกหรือต้องไปต่างจังหวัดหลายๆวันจะได้ฝากบ้านฝากช่องคำว่าช่องนี่แปลว่าช่องประตูกับช่องหน้าต่างเพราะขโมยขโจรมันชอบมัดเข้าทางช่องประตูช่องหน้าต่างใช่ไหมคนโบราณเลยใช้คำว่าฝากบ้านฝากช่องเราจะได้ช่วยเป็นหูเป็นตาถ้าเขาดีกับเราเราก็ยินดีไม่ได้ลำบากยากแค้นอะไรนะก็ช่วยดูให้เป็นหูเป็นตาเป็นหูแปลว่าคอยฟังว่ามีใครงัดบ้านไอ้นี่หรือเปล่าเป็นตาแปลว่าเห็นใครบุกรุกเข้ามาบ้านนี้หรือเปล่าจะได้ออกไปถามว่าคุณเป็นโจรเหรออย่างน้อยไอ้นั่นบอกไม่ใช่แต่นี่ไปละเพ่นก็อาจจะเป็นได้ใช่ไหมเขาอาจจะเพิ่งสำนึกได้ไงที่ผ่านมาไม่สร้างมิตรไม่ครบมิตรก็เลยต่างคนต่างอยู่กูกับมึงไม่รู้จักกันบ้านใครบ้านมันอะไรแบบนี้นะมันก็ฝากกันมันก็ถ้าทำดีกันไว้เขามาทำดีกับเราไว้เพราะเขาต้องพึ่งเราเนื่องจากเขาทิ้งบ้านขณะที่เราไม่ไปไหนอ่ะเราอยู่บ้านตลอดมีคนอยู่ด้วยก็อาจจะเป็นได้นั้นถ้าไม่ฉุกคิดเนี่ยเราก็โง่ถูกต้องไหมถูกหลอกก็ได้หรือทำความดีงามกับเราแล้วเราไม่รู้ว่าเขาทำความดีงามกับเราเรามัวแต่ระแวงเขาเรียกปอดแหกขี้ขลาดไอ้นี่มันต้องมาหาประโยชน์กับกูแน่ๆจริงครับเขาต้องการมาหาประโยชน์แต่เป็นประโยชน์ที่มันพึ่งพากันได้ไหมล่ะในการที่ช่วยเป็นหูเป็นตาฝากบ้านฝากช่องมันได้อยู่แล้วนะมันไอ้ความดีที่เขามาทำกับเราเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเขาทำความดีกับเราแบบไหนอย่างไรนะและสมควรที่เราจะยอมรับความดีงามที่เขาหยิบยื่นให้กับเราตรงนั้นไหมท่านก็ต้องใช้กลิ่นของท่านประการที่7ไม่ถามครับคนทั่วไปที่โง่ๆกันนะเพราะไม่ถามทั้งที่อยากรู้แต่ไม่ถาม

แต่ปรากฏว่าแผนที่ของกูก็มันมั่วนิ่มมันพาเราเข้าป่าเข้าพงไปข้ามสะพานไม้สองแผ่นที่รถจะต้องวิ่งล้อเดียวเออมันไปก็มันนี่มันเป็นทางที่ทุรกันดารทุรกรรมลำบากไอ้กูก็มันพาหลงปรากฏว่าเจอชาวบ้านเขาเก็บของป่าหาของกินอยู่แถวๆใกล้ๆตรงนั้นที่ผ่านมาแทนที่จะถามเขาว่าที่นี่มันที่ไหนที่เราจะไปเนี่ยมันคือตรงเนี้ยมันไปทางนี้ถูกหรือผิดมันมีทางอื่นไปไหมถ้าคุณถามคุณก็ไม่ต้องเสียเวลาและไม่ต้องหลงทางและไม่ต้องเสี่ยงตกจากสะพานไม้สองแผ่นที่ข้ามคูข้ามคลองข้ามเหวอะไรของคุณน่ะใช่ไหมนี่แสดงว่าโง่ใช่ไหมครับมีปากแต่ไม่ถามนะขนาดมีตูดยังตดได้เลยมีปากทำไมไม่พูดไม่ถามหลายคนมันก็ว่ากันพันนั่นนะฮะเห็นไหมครับประการที่8เนี่ยไม่กล้าริเริ่มอยากจะมีความสำเร็จไม่ยอมก้าวเดินไปข้างหน้านี่เป็นภาษาจีนโบราณนะคนที่ไม่กล้าเนี่ยโง่มากอยากจะประสบความสำเร็จไม่ยอมก้าวไปข้างหน้าอยากประสบความก้าวหน้าแต่ไม่ยอมนับ1 2 3อยากประสบความสำเร็จแต่ไม่ยอมก้าวหน้าอยากจะประสบความก้าวหน้าไม่ยอมนับ1 2 3แล้วมันจะได้ไหมคือไม่กล้าคำว่าไม่ยอมเดินหน้าไม่ยอมลงมือทำก็แปลว่าไม่กล้าบางคนเนี่ยไม่กล้าทำบางคนก็ไม่กล้ารับผิดชอบเนี่ยถูกประณามว่าโง่ทั้งนั้นใช่หรือไม่อยากประสบความสำเร็จแต่ไม่ยอมลงมือทำอยากประสบความสำเร็จแต่ไม่ยอมริเริ่มพันเดียวกันนะนี่คือประการที่8ประการที่9พี่น้องครับไม่เปลี่ยนไม่ยอมเปลี่ยนเคยคิดอย่างไรก็คิดในแบบนั้นเคยมองมุมไหนก็มองมันแต่มุมนั้นเคยฟังใครก็ฟังมันแต่เฉพาะคนนั้นคนอื่นไม่ฟังอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่เปลี่ยนถามว่ามนุษย์เราเนี่ยถ้าเรายังทำแบบเดิมพูดแบบเดิมคิดแบบเดิมๆฟังแบบเดิมๆมันจะทำให้เรามีอะไรใหม่เกิดขึ้นในชีวิตของเราไหมวิธีใหม่ก็ไม่เกิดถ้าเราไม่คิดใหม่ไม่มุมใหม่ถ้าเราไม่มองเราจะไม่เห็นสิ่งใหม่คำพูดที่เขาพูดให้เราฟังถ้าเรายังไม่ยอมฟังคนใหม่ๆพูดให้เราฟังบ้างเราก็จะไม่ได้ความรู้หรือสาระอะไรที่ใหม่ๆเลยใช่หรือไม่มันถ้าท่านไม่เปลี่ยนโง่แน่นอนประการที่10ไม่ยอมคนที่ไม่ยอมคือคนโง่ยอมอะไรครับยอมรับนี่คือเรื่องใหญ่ที่สุดยอมรับความจริงว่ามนุษย์เรามีความคิดเห็นที่แตกต่างกันยอมรับว่ามนุษย์เราแต่ละคนมีความสามารถที่แตกต่างกันยอมรับว่ามนุษย์เราแต่ละคนน่ะมีความดีความชั่วที่แตกต่างกันโดยที่แต่ละคนมีความดีความชั่วเป็นคุณสมบัติของตัวทั้งนั้นเพราะมนุษย์เราเนี่ยมันชั่วก่อนที่มันจะเป็นคนดีส่วนใหญ่รู้ว่าชั่วแล้วก็อ๋อมันชั่วต่อไปก็ไม่ทำแล้วก็ถามหาว่าแล้วถามตัวเองว่าแล้วมันดีกว่าที่ทำชั่วเนี่ยมันคืออย่างไรมันคือการเรียนรู้นี่คือตัวอย่าง10ประการพื้นที่บนจอมันหมดแค่นี้เหตุผลทั่วไปที่สรุปได้ว่าคนทั่วไปเขาบอกไอ้นี่โง่เพราะ10อย่างนี้แหละพี่น้องครับเรายกตัวอย่างให้ท่านฟังพอเป็นกระสัยแต่ไตยังไม่พิการใช่ไหม โอเคไหมล่ะนะพี่น้องครับทีนี้พอพูดเรื่องโง่แล้วมีคำถามเพื่อที่จะนำพาพวกท่านเข้าหาคำตอบที่พระบิดาหรือพระเจ้าทรงเมตตาเพื่อทำให้คืนนี้ราตรีนี้พี่ๆน้องๆของเราฉลาดขึ้นนะคำถามที่ว่านี้คือโง่คืออะไรโง่คืออะไรคำตอบข้อที่หนึ่งมีสมองแต่ไม่ยอมใช้มีกลิ่นนะแต่ไม่ยอมใช้แล้วมันเป็นยังไงมีสมองแต่ไม่ยอมใช้แล้วถูกสรุปว่าเป็นคนโง่ประการที่หนึ่งได้แต่นึก

ได้แต่นึกนึกด้วยจิตคำว่าฉลาดคำว่าโง่เกี่ยวข้องกับสมองไม่ใช่เกี่ยวข้องกับจิตที่มนุษย์เราเนี่ยได้แต่นึกเนี่ยเป็นเพราะว่าธรรมชาติของจิตมนุษย์หรือธรรมดาของจิตมนุษย์มันจะนึกนั่นนึกโน่นนึกนี่สารพัดนึกอยู่ตลอดเวลาท่านสังเกตสิท่านจะห้ามจิตของท่านนะในขณะที่อยู่ในสภาวะปกตินะท่านจะห้ามจิตของท่านไม่ให้นึกนั่นนึกโน่นนึกนี่ไม่ได้ท่านเห็นรถยนต์คันหนึ่งวิ่งมาถ้าท่านเป็นคนชอบรถเห็นรถยนต์คันหนึ่งวิ่งสวนมาหรือวิ่งผ่านหน้าท่านอยู่บนถนนท่านนึกทันทีเลยว่าท่านจะนึกทันทีเลยโอ้ยแม่งโคตรขับเร็วมากเลยนะนี่นึกไหมโคตรขับเร็วมากเลยแต่ถ้าไม่นึกว่าขับเร็วเฮ้ยรถยี่ห้ออะไรวะสวยจังเฮ้ยรถยี่ห้ออะไรวะเชยจังเฮ้ยรถคันนี้ทะเบียนจังหวัดอะไรวะที่เพิ่งวิ่งผ่านไปเนี่ยหรือบางทีวิ่งตามหลังรถขับเร็วกว่ารถที่วิ่งอยู่ข้างหน้าพอเห็นป้ายทะเบียนปั๊บนึกทันทีว่าไอ้เลขตัวท้ายมันเลขคู่หรือเลขขี้วะถ้าเธอนึกอย่างนี้ปั๊บก็จะหันไปถามเพื่อนกันเฮ้ยมึงกับกูมาลองพนันกันไหมว่ารถคันหน้าเลขท้ายมันคู่หรือขี้แล้วเล่นการพนันเลยถ้ามึงถูกกูจ่ายมึงร้อยถ้ากูถูกมึงจ่ายกูร้อยโอเคไหมมาพนันกันว่ารถคันหน้าเป็นยังไงนี่ฮะได้แต่นึกครับมีสมองแต่ไม่ยอมใช้ได้แต่นึกครับบางคนที่ติดการพนันงอมแงมนะวันไม่ทำมาหารับประทานอย่างอื่นเนี่ยชอบเล่นการพนันเล่นไฮโลเล่นไพ่แถวบ้านนอกบางคนนะบางกลุ่มจะมีงานศพหรือไม่มีงานศพกูเล่นมันตะพืชนะมันเกิดจากอะไรเกิดจากจิตมันนึกอ่ะถ้าเล่นเคยเล่นไปครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยพอถึงวันนี้นะถึงเวลาได้เวลาเหมือนกับเมื่อวานที่กูไปเล่นมาจิตมันจะนึกทันทีเลยเพราะกูอยากนึกอยากจะเล่นไพ่เล่นการพนันก็เลยโทรหาหรือตะโกนถามเพื่อนเฮ้ยวันนี้ตั้งบอลตั้งวงหรือเปล่าวะนี่เราไม่ได้สนับสนุนนะแต่เรายกตัวอย่างให้ท่านฟังเพราะคนฟังเราเนี่ยเป็นชาวบ้านก็มีไม่ใช่ชาวเมืองอย่างเดียวนะพอมันถึงได้เวลาแล้วเมื่อวานเวลานี้แหละกูเคยไปเล่นมากูยังจะถอนทุนคืนอยู่หรือกูได้มาเมื่อวานวันนี้กูจะไปเล่นต่อเผื่อกูได้อีกไม่ว่าจะได้หรือเสียมันติดใจย่ามใจทั้งนั้นก็เรียกผีพนันเข้าสิงกันเนี่ยจิตมันจะไปนึกเลยจะไปฝักใฝ่กับสิ่งเหล่านี้โดยที่ได้แต่นึกครับแล้วพอไปเล่นปั๊บตำรวจรู้แก้วมาตาก็คือตำรวจมาไปไล่กันวิ่งกระจายเหมือนผึ้งแตกรังวิ่งขึ้นต้นมะพร้าวขณะที่นุ่งสโรงบอกพอตำรวจอ้าวลุงขึ้นไปบนนั้นทำไมเก็บมะพร้าวครับลุงถามอ้าววันนี้ขึ้นต้นมะพร้าวเนี่ยขึ้นทั้งสโรงเลยหรือลุงบอกครับแล้วถามว่าเก็บได้กี่ลูกแล้วล่ะเพิ่งขึ้นมาถึงพวงมะพร้าวยังไม่เดาลงตำรวจก็มาพอดีแต่บอกลงมาลุงลงมาไปเสียค่าปรับที่โรงพักเซ็นดีๆถามว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะได้แต่นึกไงแต่ไม่เคยคิดด้วยปัญญาด้วยสมองว่าเฮ้ยถ้าไปเล่นการพนันนะมันผิดกฎหมายนะเนี่ยใช้สมองใช้ปัญญาต้องเตือนตัวเองเลยว่าเฮ้ยเล่นการพนันนี่ผิดกฎหมายนะแต่และไอ้จิตของมันเนี่ยก็จะนึกต่อนึกเถียงเลยมันนึกแล้วไม่ได้คิดเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกเมื่อวานเล่นแต่ไม่เห็นมีตำรวจมาเนี่ยยังปลอดภัยกูยังได้ไม่หลายตังค์เลยวันนี้อยากเอาเพิ่มอีกดูบางคนบอกเสียวันนี้จะคืนทุนวันนี้ต้องได้คืนทุนแน่ยังไงตำรวจไม่มาหรอกเพราะเมื่อวานไม่เห็นมาเลยเนี่ยเห็นไหมนี่คือจิตนึกนะไม่ได้คิดนะเนี่ยนึกว่าตำรวจคงไม่มาหรอกขณะที่สมองว่าแล้วถ้ามาล่ะแล้วจะทำยังไงนะจะทำยังไงนี่คือได้แต่นึกนะโง่ไหมถ้าที่มีสมองมีปัญญาแต่ไม่ใช้ใช้ดีแต่นึกอย่างประเภทที่สองมีสมองแต่ไม่ยอมใช้คือได้แต่จดจำด้วยจิตและจำด้วยสมองมนุษย์มีสองอย่างนะจำด้วยจิตเขาเรียกจำฝังจิตเขาเรียกสัญญาขันนะคือจำนะจำความรู้จำความรู้สึกจิตมนุษย์เราเนี่ยสัญญาขันเนี่ยมันจำได้สองอย่างคือจำอารมณ์ความรู้สึกและจำสาระจิตจำได้แต่ถ้าภายใน5นาทีแรกหรือภายในชั่วโมงแรก
ความทรงจำนั้นมันไม่ได้เกิดที่จิตอย่างเดียวแต่มันเกิดที่สมองด้วยคนที่ฉลาดจะมีรอยหยักของสมองเยอะคนที่มีความจำดีรอยหยักของสมองเนี่ยที่มีลักษณะเป็นลิ่มนะฮะรู้จักลิ่มไหมลิ่มสำหรับงัดนะเวลาเสียบลงไปในรอยแยกของไม้นะมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆสามเหลี่ยมนะเอาค้อนตอกลงไปเรื่อยๆไม้นะที่มันแตกร้าวอยู่นะมันจะแยกออกจากกันนั้นร่องหยักรอยหยักของสมองถ้าเป็นมีรอยหยักเยอะคนนั้นฉลาดถ้ารอยหยักของสมองนั้นไม่เยอะก็จริงแต่ลึกแสดงว่ามีความสามารถในการจำได้เนี่ยจำสาระนะมีพื้นที่ในการจำได้เยอะจำเรื่องราวได้จำได้อย่างแม่นยำนะส่วนจะจำได้นานไม่นานอยู่ที่ว่าระลึกได้คือเอาความจำที่อยู่ที่สมองนั่นนะเอามาทบทวนเอามาใช้มันบ่อยๆหรือเปล่านะแต่ถ้าไม่เอามาใช้มันนะมันจะค่อยๆสลายไปเพราะว่ามันจะเต็มความจำหน่วยความจำของสมองมันจะเต็มพอเต็มแล้วขณะที่มนุษย์คนเราเป็นคนเป็นลูกอีช่างจำอะจำไปเรื่อยจำไปเรื่อยจำไปเรื่อยทั้งเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องร้ายจำหมดมันก็จะค่อยๆลบของเก่าออกไปเหมือนหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านเวลาท่านโทรศัพท์ไปนะมันจะมีบันทึกว่าท่านโทรไปหาใครบ้างเช่นถ้าเครื่องหนึ่งเนี้ยมันมีค่าความจุหมายเลขโทรศัพท์ที่จะบันทึกความทรงจำมีเมมโมรีนะมันจะจำให้ท่าน10เบอร์ถ้าท่านนะใช้เบอร์ที่11ท่านใช้เบอร์ที่11ใช้โทรศัพท์เดี๋ยวนี้เบอร์ที่11ไอ้เบอร์ที่10ที่มันเป็นเบอร์แรกที่ท่านจำไว้ในเครื่องอ่ะมันจะถูกดีลีทออกแล้วไอ้เบอร์ที่11ที่ท่านโทรศัพท์ท่านใช้มันหรือรับสายหรือโทรออกเนี่ยมันจะเข้าไปแทนที่เป็นเบอร์ที่1เป็นเบอร์ที่1ใน10แทนความจำทางสมองของมนุษย์ก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นบางคนก็จำได้สั้นบางคนความจำสั้นบางคนความจำยาวถูกต้องไหมแต่บางคนแม่งโคตรจำอะไรไม่ได้เลย เพราะว่าสมองขี้เลื่อยและจิตมันไม่เอาไหนนะจิตไม่เอาไหนเพราะจิตมันป่วยจิตมันบอดความจำนะส่วนมากแล้วเนี่ยมันจะเริ่มที่สมองแล้วจากนั้นก็จะไปที่จิตความจำที่จะทำให้จิตจำก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นประสบการณ์จริงของคนคนนั้นเนี่ยเป็นประสบการณ์ที่ซึ้งใจถึงใจประสบการณ์ที่ซึ้งใจถึงใจสุดๆเช่นตกใจสุดขีดกลัวสุดขีดประทับใจสุดขีดโกรธสุดขีดแค้นสุดขีดพวกนี้จิตมันจะบันทึกไว้ในสัญญาขันธ์แต่ถ้าแค่ประทับใจดีใจมากตื่นเต้นมากๆเลยที่เราได้เจอสิ่งที่ดีงามเรามีความสำเร็จเราเจอคุณเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีเราเจอองค์ความรู้ที่ดีที่ทำให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหาตรงนี้มันจะเป็นความจำที่สมองจะจำแต่ถ้าโอ้กูประทับใจมากท่านอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลมาบอกความลับที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยให้เราได้รู้เป็นคนแรกในโลกนี้ในชีวิตของกูเลยโอ้กูประทับใจท่านอาจารย์มากโอ้ประทับใจพระบิดาที่ทรงเมตตารักลูกทุกคนส่งท่านอาจารย์มาเพื่อจะมาฉุดช่วยลูกๆให้กลับบ้านไปกราบพระบาทพระองค์ได้ไม่ต้องติดแงกอยู่ในโลกนี้เพราะถูกไอ้มอดไอ้มารมันหลอกลวงประทับใจสุดขีดอันนี้ท่านจำไว้ในสัญญาขันเลยมันบันทึกเองโดยอัตโนมัติและในสมองก็จะจำได้ว่าพระบิดาทรงเมตตาให้อนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาสอนอะไรกล่าวไว้ว่าอย่างไรโอเคไหมเนี่ยสำหรับประการที่สองโง่คือได้แต่จดเอาไว้ในกระดาษถ้าตรงกันข้ามไม่จดไอ้พวกที่โง่บางทีไม่รู้จักจดเพราะมันสาระมันเยอะแล้วขี้ลืมแต่สันดานไม่ดีคือเป็นคนไม่ชอบจดพยายามจะจำไอ้ความจำของตัวเองก็เฮงซวยห่วยแตกมันทั้งไม่จดและทั้งนะอย่างที่ว่านะจำจริงๆเรื่องไม่จำจะพูดในข้อ3นะเอาข้อนี้ก่อนนะไม่จดไม่ยอมจดขี้เกียจจดเมื่อยมือคุณรู้ไหมนักธุรกิจและนักบริหารทั้งระดับทั้งระดับองค์กรระดับชาติระดับประเทศระดับโลกแม้กระทั่งเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานาธิบดีท่านสังเกตสิว่าทำไมในกระเป๋าของเขาเนี่ยจึงมีปากกาเหน็บไว้และบางทีก็จะมีกระดาษชิ้นเล็กหรือมีสมุดโน้ตชิ้นเล็กๆเสียบไว้แต่ทุกวันนี้เขาไม่ค่อยได้ใช้ละเขาใช้โทรศัพท์เพราะว่าโทรศัพท์มันจะมีโน้ตคีปโน้ตเก็บไว้ในโน้ตไม่ต้องเปลืองกระดาษเขาจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วจะมีปากกาเห็นไหมเขาจะขีดเขาจะเขียนหรือจะคีย์ก็สุดแท้แต่
ไม่มีนักบริหารที่ประสบความสำเร็จคนไหนหรอกแม้กระทั่งนักธุรกิจไม่ว่าระดับใดก็ตามการจดบันทึกนั้นเป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่ผ่านมาใช่ไหมเขาต้องคิดต้องคุยเขาเลยต้องลากเลขาไปอยู่ใกล้ๆให้ไอ้เลขาช่วยบันทึกช่วยจดให้กูด้วยทุกคำพูดมันเลขาต้องจดเร็วครับเพราะเจ้านายประชุมแล้วพูดเร็วเหลือเกินในที่ประชุมน่ะมันเร็วเหลือเกินจึงต้องจ้างเลขาที่เรียนทางด้านชวเลขคำว่าชวเลขจริงๆไม่ใช่เลขาเลขาแล้วว่าเขียนนะชวะเราแปลว่าเขียนอย่างเข้าคล่องว่องไวปราดเปรียวชวเลขแต่ไม่ได้หมายถึงจดเลขลากเป็นสัญลักษณ์ครับแล้วคนที่เขาเรียนมาเขาอ่านออกไอ้ลากเส้นขยึกขยือเนี่ยมันหมายมันแปลความว่าอะไรท่านนึกภาพออกไหมนะได้แต่จดอันนี้มีประโยชน์แต่ถ้าไม่จดนะก็ไม่มีประโยชน์แต่ถ้าได้แต่จดแต่ไม่เอาสิ่งที่ตัวเองจดบันทึกไว้นั้นเอามาอ่านเอามาดูเอามาเปิดบ้างเอามาทบทวนบ้างและสิ่งที่จดไว้ตอนนั้นอ่ะจดอย่างเดียวไม่ได้คิดตามไม่ได้เรียนรู้ตามเอาแต่จดอย่างเดียวแล้วมันจะเกิดประโยชน์อะไรก็อย่างนี้เขาเรียกโง่จดแล้วไม่จำจดแล้วบันทึกแล้วไม่ยอมนำมาอ่านไม่ยอมนำมาทบทวนโง่ไหมเนี่ยมันยังเขียนอยู่ในกระดาษเลยมันก็นอนอยู่แอ่งแมงอยู่ในนั้นเนี่ยไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับชีวิตเลยเสียเวลาจดเปล่าๆประการที่สามมาแล้วครับได้แต่จำครับจำแล้วไม่ทำตามจำแล้วไม่นำเอามาใช้ประโยชน์นึกออกไหมจำแล้วไม่นำเอามาใช้ประโยชน์แล้วคนเราเนี่ยสิ่งใดที่อยากจำมันจะกลับลืมสิ่งใดเรื่องใดที่อยากลืมมันกลับจะจำนี่คือสิ่งที่พระบิดาพระผู้เป็นเจ้าหรือพระผู้สร้างทรงออกแบบเอาไว้อย่างนี้ทรงออกแบบเอาไว้อย่างนี้เพราะทรงทราบดีว่ามนุษย์เนี่ยมันอยากจำมันชอบจำแต่สิ่งดีๆในชีวิตแต่มันจะไม่อยากจำในสิ่งที่ล้มเหลวในสิ่งที่เลวร้ายทั้งหลายในชีวิตแล้วมันได้ประโยชน์ไหมจำแต่สิ่งที่ตัวเองทำสำเร็จจำแต่สิ่งที่ดีๆที่ตัวเองรู้และดีอยู่แล้วมันจะไม่มีประโยชน์อะไรครับสิ่งที่ล้มเหลวสิ่งที่ผิดพลาดสิ่งที่บกพร่องสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นในชีวิตมันคือประสบการณ์ที่เป็นโคตรๆบทเรียนชั้นเยี่ยมแล้วเป็นประสบการณ์จริงของตัวเองด้วยพระบิดารู้ว่ามนุษย์เราเนี่ยชอบปฏิเสธสิ่งชั่วร้ายในชีวิตของตนเองไม่อยากจำแล้วทุกข์จำแล้วเศร้าหมองจำแล้วเจ็บปวดพระบิดาบอกว่าทำไมเองโง่ลูกสิ่งที่มันเป็นประสบการณ์ในชีวิตของเองอ่ะมันมีอยู่สองอย่างอย่างแรกคือสาระอย่างที่สองคืออารมณ์อารมณ์หรือความรู้สึกนึกออกไหมสาระตะกี้ที่พูดบันทึกที่สมองอารมณ์รู้สึกมันบันทึกที่จิตที่ใจถ้าเราฉลาดเราต้องจำแต่สิ่งที่ดีและมีประโยชน์ไม่ใช่จำแต่สิ่งดีๆต้องจำแต่สิ่งที่ดีและมีประโยชน์มันจำสิ่งที่มันดีที่เราชอบและเราประสบความสำเร็จอยู่แล้วมันไม่เห็นจะเป็นบทเรียนอะไรเลยเราทำได้อยู่แล้วเราฉลาดอยู่แล้วเรารู้อยู่แล้วอ่ะใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นทำไมเราจึงไม่จำสาระที่เขาบอกเจ็บแล้วต้องจำไม่ใช่จำความเจ็บใจปวดใจไม่ใช่จำสาระเรื่องราวที่มันเป็นเหตุให้เราต้องเจ็บช้ำน้ำใจเจ็บปวดในจิตใจมันมีประโยชน์กว่าอันนี้จำทุกอย่างไม่ได้จำอะไรหรอกจำว่ามึงพวกมึงที่อยู่รอบข้างรอบตัวกูเนี่ยเลวกูจำความเลวของมึงได้ถามว่าจำความเลวอะไม่ว่าหรอกแต่ไอ้ที่กูโกรธเกลียดเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทมึงเพราะกูจำได้ว่ามึงเลวกับกูเนี่ยถามจริงๆเถอะครับเราจำอารมณ์บอดจอยจำอารมณ์ที่ไม่ดีจำความโกรธแค้นอาฆาตมันตอนที่มันทำไม่ดีกับเราแล้วเราจำความโกรธแค้นอาฆาตมันที่อยู่ในใจเราได้ใช่ไหม
เราจึงไปจำแต่สิ่งเหล่านี้แล้วมันก็ไม่ได้ประโยชน์เขาโกงเราแทนที่เราจะจำว่าเราประพฤติตนอย่างไรมันถึงคดโกงเราได้และคำว่าอย่างไรเนี่ยถ้าเราได้คำตอบว่าอ๋อเพราะเราโง่เองเนี่ยเราหูเบาเราไปเชื่อเขาง่ายหรือเป็นเพราะเราโลภเองมันเอาเงินมาต่อเงินมาหลอกเราว่าลงทุนแสนได้ล้านลงทุนล้านได้หลายล้านเพราะเราโลภเองเราจึงเสียรู้เสียท่าเสียเงินเสียทองและเสียอกเสียใจถ้าเราจำตรงนี้ได้เราจะโกรธเราจะโทษเราจะโมโหเราจะอาฆาตมันอยู่อีกไหมมันต้องโทษตัวเองใช่ไหมเพราะเราโลภเองคำว่าโลภเราโง่เองใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นเวลาจำได้แต่จำจำแต่อารมณ์ที่ไม่ดีจำแต่สิ่งที่ทำให้เราปวดร้าวหัวใจแต่ไม่ได้จำสาระอะไรที่เกิดประโยชน์ว่าครั้งหน้าเราจะไม่โง่ง่ายครั้งหน้าเราจะไม่เสียรู้เสียหายแบบครั้งนี้อีกอะเราควรจำไหมเราควรจำไว้เป็นบทเรียนและครั้งเดียวในชีวิตก็เกินพอแล้วถูกต้องหรือไม่ล่ะพี่น้องครับนี่คือมีสมองแต่ไม่ยอมใช้ประการต่อมาประการที่4ได้แต่ถามจริงๆแล้วคำว่าถามเนี่ยมนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยในธรรมชาติเนี่ยมักจะไม่ได้คิดตั้งคำถามหรอกไม่ได้คิดว่าควรจะถามแบบไหนอย่างไรแต่เมื่อไม่ใช้สมองคิดแล้วใช้อะไรก็ใช้จิตนะนึกเพื่อถามนึกเพื่อคิดนึกเพื่อถามถามตัวเองก็มีถามคนรอบข้างก็มีถามใครบางคนซัมวันซัมบอดี้ก็มีมนุษย์เราแต่ตรงที่บอกว่ามีสมองแต่ไม่ยอมใช้คือโง่ก็คือได้แต่ถามได้แต่ถามถามคนอื่นว่านั่นอะไรอ่ะทำไมอ่ะทำไงอ่ะโง่ไหมถ้าที่ตัวเองมีอะไรมีสมองได้แต่นึกตั้งคำถามคนอื่นนั่นคือการเอาปัญหาของตัวเองไปยื่นให้กับคนอื่นเพื่อวานให้คนอื่นคิดแทนถามว่าถ้าคุณเป็นคนแบบเนี้ยคนรอบข้างของคุณจะฉลาดกว่าคุณเพิ่มขึ้นทุกวันแต่ตัวคุณที่ขยันตั้งคำถามคนอื่นให้คนอื่นใช้สมองคิดเพื่อหาคำตอบช่วยคุณนะมันฉลาดกว่าคุณขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันนี่เป็นสิ่งที่ชัดเจนใช่ไหมว่าเราเนี่ยฉลาดน้อยกว่าเขาทุกวันทุกวันก็คือฉลาดน้อยลงโง่มากขึ้นถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นคนที่มีสมองแต่ไม่ยอมใช้คือโง่ครับคือได้ไอ้พวกที่ได้แต่ถามได้แต่ถามลูกหลานของท่านยังอยู่ในวัยเยาว์เขายังเป็นกุมารน้อยเขาเพิ่งโผล่ขึ้นมาลืมตาดูโลกเพิ่งหัดพูดได้พูดเป็นปั๊บปั๊มมัมม่ามีมีนะพูดยังไม่ชัดนอนหนูไม่มีมีแต่งองูกิ้งอ่ะอยากกิ้งอ่ะหนูอยากกิ้งอ่ะอยากกินไม่มีมีแต่คำว่าอยากกิ้งนะวักกลก็คือนอนหนูไม่มีมีแต่วักกิ้งงองูได้แต่ถามนั่นอะไรนี่อะไรนั่นยังไงใช่ไหมขี้สงสัยเพราะอะไรเพราะเขารู้เองไม่ได้เด็กอ่ะรู้เองไม่ได้ว่านั่นอะไรเห็นดวงกลมๆสีเหลืองๆนะและมีสีสว่างสีทองลอยอยู่บนท้องฟ้าพ่อกับแม่เพิ่งอุ้มออกมาปากน้ำค้างกลางดึกก็คือหัวค่ำแหละนะเป็นครั้งแรกเด็กมองขึ้นไปบนท้องฟ้าทั้งที่ยังพูดไม่ได้แต่แสดงท่าทีว่ามีคำถามถามคนอุ้มถามพ่อแม่ถามพี่เลี้ยงชี้ขึ้นไปบนท้องฟ้าอื้อเขาไม่ได้บอกว่าเขาอยากอื้อนะฮะอื้อเนี่ยคือเขาถามว่านั่นอะไรมันถ้าพ่อแม่ที่ฉลาดคงไม่โง่พาลูกไปเข้าซ่วมบอกว่าลูกอยากอื้อนะเขาชี้ไปดวงจันทร์แล้วบอกอื้อๆนะมันเกี่ยวอะไรกับปวดท้องอื้อนะถ้าแม่มันโง่พ่อมันโง่ก็แย่แล้วใช่ไหมพ่อกับแม่ก็ฉลาดบอกอ๋อลูกนั่นเขาเรียกว่าดวงจันทร์ลูกดวงจันทร์เด็กมันได้ยินครั้งแรกปั๊บมันบันทึกไว้ในสัญญาขันทันทีไอ้กลมๆสีเหลืองทองและส่องแสงสว่างนะท่ามกลางความมืดนะในยามกลางคืนเนี่ยอากาศเย็นๆแบบนี้เวลาอีพออีแม่อุ้มออกมาหรือเดินออกมาถ้าเงยไปบนฟ้าแล้วเห็นเขาเรียกว่าพระจันทร์นะเด็กมันจะบันทึกนะเด็กมันจะบันทึกพอต่อไปเด็กประมาณใกล้ๆ3ขวบเห็นดวงจันทร์อีกเด็กจะบอกพ่อบอกแม่เองมันจะไม่ถามเลย
แต่ถ้ามันจะถามก็ถามเพื่อทบทวนความทรงจำว่าใช่ไหมจันจันแม่บอกจริงหรือจันแม่ก็จะร้องเพลงจันเอ๋ยจันเจ้าขอข้าวขอแกงขอแหวนทองเด็กมันจะคิดตามจากที่พ่อแม่พูดแล้วพอพูดเป็นกลอนแล้วเด็กมันก็จะค่อยๆคิดจะค่อยๆทำความเข้าใจเด็กบางคนก็จะจำในสิ่งที่พ่อแม่อุ้มมาดูดวงจันแล้วท่องจันเอ๋ยจันเจ้าให้ฟังเด็กก็จะจำได้นะคนที่จะเป็นคนฉลาดถ้าอยู่ในวัยเด็กนะต้องฉลาดที่จะถามแต่ถ้ามีสมองมีปัญญาแล้วดีแต่ถามอย่างนี้โง่ทันทีเลยแต่มีสมองมีปัญญาถามได้คือถามผู้ที่เขารู้มากกว่าตนเพื่อประหยัดเวลาและเพื่อจะเรียนรู้ว่าสิ่งนี้มันมีรายละเอียดมีอะไรมากไปกว่าที่เราคิดได้เห็นได้รู้ได้หรือเปล่าก็ต้องถามแต่ไม่ใช่ถามเขาอย่างเดียวตัวเองต้องคิดด้วยเช่นถ้าตัวเองคิดว่าเราต้องการจะคิดเลขนะครับเอานี่ตัวอย่างนะ4บวก4เรารู้แล้วว่ามันเป็น8ถ้าเรารู้ว่า4บวก4เนี่ยมันเป็น8ไม่ว่าจะรู้โดยคนอื่นบอกหรือเราบอกตัวเองเราคิดได้ก็ตามแล้วเราก็รู้ได้ด้วยว่า8เนี่ยได้มาจาก2คูณ4ก็ได้8ถ้าเราเป็นคนฉลาดนะครับถ้าเราเป็นคนโง่เนี่ยมันจะประเภทที่ว่ากูรู้แล้ว8เนี่ยได้จาก4บวก4กับ2คูณ4จบถ้าเราโง่นะฮะพอเราคิดได้แค่นั้นแต่ถ้าคนฉลาดเนี่ยก็จะถามคนอื่นว่าเฮ้ยแล้วนอกจาก2คูณ4กับ4บวก4ได้เท่ากับ8แล้วมันมีอะไรทำอะไรกันแล้วได้8บ้างได้8อีกไหมมีไหมนึกภาพออกไหมครับก็8ลบ0ไงเอา0ออกจาก8ก็เท่ากับ8อะไรอย่างนี้นะนะก็ต้องรู้จักถามมันบางครั้งเนี่ยถ้าไม่รู้จักถามก็โง่ใช่หรือไม่ใช่โง่นะหรือบางครั้งถามเขาบ่อยๆถามเป็นประจำถามทุกเคสถามทุกกรณีถามทุกคนอันนี้ก็โง่เพราะไม่ได้ใช้สมองของตัวเองเลยตั้งแต่เกิดมาเนี่ยตั้งแต่เด็กจนโตเด็กจนตายพระบิดาจึงยอมให้ลูกๆที่มาเกิดเป็นมนุษย์ทุกคนพบเจอปัญหาในชีวิตประจำวันด้วยกันทุกคนตั้งแต่ปัญหาเล็กๆน้อยๆจนกระทั่งปัญหาใหญ่ๆตั้งแต่ปัญหาง่ายๆไปจนถึงปัญหายากๆมันจะสลับคละคล้าวกันไปอยู่ตลอดทุกวันในชีวิตขณะที่เป็นมนุษย์บางคนเบื่อปัญหาบางคนเกลียดปัญหาบางคนกลัวปัญหาทั้งที่จริงๆแล้วปัญหามันช่วยทำให้มนุษย์เกิดปัญญาที่ต้องเกิดปัญญาแปลว่าอะไรปัญญามาจากความฉลาดหรือความสามารถของสมองถ้าเราเจอปัญหาเราไม่คิดพิจารณาด้วยสมองเราก็จะหาทางออกหาทางแก้ไขไม่ได้เราก็จะทุกข์อยู่อย่างนั้นน่ะพระบิดาจึงต้องยอมให้ลูกๆเจอปัญหาแล้วถ้าเราไม่กลัวปัญหาไม่เกลียดปัญหาขยันคิดขยันแก้ปัญหาขยันที่จะเรียนรู้ว่ามีสรรพวิชาสรรพวิธีไหนที่จะช่วยแก้ไขปัญหาให้เราได้บ้างเราก็จะโง่เราจะไม่ฉลาดในทางกลับกันถ้าเราฉลาดที่จะคิดไม่ขี้เกียจคิดไม่เบื่อหน่ายในการคิดเราก็จะรู้คำตอบที่ลึกซึ้งและแยบยลได้มากขึ้นเรื่อยๆเราก็จะฉลาดขึ้นนะนี่คือตัวอย่างประการที่5ได้แต่ลอกคำว่าลอกแปลว่า copy เราเจอกับตัวเราเองนะมีหลายคนทีเดียวนะที่นี่ไอคนที่ไม่เกี่ยวนะก็อย่าถือสานะเรายกตัวอย่างให้ฟังได้แต่ลอกคำสอนที่เป็นอนุตตรธรรมซึ่งพระบิดาคือองค์จิตจักรวาลหรือพระเจ้าทรงพระเมตตาสื่อมาให้เราสอนพี่ๆน้องๆที่เป็นมนุษย์และทุกสรรพสิ่งที่มีชีวิตในจักรวาลอันไพศาลนี้เราเป็นคนแรกและเป็นคนเดียวที่กล่าวสัจธรรมระดับอนุตตรธรรมนี้แต่ปรากฏว่ามีใครหลายคนทุกวันนี้ครับมาก๊อปปี้มาแอบหยิบฉวยเอาองค์ความรู้ที่พระบิดาทรงสื่อผ่านเรามาเอาไปพูดต่อเอาไปเขียนบันทึกต่อ
โดยไม่อ้างอิงขณะที่บางคนหน้าด้านมากเลยเอาไปบอกคนอื่นทั้งโลกนี้โดยไม่นึกเลยว่าพวกเราเนี่ยที่เป็นต้นตอตรงนี้จะเห็นจะรู้ไปหลอกคนอื่นว่ากูคิดเองกูเขียนเองกูตื่นมาตอนตีสามกูไม่รู้ใครปลุกให้กูตื่นกูมานั่งเขียนแล้วบางคนอ้างโน่นเลยมีพระเจ้ามาบอกกูในหัวกูให้เขียนคนพวกเนี้ยแอดมินของวิสุทธิปัญญาบล็อกทิ้งไปหลายคนแล้วครับเพื่อไม่ให้มันเห็นครับแต่ตอนหลังพอเราอัพขึ้น YouTube นะครับมันก็ไปแอบลอกจาก YouTube อ่ะอย่างเสาร์คืนเนี้ยเราสื่ออยู่เนี่ยรับรองได้ไม่เกินวันอาทิตย์วันจันทร์อังคารเนี่ยมันก็จะหิวแสงนะจะมาไลฟ์สดอ่ะจะเอาสิ่งที่เราพูดคืนวันเสาร์เนี่ยไปพูดต่อไปพูดตามนะเอาประเด็นไปแล้วคำอธิบายก็หัวมงกุฎท้ายมังกรเอาไปผสมผสานผิดๆถูกๆเรายังนึกในใจเออโชคดีนะพระบิดามันไม่อ้างว่าเป็นลูกศิษย์ของอนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลมันไม่อ้างนะว่าไปจากจิตจักรวาลไม่งั้นซวยแน่ๆเลยพระบิดาเพราะว่าขึ้นต้นเป็นลำไม้ไผ่ก็ถูกกับพวกก็ปี้ตอนหัวไปแต่ลงท้ายกลายเป็นบ้องกัญชาไปหลอกคนอื่นนะหลอกเพื่อเอาเงินหลอกเพื่อขายวัตถุซึ่งเอาความรู้ที่เป็นเรื่องจริงของพระบิดาหรือพระเจ้าเนี่ยไปผสมกับวิชามอดไปผสมกับวิชามารโดยที่ไม่รู้ตัวว่าคอขาดแล้วถูกคัดทิ้งขึ้นบัญชีคัดทิ้งไปแล้วเพราะบางทีเราเตือนแล้วก็ไม่สำนึกหิวแสงไม่อ้างอิงอนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลไม่เป็นไรไม่อ้างอิงพระบิดาหรือองค์จิตจักรวาลก็ไม่เป็นไรหรอกครับเพราะโลกนี้เป็นโลกเสรีแต่ทำอะไรก็จะได้สิ่งนั้นทำอะไรก็จะได้สิ่งนั้นนึกออกไหมครับนะถ้าเราไม่ต้องการจะได้สิ่งไหนเราอย่าไปทำสิ่งนั้นนะกฎแห่งกรรมมันมีจริงเนี่ยนี่ได้แต่ลอกไปครับประการที่6ครับมีสมองแต่ไม่ยอมใช้คือได้แต่เรียนได้แต่เรียนแบบบางคนเรียนแบบนะไม่กระทั่งการแต่งกายของเราด้วยซ้ำนะเราใส่รองเท้าขาวใส่เข็มขัดหนังสีขาวเพราะมันเป็นยูนิฟอร์มของเราตั้งแต่สมัยเป็นวิทยากรร่อนเร่สัญจรไปทั่วประเทศไทยเราใส่ชุดนั้นเพราะว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของเราและเป็นสัญลักษณ์ว่าเข็มขัดสีขาวที่รัดเอวเราไว้เป็นการให้สติเราว่าต้องเป็นผู้ที่มีจิตใจบริสุทธิ์ต้องมีจิตใจที่บริสุทธิ์ต้องมีกายที่บริสุทธิ์เข็มขัดที่รัดตัวเราเองไว้ให้อยู่กับความบริสุทธิ์ไม่นอกรีดนอกรอยนอกกรอบรองเท้าที่เป็นสีขาวของเราเพื่อเตือนสติเราว่าเรายืนหยัดอยู่บนความจริงยืนหยัดอยู่กับสิ่งที่บริสุทธิ์ไม่หลอกลวงไม่เอาเปรียบไม่ช่อฉนดำเนินชีวิตอยู่อย่างเป็นธรรมอย่างยุติธรรมอย่างบริสุทธิ์นั่นคือรองเท้าสีขาวเรามีเหตุผลแต่ปรากฏว่ามีบางคนที่หิวแสงเนาะก็เรียนแบบไปไม่เป็นไรเขามีตังค์ซื้อเข็มขัดสีขาวรองเท้าสีขาวเขามีนะเขาเห็นเราใส่แล้วเท่แล้วหล่อก็เลยเอาบ้างนะโดยไม่มีเหตุผลอะไรอันนี้เรายกตัวอย่างให้ฟังว่าเรียนแบบแม้กระทั่งการแต่งกายเรียนแบบแม้กระทั่งการกระแอมของเรามันมีบางคนเรียนเลยนะฮะเด้และเรียนแบบแม้กระทั่งการหัวเราะของเราด้วยมันก็ปี้หมดนะตั้งแต่หัวจรดเท้าทำไมมันไม่ก็ปี้ความดีงามหรือความจริงใจเหมือนเราบ้างอ่ะเป็นวิทยากรยังไม่รู้เลยว่าไอ้สิ่งที่ไปสอนคนอื่นนั่นนะเป็นวิชามอดเป็นวิชามารเป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่ปลื้มแต่ก็ยังทำเพราะได้ตังดีมนุษย์เราชอบสิ่งที่ลึกลับลี้ลับสิ่งที่มืดเนี่ยมนุษย์ชอบมากใช่ไหมอะไรใสๆสว่างสว่างแบบจิตจักรวาลเนี่ยไม่ค่อยชอบไม่ตื่นเต้นโอเคนะชอบเรียนแบบไม่เป็นตัวของตัวเองแสดงว่ามีสมองที่จะคิดสร้างเอกลักษณ์ของตัวเองไม่ทำชอบเรียนแบบคนอื่นลอกของคนอื่นเรียนแบบของคนอื่นแล้วมันจะมีความปลื้มใจที่ตรงไหนหลอกคนอื่นได้แต่หลอกตัวเองได้ไหมพี่น้องหลอกไม่ได้นะถ้าแน่จริงต้องเป็นเอตทัคคะถ้าท่านทำตัวเป็นสัพพัญญูแปลว่ากูรู้แม่งทุกเรื่องเหมือนพระพุทธเจ้าท่านต้องเป็นเอตทัคคะต้องเป็นเอกในทุกๆด้านที่ท่านอวดถ้าท่านโอ้ด้วยแต่ถ้าก๊อปปี้เข้ามาลอกเข้ามาปี้เข้ามาเนี่ยท่านจะเป็นหนึ่งเดียวได้ไงครับก็ลอกเข้ามาอย่างน้อยลอกจากเราเนี่ยท่านก็เป็นสองแล้วถึงแม้คนที่ท่านไปพูดไปพร่ำไปพล่อยไปกล่าวอะไรพวกเนี้ย
ขาไม่รู้ที่มาที่ไปก็ตามสักวันหนึ่งความลับไม่มีในโลกเขาต้องมาเจออาจารย์ปริญญาแล้วก็ต้องรู้ว่าอ๋อไอเวนี่ที่กูลงไปกราบไปไหว้เป็นครูบาอาจารย์น่ะกูอายชิบหายเลยวิชาของมันส่วนตัวจริงมันไม่มีสักอย่างมันก๊อปปี้ของอาจารย์ปริญญาไปและก๊อปปี้ครูอาจารย์คนอื่นนะคุณเคยเห็นไหมครับก๊อปปี้วิชามอดมอดก๊อปปี้วิชาของมอดก๊อปปี้กันต่อกันไปมีเยอะแยะหน้าขบขันมากเนี่ยมอดก๊อปปี้วิชามอดท่านที่พวกมันก็มาจากมอดด้วยกันนั่นแหละโง่คืออะไรในประการที่สองพี่น้องครับมีปัญญาแต่คิดไม่เป็นตะกี้มีสมองแต่ไม่ใช่นะอันนี้มีปัญญาแต่คิดไม่เป็นนะไม่ใช่มีแค่สมองนะมีปัญญาแปลว่าสั่นสะเทือนสมองด้วยจิตเพื่อจะให้เกิดความฉลาดในการคิดได้แต่กลับคิดไม่เป็นเช่นมีมือที่จับแล้วก็มีเส้นได้และมีเข็มที่มีรูนี่แปลว่ามีปัญญาพร้อมใช่ไหมฮะนะมีได้มีมือมีเข็มที่มีรูแต่เอาได้สอดร้อยที่รูเข็มไม่เป็นมีครบทุกอย่างมีอย่างเดียวที่ไม่มีคือไม่มีปัญญาก็ไม่มีความสามารถที่จะใช้ได้สอดรูเข็มหรือร้อยรูเข็มนั้นเห็นไหมเพราะไม่เรียนรู้เพราะไม่ฝึกไม่เรียนรู้ใช่ไหมผู้ที่เป็นผู้อาวุโสหรือเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่สามารถร้อยเข็มได้ถ้าสายตายังดีนะไม่ได้แก่ชราจนกระทั่งแว่นตาก็ไม่มีมองไม่เห็นรูเข็มแล้วขนาดบางคนเนี่ยสายตาไม่ดีแต่เอามือจับคลำว่าตรงนี้รูเข็มอยู่ตรงนี้แล้วนี่เส้นได้เขาก็สามารถจะใช้ได้สอดรูเข็มร้อยเข็มเพื่อเย็บผ้าเพื่อปะผ้าชุนผ้าได้นะอาศัยความชำนาญใช่ไหมครับเนี่ยมีเข็มมีได้เข็มก็มีรูมีมือด้วยแต่ไม่สามารถจะร้อยได้เข้าไปในรูเข็มได้เหมือนมีสมองและมีปัญญาแหละแต่คิดไม่เป็น1ครับคนพวกนี้คือพวกที่เป็นไงใช้อารมณ์นำปัญญาใช้อารมณ์นำปัญญาเพราะอะไรครับเพราะว่าตกเป็นทาสของสิ่งเร้าอายตนะภายนอกทั้ง5กับจิตที่เป็นอายตนะข้างใน sensitive แปลว่ามีความอ่อนไหวต่อสิ่งที่ยั่วยุอ่อนไหวต่อสิ่งที่ย้าวยวนคำว่าอ่อนไหวแปลว่าทำให้ขาดสติหรือทำลายสติทำให้สติแตกหรือที่บางท่านใช้คำว่าทำให้จิตตกเนี่ยได้อย่างง่ายดายและพอจิตตกปั๊บสติแตกปุ๊บมนุษย์เราเนี่ยจะไม่สามารถเข้าถึงการใช้ปัญญาได้เพราะจิตจะสั่นสะเทือนแต่ในย่านความถี่ต่ำซึ่งเป็นกิเลสตัณหาราคะอารมณ์ขยะโลภะโทสะโมหะพวกเนี้ยอิจฉาตาร้อนวิตกจริตห่วงใยเศร้าหมองมันจะสั่นสะเทือนในย่านคลื่นความถี่ต่ำซึ่งเป็นคลื่นลบเนี่ยเมื่อจิตสั่นสะเทือนแบบนี้แน่นอนครับเราเคยกล่าวไว้เมื่อสัปดาห์ก่อนว่ามนุษย์เราเนี่ยถูกไอ้พวกมอดและพวกมารเนี่ยมันผ่าตัด DNA ของเราไว้มี DNA ของสัตว์ร้ายประกบคู่กันกับ DNA ดั้งเดิมของเราคือ DNA ของพี่พรีเดียนส์มันก็เลยเมื่อสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ต่ำมันก็ไปสั่นสะเทือน DNA ในระดับเซลล์เนี่ยซึ่งเป็น DNA ของสัตว์ร้ายสัตว์ร้ายเป็นไงฮะสัตว์อ่ะมันจะมีอารมณ์ก้าวร้าวมุทะลุดุดันใจดำอมหิตจะใช้แต่กำลังไม่ใช้สมองเลยใช่หรือไม่ใช่มันทำให้กระบวนการสั่นสะเทือนธรรมจักรที่พระบิดาหรือพระเจ้าทรงติดตั้งเอาไว้ให้ตั้งแต่แรกถูกลัดวงจรโดยจิตหยาบที่สั่นสะเทือนเป็นขันธ์5เนี่ยมันสั่นสะเทือนในย่านความถี่สูงไม่ได้เพราะถูกบล็อกเอาไว้ถูกบล็อกเอาไว้ที่ขั้นตอนที่มนุษย์เรียกว่าเวทนาขันธ์5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถูกต้องมั้ยมันถูกบล็อกไว้ที่เวทนาขันธ์คือถูกบล็อกเอาไว้ด้วยความรู้สึก feelings ถูกบล็อกไว้ด้วย feelings ถูกบล็อกเอาไว้ด้วยความรู้สึกนี่เป็นฝีมือของมอดมารที่มันเอา DNA ของสัตว์ร้าย
ติดตั้งเอาไว้ในเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ที่ไม่มีมนุษย์คนใดบนโลกนี้รู้ความจริงมาก่อนยกเว้นไอ้พวกมนุษย์ชั่วยุค 12,000 ปีที่ผ่านมาที่ตกเป็นทาสของมอดพวกนั้นเท่านั้นแล้วทุกวันนี้มันกลับมาเกิดใหม่มันก็จำความชั่วของมันไม่ได้ด้วยเพราะถูกปิดมิติเอาไว้มนุษย์เราจึงชอบใช้อารมณ์นำปัญญาสังเกตไหมครับมึงยั่วโมโหกูทำไมบางคนเนี่ยตีลูกจนหัวแตกพอหายโกรธหายโมโหแล้วก็มาเสียใจก็จับลูกมาโอบกอดอุ้มแล้วก็เอายาทาให้แล้วขอโทษลูกน้ำตาไหลสงสารลูกบางคนฆ่าเมียตายเพราะถูกเมียยั่วโมโหจิตวิญญาณของสัตว์ร้ายก็เลยเข้าสิงฆ่าเมียตายเสร็จแล้วพอหายโกรธหายโมโหก็นั่งกอดศพเมียรอตำรวจเอากุญแจมือ เอาโรเล็กนะกุญแจโรเล็กมาสวมข้อมือเพื่อพาไปโรงพักไปดำเนินคดีตามกฎหมายพอได้สติแล้วจึงสำนึกได้นั้นแสดงว่าตอนที่ฆ่าเขาตายทำร้ายเขาจนหัวร้างข้างแตกเป็นเพราะขาดสติถูกต้องไหมที่ขาดสติเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าสติไม่มั่นคงสติไม่แข็งแรงถามว่าทำไมสติไม่มั่นคงไม่แข็งแรงเพราะจิตหยาบสั่นสะเทือนขันห้าด้วยคลื่นของความมีโทสะจริตที่ค่อนข้างแรงพอสั่นสะเทือนแรงปั๊บมันจะทำให้จิตของท่านไม่สามารถที่จะสั่นสะเทือนไปถึงสมองสั่นสะเทือนมาถึงสมองได้จิตก็คือพายเนื้อแกลนอยู่บริเวณหน้าผากเนี่ยมองตรงเข้าไปหน่อยมันไม่สามารถจะสั่นสะเทือนไปถึงพิทูทรีซึ่งเป็นประตูมิติที่จิตหยาบของท่านเนี่ยจะเข้าถึงการใช้สมองสองซีกได้หรือไม่ได้แค่ไหนอย่างไรเนี่ยต่อมพิทูทรีจะเป็นบานประตูมิติโดยเฉพาะการใช้สมองซีกขวาเนี่ยต่อมพิทูทรีจะเป็นประตูมิติที่สำคัญที่เราพูดอย่างเงี้ยท่านไม่ต้องไปยุ่งยากพระบิดาทรงวางให้มันเป็นกลไกอัตโนมัติอยู่แล้วเพียงแค่ท่านกดปุ่มใช้มันให้เป็นเท่านั้นไม่ต้องไปนั่งเพ่งจิตว่าไอ้สมองซีกขวาอยู่ตรงนี้พิทูทรีอยู่ตรงนี้ไปนั่งเพ่งอันนั้นวิชามอดวิชามารชาวบ้านทำได้ง่ายๆแค่ท่านคิดเพื่อให้คิดในสภาวะจิตที่โปร่งโล่งไปจากกิเลสตัณหาราคะอารมณ์ขยะทั้งปวงสมองซีกขวาของท่านมันจะพร้อมเปิดใช้งานแล้วเวลาคิดคิดเพื่อให้ก็แปลว่าคิดแบบดอกไม้บานสมองซีกขวาจะทำงานให้คุณแต่ถ้าคิดเพื่อเอานะที่มันพร้อมจะใช้งานมันจะหุบเลยครับพอมันหุบปั๊บเนี่ยแสดงว่ามันใช้งานไม่ได้นี่เรายกตัวอย่างให้ท่านฟังนะเพราะวันนี้พูดเรื่องความโง่ความฉลาดเห็นไหมฮะบางคนอวดฉลาดถ้าที่ใช้สมองซีกซ้ายยังไม่ชับยังไม่ชำนาญเลยนะและขวาก็ยังกดปุ่มใช้ไม่เป็นด้วยแล้วอวดฉลาดคิดว่าตัวเองฉลาดบางคนที่เข้ามาก้าวล่วงเราแต่ก่อนนะมาตั้งคำถามแบบโง่ๆทั้งที่ตัวเองไม่รู้ว่าตัวเองโง่นะฮะแล้วไม่รู้ว่าเราเนี่ยฉลาดกว่านะแต่ไปมาตัดสินว่าเราโง่ฟังแค่คำถามมันคำพูดที่มันอธิบายมันก็โง่แล้วอะครับนะและมันยิ่งโง่อีกต่างหากที่มันไม่ฟังคนที่ฉลาดกว่าอย่างเราใช่ไหมคนที่ฉลาดจะไม่อวดฉลาดฉลาดแล้วแต่จะไม่อวดฉลาดจะยอมพร้อมและยอมที่จะฟังความคิดความอ่านของคนอื่นด้วยเพื่ออะไรเพื่อจะได้มาคอมเพลตแปลว่าเปรียบเทียบกับความคิดความอ่านความเชื่อของตัวเองว่ามันมีมิติที่แตกต่างไหมมันมีมิติที่ลึกตื้นต่างกันไหมหรือเหมือนกันหรือของเขาลึกซึ้งกว่าของตนจะได้คลายจะได้คลี่คลายการยึดติดของตนและเอาสิ่งใหม่ที่ได้ฟังจากเขามารวมกันกับของตัวเพื่อสร้างต้นทุนเพิ่มหรือสร้างมูลค่าเพิ่มใช่ไหมนี่คือคุณฉลาดนะใช้อารมณ์นำปัญญานี่คือโง่เขาบอกอย่าทำอะไรโง่ๆนะอย่าทำอะไรบูมบามนะก็มาจากข้อหนึ่งเนี่ยข้อสองมีปัญญาแต่คิดไม่เป็นคือขาดทักษะในการคิดขาดทักษะในการคิดก็แปลว่ามีขาดความชำนาญในการคิดเพราะเป็นคนขี้เกียจคิดคือคิดว่ามีคิดและไม่ค่อยที่จะศึกษาเรียนรู้วิธีการใช้สมองในการสร้างกระบวนการในการคิดมันยากนิดนึงครับเพราะสมองของท่านจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อจิตของท่านเนี่ยต้องสั่นสะเทือนมันแต่ถ้าจิตของท่านมีเรื่องต้องคิดมากกว่าหนึ่งเรื่องจิตของท่านมีอารมณ์ที่ไม่สมดุลจิตของท่านยังไม่ว่างเป็นสุญญตามันจะไม่มีพื้นที่ว่างพอไม่มีพลังอำนาจมากพอจะช่วยท่านขบคิดปัญหาบางปัญหาที่ท่านต้องการจะคิด
อย่างแน่นอนท่านต้องรู้ความจริงตรงนี้ด้วยแปลว่ามีจิตกับสมองท่านต้องใช้มันให้เป็นถ้าใช้ไม่เป็นก็ยังโง่อยู่เหมือนเดิมนะครับนะประการที่3เป็นคนสิ้นคิดมีปัญญาแต่คิดไม่เป็นโง่มีปัญญาแล้วคิดไม่เป็นโง่เพราะอะไรเป็นคนสิ้นคิดคิดไม่เป็นไม่รู้วิธีคิดว่าไปแล้วคิดไม่เป็นคือไม่ยอมคิดนะไม่ยอมจะคิดเพราะคิดว่ากูคิดไม่ออกแต่เป็นคนสิ้นคิดนี่แปลว่าหมดปัญญาหมดทางกูไม่มีทางจะคิดออกบอกได้หรอกมึงไม่ต้องมาชวนกูคิดมันก็ดูถูกตนเองแล้วเลยทำอะไรแบบโง่ๆมีคำว่าแล้วด้วยแล้วทำอะไรแบบโง่ๆสำหรับคนที่สิ้นคิดแปลว่าความคิดถึงทางตันแล้วไอ้พวกสิ้นคิดส่วนใหญ่คือพวกที่ตัวเองไอ้พวกที่สิ้นคิดส่วนใหญ่ก็คือคนอื่นนั่นคือสิ้นคิดนะเป็นคนสิ้นคิดไม่ใช้สมองไม่ใช้ปัญญาน่ากลัวไหมพี่น้องคนเป็นแบบนี้น่ากลัวมากในสังคมมีไหมมีข่าวหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวตามทีวีตามโซเชียลมีเยอะแยะไปหมดเป็นคนสิ้นคิดใช่ไหมถ้าไม่สิ้นคิดแปลว่ายังมีทางเลือกถ้าไม่สิ้นคิดแสดงว่ายังมีทางออกมีปัญหากันบนเรือ 5-6 คนขัดแย้งกันทะเลาะกันความคิดเห็นไม่ตรงกันผลประโยชน์ขัดกันบันไลมันเกิดความบันไลเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะมีใครบางคนสิ้นคิดในตอนเกิดเหตุนะนี่เราเล่านิทานให้ฟังนะเพราะมีใครบางคนใน 5-6 คนบนเรือนั้นสิ้นคิดพอมันเกิดเหตุร้ายขึ้นมาเพราะมี someone somebody สิ้นคิดแล้วปรากฏว่าเคยได้ยินคำว่าลงเรือลำเดียวกันไหมครับพอมันลงเรือลำเดียวกันปั๊บแต่ละคนมันก็จะเกิดอาการแบบเดียวกันครับเป็นยังไงสิ้นคิดพร้อมกันสิ้นคิดร่วมกันทุกคนตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ไม่ถูกต้องเราใช้คำว่าเลือกไม่ถูกต้องโดยเลือกทางเดียวกันคือเลือกปฏิบัติประพฤติในทางที่ไม่ถูกต้องที่ไม่สมควรเลือกแต่เหมือนกันเลยทุกคนเลือกเพราะเพียงแค่มี the first one someone somebody สิ้นคิดทำอะไรบางอย่างที่ผิดบาปผิดพลาดเลยทำให้คนส่วนใหญ่ก็สิ้นคิดด้วยว่าเฮ้ยอย่างนี้มันเนรคุณนะเว้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่างนี้มันตอแหลนะเว้ยเฮ้ยอย่างนี้มันหลอกลวงมันลวงโลกนะเว้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่างนี้มันผิดกฎแห่งกรรมนะเว้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่างนี้มันผิดกฎหมายแล้วเว้ยเฮ้ยไม่งั้นต้องยืนกระต่ายขาเดียวเอ้ยกระต่ายขาเดียวไม่ใช่กระต่ายยืนกระต่ายขาเดียวเว้ยท่านเห็นไหมครับมีปัญญาแต่คิดไม่เป็นมันก็ไม่ต่างกับการใช้อารมณ์นำปัญญานะแต่ข้อ3เนี่ยที่มันเป็นคนสิ้นคิดเนี่ยเพราะมันใช้อารมณ์ประเภทที่เรียกว่าความกลัวใช้ความกลัวเป็นคนสิ้นคิดกลัวว่าไม่เสียเวลาเปล่าไม่มีทางแก้ปัญหาได้ก็เลยฆ่าตัวตายหรือไปฆ่าคนอื่นเขาตายอะไรแบบนั้นนะครับพี่น้องครับโง่คืออะไรประการที่3มีโอกาสแต่ไม่ใช้คนโง่คือคนที่มีโอกาสแต่ไม่ใช้เหตุผลข้อแรกมีโอกาสแต่ไม่ใช้เพราะขาดภาวะผู้นำภาวะผู้นำถ้าเป็นภาษาวิชาการนะเวลาเราสอนในมหาลัยเราก็ใช้คำว่า leaderships ภาวะผู้นำคำว่าภาวะมาจากคำว่าสภาวะหรือสภาพหรือสภาวะหรือภาพภาพก็คือรูปที่สามารถสัมผัสรู้ดูเห็นได้ขาดความเป็นผู้นำขาดสถานภาพของการเป็นผู้นำผู้ที่จะเป็นผู้นำก็คือนำคิดนำเห็นนำเป็นนำทำนำทำก็คือนำพูดหรือนำลงมือทำโอเคไหมคำว่าผู้นำต้องนำคิดนำเห็นนำเป็นนำทำนำแสดงอะนะนำทำกายกรรมวจีกรรมนั่นคือนำทำมีโอกาสแต่ไม่ใช้ถ้าการเป็นผู้เริ่มต้นเป็นคนแรกในการลงทุนทำธุรกิจการค้าอะไรสักสิ่งหนึ่งท่านเป็นคนแรกที่ลงมือทำโอกาสที่ท่านจะประสบความสำเร็จจะมีสูงกว่าเดินตาม
ผู้ใหญ่หมาไม่กัดเดินตามตูดคนอื่นลอกเลียนแบบผู้อื่นท่านว่าจริงไหมครับเป็นคนแรกที่สร้างเป็นคนแรกที่ทำท่านมีโอกาสประสบความสำเร็จทั้งชื่อเสียงเกียรติยศหรือทรัพย์สินเงินทองไหลมาเทมามีเยอะเพราะกว่าคนที่จะเป็นคู่แข่งก้าวขึ้นมากว่าเขาจะตามทันถ้าสิ่งที่ท่านทำนั้นเป็นสิ่งที่ยุ่งยากท่านก็สามารถได้ประโยชน์ได้กินไปคนเดียวหลายปีในทางธุรกิจนะเราไม่ได้พูดในแง่ไปโกงคนอื่นนะเพราะมีภาวะผู้นำและยิ่งถ้าท่านเป็นผู้ที่มีภาวะผู้นำในการที่จะเปลี่ยนแปลงผู้นำการเปลี่ยนแปลงก็เรียกผู้นำการเปลี่ยนแปลงทำสิ่งนี้มานานแล้วทำซ้ำซากสร้างย้ำคิดย้ำทำอยู่แล้วมันอืดแล้วมันเฟือแล้วผู้บริโภคคอน sumer ผู้บริโภคก็เบื่อแล้วสินค้าตัวนี้ผู้บริโภคก็เบื่อแล้วการให้บริการแบบนี้กูเปลี่ยนแปลงใหม่มีความเป็นผู้นำถึงเวลาแล้วต้องเปลี่ยนใช่ไหม change ถึงเวลาแล้วที่กูต้อง changeนะบารักโอบามาเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐคนเก่าก่อนทรัมป์ก่อนไบเดนประธานาธิบดีตัวดำๆนะเขาประสบความสำเร็จในการที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐท่านยอมรับไหมถ้าท่านจำได้เพราะนโยบาย change คือเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนจากเดิมไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่านี่คือนโยบายขายกินได้เรากำลังพูดให้ท่านฟังว่าเพราะว่าบารักโอบามามีภาวะผู้นำมีความเป็นผู้นำสูงมากโลกต้องการจึงจะต้องไปเป็นผู้นำของประเทศที่จะเป็นผู้นำโลกได้คือกูต้อง change แม้ทุกอย่างเลยอะไรบ้างบามาก็ว่าไปก็เลยประสบความสำเร็จท่านก็เหมือนกันถ้าท่านทำการค้าทำธุรกิจมัวแต่ย้ำคิดย้ำทำ10ปี20ปีก็ยังย้ำอยู่กับที่เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรใหม่ลูกค้าเก่าก็หายไปเรื่อยๆแล้วก็มีคนทำใหม่สิ่งใหม่ขึ้นมาทดแทนและในสุดท่านก็เจ๊งมันต้องมีการรีโนเวทนะถ้าเป็นตึกเป็นอาคารบ้านเรือนต้องมีรีโนเวทก็แปลว่ารื้อและสร้างใหม่ทำให้มันดีกว่าเดิมนะธุรกิจการค้าก็ต้องมีการแก้ไขนะมีการใส่อะไรใหม่ๆลงไปกว่าเดิมเช่นนะถ้าเป็นโค้กเป๊ปซี่น้ำดำเห็นไหมฮะตอนหลังเขาเอาน้ำส้มใส่ลงไปด้วยแทนที่จะเป็นน้ำดำอย่างเดียวใส่น้ำส้มใส่เลมอนใส่มะนาวนะอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดใส่ลงไปนะใส่ลิ้นจี่อะไรเนี้ยมีน้ำดื่มนะน้ำธรรมดาบริสุทธิ์ก็เอาวิตามินซีใส่ไปวิตามินบีวิตามินเอใส่ลงไปเพื่อจะเพิ่มสร้างมูลค่าเพิ่มให้ขายได้เกินขวดละ10บาทเพราะมันไม่ใช่น้ำธรรมดากฎหมายห้ามเกินขายเกินขวดละ10บาทตัวนี้มันขาย30เพราะอะไรมันเอาชาใส่ลงไปด้วยกลายเป็นน้ำชาไม่ใช่น้ำดื่มขวดมันขาย30บาทเห็นไหมครับใช่หรือไม่เอาน้ำผสมสีน้ำผสมน้ำตาลลงไปหน่อยก็เลี่ยงกฎหมายได้แล้วกูขายเกิน10บาทได้นะ10บาท12บาท13บาท15บาทนะกูก็ขายได้แล้วถ้ากูใส่โฆษณาไปเยอะๆนะกูโฆษณาไปเยอะๆแล้วกูขายขวดละ12บาทแต่กูขายทีงเป็น10ล้านขวดกูก็อยู่ได้คนอื่นเจ๊งหมดแน่นะสินค้าขายได้เพราะโฆษณานะกำไรขวดละ7บาทนะขาย12เนี่ยนะกำไรขวดละ7บาทกูเสียค่าโฆษณาไป5บาทกูยังเหลือ2บาทมันเมื่อเหลือ2บาทถ้าขายได้10ล้านขวดเนี่ยก็กูได้20ล้านบาทเข้าไปแล้วกำไรไหมเออเห็นไหมเขาเรียกปลาใหญ่กินปลาเล็กเนี่ยในวงการธุรกิจเป็นอย่างนี้แต่ต้องมีภาวะผู้นำมันถ้าเราไม่มีสมองนะเรามีปัญญาแต่เราไม่มีสมองที่จะใช้มีแต่เหมือนไม่มีเราก็จะไม่สามารถเป็นผู้ริเริ่มเราจะไม่สามารถเป็นผู้สร้างคนแรกรายแรกหรือเราจะไม่สามารถเอาตัวเองออกมาจากปัญหาหรือสถานการณ์ที่มีปัญหาตรงนั้นได้เพราะเราขาดภาวะผู้นำประการที่2ผลักภาระให้คนอื่นแทนโง่คือมีโอกาสแต่ไม่ใช้มีโอกาสที่จะใช้สมองใช้ปัญญาแล้วแต่กลับเพราะเหตุใดไม่รู้ผลักภาระนั้นให้คนอื่นแทนเฮ้ยมึงทำแทนมึงทำหน่อยมึงทำหน่อยกูทำไม่ได้กูทำไม่เป็นให้คนอื่นก็ทำแทนมีโอกาสที่จะแสดงความสามารถมีโอกาสจะได้ฝึกฝนแต่ไม่ทำนะก็ทำตัวถอยห่างออกมาเพื่อนเขามุงกันช่วยกันคิดช่วยกันวิเคราะห์สถานการณ์ช่วยกันหาวิธีว่าจะมีทางออกยังไงแก้ไขปัญหาไงตัวเองถอยออกมาข้างนอกทำงานเป็นทีมจะเป็นอย่างนั้นถอยออกมาข้างนอกประสบการณ์ในการคิดประสบการณ์ในการวิเคราะห์ปัญหาประสบการณ์ในการมองปัญหาประสบการณ์ในการแก้ปัญหาไม่มีเลยครับสกิลทักษะไม่มีเพราะเวลาเขาประชุมซุ้มหัวกันนะกูเอาตัวกูออกมาถอยตูดออกมาห่างๆพวกเขาเอาหัวชนกันและพอได้คำตอบไปแล้วกูก็ทำหน้าที่ง่ายมากเลยเป็นท่านขุนพลอยพยัค
คือเป็นผู้ตามที่ดีดีเออมึงว่าไงกูว่าตามมึงแล้วกันเขาพาลงเหวลงห้วยกูก็ไปเหวไปห้วยกับมึงแหละเออแม้คนแบบนี้เพื่อนบางคนบอกก็ดีเหมือนกันด้วยมันจะได้ไม่ต้องมาขัดคอขัดแย้งกับกูเพราะความคิดของมันซื่อบื้อหรือเปล่าไม่รู้นะแค่คิดกันแค่นี้ก็ประชุมกันนานหลายชั่วโมงแล้วนะฮะชอบผลักภาระให้คนอื่นแทนตัวเองเลยด้อยประสบการณ์พอได้ประสบการณ์เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่ามีโอกาสและตัวเองไม่ใช้หรือขณะที่อยู่ในกลุ่มในทีมมันมีงานบางอย่างที่ต้องหาผู้ขันอาสาต้องหาผู้ขันอาสาซึ่งบางทีสิ่งที่จะต้องแก้ไขสิ่งที่ต้องลงมือทำในนามของกลุ่มของทีมในขณะนั้นเนี่ยมันต้องมี specialize ก็แปลว่าต้องมีผู้เชี่ยวชาญพิเศษแต่เมื่อในกลุ่มนั้นไม่มีผู้เชี่ยวชาญพิเศษถ้าเราพอมีประสบการณ์อยู่บ้างและเราเชื่อมั่นว่าเราสามารถที่จะบริหารความคิดบริหารปัญญาของเราร่วมกับทุกคนที่อยู่ในทีมที่กำลังณจังงังอยู่กับสถานการณ์ที่เป็นปัญหาตรงนั้นเราก็พอจะเป็นผู้นำได้เป็นผู้นำที่ค่อยๆรีดความคิดรีดความเห็นของทุกคนในทีมน่ะที่มานั่งเหลอเนี่ยถ้าเราเป็นผู้นำฉลาดตั้งคำถามฉลาดชวนคนส่วนใหญ่คิดโดยที่เราพอมี experience ก็คือมีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับสิ่งนี้มาบ้างถึงแม้มันไม่ทำให้เรามั่นใจว่าเราจะช่วยทีมได้แต่อย่างน้อยตอนนี้ทีมกำลังแย่ทุกคนกำลังมีอาการป่วยทางจิตคุณมีภาวะผู้นำและคุณก็จะไม่ผลักภาระให้คนอื่นแทนคุณก็จะก้าวขึ้นมาอาสาเป็นผู้นำนำคิดนำเห็นนำเป็นนำเสนอใช่หรือไม่ใช่คุณก็มีโอกาสได้ฝึกทักษะตัวคุณเองร่วมกันกับคนอื่นเห็นไหมครับคุณก็เป็นคนที่มีประโยชน์ทั้งต่อคนอื่นและต่อตัวคุณเองประการที่3มีโอกาสแต่ไม่ใช่เพราะไม่เชื่อมั่นในตัวเองเพราะมัวแต่มองว่าตัวเองเนี่ยคงจะไม่สามารถนำคนอื่นในการประชุมสมหัวกันคิดเพื่อจะหาคำตอบให้เป็นให้เกิดประโยชน์กับทีมได้กูไม่เชื่อมั่นตัวกูว่ากูจะทำตรงนั้นได้หรือไม่เชื่อมั่นว่ากูจะมีสติปัญญาอันเยี่ยมยอดที่จะสามารถที่จะนำมาใช้เป็นประโยชน์หรือเอามาแชร์กันกับเพื่อนๆในทีมได้คือไม่เชื่อมั่นในตัวเองนี่แปลว่าเมื่อสถานการณ์เปิดให้และมีโอกาสก็ไม่ใช่คำว่าไม่เชื่อมั่นในตัวเองก็แปลว่าไม่กล้านะแต่ไม่กล้าเพราะไม่มั่นใจว่าจะช่วยทีมได้ไหมไม่กล้าเพราะไม่มั่นใจว่ามีประสบการณ์มากพอไหมมีความสามารถพอไหมอะไรเหล่านี้เป็นต้นนี่คือโง่ยังไงไม่ถ้าไม่มีใครนำเสนอถ้าเราไม่พร้อมถ้าเราพร้อมนะถ้าเราพร้อมเราเป็นผู้นำแต่ถ้าเรามั่นใจว่าเราไม่พร้อมเราเป็นผู้ตามแต่ถ้าไม่มีใครเป็นผู้นำและไม่มีใครยอมเป็นผู้ตามเราเป็นผู้นำเลยก็ได้แต่เราก็บอกคนอื่นว่าเราจะมาชวนพวกคุณช่วยกันคิดนะเราก็ไม่ได้คิดเองคนเดียวได้นะเรามาช่วยกันคิดดีไหมว่ามันอย่างนั้นอย่างนี้เราเป็นนักคิดอย่างนี้ก็เรียกว่าเราจะต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเราเองในทุกสิ่งที่เราต้องทำถ้ามันเป็นหน้าที่หรือความรับผิดชอบเราต้องเชื่อมั่นในตัวเองในเบื้องต้นเลยว่าเอานะในที่มืดย่อมมีแสงสว่างช่วยกันคิดหลายหัวดีกว่าหัวเดียวอะไรแบบนี้ไม่ใช่มาว่ากูไม่ใช่มาคิดว่ากูเป็นผู้นำกูเป็นหัวโจกแล้วกูจะต้องรับผิดชอบอยู่คนเดียวไม่ใช่และอีกอันนึงที่มนุษย์เราส่วนมากมักจะโง่และมีโอกาสและไม่ค่อยใช้คือไม่เชื่อมั่นในตัวเองว่าถ้ากูเนี่ยนำเสนอหรือนำแสดงความคิดความเห็นหรือการกระทำใดๆให้กับทีมให้กับสังคมไปแล้วมันเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยกูก็ไม่สามารถที่จะเชื่อมั่นได้ว่ากูจะรับผิดชอบได้ไม่มั่นใจว่ากูจะรับผิดชอบในความผิดพลาดในความล้มเหลวใดๆที่มันจะเกิดขึ้นเพราะทั้งหมดเนี่ยทุกคนเนี่ยเห็นด้วยกับวิธีคิดกับความคิดวิธีการอะไรของกูถ้ามันเกิดเรื่องปัญหาขึ้นมากูกลัวกูจะรับไม่ไหวกลัวกูทัวลง อะไรแบบเนี้ยนี่ก็เรียกไม่เชื่อมั่นในตัวเองพี่น้องครับมีโอกาสแต่ไม่ใช้ก็โง่ครับโง่คืออะไรประการที่4มีปัญหาแล้วหนีปัญหามีปัญหาแล้วหนีปัญหาประเภทว่าเหมือนเจอผีหลอกเลยพอเจอปัญหาปั๊บหนีปัญหาทันทีบางคนก็เรียกว่าเอาปัญหาซุกเอาไว้ใต้ตูดซุกไว้ใต้พรมโง่เพราะอะไรฮะเพราะเป็นคนที่มีนิสัยสันดานเกลียดปัญหากลัวปัญหาพอได้ยินคำว่าปัญหาปั๊บขี้ขึ้นสมองเหมือนกุ้งเลยมันกุ้งเลยก
ลัวจนขี้ขึ้นสมองพอบอกว่ามีปัญหาและเป็นคนไม่ชอบเลยพวกมึงเนี่ยปัญหาเยอะกูก็เลยไม่อยากคบพวกมึงเพราะกูเกลียดปัญหากูไม่ชอบอ่ะกูเกลียดอ่ะไม่ชอบตรงข้ามกับไม่ชอบไอ้คำว่า

ช่ไหมใช่ไหมแล้วปัญหามีประโยชน์ก็คือช่วยทำให้เรายกระดับสติปัญญาความฉลาดทางสมองของเราได้ด้วยนะโอเคนะเพราะฉะนั้นประการที่สองครับกลัวจะแก้ปัญหาไม่ได้ทั้งที่ยังไม่ได้ศึกษาเรียนรู้เลยว่าปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่หรือกำลังจะเผชิญน่ะมันคืออะไรอย่างไรกลัวขี้ขึ้นสมองแล้วเหมือนกับกลัวความมืดแต่มาหลอกตัวเองและหลอกคนอื่นมาหลอกตัวเองและบอกคนอื่นว่ากลัวผีกลัวความมืดไม่กล้าออกนอกบ้านพอใครถามว่ามึงกลัวอะไรบอกกูกลัวผีแต่ถามว่าแล้วกลางวันทำไมมึงออกนอกบ้านได้อะทำไมมึงไม่เห็นกลัวผีดันทะลึ่งบอกก็กลางคืนผีมันไม่ออกกลางคืนผีมันไม่มาอ้าวพวกพูดผีปีศาจนี่มันมีกลางวันกลางคืนด้วยเหรอทำไมอ่ะทำไมมันมีกลางวันกลางคืนด้วยใช่หรือไม่เพราะว่าตัวเองน่ะกลัวความมืดเนื่องจากความมืดมันเป็นสิ่งที่ทำให้ตาของมนุษย์อย่างเราเนี่ยมองไม่เห็นถ้าออกไปข้างนอกกลัวจะไปสะดุดนั่นสะดุดนี่จะกลัวจะไปเหยียบอสรพิษสัตว์ร้ายเดี๋ยวมันจะกัดมันจะทำร้ายทำให้เราต้องตายหรือเราจะต้องไปเดินชนนุ่นชนนี่ถ้ามันมืดมองไม่เห็นมันจะทำให้เราได้รับอุบัติเหตุหรือมืดมืดนะมันจะทำให้เราหลงทางสิ่งที่เรากลัวมันคือกลัวตรงนั้นแต่ท่านบอกว่าท่านกลัวจะแก้ปัญหาไม่ได้เพราะรู้ว่าปัญหารออยู่ข้างหน้าท่านรู้ไหมเราจะเปรียบเทียบให้ท่านฟังถ้าท่านเป็นคนแบบนี้แสดงว่าท่านมองเห็นเมฆหมอกสีดำลอยอยู่ข้างหน้าท่านท่านมองจากข้างนอกเพื่อจะให้ทะลุหมอกเมฆสีดำเข้าไปเพื่อจะให้แลเห็นสแกนให้เห็นว่าในเมฆหมอกสีดำมืดนั้นมันมีอะไรอยู่ในนั้นถ้าท่านยืนมองอยู่ข้างนอกท่านจะมองเห็นไหมว่าในเมฆหมอกสีดำนั้นมันมีอะไรอยู่มันไม่ต่างกันนะกับที่ปัญหานั้นมันยังมาไม่ถึงตัวแค่รู้ว่าท่านจะเผชิญหน้ากับปัญหาท่านก็กลัวปัญหาขี้แตกขี้แตนนะก็แปลว่าท่านยืนมองปัญหาคือมองหมอกเมฆหมอกสีดำอยู่ข้างนอกถ้าท่านแก้ไขปัญหานี้ง่ายๆคือกล้าที่จะฟันฝ่ากล้าที่จะฟันฝ่าสถานการณ์ที่มันจะเป็นปัญหาที่ท่านรู้ล่วงหน้าหรือท่านมองเห็นอยู่ท่านกล้าที่จะฟันฝ่าแปลว่าเดินเข้าไปในเมฆหมอกสีดำนั้นและท่านจะรู้เลยว่าภายในเมฆหมอกสีดำนั้นน่ะมันมีอะไรที่น่าเกลียดน่ากลัวที่ท่านจะต้องหนีมันไหมต้องปฏิเสธมันไหมต้องขี้ขึ้นสมองไหมท่านย่อมจะมองเห็นถ้าเข้าไปข้างในในเมฆหมอกสีดำนั้นท่านว่าจริงไหมมันเป็นการพิสูจน์ความกล้ามันเป็นการพิสูจน์ความเชื่อมั่นของตัวท่านเองว่าเมื่อเจอปัญหาชีวิตเจอปัญหาในที่ทำงานหรือเจอปัญหาเรื่องงานอะไรก็แล้วแต่อย่าไปคลาดกลัวต้องกล้าที่จะเผชิญหน้าเมื่อกล้าเผชิญหน้าแล้วจิตใจจะไม่ตกใช่ไหมจิตจะไม่ตกไม่สั่นไหวนะแล้วจะต้องมองปัญหาให้เป็นสิ่งที่น่าท้าทายสำหรับท่านกูอยากรู้จังในปัญหานี้มันมีอะไรซ่อนอยู่มันจะยากสักแค่ไหนก็แล้วกูอยากรู้จังในความมืดมันมีอะไรกูจะกล้าเปิดประตูออกไปนอกบ้านกูอยากจะรู้ด้วยผีเผอแม่งมีจริงไหมมองว่าความมืดไม่ความมืดเป็นสิ่งที่น่าท้าทายกูคิดเองว่ากูคงมองไม่เห็นมืดมนอนธการถ้ากูออกไปยืนอยู่ในความมืดออกไปนอกบ้านแล้วกูเห็นไหมเห็นเพราะพระบิดาก็เคยบอกลูกๆว่าในที่มืดยังมีแสงสว่างในความมืดยังมีแสงสว่างแล้วจะไปกลัวอะไรนะนี่คือคนขี้ขลาดเพราะเป็นคนโง่ประการที่สามไม่กล้ารับผิดชอบนี่มาชัดๆเลยมีปัญหาแล้วหนีปัญหาไม่กล้ารับผิดชอบไม่เอาอย่าให้กูคิดบางทีกูจะคิดไม่ออกก็ได้กูอาจจะคิดไม่ได้หรือให้กูคิดแล้วถ้ากูทำแล้วมันล้มเหลวขึ้นมากูไม่กล้ารับผิดชอบเพราะเดี๋ยวพวกมึงจะมาโทษกูใช้ประสบการณ์ที่เลวร้ายในชีวิตมาเป็นตัวตัดสินว่ากูจะเผชิญหน้ากูจะแก้ปัญหานั้นหรือไม่นี่คือโง่ครับโง่ตรงไหนครับเป็นเพราะหนึ่งปัญญาเราจะไม่ได้ยกระดับเราจะไม่ฉลาดขึ้นเลยถ้าทั้งกะปีทั้งกะวันทั้งกะปีเราไม่เคยฝึกใช้ปัญญาใช้สมองเราจะไม่ฉลาดแล้วถ้าเราไม่เคยคิดผิดตัดสินใจผิดวิเคราะห์ผิดเราก็จะยิ่งไม่ฉลาดไม่คมไม่ชาร์ปสมองเราต้องรับให้คมต้องแหลมต้องคมการที่เรามีเพชรหลายเหลี่ยมมุมที่เวลาเราเจียเราในมันทำให้เพชรนั้นน้ำงามเช่นใดสมองของมนุษย์ก็เหมือนกัน

ต้องเจรนัยคำว่าเจรนัยแปลว่าต้องตัดสินใจผิดคิดผิดแล้วแก้ไขซึ่งมันให้ถูกต้องหลายหลายครั้งในชีวิตสมองของเราเนี่ยมันก็จะคมเหมือนเพชรจะมีผลึกนะมีหลายเหลี่ยมมุมเหมือนเพชรไม่ใช่เล่ห์เหลี่ยมนะหลายเหลี่ยมมุมแปลว่าคมหรือชาร์ปแปลว่าคมแปลว่าแหลมมันคนที่มีประสบการณ์เยอะๆคือทำผิดมาพลาดมาเยอะแยะแล้วแก้ไขมาเยอะแยะเพราะมีประสบการณ์เยอะคนพวกนี้เวลาเขาประกาศรับสมัครในเขาต้องการนะเขาอยากได้คนงานลูกจ้างทีมงานผู้บริหารผู้จัดการที่มีประสบการณ์มาแล้วเยอะๆในสิ่งที่เขาจะจ้างให้คุณไปทำนั่นเพราะว่าสมองของคุณเนี่ยได้รับการเจรนัยผ่านประสบการณ์มากมายที่ล้มเหลวและประสบความสำเร็จนี่คือเหตุผลว่าทำไม classify ad คือแอดโฆษณาสี่เหลี่ยมในหนังสือพิมพ์รายวันนะเขาถึงลงประกาศมีข้อหนึ่งว่ารับสมัครงานผู้ที่มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาก่อนแน่หรือบอกเลย at least 2 years ถ้ามี2 years experience ก็แปลว่ามีประสบการณ์อย่างน้อย2ปี at least อย่างน้อยที่สุดเนี่ย2ปีจะได้รับการพิจารณาก่อนมันจะใครมีแค่เดือนเดียวอ่ะไปสมัครเขาจะเอาไหมเขาไม่เอาเขาต้องการเพชรที่เจรนัยโอเคนะยกตัวอย่างให้ท่านฟังมันท่านจะไม่โง่มากขึ้นแล้วใช่ไหมตอนนี้ท่านจะฉลาดมากขึ้นเรื่อยๆแล้วใช่ไหมจากที่เราพูดมาถึงข้อ4ในสไลด์นี้โง่คืออะไรประการที่5มีประสบการณ์แต่ไม่รู้ค่าคำว่าค่าแปลว่า value แปลว่าคุณค่ามีประสบการณ์แต่ไม่รู้คุณค่าของประสบการณ์ก็เลย1ไม่ยอมที่จะเริ่มต้นใหม่ทำแล้วไม่สำเร็จทำแล้วล้มเหลวทำแล้วสำเร็จทำแล้วล้มเหลวเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกเลิกอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นคนจับจดคนโบราณเขาเรียกว่าจับจดทั้งที่ตัวเองเนี่ยมีประสบการณ์แล้วโอ้มันคุ้มมันหาจากในห้องเรียนที่ไหนไม่ได้นอกจากในชีวิตจริงเนี่ยคุณมาศึกษาเลยกูทำแล้วเนี่ยกูมีประสบการณ์แล้วแต่มันเป็นประสบการณ์ที่ล้มเหลวมันเป็นประสบการณ์ที่เป็นประสบเกินหรือเป็นประสบการณ์ที่มันขาดมันเลยทำให้คุณล้มเหลวมันดีออกถ้าคุณยอมเริ่มต้นใหม่ใช้ประสบการณ์ที่คุณทำในการล้มเหลวนั้นเป็นบทเรียนคุณชัวร์เลยว่าคุณเนี่ยจะได้เปรียบคนที่มันไม่เคยมีประสบการณ์และมันมาลงมือทำเพราะอะไรเพราะมันยังไม่รู้ว่าถ้ามันจะผิดพลาดล้มเหลวเนี่ยมันเป็นอะไรมันเป็นเพราะอะไรแต่คุณรู้ไหมคุณรู้แล้วโอกาสที่คุณจะประสบความสำเร็จมันจะมีมากขึ้นกว่าเดิมมากขึ้นกว่าเดิมเลยที่เป็นโอกาสที่คุณจะประสบความสำเร็จเพราะอะไรอย่างน้อยๆไอ้วิธีการเดิมๆหรือการประพฤติแบบเดิมๆที่มันเคยผิดพลาดเคยล้มเหลวเคยไม่สำเร็จคุณไม่มีวันที่จะเอาวิธีนั้นมาปฏิบัติอีกได้กำไรใช่ไหมเสียดายไหมเสียดายไหมที่คุณจะล้มเลิกซะเพียงแค่เริ่มต้นแล้วมันพลาดใช่ไหมคุณเคยเจอสุนัขไหมสุนัขเนี่ยเวลามันกัดแล้วเนี่ยนะไม่ใช่นิทานเรื่องหมากับเงานะไอ้นั่นมันโง่เห็นเงาก้อนเนื้อเวลาตัวเองข้ามสะพานแล้วคาบก้อนเนื้อนะเห็นเงาในน้ำอ่ะเห็นก้อนเนื้อมันใหญ่กว่าก้อนที่ตัวเองคาบอยู่ในปากก็เลยอ้าปากทิ้งก้อนเนื้อจะกระโดดไปงับก้อนเนื้อที่เป็นเงาในน้ำเขาเรียกว่านั่นเขาเรียกหลงเงาหลงรูปจูบเงาไอ้นั่นหมาโง่แต่หมาที่เป็นหมาที่เขาหมาล่าเนื้อหรือหมาเฝ้าบ้านเนี่ยหมาที่สามารถสร้างประโยชน์ให้กับมนุษย์ได้ถ้าผู้ร้ายมาเนี่ยเจอมันงับเนี่ยถ้าหมาฉลาดมันต้องงับไม่ปล่อยจนกว่าเจ้าของจะมาแต่ถ้างับแล้วงับติดแล้วดันทะลึ่งปล่อยผู้ร้ายมันตกใจมันหนีโลดถ้าผู้ร้ายย่องเข้าบ้านเพราะฉะนั้นโง่ไหมล้มเหลวแล้วไม่สำเร็จเพียงแค่ครั้งแรกครั้งเดียวไม่ยอมที่จะเริ่มต้นใหม่ไม่ยอมใช้ประสบการณ์นั้นนะโดยการทำข้อที่สองนะมีประสบการณ์แต่ไม่รู้ค่าคือไม่เรียนรู้ข้อผิดพลาดข้อแรกไม่ยอมเริ่มต้นใหม่เพราะขี้ขลาดข้อ2คือไม่เรียนรู้ข้อผิดพลาดคือทิ้งประสบการณ์นั้นไปเฉยๆแล้วก็ไปหาสิ่งอื่นทำแล้วคุณรู้ไหมถ้าคุณมีนิสัยแบบนั้นนะในทางจิตวิทยาในทาง psychology ในทางจิตวิทยาเนี่ยถ้าคุณปล่อยให้ตัวเองเป็นคนจับจดจับสิ่งใดแล้วล้มเหลวแล้วเลิกไปจับสิ่งใหม่ล้มเหลวแล้วเลิกสักวันหนึ่งในชีวิตคุณจะเป็นคนที่มีนิสัยคล้ายๆกับคนที่เป็นลูกจ้างเขาคนลูกจ้างคนอื่นเขาจนแ
เป็นสุนัขล่าเนื้อให้กับเจ้าของเนี่ยจนทั้งคุณแก่สูงวัยเลยหลักสี่ไปแล้วหลักสี่นี่อยู่แถวไหนสะพานใหม่ใช่ไหมอายุไขเลยหลักสี่ไปแล้วมันจะทำให้คุณเนี่ยขาดความเชื่อมั่นในตัวเองคุณจะไม่กล้าเป็นเท่าแก่หรือเท่าแก่เนี้ยที่จะเป็นนักลงทุนทำธุรกิจทำการค้าด้วยตัวคุณเองถ้าคุณอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองจำไว้นะครับอย่าให้อายุเลย35 40ไปนะถ้าคุณอยากจะทำนะแต่ถ้าต้องการจะเป็นมือปืนรับจ้างหรือเป็นสุนัขล่าเนื้อให้กับคนอื่นเพราะมั่นใจว่าตัวเองเก่งพอเงินเดือนเป็นแสนๆก็สามารถยังมีคนจ้างอยู่คุณก็โอเคนะทำต่อไปเป็นลูกจ้างเขาต่อไปก็ดีเหมือนกันไม่ต้องรับภาระเยอะไม่ต้องรับผิดชอบเยอะใช่ไหมถ้าเงินเดือนแสนหลักแสนเนี่ยมันทำให้คุณกับครอบครัวอยู่ได้โอเคไหมแต่ถ้าคุณเนี่ยนะเป็นคนจับโจทย์ทำอะไรก็เหลวทำอะไรก็เหลวเนี่ยคุณต้องสงสัยตัวเองไหมนะว่ากูทำอะไรแล้วเหลวเนี่ยนะเพราะกูไปทำแต่สิ่งใหม่ที่กูไม่ชำนาญกูยังไม่รอบรู้และเผลอๆกูไม่รอบคอบกูยังไม่ได้เรียนประสบการณ์ของความล้มเหลวของตัวกูเองเลยว่ามันล้มเหลวเพราะอะไรเพราะไว้ใจลูกน้องไว้ใจลูกจ้างมากไปหรือเปล่าเพราะมองคนผิดหรือเปล่าหรืออ่านสถานการณ์อ่านเกมทางธุรกิจ business ไม่ถูกต้องผิดเวลาหรือเปล่าหรือเป็นคนที่ขาดวิสัยทัศน์ขาดวิชั่นคุณไม่ได้เรียนรู้จากสิ่งที่มันล้มเหลวตรงนั้นเลยแล้วคุณจะปรับปรุงตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองมาเป็นคนจะประสบความสำเร็จเหมือนคนอื่นได้ไงถ้าที่สมองของคุณนะก้อนก็โตพอๆกับคนอื่นนะเพราะหัวคุณก็โตหัวก็ทุยมากทุยน้อยพอๆกับคนอื่นใช่ไหมไม่เรียนรู้ข้อผิดพลาดก็ขาดประโยชน์นี่แต่ว่าโง่แล้วประการที่สามไม่จดจำไว้เป็นบทเรียนบางทีเรียนรู้ข้อผิดพลาดไว้ครับแต่ดันทะลึ่งเรียนแล้วไม่จำพอไม่จำเนี่ยนะเราเคยเอาตะปูสองตัวมาพับงอเอามาเกี่ยวกันไว้ให้ลูกศิษย์เราที่เรียนอบรมด้วยกระบวนการไซโคโชของปริญญาเนี่ยเอามาให้หาวิธีที่จะเอาตะปูสองตัวที่พับกันเป็นรูปสามเหลี่ยมนะเอามาเกี่ยวกันไว้เนี่ยให้เอาตะปูสองตัวที่มันเกี่ยวกันอยู่เนี่ยออกจากกันให้เป็นอิสระให้ได้ซึ่งมันก็ต้องมีวิธีใช่ไหมแต่กว่าจะหาวิธีเจอถ้าไม่มีประสบการณ์คือ non experience คุณต้องใช้เวลามนุษย์บางคนนะใช้เวลานานเกือบชั่วโมงก็ยังไม่ประสบความสำเร็จคุณรู้ไหมเพราะอะไรเพราะไอ้นี่มันไม่เคยจำเลยมันบิดตะปูสองตัวนะบิดไปมุมไหนทางไหนบิดขึ้นบิดลงตะแคงพลิกหงายพลิกคว่ำมันเคยทำมาแล้ววิธีนั้นน่ะมันก็หลุดตะปูก็หลุดออกจากกันไม่ได้เป็นอิสระไม่ได้มันก็ยังทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกทำซ้ำๆอยู่นั่นเนี่ยต่อให้มันทำจนชาติหน้าเนี่ยก็เรียกว่า new life afternoon ชาติหน้าตอนบ่ายๆมันก็ไม่สามารถแก้ปัญหาด้วยการเอาตะปูสองตัวที่เกี่ยวกันไว้เนี่ยออกจากกันได้พี่น้องครับเป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะมันไม่เคยจำประสบการณ์ของมันเลยว่ามันบิดตะปูมุมไหนคลิกไปมุมไหนอะไรยังไงทำแล้วทำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกอยู่นั่นแหละครับเขาเรียกว่าอย่างเนี้ยไม่มีอนาคตจะบอกว่าโง่ได้ไหมได้เพราะไม่เคยจำประสบการณ์ไม่จำว่าพลิกท่านี้ไม่ได้พลิกไปท่านี้แล้วก็ไม่ได้มีท่าไหนอีกที่กูยังไม่ได้พลิกเพราะว่าตอนที่เราจะเอาไปทำอะเราสาธิตให้ดูว่ามันทำได้ไม่งั้นเดี๋ยวปัญหาว่าอาจารย์เอาสิ่งที่ทำไม่ได้มาให้ทำเนี่ยอาจารย์ลองทำให้ดูหน่อยสิเลยทำให้มันดูก่อนที่มันจะขอด้วยซ้ำโอเคไหมนะนี่คือมีประสบการณ์แต่ไม่รู้ค่าแปลว่าโง่เห็นไหมลึกซึ้งไหมไม่ใช่เราเที่ยวด่าใครว่าโง่แต่เราไม่มีหลักการและไม่มีเหตุผลหรือใครมาเที่ยวด่าเราว่าโง่แล้วเราจะไปเสียใจเพราะไอ้คนที่มันด่าเราว่าเราโง่มันแท้จริงแล้วมันโง่กว่าเราอีกนะเพราะมันไม่รู้นิยามของคำว่าโง่คืนนี้พระบิดาสอนเรานะเป็นคัมภีร์แห่งความโง่เลยนะเพื่อเราจะได้ไม่โง่นะฉบับหนาตึกเลยนะครับโง่คืออะไรประการที่1 นี่ทวนนะฮะโง่คืออะไรที่เราปราบไปแล้วคือ1มีสมองแต่ไม่ใช้2มีปัญญาแต่คิดไม่เป็น3มีโอกาสแต่ไม่ใช้4มีปัญหาแล้วหนีปัญหา5มีประสบการณ์แต่ไม่รู้ค่า5ประการนะครับ5สไลด์ที่ผ่านมานะโอเคต่อไปคำถามต่อไปพระบิดาจะเริ่มต้นถ่ายทอดพระโอวาทให้ท่านด้วยกันส่งป้อนคำถามพวกท่านให้คิดโง่คืออย่างไรตะกี้บอกโง่คืออะไรนี่โง่คืออย่างไรคำว่าโง่ภาษาอังกฤษใช้ว่า fool นะครับ F O L fool นะไม่ใช่ F U L นะ F U L fool นั้นแปลว่าเต็มแก้วเต็มล้นอันนี้ fool F O L นะเสียงอูเหมือนกันนะ fool นะโง่คืออย่างไรประการที่หนึ่งครับบอกเลยครับไม่ร้อยเสียเวลาไม่รู้เท่าที่เขารู้ถ้าเราโง่กว่าเขา
ขาแปลว่าคนอื่นที่อยู่รอบข้างเราใครก็ได้หรือทุกคนถ้าเราไม่รู้เท่าที่พวกเขารู้เราโง่กว่าเขาครับในนิยามของคำว่าโง่ไม่รู้เท่าที่เขารู้เรานะไม่รู้เท่าที่เขารู้ถ้าเขาไม่รู้เท่าที่เรารู้แสดงว่าเขาโง่กว่าเราหนึ่งไม่รู้เท่าที่เขารู้เพราะอะไรนี่หมายถึงที่ตัวเรานะเราไม่รู้เท่าที่เขารู้เพราะเราเรียนรู้มาน้อยกว่าเขาเมื่อเราเรียนรู้มาน้อยกว่าเขาเราก็เลยทำอะไรที่เขารู้กว่าเรารู้ดีกว่าเรานะเราก็จะทำแบบโง่ๆทำผิดถูกทำแบบเก้กังๆทำแบบล้าหลังเพราะเราขาดความมั่นใจขาดความเชื่อมั่นในสิ่งที่เรากำลังทำขณะที่คนรอบข้างพวกเขานั้นเขารู้มากกว่าเราชำนาญมากกว่าเราเราก็เลยกลายเป็นคนที่เราโง่กว่าเขาเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการที่จะไม่โง่กว่าคนอื่นคือจะรู้เท่าที่คนอื่นเขารู้เราจึงต้องขยันเรียนรู้ถูกต้องไหมเราต้องขยันเรียนรู้ถ้าเราอยู่ในสังคมเราต้องรู้ว่าคนในสังคมเนี่ยเขารู้อะไรหรือเราต้องสมควรที่จะเรียนรู้เรื่องอะไรเราก็อย่าบกพร่องหรืออย่าขาดพร่องในองค์ความรู้ในด้านนั้นแขนงนั้นซึ่งเราจะรู้ได้ไม่ใช่นั่งเฉยๆแล้วมันจะรู้เองความรู้จะออสโมซิสซึมซับเข้ามาในสมองท่านเองไม่ได้มันต้องเรียนรู้ต้องใช้อายตนะทั้ง5ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสต้องสัมผัสรู้ดูเห็นเพื่อเรียนรู้ใช้จิตกับปัญญาทำงานร่วมกันมันถ้าเราจะไม่เจอสถานการณ์ที่บอกว่าเราเรียนมารู้มาน้อยกว่าคนรอบข้างเราจึงต้องไม่เกียจคร้านในการเรียนรู้ประการที่2ครับเราจะไม่โง่นะนะถ้าเราโง่เนี่ยคือเรามีประสบการณ์น้อยกว่าคนอื่นคำว่าประสบการณ์นี่แปลว่าต้องเรียนรู้ด้วยการลงมือทำนะตะกี้เรียนรู้มาน้อยอาจจะไม่ได้ลงมือทำเรียนรู้มาจากทฤษฎีมาจากฟังเขาเล่าว่าอะไรแบบนี้เขาเรียกว่ารู้ได้แต่ประสบการณ์นี่คือต้องลงมือทำด้วยตัวเอง by experience ถ้าเราประสบการณ์น้อยกว่าเราก็มีความชำนาญน้อยกว่าเราก็มีความเชี่ยวชาญน้อยกว่าเช่นเวลาเราขับรถไปเนี่ยถ้ารอยที่ล้อรถวิ่งไปเนี่ยมันมีหลุมลึกถ้าเราขับรถเนี่ยถ้าตกหลุมลึกเนี่ยโอกาสที่ใต้ท้องรถมันจะคลูดกับพื้นถนนที่มันนูนขึ้นมาเป็นร่องขึ้นมาถ้าเรามีประสบการณ์น้อยเราก็จะไม่กล้าเอาล้อข้างหนึ่งมาปีนอยู่บนร่องใช่ไหมที่มันมีหินก้อนโตๆตะปุ่มตะปำและตรงเนี้ยมันเป็นทางเป็นน้ำเราก็อาจจะประสบการณ์น้อยเราก็อาจจะไม่กล้าทำหวาดเสียไม่กล้าทำเสียงทำเสียงแบบตะเกียแต่เสียงว่าเอาล้อรถเราลงน้ำไปในหลุมนั้นมันมีน้ำอยู่ด้วยนะเราคิดว่าหลุมนั้นคงตื้นเพราะเราดูหลุมไม่เป็นว่าที่มันมีน้ำขังนะมันลึกหรือมันตื้นคนที่ขับรถเป็นเนี่ยถ้าเขาเลี่ยงไม่ยอมลงหลุมได้เขาก็จะเลี่ยงถ้าเขามีประสบการณ์มากแต่ถ้ามีประสบการณ์น้อยเนี่ยมันจะเกาะถนนอย่างเดียวนะครับก็ปรากฏว่าท้องรถติดก็กระแกหินเลยอย่างนี้ประสบการณ์น้อยกว่าไอ้คนที่ประสบการณ์มากกว่ามันเห็นอยู่มันเกาหัวยิกๆบอกเอ้ยฮะนี่ทำไมแม่งโง่งี้วะมันว่าเราโง่เลยถ้าเราทำแบบนั้นนะฮะโอเคตัวอย่างนะครับประการที่3ยังไม่เคยเรียนรู้มาก่อนนี่ไงคล้ายกับข้อแรกเรียนรู้มาน้อยกว่าเขาแต่นี่ไม่เคยเรียนรู้มาก่อนเลยและอาจจะจำเป็นเพราะเราไม่รู้จะพึ่งพาใครต้องทำเองประสบการณ์ก็ไม่มีไม่ใช่เคยมีมาบ้างไม่มีประสบการณ์เลยต้องใช้ความเสี่ยงในอัตราสูงต้องบริหารความเสี่ยงของตัวเองแล้วเนี่ยไม่มีใครช่วยแต่มีคนมองเห็นเราอยู่ไกลๆเราไม่รู้เท่าที่คนอื่นเขารู้แต่เขาอยู่ไกลเราไม่รู้จะขอความช่วยเหลือขอคำแนะนำเขาได้อย่างไรโอกาสที่คนอยู่ไกลมองเห็นว่าเราโง่มันก็จะเกิดขึ้นได้หรือเรามองเห็นเขาแล้วบอกว่าเขาโง่ได้เพราะว่าเขาไม่รู้ไม่เคยมีประสบการณ์ไม่เคยเรียนรู้มาก่อนนะโง่คืออย่างนี้พระบิดาเมตตาให้เราพูดละเอียดเลยนะฮะบางข้อดูแล้วคล้ายๆกันนะแต่ความจริงลึกซึ้งต่างกันนะครับประการต่อมาโง่คืออย่างไรไม่รู้ทันเขาตะกี้ไม่รู้เท่ารู้ไม่เท่าอ่ะพูดกันสองไม่รู้ทันเขานี่แสดงว่าที่เขาพูดอย่างนี้เพราะเขาต้องการให้เราทำแบบนี้แ
เราได้แต่ฟังแต่เรารู้ไม่ทันเขาว่าที่เขาพูดอย่างนี้หมายความว่าอะไรเช่นเรากำลังคุยเรื่องช้างม้าวัวควายกับเขาอยู่กำลังคุยเรื่องช้างม้าวัวควายกับเขาอยู่โดยที่ตัวเราเองอาจจะกำลังเมามันหนุกนั้นแต่พวกเขาแต่เขาคนนั้นก็บิดตัวและถอนหายใจแล้วก็บอกว่าวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนนะวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนขณะที่สนทนากันเรื่องช้างม้าวัวควายเขาบิดตัวบิดขี้เกียจนิดนึงบอกว่าวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนนะเราไม่รู้ทันเขาเราก็เลยอาจจะโง่ยังพูดเรื่องช้างม้าวัวควายต่อไปอีกทั้งที่จริงๆที่เขาแสดงอาการออกมาอย่างนั้นเพราะว่าเขากำลังเบื่อที่จะฟังเราเรื่องช้างม้าวัวควายแล้วเขาเลยเปลี่ยนเรื่องไปพูดเรื่องดินฟ้าอากาศเพื่อจะเบี่ยงเบนความสนใจในสิ่งที่ท่านจดจ่อได้แต่เมาเรื่องช้างม้าวัวควายอยู่กับเขานั่นแหละจนกระทั่งเขาเบื่อแล้วย้ำพูดย้ำทำย้ำอะไรต่ออะไรในเรื่องนี้เขาไม่มีฟีลลิ่งที่จะฟังแล้วถ้าเราโง่ใช่ไหมเราไม่ดูทันเขาเลยว่าที่เขาพูดอย่างนี้หมายความว่าอะไรอย่างแรกหลงคารมของเขาที่เราไม่รู้ทันเขาเพราะเราไปหลงคารมเขาคารมคมคายคารมคมแฝกเขาเรียกปากเชือดปากปากปลาใสน้ำใจเชือดคอใช่ไหมเราไปหลงคารมเขาตะกี้ที่ยกตัวอย่างนั้นเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับเพราะว่าเราโง่จริงๆอ่ะเราไม่เคยคิดเราคิดแต่จะพูดไม่คิดถึงคนฟังอ่ะมันอยากจะฟังในสิ่งที่เราพูดไหมโอเคไหมนะแต่ไม่ได้อยู่ในข้อที่ไม่รู้ทันเขานะไม่รู้ทันเขาคือหนึ่งหลงคารมปากหวานซึ่งบางคนบอกปากหมานเนี่ยคำว่าหมานนี่ลากเสียงซะยาวเนี่ยนะกว่าจะถึงหมานนะฮะหมามาก่อนเลยไม่รู้ทันเขาหลงคารมเพราะว่าอะไรครับอย่างที่สองเพราะมักได้ในลาภผลเขาเอาลาภผลมาล่อลวงให้เราเกิดกิเลสแน่นอนมันยั่วให้เราเนี่ย DNA ของสัตว์ร้ายของเราสั่นสะเทือนอีกแล้วเพราะความอยากได้อยากได้ใครมีเนี่ยนะมาจากความรู้สึกอยากได้ใครมีพวกเนี้ยมันเป็นคลื่นจิตความถี่ต่ำพอคลื่นจิตความถี่ต่ำมันก็จะไปสั่นสะเทือน DNA ของสัตว์ร้ายมันเลยทำให้ท่านหมุนกลับมาจากโลภะโทสะโมหะเกิดมาเป็นแถวตามกันมาเป็นพรวนเลยมักได้ในลาภผลก็เลยโง่เขาเรียกว่าความโลภความมักได้มันบังตามันมองไม่เห็นว่าเขาเนี่ยกันล่อนเขานี่หลอกลวงเขานี่ไม่จริงใจเขานี่ไม่ซื่อสัตย์อะไรแบบนี้ประการที่3ไม่รู้ทันเขาเพราะฟังแล้วไม่มีการไตร่ตรองไม่มีการไตร่ตรองไตร่ตรองว่าอะไรที่เขาพูดแบบนี้ว่าลงทุนพันหนึ่งได้หมื่นลงทุนหมื่นหนึ่งได้แสนเราไม่ไตร่ตรองให้ดีว่าธุรกิจอะไรที่เขาบอกว่ามันลงทุนกับเขาแล้วได้เป็นสิบเท่าร้อยเท่าแบบนี้มันจะมีธุรกิจอะไรไม่ไปติดใจไปโลภตรงตัวเลขมันโลภก็เลยขาดการยั้งคิดขาดสติเพราะโลภอยากได้ก็เลยขาดการไตร่ตรองก็เลยไม่รู้ทันคนโกงไม่รู้ทันคนชั่วนึกภาพออกหรือยังแล้วก็จะไปโทษเขาอยู่ฝ่ายเดียวว่าขี้โกงชั่วร้ายไม่ได้มันต้องโทษว่าเพราะเราโง่ไม่รู้ทันเขาเหตุเพราะว่าเราไม่รอบคอบเราไม่ไตร่ตรองเรามักได้ในกิเลสในลาภผลนั้นและก็เราดันทะลึ่งไปหลงคารมเขาเขาบอกว่าเขายืมตังค์หมื่นนึงนะแป๊บเดียวเองเติมเข้าไปบัญชีเพราะถ้าคนฝ่ายนู้นเขาเห็นว่าในบัญชีเรามีเงิน 10,000 นะเรามีต้นทุนจริงเขาจะโอนมาให้เรา 30,000 เพราะบอกว่าถ้าในบัญชีมีเงินจริงแสดงว่าเราทำการค้าทำธุรกิจแต่ตอนนี้ขาดทุนนะเราต้องมีเงิน 10,000 อ่ะเขาถึงจะให้เรามา 30,000 ช่วยเราหน่อยได้ไหมแป๊บเดียวเองนะไม่เกินชั่วโมงพอนายโอนเงินเข้าบัญชีเรา 10,000 เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปโทรบอกไอ้นั่นน่ะเราจะไปโทรบอกมันว่าไปตรวจดูบัญชีได้เลยเงินเราเพิ่งเข้าบัญชีไป 10,000 ที่เราทำธุรกิจมาเนี่ยนะแหมอะไรแบบนี้ท่านก็สงสารมันนะแล้วก็หลงคารมมันว่าโอ้ยเดี๋ยวจะได้เงินมาเยอะแยะเดี๋ยวจะมาแบ่งปันให้อะไรก็ว่าไปนะก็โอนเงินให้มันไป 10,000 พอมันเห็นเงินเข้า 10,000 มันดีใจนะแล้วแกล้งทำเป็นโทรศัพท์เนี่ยก็มีการแกล้งพูดอยู่คนเดียวอ่ะ
ท่านก็ไม่ได้พูดกับมันด้วยใช่ไหมพูดอยู่คนเดียวเออดูนะเงินในบัญชีเข้าไปแล้วหมื่นหนึ่งอ่ะโอนมาเลย30,000ที่จะโอนนะเดี๋ยวโอนนะโอนนะอะไรอย่างนี้แล้วก็อาจจะหลอกต่ออีกนะขาดการไตร่ตรองคนโกงมีเยอะครับเล่เหลี่ยมที่ได้มาจากมอดทั้งนั้นถ้าเป็นมนุษย์สุดประเสริฐเนี่ยจะเป็นคนซื่อตรงลูกพระบิดาที่แท้จริงเป็นคนซื่อตรงมีสัจจะมีแต่ความรักรักเพื่อให้ไม่รักเพื่อเอานะไม่ก้าวร้าวหยาบคายหยาบโลนไม่มีเบียดเบียนใช้อำนาจเหนือใครไม่มีนั่นคือลูกของพระเจ้าเป็นบุตรของพระบิดาซึ่งเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐแต่ถ้าไม่มีพฤติกรรมแบบนี้เป็นทายาทของมอดที่เป็นสัตว์ร้ายทั้งสิ้นพี่ๆน้องๆครับโง่คืออย่างไรประการที่3ไม่รู้ทางที่เหมาะที่ควรคำว่าทางแปลว่าวิธีการหรือหนทางที่จะปฏิบัติในอันที่จะนำไปสู่ความสุขในอันที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในบ้านปลายไม่รู้ทางที่เหมาะว่าเป็นแบบไหนที่ควรเป็นอย่างไรไม่รู้ครับเช่นประการที่1ประมาทคิดว่าเป็นเรื่องง่ายๆประมาทเลยโง่ไงไม่ใช้สมองคิดว่าเป็นเรื่องง่ายๆคิดว่ามันง่ายประการที่2ขาดสติพอขาดสติปั๊บเนี่ยตกเป็นท่าทางอารมณ์เลยใช่ไหมขาดสติเช่นกลัวจนสติแตกกลัวจนสติแตกเช่นอย่าไปเชื่ออนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลมันพูดมันกล่าวอ้างว่าสื่อจากพระเจ้าสื่อจากก๊อดอย่าไปเชื่อมันต้องโกหกตอแหลแน่นอนแล้วก็ฝังใจว่าอย่าไปเชื่อมันต้องโกหกตอแหลแน่นอนอย่างนี้เรียกว่าขาดสติขาดสติแล้วก็พากันปฏิเสธพากันต่อต้านโดยยังไม่ได้พิสูจน์เลยว่าสิ่งที่เป็นสาระที่เราสื่อพระโอวาทจากพระเจ้ามากล่าวให้ฟังมันมีเหตุมีผลไหมและเอาไปปฏิบัติใช้จริงในชีวิตจริงดูดีไม่ใช่จะตายวันนี้พรุ่งนี้เสมอไหร่ตัวเองนะไม่ใช่จะตายวันนี้พรุ่งนี้เอาไปปฏิบัติดูสิว่ามันจริงตามที่พระบิดาเมตตาสื่อผ่านเรามาเพื่อสอนท่านไหมอย่างนี้แสดงว่าขาดสติกลัวจนขาดสติขณะเดียวกันในทางกลับกันไอ้มอดมารเนี่ยมารเนี่ยมันมีรูปลักษณ์เป็นมนุษย์อยู่แล้วแต่มันเป็นฝ่ายเดียวกับมอดมันหลอกเรื่องโน้นเรื่องนี้หลอกสิ่งนั้นสิ่งนี้หลอกว่าโลกกำลังจะเปลี่ยนมิติ ก็เชื่อเขาแล้วโดยที่มันไม่บอกว่ามันเปลี่ยนอย่างไรโอเคไหมขาดสติก็เลยเชื่อและพอมาฟังเราขาดสติก็เลยไม่เชื่อท่านเห็นไหมครับคนพูดจริงคนปรารถนาดีไม่เชื่อแต่เชื่อคำเท็จชอบเชื่อเฟคนิวส์เพราะขาดการใช้ปัญญานี่คือโง่ไหมประการที่3คล้อยตามผู้อื่นไม่รู้ทางที่เหมาะที่ควรก็ชอบเดินตามก้นผู้อื่นนั่งเนื่องจากไปเชื่อคำพูดโบราณว่าเดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัดถ้าผู้ใหญ่เป็นคนนำทางโง่ๆผู้ใหญ่เป็นคนนำทางตาบอดท่านเดินตามหลังผู้ใหญ่โดยไม่โดยเขาเรียกอะไรโดยไม่ลืมตาครับหลับหูหลับตาเดินเขาพาไปตกเหวตกรูตกหลุมตกท่อแล้วจะว่าไงมนุษย์เราเนี่ยเราจะต้องรู้จักความมืดก่อนที่จะรู้จักความสว่างแปลว่าต้องโง่ก่อนฉลาดเราจะหาคำตอบได้ก็ต่อเมื่อเราต้องกล้าคิดกล้าพูดกล้าถามกล้าลงมือทำนะกล้ารับผิดชอบในสิ่งที่เราทำไม่ไอสิ่งที่มันมืดเนี่ยมันจะไม่เราสว่างได้เมื่อเราสว่างได้เขาเรียกเรามั่นใจเราสว่างจริงใช่ไหมเวลาคลอดออกมาจากท้องพ่อท้องแม่เวลาตกฟ้าในครรภ์ในน้ำคร่ำของแม่ก็เป็นสีดำคล้ำในท้องแม่เราอยู่ในท้องในครรภ์ในมดลูกของแม่อยู่ในความมืดพระบิดาให้เรียนรู้ความมืดโลกมืดหมดเลยแต่พอตกฟ้าออกมาคุณแม่คลอดเราออกมาเราก็เจอแสงสว่างเราตกใจแสงสว่างก็คลางเอาแหวออกมาเพื่อบอกทั้งจักรวาลว่านะไอเด็กน้อยคนหนึ่งคือกูเนี่ยได้คลอดออกมาสู่แสงสว่างแล้วแสงสว่างมันเป็นมายาตรงไหนอะครับความจริงครับมืดกับสว่างนี่คือความจริงไม่ใช่มายาเนี่ยถูกหลอกมาตลอดให้คล้อยตามมันคนที่โง่ง่ายเนี่ยจะคล้อยตามคนอื่นง่ายมากเพราะใช้ความรู้สึกของตัวเองเป็นตัวชี้วัดตัดสินและใช้อะไรต่ออะไรก็ไม่รู้แต่ไม่ได้ใช้สมองไม่ได้ใช้ปัญญาโง่คืออย่างไรในประการต่อมาประการที่4ครับไม่รู้ที่จะทำให้สำเร็จมีภารกิจให้ทำแต่ไม่รู้ที่จะทำให้สำเร็จอย่างเช่นพระบิดาเนี่ยออกแบบให้มนุษย์เราเนี่ยมาหมุนธรรมจักรง่ายๆด้วยวิธีอัตโนมัตินะหมุนธรรมจักรด้วยวิธีอัตโนมัติเพราะความรักเป็นพระเจ้าที่อยู่ในจิตวิญญาณของพวกท่านที่มาเกิดเป็นมนุษย์ซึ่งพระบิดาทรงประทานใ
ถ้าบอกว่าพระเจ้าในตัวเองของท่านคืออะไรก็คือความรักความรักที่อยู่ในจิตวิญญาณของท่านที่เป็นคุณสมบัตินั่นคือพระเจ้าแล้วไม่มีอย่างอื่นนะความชั่วร้ายกิเลสตัณหาราคะอารมณ์ขยะทั้งปวงหรือแม้กระทั่งอุปทานในความคิดความรู้ความเชื่อที่ไม่ถูกต้องไม่มีอยู่ในจิตวิญญาณของท่านเลยพวกท่านมาเกิดเป็นมนุษย์ในหมื่นปีที่ผ่านมาหมื่นปีถูกตัดต่อตัดแต่งพันธุกรรมเสียเพี้ยนกิเลสหนาตัณหาเยอะมันไม่ได้มาจากพระเจ้าพวกนี้น่ะคืออุปสรรคในการหมุนธรรมจักรในการเป็นมนุษย์ของท่านพวกท่านจึงไม่รู้ที่จะทำให้สำเร็จเพราะพวกท่านโง่ไงโง่ก็คือที่ผ่านมาถูกไอ้มอดมารมันหลอกให้ดับขันห้าหลอกให้ดับขันห้าแล้วบอกว่าถ้าดับขันห้าได้มันหลอกต่อไปอีกว่านั่นคือการดับอัตตามันทำให้ตัวท่านเหลือแต่ความเป็นอนัตตาเมื่อไม่มีอัตตาแปลว่าเป็นอนัตตาแล้วท่านก็ไม่มีตัวตนที่จะมาเกิดมาเวียนว่ายตายเกิดเป็นมนุษย์อีกถามว่ามันเป็นตรรกะอะไรเนี่ยท่านก็รู้ว่าพลังงานเนี่ยจิตวิญญาณของท่านเป็นพลังงานมันจะสูญหายไปไหนได้นี่หมายถึงดับอัตตาตัวตนซึ่งเป็นตัวรู้เป็นจิตวิญญาณนะเป็นพลังงานแต่มีตัวรู้ว่ามีตัวกูอยู่ท่านบอกดับได้ดับขันธ์5ได้แล้วขันธ์5มันดับได้จริงหรือเปล่านะไม่คิดพิสูจน์แต่ตามหลังต้อยๆๆๆคือไม่รู้วิธีที่จะทำให้สำเร็จพระศาสดาสอนว่าให้ใช้ขันห้าหมุนธรรมจักรกับปวัตตนสูตรมีสูตรกฎเกณฑ์ให้ไม่สนใจในสิ่งเหล่านี้ไปสนใจเรื่องอื่นหมดเพราะถูกพาให้หลงทางถูกสร้างให้เบี่ยงเบนเพราะไอ้พวกที่มันหลอกแล้วทุกวันนี้ก็โผล่หัวขึ้นมาหลอกมนุษย์อีกหลอกมาเป็นพันปี60,000 ปีจะครบอยู่แล้วเนี่ยและเกิดแล้วด้วยหลอกมาตลอดแล้วยังจะมาหลอกอีกแล้วเราจะไปโง่ง่ายทำไมพี่น้องครับนะไม่รู้ที่จะทำให้สำเร็จในอย่างแรกนะครับคือไม่กระตือรือร้นเรากลับมาช่วยท่านเอาอนุตตรธรรมซึ่งเป็นสัจธรรมชั้นสูงสุดเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้เรื่องที่ท่านไม่เคยรู้ว่าท่านไม่รู้เรื่องที่ท่านไม่รู้ว่าพวกท่านถูกหลอกมาตั้งแต่เกิดในชาตินี้แล้วและถูกหลอกมาหลายภพชาติเป็นสิ่งที่พวกท่านไม่เคยรู้มาก่อนและเราอนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลพระบิดาให้มาทำหน้าที่จ้อยจ้อยจ้อยจ้อยเจ้าเจ้าเจ้าอยู่เนี้ยให้พูดให้ฟังเนี่ยกลับไม่สนใจแล้วกลับปฏิเสธด้วยนะไม่ใช่ไม่สนใจอย่างเดียวปฏิเสธและต่อต้านด้วยเนี่ยโง่ไหมแล้วก็ไม่กระตือรือร้นที่จะสนใจใฝ่เรียนรู้เราจะมาพูดเล่นพูดหลอกพูดล้อพวกท่านทำไมไม่มีประโยชน์เหยะป้าบอซือไม่เชื่อมั่นในตัวเองประการที่3ไม่มีความมุ่งมั่นนะคำว่าเชื่อมั่นในตัวเองเนี่ยไม่ต้องอธิบายเพราะเราอธิบายมาเยอะแล้วคนมาไม่รู้ที่จะทำให้สำเร็จเพราะไม่เชื่อมั่นในตัวเองว่าสิ่งที่ตัวเองคิดได้ตัวเองเรียนรู้มาได้นั้นน่ะนะมันจะมั่นใจได้ไหมว่ากูเอามาทำแล้วมันจะสำเร็จและเมื่อทำไม่สำเร็จกูมั่นใจจริงไหมล่ะว่ากูเนี่ยจะรับผิดชอบได้อะไรแบบนี้อยู่ในข้อ2นี่แหละนะเราไม่อธิบายเยอะข้อ3คือไม่มีความมุ่งมั่นก็แปลว่าความตั้งใจจริงเนี่ยความตั้งใจที่จะทำให้สำเร็จเนี่ยมันไม่มีเช่นกูไม่นิบไม่แนบไหมครับผ่านกูผ่านจะไม่นิบไม่แนบนะคือเรื่องนิพพานมันยากเหลือเกินนะมันยากเหลือเกินไม่นิบไม่แนบแม่งแล้วผ่านจะไม่นิบไม่แนบแล้วไม่ใช่นิพพานนะผ่านจะไม่นิบไม่แนบนะเพราะอะไรฮะไม่มีความมุ่งมั่นพี่น้องครับถ้ามนุษย์เราเนี่ยไม่กระตือร้นไม่กระตือรือร้นไม่เชื่อมั่นในตนเองและไม่มีความมุ่งมั่นสามสิ่งนี้ท่านรู้หรือไม่มันเป็นกุญแจสามดอกที่จะไขประตูจิตหยาบของท่านนะจะใช้ในการไขประตูไปสู่จิตวิญญาณของท่านไขประตูนะโดยต่อมภายในโดยจิตหยาบที่สั่นสะเทือนตรงเนี้ยจะถือกุญแจขึ้นกระไดไปครับไปไขประตูที่กักขังจิตวิญญาณของตัวเองอยู่ที่ต่อมพิทูอิทรีเพื่อที่จะเอาพลังอำนาจของจิตวิญญาณออกมาใช้โดยไม่ต้องมานั่งสั่งจิตใต้สำนึกการสั่งก็แปลว่าการใช้อำนาจเหนือใช้จิตหยาบไปมีอำนาจเหนือจิตหยาบเป็นคนรับใช้เป็นเบของจิตวิญญาณแต่ดันทะลึ่งใช้เบใช้คนรับใช้ไปสั่งให้เจ้านายซึ่งเป็นเจ้าของบ้านนายจ้างทำตามคำสั่งของตนเองนี่แค่นี้นะก็ผิดวัฒนธรรมแล้วข้อที่สองเจ้าของบ้านเขาอยู่ในเซฟที่ปลอดภัยการที่ตัวเองพยายามจะไปเจาะเซฟ
จิตวิญญาณอยู่ในเซฟจะปลอดภัยถ้าออกมานอกเซฟแต่ผิดกระบวนการโดยไม่ใช่จิตหยาบใช้กุญแจไข3ดอกที่ว่าเนี่ยจิตวิญญาณจะเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายจิตวิญญาณของท่านจะเป็นอันตรายอย่างใหญ่หลวงมากถ้าท่านทำอย่างน้อยๆจิตวิญญาณก็เหมือนลูกโป่งลูกนึงที่มีลมอัดอยู่ข้างในเท่ากับพลังอำนาจพลังบารมีที่จิตวิญญาณของท่านเป็นแก่นแท้สะสมไว้กี่ภพชาติก็ตามเป็นลูกโป่งที่มีลมอยู่จำนวนหนึ่งแต่ถ้าท่านพยายามจะใช้พลังอำนาจของจิตวิญญาณคือจะพยายามเอาลมในจิตวิญญาณนั้นออกมาใช้ท่านพยายามจี้จี้จี้จี้นะจี้รูเล็กๆนะลมก็ออกถ้าจี้รูใหญ่ๆลมก็ถ้าจี้บ่อยๆในที่สุดจิตวิญญาณของท่านก็เหมือนลูกโป่งที่เหี่ยวและแฟบแล้วเมื่อลูกโป่งมันเหี่ยวและแฟบเหลือแต่ยางหรือพลาสติกหรือยางที่ทำด้วยลูกโป่งถามว่าเวลาเอาออกมานะหรือเวลาปล่อยให้เป็นอิสระลูกโป่งนั้นมันจะลอยได้เหมือนตอนที่มันมีลมอยู่ข้างในไหมจิตวิญญาณก็เหมือนกันนะจิตวิญญาณก็น่าจะถูกเจาะบ่อยๆเจาะจิตจูงจิตสั่งจิตเขาเรียกว่าไปทำวิธีลัดผิดขั้นตอนนะไปเจาะชัยจิตวิญญาณตัวเองในที่สุดจิตวิญญาณของท่านก็มวยเซ็กคนแต่จิ๋วจะทราบนะครับว่ามวยเซ็กที่เราพูดในแปลว่าอะไรมันมีแต่สิ่งเสียหายร้ายแรงเพราะฉะนั้นเราจะบอกให้ท่านในคืนนี้ถ้าท่านเกิดมาเป็นมนุษย์ท่านอยากจะใช้พลังอำนาจทางจิตวิญญาณท่านจะสามารถแบกตุ่มน้ำที่มีน้ำหนักตัวมากกว่าตัวเองถึง10เท่า20เท่าได้เมื่ออย่าทำได้เฉพาะตอนที่ท่านตกใจเพราะไฟไหม้อย่าทำได้เฉพาะตอนที่ท่านตกใจเพราะไฟไหม้ทางการแพทย์บอกว่าถ้าท่านสามารถทำให้สมองของท่านเนี่ยมันหลั่งสารอะดรีนาลีนออกมาได้เมื่อไหร่เมื่อนั้นเนี่ยพวกท่านจะเป็นเหมือนยักษ์เลยจะมีพลังอำนาจเหมือนเฮอร์คิวลิสเหมือนโกลิแอธเป็นหนังโบราณนะหรือแซมสันพวกเนี้ยเป็นนักรบที่มีพลังมหาศาลเหนือกว่ามนุษย์ธรรมดาอย่ารอเฉพาะตอนตกใจไฟไหม้แล้วแบกน้ำแบกตุ่มแบกไหนะแบกตู้เย็นหนักมากเลยนะแบกไปได้ไกลเป็นกิโลนะแต่พอไฟดับแล้วบ้านตัวเองก็ไม่ใช่ไฟไหม้จะแบกตู้เย็นแบกตุ่มน้ำนั้นกลับมาที่บ้านกลับมาที่เดิมแบกไม่ไหวกูแบกไม่ไหวอ้าวแล้วตอนนั้นแบกได้ยังไงครับนี่แหละครับนั่นคือพลังอำนาจทางจิตวิญญาณที่เราเรียกว่าแรงบันดาลใจพี่น้องครับขีดเส้นใต้ไว้สักครับถ้าท่านต้องการใช้พลังอำนาจของแรงบันดาลใจไม่ทำผิดบาปต่อจิตวิญญาณของท่านให้ท่านใช้จิตหยาบของท่านเป็นผู้กระทำเพราะพระบิดาทรงออกแบบไว้1ต้องมีความกระตือรือร้นในการที่จะทำในสิ่งที่เป็นหน้าที่หรือที่ท่านปรารถนาว่าจะทำเช่นฉันจะต้องหมุนธรรมจักรให้ได้หลายคนเขียนใน Facebook รู้ว่ายากแต่หนูจะพยายามหนูจะพยายามท่านต้องมี3ข้อนี้1ต้องกระตือรือร้นแปลว่าอะไรต้องตั้งใจทำต้องเต็มใจทำและตั้งใจทำนั่นคือกระตือรือร้น active ไม่ใช่ทำบ้างไม่ทำบ้างใช้แต่สันดานเดิมตัวเองสลับกันไปบ้างมันไม่มีวันสำเร็จหรอกพี่น้องครับท่านต้องรู้ว่าท่านต้องหมุนธรรมจักรถ้าอยากมีอายุยืนถ้าอยากเป็นอมตะอยากไม่อยากจะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่เวียนเกิดเวียนตายไม่ต้องมีภพชาติไม่ต้องมีสังสารวัฏถ้ามีแรงบันดาลใจที่สูงส่งว่าฉันจะเข้าถึงตรงนี้ให้ได้ฉันจะเป็นจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์เหมือนกับจิตวิญญาณของเราเทพเจ้าแห่งอะคีฟีนิกซ์หรือพระจิตวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเยซูท่านก็เป็นมนุษย์พระเยซูกับเราก็เป็นมนุษย์ท่านทำได้ท่านต้องมีความกระตือรือร้นสองท่านต้องเชื่อมั่นในตัวเองว่ากูทำได้ไม่ใช่ท้องอย่างเดียวกูทำได้กูทำได้กูทำได้แต่ไม่มีความรู้พื้นฐานไม่มีทักษะในการปฏิบัติงานนั้นๆเลยและมาท่องว่ากูทำได้กูทำได้อย่างนั้นเขาเรียกว่าหลอกตัวเองไม่ใช่บอกตัวเองเข้าใจหรือยังใช้จิตวิญญาณของตัวเองผ่านจิตสำนึกโดยจิตหยาบของท่านเป็นผู้สั่นสะเทือนขันห้าก็ได้ทำงานด้วยมีพลังอำนาจสูงทำแล้วจะไม่รู้หิวรู้หาวทำแล้วจะไม่อายุสั้นเพราะการเวลาของมนุษย์ที่เป็นคนสองมิติอย่างพวกท่านจะใช้ทั้งสองมิติทั้งมิติของกายหยาบและมิติของจิตวิญญาณเป็นมิติเดียวกันคือมิติของจิตจักรวาลคือมีค่าเท่ากันหนึ่งแล้วท่านจะตายได้ไงเวลาผ่านไปทั้งวันเลยแต่ผ่านไปแค่หนึ่งเดียวเนี่ยเราสื่อพระโอวาทกับพระบิดากับพระเจ้าให้ท่านฟังผ่านตามเวลาโลกไปแล้ว4ชั่วโมง5ชั่วโมงเนี่ยท่านจะรู้สึกว่าแป๊บเดียวถ้าท่านตั้งใจฟังอย่างมุ่งมั่นอยากจะเรียนรู้อ่ะพระบิดาจะให้เราสื่ออะไรพระองค์จะทรงสอนอะไร
ตั้งใจฟังแบบหูไม่กระดิกหูไม่กระพริบเลยตาไม่กระพริบหูไม่กระดิกคือนิ่งฟังอย่างสงบกุญแจ3ดอกเชื่อมั่นในตัวเองว่าเราต้องหมุนธรรมจักรได้เชื่อมั่นตัวในตัวเองว่าเราจะต้องแคล้วคลาดปลอดภัยจากน้ำมือมารจำพวกมอดได้นะเช่นถูกบอกให้ไปเอาสารแม่เหล็กเข้าถ้าท่านไม่ทำตัวมั่วซั่วมั่นใจว่ากูป้องกันตัวเองกูจะปลอดภัยจากไอ้เชื้อพวกนี้ได้คุณก็ไม่กลัวเพราะคุณไม่กลัวเนี่ยคุณจะสนใจไหมกับไอ้เนี่ยแล้วถ้าคุณบอกว่าเขาจะบังคับให้คุณทำจริงๆแล้วนะถ้าเป็นนักกฎหมายนะครับจะรู้เลยว่าเขาบังคับเราไม่ได้นะครับเขาบังคับเราไม่ได้ใครเป็นนักกฎหมายไปศึกษาดูนะฮะช่วยเพื่อนหน่อยนะเราพูดแค่นี้นะเดี๋ยวไม่มีเวทีให้พูดโง่คืออย่างไรประการที่5พี่น้องครับไม่รู้ทิ้งหรือไม่ละวางของเก่าโง่ครับไม่รู้ทิ้งโง่คืออย่างไรไม่รู้จักละทิ้งหรือละวางของเก่าโง่แน่นอนเช่นไม่ยอมเปลี่ยนแปลงยึดติดกับของเก่าวิธีการเก่าๆพฤติกรรมเก่าๆนิสัยสันดานแบบเก่าๆชีวิตก็เลยไม่มีอะไรใหม่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงความก้าวหน้าก็ไม่เกิดขึ้น1ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงยังยึดติดของเก่าประการที่2กลัวการเปลี่ยนแปลงทุกวันนี้แม่งก็ดีอยู่แล้วนี่ทำไมจะต้องเปลี่ยนแปลงด้วยแล้วถ้าเปลี่ยนแปลงแล้วถ้ามันเกิดแย่กว่าเดิมห่วยกว่าเก่าเนี่ยแล้วจะทำไงกลัวการเปลี่ยนแปลงประการที่3โง่คือไม่อยากเปลี่ยนแปลงไม่อยากเปลี่ยนแปลงที่กูทำอยู่นี่มันสุดยอดอยู่แล้วทำไมต้องเปลี่ยนแปลงด้วยอย่าลืมนะอันนี้จังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนั่นคือกฎแห่งการเปลี่ยนแปลงขนาดทางพระพุทธศาสนาเขายังสอนไว้เลยแต่ไอเวนเนี่ยคนที่คิดอย่างเนี้ยไม่อยากเปลี่ยนแปลงเพราะหลงตัวเองว่าที่กูทำอยู่ประพฤติอยู่ยึดอยู่มันสุดยอดอยู่แล้วก็เลยไม่อยากเปลี่ยนนี่คือการไม่รู้จักละทิ้งละวางของเก่าเหมือนจิตของท่านถ้ามันย้ำคิดย้ำทำโดยไม่ยอมละวางสิ่งที่เคยคิดสิ่งที่เคยทำความคิดใหม่และวิธีการกระทำแบบใหม่ๆมันจะเกิดขึ้นมาไม่ได้เราเคยบอกท่านแล้วจิตของมนุษย์เรากับสมองของเรามันจะทำหน้าที่ได้ทีละอย่างเท่านั้นมันจะไม่สามารถทำพร้อมๆกันมากกว่าหนึ่งได้เช่นจิตของท่านขณะที่กำลังโกรธใครอยู่จะให้ท่านวางความโกรธอย่างฉับพลันแล้วให้มีความรักแทรกจากความโกรธขึ้นมาเหมือนดอกบัวโผล่มาจากน้ำคลำน้ำเน่าเป็นไปไม่ได้จิตของท่านจะต้องเป็นน้ำใสซะก่อนเมื่อน้ำใสซะก่อนน้ำใสแล้วมันจึงจะสามารถสั่นสะเทือนเป็นความรักได้เพราะฉะนั้นคนที่กำลังโกรธอยู่มันรักใครไม่ได้หรอกกำลังโกรธอยู่รักใครไม่เป็นหรอกกำลังอารมณ์บ่จอยอารมณ์เสียอยู่รับรองได้นะมันจะมองคุณในด้านบวกยากมากส่วนมากอารมณ์และความรู้สึกด้านลบมันจะพาไปส่วนมากอารมณ์และความรู้สึกที่เป็นด้านบวกมันจะพาไปมันถ้าท่านยังยึดอยู่แสดงว่ายังไม่ยอมเปลี่ยนแปลงท่านเป็นคนโง่ละชีวิตของท่านจะไม่มีอะไรใหม่เกิดขึ้นถามว่ามีคนอื่นเป็นอุปสรรคหรือมีตัวเองเป็นอุปสรรคก็ตัวท่านเองแหละเป็นอุปสรรคพระพุทธองค์ทรงทราบเรื่องนี้จึงสอนมนุษย์ว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนนี่แหละเป็นที่พึ่งแห่งตนเพราะตัวเองนั่นแหละจึงทำให้ตัวเองไม่ก้าวหน้าล้าหลังคนอื่นเขาเพราะตัวเองทั้งนั้นไม่เอาฐานไม่เอาไหนอย่าไปโทษคนอื่นอย่าไปโทษพ่อแม่ไม่สั่งสอนถ้าตัวเองฉลาดพอมีสมองแล้วก็ต้องบอกว่าตัวกูนี่แหละไม่สั่งสอนตัวกูเองทำไมต้องรอให้พ่อแม่กูมาสั่งสอนท่านสอนกูมาตั้งแต่เด็กแล้วโตเป็นควายจนเลียตูดหมาไม่ถึงเอ้ยไม่ใช่หมาเลียตูดไม่ถึงแล้วเนี่ยทำไมไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองโง่คืออย่างไรประการ
ประการที่เราพูดมาทั้งหมดนะฮะหนึ่งไม่รู้ท่านไม่รู้เท่าไม่รู้ทันไม่รู้ทางไม่รู้ทำไม่รู้ทิ้ง5ประการนั่นคือการนั่นคือการทบทวน5ประการบันทึกทันไหมครับคิดตามทันไหมครับถ้ามาถึงตรงจุดนี้แล้วท่านเริ่มมองเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าความฉลาดฉลาดง่ายแล้วโง่ยากนั่นคือประเสริฐที่สุดและถ้าเราเป็นคนโง่เราก็จะเป็นคนที่ถูกหลอกถูกลวงถูกลวงลวงไงลวงทรัพย์ลวงความลับเพราะเราโง่ไงถูกหลอกถูกลวงถูกลวงถูกล่อด้วยก็ได้นะแล้วแต่ไอ้คำล่อเนี่ยมันคำว่าหยาบหน่อยนะถูกล่อภาษาชาวบ้านบอกถูกแดกคนที่โง่ท่านแล้วแหละที่จะถูกตรงนั้นนะถ้าเราฉลาดพอตัวเราจะสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในปลายยุคพลังงานเก่านี้เพื่อเปลี่ยนสู่ยุคพลังงานใหม่ได้เราขออนุญาตแจ้งข่าวต่อพี่ๆน้องๆที่รับฟังอยู่นะว่าที่ท่านต้องเรียนรู้บทเรียนบทสำคัญนี้เพราะพระองค์จะใช้เป็นเครื่องมือทดสอบพวกท่านว่าพวกท่านจะสอบตกหรือสอบผ่านถ้าพวกท่านสามารถสอบผ่านตามคะแนนมาตรฐานของพระบิดาหรือของพระเจ้าได้ท่านจะได้รับโอกาสให้ก้าวสู่ยุคพลังงานใหม่ที่กำลังจะมาถึงโดยไวๆนี้พระองค์จึงมาให้โอกาสพวกท่านได้มาเรียนรู้และฝึกฝนเพื่อทำตนให้เป็นคนที่ฉลาดให้ได้แล้วฉลาดด้านดีๆไม่ใช่ฉลาดด้านชั่วๆคือฉลาดแกมโกงให้สมกับการเป็นบุตรมนุษย์ผู้ประเสริฐประเสริฐกว่าสัตว์ที่มีรูปธรรมคล้ายมนุษย์หรือเหมือนว่าจะเหมือนมนุษย์เนี่ยในต่างเผ่าดาวให้ท่านรู้ว่าแท้จริงแล้วท่านฉลาดกว่าพวกมันเยอะพวกมันฉลาดในเรื่องของการใช้สมองซีกซ้ายสร้างแต่ขยะเทคโนโลยีฉลาดในทางกลโกงแต่ฉลาดในทางที่ดีๆฉลาดเพราะจิตประเสริฐแบบมนุษย์รับรองได้ว่าในอนันตจักรวาลเนี่ยมีดาวไม่กี่เผ่าไม่กี่ดวงหรอกไม่กี่ระบบสุริยะหรอกพี่น้องครับที่มีน้อยมากไอ้พวกที่ไม่มีความฉลาดแบบมนุษย์โลกเนี่ยเยอะกว่าพวกเขาจึงทำอะไรชั่วๆจึงทำอะไรนะแบบฉลาดแกมโกงกับมนุษย์ที่เป็นคนดีแต่โง่ได้อย่างง่ายๆมาจนถึงทุกวันนี้พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับคนฉลาดเนี่ยจะไม่อวดโอ้คนโง่มักจะโอ้อวดโปรดฟังอีกครั้งครับคนฉลาดจะไม่อวดโอ้คนโง่มักจะโอ้อวดเพราะฉะนั้นถ้าท่านเรียนรู้จากพระโอวาทของพระเจ้ามาจนถึงสไลด์นี้แล้วท่านย่อมเป็นคนฉลาดขึ้นมาได้แล้วแต่อย่าดันทำตัวเป็นคนโง่ขณะที่ฉลาดคือพอฉลาดแล้วชอบอวดฉลาดแล้วชอบโวอวดโอ้ก็แปลว่าคุยโวโอ้อวดนั่นแหละส่วนคนโง่มักจะโอ้อวดก็ใช่เป็นมุมกลับถ้าเราฉลาดแล้วเนี่ยเราอวดโอ้หรือเราโอ้อวดเรากลายเป็นคนโง่ทันทีเราจึงต้องเป็นคนที่รู้จักเจียมเนื้อเจียมตัวต้องรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนนั่นคือคนฉลาดใช่ไหมอะไรที่มันโค้งๆมันอ่อนๆเนี่ยมันสวยงามนะอะไรที่มันตรงๆมันเป็นแท่งๆทื่อๆมันไม่สวยงามถ้าเราเกิดเป็นมนุษย์รู้จักค้อมศีรษะให้กับคนอื่นบ้างมันทำให้เราน่ารักนะแต่ไปไหนต่อไหนเนี่ยยืดตรงเป๊ะเนี่ยเขาเรียกดูแลสง่างามก็จริงนะฮะมันสง่าก็จริงนะแต่ถ้ามันจะงามนะต้นไม้ทุกต้นของพระบิดามันไม่ได้ตรงอย่างเดียวนะบางส่วนมันก็จะมีคดๆเคี้ยวๆบ้างเพื่อจะให้สวยงามเถาวัลย์มันก็ต้องเลี้ยวรถคดเคี้ยวบ้างสวยงามแต่ไม่ใช่บางสิ่งคือจิตใจคนจะเลี้ยวรถเหมือนหนึ่งในน้ำใจคนเหมือนสุนทรภู่ว่าไว้นะใจเป็นเหมือนเถาวัลย์เนี่ยไม่ได้นะหรือเป็นเถาวัลย์เลื้อยไปที่ไหนก็พันที่นั่นเลื้อยไปที่ไหนก็ไปเกาะยึดที่นั่นนะไม่เป็นตัวตัวเองไม่มีตีนเป็นของตัวเองเหมือนไม้ยืนต้นเนี่ยก็เรียกเป็นหลักไม้เลื้อยเนี่ยหาความมั่นคงไม่ได้อันนั้นก็ต้องแล้วแต่สถานการณ์ว่าจะเอาสัจธรรมที่เห็นตรงนั้นไปใช้ในแง่ไหนมุมไหนพี่น้องครับจำไว้นะฮะถ้าท่านฉลาดขึ้นจากการฟังบทเรียนบทนี้ในคืนนี้คนฉลาดจะไม่อวดโอ้คนโง่เท่านั้นที่มักจะโอ้อวดคนฉลาดคืออย่างไรครับพี่น้องเราพูดเรื่องโง่มาแล้วใช่ไหมคนฉลาดคืออย่างไรครับหนึ่งรักการเรียนรู้คนที่ฉลาดคือคนที่รักการเรียนรู้คำว่ารักแปลว่าไม่เกลียด
ไม่เบื่อนายเป็นคนที่ชอบการเรียนรู้เห็นอะไรปั๊บจะเรียนรู้ทันทีเรียนรู้เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้เกิดขึ้นกับตัวเองคนที่เป็นผู้ที่รอบรู้คือเป็นสัพพัญญูแปลว่าเป็นผู้ที่มีความรู้มากมายหลายด้านหลายแขนงถามเรื่องอะไรตอบได้เรื่องทุกเรื่องยกเว้นเรื่องส่วนตัวของชาวบ้านเป็นผู้รอบรู้เพราะรักการเรียนรู้ไม่เกียจคร้านการเรียนรู้ใช่ไหมเห็นกุ้งกับปลาว่ายอยู่ในน้ำถ้าเป็นคนรักการเรียนรู้จะต้องสร้างปัญหาสร้างปมประเด็นขึ้นมาทันทีอุ้ยปลากับกุ้งอยู่ในน้ำแล้วมันหายใจกันยังไงปลามีเหงือกและกุ้งมีเหงือกไหมเวลาปลาว่ายต้องใช้ครีบและใช้ตัวนี่สะบัดไปสะบัดมาแกว่งไปแกว่งมาแล้วเวลากุ้งว่ายน้ำมันเป็นยังไงทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ทำไมต้องเป็นอย่างนั้นนั่นคือรักการเรียนรู้ด้วยการฉลาดตั้งคำถามตัวเองฉลาดตั้งคำถามตัวเองเพื่อนำไปสู่คำตอบซึ่งคำตอบที่ได้นั้นได้มาจากการที่คิดวิเคราะห์ได้ด้วยตัวเองได้มาจากการสังเกตด้วยกลไกอายตนะภายนอกซึ่งเป็นหน้าต่าง5บานของตัวเองนะและได้มาจากการใช้ปัญญาคือสมองคิดของตัวเองแต่ถ้าใช้สิ่งเหล่านี้แล้วยังไม่สะใจคำตอบยังไม่ได้หรือคำตอบยังไม่เคลียร์คำตอบยังไม่ชัดเจนหันไปหาคนข้างๆมีปากใช้ปากถามเฮ้ยนายว่าไอ้กุ้งมันว่ายน้ำได้ไงวะปลากับกุ้งมันว่ายน้ำแตกต่างกันยังไงวะเออไอ้แล้วเหงือกของกุ้งมันอยู่ตรงไหนเหงือกของปลามันอยู่ตรงนี้เหงือกของกุ้งมันอยู่ตรงไหนวิธีการหายใจอะไรเป็นไงถ้าเราคิดเองไม่ออกหรือเราคิดเองได้บ้างแล้วแต่ยังไม่ลึกซึ้งพอก็ถามผู้รู้ถามคนเดียวที่เป็นผู้รู้บางคนก็รู้พอกับกูบางทีรู้มากกว่านิดหน่อยแต่รู้ยังไม่ลึกซึ้งก็ถามคนไปเรื่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆเราก็รู้มากขึ้นมันความฉลาดมันทำให้เราเป็นผู้รอบรู้ได้โอเคไหมประการที่สองชอบฟังมากกว่าพูดคนฉลาดเนี่ยเขาจะไม่พูดมากกว่าฟังอย่างเรานี่ฉลาดต้องพูดมากกว่าฟังเพราะอะไรครับเพราะเรากล่าวตามพระบิดาตามพระเจ้าเพื่อที่จะทำหน้าที่ของเราในจำนวน4ชั่วโมง5ชั่วโมงทุกคืนวันเสาร์3ทุ่มครึ่งเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้สมกับที่ท่านทั้งหลายอดหลับอดนอนให้สมค่ากันกับการที่พี่ๆน้องๆของท่านที่เป็นพระเชษฐาพระคณิษฐาของท่านอ่ะที่เป็นตัวตนภาคแรกที่สูงส่งอ่ะให้สมกับการที่เขาได้รับโอกาสมาเข้าเฝ้าพระบิดาแทบพระบาทเพราะพวกท่านอ่ะบนโลกนี้มาฟังพระองค์สื่อกับเราเบื้องบนในแดนสุญญตาพวกเขาก็จะใช้มายาที่เป็นตัวจริงแก่นแท้ของเขานั่นแหละไปกราบพระบาทพระบิดาและใช้โอกาสนั้นอยู่กับพระบิดาได้อย่างยาวนานและได้ความรู้ด้วยเพราะอยู่บนแดนสุญญตาไม่มีหน้าที่อะไรที่พระบิดาจะต้องสอนใครไม่มีหน้าที่อะไรที่ใครจะต้องฟังพระบิดาเพราะทุกคนอยู่กับความว่างมีแต่พระบิดาพระองค์เดียวเท่านั้นที่ไม่ทรงว่าง เพราะทรงมีห้องทดลองของพระองค์ที่ต้องเรียนรู้อยู่ถึงแม้พระองค์เป็นมหาสุญญตาก็ตามมันคนที่ชอบฟังมากกว่าพูดคือคนที่ฉลาดฉลาดตรงไหนครับเวลาฟังไปก็คิดตามไปด้วยการคิดตามไปด้วยว่าเขาพูดเนี่ยมันหมายความว่าอะไรอย่างไรทำไมเขาถึงพูดว่า1บวก1เท่ากับ2แล้วมีอะไรอย่างอื่นที่บวกกันแล้วไม่ได้เท่ากับ2ไหมแล้วถ้าอย่างอื่นบวกกับอย่างอื่นแล้วมันได้อย่างอื่นไหมนั่นคือการฟังแล้วคิดมันทำให้เราฉลาดขึ้นและรู้มากขึ้นนั่นคือคนฉลาดนั่นคือวิถีของคนฉลาดและถ้าพูดแบบนักกินนะการฟังนี่คือการเอาเข้าการเมาส์การพูดนี่คือการเอาออกถ้าคนขี้เอาเนี่ยก็ย่อมจะรู้เลยว่าเลือกพูดกับเลือกฟังเนี่ยเอาอะไร นะก็คนชอบฟังมากกว่าพูดแต่ไม่คำว่ามากกว่าพูดนี่แสดงว่าต้องพูดบ้างเมื่อถึงโอกาสถึงจังหวะถึงเวลาต้องพูดมนุษย์ต้องพูดไม่ใช่เป็นเตมีใบหรือเป็นไอ้ใบแล้วไม่พูดนั่นน่ะโง่แน่นอนใช่ไหมไม่พูดในสิ่งที่สมควรพูด นะก็คนชอบฟังมากกว่าพูดแต่ไม่คำว่ามากกว่าพูดนี่แสดงว่าต้องพูดบ้างเมื่อถึงโอกาสถึงจังหวะถึงเวลาต้องพูดมนุษย์ต้องพูดไม่ใช่เป็นเตมีใบหรือเป็นไอ้ใบแล้วไม่พูดนั่นน่ะโง่แน่นอนใช่ไหมไม่พูดในสิ่งที่สมควร นะก็คนชอบฟังมากกว่าพูดแต่ไม่คำว่ามากกว่าพูดนี่แสดงว่าต้องพูดบ้างเมื่อถึงโอกาสถึงจังหวะถึงเวลาต้องพูดมนุษย์ต้องพูดไม่ใช่เป็นเตมีใบหรือเป็นไอ้ใบแล้วไม่พูดนั่นน่ะโง่แน่นอนใช่ไหมไม่พูดในสิ่งที่สมควรพูดที่จะสามารถทำงานร่วมกันแล้วให้ความฉลาดทางปัญญาหาคำตอบเองได้แต่กลับไม่ใช่เวลาไปเจอคนอื่นแล้วไปตื่นเต้นสนใจกับผลการคิดหรือผลิตการคิดของผู้อื่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรื่องนี้ตกลงคำตอบว่าไงอ่ะคำตอบว่าไงเฮ้ยมันเป็นยังไงเอาไงมันคำตอบเป็นยังไงนั่นถามหาคำตอบแต่แทนที่จะไปตื่นเต้นกับวิธีการได้มาซึ่งคำตอบของคนอื่นๆถามดิเอาคำตอบที่คนคิดได้มากับอ
เอาวิธีคิดของคนอื่นที่เขาคิดได้มาท่านว่าอะไรมีประโยชน์กับท่านมากกว่ากันใช่ไหมนะเขาให้มะเขือเทศมาลูกหนึ่งหรือมะเขือยาวมาลูกหนึ่งตื่นเต้นดีใจมากเลยกับการเขาให้วิธีการปลูกมะเขือยาวปลูกมะเขือเทศเพื่อสามารถกินเองได้และปลูกได้ตลอดทั้งชีวิตนี้เลยท่านนะถ้าหาเขาให้ได้มาเนี่ยดีใจมากนะกินแล้วเดี๋ยวก็ถ่ายอุจจาระออกไปก็หมดแล้วเวลาอยากกินอีกปลูกเองไม่เป็นนะก็ต้องไปเที่ยวขอเขาอีกหรือต้องรอให้คนหนึ่งเขาให้มาเนี่ยแต่ถามว่าอันไหนฉลาดกว่าครับท่านยอมตอบได้เพราะฉะนั้นต่อไปถ้าเป็นคนฉลาดต้องมีวิธีคิดหลายๆวิธีแปลว่าต้องรู้จักฟังรู้จักเรียนรู้ใช่ไหมแล้วไม่หยุดการเรียนรู้นะและลองคิดดูว่าวิธีอื่นมีไหมที่จะทำให้สำเร็จได้แบบเดียวกันหรือได้มากกว่าอะไรแบบนี้นั่นคือคนฉลาดคนแบบข้อ4ครับข้อ4ประการที่4คนฉลาดคืออะไรครับไม่เชื่อตามใครง่ายๆไม่เชื่อตามใครนะไม่เชื่อตามใครว่าอะไรกันง่ายๆเราชอบใช้คำว่าเป็นท่านขุนตาพลอยพยักเป็นท่านขุนพลอยพยักว่าไงว่ากันเอออห่อหมกไปง่ายๆโดยไม่ใช้ปัญญาไม่ได้ใช้ความคิดเลยครับอย่างนี้ไม่ฉลาดแล้วครับนะคนโบราณเขาถึงเตือนเนี่ยคบพาลพาลพาไปหาผิดคนพาลคนชั่วถ้าเราไปตามคนชั่วมันก็พาเราไปหาผิดหาความชั่วนะคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลเออโชคดีคบบัณฑิตบัณฑิตเลยพาไปหาผลเขาสอนอย่างนี้นะอย่าเป็นคนเชื่อตามใครอะไรง่ายๆเพราะเราไม่รู้คนที่เราคบเนี่ยมันเป็นบัณฑิตหรือมันเป็นพาลมันเป็นพาลหรือเป็นบัณฑิตเราไม่รู้ใช่ไหมมันเวลาเราคบเราต้องระวังแต่ไม่ได้หมายความว่าอย่าคบคนพาลอย่าคบคนชั่วให้คบแต่คนดีๆแล้วเวรกรรมคืออะไรครับถ้าเลือกคบแต่คนดีๆท่านก็จะโง่กว่าคนชั่วมันจะหลอกมันจะลวงมันจะลวงมันจะล่อท่านแต่คนดีๆอ่ะนะท่านโง่กว่าคนดีๆไม่เป็นไรนะเพราะว่าคนดีๆไม่เอาเปรียบไม่คดโกงท่านอยู่แล้วเขาเจอเงินท่านทำหล่นเขาก็จะเอามาคืนให้เพราะเขาเป็นคนดีใช่หรือไม่ท่านก็เลยคิดแบบโง่ๆว่าไม่ฉลาดนะว่าพระพุทธเจ้าสอนให้คบแต่คนดีๆห้ามคบคนชั่วเราก็เลยบอกว่าไปเปิดพระไตรปิฎกให้เราดูหน่อยสิมีคำไหนตอนไหนข้อไหนที่พระไตรปิฎกอ่ะพระพุทธองค์สอนไว้ให้สาวกของพระองค์เนี่ยบันทึกว่าอย่าคบคนชั่วคบผ่านพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลแปลว่าสอนให้เรารู้ว่าถ้าเราคบคนชั่วเราจะได้ความรู้ได้ประสบการณ์เรื่องชั่วๆถ้าเราคบบัณฑิตเราจะได้พบเจอแต่สิ่งดีๆได้แต่ความรู้ใหม่ๆแปลกๆที่เป็นประโยชน์แต่ถามว่าไอ้ความชั่วเนี่ยเป็นมนุษย์เนี่ยเราต้องเรียนรู้บ้างไหมเราก็ต้องเรียนรู้เรื่องชั่วๆมันถ้าเราไม่ไปคบคนชั่วซึ่งมันเชี่ยวชาญในเรื่องชั่วๆดีกว่าคนดีๆที่เขาเชี่ยวชาญแต่เรื่องที่ดีๆคุณไม่คบผู้เชี่ยวชาญในเรื่องชั่วๆแล้วคุณจะรู้ได้ไงว่าชั่วมันเป็นยังไงใช่หรือไม่คิดด้วยปัญญาก็รู้ว่าพระพุทธองค์น่ะไม่ได้สอนผิดแต่ไอ้คนนำทาตาบอดนั่นแหละมันพาทำพาสอนผิดเพราะมันเป็นทายาทของมอดไงมันเห็นว่าพวกท่านโง่มันเลยหลอกมาเรื่อยแล้วก็ทำให้เขาเรียกใส่ความใส่ร้ายพระศาสดาเชียวนะผิดบาปมหันต์บวชนานแล้วนิพพานไม่ได้ก็เพราะอย่างนี้แหละครับประการที่5คนฉลาดคือคนที่คิดใหม่ทำใหม่และคิดใหม่ทำใหม่ไม่ใช่ธรรมดานะให้มีคำตอบคือมีผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิมด้วยไม่ใช่คิดใหม่ทำใหม่แล้วคำตอบก็ดีเท่าเดิมอย่างนั้นเสียเวลาเปล่าคิดใหม่ทำใหม่และมีโจทย์แถมไว้ว่าต้องให้มันดีกว่าเดิมด้วย นั่นคือคนฉลาดไม่ใช่ทำแบบเดิมคิดแบบเดิมหรือเปลี่ยนวิธีใหม่คิดใหม่แต่ก็ได้ผลเท่าเดิมอ่ะอย่างนั้นก็เสียเวลานะเสียแรงนะแต่ว่าก็ดีได้บรรยากาศนะทำให้ไม่เซ็งไม่ซึมไม่เบื่อโอเคไหมคนโง่คืออย่างไร 1. ชอบพูดมากกว่าฟัง 2. มักแสดงตนว่าเป็นผู้รู้นี่บทสรุปนะครับ 3. เกียจคร้านในการเรียนรู้ 4. ขาดมิติในการคิด5ลักจำของคนอื่นนี่คือข้อสรุป5ข้อที่เราเอามาสรุปให้ท่านฟังว่าคนโง่คืออย่างนี้คนที่โง่คือคนแบบนี้โอเคไหม5ข้อสิ่งสำคัญที่เราพูดที่เราสื่อกับพระบิดาหรือพระเจ้าผ่าน Facebook วิสุทธิปัญญาบ่อยๆเราสื่อกับพระองค์เรากล่าวว่าอะไรครับจงอย่าโง่ง่ายตอนนี้เราพูดคำว่าโง่ง่ายแล้วนะเพราะท่านรู้แล้วว่าโง่คืออย่างไรโง่คืออะไรฉลาดคืออย่างไรฉลาดคืออะไรท่านรู้ครบทั้ง4อย่าง4มิติแล้วมาถึงประโยคยอดฮิตครับ
จงอย่างโง่ง่ายจงอย่างโง่ง่ายนะท่านเป็นศิษย์มีครูเป็นศิษย์ที่มีพระเจ้าพระองค์เดียวที่เป็นผู้ให้กำเนิดท่านไม่ใช่สัตว์ตัวไหนไม่รู้มาหลอกท่านว่าเป็นพระเจ้าแล้วมาบอกว่ามันคือผู้ให้กำเนิดท่านอย่านะอย่าไม่งั้นมันจะเข้าทำนองว่าถ้าสุนัขพูดได้

ถ้ามันเป็นตัวผู้นะถ้ามันเป็นตัวเมียมันบอกว่ามันเป็นแม่ของลูกของท่านก็ได้เด็กอาจจะเชื่อก็ได้ถ้าสัตว์พูดได้นี่คือเหตุผลทำไมพระบิดาจึงไม่ให้เอาสัตว์มาเลี้ยงและไม่ให้สัตว์พูดได้ถ้าพูดก็เป็นแค่นกแก้วนกขุนทองมันไม่รู้ความหมายคืออะไรแก้วจ๋าแก้วจ๋าเอี้ยงจ๋าเอี้ยงจ๋าหวยออกหวยออก มนุษย์เราชอบเรื่องพันนี้อ่ะจงอย่าโง่ง่ายเพราะฉะนั้นพระบิดาท่านเรียนรู้ครับโง่ง่ายคืออย่างไรโง่ง่ายคืออย่างไรประการที่1เชื่อในสิ่งที่ยังไม่เข้าใจคนที่โง่ง่ายคือคนที่เชื่อในสิ่งที่ตัวเองยังไม่เข้าใจเพราะอะไรครับ1โหนกระแสโหนกระแสไม่เกี่ยวกับรายการทีวียอดฮิตนะครับวงเล็บคำว่าตามไว้ได้โหนตามกระแสคนส่วนใหญ่เขาว่ายังไงเขาเชื่อกันยังไงก็เชื่อตามนั้นโดยไม่มีความคิดไม่ได้ใช้ปัญญาไม่ได้ใช้เหตุผลเลยประสบการณ์ก็ไม่ได้ใช้อย่างเดียวมีคนก็แห่อย่างไรก็ตามเขาแห่ส่วนมากนะงานแห่มี2 อย่างงานมงคลกับงานไม่มงคลงานมงคลก็คืองานแต่งงานแห่ขันหมากงานไม่เป็นมงคลก็คืองานศพแล้วแห่ตามสุ่ม4สุ่ม5เกิดไปแห่ตามงานศพเขาทั้งที่ศพนั้นก็ไม่ได้เกี่ยวกับเราแล้วไงอ่ะหงายเงือบไหมโหนตามกระแสนี่คือโง่ง่ายเกินไปเห็นกระแสของสังคมทุกวันเนี้ยเขาเห่อเขาฮิตกันในเรื่องนั้นเรื่องนี้จริงเท็จยังไม่ได้พิสูจน์ก็เชื่อตามเขาเห่อตามเขาเพราะมันเป็นกระแสสองเชื่อตามคนที่ตนเชื่อถือเชื่อตามเขาเล่าว่าเขาบางคนนะไอ้โหนตามกระแสเนี่ยแล้วคนหมู่มากคนส่วนใหญ่แห่กันนะเชื่อตามคนที่ตัวเองเชื่อถือเช่นนักวิชาการพูดคนนำทางตาบอดพูดโดยที่ท่านไม่รู้ว่าเขาตาบอดก็เชื่อเขาแล้วนักวิชาการพูดนะครูสอนธรรมะนักเทศที่ท่านคุ้นเคยมีชื่อเสียงพูดท่านจะเชื่ออนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลเป็นใครไม่รู้โผล่มาบอกว่าสื่อกับพระเจ้าไม่มีชื่อเสียงแต่ขอโทษนะชื่อเสียเราก็ไม่มีมีคนฟังน้อยกลับไม่ฟังเพราะดูแล้วไม่น่าเชื่อถือหัวเราะก็เสียงดังบางทีพูดจาก็พูดตรงไปนะใช้คำพูดที่ชาวบ้านเกินไปไม่ยอมดัดจริตที่จะประดิษฐ์คำพูดนะสมัยองค์เยซูคริสต์เจ้าท่านประดิษฐ์คำพูดนะใช้โวหารในการสอนธรรมะคนโบราณเขาก็ฉลาดขึ้นเพราะฟังพระองค์พูดอะไรพระองค์ตรัสอะไรแล้วต้องคิดตามแต่มายุคนี้เราก็ใช้ความฉลาดของเราเหมือนกันพูดตรงๆแต่ต้องคิดตามนะไม่มีสมบัติสำนวนพูดตรงๆแต่ต้องคิดตามถ้าไม่คิดตามก็ไม่เข้าใจนะคิดตามต้องตามอย่างต่อเนื่องตามให้ตลอดด้วยไม่ใช่หยิบตอนนี้มาคิดหยิบตอนนั้นมาคิดแล้วเอามาปะติดปะต่อคำว่าปะเนี่ยมาเชื่อมเนี่ยไม่ได้มันต้องต่อเนื่องเป็นผืนเดียวกันเลยกลืนเป็นหนึ่งเดียวนั่นคือวิธีที่ฉลาดพี่น้องครับนะฮะนะต่อมาประการที่3เชื่อเพราะถูกจูงใจตะกี้แรงบันดาลใจนะกระตือรือร้นเชื่อมั่นมุ่งมั่นพลังอำนาจทางจิตวิญญาณจะถูกขับเคลื่อนออกมาให้ท่านได้ใช้โดยจิตวิญญาณจะไม่เสียใจไม่เศร้าใจและไม่อ่อนพลังเพราะจิตวิญญาณเป็นเหมือนลูกโป่งที่จะไม่ถูกท่านไปเจาะชัยนะแต่จะเป็นการปล่อยลมออกมาทางปากลูกโป่งซึ่งมันเป็นกระบวนการที่พระบิดาทรงออกแบบไว้เช่นยางรถยนต์ของท่านนะมันจะต้องมีหัวจุ๊บใช่ไหมฮะเวลาใส่ลมเข้าไปเอาลมเข้าได้แต่ลมออกไม่ได้เพราะหัวจุ๊บนั้นมันกั้นลมเอาไว้ถ้าท่านจะเอาลมออกจากยางรถยนต์ถามจริงๆอ่ะถ้ามันเติมลมมากเกินไปหรือวิ่งร้อนมากลมมันเยอะเกินเดี๋ยวยางระเบิดท่านทำไงฮะท่านจะหาเหล็กแหลมไปจิ้มที่ยางรถยนต์เพื่อให้มันมีรูและปล่อยให้ลมรั่วออกมาเหรอครับท่านจะทำงั้นไหมครับถ้าทำงั้นแสดงว่าโง่ง่ายจังนะครับวิธีการจะเอาลมออกจากยางรถยนต์ลมมันเข้าไปทางไหนท่านก็เอามันออกทางนั้นใช่ไหมจิตวิญญาณของท่านเหมือนกันจิตหยาบของท่านเนี่ยถูกลอกคราบออกมาจากจิตวิญญาณมันถ้าท่านเนี่ยจะเอาพลังอำนาจทางจิตวิญญาณมาใช้ท่านจะต้องเอาคราบก็คือจิตหยาบท่านไปสวมกอดไปสวมเข้ากับจิตวิญญาณของท่านให้สนิทมาจากไหนไปที่นั่นพอได้สนิทกันแล้วท่านจึงสามารถเอาพลังอำนาจทางจิตวิญญาณออกมาใช้ก็แปลว่าท่านต้องสั่นสะเทือนจิต

จิตสำนึกของท่านไม่ใช่ไปใช้จิตสำนึกหรือจิตหยาบของท่านไปสั่งจิตวิญญาณของท่านไอ้นั่นเขาเรียกว่าไปเจาะใช้ยางรถยนต์เอาลมออกแทนที่จะคลายหัวจุ๊บเพื่อให้ลมออกเมื่อลมออกจนเป็นที่พอใจแล้วท่านก็ขันจุ๊บเข้าไปเหมือนเดิมลมก็ไม่ออกอย่างนี้จะเสียลมไหมลมจะเสียไหมต้องการใช้ลมนิดเดียวนะแต่ไปเจาะยางไปเจาะยางให้ลมมันไหลไปเรื่อยถึงแม้รูเล็กๆนะจิตวิญญาณท่านก็จะรั่วไปเรื่อยๆรั่วไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็หมดพลังนั่นคือการสั่งจิตใต้สำนึกคือการเจาะจิตสำนึกการไปใช้พลังอำนาจทางจิตวิญญาณไปทำในสิ่งที่ผิดบาปเช่นใช้มนต์ดำใช้ไสยศาสตร์ไปใช้ในการก้าวล่วงผู้อื่นเช่นการสะกดจิตก็เหมือนกันเป็นวิชามอดทั้งนั้นนะครับอ่านใน Facebook วิสุทธิปัญญานะเรากำลังเขียนให้ท่านได้เรียนรู้ต่อไปเรื่อยๆทีละนิดทีละนิดนะเพื่อจะได้ขยันเข้าเรียนกันนั่นนะเชื่อเพราะถูกจูงใจจูงใจด้วยอะไรอ่ะจูงใจด้วยผลประโยชน์เดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูว่าสิ่งที่พวกเนี่ยเอามาจูงใจแล้วมาหลอกลวงท่านแล้วทำให้ท่านโง่ง่ายเนี่ยมันจะเสียการใหญ่มากท่านจะเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่เสียคนแล้วถ้าท่านช่วยแชร์ช่วยเชียร์คนอื่นไปด้วยท่านก็มีส่วนช่วยทำให้คนอื่นเขาเสียคนทำให้คนส่วนใหญ่เขาหลงทางกลับบ้านแทนที่จะมาเฝ้าฟังพระโอวาทพระบิดาที่เรากล่าวเปล่าๆด้วยความสัตย์จริงด้วยความจริงใจอยู่ตรงนี้โง่ง่ายคืออย่างไรสองปฏิเสธสิ่งที่ยังอธิบายไม่ได้ปฏิเสธทันทีในสิ่งที่ยังอธิบายไม่ได้อย่างเช่นที่พระบิดาให้เรากล่าวเป็นพระโอวาทแทนที่จะศึกษาและทำความเข้าใจให้ถ่องแท้ด้วยการตั้งใจฟังอย่างต่อเนื่องแล้วเอาไปคิดทบทวนปฏิเสธทันทีเช่นนักบวชหรือคนนำทางตาบอดมันบอกกูว่าต้องดับขันห้าเพื่อดับอัตตาถ้าดับขันห้าได้ดับอัตตาได้กูนิพพานแล้วนะเมื่อตายแล้วกูนิพพานกูไม่ต้องกลับมาเกิดอีกนี่คือของเก่าแต่เราบอกว่าต้องดับขันห้าเพราะขันห้าเป็นเครื่องมือของจิตวิญญาณที่มอบให้จิตหยาบทำหน้าที่แทนตนตอนที่เกิดเป็นมนุษย์เพื่อจะขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์เนี่ยผลิตสร้างพลังงานจิตออกมาพลังงานจิตที่ต้องผลิตก็ต้องผลิตด้วยความรักเพราะเป็นคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นบวกมอบให้กับแกนโลกเพื่อทำให้แกนโลกมันบิดตัวจากการระเบิดแล้วช่วยทำให้โลกหมุนอย่างต่อเนื่องด้วยความเร็วคงที่นั่นคือการใช้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกพระพุทธองค์ก็สอนไว้แต่พวกมันถูกมอดหลอกและปฏิเสธทั้งที่มันยังอธิบายไม่ได้เลยนะที่มันเชื่อมอดอ่ะนะว่ามันจริงไหมพลังงานเนี่ยมันดับศูนย์ไม่ได้อัตตาดับไม่ได้ที่บอกว่าความทุกข์ไม่มีแล้วแสดงว่าตัวกูอัตตาเนี่ยไม่มีแล้วเราก็เลยถามไงเหมือนเสาที่แล้วถามคำถามเดิมอ่ะและไอ้ตัวไหนล่ะในจิตของท่านไม่ใช่เหรอที่มันบอกว่ากูไม่ทุกข์แล้วแล้วอัตตาตัวกูของกูเนี่ยไม่มีแล้วอ่ะและถ้าไอ้ตัวรู้ตัวนี้มันยังอยู่เนี่ยถามว่าอัตตาตัวตนน่ะมันไปไหนล่ะแล้วอะไรล่ะเป็นตัวบอกว่าไม่ทุกข์แล้วอะไรล่ะเป็นตัวบอกว่ากูนะไม่มีตัวตนแล้วก็ไอ้ตัวเดียวกันกับที่บอกที่เคยบอกตั้งแต่แรกว่ากูมีตัวกูอยู่ไม่ใช่เหรอครับเนี่ยยังอธิบายไม่ได้แต่ก็เชื่อเขามาเป็นพันๆปีพอเรามาพูดให้ฟังเป็นอนุตตรธรรมเป็นคำพูดใหม่ความรู้ใหม่แต่เป็นสิ่งที่ถูกต้องกว่าที่เมตตามาบอกกลับไม่คิดตามปฏิเสธทันทีว่ามึงจะเก่งกว่าพระพุทธเจ้าเราสอนในสิ่งที่พระพุทธองค์ก็สอนไว้แล้วนะแต่วิธีการสอนวิธีการสื่อวิธีการพูดวิธีการตรัสของพระพุทธองค์นั้นมันคนละวิธีกับเราแต่เป็นเรื่องเดียวกันเหตุผลปฏิเสธเพราะหนึ่งยึดติดของเก่ายึดติดของเก่าไม่สนใจของใหม่ถามว่ามนุษย์เราเป็นคนหลายมาตรฐานเป็นคน many standard เป็นคนหลายมาตรฐานทำไมเสื้อผ้าชุดเก่าๆรองเท้าคู่เก่าๆ เบื่อแล้วเซ็งแล้วไม่สวยแล้วล้าสมัยแล้วกูต้องซื้อเสื้อผ้าใหม่รองเท้าใหม่กระเป๋าถือใหม่ๆ ใช่ไหมแต่ทีความรู้เก่าๆความเชื่อเก่าๆที่ผ่านมาเป็นพันๆปีพอมีคนมากล่าวในสิ่งที่แตกต่างกลับไม่ฉุกคิดไปเชื่อว่าคนเชื่อนานแล้วถ้ามันไม่จริงมันไม่ใช่คนมันจะเชื่อมานานเป็นพันๆปีเลยเนี่ยตรรกะของมันนะครับหรือพระพุทธองค์ไม่เคยสอนรู้ได้ยังไงอ่ะว่าพระพุทธองค์ไม่ได้สอน
เราพูดเรื่องขันห้าอย่าดับขันห้านะเพราะว่าขันห้าใช้ในการหมุนธรรมจักรซึ่งพระพุทธองค์ก็สอนไว้เราก็อ้างให้ฟังแล้วเนี่ยถ้าพระพุทธองค์ไม่สอนพระองค์จะตรัสอย่างนี้หรือเมตตาธรรมคำจุนโลกอะรู้ปะที่มาเชื่อกันนะคิดแบบแบนๆด้วยสมองซีกซ้ายเมตตาธรรมคำจุนโลกโลกจะถูกมนุษย์คำจุนก็ด้วยความรักซึ่งเป็นคลื่นไฟฟ้าไม่ได้คำว่าคำจุนแปลว่าทำให้โลกไม่เสียสมดุลทำให้โลกไม่พลิกคว่ำพลิกหงายไม่ตีลังกาไม่ทำให้โลกหมุนไปหมุนมาหมุนไปข้างหน้าเดี๋ยวหมุนถอยหลังหมุนและชักกระตุกหมุนได้อย่างสมูทและอย่างต่อเนื่องนั่นคือคำจุนเห็นไหมฮะที่ผ่านมาในคิดกันตื้นๆน่ะมันเป็นเพียวเมตาฟิสิกไม่ใช่แค่ฟิสิโอโลจีไม่ใช่แค่ปรัชญาตื้นๆอธิบายเป็นวิทยาศาสตร์ได้เพราะยึดติดของเก่าเลยไม่เอาของใหม่ประการที่สองเพราะคิดว่าไม่เห็นจะมีประโยชน์ไปสนใจทำไมไม่เห็นจะมีประโยชน์เลยขนาดนักบวชทั่วโลกเขาก็เชื่อกันว่าดับขันธ์ห้าเพื่อจะดับอัตตาและนิพพานอย่าไปเชื่อองค์เยซูคริสต์เจ้ากับอาจารย์ปริญญากับท่านนบีบอกว่าเวลาตายแล้วจิตวิญญาณจะต้องกลับไปกราบพระบาทพระบิดากลับพระนิเวศของพระเจ้าเชื่อพระเยซูเชื่อท่านนบีได้ครับแต่เชื่อคนนำทางตาบอดประโยคหนึ่งไม่ได้ครับที่พวกเขาอ่ะสอนว่าถ้าเป็นศิษย์สาวกของพระศาสดาที่เป็นผู้ที่มาจากพระเจ้ายอมรับนับถือพระเจ้าเฉพาะมนุษย์ที่ยอมรับนับถือพระเจ้านะตายเมื่อไหร่จะกลับไปอยู่ในอ้อมกอดของพระเจ้าเมื่อนั้นอันนี้แหละอย่าไปเชื่อครับคนเราเนี่ยถ้าไม่ได้ทำความดีงามหรือไม่ทำอะไรสักอย่างประสบความสำเร็จเนี่ยมันจะสามารถขึ้นเวทีไปยืนบนแท่นเพื่อนะยื่นหน้ารับรางวัลอันนั้นได้ไหมครับมนุษย์ก็เช่นกันครับโดยจิตวิญญาณครับถ้าตัวเองไม่สามารถที่จะประสบความสำเร็จในการเป็นมาเกิดเป็นคนสองมิติคือเป็นมนุษย์แล้วยังไม่สามารถที่จะยกระดับจิตหยาบให้เป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณคือแก่นแท้ได้แปลว่ายังก่อกรรมใหม่อยู่กรรมเก่าในชาติที่แล้วก็ยังแก้ไขไม่เสร็จอยู่ยังมีหน้าที่ที่จะต้องมาเกิดเป็นมนุษย์อยู่ตายแล้วจะกลับไปกอดพระบิดาหรือไปให้พระบิดากอดได้ไหมครับจำไว้นะฮะเด็กเส้นไม่มีครับต้นไม้ทุกต้นที่อยู่ในป่าในเขาไม่มีต้นไหนเป็นเด็กเส้นเป็นต้นไม้ต้นโปรดของพระเจ้าที่จะต้องไม่ใช้ที่จะใช้ชีวิตที่ไม่เป็นธรรมชาติเหมือนต้นไม้ในป่าต้นอื่นๆได้หินก้อนเล็กหินก้อนใหญ่ก็จะต้องปฏิบัติตามแบบแผนที่พระบิดาหรือพระเจ้าหรือพระผู้สร้างทรงสร้างไว้ทั้งนั้นไม่ว่าหินก้อนเล็กหินก้อนใหญ่หินก้อนเล็กก็แสดงว่ามีพลังงานอยู่จำนวนน้อยนิดที่เป็นแก่นแท้ยึดรั้งนะมวลหยาบๆที่เป็นอนุภาคของผงฝุ่นของก้อนหินเอาไว้อยู่ข้างในส่วนหินก้อนใหญ่นั้นก็มีจำนวนรูปธรรมทางพลังงานที่มีความเข้มข้นมากกว่าและมีหลายคลื่นความถี่มากกว่ามันจึงสามารถเหนี่ยวรั้งกันไว้จนทำให้หินก้อนนั้นโตกว่าไอหินก้อนเล็กแล้วแข็งนี่คือกฎเกณฑ์ไม่มีใครมีอภิสิทธิ์ทุกอย่างเสมอภาคกันหมดมันต้องเป็นไปตามสัจธรรมที่พระองค์ทรงออกแบบไว้เพราะฉะนั้นบอกว่าเป็นศาสนาเป็นสาวกของผู้ที่นับถือศาสนาที่มีพระเจ้าเพราะฉะนั้นคุณต้องมานับถือศาสนานี้เท่านั้นเวลาตายแล้วคุณจะได้กลับเลยนิพพานกลับบ้านเลยหลุดพ้นเลยนะไม่ต้องอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมพอคิดว่าไม่มีประโยชน์ในสิ่งที่เราพูดไม่รู้จะฟังมันไปทำไมมันพร่ำของมันปล่อยมันไปไม่ต้องฟังหรอกนี่คือเหตุผลว่าทำไมคนฟังเราน้อยใน Facebook ตอนนี้342ท่านใน YouTube ตอนนี้562ท่านมันก็วนๆเวียนๆอยู่แค่นี้ครับเห็นมั้ยฮะเพราะยึดติดของเก่าอยู่ก็มีเพราะคิดว่าไม่มีประโยชน์ก็มีในสิ่งที่พระบิดาพระเจ้าสื่อสดๆ real time กับมนุษย์ทั้งโลกที่เราสื่อสดๆอยู่ในขณะนี้ไม่มีใครตื่นเต้นมีแต่พวกเราเท่านั้นนะใช่ไหม 7-800 คนประการที่3กลัวว่าจะถูกหลอกกลัวว่าจะถูกเราหลอกถ้าที่ตัวเองก็ไม่โง่นะแต่ดันโง่ตรงที่ว่าตัวเองกลัวตัวเองจะโง่และถูกอาจารย์ปริญญาหลอกหลอกไปทำไมครับเรื่องทำบุญบริจาคทรัพย์เพื่อสนับสนุนจิตจักรวาลสถานธรรมเราก็ได้แค่บอกบุญ
เราไม่มีกุศโลบายเราไม่มีสิ่งจูงใจแรงจูงใจอะไรให้ท่านบริจาคทำผลิตภัณฑ์อาหารจากครัวภูกระต่ายให้ท่านรับประทานเราก็บอกว่าเราทำเพื่อให้ท่านใช้ปัจจัยในการซื้อแทนที่จะบริจาคตังค์ให้เราอย่างเดียวแล้วไม่ค่อยได้อะไรนะคนที่เบี้ยน้อยหอยน้อยกระปุกละ60บาท90บาทนะเราก็ไม่ห้ามท่านสั่งมาเราก็ขายกำไรที่ได้กระปุกละ2บาท5บาทหรืออะไรก็แล้วแต่นะซึ่งกว่าจะสร้างหอพระคัมภีร์ได้10 20ล้านบาทไม่รู้จะสะสมได้นานแค่ไหนนะถ้าหมดจะขายของเนี่ยเราก็บอกว่าเอามาใช้เป็นค่าดำเนินการจ้างคนงานแถวเนี้ยดูแลพื้นที่ทั้งหมด30กว่าไร่นะเพื่อให้มันเขียวขจีเพื่อให้บ้านพักไม่โทรมหอประชุมไม่โทรมต้องมีผู้ดูแลต้องมีการบูรณะใช่ไหมต้องใช้ปัจจัยเราก็บอกตรงๆเราเอามาเป็นค่าใช้จ่ายตรงนี้เพราะว่าไซคัวโชก็ไม่ได้จัดมานานแล้วเพราะไอ้โควิด19เนี่ยนะเป็นอุปสรรคแล้วก็สถานธรรมเราก็ไม่ได้เงินสนับสนุนจากประยุทธ์ด้วยนะและอย่างนอกจากไม่ให้เราแล้วประยุทธ์ยังขึ้นค่าน้ำมันไปเรื่อยนะขึ้นค่าน้ำมันไปเรื่อยภาษีที่ดินก็ขึ้นไปเรื่อยจากเดิมจ่าย 2,000 กว่าบาทปีนี้ถูกเรียกเก็บ 3-4 หมื่นบาทพี่น้องครับนี่คือภาษีที่ดินนี่มันอะไรกันนะฮะเห็นไหมครับใครใจบุญใครใจดีก็ฟังไว้นะเรามาฟ้องพวกท่านนะรายได้ไม่มีรายจ่ายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้าใจไม่ถึงใจไม่สู้และไม่รักพวกท่านไม่เราไม่รักพระบิดาเราไม่รักพวกท่านเราไม่เชื่อมั่นในพระบิดาว่าจะต้องทรงช่วยให้เราปฏิบัติภารกิจสำคัญนี้ให้รอดได้พระองค์ต้องเมตตาเราอยู่แล้วอย่างน้อยๆพระองค์ก็ต้องให้พวกท่านเนี่ยเมตตาใช่ไหมมีสตังค์มากก็ทำบุญมากมีสตังค์น้อยก็ทำบุญน้อยนี่เราบอกบุญนะเราไม่ได้ขอถ้าขอนะน่าอายนะครับหลายคนกลัวว่าจะถูกหลอกก็เลยปฏิเสธสิ่งที่เรากล่าวให้ฟังเป็นความรู้ใหม่แต่ขณะที่ความรู้ใหม่ที่เรากล่าวเนี่ยตัวเองยังไม่ทำความเข้าใจเลยปฏิเสธแล้วเพราะกลัวเหลือเกินการโง่ง่ายคืออย่างไรประการที่3ใช้ความรู้สึกชี้วัดความเชื่อใช้ความรู้สึกชี้วัดความเชื่อความรู้สึกมันไม่มีเหตุผลความรู้สึกเป็นวิชามารเป็นวิชามอดไม่ใช่เป็นวิชาของพระบิดาไม่ใช่วิชาจิตจักรวาลไม่ใช่วิชาของพระอาทิตย์เราบอกแล้วเพราะถูกต่อสายลัดวงจรจึงทำให้ท่านเข้าถึงความรักซึ่งอยู่สูงนั้นอยู่ที่จิตวิญญาณท่านเข้าถึงไม่ได้ได้แต่สั่นสะเทือนแค่จิตหยาบเพื่อทำให้เกิดกรรมจักรท่านก็เลยใช้ความรู้สึกชอบไม่ชอบเชื่อไม่เชื่อเพราะอะไรครับอย่างแรกเพราะความเคยตัวเกิดมาแล้วหลายภพชาติใช้ความรู้สึกในเวทนาขันธ์ซะจนชินจึงไม่อาจเข้าถึงการหมุนธรรมจักรในภารกิจหลักที่จิตวิญญาณของท่านต้องการมาเกิดเพื่อทำหน้าที่ตรงนั้นเข้าถึงไม่ได้ประการที่สองเพราะจิตถูกกิเลสครอบงำกิเลสก็คือความรู้สึกความรู้สึกชอบไม่ชอบเชื่อไม่เชื่อใช่ไม่ใช่นี่แหละมันคล้ายๆกับข้อหนึ่งแต่เรียกให้มันเป็นวิชาการว่าเพราะจิตถูกกิเลสครอบงำบางครั้งไม่ต้องมีสิ่งเร้าภายนอกมาเป็นตัวกระตุ้นจิตหยาบของท่านให้สั่นสะเทือนขันธ์5ด้วยความเคยตัวเพราะมีบันทึกไว้ในสัญญาขันธ์ใช้ความรู้สึกแต่จิตของท่านมันคุ้นชินกับการสั่นสะเทือนเป็นกิเลสคือความรู้สึกเนี่ยจนเคยชินเพราะฉะนั้นบางทีไม่ต้องมีสิ่งเร้าจิตของท่านที่เป็นอายตนะภายในคืออายตนะที่6มันเกิดการรู้สึกนึกอะไรของมันขึ้นมาเองเกิดความรู้สึกขึ้นมาเองโดยไม่ต้องมีสิ่งเร้าภายนอกเป็นตัวเรานี่คือข้อ2ข้อ3ล้มเหลวในขันธ์5ตั้งใจรู้ว่าจะต้องสั่นสะเทือนขันธ์5จิตหยาบต้องสั่นสะเทือนขันธ์5ด้วยความรักเพื่อให้แต่สอบตกหรือล้มเหลวในขันธ์5ทั้งที่รู้เพราะอะไรครับตกเป็นทาสของอำนาจฝ่ายต่ำอำนาจฝ่ายต่ำที่อยู่ในตัวท่านเองคืออะไรอำนาจของมอดมารที่ถูกผ่าตัดแล้วตัดต่อตัดแต่งเอาไว้ในเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของท่านท่านตกเป็นทาสของมอดมารตกเป็นทาสของอำนาจฝ่ายต่ำรู้ว่าจะต้องสั่นสะเทือนขันธ์5ด้วยธรรมจักรแต่แทรกแซง
ขันห้าที่เป็นกรรมจักรเพื่อหมุนธรรมจักรไม่ได้เป็นเพราะอะไรครับเพราะล้มเหลวไม่ตั้งใจจริงขาดสติซึ่งพระศาสดาโดยสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระพุทธองค์ทรงแนะวิธีป้องกันไม่ให้ท่านเนี่ยล้มเหลวในการสั่นสะเทือนขันห้าให้เป็นธรรมจักรพระองค์จึงสอนท่านเรื่องสติปัฏฐาน4บ้างมหาสติอะไรของพระองค์แต่ถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือพระองค์สอนให้มีสติเพื่อจะใช้ปัญญาได้มีสติอยู่กับปัจจุบันลมหายใจเข้าออกเอาจิตไปเพ่งที่ปลายจมูกเอาจิตไปเพ่งที่หน้าท้องยุบหนอพองหนอเข้าๆออกๆ อะไรพวกนี้แต่ถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือพระองค์สอนให้มีสติเพื่อจะใช้ปัญญาได้มีสติอยู่กับปัจจุบันลมหายใจเข้าออกเอาจิตไปเพ่งที่ปลายจมูกเอาจิตไปเพ่งที่หน้าท้องยุบหนอพองหนอเข้าออกอะไรพวกนี้แต่ถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือพระองค์สอนให้มีสติเพื่อจะใช้ปัญญาได้มีสติอยู่กับปัจจุบันลมหายใจเข้าออกเอาจิตไปเพ่งที่ปลายจมูกเอาจิตไปเพ่งที่หน้าท้องยุบหนอพองหนอเข้าออกอะไรพวกนี้จิตมันนิ่งสงบท่านรู้ไหมครับถ้าท่านปฏิบัติแบบที่เราว่าเนี่ยนะทั้งชีวิตและผ่านมา2ภพชาติ3ภพชาติถ้าได้มีโอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์ในภพชาติใหม่ท่านจะเป็นคนที่ป่วยทางจิตนะครับท่านจะเป็นคนที่จิตท่านนิ่งมากเลยครับจะไม่นึกอะไรไม่คิดอะไรไม่อะไรทั้งนั้นเลยครับไม่อะไรกับอะไรเลยครับแล้วถามว่าเกิดมาเป็นคนมาเป็นสัตว์สังคมเนี่ยท่านอยู่ในสังคมเนี่ยท่านใช้จิตของท่านนิ่งสงบคือไม่อะไรกับอะไรกับใครยังไงเลยสิ่งที่ควรคิดก็ไม่คิดสิ่งที่ควรพูดก็ไม่พูดสิ่งที่ควรดูก็ไม่ดูสิ่งที่ควรฟังก็ไม่ควรฟังมันเหมือนอยู่ในสังคมแต่มีโลกใบเล็กอยู่ใบเดียวตัวกูของกูอยู่ในโลกกูคนเดียวแล้วถามว่านี่คือป่วยไหมครับเป็นพฤติกรรมของคนป่วยไหมครับสิ่งอะไรที่ควรนึกได้คิดได้พูดได้ทำได้ไม่นึกไม่คิดไม่พูดไม่ทำทั้งที่มันสมควรจะพูดสมควรจะคิดสมควรจะทำแต่พอถามว่าเอ้ยทำไมมึงไม่คิดอ่ะทำไมมึงไม่ทำอ่ะก็งงตอบไม่ได้เหมือนกันทำไมกูไม่คิดกูไม่ทำเออทำไมกูไม่พูดทำไมกูไม่บอกกูไม่รู้อ่ะเพราะจิตมันถูกทำให้ว่างถูกกดซะจนเคยตัวเลยครับเหมือนเด็กครับถูกพ่อแม่ขู่ซะจนกลัวจนไม่กล้าแสดงออกไม่กล้าพูดไม่กล้าทำอะไรเลยกลายเป็นเด็กซึมเศร้านี่เรายกตัวอย่างนะพ่อแม่ดุลูกมากนะมันตรงกันข้ามกับพวกสปอยตามใจลูกมากพฤติกรรมมันจะต่างกันดุลูกมากลูกจะไม่กล้าขยับเลยขยับเดี๋ยวโดนแดกขยับเดี๋ยวโดนตีขยับเดี๋ยวโดนด่าไอ้ลูกที่มันสปอยมากๆเนี่ยมันจะไม่อยู่นิ่งเลยครับมันไม่กลัวใครว่าใครด่าเพราะว่ามันเคยแล้วไงสันดานมันเคยตัวแล้วพี่น้องครับนะเนี่ยล้มเหลวในขันธ์5ใช้ความรู้สึกเป็นตัวชี้วัดโง่ง่ายคืออย่างไรนะภาพนี้ชัดเจนนะควันออกหัวเลยโง่ง่ายเป็นบทสรุปนะครับว่าโง่ง่ายคืออย่างไรนะครับ 1. เชื่อในสิ่งที่ยังไม่เข้าใจ 2. ปฏิเสธสิ่งที่ยังอธิบายไม่ได้นี่เป็นข้อสรุปนะเพราะตะกี้อธิบายไปแล้ว 3. ใช้ความรู้สึกของตัวเองเป็นตัวชี้วัดตัดสินว่าอะไรที่ฉันจะเชื่ออะไรที่ฉันจะไม่เชื่อไม่ได้ใช้ปัญญาเลยครับแปลว่าโง่นั่นแหละแต่โง่ง่ายเพราะว่าทันทีเชื่อทันทีทั้งที่สิ่งนั้นยังไม่เข้าใจปฏิเสธทันทีทั้งที่สิ่งนั้นยังอธิบายไม่ได้ใช้ความรู้สึกชี้วัดตัดสินความเชื่อทันทีหรือไม่เชื่อทันทีทั้งที่ยังไม่ได้พิจารณาไตร่ตรองให้ถ่องแท้ก่อนนี่คือโง่ง่ายคืนนี้ก็คงสมควรแก่เวลาที่เราจะนิทรารมกันแล้วลูกในนามของพี่ๆน้องๆซึ่งเป็นบุตรมนุษย์กราบแทบพระบาทองค์จิตเจวานพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาที่ทรงเมตตานะถึงแม้เครื่องของลูกจะขัดข้องลูกก็ใช้อัตโนมือได้นะในการจะอธิบายความเรื่องที่ลี้ลับเรื่องที่อธิบายยากเรื่องที่เข้าใจยากให้พี่ๆน้องๆได้ฟังต้องกราบพระบาทขอพระทัยพระบิดาที่ทรงเมตตาเพราะพระองค์ทรงรักพวกท่านเลยเปิดมิติให้เรากล่าวความจริงให้ฟังหลายเรื่องเราก็เพิ่งรู้คืนนี้ที่เรากำลังพูดเนี่ยจำไว้ครับเป็นตัวของตัวเองเชื่อมั่นในพระบิดาที่เป็นพระเจ้าผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของท่านตัวจริงและพิสูจน์ว่าตัวจริงเป็นยังไงไอ้ตัวปลอมเป็นยังไงเราก็อธิบายไปแล้วเชื่อมั่นในพระบิดาและจงศรัทธาในเราเรากล่าวความจริงต่อทุกท่านเราสัญญาโดยไม่ต้องสาบานว่าเราจะพูดความจริงกับพวกท่าน
และเราจะพูดทุกสิ่งอย่างที่พระบิดาทรง

กล่าวกับเราหมดทุกเรื่องราวโดยไม่เก็บงำอำพรางไว้เราจะกล่าวความจริงกับทุกท่านเรามาตามพวกท่านกลับบ้านบ้านที่อยู่นอกเอกภพท่านทิ้งกายสังขารแล้วท่านจะต้องเดินทางกลับบ้านออกไปจากอนันตจักรวาลไปสู่พระนิเวศของพระบิดาไม่ว่าตอนนี้ท่านจะมีพระเจ้าไม่มีพระเจ้าท่านจะเชื่อในพระเจ้าหรือไม่เชื่อในพระเจ้าท่านจะรักพระองค์หรือไม่รักแต่พระองค์ทรงรักพวกท่านทุกคนท่านจะพิสูจน์ว่าพระองค์มีจริงไหมทำตามเราสิเพราะมีแต่สร้างสรรค์ไม่มีทำลายไม่มีโทษแล้ววันนั้นท่านก็จะได้รับประโยชน์แล้วค่อยสำนึกขอบคุณเราก็ได้นะแต่ทำตามก่อนอย่าไปตามมอดมารที่มีเล่ห์เหลี่ยมจนกระทั่งท่านตามไม่ทันนะโอเคไหมขยันเข้าห้องเรียนวิสุทธิปัญญาใน Facebook ขยันค้นหาก้อนการสื่อพระโอวาทในรายการจิตจักรวาลอ่านโลกย้อนเก่าๆทุกตอนมัน 4-5 ชั่วโมงก็ฟัง3วัน4วัน5วันก็ได้ทบทวนอย่าขี้เกียจบางคนที่เพิ่งมารู้จักทีหลังของเก่าๆเยอะแยะมากมายที่เราไม่อาจจะหยิบมาพูดได้เพราะพูดผ่านเลยมาแล้วมันถ้าท่านต้องการคำตอบท่านต้องไปค้นเอาเนาะไม่ใช่ว่าพอมาถึงปั๊บแต่ละคนมาถามคำถามซ้ำๆกันกับสิ่งที่เป็นของเก่าของพวกเราแต่เป็นของใหม่สำหรับพวกท่านท่านต้องช่วยค้นคว้าสืบค้นด้วยไม่ใช่รอจะฟังให้เราตอบสดๆอย่างเดียวเนาะไม่ใช่ว่าอะไรเห็นใจเราบ้างนะเพราะเดี๋ยวนี้ทั้งวันทั้งคืนแทบจะไม่ได้นอนอยู่แล้วเหตุผลที่คนโง่มีคำตอบแล้วใช่ไหมครับกราบพระบาทพระบิดาที่ทรงเมตตาขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีนะแล้ววันเสาร์หน้า 3:30 นมาติดตามฟังพระโอวาทสดๆจากพระเจ้าทางช่องจิตจักรวาลของ YouTube ทาง Facebook วิสุทธิปัญญาและทางเว็บไซต์จิตจักรวาล .com และทางเรดิโอการ์เด้นฟังได้แต่เสียงทั่วทั้งโลกฟังได้24ชั่วโมงเพราะมีตอนเก่าๆที่มาออกอากาศไว้แต่เป็นภาษาไทยล้วนๆออริจินอลไทยนะครับโอเคนะจนกว่าจะพบกันใหม่ขอบคุณน้องบุญธรรมและทีมงานขอบคุณพี่ๆในวงโคจรของดาวพฤหัสขอบพระทัยพี่ๆที่เป็นพระสุริยเทพนะทำหน้าที่ดูแลตรงนั้นนะควบคุมสัญญาณทั้งหมดและถ่ายทอดไปยังพระจิตของพระเจ้าลูกกับพระบาทขอบพระทัยทุกๆฝ่ายที่ช่วยเหลือและสนับสนุนขอบคุณพี่เพียเดนส์ครับที่แอบมาคอยดูแลนะทั้งทางโลกทางกายภาพและทางจิตวิญญาณของลูกด้วยของน้องด้วยนะฮะขอบพระทัยทุกๆท่านนะครับราตรีสวัสดิ์ครับ

สวัสดีครับพี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่26มีนาคมพุทธศักราช2565เป็นเวลาพิเศษคือ3ทุ่มครึ่งโดยประมาณที่เราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลจะมาทำหน้าที่ช่วยเหลือลูกแกะของพระเจ้าในพระนามขององค์จิตจักรวาลพระผู้เป็นเจ้าเหนือทุกสิ่งที่ทรงสร้างพระองค์จะทรงพระเมตตาสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทเรียลไทม์ในระบบจิตสู่จิตหรือที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า vertical telepathyโดยทรงสื่อจากพระนิเวศของพระเจ้าที่อยู่นอกระบบเอกภพหรืออนันตจักรวาลเข้ามายังห้องทดลองของพระองค์คือเอกภพหรืออนันตจักรวาลโดยมีพิกัดตำแหน่งที่เราประจำอยู่ที่ Rabbit TV and Radio Thailand ณจิตจักรวาลสถานธรรมอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์พระองค์จะทรงถ่ายทอดพระโอวาทลงมาเพื่อให้เราประกาศเผยแพร่เฉพาะแก่พี่ๆน้องๆซึ่งเป็นรูปธรรมที่มีชีวิตเผ่าดาวโลกเสรีเท่านั้นให้ได้รู้พระองค์เป็นพระผู้ทรงควบคุมทุกมิติในจักรวาลนี้ผู้ที่จะมีโอกาสได้ฟังพระโอวาทของพระบิดาหรือฟังแล้วเข้าใจฟังแล้วรู้เรื่องจะเป็นเฉพาะดวงจิตวิญญาณที่ยังรอกายสังขารในการจุติหรือการเกิดอยู่หรือจิตวิญญาณที่กำลังอยู่ในรูปธรรมเครื่องยนต์แห่งกรรมมนุษย์เท่านั้นที่จะได้มีโอกาสรับฟังนั่นแปลว่าพี่ๆน้องๆที่หลุดลอยอยู่ในบรรยากาศเหนือบรรยากาศโลกหรือในบรรยากาศของอนันตจักรวาลพี่ๆทั้งหลายก็จะได้มีโอกาสรับฟังพระโอวาทของพระบิดาหรือพระเจ้าไปพร้อมๆกับท่านทั้งหลายที่รับฟังอยู่ในระบบโลกเสรีนี้ผ่านทางหน้าจอทีวีหน้าจอแท็บเล็ตหน้าจอโน้ตบุ๊กหรือหน้าจอมือถือไม่ว่าจะเป็นระบบไหนก็ตามพระบิดาจะทรงพระเมตตาเปิดโอกาสให้ฟังหมดแม้แต่ผู้ที่มีภารกิจที่จะต้องนำจิตวิญญาณตัวเองลงไปชำระในนรกก็จะมีการหยุดปฏิบัติการหยุดในการรักษาเยียวยาชั่วคราวขณะเวลาที่บุตรเอกของพระองค์คือเราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลกำลังกล่าวพระโอวาทกับพระเจ้าหรือกับองค์จิตจักรวาลให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันอยู่เป็นประจำทุกวันเสาร์3ทุ่มครึ่งทาง YouTube ช่องจิตจักรวาลในรายการจิตจักรวาลอ่านโลกแล้วก็ยังถ่ายทอดผ่าน Facebook ของวิสุทธิปัญญายังถ่ายทอดผ่านเว็บไซต์จิตจักรวาล .com และบางที่นะก็สามารถที่จะรับฟัง Radio Garden คือที่ที่ไม่สามารถจะชมภาพและเสียงสดๆได้ก็จะสามารถรับฟัง Radio Garden ช่องจิตจักรวาลแต่ว่าต้องโหลดแอปนะท่านอยู่ในเรือนะอยู่ใต้ดินอยู่ในถ้ำอยู่บนเกาะแก่งที่ไหนก็ได้บนโลกนี้สามารถติดตามรับฟังได้ตลอดโดยเฉพาะ Radio Garden เนี่ยก็จะออนแอร์24ชั่วโมงถ้าคุณคิดถึงพระบิดาคิดถึงเราในช่วงถ่ายทอดสดเนี้ยก็อย่างเก่งแค่ 4-5 ชั่วโมงก็จบแล้วเนี่ยถ้าท่านต้องการฟังเสียงเราสดๆและระลึกนึกถึงพระบิดาหรือพระเจ้าได้ก็ไปเปิด Radio Garden ใช้หูฟังเสียบไว้คนใกล้ตัวของท่านเขาจะไม่รำคาญนะครับฟังจนหลับไปเลยก็ได้นะวันนี้ก็อีกเช่นกันเป็นวันที่พระบิดาจะทรงพระเมตตาให้องค์ความรู้
ที่สำคัญถ้าท่านฟังชื่อเรื่องแล้วท่านก็จะมีความรู้สึกเหมือนกับมั่นใจว่าฉันเรียนมาเยอะแล้วฉันรู้ดีแล้วนะไอ้สัจธรรมแบบเนี้ยนะพระศาสดาโดยเฉพาะองค์สัพพัญญูสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนกูไว้หมดแล้วแต่จริงๆพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนคุณนะคนนำทางต่างหากที่เขามาถ่ายทอดให้คุณฟังแต่คุณก็ไม่รู้หรอกว่าคนนำทางเหล่านั้นนะเขาตาดีหรือตาบอดนะครับคุณศึกษาเรียนรู้มาเยอะคุณต้องชุกคิดนิดนึงเรียนมาเยอะก็จริงอ่ะทำไมภพชาตินี้ยังมาเกิดเป็นมนุษย์อยู่ทำไมยังจะต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ถ้าคุณเรียนมาเยอะแล้วคุณปฏิบัติธรรมะตามที่พระพุทธองค์ได้ทรงสื่อได้ทรงสั่งสอนไว้ถ้าคุณปฏิบัติได้อย่างถูกต้องทำไมบวชมานานแล้วยังนิพพานไม่ได้ทำไมเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏอยู่อย่างเงี้ยแล้วยังบรรลุธรรมไม่ได้สักทีเพราะอะไรครับเพราะยึดติดกับของเก่าไงไปเข้าใจว่าพระพุทธองค์สอนไว้แต่บางทีไอ้คนนำทางตาบอดมันสอนผิดไว้บางทีคนนำทางตาบอดก็เผลอไปหลงเชื่อคำสอนของมอดเพราะมอดมันฉลาดเราบอกแล้วไงนะมอดหรือมารเนี่ยมันก็สามารถสอนธรรมะได้ทำไมไม่วางความรู้เก่าไว้สักแป๊บหนึ่งเนาะแล้วมาตั้งใจฟังพระโอวาทของพระบิดาเรากล่าวในนามของพระเจ้าคำว่าโกหกตอแหลไม่มีเพราะว่าเราเนี่ยทุกภพชาติที่มาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อทำหน้าที่ฉุดช่วยพวกท่านในพระนามของพระเจ้าเรากล่าวความจริงต่อพวกท่านมาตลอดทุกยุคทุกสมัยนี่พบชาติที่7แล้วเราจะไม่รู้ว่าเราจะไปกล่าวโกหกโป้ปดมดเท็จกับพวกท่านไปทำไมพระองค์ให้เรามากล่าวอนุตตรธรรมคนเดียวรูปธรรมเดียวเท่านั้นในโลกในจักรวาลนี่ท่านจะสามารถไปฟังที่ไหนได้อีกถ้าสถานีโทรทัศน์ที่ออกอากาศที่ท่านอยากชมรายการที่ท่านโปรดมีอยู่ช่องเดียวที่จะออกอากาศได้และท่านเปิดชมได้ทีวีมีเป็น10เป็น100ช่องก็แปลว่าครูมีเยอะผู้สอนธรรมะผู้อบรมธรรมะผู้กล่าวธรรมะมีเยอะแยะมากมายแต่ถ้าเป็นอนุตตรธรรมาจารย์ก็มีคนเดียวพระบิดาส่งมาคนเดียวในโลกแล้วคุณจะไม่เปิดทีวีช่องเฉพาะที่คุณจะชมรายการนั้นดูแล้วคุณไปเที่ยวหาชมทีวีช่องอื่นๆเพื่อจะชมรายการที่คุณอยากชมคุณจะได้ชมมั้ยล่ะครับนี่เหมือนกันเรากล่าวคนเดียวเรื่องอนุตตรธรรมถึงแม้อย่างวันเนี้ยนะอย่างวันเนี้ยก็ใช้ชื่อว่าอะไรตัดเวทนาชนะทุกสิ่งท่านได้ยินคำว่าเวทนาปั๊บ โอ้ยตั้งแต่กูยังจำความได้เมื่อจำความได้ใหม่ๆพ่อแม่ครูอาจารย์ก็พูดคำว่าเวทนาให้กูฟังแล้วน่าสมเพชเวทนากูได้ฟังมาแล้วฟังจนเบื่อแล้วแล้วเวลาไปปฏิบัติธรรมก็ได้ยินนะหลวงตานะหรือนักบวชเทศนาคำว่าเวทนาให้ฟังตลอดเวทนาคืออะไรอะไรยังไงเป็นนกแก้วนกขุนทองนะแต่ถ้าเป็นเวทนาซึ่งพระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าทรงติดตั้งเอาไว้ให้กับเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ที่เป็นคนสองมิติอย่างพวกท่านทั้งหลายนั้นมีใครเคยบอกท่านบ้างนะว่าความรู้เรื่องเวทนามันเป็นอย่างไรท่านรู้ได้อย่างเดียวว่าเวทนาเนี่ยเป็นหนึ่งในขันธ์5ที่เรียกว่าเวทนาขันธ์ก็รู้กันแค่นั้นคืนนี้เรามาฟังดูซิว่าพระผู้สร้างหรือพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลทรงสร้างกระบวนการของขันธ์5ในขั้นตอนของเวทนาขันธ์นั้นน่ะเอาไว้อย่างไรพวกท่านมีหน้าที่ต้องใช้มันผ่านจิตหยาบเนี่ยหรือจิตมนุษย์เนี่ยใช้ในนามของจิตวิญญาณนะจิตหยาบต้องใช้ในนามของจิตวิญญาณของตัวท่านเองจะต้องสั่นสะเทือนมันยังไงมันจะต้องทำหน้าที่ของมันยังไงท่านต้องฟังอย่าหลงประมาทคิดว่าเป็นเรื่องที่กูรู้แล้วคนที่ประมาทน่ะก็จะไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยพี่มีน้องๆที่รักครับเช่นเดียวกันครับเราจะสื่อถ่ายทอดพระโอวาทจากพระเจ้าที่อยู่เบื้องบนลงมายังท่านทั้งหลายถ้าเราไม่ทำงานร่วมกันโดยจิตหยาบของเราไม่ทำงานร่วมกันกับพระจิตวิญญาณบริสุทธิ์ของเรา
ซึ่งโผผินบินมาจากนอกเอกภพมาจากพระนิเวศของพระเจ้าเข้ามายังระบบโลกเสรีพร้อมกันกับเราเพื่อประสานพลังกันใน2มิติที่จะมาช่วยมนุษย์ทั้งหลายอย่างพวกท่านลำพังอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลเพียงแค่จิตหยาบกับกายหยาบเนี้ยก็จะไม่สามารถมีฤทธานุภาพอะไรที่จะมาฉุดช่วยพี่ๆน้องๆโดยเฉพาะจิตวิญญาณของท่านที่เปรียบเสมือนเป็นลูกแกะของพระเจ้าเราคงมิอาจที่จะช่วยเหลือท่านได้มันจะต้องทรงพลังทรงฤทธิ์ทั้งสองมิติและคือนิยมนะครับเราจะฝากท่านทั้งหลายเอาไว้ด้วยว่าตัดเวทนาชนะทุกสิ่งไม่ใช่เป็นความรู้แบบเดิมๆทั้งหมดทั้งแท่งที่ท่านพอฟังชื่อแล้วจะเบื่อเลยกูไม่อยากฟังแล้วกูรู้เยอะแล้วโดยเฉพาะคนที่บวชเรียนมาแล้วมีคัมภีร์ติดตัวมาตลอดนะเรากลัวใจพวกท่านจริงๆถ้าท่านรู้บ้างแล้วอย่าเพิ่งหลงตัวเองฟังคืนนี้แล้วเปรียบเทียบว่าที่ท่านรู้มันรู้ตรงกับที่พระบิดาจะสอนท่านไหมแล้วมีอะไรที่มันลึกซึ้งเกินกว่าที่ท่านจะนึกถึงหรือเรียนรู้มาก่อนท่านก็จะได้เกิดประโยชน์อย่าไปมองว่าชื่อเรื่องนี้มันไร้สาระเพราะมนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยเวลาจะเลือกเรียนธรรมะอะไรหรือเรียนหนังสือตำราอะไรชอบดูหัวข้อเรื่องถ้าเรื่องนี้ไม่ถูกใจโกไม่ถูกใจกี่ก็จะไม่สนใจไม่กระดี้กระดาที่จะใฝ่เรียนรู้เราบอกท่านเลยว่าท่านไม่รู้ไม่ได้ถ้าท่านปรารถนาจะเป็นผู้ที่ถูกคัดไว้เราขีดเส้นใต้คำว่าถ้าท่านเป็นคนหนึ่งที่ปรารถนาจะถูกคัดไว้พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับเราจะฝากพี่ๆน้องน้องๆทุกท่านนะครับเพราะว่าเรื่องที่จะสื่อในคืนวันนี้นะครับตัดเวทนาชนะได้ทุกสิ่งตัดเวทนาชนะได้ทุกสิ่งก่อนที่เราจะเข้าเนื้อเรื่องตรงเนี้ยเราก็อยากจะเตือนพี่ๆน้องๆนิดนึงเนื่องจากช่วงเนี้ยเป็นช่วงเวลาที่พระบิดาเนี่ยทรงชำระโลกแล้วเราบอกท่านแล้วว่าดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้สิ้นยุคพลังงานเก่าแล้วมันเมื่อเราพูดคำว่าดาวเคราะห์โลกดวงนี้สิ้นยุคพลังงานเก่าแล้วนั่นก็แปลว่ามนุษย์กับโลกก็จะต้องถึงการสิ้นยุคไปพร้อมๆกันยุคที่สิ้นก็คือยุคพลังงานเก่าพลังงานเก่าหมายถึงพลังงานที่โลกได้รับจากการที่พี่ๆน้องๆมาเกิดเป็นมนุษย์จิตวิญญาณนะมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วใช้จิตหยาบหรือจิตมนุษย์เนี่ยสั่นสะเทือนขันห้าด้วยความรักเพื่อให้แล้วเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์พร้อมกับกายสังขารหรือกายหยาบจะทำการผลิตสร้างพลังงานความรักที่เรียกว่าพลังงานจิตหรือพลังจิตที่อยู่ในรูปของคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นด้านบวกเหวี่ยงออกมานะช่วยกันสั่นสะเทือนเธอรักฉันฉันรักเธอเรารักพวกเธอเธอพวกเธอรักเราอะไรแบบนี้ในมิติทางพลังงานที่สองตาเปล่าของมนุษย์อย่างท่านมองไม่เห็นเพราะพระบิดาทรงปิดมิติไว้มันจะมีคลื่นพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นบวกเนี่ยเหวี่ยงออกมาแล้วมอบให้กับแกนโลกกระบวนการจะเป็นอะไรยังไงไว้มือหน้าเวลาเยอะๆจะอธิบายแล้วเอาภาพมาให้ดูว่าปรากฏการณ์ที่สองตาเปล่าของมนุษย์อย่างพวกท่านมองไม่เห็นแม้แต่มอดมันยังมองไม่เห็นเลยครับมันถึงไม่รู้ว่าไอ้กระบวนการต่างๆบนโลกเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นอะไรเป็นยังไงอย่างเช่นเวลาเราสื่อกับพระเจ้าช่องทางในการสื่อเป็น vertical telepathyมนุษย์ทั่วไปเนี่ยที่ใช้จิตในการมองส่องดูปฏิบัติการเบื้องหลังมิติโลกในมิติของจิตวิญญาณบางคนสามารถแค่งแง้มๆแง้มๆดูปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในมิติของจิตได้แต่เขาก็จะมองไม่เห็นว่าอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลอย่างเราที่กล่าวว่าสื่อกับพระเจ้าสื่อกับพระเจ้ามันสื่อยังไงวะเพราะขนาดนั่งสแกนฝึกกรรมฐานสมาธิมาอย่างแรงกล้าเพ่งให้ตายก็มองไม่เห็นว่าพระบิดาทรงสื่อกับเราอย่างไรยกเว้นบางคนเท่านั้นนะที่เคยเกี่ยวกรรมกับพระจิตวิญญาณบริสุทธิ์ของเราในอดีตชาติมาในฐานะเป็นศิษย์ผู้ที่
ื่อสัตย์และภักดีต่อพระเจ้าจะมีโอกาสได้เห็นแวบๆได้เห็นมายาในระหว่างการสื่อถ่ายทอดสดทางจิตเนี่ยแวบๆนอกนั้นไม่มีทางมองเห็นมากระทั่งมอดท่านคงเข้าใจคำว่ามอดมอดมารทั้งหลายเพ่งยังไงสแกนยังไงก็ไม่เห็นเหมือนกันเนี่ยมันในเรื่องของการที่มนุษย์อ่ะโดยมีจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกเนี่ยจึงไม่มีใครรู้ขนาดพวกท่านเองก็ยังถูกปิดมิติไว้ไม่ให้รู้จนกว่าอนุตตรธรรมาจารย์หรือพระบุตรเอกมาจุติเป็นมนุษย์แล้วก็มากล่าวเป็นพระโอวาทในนามของพระบิดาหรือพระเจ้าให้ฟังท่านยอมรับไหมไม่มีใครรู้ว่าจิตวิญญาณของมนุษย์เนี่ยเป็นใครไม่มีใครรู้ว่าจิตวิญญาณของมนุษย์มาจากไหนใช่ไหมแค่ไม่รู้ว่าเป็นใครไม่รู้ว่ามาจากไหนพวกเขาก็เลยมองว่าจิตวิญญาณของท่านที่มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมาจากความมืดแล้วก็อยู่ภายใต้อิทธิพลของความมืดเพราะเขามองไม่เห็นพวกเขาไม่รู้เราจึงมาบอกพวกท่านไงว่าคนเดียวที่รู้ก็คืออนุตตรธรรมอาจารย์ซึ่งพระบิดาส่งมากล่าวอนุตตรธรรมความจริงที่เป็นความลับไม่ว่ารูปธรรมที่มีชีวิตในจักรวาลอันไพศาลนี้ไม่ว่ารูปธรรมไหนต่อให้เก่งกาจฉลาดเฉลียวแค่ไหนก็ไม่มีทางรู้เราจึงบอกว่าท่านต้องฟังเราเราไม่รู้จะโกหกพวกท่านไปทำไมและระหว่างที่เรากล่าวเนี่ยพระบิดาก็จะทรงปิดมิตินะพวกมอดมารมันจะไม่ได้ยินมันจะไม่รู้เรื่องว่าเราพูดอะไรเพราะถูกปิดมิติเพราะมันเป็นความลับของพวกเราชาวโลกนะคนในครอบครัวเราเนี่ยจะกินอยู่หลับนอนอย่างไรนะมีแต่คนในครอบครัวเราเท่านั้นใช่ไหมที่รู้คนในครอบครัวอื่นที่อยู่ข้างบ้านเราก็จะมาเผือกรู้เรื่องอะไรกับเราด้วยเพราะธุระไม่ใช่ท่านเข้าใจหรือยังกับข้าวกับปลาในครัวเรือนเราจะใช้ชีวิตอย่างไรปรุงอาหารอย่างไรเราจะกินอะไรเราจะไม่มีอะไรจะกินมันก็เป็นเรื่องในครอบครัวในบ้านของเราใช่หรือไม่ไม่ใช่เรื่องของคนข้างบ้านต่อให้มันหลังคาเป็นตึกทาวน์เฮาส์หลังคาเดียวกันมีผนังกั้นแบ่งเป็นเซลล์เป็นห้องติดกันก็ยังจะไปเผือกรู้สู่รู้กันไม่ได้โลกนี้ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากล่าวเนี่ยส่วนมากแล้วถ้าเราไปเห็นมอดมารมากล่าวคล้ายๆกับที่พระบิดาสื่อกับเราท่านจำไว้เลยว่าก็ลอกไปจากเรานั่นแหละเรียนไปจากเรานั่นแหละแล้วก็เอาไปปรุงแต่งแปลงสารมันจะทำให้ท่านสับสนมันตอนนี้เราจะบอกท่านนะท่านรู้นะว่าถ้าท่านปรารถนาจะเป็นผู้ที่ถูกพระบิดาคัดไว้ถ้าปรารถนาจะเป็นผู้ที่ถูกพระบิดาคัดไว้ท่านต้องแสดงอาการว่าท่านเลือกข้างพระบิดาเลือกข้างพระเจ้าอย่างชัดเจนแล้วถ้าจะยืนทางขาเหยียบเรือสองแคมไม่ได้ต่อไปนี้ไม่ใช่เวลาที่ท่านจะไปสนใจเรียนรู้วิชาบ้าๆบอๆอย่างอื่นที่มันไม่สามารถพาให้ท่านหลุดพ้นนิพพานคืนกลับสู่พระนิเวศของพระเจ้าท่านกลับไม่ได้วิชาที่ไปเรียนตรงนั้นคือไร้ประโยชน์เราจะฝากท่านนะครับพี่พิมพ์น้องที่รักครับชื่อบทเรียนของหลักสูตรในค่ำวันนี้ที่เรากับพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลจะสื่อเป็นพระโอวาทถ่ายทอดมาอย่างจักรวาลนี้ให้ท่านฟังพร้อมๆกันชื่อเรื่องว่าตัดเวทนาชนะทุกสิ่งตัดจึ๊บๆคำถามแรกเพื่อนำเข้าสู่บทเรียนตัดคืออะไรคิดตัดคืออะไรเอาเรื่องยากๆมากล่าวให้ง่ายๆน้องบุญธรรมบอกตอนก่อนออกอากาศว่าท่านอาจารย์ครับหลักสูตรตัดเวทนาชนะทุกสิ่งเนี่ยถ้าเป็นยุคของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระพุทธองค์เนี่ยเป็นคำสอนที่ถูกบันทึกเอาไว้ในหมวดอภิธรรมเป็นความรู้ระดับอภิธรรมซึ่งอาจจะเข้าใจยากนิดนึงในทางศาสนานะแต่ในทางของจักรวาลแล้วทุกอย่างยากทั้งนั้นน่ะถ้าไม่เข้าใจมันก็ยากแต่ถ้าเข้าใจมันก็ไม่ยากสั้นๆง่ายๆพี่น้องครับ
คำว่าตัดคือเอาออกนะแสดงว่ารูปขันธ์5นะรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณถ้าคำว่าตัดเวทนาแปลว่าต้องเอาเวทนาออกต้องเอาเวทนาออกต้องเอาออกให้ได้การเอาออกในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการที่ท่านจะต้องเป็นฮีลเลอร์คือต้องเป็นแพทย์หรือฮีลลิ่งก็คือการตัดการตัดตรงนี้ก็เรียกว่าผ่าตัดไม่ใช่เพราะพวกท่านไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวไม่ใช่มอดคำว่าตัดแปลว่าเอาออกเอาออกแปลว่าขันห้าเนี่ยมันมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถูกต้องไหมครับการเอาออกเอาเวทนาออกก็แปลว่าท่านจะต้องมีแค่รูปสัญญาสังขารวิญญาณจะเหลือแค่4ขันธ์ครับขันธ์ที่5มีอยู่ครับไม่ได้เอาทิ้งฮะแต่อย่าไปสั่นสะเทือนมันคำว่าเอาออกแปลว่าอย่าไปสั่นสะเทือนมันรูปมันปกติมันต้องเป็นเวทนาถูกต้องไหมวางเฉยวางเฉยวางเฉยนิพพานไอ้บางอย่างที่อยู่ในเวทนาขันธ์ให้สิ้นถ้านิพพานไอ้สิ่งที่อยู่ในเวทนาขันธ์ให้สิ้นนี่แสดงว่าตัดเวทนาทิ้งใช่ไหมแต่จริงๆมันยังอยู่ไหมอยู่ท่านต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนคือเอาเวทนาออกแต่ไม่ใช่เอาตัวเวทนาออกตัวเวทนาก็คือขันธ์อะไรก็ได้ขันธ์มันคือภาชนะเดี๋ยวเราจะพูดให้ฟังให้เอาไอ้สิ่งที่อยู่ในขันธ์เนี่ยออกเมื่อเอาสิ่งที่อยู่ในขันธ์นี้ออกมันก็ไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นเพราะขันธ์นั้นมันเป็นขันธ์ที่ว่างเปล่าใช่หรือไม่ใช่ไม่บอกก็ไม่ได้หลายท่านอาจจะงงอ่ะสิ่งที่อยู่ในเวทนาขันธ์ก็คือกิเลสครับพี่น้องครับไอ้กิเลสนั่นคืออะไรครับกิเลสคือความรู้สึกที่เราบอกท่านไงเวลาสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดก็ตามอย่าเสียความรู้สึกพอเราสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดขันธ์แรกคือรูปขันธ์มันจะสั่นสะเทือนก็แปลว่าจิตหยาบของท่านเนี่ยจะรับรู้รูปไม่ว่าจะเป็นนามรูปรูปธรรมหรือนามธรรมก็จะรับรู้รูปพอรับรู้รูปปั๊บเนี่ยตามปกติแล้วมันจะเกิดเวทนาขันจะสั่นสะเทือนต่อท่านอย่าไปสั่นสะเทือนมันในเวทนาขันนั้นมันบรรจุเอาไว้ด้วยความรู้สึกมันจะบรรจุเอาไว้ด้วยความรู้สึกไม่ว่าเป็นความรู้สึกชอบหรือความรู้สึกที่ไม่ชอบให้ท่านดับมันอย่าไปให้เกิดคำว่ารู้สึกกับรู้สำนึกในผิดชอบดีชั่วคนละตัวกันนะครับการรู้สำนึกในผิดชอบดีชั่วเนี่ยมันจะเป็นขั้นตอนของสังขารขันมันจะอยู่ในขันใบใหญ่ใหญ่กว่าใบอื่นๆใน5ใบเนี่ยซึ่งการสำนึกในการผิดถูกดีชั่วนั้นมันอยู่ในสังขารขันไม่ใช่อยู่ในขั้นเวทนาขันธ์ท่านอย่าสับสนอย่าเสียความรู้สึกเมื่อไม่เสียความรู้สึกท่านจะไม่หลงทางมารที่มารมันตัดต่อ DNA เอาไว้โดยเอา DNA ของสัตว์ร้ายเนี่ยมาสวมเข้าไปกับตอก็คือ DNA ของพี่เพลียเดียนซึ่งเป็นมนุษย์สุดประเสริฐมันจะไม่ไปในทางลัดทางลัดน่ะไม่ไปในทางต่ำคือลงเหวอ่ะมันไปง่ายแต่ถ้าหากว่าเราไม่ไปในทางลัดเราไปในทางตรงจิตหยาบของเราจะสั่นสะเทือนเป็นนะสัญญาสังขารและก็วิญญาณซึ่งเป็นพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นด้านบวกคือจะเดินทางไปหาจิตวิญญาณซึ่งอยู่ที่ต่อมใต้สมองจิตหยาบจะสั่นสะเทือนที่ต่อมไพเนียลแล้วยกระดับแรงสั่นสะเทือนไปสั่นพิทูอิทารีซึ่งไปในทางตรงแต่ถ้ามันไปในทางลัดที่ถูกตัดต่อถูกแอบตัดต่อ DNA ไว้มันเนี่ยแทนที่จากไพเนียลแกลนจะไปหาพิทูอิทารีมันจะไปสั่นสะเทือนก้านสมองของท่านคือตกตามลงไปก้านสมองไอ้ตรงก้านสมองตรงนี้แหละที่ถูกไอ้มอดมันผ่าตัดเอา DNA สัตว์ร้ายอ่ะใส่เอาไว้เรียกว่าสัญชาตญาณสัญชาตญาณมันจะมี2ด้านคือด้านบวกกับด้านก้าวร้าวที่เป็นด้านลบ
สังเกตไหมถ้าเป็นลูกกูผัวกูเมียกูรักได้นี่คือสัญชาตญาณที่เป็นบวกที่เป็นของพี่พรีเดนติดต่อเอาไว้ตัดต่อเอาไว้ให้ทำเอาไว้ให้แต่สังเกตไหมถ้าไม่พอใจขนาดลูกกูเมียกูผัวกูยังฆ่าแม่งตายได้นะเห็นยังนี่คือสัญชาตญาณที่ก้านสมองที่ถูกไอ้มอดมันทำร้ายเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมที่เป็นเผ่าพันธุ์ของพระเจ้าเอาไว้แต่พระองค์ก็ไม่ตำหนิเพราะว่าเนี่ยจะปิดยุคแล้วให้อนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลมาเฉลยความจริงให้ฟังแล้วไม่โทษไม่ถือแต่เมื่อมาบอกความจริงกับลูกๆอย่างพวกท่านแล้วท่านยังดื้อรั้นยังจะหลงทางมารอีกท่านก็นะกากบาทหน้าผาของตัวเองแล้วพี่ๆช่างเทคนิคเขามองออกแล้วว่าไอ้เนี่ยจะต้องถูกคัดทิ้งเพราะไม่เอาไหนไม่เอาทานเนี่ยเหลวไหลไม่เชื่อในสิ่งที่เรากล่าวในพระนามของพระเจ้าเข้าใจยังเพราะฉะนั้นคำว่าตัดคือเอาออกแต่ไม่ได้หมายว่าทุบทำลายเวทนาขันทิ้งขันยังอยู่แต่เอาสิ่งเน่าเหม็นในขยะนี้ทิ้งเพราะอะไรเพราะว่าผู้ที่ไม่หวังดีเนี่ยมันใส่ตัวนี้ไว้ไงเราเลยมาบอกให้ฟังพอรู้ว่ามันชั่วมันรู้ว่าทางผิดแต่ท่านยังจะไปเดินอีกเนี่ยแสดงว่าท่านฉลาดไหมนะไม่ฉลาดนะเรามาบอกความจริงอย่าเดินไปทางนั้นนะตกหลุมตกเหวเพียงแค่ไม่ไปสั่นสะเทือนให้เกิดเป็นความรู้สึกไม่ว่ารู้สึกชอบรู้สึกไม่ชอบห้ามเพราะพระบิดาไม่ได้ออกแบบขันห้าเอาไว้ว่าถ้าถึงขั้นของเวทนาขันแล้วท่านมีหน้าที่จะต้องบอกใครก็ไม่รู้ว่ากูชอบหรือกูไม่ชอบหน้าที่ของจิตวิญญาณที่มาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้ต้องการให้จิตหยาบตัวแทนของตนมีหน้าที่สั่นสะเทือนว่ากูชอบหรือไม่ชอบให้มีหน้าที่มาสั่นสะเทือนขันห้าเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นบวกคือวิญญาณที่เป็นบวกมอบให้กับโลกเพื่อใช้ค้ำจุนโลกให้สมดุลนึกภาพออกไหมครับหน้าที่หลักหน้าที่รองก็มีเดี๋ยวเราจะบอกให้ฟังนี่คือการมาแนะวิธีแล้วว่าท่านจะหลุดพ้นจากอำนาจกิเลสมารหรือไม่ตกเป็นเครื่องมือของมารที่มองเห็นพวกท่านที่เป็นมนุษย์เหมือนของเล่นเหมือนสัตว์ตัวน้อยๆตัวหนึ่งที่เป็นเหมือนของเล่นจะทำไงเอาพวกท่านมาเป็นสัตว์ทดลองเหมือนพวกท่านเอาหนูเอานกมาเป็นสัตว์ทดลองไม่ต่างกันเลยท่านมองหนูเราเรียนจิตวิทยามาเอาหนูเอาลิงเอาแมวอะไรเนี่ยมาเป็นสัตว์ทดลองเอากบเอามาทดลองเอาไส้เดือนกิ้งกือมาทดลองไอ้พวกมันก็มองมนุษย์อย่างพวกท่านเหมือนสัตว์ทดลองเหมือนกันเลยไม่ได้มองด้วยสายตาของพระเจ้าที่มองว่าท่านคือลูกแกะที่น่ารักน่าเอ็นดูต้องดูแลอย่างดีต้องมีคนคอยดูแลต้องส่งมาให้ดูแลมาประคบประหงมอะไรเงี้ยสายตาคนละมองคนละมุมมุมมองคนละอย่างนะอ่ะนะเอาแค่ตัดออกแล้วคำถามต่อมาแล้วเวทนาคืออะไรเวทนานะคืออะไรเวทนาคือคำตอบที่หนึ่งครับเวทนาคือความรู้สึกที่เป็นปกติอันนี้แปลว่าในขันที่แท้จริงนั้นในเวทนาขันนั้นพระบิดาใส่สิ่งนี้ไว้ครับพระบิดาใส่สิ่งนี้ไว้เพื่อให้มีการรับรู้เขาเรียกว่าให้เกิดการรู้ตัวทั่วพร้อมให้มีการรู้ตัวทั่วพร้อมรู้ว่ากูยังมีชีวิตอยู่รู้ว่ากูเป็นสิ่งมีชีวิตถ้าไม่มีความรู้สึกอยู่ในเวทนาขันโดยเฉพาะความรู้สึกตามปกติที่มนุษย์ทุกคนต้องมีสัตว์ทุกตัวก็ต้องมีความเป็นสิ่งมีชีวิตมันก็สมบูรณ์ไม่ได้เพราะตัวตนอย่างท่านหรือจิตหยาบของท่านหรือจิตวิญญาณมิอาจรู้ว่ากูยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าถ้ายังมีชีวิตอยู่จะต้องมีความรู้สึกที่เป็นปกติต่อไปนี้คือ1ตัวสีแดงคือสุข1สุขคือความสบายทางกายซึ่งตรงเนี้ยมันคือเวทนาขันธ์ถึงแม้นะอายตนะภายนอกทั้ง5ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสหรือจิตเองเนี่ยมันไม่มีสิ่งร้าวอะไรให้เกิดขึ้นท่านรู้สึกไหมท่านอยู่เฉยๆเนี่ยรู้สึกสบายกายคำว่าสบายกายแปลว่าร่างกายไม่เจ็บปวดไม่คันยุกยิกไม่คันเคยนะไม่เจ็บไม่แสบไม่ร้อนไม่หนาวนั่งเฉยๆก็รู้สึกสบายสบายกายรู้สึกสบายสบาย
ห็นไหมไม่มีอะไรเป็นเงื่อนไขแต่เวทนาที่อยู่ในเวทนาขันเนี้ยก็สามารถที่จะสั่นสะเทือนขึ้นมาเป็นความรู้สึกว่าฉันมีความสบายทางกายถ้าคุณตายแล้วคุณไม่มีชีวิตคุณจะรู้สึกไหมว่าสบายสบายรู้สึกกายแบบชิวๆสบายสบายคุณจะรู้สึกไหมใช่ไหมจิตที่มาสัมผัสเนี่ยสบายสบายกายนะตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสอวัยวะสังขารผิวหนังร่างกายไม่มีตรงไหนเจ็บปวดเจ็บป่วยชำรุดไม่มีอะไรทิ่มไม่มีอะไรแทงไม่มีอะไรเผาไม่มีอะไรลวกไม่มีอะไรมาทำให้เกิดความหนาวจนตัวสั่นสบายสบายไม่มีสิ่งเร้าก็รู้สึกสบายสบายก็คือรู้สึกมีความสุขทางกายสุขกายสามารถอยู่อย่างนิ่งสงบได้ฟังและทำความเข้าใจนะท่านเห็นไหมนี่เป็นอนุตตรธรรมไม่ใช่ความรู้แบบเวทนาในแบบที่คนนำทางตาดีบ้างตาบอดบ้างสอนพวกท่านไว้พอเราพูดคำว่าเวทนาเลยกูรู้แล้วกูรู้แล้วกูไม่ฟังเราทวงท่านให้มีสติแค่พูดเวทนาคือความรู้สึก

กูเนี่ยยังมีตัวกูอยู่นี่ไงความสุขเมื่อมีสุขตรงข้ามกับสุขก็คือทุกข์ทุกข์ก็คือความเจ็บปวดทางร่างกายความเจ็บปวดมากเจ็บปวดน้อยเป็นความเจ็บปวดทางร่างกายคือหรือความรู้สึกว่าไม่สบายทางร่างกายนี่เป็นเวทนาคือความรู้สึกปกติโดยไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นหรือให้ครบทั้งกระบวนการของขันห้าไอตัวความรู้สึกตัวเนี้ยมันจะเกิดขึ้นได้โดยอัตโนมัติเวทนาขันจะสั่นเสือนได้ไม่จำเป็นต้องรอเริ่มจากรูปไม่มีรูปไม่มีการสัมผัสรู้อะไรแต่รู้ว่าสบายสบายความเจ็บปวดทางกายนี่แสดงว่าต้องมีเงื่อนไขแล้วใช่ไหมนะต้องมีเงื่อนไขต้องมีการรูปปะก็คือต้องสัมผัสร่างกายต้องมีหนามแหลมทิ่มแทงต้องมีอากาศร้อนแรงมีอาทิตย์มีแสงแดดร้อนแรงแผดเผาต้องมีฝนตกรู้สึกเสื้อเฉอะแฉะรู้สึกไม่สบายตัวไม่สบายกายอะไรเงี้ยรำคาญอึดอัดนี่คือความทุกข์เป็นความรู้สึกปกติที่ทุกคนต้องมีไอ้อย่างเนี้ยไม่ใช่กิเลสแต่เป็นการบ่งบอกว่าตัวเองมีชีวิตอยู่แล้วขณะนี้ตัวเองกำลังเป็นอย่างไรประการที่3โสมนัสคนที่เรียนธรรมะสายพระพุทธองค์ก็จะคุ้นกับคำว่าโสมนัสโสมนัสเนี่ยผู้ที่เป็นคนนำทางเขาสอนท่านว่าอะไรเราไม่ทราบแต่พระบิดาทรงหมายความว่าโสมนัสก็คือความสุขทางใจความปลาปลื้มใจความรื่นรมในดวงใจก็คือความสบายสบายทางใจอะว่างั้นใจนี่หมายถึงจิตนะไม่ใช่ใจที่เป็นความหมายของจิตจักรวาลคือจิตวิญญาณนะจิตคือจิตหยาบใจก็คือจิตวิญญาณมันเวลาพูดคำว่าจิตใจแปลว่าจิตกับใจมันมาด้วยกันเพราะจิตเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณก็คือใจโสมนัสคือความสุขทางใจสุขก็คือความสบายหรือความสุขทางกายทุกข์คือความเจ็บปวดทางกายคือความไม่สบายทางกายเมื่อโสมนัสคือความสุขทางใจความปลาบลื้มใจมันก็ต้องมีคำคือคำว่าโทมนัสโทมนัสไม่ใช่โสมนะโทมนัสโทมมาจากคำว่าระทมระทมทุกข์แต่เวลาเขียนเป็นระทมทุกข์เขาคำมันก่อนไปสระโอหรือสระโอเนี่ยทอโอมอทมเนี่ยสระโอนะหรือโทมเนี่ยมันก่อนไปเขาเลยใช้คำว่าระทมไม่ได้เขียนคำว่าระทมแต่นี่คือโทมนัสเป็นภาษาบาลีสันสกฤตครับคืออะไรครับคือความโศกเศร้าคือความเสียใจซึ่งมันตรงกันข้ามกับคำว่าโสมนัสเนี่ยนี่ไม่ใช่กิเลสนะเวทนาคือความรู้สึกปกติวงเล็บข้างหลังว่าไม่ใช่กิเลสทุกคนต้องมีเป็นเรื่องปกติอันนี้ไม่ใช่เข้าทางมารละอันนี้ไม่เกี่ยวกับมอดกับมารพระบิดาทรงกำหนดออกแบบเอาไว้ให้มันเป็นออโตโนมัสออโตโนมัส autonomous ออโตโนมัสแปลเป็นภาษาไทยตรงตัวแปลว่ามันเป็นอัตโนมัติมันเกิดเองไม่ต้องไปกำหนดจิตมันเกิดเองตามอาการของมันนะประการที่5ประการสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวเนี้ยนะอาจจะคล้ายๆกันกับเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอุเบกขาตัวนั้นน่ะมันมีความหมายที่ต่างกันกับไอ้ตัวที่นี่ที่กำลังพูดอยู่นี่เล็กน้อยตรงนั้นอย่าเพิ่งไปพูดถึงมันว่าคืออะไรพูดถึงตรงนี้ก่อนอุเบกขาตัวเนี้ยเมื่อกับคำว่าวิญญาณกับคำว่าจิตวิญญาณนั่นแหละวิญญาณเนี่ยมีความหมายอย่างนึงคำว่าจิตวิญญาณมีความหมายอีกอย่างนึงคนที่นับถือศาสนาพุทธบางคนอาจจะสับสนที่มีพระไตรปิฎกบางตอนพูดถึงจิตวิญญาณบางตอนพูดถึงวิญญาณก็เลยไม่รู้ว่ามันเหมือนกันหรือต่างกันก็เลยเหมาว่ามันเหมือนกันที่จริงแล้วมันไม่เหมือนกันพอมันไม่เหมือนกันปั๊บท่านเข้าใจผิดเลยนะอย่างเช่นขันห้าเนี่ยไอตัวสุดท้ายขันสุดท้ายคือวิญญาณขันเนี่ยหลายคนเข้าใจว่ามันคือจิตวิญญาณก็เลยไปแปลว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นคืออัตตาคืออัตตาแปลว่าเพราะมีสิ่งเนี้ยมาเกิดเป็นมนุษย์ความมีตัวตนของการเป็นมนุษย์เกิดมาจากขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่แหละนะเพราะฉะนั้นไอ้นี่คืออัตตาถ้าเราทำลายขันห้าได้สิ้นทำลายหมดเลยอัตตาของเราก็จะไม่มีเมื่ออัตตาไม่มีเราก็กลายเป็นอนัตตาแล้วนี่คือวิธีการใช้สมองซีกซ้ายของคนที่ศึกษาสัจธรรมไม่ถึงแก่นและไม่เข้าใจแล้วหลงทางเพราะแปลคำว่าวิญญาณว่าเป็นจิตวิญญาณที่มาเกิดเป็นมนุษย์แปลผิดเพราะเข้าใจผิดนั้นเพราะ
ไปเถียงกับพวกมันให้ตายนะเราก็เถียงสู้มันไม่ได้หรอกเพราะอะไรเพราะว่ามันบอกว่ามันเชื่อมาเป็นพันปีแล้วไม่เห็นมีใครมาเปลี่ยนแปลงและ

และคนก็เชื่อกันมาเยอะแยะมากมายมีคนพูดแบบอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลอยู่คนเดียวแล้วนะว่าเขาว่าวิญญาณในขันห้าเนี่ยกับจิตวิญญาณที่พระศาสดาสอนมันเป็นคำเดียวกันเหมือนกันมีไอ้ปริญญาคนเดียวก็ใช่ไงเราเป็นอนุตตรธรรมาจารย์คนเดียวในจักรวาลนี้แล้วเราจะไปพูดเหมือนคนอื่นทุกคนได้ยังไงเราก็ต้องพูดอยู่คนเดียวเลยเพราะเรารู้อยู่คนเดียวไงที่พระบิดาหรือพระเจ้าทรงเมตตาเราเลยมาบอกให้พวกท่านรู้มันพวกท่านจึงไม่เคยได้ยินใครพูดแบบนี้ได้ยินแต่เราพูดอยู่คนเดียวสติเราไม่ได้บอกให้ท่านมีสตังสติจงคืนมาเราเป็นอนุตตรธรรมาจารย์เราเป็นคนเดียวของจักรวาลในขณะนี้มันธรรมะที่เรากล่าวเราจะกล่าวคนเดียวท่านจะมาหาคนอื่นกล่าวเหมือนเราท่านจะไปหาที่ไหนไม่มีหรอกนะยกเว้นถ้าเรากล่าวเหมือนกับที่พระศาสดาของท่านกล่าวเราต้องกล่าวให้ตรงกับที่พระองค์กล่าวถูกไหมเพราะเรากล่าวซ้ำในสิ่งที่พระศาสดาของท่านกล่าวไม่ใช่อนุตตรธรรมมันเป็นโลกียธรรมกับโลกุตตรธรรมแต่ที่เรากำลังกล่าวนี่คืออนุตตรธรรมถึงแม้มีคำว่าเวทนามีคำว่าความรู้สึกเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเวทนาคือความรู้สึกปกติที่ไม่ใช่กิเลสมี5อย่างอุเบกขาคือความรู้สึกเฉยๆความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์ความรู้สึกไม่โศกเศร้าไม่เจ็บปวดอะไรนี่คืออุเบกขามันก็เป็นหนึ่งในความรู้สึกปกติรู้สึกเฉยๆรู้สึกเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ไม่เศร้าหมองอะไรอย่างเงี้ยนะเข้าใจนะเก็ทนะเก็ทนะโอเคเวทนาคืออะไรเราบอกว่าตัดเวทนาถามว่าไอเวทนาที่เป็นความรู้สึกปกติเนี่ยพี่น้องครับมันตัดได้ไหมครับเนี่ยตัวนี้ตัดไม่ได้นะคำว่าตัดเวทนาเนี่ยไม่ใช่เวทนาตัวนี้นะถ้าตัดนี่แปลว่าตายถ้าตัดนี่คือตายไม่รู้สึกในสุขทุกโทไม่รู้สึกโสมนัสไม่รู้สึกโทมนัสไม่รู้สึกอุเบกขาเนี่ยตายแน่นอนท่านเป็นสิ่งไม่มีชีวิตไปแล้วจิตวิญญาณท่านตายแล้วเวทนาในความหมายต่อมาเวทนาคือความรู้สึกจากสัมผัสนี่เวทนาคือความรู้สึกจากการสัมผัสก็คือกลไกอายตนะภายนอกทั้ง5เราไม่พูดอายตนะภายในที่เป็นจิตนะอายตนะภายนอกทั้ง5คือตาหูตะมูกลิ้นสัมผัสกายสัมผัสกายกลไกอายตนะภายนอกซึ่งอยู่กับร่างกายเราแต่มันอยู่ด้านนอกคืออายตนะภายนอกอย่าไปเข้าใจผิดเหมือนพวกมอดหลอกนักบวชว่าอายตนะภายนอกคือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนั่นคืออายตนะภายนอกไม่ใช่ครับพวกนั้นไม่ใช่อายตนะถ้าเขาแปลคำว่าอายตนะตรงกับพระบิดาคำว่าอายตนะแปลว่ากลไกประสาทสัมผัสเพื่อการสัมผัสสรรพสิ่งที่อยู่รอบตัวฟังอีกครั้งนะครับอายตนะคือกลไกประสาทสัมผัสที่ใช้สัมผัสสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวของมนุษย์ถามว่าสัมผัสเพื่ออะไรสัมผัสเพื่อส่งข้อมูลผ่านหน้าต่างทั้ง5บานคืออายตนะเนี่ยที่เราเรียกว่าอายตนะภายนอกเข้าไปสู่อายตนะภายในอายตนะภายในคืออะไรคือจิตเป็นอายตนะที่6และอายตนะที่6คือไอ้ตัวจิตตัวเนี้ยมันทำงาน2อย่างคือมันเป็นจิตหยาบซึ่งเป็นตัวเขาเรียกอะไรเป็นคราบของตัวดักแด้คือจิตวิญญาณที่ถูกขังอยู่ที่ต่อมพิทูเทอรี่มันทำหน้าที่2อย่างคือเป็นทั้งจิตคือเป็นกลไกอายตนะที่จะสามารถนึกออกนึกเอานึกเองได้ด้วยเพราะว่าไม่ใช่ทำหน้าที่ในการรับรู้จากผัสสะของอายตนะภายนอกทั้ง5อย่างเดียวซึ่งเมื่อไหร่ท่านเข้าใจเพราะฉะนั้นคนนำทางตาบอดถูกไอ้มอดมันหลอกไว้ว่าตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสนี่คืออายตนะภายนอกไม่ใช่ครับเป็นอายตนะข้างนอกอ่ะใช่แต่ไม่ใช่ภายนอกนะเพราะว่าไอ้สิ่งเราเนี่ยที่เป็นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเนี่ยมันไม่ใช่อายตนะมันไม่ใช่กลไกแต่มันเป็นสรรพสิ่งที่พระบิดาทรงสร้างไว้โดยรอบสร้างไว้รอบตัวเราอ่ะถ้าเราจะมองเราต้องมองเห็นเฉพาะสิ่งที่พระบิดาสร้างแล้วให้ตามองเห็นใช่ไหมแต่บางอย่างเรามองมันไม่เห็นไงมันมีแต่เสียงอ่ะ
เมื่อมันมีแต่เสียตาเราจะเห็นได้ไหมไม่ได้เพราะองค์ก็เลยต้องสร้างตาพิเศษขึ้นมาโดยเฉพาะสร้างตาเอาไว้รับฟังเสียงก็แปลว่าต้องสร้างหูที่ท่านเรียกว่าหูใช่ไหมนะแล้วบางทีนะไม่มีเสียงมองก็ไม่เห็นแต่ได้กลิ่นตากับหูมันก็รับรู้กลิ่นไม่ได้พระองค์ก็เลยต้องสร้างอายตนะขึ้นมาอีกชิ้นนึงก็คือจมูกเอาไว้รับรู้กลิ่นเพราะพระองค์สร้างบางสิ่งไว้คือกลิ่นลิ้นก็เอาไว้รับรู้รสเพราะตามองแล้วไม่รู้รสอะไรยกเว้นจําได้ว่าเนี่ยพริกขี้หนูสีแดงสดเนี่ยมันเผ็ดอะถึงแม้กูไม่ชิมกูก็รู้ว่าเผ็ดไอ้นั่นน่ะสัญญาขันมันเป็นผู้บอกไม่ได้เอามาแตะลิ้นแล้วรู้ว่าเผ็ดพริกบางชนิดไม่เผ็ดก็มีนะครับเช่นพริกหวานไงพระบิดากลัวมนุษย์จะสะเอะพอรู้บอกว่าพริกอะมันเผ็ดหมดเลยพริกที่ไม่เผ็ดก็มีพระองค์ก็เลยทำพริกที่ไม่เผ็ดให้ไว้ว่าเองอะอย่าสอบต่อพอง่ายๆอย่าสร้างแต่ทฤษฎีนะว่าถ้าเป็นพริกแล้วต้องเผ็ดหมดจริงไหมแล้วพริกเนี่ยพริกเนี่ยแต่ละอย่างมันก็เผ็ดไม่เท่ากันพริกกระเรียงก็เผ็ดกว่าพริกไทยพริกไทยพริกขี้หนูของไทยพริกกระเรียงที่เป็นพริกขี้หนูเนี่ยก็เรียงเผ็ดกว่าแล้วถ้าเป็นพริกเม็กซิโกพริกเม็กซิกันมันเผ็ดกว่าพริกชนิดไหนๆอีกเห็นไหมฮะพระบิดาบอกว่าอย่าประมาทขนาดพริกนี่มันยังเผ็ดไม่เท่ากันเลยจึงต้องทดสอบทดลองไม่งั้นลิ้นที่เอาไว้รับรู้รสมันก็ไม่มีความหมายพี่ๆน้องๆไม่ต้องชิมแล้วสู่รู้เลยเป็นพริกแม่งต้องเผ็ดหมดพริกหวานหรือพริกไม่เผ็ดมันก็มีใช่ ใช่ป่ะมะระบอกว่าขมเนี่ยอ้าวอย่าไปคิดว่ามะระทุกชนิดขมหมดมะระหวานก็มีใช่ไหมแล้วก็บางอย่างหน้าตาไม่เหมือนมะระแต่เรียกว่ามะระเช่นมะระแมวเนี่ยก็หวานชื่อว่ามะระแล้วไม่ใช่ว่าจะขมหมดมะระแมวเนี่ยหวานนะถึงเขาเรียกมะระเหมือนกันถึงแม้ลูกมันไม่เหมือนกันใช่ป่ะเอานะเวทนาคือความรู้สึกจากการสัมผัสซึ่งตรงเนี้ยนะคือเวทนาที่เกิดจากตาเห็นเวทนาตรงนี้คือความรู้สึกความรู้สึกที่เกิดจากตาแลเห็นพอตาแลเห็นปั๊บเนี่ยรูปประขันมันเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมพอรูปประขันมันเกิดขึ้นปั๊บก็จะเกิดความรู้สึกทันทีเมื่อตาเห็นแล้วเกิดความรู้สึกทันทีรู้สึกชอบรู้สึกไม่ชอบเอาพื้นฐานเลยนะรู้สึกชอบรู้สึกไม่ชอบเกิดขึ้นทันทีธรรมชาติของมนุษย์เปล่าไม่ใช่แต่เป็นธรรมดาที่มันเป็นธรรมดาเพราะว่าพระบิดาไม่ได้สร้างเอาไว้ในขันที่เรียกว่าเวทนาขันให้พระบิดาสร้างในเวทนาขันตะเกียที่มีข้อสุดท้ายคืออุเบกขาเนี่ยใช่ไหมสุขกายสุขใจนะโสมนัสนะทางใจโทมนัสทางใจนะคือทุกทางใจและอย่างสุดท้ายคืออุเบกขาคือความรู้สึกที่ไม่ทุกข์ไม่สุขอันนั้นน่ะพระบิดาสร้างแต่ไอ้รู้สึกชอบรู้สึกไม่ชอบรู้สึกชอบรู้สึกไม่ชอบตะกี้เราบอกแล้วใช่ไหมความสำนึกความรู้สึกผิดชอบชั่วดีนั้นมันเขาเรียกรู้สำนึกมันอยู่ในสังขารขันนะสังขารขันไม่ใช่เวทนาขันที่เรากำลังกล่าวเวทนาที่เราบอกว่าถ้าตัดได้ชนะได้ทุกสิ่งคือเวทนาความรู้สึกที่อยู่ในเวทนาขันที่ไอ้มอดมันแอบมาใส่เอาไว้ให้แล้วหลอกให้ท่านสั่นสะเทือนอ่ะแล้วท่านก็เลยหมุนธรรมจักรไม่สำเร็จมีหลายคนบอกพระบิดาท่านอาจารย์ถ้าไอ้พวกมอดพวกมารเนี่ยมันรู้ว่าถ้ามาทำให้มนุษย์เราไม่สามารถหมุนธรรมจักรได้โลกก็จะเสียสมดุลพอโลกเสียสมดุลนะกาแล็กซี่ทานสายน้ำนมมิลกี้เวย์ก็จะเสียสมดุลเมื่อเส้นผ่านศูนย์กลางของเอกภพคือมิลกี้เวย์เสียสมดุลมันจะทำให้เอกภพนี่พังชิบหายหมดและพวกมันก็ต้องตายต้องซวยด้วยถ้ามันรู้มันคงไม่ทำร้ายมนุษย์แบบนี้ไงก็ใช่ไงนี่คือสิ่งที่พิสูจน์ว่าพวกมันไม่รู้ถ้าพวกมันรู้มันจะมาสอนให้ท่านมาจะมาทำร้ายพวกท่านแบบนี้เหรอถ้ามันไม่รู้ว่าพวกมันก็จะซวยไปด้วยถ้ามนุษย์เราเสียสมดุลค้ำจุนโลกไม่ได้ตามที่พระพุทธองค์บอกว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกมนุษย์เราทุกวันเนี่ยเข้าถึงหลักเมตตาธรรมง่ายหรือยากยากมากนะจะฆ่ากันอย่างเดียวจะแกงกันอย่างเดียวจะทำสงครามกันอย่างเดียวจะเอาชนะฆ่าคานกันอย่างเดียวตายจะไปข้างหนึ่งอย่างเดียวเลยใช่ไหมไม่ได้มีความรักให้มีแต่ความร้ายใช่ไหมก็พวกมอดพวกมารพวกนี้มันทำก็บอกแล้วว่าพวกเขาไม่รู้ว่ามนุษย์เราเป็นใครมาจากไหนมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมมันบอกว่าเรามาจากความมืดไงเราได้รับอิทธิพลจากความมืดและโง่มากให้ความมืดปกครองเราอ่ะเพราะมันไม่รู้ใครปกครองพระบิดาบอกว่ากฎแห่งกรรมไม่ต้องควบคุมมันไม่ต้องมีใครควบคุมเหมือนน้ำอ่ะนะพระองค์เอาไว้มันอยู่เป็นน้ำที่อยู่ตรงไหนก็ได้บนโลกเนี้ยพอร้อนก็เป็นไอพอขึ้นไปข้างบนก็ควบแน่นเป็นเมฆและตกลงมาเป็นฝนใช่ไหม
พอตกมาเป็นฝนแล้วถ้าอากาศมันหนาวเย็นมากทำให้อุณหภูมิมันต่ำลงก็กลายเป็นน้ำแข็งพอน้ำแข็งนั้นมีอุณหภูมิสูงขึ้นมันก็ละลายกลายมาเป็นน้ำพระองค์สั่งไว้อย่างนี้พระองค์ไม่เห็นจำเป็นจะต้องควบคุมแต่โลกของไอ้พวกมอดพวกนี้ของมันไม่มีแบบนี้พอมันไม่มีแบบนี้มันเลยไม่รู้ว่าใครมานั่งควบคุมตรงนี้ก็เลยคิดว่าความมืดมีอิทธิพลพวกเขาไม่รู้นะว่าเวลาทำไมเวลาพายุเกิดพายุแม่เหล็กขึ้นมาบนก้อนเมฆเกิดพายุแม่เหล็กขึ้นมาในก้อนเมฆเวลาพวกเขาขับยานผ่านฝ่ามาเนี่ยทำไมพวกเขาต้องกลัวเพราะพวกเขาเนี่ยโดนฟ้าผ่าพวกเขากลัวฟ้าผ่ามากที่สุดเวลาสังเกตไหมเวลามีพายุพยับพยมมีฟ้าแลบแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บถ้าท่านเคยเห็นยานของไอ้พวกเนี่ยมันจะลอยอยู่เหนือก้อนเมฆที่เป็นเมฆพายุเมฆฝนที่มีพายุแม่เหล็กมีฟ้าแลบปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บอยู่พวกมันจะแอบอยู่ไว้ด้านอยู่ข้างบนถ้ามันอยู่ข้างล่างหรือฝ่าเข้าไปข้างในมันตายแน่เพราะยานบางลำเนี่ยไอ้คนขับยานเนี่ยเอามือแตะคอนแทคอยู่ที่อยู่หน้าคันบังคับเนี่ยที่หน้าจอบังคับเนี่ยใช้ฝ่ามือนะพวกมันมี4นิ้วก็มี5นิ้วเนี่ยฝ่ามือแตะมันต้องใช้พลังจิตของมันเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนให้พลังงานกับยานแล้วไงแล้วตัวยานมันเนี่ยมันเป็นสารอ่ะมันเป็นสสารมันเป็นมวลสารบางอย่างก็สามารถที่จะเป็นตัวนำไฟฟ้าได้แล้วในก้อนเมฆพระบิดามีไฟฟ้าสถิตใช่ปะเป็นไงไฟฟ้าช็อตตายทั้งยานทั้งคนขับมันถึงถามว่าพวกมันกลัวอะไรมากที่สุดกลัวฟ้าผ่า จริงๆไม่ใช่ฟ้าผ่าอย่างเดียวกลัวไฟช็อตแล้วตายแง่งแง่งท่านฟังเราพูดน่ะท่านคิดว่าเรารู้จักพวกเขาดีไหมนะจะไปหาความรู้แบบนี้จากที่ไหนครับพวกเขาไม่บอกหรอกจุดอ่อนเขาคืออะไรเราบอกให้ท่านฟังเพื่อท่านมั่นใจว่าไม่มีอะไรที่พระบิดาไม่ทราบพระบิดาทราบเราก็ทราบแต่หลายอย่างที่พระบิดาทรงทราบแต่เราไม่ทราบก็แปลว่าทุกเรื่องพระบิดาทราบหมดอะมีแต่เราเท่านั้นอะถ้าพระบิดาไม่ทรงบอกกล่าวเราเราก็ไม่รู้หรอกเข้าใจ อ่ะเวทนาคือความรู้สึกที่เกิดจากการตาเห็นไอ้ตรงนี้แหละที่เรามาบอกท่านว่าต้องตัดถ้าไม่ตัดท่านจะไปต่อไม่ได้รักยาวให้บั่นถ้ารักสั้นถ้าคิดสั้นให้ต่อเลยพอเห็นแล้วเกิดความรู้สึกชอบไม่ชอบต่อเลยครับถ้าคิดสั้นรักยาวให้บั่นถ้ารักสั้นให้ต่อท่องไว้พี่น้องครับขีดเส้นใต้ไปเราไม่มีที่ว่างบนจอจะเขียนให้สมเหตุสมผลสมเหตุสมผลไหมที่เราพูดแค่นี้ไม่พอเวทนาหรือความรู้สึกที่เกิดจากการที่หูท่านได้ยินรู้สึกชอบรู้สึกไม่ชอบบอกแล้วพระบิดาไม่ได้ทรงออกแบบขันห้าเอาไว้ให้ท่านเนี่ยสั่นสะเทือนตรงเวทนาขันว่าให้ชอบหรือไม่ให้ชอบเพราะไม่ใช่หน้าที่ของจิตวิญญาณของท่านที่มาเกิดเป็นมนุษย์ท่านไม่ชอบอะไรสิ่งนั้นมันก็มีอยู่แล้วท่านไม่ชอบท่านไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงมันได้นี่ขณะนี้มีบางคนบางอาจว่าเป็นพระเจ้าจะมาเปลี่ยนแปลงโลกอย่าไปเชื่อเปลี่ยนแปลงไม่ได้เด็ดขาดยังไงก็เปลี่ยนไม่ได้พระองค์ทรงสร้างไว้ดีแล้วเพราะอะไรที่คิดจะไปเปลี่ยนของพระบิดาเพราะมีคำว่าชอบกับไม่ชอบไงใช่หรือไม่ใช่พยายามจะเปลี่ยนสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบเพราะมันยากกูสอบตกอยู่เรื่อยถ้าคุณตัดคำว่าชอบกับไม่ชอบออกคุณจะต้องไปเผื่อไกลสิ่งที่พระบิดาทรงสร้างเอาไว้ดีแล้วไหมครับธุระไม่ใช่อะไรของคุณเลยกองการของคุณไม่ใช่กองการของคุณตอนนี้พระบิดาเตือนอย่างเดียวอย่าตกเป็นทาสของกิเลสมารคุณจะต้องไม่เสียความรู้สึกเมื่อคุณไม่เสียความรู้สึกไม่ว่าพระองค์จะสร้างสิ่งอะไรเอาไว้มันชอบแล้วดีแล้วเหมาะสมแล้วพี่พลีเดียนสอบผ่านมาแล้วนะไม่ต้องมาให้มนุษย์อย่างพวกคุณที่เป็นแค่เมล็ดพันธุ์ของพลีเดียนต้องมาทำให้พระบิดาต้องเปลี่ยนแปลงพระทัยพระองค์ไม่เปลี่ยนหรอกครับเพราะทรงสร้างเอาไว้ดีแล้วและพิสูจน์ไว้แล้วว่าพี่เพลียเดนสามารถหลุดพ้นนิพพานกลับบ้านได้ทั้งหมดจบหลักสูตรการเป็นมนุษย์แห่งดาวเคราะห์โลกเสรีนี้แล้วเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรต้องเปลี่ยนแปลงเพราะพวกท่านไม่ใช่รุ่นแรกไม่ใช่รุ่นไพโอเนียมนุษย์โลกปัจจุบันนี้ไม่ใช่มนุษย์รุ่นไพโอเนียเป็นรุ่นที่ทดลองเป็นรุ่นแรกไม่ใช่เป็นรุ่นที่จะต้องพัฒนาเป็นรุ่นที่ถูกพัฒนามาแล้วท่านเข้าใจที่เราพูดไหมนั้นเรื่องยากมันจะไม่ยากมากเลยที่คิดจะไปเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ท่านบอกว่ามันเป็นปัญหานะ
มันง่ายนิดเดียวแค่เปลี่ยนแปลงที่ตัวท่านอย่าเสียความรู้สึก นี่บอกโจทย์ตรงๆตัดเวทนาขันให้ได้แต่ไม่ใช่ทำลายขันเอาขยะในขันออกก็แปลว่าอย่าไปยุ่งกับมันหูได้ยินเนี่ยอย่าไปเสียความรู้สึกว่าชอบหรือไม่ชอบเพราะถ้าไม่ชอบขึ้นมาปั๊บขันห้ามันไปใหญ่เลยขันแตกถ้าชอบก็ขันแตกไม่ใช่เส้นทางของจิตจักรวาลหรือของพระบิดาพระองค์คือจิตจักรวาลพระองค์คือพระเจ้าพระองค์เดียวพระเจ้ามีพระองค์เดียวอนันตจักรวาลเป็นห้องทดลองของพระเจ้าที่ทรงสร้างขึ้นมาพระเจ้าที่ทรงสร้างคือเจ้าของอนันตจักรวาลไม่มีพระเจ้าไหนแล้วไม่มีนี่เราพูดตรงๆให้พี่ๆน้องๆฟังนี่คือวิชาของพระอาทิตย์โอเคไม่เสียความรู้สึกประการที่3ความรู้สึกหรือเวทนาอันเกิดจากการที่จมูกได้กลิ่นชอบได้กลิ่นไม่ชอบพอมีชอบกับไม่ชอบปั๊บขันห้าเพี้ยนทันทีคุณจะไม่สามารถหมุนธรรมจักรได้ 100% เข้าทางมารทันทีเนี่ยบอกย้ำเนี่ยมี5ข้อจะย้ำทั้ง5ครั้งนี่แหละให้มันเข้าไปในสมองให้เข้าไปในกลิ่นของท่านให้ได้อย่าไปยึดติดความรู้เก่าท่านเชื่อเรานี่เป็นวิชาที่พระบิดาให้เรามาพามาจูงมือท่านเข้าเรือนหอคือด่านนภาลัยเพื่อกลับเข้าคอกก็คือแดนสุญญตาพระนิเวศของพระเจ้าถึงแม้ตอนนี้ท่านไม่เชื่อพระเจ้าท่านเป็นคนปฏิเสธพระเจ้าแต่ท่านก็ต้องฟังในสิ่งที่พระเจ้ากล่าวเพราะไม่มีใครสามารถกล่าวให้ท่านฟังได้นอกจากพระเจ้าที่จะกล่าวผ่านเรามาเท่านั้นโอเคไหม ได้กลิ่นแล้วอย่าเสียความรู้สึกหรืออย่าได้ความรู้สึกคือหอมถูกใจเพี้ยนทันทีเพราะว่าจิตหยาบกับจิตวิญญาณของท่านไม่ได้มีหน้าที่มาเพื่อจะเอาหรือไม่เอาทุกสิ่งพระบิดาทรงสร้างไว้ไม่มีสิ่งใดที่มนุษย์จะบอกว่าไอ้นี่ไม่เอาไอ้นี่เอาคำว่าไม่เอาเนี่ยแปลว่ากูไม่ชอบคุณจะเอาหรือไม่เอาคุณก็จะต้องยอมรับว่ามันมีสิ่งนั้นถ้าคุณบอกเหม็นกูไม่ชอบนี่แสดงว่าคุณปฏิเสธสิ่งนั้นปฏิเสธสิ่งนั้นเหมือนว่ามันจะต้องไม่มีอยู่ในบรรณพิภพนี้คุณทำอย่างนั้นได้แค่คุณบอกว่าคุณไม่ชอบมันได้สิ่งนั้นมันจะหายแวบหายวับวับหายไปกับตาเป็นไปได้หรือครับเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมเมื่อมันเป็นไม่เป็นไปไม่ได้แล้วคุณจะไปฉลาดน้อยอันนี้กูไม่ชอบกูปฏิเสธอันนี้กูชอบกูจะเอาไว้คุณจะปฏิบัติตัวอย่างนี้อีกทำไมเพราะว่าถึงแม้คุณจะชอบหรือไม่ชอบมันก็ต้องมีของมันอยู่อย่างนั้นมันก็ต้องเป็นของมันอยู่อย่างนั้นมันก็ต้องคือของมันอย่างนั้นใช่หรือเปล่าคุณไม่มีอำนาจพระเจ้าไม่ให้อำนาจคุณมาเพื่อจะเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมเราพูดอย่างนี้อย่าเข้าใจผิดนะว่าอนุตตรธรรมาจารย์ปริยาตันสกุลเป็นพวกไอ้คนแก่ไอ้คนที่เรียนจิตวิทยามาเป็นพวกอมิทิสไซโคโลจิสต์เรียนจิตวิทยาของฝรั่งมาตื้นๆน่ะชอบบอกว่าคนที่เป็นคนแก่มันพูดเลยนะคนแก่ๆเนี่ยแก่โลกแก่แดดแก่อะไรเนี่ยมันเป็นพวกที่เกลียดกลัวการเปลี่ยนแปลงไอ้คนแก่ๆเนี่ยเกลียดกลัวการเปลี่ยนแปลงท่านรู้ป่ะท่านเอาความรู้ตรงนี้มาอ้างอิงผิดนะผิดที่นะคนที่อาวุโสมีประสบการณ์เยอะมักจะเกลียดกลัวการเปลี่ยนแปลงคือไม่กล้าเปลี่ยนแปลงเพราะอะไรอ่ะเพราะกลัวว่าเปลี่ยนแปลงแล้วมันจะผิดพลาดหรือมันจะไม่ดีไปกว่าที่มันไม่ดีอยู่แล้วหรือมันดีอยู่แล้วเดี๋ยวถ้าเปลี่ยนแปลงแก้ไขไปแล้วมันจะไม่ดีเหมือนเก่าแล้วคิดต่อสิเปลี่ยนแปลงอะไรอ่ะไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองใช่ไหมอ่ะการเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยเปลี่ยนได้จะเปลี่ยนจากดีเป็นชั่วจากชั่วมาเป็นดีโลกนี้เสรีคุณเปลี่ยนได้เลยเปลี่ยนไปเลยแต่สิ่งที่จิตจักรวาลสอนไม่ได้หมายความว่าขี้คลาตาขาวสอนพวกนายว่าไม่ให้เปลี่ยนแปลงตัวเองเราบอกว่านายเป็นนักเรียนพระบิดาเป็นเหมือนครูออกข้อสอบแต่จริงๆแล้วพระบิดาไม่ได้สร้างข้อสอบนะจิตวิญญาณของนายอ่ะแก่นแท้ของความเป็นมนุษย์ของนายทุกวันนี้นายใช้จิตหยาบของนายอยู่ใช่ป่าวนายไม่พอใจบททดสอบหรือบทเรียนที่จิตวิญญาณของนายผู้อาสาพระเจ้ามาเกิดเป็นมนุษย์อ่ะเขาออกแบบชะตาชีวิตเอาไว้ที่ด่านนภาลัยจะมาเล่นบทดีบทร้ายร่วมกันเป็นลูกผัวตัวเมียในครอบครัวเนี่ยนึกออกไหมแล้วก็หลายอย่างที่พระบิดาทรงสร้างเป็นสิ่งแวดล้อมเอาไว้
ให้มีดินน้ำลมไฟให้มีดีมีชั่วเพื่อให้ลูกๆได้เรียนรู้ให้มีร้อนมีหนาวมีมืดมีสว่างเพื่อประโยชน์ทั้งนั้นใช่ไหมไอ้นี่พอไม่ชอบความมืดบอกว่ากูเป็นพระเจ้ากูจะทำให้โลกนี้ไม่มีความมืดกูชอบแต่ความสว่างกูจะทำตัวเป็นพระเจ้ากูจะให้โลกนี้มีแต่แสงสว่างทั้งที่พระบิดาพระเจ้าตัวจริงอ่ะพระองค์จริงออกแบบไว้ให้โลกนี้จักรวาลนี้มีทั้งมืดและสว่างพวกท่านเข้าใจจิตจักรวาลผิดนะเราตำหนิพวกท่านตรงที่คิดจะไปเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมคิดจะไปเปลี่ยนโลกเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมแต่ไม่เคยคิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเองจะเอาตัวเองเป็นหลักใช้ self self s e l f self center ใช้ตัวเองเป็นศูนย์กลางในการที่จะจัดการกับทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวท่านนี่แสดงว่าท่านบังอาจเป็นนักเรียนแต่บังอาจจะมาแก้ไขโจทย์ของครูที่เขาออกข้อสอบมาให้เพื่อทดสอบว่านักเรียนอย่างคุณน่ะเก่งจริงหรือเปล่าฉลาดจริงหรือเปล่ารอบรู้จริงหรือเปล่าแต่พอมาเจอข้อสอบแล้วคิดไม่ออกบอกไม่ได้ทำไม่ถูกกูก็เลยจะใช้อำนาจของกูเท่าที่กูพอมีอยู่กูจะแก้ไขโจทย์ของครูเพื่อทำให้มันง่ายกับกูที่จะทำให้สอบผ่านให้ได้มันตลกไหมมีนักเรียนโรงเรียนไหนบ้างครับบนโลกนี้ที่ทำงั้นได้ยกเว้นมึงไปเป็นครูซะเองไปเป็นครูซะเองอยากจะออกข้อสอบอะไรให้นักเรียนตัวเองทำก็เชิญแต่ขณะที่คุณยังเป็นนักเรียนคุณไม่ใช่ครูคุณเอาอำนาจหน้าที่อะไรครับที่จะไปทำในบทบาทของครูจริงไหมประการที่สี่เวทนาหรือความรู้สึกอันเกิดจากลิ้นได้รับรสเหมือนกันครับสังเกตนะคุณเนี่ยเอาพริกเข้าไปในปากแล้วอุ้ยนี่เผ็ดนี่เผ็ดคุณมีอำนาจไหมที่จะทำให้พริกที่มันเผ็ดอยู่บนปลายลิ้นของคุณเนี่ยมันไม่เผ็ดไปตามที่คุณต้องการได้เวลาคุณเผ็ดคุณรู้ว่าคุณไม่สามารถจะจัดการกับพริกที่อยู่ในลิ้นอยู่บนลิ้นอยู่ในปากท่านน่ะให้มันหายเผ็ดได้ใช่ไหมคุณจะต้องขอโทษนะไม่สุภาพคุณต้องรีบถุยทิ้งรีบคายทิ้งถ้าขืนอมไว้มันยังอีเผ็ดอีแสบถ้ายังรู้ว่าเผ็ดยังเสือกอมอยู่อีกเนี่ยแสดงว่าโง่แล้วเนี่ยไม่ฉลาดนะคนฉลาดอย่างคุณทำอะไรรีบคายทิ้งรีบบ้วนทิ้งและรีบหาน้ำมาล้างความเผ็ดบนปลายลิ้นคุณนั่นคือคนฉลาดใช่ไหมครับใช่หรือไม่ใช่นั่นแสดงว่าคุณสามารถจะปฏิเสธคุณจะปฏิเสธพริกนั้นก็ได้เพราะพริกที่คุณพันที่คุณบ้วนทิ้งเพราะมันเผ็ดสำหรับคุณน่ะเพื่อนคุณคนอื่นๆเขาอาจจะทานพริกนั้นไม่เผ็ดหรือทานได้พอดีก็ได้ไม่มีประโยชน์กับคุณเพราะคุณรับมันไม่ได้มันเผ็ดเกินคนอื่นเขารับได้นี่เหมือนกันเนี่ยคนทั้งโลกนะเขารับรู้แสงสว่างความมืดความสว่างเขารับรู้ได้เขายอมรับได้ความมีเพศหญิงเพศชายเขายอมรับได้แม้กระทั่งเพศทางเลือกที่ทุกวันนี้มีเยอะมากไม่รู้ว่าเชไม่รู้ว่าหญิงหรือชายใช่ไหมทุกคนในสังคมก็ยอมรับขณะที่ยังสับสนเพศอยู่ด้วยซ้ำก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเป็นเพศหนึ่งเหมือนกันแต่เป็นเพศทางเลือกเขายังยอมในการสร้างห้องน้ำสาธารณะเป็นห้องน้ำที่มีเครื่องหมายว่าสำหรับเพศทางเลือกเขาก็ให้เกียรติใช่ไหมไม่ใช่คุณไม่ชอบไอ้เพศทางเลือกคุณต้องฆ่ามันให้ตายคุณต้องเปลี่ยนมันได้หรือครับคุณต้องยอมรับในทุกสิ่งที่มันมียอมรับในทุกสิ่งที่มันเป็นคุณก็จะได้ไม่มีปัญหาไปที่จุ่นจ้านนะคุณจะอยู่ท่ามกลางความแตกต่างอย่างไรที่คุณจะมีความสุขขณะที่หลายคนก็อาจจะพอใจในความแตกต่างเรามีสีธรรมชาติพระบิดาสร้างไว้อย่างหลากหลายต่างกันตั้ง7สีคุณจะมีประโยชน์ไหมนะพระองค์ไม่ได้สร้างสีเดียวเช่นสีเขียวสีเดียวทั้งโลกนี้เขียวอีหมดทั้งหมดมันจะสวยงามนะครับคำว่าสวยแปลว่าชอบรุ้งกินน้ำเนี่ยที่ทุกคนชอบ rainbow rainbow seven colors มี7สีเขาถึงบอกว่ารุ้งกินน้ำสวยมากไม่มีอะไรที่สวยเท่ากับรุ้งกินน้ำอีกแล้วเพราะมันมีสีทั้งหมดถึง7สีอยู่ในเซตเซตก็คืออยู่ในแผงเดียวกันในชุดเดียวกันมีสีที่แตกต่างกันถึง7สีม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงรุ้งกินน้ำ rainbow จึงสวยที่สุดในทุกสรรพสิ่งที่พระบิดาสร้างใช่ไหมคุณบอกว่ารุ้งกินน้ำสวยใช่ไหมคุณเป็นคนหนึ่งเนี่ยนะแต่พอถามว่าคุณชอบสีอะไรมากที่สุดคุณบอกว่าสีน้ำเงินบางคนก็เหลืองบางคนก็แดงใช่ป่ะครับนะบางคนนะบอกชอบนอกนั้นสีอื่นไม่ชอบแต่ปรากฏว่าสีที่คุณชอบมันมีอยู่สีเดียวอะแต่อยู่ในอีก6สีที่คุณไม่ค่อยชอบ
คุณชอบอยู่สีเดียวชอบที่สุดอยู่สีเดียวอีก6สีนี่คุณไม่ค่อยชอบเอานะให้กำลังใจคุณนิดว่าคุณไม่ค่อยชอบแต่พอสีที่คุณชอบเพียงแค่สีเดียวไปอยู่ในอีก6สีที่คุณไม่ค่อยชอบมันรวมเป็น7สีคุณกลับชมว่ารุ้งกินน้ำมาสวยนี่คุณเป็นคนหลายมาตรฐานใช่ป่ะครับคุณใช้กึ๋นใช้ปัญญามั้ยเห็นมั้ยฮะถ้าเป็นศีลจิตจักรวาลต้องมีกึ๋นคิดให้ได้ไม่ใช่ไม่พอใจอะไรคุณจะเปลี่ยนแม่งหมดอย่าลืมนะโลกไม่ใช่บ้านของคุณที่คุณสร้างเองบ้านหลังนี้มันโทรมแล้วแก่แล้วเก่าแล้วกูอยากจะสร้างแนววินเทจบ้างเพราะกูสร้างแบบประเภทไฮเทคมากูใช้กูอยู่มานานกูอยากจะเปลี่ยนมันเป็นวินเทจบ้างกูก็รื้อทิ้งแล้วสร้างใหม่แบบวินเทจได้ครับเพราะบ้านหลังนั้นมันเป็นสมบัติของคุณเฉพาะคุณเฉพาะครอบครัวของคุณแต่โลกนี้มันไม่ใช่เฉพาะคุณคนเดียวเพื่อนมนุษย์อีกเป็น 7,000 กว่าล้านคนใช่ไหมเนี่ยเขาให้อยู่กัน 7,000 กว่าล้านคนอ่ะโลกใบนี้ไม่ใช่ของคุณคนเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเป็นพระเจ้าที่แท้จริงอ่ะก็จะคิดแบบที่เราพูดพระองค์จะทรงคิดแบบเราพูดไม่ใช่คิดแบบจิตมนุษย์นั่นเป็นแค่คิดแบบจิตมนุษย์เท่านั้นนะคิดแบบแบนๆนะครับนะนะเราไม่ปฏิเสธพริกถ้าเรามันเผ็ดเราก็แค่คายทิ้งเราไม่เอามันใช่ไหมเราไม่เอามันแต่คนอื่นเอาเราไม่จำเป็นต้องทิ้งว่าพริกต่อไปนี้เพราะมันเผ็ดมากต่อไปนี้ในโลกนี้จะต้องไม่มีพริกเผ็ดๆอีกเพื่อกูหรือเพื่อคนที่ไม่ชอบพริกที่เผ็ดๆกลุ่มหนึ่งเท่านั้นนี่แค่ยกตัวอย่างเรื่องเดียวนะก็เริ่มเห็นว่าไหนโง่ไหนฉลาดแล้วใช่ไหมครับเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมว่าคิดแบบไหนโง่คิดแบบไหนฉลาดเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมครับ5เวทนาคือความรู้สึกอันเกิดจากกายสัมผัสนี่ก็เหมือนกันร้อนไปเย็นไปสากสากไปนะเสียวไปอะไรเงี้ยชอบกูรู้สึกชอบกูรู้สึกไม่ชอบมันพาเพี้ยนหมดเลยครับพาให้ขันห้าพระบิดาเพี้ยนหมดเลยทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยขันห้าเนี่ยมันเป็นกระบวนการอัตโนมัติมันเป็นกระบวนการอัตโนมัติอ่ะเดี๋ยวเอาอย่างที่6ก่อนเวทนาอันเกิดจากจิตนึกเองด้วยจิตที่เป็นอายตนะภายในเรามีโอกาสนึกดีนึกชั่วนึกชอบนึกไม่ชอบใช่หรือเปล่านี่ก็ต้องระวังเราก็ต้องตัดความรู้สึกจากการสัมผัสด้วยจิตที่เป็นอายตนะภายในคือมันนึกของมันเองนึกบวกนึกลบนึกดีนึกชั่วนึกชอบนึกไม่ชอบมันนึกได้เองหมดตามสันดานของมันก็เรียกจริตครับนะทั้ง6เนี่ยครับตรงเนี้ย6อย่างเนี้ยต้องตัดเวทนาขันตัดไอ้สิ่งเหล่านี้ในขันให้ได้เพราะว่าถูกมอดมันหยอดเอาไว้ถูกมอดมันหยอดเอาไว้ท่านเอาปุ๋ยไปใส่ให้มันแปลว่าท่านไปสั่นสะเทือนมันขึ้นมาปั๊บมันจะมีอัตตามีตัวตนเกิดขึ้นทันทีไอตัวความรู้สึกเนี่ยถ้าสั่นสะเทือนขึ้นมาปั๊บตัวอัตตามันเกิดขึ้นทันทีแค่เห็นรูปแค่รับรู้มันเป็นรูปสิ่งที่เห็นเมื่อท่านรับรู้ผ่านตาและท่านเห็นใช่ไหมข้อหนึ่งอะถ้าท่านเห็นท่านจะรู้ว่าท่านเห็นอะไรท่านจะรู้ว่าท่านเห็นอะไรแต่ถ้าท่านน่ะเขามาเห็นอะไรแปลว่ามันมีอัตตาถูกไหมมันมีอัตตาของมันแม้กระทั่งเงาหรือมายามันก็มีอัตตาของมันมันก็มีตัวตนของมันใช่ไหมครับแต่สิ่งที่ท่านต้องละทิ้งละวางคือไอ้ตรงเนี้ยพอเสียความรู้สึกคือชอบหรือไม่ชอบไอ้สิ่งที่ท่านเห็นเป็นอัตตาเป็นตัวตนเป็นรูปลักษณ์ท่านเกิดความรู้สึกท่านชอบเอาด้านบวกนะกูชอบท่านรู้ไหมคำว่าชอบที่มันสั่นสะเทือนในเวทนาขันเกิดขึ้นที่ไอ้มอดมันวางยาพวกท่านไว้มันทำให้เกิดทำให้สิ่งนั้นเนี่ยกลายมาเป็นย้ายอัตตาตัวตนจากที่ท่านแค่เห็นมันกลายมาเป็นอัตตาตัวตนที่จิตของท่านก่อมันขึ้นมาแล้วยึดติดมันนี่คือความแยบยลของไอ้มอดไอ้มารที่มันทำร้ายมนุษย์อย่างพวกท่านและพระบิดาทรงเห็นว่าโอ้ยถ้าใครไม่ดื้อกับอนุตตรธรรมาจารย์คนนี้ให้กลับมาบอกก่อนชำระโลกมากล่าวให้ฟังให้กระจ่างท่านทุกคนรู้ทันหมดแล้วรู้วิธีเลยว่าเราจะสั่นเซียนขันห้าอย่างไรเพราะมาสอนจนแบบจับมือสอนแล้วถ้ายังผ่านตรงนี้ไม่ได้อีกก็ตัวใครตัวมันแล้วกันแสดงว่าไม่ฉลาดจริงนี่พูดจนถึงกึ๋นใครที่ไม่เชื่อเราและไปเชื่อพระเจ้าปลอมๆทำใจว่างๆกว้างๆฟังเราให้จบนะก่อนก้าวล่วงเราและท่านจะได้รู้เลยว่าพระเจ้าตัวจริงหรือเปล่าที่เราพูดอยู่เนี่ย
เราบอกอย่างละเอียดหลุมพรางภาษาฝรั่งใช้คำว่า pitfall pitfall pitfall แปลว่าหลุมพรางนี่คือหลุมพรางเขาไม่ไปทำที่รูปเพราะเขาทำไม่ได้เพราะตาท่านเห็นอะแต่เขาก็หลอกท่านใช่ไหมใช้โฮโลแกรมใช้เครื่องโฮโลแกรมมาฉายภาพมายาให้เห็นมาหลอกท่านอะเป็นภาพมายาหลอกลวงเออเห็นไหมเขาได้แต่พูดหลอกแต่เขามาจัดการที่ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสตั้ง5ช่องสัมผัสเนี่ยเพื่อเกิดผัสสะแล้วมันเกิดรูปขึ้นมาไม่ว่ารูปธรรมหรือนามธรรมเนี่ยเขามาแทรกแซงตรงนี้ไม่ได้แต่เขาไปแทรกแซงตรงเวทนาขันเพราะมันแทรกแซงได้แล้วมนุษย์ที่โง่ง่ายก็ตกหลุมพรางคำว่าโง่ง่ายมันมาจากตรงนี้ตกหลุมพรางพอเราพูดแล้วไม่ฟังเราถึงเตือนแต่ต้นรายการพอเห็นชื่อว่าเวทนาตัดเวทนาชนะได้ทุกสิ่งแล้วหัวเราะเยาะเลยโอ้ยกูรู้แล้วกูเป็นชาวพุทธกูศึกษาเรื่องเวทนามีเวทนาขันกูศึกษามาเยอะเนี่ยแค่เราพูดถึงสไลด์ที่สองเนี่ยท่านเห็นได้ยังว่ามันเหมือนไหมล่ะที่ท่านรู้อยู่เห็นไหมครับว่ามันไม่เหมือนชื่อปริญญาชื่อปริญญาเหมือนกันมันที่มันอาจจะเรียนแบบนามสกุลเราเป็นตันสกุลอย่าคิดว่าคนละคนแต่ชื่อปริญญานามสกุลตันสกุลเหมือนกันแล้วมันจะเหมือนกันนะครับไม่เหมือนแน่นอนในโลกนี้คนชื่อปริญญาเยอะแยะแต่เขาไม่ใช่อนุตตรธรรมอาจารย์ใช่ป่ะอนุตตรธรรมอาจารย์มีคนเดียวคือปริญญาตันสกุลไม่ใช่แซ่เบ้ด้วยเข้าใจนะอยู่ในเวทนาขันความรู้สึกตรงนี้ท่านเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นท่านจำไว้ไอ้สิ่งที่จะต้องตัดทิ้งคืออ่านในแนวดิ่งนะไม่ชอบหรือชอบเราไม่ต้องไปสนใจว่าท่านชอบแล้วก็ดีโชคดีไปนั่นคือฟลุกถ้าท่านชอบมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีส่วนมากไม่มีใครชอบสิ่งที่ไม่ดีใช่ไหมไม่ถูกจริตนะมันจะมีฟลุกทั้งไม่ชอบและทั้งชอบจะมีฟลุกทั้งดีและไม่ดีทั้งถูกต้องและไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้ตกหลุมพรางของมอดมารเพราะเป็นมันวางหมากไว้หลายชั้นอย่าเสียความรู้สึกอย่ามีคำว่าชอบหรือไม่ชอบเมื่อสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดก็ตามเวทนาขันต้องไม่สั่นสะเทือนเป็นความรู้สึกไอ้ความรู้สึกปกตินะสุขกายสุขใจสบายกายสบายใจอะไรแบบนั้นนะรู้อุเบกขานั่นเป็นธรรมชาติอยู่เฉยๆไม่ต้องผ่านกระบวนการของขันธ์ 5ไอ้ตัวความรู้สึกตรงนั้นมันก็เกิดขึ้นอยู่แล้วเราก็เรียกว่าเป็นเวทนาเหมือนกันเช่นทุกกายก็คือทุกขเวทนาเหมือนกันมีดบาดเนี่ยจะไม่ให้เราทุกข์ได้ยังไงครับเราต้องรู้สึกเจ็บปวดทุกตรงนี้ไม่ใช่กิเลสท่านต้องแยกให้ออกเห็นไหมครับว่าไอ้มอดมานี่มันฉลาดนะมันสอนธรรมะได้นะและมันก็วางหมากไว้ซะแยบยลหลายชั้นถ้าไม่มีปัญญาปาฏิหาริย์ไม่มีทางที่จะสามารถอธิบายให้พวกท่านเนี่ยที่รู้ไม่เท่าทันมอดเนี่ยจะเก็ทในสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ของง่ายทั้งที่จริงถ้าเข้าใจแล้วท่านว่ามันง่ายไหมล่ะแต่อย่าประมาทนะอย่าหลงตัวเองนะว่าตัวเองเจ๋งอ่ะฟังแล้วเข้าใจนะยังมีอีกหลายอย่างที่ต้องรู้ให้ทันอ่ะดูต่อสองยามแล้วเวทนาคือกิเลสยังไปไม่ค่อยถึงไหนเลยเนี่ยท่านดูชาร์ตนี้นะครับเกิดผัสสะทางตาพอเกิดผัสสะทางตาแปลว่าตามองเห็นรูปไม่ว่ามายารูปลักษณ์หรือตัวตนของสิ่งนั้นตัวตนหรืออัตตาของสิ่งที่ตาเห็นหรือหูได้ยินลิ้นรับรสอะไรพวกนี้ไม่ใช่อัตตาที่เกิดขึ้นในจิตของท่านอันเกิดจากการยึดติดเพราะมีความรู้สึกหรือเสียความรู้สึกเกิดขึ้นมันเป็นอัตตาคนละตัวกันนะครับโปรดขีดเส้นใต้และจำเอาไว้ครับเราจะไม่พูดซ้ำขันห้าสำคัญที่สุดจึงพูดบ่อยและเตือนมาตลอดว่าอย่าดับขันห้าอย่าดับขันห้าตามที่ไอ้มอดมันบอกเพราะอะไรมันยากไงพอทำให้มันท่านเนี่ยยากปั๊บเลยพยายามสอนเนี่ยง่ายนิดเดียวไงไม่หมุนขันห้าไม่สั่นเสือนขันห้าก็แปลว่าเสียชาติเกิดไม่สามารถใช้เมตตาธรรมคำจุนโลกได้จิตวิญญาณมาเกิดเป็นโมฆะแค่นี้เขาก็แกล้งท่านแกล้งมนุษย์ได้สำเร็จเรียบร้อยโรงเรียนจีนนะใช่ไหมสอนให้ดับขันห้าแต่ถ้าท่านน่ะวางยาไว้ท่านไม่ยอมดับขันห้าเพราะรู้ว่ามันเป็นธรรมชาติที่พระบิดาติดตั้งไว้ให้ก็เลยมาผ่าตัดมาสอดแทรกมาแทรกแซงทำให้มันเขวแล้วทำเชิงซ้อนด้วยไม่ใช่แก้ไขง่ายๆถ้าไม่รู้ท่านน่ะโอเคเกิดผัสสะทางตาเราจะให้ดูละเอียดนะครับพอเกิด
เสียความรู้สึกขึ้นมารู้สึกชอบหรือไม่ชอบสิ่งนี้คือกิเลสพี่น้องครับกิเลสมาทันทีพระพุทธองค์ทรงสอนเรื่องกิเลสเรื่องตัณหาเอาไว้ใช่ไหมแต่ถูกข้ามตรงนี้ไปพูดถึงตัวกิเลสที่มันเกิดขึ้นเลยแต่ไม่รู้ว่าตัวกิเลสนั้นมันมาจากไหนมันเกิดขึ้นได้อย่างไรไม่ได้สอนกันใช่ไหมครับวันนี้เราเจาะทะลุมิติให้เลยกิเลสคือความรู้สึกไม่ต้องไปแปลอะไรมากรู้สึกชอบรู้สึกไม่ชอบเอาแค่2ตัวนี้พอส่วนความรู้สึกในเรื่อง 5-6 อย่างตรงนั้นมันเป็นความรู้สึกปกติเป็นการแสดงว่าท่านยังมีชีวิตอยู่จึงมีความรู้สึกปกติในเวทนาขันโดยไม่ต้องมีสิ่งเร้าภายนอกผ่านหน้าต่างทั้ง5บานสั่นสะเทือนมาตามขั้นตอนเพื่อจะสั่นสะเทือนขันห้าก็เกิดเวทนาได้นี่ละเอียดที่สุดแล้วพอมีกิเลสเป็นปัจจัยตัณหาก็เกิดขึ้นมีผัสสะเป็นปัจจัยกิเลสก็เกิดพอมีกิเลสเป็นปัจจัยตัณหาก็เกิดกิเลสก็คือความรู้สึกตัณหาคืออะไรตัณหาคือความอยากตัณหาคืออะไรคือความไม่อยากตัณหาคืออะไรคือความไม่รู้ว่ากูอยากหรือไม่อยากเป็นลบทั้งนั้นพระบิดาให้เป็นลบเพราะอะไรเพราะมันเป็นเส้นทางของมารเส้นทางของสัตว์ร้ายไม่ใช่เส้นทางของสัตว์ประเสริฐที่เรียกตัวเองว่ามนุษย์ถ้าท่านต้องการเป็นมนุษย์ท่านจะไปเดินตามทางมารทำไมอ่ะครับเดินตามทางมนุษย์สิไม่ใช่ทางมารหรือทางมอดใช่หรือไม่ใช่นี่คือข้อแตกต่างที่อนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลจะชี้ช่องให้กับท่านเห็นไหมทุกเสามีเรื่องดีๆเด็ดๆแบบเนี้ยอยากกลับบ้านนิพพานใช่ไหมหลุดพ้นใช่ไหมถ้าทำตรงนี้ไม่ได้ท่านสอบไม่ผ่านหรอกแต่ถ้าท่านเข้าใจกระจ่างแจ้งสามารถปฏิบัติจริงในชีวิตได้ท่านไม่ต้องไปนั่งสวดมนต์ถือศีลภาวนาขายบุญท่านไม่ต้องทำในสิ่งที่เราบอกถ้าท่านเป็นคนหมุนธรรมจักรท่านเป็นคนใจดีมีเมตตาอยู่แล้วเห็นสัตว์ทุกข์ยากเห็นเพื่อนมนุษย์ลำบากท่านช่วยอยู่แล้วเราไม่ต้องไปบอกท่านหรอกแค่ท่านมีเมตตามีความรักท่านแสดงออกได้ไม่ต้องไปนั่งท่องหรอกใช่ไหมรักคนที่ไม่น่ารักให้ได้ถ้าท่านรู้ว่ามันเป็นหน้าที่ท่านไม่ต้องมานั่งถามใครหรือท่องใครท่านจะต้องหาคำตอบเพื่อจะรักไอเวนนี่ให้ได้มันเป็นเมียเรามันเป็นผัวเรามันทำไม่ดีกับเรายังไงเราต้องรักมันให้ได้เพราะมันคือเมียเรามันคือผัวเราหรือเพราะมันคือคนข้างบ้านของเราเราขาดคนข้างบ้านไม่ได้มนุษย์ทุกคนต้องมีสังคมต้องหมุนธรรมจักรร่วมกันอะไรแบบนี้ถ้ามีเหตุผลแบบนี้ท่านก็จะสามารถรักคนอื่นได้มีตัณหาเป็นปัจจัยก็จะทำให้เกิดอารมณ์อารมณ์ขยะโลภะโทสะโมหะเนี่ยเป็นความรู้สึกขั้นสูงสุดเป็นความรู้สึกขั้นไคลแม็กซ์แล้วเขาเรียกว่าปลายทางของความรู้สึกความรู้สึกชอบไม่ชอบคืออารมณ์แล้วเป็นอารมณ์ขยะด้วยอารมณ์ที่เป็นที่ไม่เป็นขยะก็คือความรักความเมตตานี่เราพูดคำว่าอารมณ์ให้สีแดงแปลว่าเป็นขยะเพราะฉะนั้นถามว่าอารมณ์มาจากไหนอ่ะมองแล้วเกิดอารมณ์ใช่ไหมแต่มันจะไม่เกิดอารมณ์ทันทีมันจะมีแผงของมันมาเลยพอเกิดพอมองเห็นปั๊บเสียความรู้สึกชอบกับไม่ชอบนี่ถือว่าเสียทั้งนั้นพอมีความรู้สึกเกิดขึ้นถ้าชอบก็อยากถ้าไม่ชอบก็ไม่อยากพอมีอยากไม่อยากเกิดขึ้นปั๊บก็เกิดอารมณ์นะถ้ากูอยากแต่กูไม่สามารถที่จะปฏิเสธที่จะถูกปฏิเสธได้อยากรู้อยากเห็นอยากดูอยากได้อยากกินอยากทำอยากเอาแต่ถ้ากูมีอุปสรรคไม่สามารถจะเอาได้สมใจอยากกูจะเกิดความทุกข์ไหมความทุกข์คือความขุ่นมัวความเศร้าหมองอะไรต่างๆนั่นคือเป็นที่มาของอารมณ์ที่เป็นความรู้สึกขั้นสุดยอดซึ่งส่วนมากเป็นลบทั้งนั้นรู้สึกเสียดายก็เกิดอารมณ์เศร้าหมองรู้สึกไม่พอใจที่ถูกที่กูเกิดความขัดข้องเกิดขึ้นเพราะมึงเป็นอุปสรรคกูก็เลยโกรธมึงเกลียดมึงกูเลยไม่พอใจมึงเคืองมึงอารมณ์มาท่านเห็นหรือยังครับทุกวันนี้พวกท่านเวียนวนอยู่กับสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่นี้นะเดี๋ยวค่อยสรุปผัสสะทางหูก็เหมือนกันได้ยินปั๊บเกิดกิเลสกิเลสเป็นปัจจัยปั๊บตัณหามาตัณหาเป็นปัจจัยปั๊บอารมณ์เกิดอีก2ช่องนะช่องที่3
เนี่ยดูเอาครับไม่ต้องพูดซ้ำเสียเวลาช่องที่สี่นะเอามาฟังซาวด์เอฟเฟกต์ไปด้วยนะจะได้ไม่ง่วงนอนใช่ไหมเนี่ยผัสสะทางจิตคือนึกเองนึกเองในใจนึกเองไม่ต้องมีสิ่งร้าวภายนอกผัสสะเกิดขึ้นที่จิตของตัวเองก็เกิดกิเลสเกิดตัณหาเกิดอารมณ์ได้พี่น้องเห็นไหมครับทุกวันนี้ที่ท่านสั่นสะเทือนธรรมจักรไม่ได้ใช้ขันห้าสั่นสะเทือนธรรมจักรไม่ได้เพราะท่านเข้าไม่ถึงความรักและความรักนั้นเป็นความรักที่จิตวิญญาณถือติดตัวมาเกิดเป็นมนุษย์นะเป็นความรักซึ่งเป็นตัวแทนของพระเจ้าเป็นตัวแทนขององค์จิตจักรวาลที่องค์เยซูคริสต์กับเราพูดเสมอว่าพระเจ้าในตัวท่านก็คือความรักความรักเนี่ยคือความดีงามพูดด้วยความรักทำด้วยความรักคิดด้วยความรักทุกอย่างคือสิ่งที่ประเสริฐทั้งหมดพระบิดาทรงวางหมากกลไว้อย่างนี้ไม่เคยมีวางหมากกลให้มนุษย์ให้ลูกคนไหนเป็นคนชั่วแล้วพอท่านชั่วมากๆเข้าคนดีๆที่เป็นมนุษย์อยู่ในสังคมเดียวกับท่านก็เดือดร้อนแล้วมันเกี่ยวอะไรกับพระเจ้าเกี่ยวอะไรกับพระบิดามาเสือก้าวล่วงว่าพระบิดาทรงสร้างมนุษย์ชั่วๆเอาไว้เพื่อให้มาทำร้ายมนุษย์ที่ดีๆเพราะพระเจ้าสนุกสนานทางอารมณ์มีความสนุกทางอารมณ์ในการเล่นแบบนี้เล่นออกแบบแบบนี้มันคิดของมันได้ไงไอเวนขออนุญาตด่าว่าไอเวนนะเพราะเป็นผู้ชายเพราะตัวเองไปตกหลุมพรางมอดมารและดันทะลึ่งไปเข้าทางมารไปเชื่อมารไปตามมารตามมอดอีกต่างหากโดยที่ไม่รู้เลยจริงๆตัวเองไม่ต้องไปทำอะไรมากเลยนะแค่หมุนธรรมจักรให้สำเร็จตัวเองก็เป็นอมตะไม่จิตวิญญาณก็ไม่ต้องตายไม่ต้องมีสังสารวัฏแล้วสามารถทำหน้าที่ในบทบาทของการเป็นมนุษย์คือใช้เมตตาธรรมคำจุนโลกตามที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้แล้วแจ้งเอาไว้ทำได้อายุเป็นร้อยปีพันปีหมื่นปีก็อยู่ได้ไม่ต้องตายเพราะจิตวิญญาณไม่มีหน้าที่ต้องตายเพราะมันไม่ตกเป็นทาสของกฎแห่งกรรมขอให้หมุนธรรมจักรให้ได้เท่านั้นเนี่ยเรื่องใหญ่ที่สุดคืออันนี้แล้วต้องถามว่าแล้วจะหมุนธรรมจักรได้อย่างไรเรากำลังมาบอกไงค่อยๆบอกทีละนิดทีละนิดทีละนิดให้ปฏิบัติไม่ใช่บอกให้ฟังเพื่อรู้แล้วกูภูมิใจหลับฝันดีกูภูมิใจกูไม่ตายแล้วคราวนี้กูรู้แล้วรู้แล้วทำได้แล้วหรือยังนะพี่น้องครับดูชาร์ตนี้ไว้นะครับเต็มจอเลยครับทั้ง6ช่องทางพวกมอดมารมันวางยาเอาไว้ให้แล้วเราจึงบอกว่าต้องตัดกิเลสในเวทนาขันธ์ให้สิ้นคือความรู้สึกชอบไม่ชอบเราต้องอธิบายละเอียดเพราะว่าความรู้สึกที่เป็นบวกคือเป็นความรู้สึกที่สะท้อนให้เห็นว่าตัวท่านน่ะยังมีชีวิตอยู่เนี่ยตรงนั้นน่ะมันไปตัดไม่ได้ถึงแม้อยากจะตัดก็ตัดไม่ได้เพราะพระบิดาออกแบบไว้แต่สิ่งที่พระบิดาไม่ได้สร้างไว้เนี่ยคือความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบพระบิดาไม่ได้สร้างไว้มันเหมือนกับทางลัดอ่ะที่ไปลอยค้างอยู่ในบรรยากาศอ่ะแล้วบอกว่านั่นคือทางไปสวรรค์น่ะนั่นไม่ใช่สวรรค์แท้เป็นสวรรค์ทิมเทียมไปทางนั้นไม่ใช่มันจะเป็นมีดำรงอยู่ได้ก็จริงแต่แปลว่ามันเป็นพืชที่พระบิดาไม่ได้ปลูกไว้พอถึงเวลาชำระโลกอะไรที่พระบิดาไม่ได้ทรงปลูกไว้อันนั้นต้องถูกชำระทิ้งอยู่แล้วต้องถูกถอนทิ้งอยู่แล้วคนที่ตกนรกหมกไหม้แล้วยังไม่ยอมได้ผุดได้เกิดจิตวิญญาณน่ะถูกส่งไปลงนรกใช่ไหมอ่ะไม่ยอมผุดไม่ยอมมาเกิดเพราะตอแหลไม่เพราะตอแหลว่ากูหนูฉันไม่ได้ทำผมไม่ได้ทำชั่วแบบนี้ผมไม่ได้ทำคือไม่ยอมรับปฏิเสธว่าตัวเองไม่ยอมรับว่าตัวเองเป็นผู้กระทำเป็นผู้ก่อเวรก่อกรรมแล้วทำให้จิตวิญญาณเสียสมดุลก็จะต้องติดตกนรกหมกไหม้อยู่งั้นนะเพราะไม่ยอมรับถ้ายอมรับความจริงซะว่าตัวเองทำผิดจริงแล้วยอมที่จะถูกรักษาเยียวยาด้วยการถูกลงทันลงโทษเพื่อเจ็บแล้วต้องจำในการทำให้จิตวิญญาณนั้นทำให้คลื่นความถี่ของจิตที่เป็นการสั่นสะเทือนแบบผิดบาปนั้นมันยกระดับสูงขึ้นนั่นก็แปลว่าจิตที่มีรหัสชั่วๆในย่านความถี่ต่ำนั้นถูกแก้ไขได้แล้วจิตวิญญาณไม่หลงมิติแล้วใช่ไหมแต่มันทำไม่ได้ขั้นตอนนี้ขั้นตอนรักษาทำไม่ได้เพราะไม่ยอมรับคือปฏิเสธความจริงคือไม่มีสัจจะถ้าถึงวันชำระโลกจริงพวกเขาที่อยู่ในนรกนั้นจะกลายเป็นวัชพืชไม่ใช่พืชนะพืชเนี่ยลอยอยู่บนนั้นเป็นคนดีแต่ดีไม่เป็นนั่นเป็นต้นไม้นะดีไม่เป็นต้องถูกถอนทิ้งแต่ถ้าอยู่ในนรกเป็นวัชพืช
ไม่ใช่ถูกถอนทิ้งอย่างเดียวถูกกำจัดทิ้งด้วยกำจัดอย่างไรฟังไปเรื่อยๆทุกวันเสาร์เดี๋ยวสักวันหนึ่งพระบิดาก็ทรงพระเมตตาบอกเองเราจะกล่าวตามพระองค์เข้าใจนะเพราะฉะนั้นในจอนี้จำไว้พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับเมื่อไหนๆเราพูดมาถึงขันห้าพูดถึงเรื่องเวทนาเราพยายามเลี่ยงคำว่าขันห้านะตั้งชื่อเรื่องเพราะกลัวหลายคนจะเบื่อว่าพูดเรื่องเดิมซ้ำอีกแล้วมันไม่มีอะไรหาทำหากินนะเอาเรื่องเก่ามาทำหาแดกซ์แล้วกลัวคนก้าวล่วงนะฮะดูภาพนี้พี่น้องครับเพราะมนุษย์เราทุกคนโดยจิตวิญญาณขันอาสาพระเจ้าหรือพระบิดาหรือพระผู้สร้างหรือองค์จิตจักรวาลเป็นพระนามเดียวกันนี่แหละพระองค์เดียวกันนี่แหละมาเกิดเป็นคนสองมิติคือมาเกิดเป็นมนุษย์มีหน้าที่หลักๆที่ต้องทำให้สำเร็จมีหน้าที่หลักๆที่ต้องทำให้สำเร็จอยู่สองอย่างพี่น้องครับหน้าที่นั้นคืออะไรครับคือรักเพื่อให้และเรียนเพื่อรู้ขีดเส้นใต้ไหมครับนี่คืออนุตตรธรรมนี่คืออนุตตรธรรมรักเพื่อให้และเรียนเพื่อรู้หน้าที่ของจิตวิญญาณของพวกท่านที่เป็นตัวตนแก่นแท้ไม่ใช่ตัวตนภาคแรกที่สูงส่งที่อยู่ข้างบนนะเนี่ยไอ้พวกมอดมันก็รู้มาจากเราเนี่ยว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยจิตวิญญาณมีตัวตนภาคแรกที่สูงส่งอยู่เบื้องบนนะถ้าไม่ได้รู้จักพระเยซูคริสต์ท่านนบีหรือไม่รู้จักเราเนี่ยไอ้พวกมอดมันเผ่าดาวอื่นมันไม่มีแบบนี้มันไม่รู้หรอกตัวนี้มันรู้นะแล้วเอามาอ้างไงพวกท่านจะไม่สามารถติดต่อกับตัวตนภาคแรกที่สูงส่งของท่านได้หรอกท่านเป็นมนุษย์โลกทุกวันนี้ไม่มีใครสามารถติดต่อตัวตนภาคแรกที่สูงส่งของตัวเองได้แต่จะสร้างความสัมพันธ์ได้ก็ตอนที่พวกท่านเนี่ยคนไหนก็ตามมานั่งฟังพระโอวาทของพระบิดาไม่ว่าฟังสดๆอย่างคืนนี้หรือฟังแห้งๆที่น้องบุญธรรมกับทีมงานตัดต่อเอาขึ้น YouTube พี่ๆซึ่งเป็นพระบุตรจิตวิญญาณท่านจะมาเกิดเป็นมนุษย์นี่เรียกพระจิตนะพระบุตรเนี่ยจะมีโอกาสได้เข้าเฝ้าพระบิดาเพื่อฟังพระโอวาทของพระองค์ผ่านพระสุรเสียงของพระองค์ที่ก้องสถานสะเทือนในเอกภพเนี่ยแล้วหลุดรอดออกไปข้างนอกเขาจะนั่งฟังแต่ใครไม่มานั่งฟังจิตจักรวาลดวงเล็กซึ่งเป็นตัวตนภาคแรกที่สูงส่งของจิตวิญญาณของท่านจะไม่มีวันได้โอกาสเข้าเฝ้าพระบิดาในท้องพระองค์ในแดนสุญญตาซึ่งอยู่นอกเอกภพหรือในพระนิเวศเด็ดขาดเพราะฉะนั้นที่มีใครมาบอกท่านว่าท่านสั่นสะเทือนตัวเองเพื่อทำอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเนี่ยจะสามารถเชื่อมต่อกันกับตัวตนภาคแรกที่สูงส่งของจิตวิญญาณของท่านได้ถูกหลอกลวงครับอย่าเชื่อไม่งั้นเราจะสอนสิทธิ์จิตจักรวาลยุวจิตจักรวาลทำไมว่าให้ทำสามเหลี่ยมผ่านเรามาเรียกว่าสามเหลี่ยมจิตจักรวาลใช่ไหมจำได้ไหมมาที่ภูกระต่ายมาที่จิตจักรวาลสถานธรรมเราเคยเปิดมิติโดยขอพระบิดาขอพระราชาอนุญาตจากพระองค์ให้จิตวิญญาณของท่านที่นั่งอยู่ที่ภูกระต่ายจิตจักรวาลสถานธรรมเนี่ยทำสามเหลี่ยมผ่านเราเพื่อจะไปสื่อสารกันกับตัวตนภาคแรกที่สูงส่งของท่านใช่ไหมท่านคิดว่าเราหลอกท่านเหรอเพราะเรารู้ว่าตามลำพังของท่านท่านทำไม่ได้และถ้าไม่มาที่ภูกระต่ายและไม่ได้รับพระอนุญาตจากพระบิดาหรือพระเจ้าต่อให้เราเนี่ยอนุญาตเองเราก็ทำไม่ได้ถ้าเราไม่ได้รับการประทานพระอนุญาตจากพระบิดาหรือพระเจ้าอย่าเห็นเป็นของเล่นเห็นไหมคนที่เขาหลอกท่านเนี่ยเขาพูดเป็นเหมือนของเล่นหมดพูดเป็นลิเกไปหมดเลยพูดเหมือนหนังไปหมดเลยมันเรากล่าวอะไรมาเหมือนในหนังมาเลยนึกว่าทำให้พวกคุณเนี่ยเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งนึกว่าอาจารย์เอาเรื่องหนังมาพูดเพราะเขารู้ไงสักวันหนึ่งต้องมีคนมาเฉลยแบบเราเนี่ยมันก็เลยสร้างหนังไว้ล่วงหน้าเราเป็นคนไม่เคยดูหนังพวกนั้นจะไปพูดเหมือนในหนังหรืออะไรยังไงก็เป็นความเก่งกาจของไอ้พวกที่ชอบปลอมแปลงเนี่ยพี่น้องครับหน้าที่ของจิตวิญญาณของท่านมาเกิดเป็นคนสองมิติมาเกิดเป็นมนุษย์นั้นต้องทำหน้าที่เหมือนดอกไม้ที่เราทำเป็นจิฟเอาไว้บนจอคือดอกไม้ต้องบานพอบานออกแล้วเนี่ยภูมิรินก็บินมาตอมได้ความหอมและได้น้ำผึ้งหวานคือได้ประโยชน์คือจะต้องเป็นรักเพื่อให้คือได้ประโยชน์รักเพื่อให้หมายถึงเหมือนดอกไม้ที่บานแล้วภูมิรินนี่ก็หมายถึงทุกสรรพสิ่งเขาได้เห็นความสวยงามถ้าดอกไม้หุบๆเขาก็ไม่เห็นความสวยงาม
ถ้าดอกไม้เหี่ยวเหี่ยวหุบหุบเขาก็ไม่เห็นความสวยงามดอกไม้ที่สวยงามคือดอกไม้ที่กำลังเปล่งปลั่งและกำลังเบ่งบานใช่ไหมบานสุดๆแต่ยังทรงรูปทรงรูปแต่รูปธรรมอย่างคงที่คงตัวอยู่ดีอยู่ก็จะสวยงามเพราะดอกไม้ที่บานแต่ไม่ใช่บานจนแบะบานจนแบะแฉะนะบานสวยบานแต่พองามสวยๆแต่ไม่ใช่ตูมเกินมันสวยกว่าดอกตูมอยู่แล้วดอกบัวตูมน่ะยังไงก็สวยงามสู้ดอกบัวบานไม่ได้ใช่ไหมตูมมันก็สวยแบบตูมตูมแต่บานก็สวยแบบดอกบัวตามที่พระบิดาสร้างทีนี้เราก็มาเรียนดูกันต่อว่ารักเพื่อให้มันคือยังไงถ้าท่านไม่รู้ว่ารักเพื่อให้คือยังไงท่านก็จะตกหลงทางมอดกับมารอีกท่านก็จะไปสั่นสะเทือนเวทนาขันให้เกิดกิเลสที่เรียกว่าความรู้สึกชอบไม่ชอบให้เกิดขึ้นซึ่งเป็นที่มาของตัณหาและอารมณ์ขยะท่านจะเข้าถึงความรักเพื่อให้ได้ไหมเห็นไหมครับถ้าท่านตกหลุมพรางของมอดกับมารเนี่ยทั้งชาติท่านจะไม่มีวันหมุนธรรมจักรเพื่อมอบความรักความเมตตาใช้ช่วยค้ำจุนโลกนี้ให้สมดุลคือทำให้โลกหมุนอย่างสมดุลด้วยอัตราเร็วคงที่อย่างต่อเนื่องได้บอกแล้วว่ามอดมารมันไม่รู้เรื่องนี้มันเลยมองว่าพวกท่านมาเกิดเป็นมนุษย์ในไร้สาระแต่พระบิดาบอกว่าพวกท่านคือคนสำคัญพวกท่านคือคนพิเศษเป็นลูกแกะที่พระบิดาทรงรักมากไม่ใช่มาไข่แต่ทิ้งไม่ใช่จึงช่วยจนสุดชีวิตช่วยจนถึงนาทีวิกฤตสุดท้ายนะแต่ตะกี้ก็พิพากษาไปแล้วนะเรื่องแค่นี้ทำไม่ได้ก็ไปทำถ้าคิดอีกทางหนึ่งไปแล้วได้ทางนั้นไปแล้วสำเร็จก็เชิญนะครับรักเพื่อให้คืออย่างไรรักเพื่อให้คืออย่างไรหนึ่งอดทนท่านคุ้นๆกับคำว่าอดทนใช่ไหมพระองค์เยซูคริสต์ท่านเคยสอนไว้อดทนในสมัยพระองค์ไม่ได้ให้นิยามพระองค์ไม่ได้ทรง identify เอาไว้ให้เราจะ identify ไว้เป็นพระคัมภีร์ที่เป็นแถบเสียงอดทนคือการที่ตัวท่านตัวเราเองเนี่ยยอมให้คนอื่นยอมให้ใครก็ได้ผัวเราเมียเราลูกเราบริวารเราบุตรเราเนี่ยหรือคนรอบข้างของเราใครก็ได้การอดทนคือการยอมให้คนเหล่านั้นที่อยู่รอบข้างของเราเนี่ยทีมงานเดียวกันกับเราหรืออะไรเงี้ยนะกระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องต่อตัวเราใช้คำกลางๆว่ากระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องต่อตัวเราพระบิดาให้เราเลี่ยงใช้คำว่าไม่ถูกใจนะครับเขาถ้าคุณมองว่าเขาทำไม่ถูกใจคุณแต่เขาทำในสิ่งที่ถูกต้องล่ะใช่หรือไม่เห็นไหมแค่ใช้คำเพื่อสื่อสอนพวกท่านพระบิดายังทรงระมัดระวังเลยว่าจะต้องไม่ทำให้ท่านติดตกหลุมพรางหรือเข้าใจเพศเราเลยสอดแทรกตรงนี้ให้ว่าพระองค์ทรงรักพวกท่านมากพระองค์ทรงย้ำให้เราพูดสองครั้งใช่ไหมความอดทนก็คือความรักอย่างนึงที่ท่านเนี่ยยอมให้คนรอบข้างของท่านคนรอบข้างของท่านสำคัญทุกคนกระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรมพูดอย่างนี้ก็ได้เช่นเอาเปรียบท่านเบียดเบียนท่านก้าวล่วงท่านพฤติกรรมย่อยๆคืออะไรก็แล้วแต่เบียดเบียนเอาเปรียบก้าวล่วงก้าวกายล่วงเกินพฤติกรรมเหล่านี้คือกระทำไม่ถูกต้องต่อตัวท่านไม่ใช่ไม่ถูกใจนะเราบอกแล้วไงความรู้สึกชอบไม่ชอบนั่นแปลว่าความถูกใจหรือไม่ถูกใจใช่หรือไม่มันก็จะพาท่านไปตกหลุมนรกไปตกหลุมพรางของมารตกเป็นทาสของกฎแห่งกรรมอยู่อย่างนั้นเนี่ยทั้งที่ไม่อยากจะเป็นกฎแห่งกรรมไม่อยากจะมีกฎแห่งกรรมไม่อยากตกนรกไม่อยากจะเวียนว่ายตายเกิดมีสังสารวัฏแต่ถูกไอ้มอดไอ้มารมันหลอกให้ตกหลุมพรางแล้วก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่นั่นนะเราถึงบอกไงว่าบวชนานแล้วนิพพานไม่ได้มันเพราะอะไรต้องหาคำตอบค่อยๆเฉลยอดทนหมายถึงการที่ตัวท่านหรือตัวเราเนี่ยยอมให้คนอื่นๆที่อยู่รอบข้างเรากระทำไม่ถูกต้องต่อเราคำว่าคนอื่นๆนี่พระบิดาย้ำอีกนะคนอื่นๆเนี่ยไม่ได้ยกเว้นว่าเป็นต้องเป็นลูกผัวตัวเมียของท่านเป็นคนข้างบ้านเป็นผัวคนข้างบ้านเป็นเมียคนข้างบ้านเป็นลูกคนข้างบ้านหรือเป็นใครก็แล้วแต่ที่เป็นมนุษย์อยู่บนโลกนี้ถ้าเขากระทำไม่ถูกต้องต่อตัวเราเข้าใจยังฮะนี่แสดงว่าต้องยอมอย่างไม่มีเงื่อนไขใช่หรือไม่ไม่มีเงื่อนไขว่ามันจะเป็นใครก็ตามต้องไม่มีเงื่อนไขไม่ต้องไปดูหน้าว่ามันเป็นใครขอให้มันเป็นสิ่งมีชีวิตขอให้มันเป็นมนุษย์เ
เป็นลูกหลานคนข้างบ้านเป็นผัวคนข้างบ้านเป็นเมียคนข้างบ้านไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามไม่ยกเว้นว่าต้องเป็นผัวกูเมียกูถึงจะอดทนเห็นไหมครับถ้าท่านต้องการจะก้าวตามเราตามมรรควิถีจิตจักรวาลเพื่อกลับบ้านท่านไม่ต้องไปสนใจมิติ3 4 5อะไรทั้งนั้นทำแบบเนี้ยทำอย่างที่เราบอกเนี่ยท่านเข้าใจไหมอดทนคือการที่ตัวท่านยอมให้คนอื่นกระทำไม่ถูกต้องต่อตัวท่าน

ถ้าต้องยอมอยู่แล้วเพราะมันทำไปแล้วใช่ไหมอ่ะไม่ใช่ไม่ยอมถ้าไม่ยอมเนี่ยท่านต้องโกรธมันแน่นอนที่ท่านโกรธมันเพราะว่ามึงมาทำร้ายกูได้ไงกูไม่ยอมกูไม่ยอมแต่มันตีกระบาลคุณไปแล้วมันด่าพ่อล่อแม่คุณไปแล้วมันเอาเปรียบมันคดโกงทำบาปกับคุณไปแล้วแล้วคุณจะมาไม่ยอมตอนนี้ได้ไงมันเลยเวลาไปแล้วถ้าคุณไม่ยอมให้เขาช่อโกงคุณไม่ยอมให้เขาเอาเปรียบคุณคนรอบข้างอะนะหรือหุ้นส่วนหรือทีมงานก็ตามคุณก็ต้องคอยดูแลตัวเองป้องกันตัวเองมีสติและระมัดระวังว่าอย่าให้เขามาโกงมาคดมาทรยศหรือมาใช้เล่ห์เหลี่ยมคุณต้องรู้เท่าทันนี่ถ้าคุณไม่ยอมคุณต้องรู้เท่าทันเขาคุณต้องไม่ประมาทคุณต้องไม่ขาดสติใช่หรือไม่นี่เวลาเขาตีกระบาลคุณแล้วมาโกงคุณแล้วอะพอพระบิดาให้เราสอนอย่างเงี้ยยอมไม่ได้อีเวนเนี่ยยกเว้นคนอื่นยอมได้หมดรักได้ให้อภัยเพียงยกเว้นอีเวนนี่ถามว่าทำไมยกเว้นก็มันโกงหนูนี่คะเห็นไหมถ้าเราไม่โง่ถ้าเราไม่ยอมให้มันโกงการยอมให้โกงไม่ได้หมายว่ากูยอมมึงโกงไปกูโกงมึงโกงกูไปกูยอมไม่ใช่ยอมให้เขาโกงแปลว่าเราประมาทเราไม่ฉลาดรู้เท่าทันเขาเราเสียรู้เขาเราต้องยอมรับสิว่าเราเสียรู้เขาเหมือนกับเรายอมให้เขาโกงใช่ปะครับเราประมาทเพราะเราไว้ใจเขา เราไม่คอยระแวดระวังนี่เป็นเพราะว่าเรายอมให้เขาโกงใช่หรือไม่มันอย่ามาเถียงเรานะครับคำว่ายอมให้เขากระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะเขาทำไปแล้วท่านต้องยอมถ้าไม่ยอมมันจะหยุดไหมมันจะยุติได้ไหมไอ้ความไม่พอใจความโกรธความขุ่นมัวในตัวท่านมันยุติไม่ได้ท่านจึงต้องยอมยอมรักยอมรับยอมร่วมยอมรักยอมรับยอมปรับยอมร่วมใช่ไหมใช่ไหมกี่ยอมนะซึ่งเป็นปริญญาโมเดลอะเราฝากไว้ในความทรงจำของพวกท่านตั้งนานแล้วทำงานเป็นทีมอยู่ในบ้านอยู่ในครอบครัวเดียวกันต้องยอมที่จะรักให้ได้เพราะเขาคือลูกผัวตัวเมียของกูต้องยอมรับให้ได้มันคือลูกผัวตัวเมียของกูมันคือครอบครัวต้องยอมรับให้ได้เพราะมันเป็นสมาชิกหรือมันเป็นเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งในทีมงานที่กูขาดมันไม่ได้ความสามารถในการทำงานมันมีสูงมากแต่สันดานมันไม่ดีกูก็ต้องเอามันไว้เพราะเอางานมากกว่าเอาคนต้องเอางานเอางานจากมันน่ะพอเราเอางานมาแล้วแทนที่เราจะไปเอาเรื่องคนก็แปลว่าเราเอาคนใช่ไหมเอาคนที่มีความสามารถที่แบ่งเบาภาระของทีมงานได้เอามันไว้ไม่ใช่พอมันทำตัวเลวเพราะนิสัยสันดานมันไม่ดีต่อยมันเก่งแค่ไหนไม่กูไม่ยอมกูก็เฉดหัวมันออกไปคุณก็ขาดคนคุณก็ต้องเดือดร้อนไปหาคนใหม่แล้วเก่งเท่ามันหรือเปล่าเราก็ยังไม่รู้ใช่ไหมไปปฏิเสธมันนะเพราะแค่เรายอมยอมให้มันทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่เราจะไม่เสียหายตรงที่ยังมีมันเป็นคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนร่วมงานที่สามารถช่วยเราทำงานให้สำเร็จได้ใช่ไหมไม่เสียการใหญ่ใช่หรือไม่ที่ผ่านมาไม่ยอมอ่ะจะเอาชนะข้าคารเขาอย่างเดียวไม่อดทนเนี่ยใช่ไหมเพราะความอดทนหมายถึงการที่ตัวเรายอมให้คนอื่นกระทำไม่ถูกต้องต่อตัวเราเพื่อเปิดโอกาสให้ตัวเรานี่แหละยังมีเขาเป็นหนึ่งเดียวกับเราต่อไปได้ใช้กับใครกับเมียกับผัวกับลูกได้ไหมได้เพราะอะไรถ้าเราไม่ยอมเราจะเอาเรื่องมันครอบครัวต้องแตกท่านจะเสียผัวท่านจะเสียเมียท่านจะเสียลูกเพราะท่านตัดหางลูกปล่อยวัดถ้าท่านไม่ยอมใช่หรือไม่ใช่ก็มันชั่วไปแล้วมันทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไปแล้วอย่าใช้คำว่าถูกใจหรือไม่ถูกใจต้องใช้คำว่าไม่ถูกต้องมันจะไม่ทำให้เราเพี้ยนถูกไหมถ้าเรายอมเราจะไม่เอาเรื่องเขาแต่เราจะจำไว้ว่าอ๋อเพราะเราไม่รอบคอบเราประมาทจึงถูกมันโกงเรามันเอาเปรียบเรามันช่อฉนเราเพราะฉะนั้นต่อไปถ้าเรายังจะต้องคบกับมันทำงานร่วมกันกันอีกยังเป็นผัวเป็นเมียเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกกันอีกเราจะต้องระวังตรงไหนเราจะต้องโปรเทคแปลว่าเราต้องป้องกันเราจะต้องปกป้องตัวเรายังไงหรือ prevent คือแปลว่ากันไว้เราจะกันยังไงเพื่อจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ที่จะทำให้เรามีปัญหาจิตตกอีกเนี่ยเห็นไหมครับนี่แสดงว่าเรารักใครครับรักเพื่อให้คืออย่างไรครับรักแรกต้องรักตัวท่านเองก่อนถ้าท่านเป็นทะเลาะกับผัวกับเมียกับลูกผิดใจกันในครอบครัวเอาแค่ในบ้านก็พอไม่จงในทีมงานหรอกนะฮะท่านก็ต้องเสียผัวเสียเมียเสียลูกหรือกระทั่งเสียครอบครัวเหมือนกับหลายคนที่เสียมาแล้วจนถึงทุกวันนี้เสียใจไหมครับถามจริงๆเราไม่ได้มารื้อฟื้นความทรงจำท่านแต่เพราะท่านพลาดตรงนี้ไงท่านยังไม่รู้อนุตตรธรรมนี่คืออนุตตรธรรมมันไม่ใช่วิธีคิดแบบจิตมนุษย์ท่านคิดตามเราแล้วท่านจะเห็นแจ้งตาสว่างเลยไม่ต้องเสียใจนะทุกอย่างท่านตัดสินใจไปแล้วอะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วถึงแม้มันเสียครอบครัวไปแล้วเนี่ยก็อย่าไปเสียใจรู้เท่าทันในวันนี้

ก็ยังภูมิใจว่าอ๋อความจริงมันคืออย่างนี้ท่านได้เรียนรู้แล้วเรียนรู้จากประสบการณ์ของการสูญเสียครอบครัวเท่ากับว่าไม่เสียชาติเกิดแล้วเพราะท่านยอมรับความจริงอ๋อเพราะพวกกูหรือกูมันเป็นของมันอย่างนี้นี่เองจึงสอบตก อดทนคือการรักตนเองถ้าพูดสั้นๆอดตัวที่สองคืออดกลั้นพี่น้องครับเมื่อเรารู้จักรักตัวเราเองแล้วเราเห็นแก่ตัวไหมถ้าเราไม่รู้จักเรียนรู้ที่จะรักคนรอบข้างด้วยเพราะฉะนั้นไม่งั้นมันไม่สมดุลอดกลั้นนิยาม identify ว่าอดกลั้นคือการที่ตัวเราเริ่มที่ตัวเราอีกเห็นไหมครับทุกอย่างเริ่มที่ตัวเราและมันต้องจบที่ตัวเราเริ่มที่เราและจบที่เราพระบิดาเป็นพระผู้สร้างคือผู้เริ่มต้นทุกสิ่งและทรงสิ้นสุดทุกสิ่งวิธีการที่เราเห็นว่าสิ่งที่พระองค์สร้างก็คือพระองค์เริ่มต้นใช่ไหมเวลาสิ่งนั้นมันสิ้นสุดเนี่ยมันต้องไปสิ้นสุดที่พระองค์ท่านตัวท่านเวลาตายไปเวลาตายเวลาเผาไฟมันจะมีควันลอยขึ้นมาพระเจ้าอยู่เบื้องบนพระเจ้าคือผู้ให้กำเนิดเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของเราจิตวิญญาณของเราถูกไหมมันเวลาตายแล้วเนี่ยจิตวิญญาณเราต้องกลับไปกราบพระบาทไปกอดพระชงของพ่อที่ทรงประทับรออยู่ในพระวิหารอยู่ในแดนสุญญตาพระนิเวศของพระองค์นั่นจิตวิญญาณเราต้องกลับไปหาพระองค์มาจากตัวตนภาคแรกที่สูงส่งคือมาจากพระบุตรที่มี11เหลี่ยมมุมเป็นจิตจักรวาล11เหลี่ยมมุมอยู่ใกล้ๆอยู่นอกเอกภพอยู่นอกอนันตจักรวาลจิตวิญญาณเราเป็นพระจิตที่แบ่งภาคออกมาจากพระเชษฐาพระคฤหัสถ์ของท่านท่านก็ต้องกลับไปรวมกันเป็นหนึ่งเดียวที่นั่นมาจากไหนมาจากใครต้องกลับไปที่นั่นแน่นอนไปกราบพระบาทพระบิดาก็ต้องกลับไปที่นั่นใช่หรือไม่เวลาเผาไฟควันก็ลอยขึ้นไปข้างบนไปไหนครับลอยกลับไปรวมกันกับจิตแห่งจักรวาลพระจิตแห่งจักรวาลก็คือจิตจักรวาลจิตจักรวาลก็คือดวงอาทิตย์ดวงใหญ่ดวงอาทิตย์ดวงใหญ่ก็คือผู้ที่สร้างทุกสรรพสิ่งออกมาจากพระองค์ที่ทรงเป็นนิวเคลียสของจักรวาลก็ต้องกลับไปรวมกลับไปคืนอยู่ที่นั่นไปไหนไม่ได้ไหมจะมุดดินไม่ได้จะลอยขึ้นไปข้างบนต้องลอยขึ้นไปหาพระองค์อยู่เบื้องบนอดกลั้นหมายถึงการที่ตัวเรายอมให้คนอื่นๆหรือคนรอบข้างกระทำไม่ถูกต้องต่อตัวเราหรือกระทำผิดบาปต่อตัวเราไม่ใช่ผิดใจเราผิดบาปต่อตัวเราหรือกระทำไม่ถูกต้องต่อตัวเราจำไหมนะขีดเส้นใต้คำว่ากระทำไม่ถูกต้องไม่ใช่กระทำไม่ถูกใจหรือกระทำผิดบาปต่อใครจะทำผิดบาปผิดไปจากสัจธรรมเพื่อเปิดโอกาสให้พวกเขาเหล่านั้นหรือคนเหล่านั้นเนี่ยยังมีเรายังเป็นหนึ่งเดียวยังมีเราต่อไปได้ยังมีเราเป็นเพื่อนต่อไปได้อดทนคือเปิดโอกาสให้เขานะกระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องต่อตัวเราเพื่อทำให้เราเนี่ยมีตัวเขาเป็นเพื่อนร่วมงานมีเขาเป็นเมียเป็นผัวเป็นลูกได้ส่วนอดกลั้นนั้นหมายถึงการเปิดโอกาสให้เขานะมีเราเรารักเขาเราเลยไม่ทะเลาะกับเขาไม่ชวนเขาทะเลาะเบาแว้งไม่ชวนเขาทำสงครามไม่ชวนเขาฆ่าไม่ชวนมาฆ่ากันตายเพื่ออะไรครับเพื่อให้เขาน่ะยังมีเราเพราะเราก็คือคนสำคัญของพวกเขาพวกเขาก็คือคนสำคัญของเราเห็นแก่ตัวไหมถ้าเป็นอย่างนี้ท่านเห็นไหมนี่คือพระคัมภีร์ที่จะมาอธิบายในอดีตการไม่ได้เฉลยไว้ว่าอดทนกับอดกลั้นเนี่ยท่านได้ยินได้คุ้นกันบ่อยๆแต่ความหมายที่แท้จริงมันก็คือความรักอ่ะแต่รักแบบไหนอ่ะอดทนก็คือรักตัวเองทำเพื่อตัวเองอดกลั้นก็คือรักคนอื่นรักคนรอบข้างทำเพื่อพวกเขาท่านไม่ใช่คนเห็นแก่ตัวเลยแต่ถามว่าทำไมต้องเริ่มที่ข้อหนึ่งคืออดทนถามว่ามนุษย์เราแต่ละคนเนี่ยเวลาเกิดมาแล้วต้องทำเพื่อใครก่อนนะต้องเอาตัวรอดให้ได้ก่อนใช่ไหมที่จะช่วยคนอื่นก็ได้ใช่ไหมครับใช่ไหมถ้าตัวเองยังเอาตัวไม่รอดเราจะไปช่วยคนอื่นให้รอดเป็นไปได้ยังไงนี่คือสัจธรรมที่เป็นความจริงซึ่งพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลหรือกอดหรือพระผู้เป็นเจ้าทรงออกแบบไว้อที่3คืออภัย1กับ2อดทนอดกลั้นเนี่ยทำเพื่อตัวเองและทำเพื่อผู้อื่นถ้าเราสามารถปฏิบัติอดทนอดกลั้นอดทนอดกลั้นเนี่ยจนชินแล้วเนี่ยขั้นตอนที่3เรียกว่าอภัยคําว่าอภัยแปลว่าจิตเราเนี่ยจะเป็นอุเบกขาจิตเราเนี่ยจะนิ่งสงบเลยจะเป็นอุเบกขาก็แปลว่านิ่งสงบไม่เสียอารมณ์ไม่เสียความรู้สึกอะไรแล้วถ้าเราปฏิบัติแบบนี้ได้ก็แปลว่าอภัยไม่ถือสาไม่หาความไม่ถือสาไม่หาความปัญหาในการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ในสังคมก็จะเป็นผู้ที่ประเสริฐได้เพราะไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งกันไม่มีการแข่งขันกัน
ไม่มีการชิงดีชิงเด่นกันไม่มีการแพ้ชนะกันเห็นไหมครับไม่ต้องให้พระเจ้ารูปไหนหรอกมาสร้างโลกใหม่แล้วว่าโลกใหม่จะไม่มีสงครามไม่มีการต่อสู้ไม่มีการฆ่าฟันกันไม่ต้องไปยุ่งเลยมนุษย์เนี่ยเราทำได้เนี่ยอดทนอดกลั้นให้อภัยถ้าเราอภัยกันเราไม่ชกกันไม่ต่อยกันไม่ตีกันไม่มีใครจะต้องเอาชนะกันเพราะหน้าที่ของมนุษย์เนี่ยมาเกิดเพื่อรักและเพื่อเรียนไม่ใช่เพื่อแพ้ชนะนั่นคือหน้าที่ของจิตวิญญาณที่มาเกิดนี่คือพระบัญชาของพระเจ้าพระองค์จริงประการที่4สีจะเปลี่ยนนะแลกเปลี่ยนรักเพื่อให้คือแบ่งปันรักเพื่อให้คือเสียสละข้อ4ข้อ5ข้อ6ในทั้งหมด6ข้อ4 5 6มันจะมีนัยยะที่แตกต่างกันถ้าสีขาวอดทนอดกลั้นให้อภัยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในมิติของจิตใจซึ่งสองตาเปล่ามองไม่เห็นอดทนอดกลั้นให้อภัยเป็นเรื่องของจิตใจยกใช่ไหมอดทนคือการยอมอ่ะยอมแปลว่าไม่เอาเรื่องไม่เอาความอยู่นิ่งๆสงบเป็นเรื่องของจิตใจส่วนไอ้สีเหลืองๆอมส้มเนี่ยเป็นมิติโลกทางกายภาพอันนี้ต้องแสดงออกถึงจะเห็นถ้าเราอดทนอดกลั้นและให้อภัยคนอื่นเขาได้เขารู้ไหมครับถ้าเราอยู่เฉยๆแสดงออกทางจิตใจเขามองไม่เห็นจิตใจเราหรอกเราต้องแสดงออกเช่นยอมที่จะแลกเปลี่ยนยอมที่จะแบ่งปันมีเท่านี้แบ่งปันก็แปลว่าของเรายังมีเหลือแต่เราแบ่งปันให้เขาไปเท่าที่คิดว่าเราแบ่งปันได้เสียสละแปลว่าเขาไม่มีและเขาต้องการเราก็มีอยู่เท่านี้ยกให้เลยถ้าแบ่งปันนี่แปลว่านะยังต้องมีเกียรติไว้เพื่อตัวเองด้วยส่วนแลกเปลี่ยนแปลว่าหมูไปไก่มาขอโทษคำพูดนี้เป็นบาปใช่ไหมเอาน้ำพริกเอาพริกมาเอามะนาวไปอย่างเงี้ยแลกเปลี่ยนใช่ไหมเรามีมะนาวเยอะเราก็แบ่งปันมะนาวให้เขาบ้างเขามีพริกขี้หนูเยอะเราต้องการใช้พริกเขาก็แบ่งปันให้เราบ้างไม่เป็นหนี้บุญคุณกันรักเพื่อให้คืออย่างนี้เห็นไหมฮะมิติของจิตใจกับมิติของโลกหน้าที่ของมนุษย์มาเกิดเนี่ยพระบิดาทรงออกแบบขันห้าไว้ให้ท่านสั่นสะเทือนแบบง่ายๆซึ่งมันเป็นอัตโนมัตินะแต่เดิมเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยง่ายมากเลยมันเป็นอัตโนมัติแต่ทุกวันเนี่ยขันห้ามันสั่นสะเทือนเป็นกรรมจักรโดยอัตโนมัติแทนซึ่งมันไม่ถูกต้องพวกท่านก็เลยไม่สามารถจะหลุดพ้นได้ไม่สามารถจะนิพพานได้ไม่สามารถจะใช้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกได้ตามภารกิจของจิตวิญญาณที่ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์เห็นไหมครับเพราะหลงทางมารตอนนี้รู้ยังครับว่ามันเนียนมากเลยมารภายในท่านก็มีท่านเห็นปะครับและที่เรียกว่ามอดก็คือมารภายนอกและบางทีหน้าตามันเหมือนคนซะด้วยนะแล้วไม่รู้ด้วยว่าไหนมอดไหนมารนะเราก็มวยเซ็กเลยถ้ายิ่งไม่มาสนใจฟังที่พระบิดาสอนหรือยิ่งไม่เชื่อพี่น้องครับหน้าที่ของมนุษย์เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยท่านต้องดูครับว่าต้องรับต้องรักรักเพื่อให้ได้และต้องเรียนรู้ให้เป็นมันเป็นยังไงสิ่งเรานะไม่ใช่อายตนะภายนอกนะแล้วดันอวัยตนะภายนอกตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสมาเป็นอายตนะภายในไม่ใช่นะครับท่านอย่าไปฝังใจจำตรงนั้นนะเดี๋ยวสับสนสิ่งเราก็คือแสงสีเสียงใช่ไหมรูปรสกลิ่นเสียงและสัมผัสร้อนเย็นสิ่งเหล่านี้คือสิ่งเราเสียงก็เสียงคำพูดเสียงลมพัดเสียงฟ้าผ่าฟ้าร้องเสียงกบร้องเสียงทั้งนั้นแสงสีเสียงรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสคือสิ่งเราพระบิดาเรียกว่าสิ่งเรารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสพอตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสช่องทางใดช่องทางหนึ่งได้สัมผัสเกิดผัสสะรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะเกิดผัสสะด้วยอะไรพี่น้องครับอายตนะที่อยู่ข้างนอกแต่เป็นอายตนะภายนอกคือตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสก็เกิดการรับรู้ผัสสะนั้นตาเกิดสัมผัสตาส่งข้อมูลไปยังอายตนะไม่ใช่ไม่ใช่ไปยังจิตตัวนี้เราไปช้าดิไม่ได้ดูจอนะสิ่งเราโดยอายตนะเป็นผู้สัมผัสพอสัมผัสแล้วก็ส่งข้อมูลไปหาจิตหยาบ
จิตหยาบก็จะเกิดการสั่นสะเทือนเพื่อรับรู้จิตหยาบเกิดการสั่นสะเทือนเพื่อรับรู้นี่คือกระบวนการเบื้องต้นที่เป็นชั้นปฐมหรือชั้นอนุบาลที่พระบิดาหรือพระผู้สร้างหรือพระผู้เป็นเจ้าทรงออกแบบติดตั้งเอาไว้ในจิตหยาบหรือจิตมนุษย์ของท่านเอาไว้ว่ามันต้องเป็นแบบนี้ถ้าท่านมองเห็นแล้วรู้ว่าเห็นอะไรนี่แสดงว่ายังเป็นเรื่องปกติอยู่ยังเป็นกระบวนการที่ถูกต้องอยู่อายตนะเกิดผัสสะผัสสะเนี่ยเกิดขึ้นที่ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสเนาะพอเกิดผัสสะแล้วส่งข้อมูลไปให้จิตหยาบจิตหยาบของมนุษย์เราไม่ใช่จิตวิญญาณด้วยนะจิตวิญญาณถูกขังอยู่ตัวที่ทำหน้าที่แทนคือจิตหยาบคือเปลือกนอกของจิตวิญญาณที่ถูกลอกคราบออกมาทำแทนนั่นนะจะมีการรับรู้เกิดขึ้นพอจิตหยาบเกิดการรับรู้สิ่งที่อายตนะส่งข้อมูลมาให้ที่ท่านเรียกว่านะวิญญาณขันนะตาเป็นจักขุวิญญาณอะไรพวกนี้นะและไม่ต้องไปพูดให้มันเลอะเทอะเกิดการรับรู้เกิดขึ้นเมื่อมีการรับรู้เกิดขึ้นพระบิดาทรงออกแบบไว้ว่าจิตหยาบมันจะเกิดการสั่นสะเทือนขึ้นมาแต่เวลามันสั่นสะเทือนขึ้นมาเพื่อเกิดการรับรู้นั้นมันจะไม่เกิดขึ้นแค่รับรู้รูปโดยมีแค่รูปขันธ์อย่างเดียวเป็นรูปธรรมนามธรรมแค่เห็นตัวตนอัตตามายาตาเห็นแค่ได้ยินเสียงพวกนี้เป็นอัตตาเป็นมายาทั้งนั้นอย่าไปรังเกียจอัตตาไอ้ตัวที่น่ารังเกียจก็คือตัวที่มอดมันวางยาพวกท่านไว้เพราะมันใช้คำเดียวกันขันห้าขันห้าเกิดอะไรขึ้นครับพอจิตหยาบมันสั่นสะเทือนมันจะเกิดเป็น5ขั้นตอนเป็นกระบวนการสั่นสะเทือน5ขั้นตอนของจิตซึ่งมันจะมันจะไปเร็วมากเลยครับมันจะไปเร็วมากแล้วมันจะไปจบที่วิญญาณคำว่าวิญญาณแปลว่ามันจะมีพลังงานเกิดขึ้นเป็นพลังจิตเกิดขึ้นเพราะมนุษย์เป็นคน2มิติกายหยาบแสดงออกเป็นกายกรรมวจีกรรมแต่มโนกรรมเนี่ยมันจะสั่นสะเทือนเป็นคลื่นพลังงานผลิตพลังงานออกมาแปลว่าในมิติของจิตหยาบหรือจิตวิญญาณเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดพฤติกรรมออกมาและผลลัพธ์ของการสั่นสะเทือนในมิติของจิตหยาบกับจิตวิญญาณก็คือวิญญาณก็คือจะสร้างพลังงานออกมาแต่ถ้าในทางโลกทางกายภาพมันก็จะเป็นกายกรรมกับวจีกรรมเป็นการกระทำด้วยกายสังขารกับคำพูดที่พูดออกมาซึ่งมันเป็นมิติ2มิติที่คู่ขนานกันมนุษย์เอาแค่2มิติเนี้ยก็ขี้แตกขี้แตนแล้วพระบิดาออกแบบไว้แค่เนี้ยถ้ามีหลายมิติเนี่ยมันจะ มันไม่ใช่เรื่องของท่านนะจริงๆมิติในจักรวาลมีเยอะมากมีเป็นร้อยๆมิติเลยไม่ใช่ 3 4 5หรอกเข้าใจไหมครับนะอย่าไปสนใจแค่ที่เราพูดหน้าที่ของนักเรียนมีหน้าที่แค่นี้ทำแล้วทำตามเนี่ยเดี๋ยวทุกอย่างดีเองพี่ๆน้องๆครับนี่คือภารกิจของแก่นแท้จะต้องสั่นสะเทือนออกมาเป็นแบบนี้ครับแต่ทำไมเรามีเวทนาขันเนี่ยมีสีแดงเอาไว้เพราะตะกี้เราบอกท่านแล้วไงถูกไอ้พวกมอดมารมันขุดหลุมพรางดักเอาไว้ใช่ไหมทำให้ท่านเกิดความรู้สึกเกิดขึ้นซึ่งความรู้สึกตัวที่จะเกิดขึ้นได้มันต้องเป็นตัวที่พระบิดาใส่ไว้ในขันให้เช่นความรู้สึกว่าตัวเองมีชีวิตอ่ะความรู้สึกโสมนัสโทมนัสความรู้สึกสุขนั่นน่ะมันต้องมีตัวนั้นน่ะเพื่อแสดงความมีชีวิตสำหรับท่านถ้าไม่มีทั้งหมดเหล่านั้นเนี่ยแสดงว่าท่านตายแล้วจิตวิญญาณท่านตายแล้วไม่ได้เป็นมนุษย์แล้วแต่นี่เวทนาเนี่ยเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากผัสสะที่ทำให้ขันห้ามันเพี้ยนเพราะฉะนั้นเมื่อเราต้องใช้ขันห้าตัวนี้แต่มันขุดหลุมไว้เวลาท่านขับรถไปบนถนนน่ะพอท่านรู้ว่ามันมีหลุมมีบ่อบนถนนน่ะท่านจะทะลึ่งขับรถลงหลุมโครมไปเลยไหมถ้าท่านสามารถหลบเลี่ยงหลุมได้เราฉลาดพอไหมที่บังคับรถเราให้หลบหลุมไม่ให้ล้อแม็กเราไปตกหลุมโครมเดียวกระแทกแล้วแหลกไม่ชกอัพพังชิบหายยางก็แตกระเบิดหรือกระทะล้อพังชิบหายไปด้วยเสียหายหลายแสนเมื่อเรารู้ว่าตรงไหนมีหลุมเรามาบอกท่านให้รู้ใช่ไหมว่าหนทางข้างหน้าตรงไหนคือหลุมพรางภาษาฝรั่งเรียกว่า pitfall ท่านต้องหลบเลี่ยงท่านเคยได้ยินใครสอนแบบนี้บ้างไหมนี่มันเป็นอนุตตรธรรมนะไม่ใช่ว่าพวกเขาที่เป็นครูสอนธรรมะเขาโง่เขาโง่เขาไม่รู้เลยสอนท่านไม่ได้ไม่ใช่เขาโง่ครับเพราะเขาไม่อาจรู้ได้มันเป็นอนุตตรธรรมเราบอกแล้วไงนี่ไงชี้เห็นว่าเนี่ยถ้าไม่ฟังเราคนเดียวเนี่ยจะรู้ได้ไงและถ้าไม่ใช่พระเจ้าหรือพระบิดาทรงเมตตาพวกท่านสื่อผ่านเรามาแล้วเราจะมากล่าวให้พวกท่านฟังได้ไหมนะ
ฟังแล้วเข้าใจง่ายไหมถ้าไม่ดื้อนี่คือภารกิจของแกนแท้นะซึ่งท่านจะต้องทำอะไรรักให้ได้รักเพื่อให้ได้แล้วเรียนรู้ให้ได้เมื่อเกิดการรับรู้แล้วท่านมีหน้าที่ไม่ใช่เอาหรือไม่เอามันมีของมันอยู่แล้วท่านไม่ชอบแสงแดดท่านไม่เอาแสงแดดท่านจะทำให้แดดมันดับไม่เอาแสงไม่เอาความร้อนได้ไหมไม่ได้แสงแดดแสงอาทิตย์ความร้อนแรงและแสงสว่างมันมีของมันอยู่แล้วท่านไม่ชอบก็เรื่องของท่านแล้วมีหน้าที่ไหมที่จะชอบหรือไม่ชอบท่านไม่ชอบท่านก็ทำให้มันหายไปไม่ได้มันมีของมันอยู่แล้วมันเป็นอยู่คือของมันอยู่แล้วฉลาดขึ้นนะฮะฟังแบบนี้ท่านจึงมีหน้าที่ทำยังไงใช้ขันห้าเนี่ยเรียนรู้ที่จะรักเพื่อให้ได้ใช้ขันห้าเนี่ยเรียนรู้เพื่อให้รู้ให้ได้ว่าที่ผัสสะคือตาดูหูฟังเนี่ยมันคืออะไรมันอะไรเป็นอะไรต้องเรียนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเข้าใจไหมท่านต้องเข้าถึงตรงนี้มันถ้าเราจะเรียนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเราต้องเข้าถึงปัญญาสมองสองซีกใช่ไหมเราจึงบอกว่าวันไหนวันหนึ่งว่างๆนะอย่างเสาร์ที่แล้วเราก็สอนไว้เราจะใช้ปัญญาของสมองสองซีกเขาเราอย่างไรนั่นคือการจำเป็นมากเพราะต้องมาใช้ในช่วงในขั้นตอนของสังขารขันท่านเห็นไหมบรรทัดสุดท้ายข้างล่างรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในสังขารขันเนี่ยท่านต้องใช้ปัญญาเมื่อรับรู้สิ่งใดแล้วต้องให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรต้องใช้สมองสมองซีกซ้ายวิเคราะห์ว่าอะไรเป็นอะไรต้องใช้ทฤษฎีแม่ไก่ใช่ไหมส่วนพอรู้แล้วนะเราจะเอาไปใช้ประโยชน์อย่างไรเราต้องสังเคราะห์เหมือนใช้ทฤษฎีของพืชที่มีสีเขียวในการสังเคราะห์แสงเพื่อเอาสิ่งที่เป็นวัตถุดิบเข้าไปในลำต้นใบกิ่งก้านดอกนะเอาไปสังเคราะห์เพื่อปรุงเป็นอาหารแล้วเอาไปให้ต้นพืช นั้นในใช้ในการบำรุงเพื่อการเจริญเติบโตท่านก็เอาธรรมะที่สังเคราะห์ได้เนี่ยนะเพื่อสังเคราะห์ด้วยสมองซีขวาเพื่ออะไรเพื่อเอาไอสัจธรรมที่พระบิดาทรงฝากแฝงเอาไว้ในธรรมชาติเอามาใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตมันจะต่างกันตรงไหนครับนี่คือสัจธรรมไม่เห็นจะเป็นต้องมีพระบิดาหรือพระเจ้ามาคอยควบคุมพวกท่านใช่ไหมปล่อยให้มันเป็นโลกมืดๆท่านจะทำให้มันสว่างก็เรื่องของท่านถ้าจะเป็นคนหน้ามืดอยู่ในโลกที่มืดหรือโลกสว่างก็เรื่องของมนุษย์เพราะโลกนี้เป็นโลกเสรีเห็นไหมท่านเพียงแต่ว่าท่านฉลาดหรือเปล่าท่านมีกลืนหรือเปล่าใช่ไหมท่านมีสมองสองซีกพวกมอดมันมันมีสมองก้อนเดียวเองมันจะสู้พวกท่านได้ยังไงเราบอกแล้วอย่าไปน้อยใจพวกมันฉลาดกว่าท่านพวกมันเกิดมาก่อนท่านเป็นหมื่นๆปีพวกท่านอายุมาถึง100ปีก็ตายแล้วพอตายแล้วมาเริ่มต้นใหม่แล้วเราไม่ได้อายุที่ท่านเกิดมาแล้วเป็น100เป็นพันภพชาติไม่ได้เอามารวมกันซะเมื่อไหร่ล่ะครับภพชาตินี้เกิดมาอายุเท่าไหร่ก็เท่านี้แล้วพอตายไปก็เกิดมาใหม่ก็เริ่มต้นเป็นทารกใหม่ก็นับ1ใหม่แล้วจะไปสู้ไอ้พวกนั้นได้ยังไงครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับฟังเอาไว้ให้ดีครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านมีหน้าที่นะมีสิ่งราวแบบนี้ปั๊บท่านจึงต้องรู้ว่าหน้าที่ท่านคือต้องรักให้ได้รักสิ่งที่สัมผัสรู้ดูเห็นนั้นให้ได้ต้องหยิบยื่นความรักเพื่อให้เขาให้ได้ต้องเรียนรู้ให้ได้ด้วยปัญญาของท่านว่ามันคืออะไรอะไรเป็นอะไรบาปบุญคุณโทษผิดชอบชั่วดีและสิ่งนี้คืออะไรสิ่งนั้นคืออะไรทำไมไม่อย่างนั้นทำไมไม่อย่างนี้นั่นคือการใช้ปัญญาสมองซีกซ้ายไว้วิเคราะห์สมองซีกขวาไว้สังเคราะห์ส่วนสมองส่วนกลางของเรามีหน้าที่สื่อกับพระเจ้ามาเล่าให้พวกท่านฟังเราคนเดียวท่านไม่ต้องมาเอาอย่างเราหรอกเพราะท่านไม่มีหน้าที่ท่านมีหน้าที่ฟังแล้วเข้าใจแล้วเอาไปปฏิบัติพี่น้องครับมาดูตรงนี้ครับหน้าที่ของมนุษย์ครับสิ่งเร้าก็คือรูปรสกลิ่นเสียงกายสัมผัสรูปรสกลิ่นเสียงกายสัมผัสคำว่ารูปในที่นี้หมายถึงสิ่งที่เป็นรูปธรรมกับสิ่งที่เป็นนามธรรมสิ่งที่เป็นเหตุการณ์สิ่งที่เป็นสถานการณ์และเรื่องราวต่างๆรูปธรรมนามธรรมเหตุการณ์สถานการณ์เรื่องราวนี่คือเป็นสิ่งเร้าที่จะกระตุ้นให้จิตหยาบเนี่ยมันสั่นสะเทือนเพื่อให้เกิดขันห้าเกิดขึ้นนึกออกไหมครับรูปธรรมนามธรรมเหตุการณ์สถานการณ์เรื่องราวทั้ง5อย่างเนี่ยแล้วแต่ว่าจะเป็นสิ่งใดทั้งหมดเนี่ยคือสิ่งเร้าที่บอกว่ารูปรสกลิ่นเสียงกายสัมผัสเราก็ขยายอธิบายความมิติเนี้ยให้มันกระจ่างแจ้งให้มันกว้างขึ้นให้มันครอบคลุมมากขึ้นมี5อย่างและท่านรู้ไหมเพราะหน้าที่ของจิตวิญญาณของท่านที่มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วแบ่งภาคให้จิตหยาบทำหน้าที่แทนนั้นหน้าที่ใดที่จิตหยาบทำ
นั่นคือหน้าที่ของจิตวิญญาณที่จิตหยาบต้องรับผิดชอบถูกไหมเพราะต้องรักเพื่อให้ได้เพราะต้องเรียนรู้ให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรให้ได้สรรพสิ่งที่เป็นรูปธรรมนามธรรมเหตุการณ์สถานการณ์เรื่องราวเราคงไม่ต้องขยายนะรูปธรรมคืออะไรนามธรรมคืออย่างไรทุกสุขเนี่ยคือนามธรรมโอเคที่เป็นตับสัมผัสได้มายาได้มีกลิ่นมีเสียงมีสัมผัสกายร้อนหนาวร้อนอะไรพวกนี้ได้นี่คือสิ่งที่มันเป็นรูปธรรมทั้งนั้นเพราะสัมผัสได้พระบิดาจึงกำหนดให้ทุกสิ่งในโลกนี้ที่เป็นสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวท่านพระบิดาจึงทรงกำหนดให้ทุกอย่างแตกต่างกันนี่คือที่มาที่มอดเขาบอกว่ามันแตกต่างกันมันเลยทำให้มนุษย์เราทะเลาะกันขัดแย้งกันทำศึกสงครามกันมีแพ้มีชนะกันวุ่นวายก็เลยจะทำลายความแตกต่างให้มันเป็นหนึ่งเดียวเสียให้มันเหมือนกันให้มันเหมือนเสียมันจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันไม่ต้องตีกันนี่คิดแบบเด็กๆคิดแบบแบนๆไม่มีมิติถ้าที่พระบิดาสร้างไว้ดีแล้วพระบิดาสร้างสิ่งต่างๆให้แตกต่างกันก็มีสร้างไว้ให้มันเป็นคู่กันก็มีไม่ใช่มีคู่เดียวด้วยให้เลือกจับคู่ได้ก็มีอย่างอิสระแล้วก็สร้างทุกสิ่งให้มันหลากหลายหลากหลายแปลว่ามากมายมากกว่า2มากกว่า3นี่คือหลากหลายเลยอย่างลุงกินน้ำ7สีหลากหลายนิสัยใจคอของท่านทั้งหลายที่เป็นมนุษย์ก็แตกต่างกันอย่างหลากหลายชอบต่างกันหลากหลายชังต่างกันหลากหลายไม่ว่าด้านดีด้านชั่วด้านลบด้านอะไรให้มีแตกต่างกันทั้งหมดเพื่ออะไรครับเพื่ออะไรครับเราบอกล่วงหน้าก่อนสไลด์จะมาเพื่อให้ลูกๆเนี่ยเข้าถึงภารกิจหลักของจิตวิญญาณซึ่งมันมีอยู่สิ่งเดียวคือความรักเพื่อให้มีความแตกต่างเพราะไม่งั้นมันจะไม่มีเครื่องมือที่เป็นสิ่งทดสอบการทดสอบก็คือการกระตุ้นการปลุกเร้าหรือการเป็นเงื่อนไขเพื่อทำให้ลูกๆของพระองค์เนี่ยคือพวกท่านเนี่ยเรียนรู้ที่จะเอาความแตกต่างกันมาสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันให้จงได้ไม่ใช่ให้เอามาทะเลาะกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทะเลาะกันเกี่ยวข้องกับพระเจ้าอ่ะเป็นความผิดพลาดเป็นความบกพร่องเป็นความเหลวไหลขององค์จิตจักรวาลซึ่งเป็นพระผู้เป็นเจ้าหรือเป็นพระผู้สร้างเหรอความเหลวไหลของใครครับความเหลวไหลของลูกเองที่ไม่สามารถยกระดับจิตหยาบเนี่ยสั่นสะเทือนให้เป็นความรักเพื่อให้ตามแบบอัตโนมัติแต่เดิมที่พระองค์ทรงออกแบบไว้ได้เพราะอะไรเพราะไปตกหลุมพรางกิเลสมารเนี่ยเพราะไปเสียความรู้สึกนี่ใช่ไหมมันจึงกลายเป็นเห็นเอาความแตกต่างมาสร้างความเป็นแตกมาสร้างความแตกแยกใช้สันดานของสัตว์ร้ายใช้นิสัยกัดกันของสัตว์เดรัจฉานไม่ใช่ใช้ความประเสริฐของความเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐท่านเห็นไหมท่านโทษพระเจ้าเหรอครับโทษใครครับเราบอกแล้วเรากล่าวในนามของพระเจ้าในนามของพระบิดาท่านจะไปโทษผู้สร้างทำไมไม่โทษตัวเองพระองค์สร้างให้มันแตกต่างกันอย่างหลากหลายเพื่อให้ลูกเนี่ยได้เรียนรู้ด้วยปัญญาได้ใช้สมองคิดว่าที่มีแตกต่างเนี่ยไหมคุณจะแต่งงานถ้าคุณเป็นผู้หญิงถ้าคุณแต่งงานแล้วต้องการมีครอบครัวมีบุตรสืบสกุลคุณจะแต่งงานกันถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณจะแต่งกับผู้หญิงคุณจะได้ลูกไหมครับเห็นไหมคุณบอกการแตกต่างกันไม่ดีมันทะเลาะกันอ้าวผู้หญิงผู้ชายทำไมต้องแต่งงานกันเพื่อจะมีลูกไม่ใช่เหรอครับไหนบอกความแตกต่างเป็นสิ่งที่ไม่ดีทำให้เกิดความแตกแยกไงต่อไปต้องมีไม่มีเพศต้องเป็นหนึ่งเดียวกันหมดแล้วใครจะสืบสกุลนะสืบสถุนไม่เอาครับสืบสถุนไม่เอาต้องสืบสกุลนะครับถามว่าพระเจ้าพระบิดาทรงคิดไว้พระปรีชาญาณของพระองค์เป็นเลิศหรือยังครับเห็นไหมที่จะเอาผัวเอาเมียเนี่ยคุณไม่เอาเพศเดียวกันเนี่ยถ้าจะต้องการมีลูกนะเพราะบางคนไม่ต้องการมีลูกก็ยังมีอะไรแปลกๆได้ไม่เป็นไรเพศเดียวกันก็ได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าคุณต้องการสืบสกุลเนี่ยตามหลักสัจธรรมต้องต่างเพศต้องแตกต่างกันคือต้องเป็นคู่กันใช่ไหมใช่ไหมมีใครบ้างนะที่จะแต่งงานกับเพศเดียวกันแล้วหวังมีลูกสร้างครอบครัวเหมือนกันนะถ้าท่านต้องการประโยชน์จากโปรตีนเพื่อจะมาหล่อเลี้ยงโปรตีนที่เป็น DNA ของพี่พลีเดียนนะคุณต้องไม่กินเลือดเนื้อของสัตว์คุณต้องกินคลอโรฟิลล์พืชที่มีคลอโรฟิลล์คือมีสีเขียว
แล้วในพืชเนี่ยพระบิดาก็ใส่โปรตีนเอาไว้ที่เป็นนะที่เป็น DNA ของโปรตีนที่เหมาะกับร่างกายของคุณไปทำให้โปรตีนที่เป็นทำให้ DNA ของพี่เพลียเนี่ยเจริญเติบโตแข็งแรงอันนี้ไม่บอกว่าอยากกินอยากกินนะเลือดเนื้อสัตว์ก็ดันทะลึ่งไปกินก็เป็นบำรุง DNA ของสัตว์ร้ายแล้วนับวันก็จะเป็นคนโหดร้ายก้าวร้าวมากขึ้นเด็กที่กินนมแม่นะจะมีสภาวะจิตสุขภาพจิตค่อนข้างดีแม้โตขึ้นมาแล้วเป็นเด็กที่มีจิตใจเมตตาใจบุญมากแต่เด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยที่มันกินแต่นมสัตว์ไม่ได้ดูดนมแม่เลยเพราะแม่มีบาปไม่มีน้ำนมให้ลูกกินแค่พอขนาดมีลูกนะนมต้องตั้งนี่ยังดันนมเหี่ยวเลยเพราะทำบาปมามากลูกเกิดมาก็เลยไม่ได้กินนมแม่ไม่ได้ดูดเลือดของแม่ที่จากอุทธรณ์จากท้องเกิดมาท้องแม่ไม่ได้ดูดนมซึ่งเป็นโลหิตของแม่ไปกินนมสัตว์แทนเอาละพระบิดาบอกให้โอกาสถึง3ขวบครบ3ขวบก็ยังจะกินอีกนั่นแหละความโหดร้ายอมหิตผิดมนุษย์มนาของคนรุ่นใหม่ๆที่ไม่ได้กินนมแม่มันจึงมีท่านว่าจริงเปล่าลองไปคิดเอาเองเพราะฉะนั้นพระบิดาสร้างสิ่งที่หลากหลายเอาไว้เพราะถ้าเราไม่ใช้ปัญญาและเราไม่ใช้ความรักเพื่อให้เราจะไม่มีทางเอาความหลากหลายเนี่ยมารวมกันเป็น the oneness ก็แปลว่ามาเป็นหนึ่งเดียวกันได้นี่คือโจทย์ที่สุดยอดไม่ใช่มาแก้ไขรูปธรรมนามธรรมเหตุการณ์สถานการณ์เรื่องราวให้มันเป็นหนึ่งเดียวกันหมดให้มีอะไรแตกต่างจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันแล้วถามว่าแล้วจะเอาความรักจากจิตวิญญาณมอบให้กับโลกเพื่อช่วยค้ำจุนโลกให้สมดุลได้ยังไงอ่ะจะเอามาจากไหนล่ะครับถ้าทุกอย่างไม่มีอะไรแตกต่างมันก็ไม่ต้องทะเลาะกันใช่ไหมทุกอย่างก็อยู่เฉยๆเฉยๆก็เหมือนไอ้พวกที่เกิดมามีชีวิตแต่ไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมมีหน้าที่ต้องทำอะไรไม่รู้จะเสือกไปทั่วนะชัดไหมครับก็ไม่ได้ว่าใครนะครับอย่ามาก้าวล่วงเรานะเราพูดความจริงกับเด็กๆของเราเด็กๆคือลูกแกะของพระบิดาพี่น้องครับอายตนะเนี่ยเกิดผัสสะเมื่อมีสิ่งเราอายตนะก็คือตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสและตัวที่6คือจิตรู้หน้าที่ของมนุษย์พอมีรูปรสกลิ่นเสียงกายสัมผัสใช่ไหมครับก็ต้องใช้อายตนะพวกนี้เป็นตัวผัสสะเป็นตัวรับเป็นตัวรับสัมผัสและเป็นไงที่เราชี้ลูกศรตั้งแต่1ถึง5คืออายตนะภายนอกย้ำนะและ6ตัวสุดท้ายนี่คืออายตนะภายในมรรควิถีจิตจักรวาลสอนแบบนี้ทำความเข้าใจให้ตรงกันซะถ้าไปเรียนรู้จากมอดหรือจากมารหรือจากคนนำทางตาบอดเผ่าไหนพักไหนมาก็ให้เข้าใจให้ตรงกับเราซะจะได้รู้ว่าเรากำลังกล่าวอะไรในพระนามของพระเจ้าให้ท่านฟังพี่น้องครับจิตหยาบตัวต่อไปเมื่อรับผัสสะรับแล้วนะรับผัสสะแล้วก็มีการรับรู้เกิดขึ้นจิตหยาบเกิดการสั่นสะเทือนเพื่อรับรู้เกิดขึ้นทีนี้เมื่อเกิดการรับรู้เกิดขึ้นแล้วเวทนาขันธ์มันจะสั่นสะเทือนแบบไหนครับรู้แล้วรับรู้หน้าที่ของท่านเมื่อรู้แล้วให้รับรู้เพื่อจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรขีดเส้นใต้บรรทัดนี้ไว้นะครับตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสส่งข้อมูลมาแล้วจิตของท่านคือตัวรู้ไม่ใช่ตารู้จิตของท่านจะเป็นตัวรู้ไม่ใช่หูรู้จิตของท่านคือจิตหยาบหรือจิตที่เป็นอายตนะภายในเนี่ยเป็นผู้รู้เพื่อรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแสดงว่าจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรนั้นต้องเรียนรู้ใช่หรือไม่ต้องพิจารณาใช่ไหมเฮ้ยไอ้นี่มันตะปูเฮ้ยไอ้นี่มันก้อนหินไอ้นี่เป็นขนนกไอ้นี่เป็นขนไก่ที่จิตมันตอบได้เพราะจิตมันต้องเรียนรู้ใช่ไหมวิธีการเรียนรู้ของจิตก็มี2อย่าง1ส่องดูว่าในสัญญาขันธ์สัญญาขันธ์แปลว่าการจำได้หมายรู้ประสบการณ์หรือประวัติศาสตร์ต่างๆไม่ว่าจากชาติที่แล้วหรือจากชาตินี้ตั้งแต่เกิดมาจนถึงวันนี้มนุษย์จะมีความทรงจำความทรงจำจะมี2อย่างความทรงจำที่เป็นเรื่องราวข่าวสารความรู้อย่างที่สองคือความทรงจำด้านอารมณ์หรือความรู้สึกเพราะถ้าจะพูดไม่ให้งงก็คือความรู้สึกขั้นสูงสุดหรือขีดสุดในความรู้สึกด้านใดด้านหนึ่งนั่นคืออารมณ์เราจะเรียกว่าอารม
แล้วก็ถ้าเป็นความรู้สึกที่เป็นลบอารมณ์ที่เป็นลบเราเรียกว่าอารมณ์ขยะรู้และรับรู้เพื่อรู้ว่าอะไรเป็นอะไร อย่างที่สองครับจิตหยาบเกิดการสั่นเซนเพื่อรับรู้รู้แล้วไม่รับรู้ครับบางอย่างเนี่ยรู้แล้วรับรู้เหตุผลคือเพื่อเรียนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรข้อที่สองรู้แล้วไม่รับรู้ครับไม่รับรู้แค่รู้แล้วข้ามผ่านมันไปแค่รู้แล้วข้ามผ่านมันไปเช่นท่านนั่งรถจากกรุงเทพมาจิตจักรวาลสถานธรรมที่ภูกระต่ายจังหวัดเพชรบูรณ์ระหว่างทางเนี่ยท่านเห็นรถวิ่งสวนทางไหมเห็นระหว่างทางท่านเห็นเสาไฟฟ้าเสาโทรเลขไหมหรือเสาโทรคมนาคมไหมเห็นท่านเห็นป้ายบอกทางไหมเห็นเห็นหลักกิโลไหมเห็นถึงแม้ไม่เห็นทุกอันอ่ะแล้วถ้าถามว่าท่านเห็นป้ายกี่ป้ายท่านเห็นรถยนต์สวนมากี่คันรถแซงกี่คันมีรถอะไรบ้างคนขับเป็นผู้หญิงผู้ชายทะเบียนรถไม่ต้องเอาทั้งหมดหรอกเลขท้ายมันตัวคันแรกเลขท้ายเป็นอะไรเป็นเลขคู่หรือเลขขี้อะไรพวกนี้ท่านรู้ไหมไม่รู้นี่คือตัวอย่างรู้แล้วไม่รับรู้แค่รู้แล้วข้ามผ่านมันไปเพราะรับรู้เอาไว้นั่นแสดงว่าท่านต้องเรียนรู้ใช่ไหมถามว่ามีประโยชน์ไหมอะไรที่รู้แล้วว่ามันไม่มีประโยชน์ไม่ใช่หน้าที่ของท่านไม่ใช่โครงการอะไรของท่านแค่รู้ว่ากูผ่านแค่รู้ว่ามีเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามี4แยก3แยก5แยกแค่กูรู้แค่นั้นมีหลักกิโลบอกตลอดทางมีรถสวนมีรถแซงมีตลอดรู้แค่นั้นแต่อย่าถามกูละเอียดกว่านี้อย่างนี้แค่เรียกว่ารู้แล้วไม่รับรู้เพราะรับรู้แล้วไม่มีประโยชน์แค่รู้แล้วข้ามผ่านไปนี่คือสิ่งที่ท่านจะต้องจำไว้ไม่ใช่เสือกมันไปทุกเรื่องเข้าใจไหมทำให้จิตของท่านได้พักผ่อนบ้างสมองของท่านจะได้พักผ่อนบ้างแล้วมันมีพลังไม่ใช่คิดนู่นคิดนี่เอาอะไรรับรู้ไว้เอามาหมดเลยประการที่3รับรู้แล้วรับเอานี่คือหน้าที่ของจิตหยาบของท่านนะท่านต้องจำไปเลยนะครับนี่คือรูปแบบท่านต้องปฏิบัติตามแบบนี้พระบิดาให้มาบอกท่านเพราะมันเป็นอัตโนมัติไม่ได้แล้วเพราะถูกแทรกแซงโดยมอดมารที่เราบอกมาตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ถ้าจะหลุดพ้นกลับบ้านกันท่านต้องจำสิ่งเหล่านี้แล้วปฏิบัติตามนี้อย่าได้ละเลยรับรู้และรับเอาเพราะอะไรครับรับรู้และรับเอาเพราะว่าท่านต้องรู้แล้วใส่ใจที่จะเรียนรู้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ดีและมีประโยชน์ถามว่าพระโอวาทของพระเจ้าในคืนนี้ที่ทรงพระเมตตากล่าวผ่านเรามามันเป็นสิ่งที่ท่านรับรู้และควรรับเอาไหมถ้ารับรู้แล้วควรรับเอาเพราะมันเกิดประโยชน์จะพาท่านหลุดพ้นนิพพานกลับบ้านได้แน่ในชาตินี้ท่านต้องใส่ใจที่จะเรียนรู้ถ้าใส่ใจเรียนรู้แปลว่ากูจะฟังมั่งไม่ฟังมั่งกูจะหลับมั่งตื่นมั่งหลับตื่นตื่นแล้วกูบอกว่าเดี๋ยวกูก็มาดูย้อนหลังถ้าเกิดพรุ่งนี้เกิดไฟฟ้าทั้งโลกมันดับหมดเลยน้องบุญธรรมก็ตัดต่ออะไรให้คุณดูไม่ได้แล้วมันดับยาวนานหลายเดือนเลยถามว่าคุณจะรอไว้ฟังอันเนี้ยภายใน3วันเดียวน้องบุญธรรมจะอัปโหลดขึ้นไปใครจะรู้อนาคตคุณเมคชัวร์ได้ไหมคุณเมคบิลีฟแปลว่าเชื่อนะได้เหรออนาคตนะมันเดี๋ยวนี้ดีกว่าไหมไม่ต้องเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวนี้อย่าใช้คำว่าเดี๋ยวแล้วละเอาไว้มันมีคำว่านี้กับก่อนที่จะให้เติมรู้รับรู้และรับเอาไปเลยว่าสิ่งนั้นต้องมีประโยชน์เมื่อมันมีประโยชน์เรียนรู้มันเดี๋ยวนี้เวลาท่านหิวข้าวถ้ามีโอกาสพร้อมจะให้กินได้ตอนนั้นท่านจะผัดไว้ก่อนเดี๋ยวก่อนดูก็กินทั้งที่เวลามีให้กินแล้วสะดวกด้วยถ้าจะกินดันทะลึ่งไม่กินฉลาดไหมประการที่4นี่เราพูดเรื่องรับรู้เพื่อเรียนรู้นะรับรู้แล้วไม่รับเอาตะกี้รับรู้แล้วไม่รับรู้ข้อ2ใช่ไหมแค่รู้แล้วข้ามผ่านไปอย่างที่4รับรู้แล้วไม่รับเอาหมายถึงอะไรครับรู้แล้วไม่ปรุงแต่งรู้แล้วไม่ปรุงแต่งถ้าปรุงแต่งคือเกิดความรู้สึกเกิดขึ้นเสียความรู้สึกเกิดขึ้นมีความรู้สึกชอบกับไม่ชอบเกิดขึ้นนั่นคือการปรุงแต่งมันจะทำให้ท่านไม่สามารถจะเรียนรู้สิ่งนั้นได้อย่างถูกต้องท่านจะไม่สามารถมองเห็นสิ่งนั้นตามความจริงได้เพราะท่านรับรู้แล้วนะเอามาปรุงแต่งแต่ถ้าท่านรับรู้แล้วไม่ปรุงแต่งท่านจะเห็นตามความเป็นจริง
ท่านจะได้ยินตามความเป็นจริงเพราะท่านไม่ปรุงแต่งไม่ใช่คนอื่นปรุงหรอกตัวเองแหละแล้วไม่ปรุงแต่งท่านก็จะปลอดภัยท่านจะเป็นคนที่ฉลาดที่จะรับรู้เพื่อเรียนรู้ท่านก็จะสามารถเข้าถึงความรักเพื่อให้ได้รับรู้แล้วไม่รับเอาแปลว่ารู้แล้วไม่ปรุงแต่งมันทำให้เกิดความรู้สึกและมันก็จะไปตกหลุมพรางของกิเลสมารทำให้ท่านหมุนกรรมจักรอีกแทนที่จะหมุนธรรมจักรนี่ละเอียดไหมวันนี้ประการที่5ประการสุดท้ายกระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์เมื่อมีผัสสะเกิดขึ้นโดยจิตหยาบไม่รับรู้แล้วไม่รับเอานี่กำลังจัดการกับเวทนาเป็นการตัดเวทนาขันซึ่งเป็นความรู้สึกชอบไม่ชอบนะเนี่ยกำลังพูดเรื่องเดียวเนี่ยหัวข้อใหญ่ของคืนนี้ไม่รับรู้ไม่รับเอาคือวางจิตเป็นอุเบกขาไม่ตกเป็นทาสของสิ่งเร้าหรือสิ่งยั่วยุนั้นไม่รับรู้ไม่รับเอาวางจิตเป็นอุเบกขาเช่นลูกเรามันชอบซุกซน สามีเราเป็นคนชอบเสี่ยงบางทีเสี่ยงด้วยเงินด้วยทองแล้วก็เจ๊งกระบงลูกเราเป็นเด็กที่ชอบซุกซนมันอยู่ไม่สุขเราอยู่กับมันมาหลายปีใช่ไหมอยู่กับมันใกล้ชิดติดพันเรารู้นิสัยสันดานของทั้งสามีเราและลูกเราอยู่แล้วไม่พูดนะว่าถ้าเราเป็นเมียนะเรารู้นิสัยสันดานเราส่วนมากไม่ค่อยรู้หรอกไม่ค่อยรู้ตัวหรอกเอาเป็นว่ามองฝ่ายตรงข้ามเรารู้ว่าเขาเป็นคนชอบเสี่ยงเรารู้ว่าลูกเป็นคนชอบซุกซนแล้วคุณจะไปเสียอารมณ์กับมันไหมถ้าพอรู้ว่าอ้าวสามีกูไปเสี่ยงอีกแล้วเสียเงินเสียทองอีกแล้วก็ทั้งชีวิตที่แต่งงานกันมา10ปี20ปีสันดานผัวกูก็เป็นคนแบบนี้แล้วกูจะไปเสียความรู้สึกทำไมครับใช่ไหมก็มันเป็นคนของมันเป็นอย่างนี้ถ้าคุณไม่อยากเสียความรู้สึกเพราะว่ามันเป็นคนชอบเสี่ยงก็ช่วยสอนช่วยแนะช่วยเตือนสิว่าท่านพี่ท่านพ่ออย่าทำอะไรเสี่ยงๆได้ไหมเดี๋ยวครอบครัวเจ๊งชิบหายลูกไม่มีอะไรจะกินนะเดี๋ยวไม่มีตังค์เลี้ยงลูกนะไม่มีตังค์ซื้อนมให้ลูกอะไรก็ว่าไปดิถ้าเราไม่ชอบใช่ไหมแต่อย่ารอให้มันเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วจิตตกใช่หรือเปล่านี่คือความฉลาดของมนุษย์นะเรารู้อยู่แล้วว่าเราแก้ไขสันดานของเขาไม่ได้มันเป็นนิสัยสันดานของเขาใช่ไหมเราต้องค่อยๆแก้ต้องให้เวลาเขาเพราะตอนนี้เขาก็ยังต้องแสดงสันดานของเขาที่มันติดตัวมาตั้งแต่เกิดอยู่แล้วเราต้องยอมรับใช่ไหมครับนี่คือยอมรับอดทนอดกลั้นให้อภัยเรื่องเดียวกันไหมล่ะที่พูดมาตะกี้นั่นนะวางจิตเป็นอุเบกขาแปลว่าอะไรครับแปลว่าเราจะต้องไม่ตกเป็นทาสของสิ่งเร้าไม่ตกเป็นทาสของการยั่วเย้าการยั่วยุของคนรอบข้างของเรานี่มันก็ทำให้เราไม่ตกหลุมพรางของมอดมารแล้วท่านคือคนที่สุดยอดแล้วท่านก็จะเป็นคนที่เขาเรียกว่าสมาร์ทเป็นคนที่องอาจสง่างามมากเลยใช่ไหมเป็นผู้ที่มีอำนาจในตัวเองที่แท้จริงไม่ใช่เป็นคนอยากมีอำนาจแล้วบ้าอำนาจไปเที่ยวใช้อำนาจบาดใหญ่กดขี่ข่มเหงคนอื่นเพื่อให้ตัวเองมีอำนาจเหนือกว่ามันนั่นก็คือการไปหาอำนาจภายนอกซึ่งมันต้องมีการต่อสู้มีการแข่งขันมีการสร้างศัตรูกันเมื่อท่านชนะเขาสู้หาอำนาจในตัวเองให้เจอแล้วนำเอาอำนาจในตัวเองของท่านเนี่ยมาแสดงเช่นอำนาจทางปัญญากูฉลาดเว้ยพอเราเป็นคนฉลาดอยู่ในทีมงานอยู่ในสังคมหรือเราเป็นพ่อบ้านเป็นแม่บ้านที่ฉลาดทุกคนในบ้านในครอบครัวทุกคนในทีมงานของเราถ้าเราเป็นคนที่เข้าถึงอำนาจในตัวเองคืออำนาจทางปัญญาคือฉลาดสุดๆทุกคนก็ต้องสู่ฮกยกนิ้วให้เราทุกคนก็ต้องเป็นผู้ยอมตามเราใช่ไหมถ้าเราเป็นคนใจบุญใจดีใจงามสุนัขแปลว่าเล็บงามสุจิตแปลว่าเป็นคนจิตงามเป็นคนจิตใจดีงามคนก็ต้องสู่หกยกมือไหว้เราการเขาไหว้เราคือเขาให้เกียรติเราใช่ไหมนะความดีงามก็คือพระเจ้าเมื่อเราเข้าถึงความดีงามและแสดงออกเอาความดีงามมาแสดงออกต่อเพื่อนมนุษย์ได้เพื่อนมนุษย์ก็จะยกมือไหว้แล้วน้อมเสียงน้อมศีรษะให้เรานั่นก็แปลว่าเขาไม่ได้ไหว้ตัวตนที่เป็นมนุษย์อย่างเราแต่เขาไหว้ความดีงามของคุณแล้วความดีงามของคุณนั่นแหละคือพระเจ้าในตัวคุณการเอาความดีงามออกมาปฏิบัติออกมาแสดงว่าคุณเอาพระเจ้าในตัวคุณออกมาแสดงให้เป็นที่ประจักษ์แก่ตาของคนอื่นว่าคุณมีพระเจ้าในตัวคุณเองเขาก็เลยไหว้คุณเนี่ยก็คือไหว้พระเจ้าในตัวคุณใช่หรือไม่ครับพี่น้องนี่คือหลักการในการเป็นมนุษย์ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยครับที่จะต้องมาแก้ไขระบบโลกมาจัดระเบียบโลกใหม่อะไรบ้าๆบอๆใครจะจัดช่างหัวมึงนะเราก็ทำแบบนี้หน้าที่เราเป็นอย่างนี้ใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้ด้วยความฉลาด
ดำเนินชีวิตขยันทำมาหากินนะสุจริตประกอบสัมมาชีวะแบบที่พระพุทธเจ้าสอนไว้โอเคไหมรู้จักรักให้ได้ให้อภัยให้เป็นแบบที่พระเยซูสอนไว้เราก็ไม่ได้สอนต่างจากพระศาสดาพระองค์อื่นแต่มีวิธีการมีกุศโลบายในการถ่ายทอดแล้วมาจี้จุดให้ว่ามันพลาดตรงไหนมันมีปัญหาตรงไหนขันธ์5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างที่1คือรับรู้รูปหน้าที่ของมนุษย์นะรับรู้รูปคือรูปรสกลิ่นเสียงร้อนเย็นหน้าที่ของมนุษย์อย่างที่2คือเกิดความรู้สึกถ้าเกิดความรู้สึกขึ้นมาเนี่ยอย่ารู้สึกชอบหรือไม่ชอบถ้าไม่ชอบแสดงว่าท่านต้องการปฏิเสธและมันจะนำไปสู่การจัดการไอ้สิ่งที่ท่านไม่ชอบอย่าถ้าเกิดความรู้สึกท่านต้องสั่นสะเทือนให้เข้าถึงความรักเพื่อให้เท่านั้นถ้าจะเกิดความรู้สึกต้องรักเพื่อให้เท่านั้นเข้าให้ถึงความรักให้ได้นี่คือต้องท่องเลยนะและเพื่อทำเช่นเห็นปูแครบเห็นกุ้งนะปอนหรือชิมแล้วแต่จะเรียกเห็นแล้วท่านต้องนึกถึงความน่ารักง่ายที่สุดเอ้ยน่ารักไม่ใช่เห็นเขาแล้วนึกถึงอาหารคือเอ้ยน่ากินนั่นแหละสัตว์เดรัจฉานเอ้ยขอโทษสัตว์ร้ายมาแล้วครับมันไวมากเลยนะท่านจึงต้องท่องไว้ครับต้องรักเพื่อให้เท่านั้นมองให้เห็นความน่ารักซึ่งภาษาวิชาการต้องบอกว่าเมื่อเห็นสิ่งใดอย่าเสียความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบแม่แต่ให้ท่านมองหาคุณค่าของสิ่งนั้นให้ได้นี่คือทฤษฎีแต่ก่อนเนี่ยพระบิดาสร้างเป็นกลไกอัตโนมัติมันถึงต้องรอให้อนุตตรธรรมจารย์อย่างเราเนี่ยมาอธิบายให้ฟังซุ่มวุ่นวายเพราะถูกเพราะพวกท่านถูกหลอกถูกทำร้ายถ้าท่านยิ่งไม่ฟังนะยิ่งลำบากเข้าใจไหมครับจำไว้นะต้องมองให้เห็นคุณค่าของสิ่งที่ท่านสัมผัสรู้ดูเห็นได้ไม่ว่าจะเป็นเสียงสีอะไรก็แล้วแต่รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสท่านต้องมองหาคุณค่าของสิ่งนั้นได้ถ้าท่านมองไม่เป็นก็มองหาความน่ารักของมันอุ้ยกุ้งน่ารักนะตัวมันงอๆนะอู้มีหัวแล้วมีนอแหลมๆก็คือมีเขาเนี่ยเออแล้วมีหนวดยาวๆแล้วดันมีอุจจาระอยู่ที่สมองด้วยอุ๊ยน่าเอ็นดูไม่เหมือนสัตว์ชนิดอื่นคือมองหาความน่ารักมันได้ไงซึ่งมองเห็นความน่ารักได้เนี่ยมันต้องใช้ปัญญาด้วยใช่ไหมแต่ถ้ามองเห็นความน่ากินนี่ไม่ต้องใช้ปัญญาใช้จิตของสัตว์ร้ายเพราะสัตว์ร้ายมันกินเลือดเนื้อของสัตว์มันกินพวกเดียวกันอยู่แล้วเห็นไหมครับหลักตาเนี่ยมันอยู่ตรงนี้อย่าเสียความรู้สึกต้องรักเพื่อให้เท่านั้นถ้าท่านมองว่าปูหรือกุ้งเนี่ยมันน่ารักปูกับกุ้งจะไม่มีวันตายยังเก่งแค่เสี่ยงว่ามันอาจจะต้องทนทุกข์ทรมานนิดนึงเพราะท่านเสือกทะลึ่งเอากุ้งกับปูไปเลี้ยงที่บ้านเอาเต่าไปเลี้ยงที่บ้านนะท่านนึกว่ามันมีความสุขอ่ะมันไม่ได้อยู่กับธรรมชาติท่านมีความสุขสิเขาเรียกว่ามีความสุขบนความทุกข์ของสัตว์เลี้ยงเหล่านั้นหาทำแล้วมันก็แช่งชักหักกระดูกท่านเพราะมันทุกข์ทรมานนะถ้าเราเป็นเหตุให้สิ่งมีชีวิตอื่นใดก็ตามเสียสมดุลทางจิตใจท่านจำไว้ครับนั่นคือการเกิดบาปกรรมเกิดขึ้นแล้วโปรดฟังอีกครั้งถ้ามนุษย์อย่างท่านเนี่ยไปเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นเงื่อนไขให้สิ่งมีชีวิตใดก็ตามเกิดการเสียสมดุลทางจิตใจเช่นเสียความรู้สึกเสียอารมณ์เสียความรู้สึกเสียอารมณ์ทางจิตใจความผิดบาปจะเกิดขึ้นกับท่านและถ้าเขาโกรธแค้นท่านการเกี่ยวกรรมกับท่านมันก็จะเกิดขึ้นผลกรรมต้องมีแน่ๆแล้วท่านก็จะหลุดพ้นไม่ได้เพราะยังมีภารกิจที่จะต้องรับผิดชอบเพราะยังต้องมีกรรมมาเป็นกำเนิดอีกชัดนะครับประการที่3เมื่อเกิดความรู้สึกสิ่งที่3คือเกิดการจำได้หมายรู้มี2อย่างครับการจำได้หมายรู้คือเกิดการบันทึกถ้าเรื่องนั้นสิ่งนั้นเหตุการณ์นั้นหรือประสบการณ์นั้นเป็นสิ่งใหม่จิตวิญญาณหรือจิตหยาบของท่านจะบันทึกไว้ในสัญญาขันธ์ทันทีและถ้าสถานการณ์นั้นไม่ใช่ครั้งแรกมีอดีตชาติมีอดีตการในภพชาตินี้สัญญาขันธ์มันบันทึกเอาไว้อยู่
จิตของท่านหนึ่งในขันห้าที่เป็นสัญญาขันมันก็จะระลึกนึกได้นึกขึ้นมาได้ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์เรื่องราวแม้กระทั่งอารมณ์กับความรู้สึกท่านสังเกตไหมท่านเคยทะเลาะกันจะเอาเป็นเอาตายกับใครสักคนหนึ่งผ่านมาแล้ว5ปี10ปีพอว่าหายไปนานพอว่าวันนี้ได้ยินเสียงมันหรือรู้ว่าจะเจอมันหรือนึกถึงชื่อของมันได้ความรู้สึกโกรธแค้นขุ่นเคืองเศร้าหมองอะไรต่างๆที่เคยประดังประเดที่เคยเกิดขึ้นในอดีต5ปี10ปีมันจะประดังประเดเข้ามาหาท่านณความเป็นปัจจุบันเสมือนหนึ่งท่านเพิ่งมีปัญหากับมันหยกๆเนี่ยนั่นคือสัญญาขันทำงานที่เรียกว่านึกได้ถ้าเป็นประสบการณ์แรกในชีวิตเป็นครั้งแรกในชีวิตในชาตินี้สัญญาขันก็จะบันทึกเอาไว้ทันทีที่เขาเรียกว่าจิตใต้สำนึกจะบันทึกทุกอย่างเอาไว้ที่เป็นประสบการณ์ชีวิตของท่านโดยที่จิตสำนึกคือจิตมนุษย์ของท่านอาจจะลืมไปตั้งนานแล้วก็ได้แต่จิตใต้สำนึกของท่านคือจิตวิญญาณเขาจะไม่เคยลืมมันกฎแห่งกรรมจึงสามารถทำหน้าที่ของมันได้โดยอัตโนมัติใช่ไหมไม่ต้องมีพระเจ้ามาคอยควบคุมนะไอ้พวกที่สู่รู้ก็เลยไม่รู้ว่ามนุษย์เราตายแล้วต้องไปลงนรกต้องมีสังสารวัฏต้องเวียนว่ายตายเกิดมันเป็นไปได้ยังไงไม่ต้องมีใครควบคุมอ่ะมันมีแต่สิ่งมืดๆก็ไม่รู้ไงประการที่4เกิดการปรุงแต่งเกิดขึ้นสังขารขันในสังขารขันคือเกิดการปรุงแต่งซึ่งเป็นขันใบใหญ่ที่สุดในจำนวน5ใบเป็นการปรุงแต่งเอาสิ่งที่รับรู้เอาสิ่งที่เรียนรู้นะเอาสิ่งที่รับรู้มาเนี่ยมาเรียนรู้มาสั่นสะเทือนเป็นความรักและแสดงออกเป็นพฤติกรรมทางจิตก็จะเป็นพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กถ้าเป็นด้านลบก็ไฟฟ้าก็เป็นลบโลกก็ไม่ต้องการกลายเป็นขยะที่รกโลกถ้าเป็นด้านบวกโลกก็ต้องการแต่ถ้าเป็นพฤติกรรมทางโลกก็คือคำพูดที่ไพเราะการกระทำที่ไม่ก้าวร้าวทำเพื่อให้พูดเพื่อให้จิตใจก็เป็นเตี่ยมล้นไปด้วยความรักนี่ก็คือขันห้าที่เป็นธรรมจักรเดิมๆเนี่ยพระบิดาสร้างไว้ท่านไม่ต้องยุ่งยากขนาดนี้ท่านฟังแล้วไม่เจ็บใจมอดมานบ้างเหรอครับอย่าไปญาติดีเขาเลยครับเขาไม่ได้ใช่มิตรแท้พระบิดาออกแบบไว้ดีแล้วไม่ได้ทรงเปลี่ยนแปลงอะไรมาพูดให้พวกท่านเนี่ยเปลี่ยนแปลงจากที่มักง่ายแบบอัตโนมัติเหมือนสมองซีกซ้ายอ่ะพระองค์ให้อัตโนมัติเห็นไหมใช้สมองซีกซ้ายคิดได้แต่ถ้าจะคิดให้เกิดประโยชน์ท่านต้องใช้หลักอิทัปปัตยตาคือใช้หลักของเหตุและผลพระองค์ก็สอนไว้แค่นี้ถ้าใช้เหตุผลได้สมองซีกซ้ายสบายแต่สมองซีกขวาถ้าใช้เป็นต้องกดปุ่มเพราะไม่ใช่อัตโนมัติท่านต้องกดปุ่มที่จะใช้มันต้องเรียนรู้วิธีใช้ว่าจะใช้สมองซีกขวาด้วยปัญญาญาณของท่านท่านจะใช้มันยังไงถ้าท่านจะฉลาดแท้จริงมันอย่าไปเอาอย่างครับครูที่เป็นมอดมาทั้งหลายเขามีสมองก้อนเดียวเขาสอนท่านไม่ได้หรอกเขาไม่มีประสบการณ์นะเกิดการปรุงแต่งคิดรู้เพื่อเรียนรู้อยู่ในช่วงสังขารขันกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมก็การนึกนู่นนึกนั่นนึกนี่มันเกิดขึ้นในช่วงของสังขารขันเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารใช่ไหมที่บรรทัดแรกที่เราให้ท่านเห็นเนี่ยท่านมองเอาไว้ครับมันจะเป็นอย่างนั้นครับส่วนขั้นตอนที่5คือเกิดการตอบสนองเมื่อสันสะเทือนมาครบ4ขั้นแล้วรูปเวทนาสัญญาสังขารขั้นสุดท้ายคือเกิดการตอบสนองการตอบสนองก็คือพฤติกรรมที่แสดงออกมาภายนอกภาษากายภาษาวาจาภาษาท่าทางคือ behavior คือพฤติกรรมและพลังจิต power mind พลังจิตพลังจิตนี่สองตาเปล่ามนุษย์มองไม่เห็นเพราะพระบิดาไม่ได้สร้างตาของมนุษย์ให้มองเห็นคลื่นพลังงานเป็นถ้าเป็นพลังจิตด้านบวกอันเกิดจากความรักเพื่อให้นะสิ่งที่เครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของท่านมันจะผลิตสร้างออกมาโดยใช้ต่อมไร้ท่อทั้งหมดอย่างน้อย7ต่อมมันจะผลิตสร้างพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กเป็นคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กซึ่งเป็นชนิดเดียวกันกับคลื่นความถี่ของสนามแม่เหล็กโลกและมีคุณสมบัติเหมือนกันคือเป็นบวกวิญญาณซึ่งเป็นขันธ์ที่5ก็คือพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นพลังจิตด้านบวกซึ่งดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ต้องการจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์ต้องทำสิ่งนี้ทั้งหมดที่เราพูดมาถึงตรงนี้ทุกคนต้องทำอย่างนี้ทั้งหมดมนุษย์ต่างดาวเท้าต่างแดนไม่เกี่ยวมนุษย์โลกไม่เหมือนใครมีภารกิจอันยิ่งใหญ่ค้ำจุนจักรวาลอันไพศาลนี้เราเจ๋งกว่ามอดเอง
เราเหนือกว่ามารอีกโดยที่ไม่ต้องทำอะไรยากเลยพระบิดาทรงติดตั้งเอาไว้ให้ลูกทั้งหมดวันนี้ก็มาเติมเต็มให้กับลูกๆว่าลูกต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการละจากเดิมเป็นอัตโนมัติไม่ต้องไปทำอะไรกับมันตอนนี้ต้องเป็นแมนนวลนะการจะหมุนธรรมจักรต้องเป็นแมนนวลต้องเป็นระบบกดปุ่มแล้วจะเป็นระบบออโตเมติกหรืออัตโนมัติเหมือนเดิมไม่ได้แล้วถามว่าใครทำเราไม่ต้องย้ำเลยนะใครวางหมากกลเอาไว้ใครล้อเล่นกับมนุษย์เอาไว้เรามาเฉลยให้ฟังแล้วนะครับพี่ๆน้องๆที่รักครับทีนี้ถ้าพวกท่านไปใช้วิธีอัตโนมัติพวกท่านจะไม่มีทางเข้าถึงรักเพื่อให้และเข้าถึงการเรียนรู้ในสิ่งที่จิตวิญญาณวางแผนมาว่าจะมาเรียนรู้เมื่อเกิดเป็นมนุษย์ได้เลยครับเมื่อไม่ใช้วิธีแมนนวลแบบที่พระบิดาหรือพระเจ้าทรงเมตตาพวกท่านมาแล้วทรงโปรดมาตลอดจนถึงสไลด์แผ่นนี้นะขันห้าเนี่ยมันจะกลายเป็นขันแตกมันจะกลายเป็นขันแตกเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตัวแดงเนี่ยรับรู้รูปรสกลิ่นเสียงร้อนเย็นเกิดความรู้สึกนะรักเพื่อเอาทันเกิดขึ้นทันทีมันตกมาตายตรงเวทนาขันเนี่ยเกิดความรักเพื่อเอาคือเกิดกิเลสรู้สึกชอบรู้สึกไม่ชอบคำว่ากูไม่ชอบนี่แปลว่ากูเอาเหมือนกันนะแต่เอาแบบไม่เอาหรือลังเลกูไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ากูจะเอาหรือไม่เอานี่ก็เป็นในทางสัตว์ร้ายทั้งนั้นไม่ได้ในทางของสัตว์ประเสริฐที่เป็นมนุษย์มันมีคำว่าสัตว์ร้ายกับสัตว์ประเสริฐสัตว์ประเสริฐก็คือมนุษย์สัตว์ร้ายก็คือนั่นน่ะ DNA ของสัตว์ร้ายที่ถูกตัดแต่งตัดตอนะ อย่างที่3เมื่อสั่นสะเทือนขันธ์5แล้วเกิดการจำได้หมายรู้เหมือนกันบันทึกถ้าเป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่ชั่วๆก็จะบันทึกเรื่องชั่วๆไว้ถ้าเราโกงเขาแล้วเรารวยสัญญาขันธ์มันจะบันทึกเลยว่าโกงยังไงโกงได้แล้วรวยด้วยและนึกได้ถ้ามันนะที่บอกถ้าไม่ได้ด้วยเลขกูเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยกลกูเอาด้วยมนต์คาถาถ้าไม่ได้ด้วยมนต์คาถากูจะฆ่ามึงกูจะเอาต้องเอาให้ได้มันก็จะบันทึกความเหลวไหลเลวร้ายนี้เอาไว้ในกมลสันดานพอเกิดชาติหน้ามาก็จะเอารหัสตัวนี้กลับมาด้วยบางคนก็ใจไม้แสรกรรมบางคนก็มีอารมณ์หามๆมีความก้าวร้าวไม่ต่างกับสัตว์เดรัจฉานหรือสัตว์ร้ายเนี่ยสันดานมาเลยครับไม่ต้องมีอะไรในชาตินี้หรอกมันถือมาจากชาติที่แล้วนี่คือสิ่งที่เป็นเรื่องใหญ่สำหรับมนุษย์ที่มันจะต้องมีภพชาติเพราะต้องกลับไปแก้ไขแล้วกลับมาเกิดใหม่เพื่อแก้ไขด้วยในบทบาทของคนสองมิติแต่นี่กลับไปแก้ไขพอกลับมาใหม่ก็มาแก้แค้นก็เข้าทางมารเหมือนเดิมเพราะไม่มีใครมาบอกว่าขันห้าจะต้องกดปุ่มใช้มันอย่างไรต้องระวังตรงไหนใช่ไหมประการที่สี่เกิดการปรุงแต่งวันปรุงแต่งคืออะไรอยากได้อยากเอาขันแตกคืออยากได้อยากเอาเพราะมีความรู้สึกชอบรู้สึกไม่ชอบมาแล้วไงตกลุ่มพรางมารไปแล้วไงประการที่5เกิดการตอบสนองการตอบสนองด้วยพฤติกรรมและพลังจิตพฤติกรรมก็คือเป็นพฤติกรรมขยะที่ภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า unacceptable behavior เป็นพฤติกรรมที่ไม่ต้องการที่คนอื่นรอบข้างเนี่ยเขาไม่ต้องการไม่ต้องการให้เราแสดงออกหรือกระทำกับเขาเลยเรียกว่าพฤติกรรมขยะโอเคไหมนะเพราะจิตมันบอดขันห้าเป็นขันแตกไปแล้วและพลังงานจิตออกมาเป็นขยะเป็นคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นลบซึ่งโลกไม่ต้องการเพราะในแกนโลกมันมีลบอยู่เต็มไปหมดแล้วโลกต้องการบวกเพื่อไปทำปฏิกิริยาทางไฟฟ้านิวเคลียร์กับอะตอมของธาตุออกซิเจนในแกนโลกเพื่อทำให้เกิดการระเบิดแตกตัวออกมาทำให้โลกเนี่ยบิดตัวโลกหนักนะใหญ่ด้วยก้อนอยู่ข้างในก็ใหญ่ถ้าไม่ระเบิดขนาดปรมาณูเนี่ยมันจะไม่มีแรงที่จะบิดตัวทำให้โลกหมุนอย่างต่อเนื่องมาได้จนถึงทุกวันนี้หรอกใช่หรือไม่ก็เราบอกแล้วความจริงตรงเนี้ยมอดมารทั้งหลายต่างๆนงต่างดังมันไม่รู้ว่ามนุษย์เรามีหน้าที่ต้องทำตรงนี้ไม่งั้นนะมันรู้ว่าถ้าทำแล้วจักรวาลนี่แตกสลายชิบหายหมดพวกมันก็ตายไปด้วยมันทุกคนก็รักตัวกลัวตายสัตว์ทุกตัวก็รักตัวกลัวตายมันจะไม่ทำร้ายมนุษย์อย่างทุกวันนี้หรอกนี่คือสิ่งที่เพราะพวกเขาไม่รู้ไงพระบิดาจึงบอกว่าให้เรามาชวนท่านเนี่ยให้ป้องกันตัวไม่ใช่ให้ท่านลุกขึ้นมาเพื่อทำสงครามกับมอดท่านสู้พวกเขาไม่ได้เนี่ยไม่เป็นปะทะเขาให้ระวังตัวเองไว้อย่าไปสร้างเงื่อนไขอะไรโง่ๆขึ้นมาหรืออย่าไปตกหลุมพรางก็เท่านั้นเองพี่ๆน้องๆที่รักครับเนี่ยข้อ2นี่แหละที่ลูกศรสีแดงชี้เอาไว้นี่แหละคือปัญหาของมนุษย์ที่ทำให้ขันห้ากลายเป็นขันแตกมันท่านรู้แล้วว่าต้องระวังอะไรความรู้สึกใช่ไหม
อย่าเสียความรู้สึกอย่าได้ความรู้สึกอย่าได้เสียความรู้สึกโอเคไหมท่านจะเป็นสัตว์หรือเป็นมนุษย์ถ้าเกิดมาแล้วท่านจะเป็นสัตว์หรือเป็นมนุษย์ดูที่ตรงไหนเวทนาถ้าท่านจะเข้าถึงจิตวิญญาณไม่ใช่แค่ใช้จิตหยาบนะสั่นสะเทือนเพื่อขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูป

ที่เป็นก้านสมองเป็นศูนย์รวมของความกักขระความก้าวร้าวซึ่งเป็น DNA ของสัตว์ร้ายถูกติดตั้งตัดต่อเอาไว้ที่ท้ายทอยมันจะไปสั่นสะเทือนตรงนั้นถ้าขึ้นไปตรงมันก็ไปหาจิตวิญญาณที่ต่อมพิทูทารีต่อมไพเนียลกับต่อมพิทูทารีก็จะสั่นสะเทือนร่วมกันเมื่อสั่นสะเทือนร่วมกันพลังอำนาจของพิทูทารีก็จะสั่นสะเทือนได้มากขึ้นแต่ถ้าไปสั่นสะเทือนตามปกติเพราะมันลัดวงจรไปแล้วพิทูทารีจะสั่นสะเทือนได้แค่ภายนอกเท่านั้นภายนอกเท่านั้นเองแค่มีหน้าที่ในการเปลี่ยนคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าเคมีอันเกิดจากจิตหยาบสั่นสะเทือนเป็นลบพิทูทารีจะสั่นสะเทือนได้แค่เปลือกนอกไม่ใช่ถึงข้างในเพราะไม่ได้คลื่นความถี่ด้านบวกสูงสุดพิทูทารีที่เป็นต่อมไร้ท่อทำหน้าที่ทางกายภาพก็คือมันจะทำหน้าที่เปลี่ยนคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าเคมีซึ่งต้องไหลไปตามท่อใช่ไหมตามท่อประสาทเป็นของเหลวที่ไหลไปตามท่อประสาทมันจะไปเปลี่ยนให้เป็นคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กโดยต่อมพิทูอิตารีจะเป็นผู้เปลี่ยนระบบของคลื่นไฟฟ้าให้เป็นคลื่นที่สามารถเหวี่ยงออกมานอกร่างกายได้แปลว่าไม่ต้องอาศัยท่อเดินในระบบประสาทหรือระบบไฟฟ้าไม่ต้องอาศัยสายแล้วมันจะใช้วิธีเปล่งออกมาเป็นใช้วิธีเหวี่ยงออกมาพระบิดาใช้ว่าเหวี่ยงออกมาหรือเปล่งออกมาเปลี่ยนเป็นคลื่นพลังงานออกมารอบๆตัวท่านมอบให้กับโลกก็ใช้วิธีเหวี่ยงออกมาหรือเปล่งออกมามันจะเปลี่ยนจากคลื่นไฟฟ้าเคมีเปลี่ยนเป็นคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กที่โลกต้องการเนี่ยมันจะเปลี่ยนโดยต่อมไพไม่ใช่ต่อมพิทูอิตารีซึ่งเป็นที่ตั้งของจิตวิญญาณของท่านเนี่ยแค่สั่นสะเทือนแค่เปลือกนอกนะเปลี่ยนได้แต่ถ้าท่านสั่นสะเทือนเป็นหนึ่งเดียวกันนะโดยต่อมพิทูอิตารีสั่นสะเทือนทั้งระบบเพราะจิตหยาบเข้าถึงรักเพื่อให้ได้เป็นหนึ่งเดียวกันบัลลังก์แจ่มทุกเรื่องเลยครับบัลลังก์แจ่มบัลลังก์หึ่มทุกเรื่องเลยนั่นแหละท่านก็จะเป็นผู้ที่ไม่ต้องตายไม่ต้องให้ใครมาดูถูกว่าทุกวันนี้มีชีวิตอยู่เหมือนซากศพเดินได้เพราะรอวันตายอย่างเดียวไม่ต้องไปทำเงินไม่ต้องไปแก้โจทย์ท่านก็สามารถมีชีวิตที่เป็นอมตะได้จริงอย่างที่เขาว่าทุกวันนี้พวกท่านลืมความเป็นอมตะไปหมดเพราะอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลกล่าวตามพระเจ้าว่าเฮ้ยพวกท่านเนี่ยพระจิตวิญญาณเกิดมาไม่ต้องตายนะไปดูดิในสมัยองค์เยซูคริสต์ท่านก็ตรัสไว้และมีลูกศิษย์บันทึกเอาไว้ว่าจิตวิญญาณไม่มีอดีตชาติจิตวิญญาณไม่มีอดีตเขาว่าจิตวิญญาณไม่มีอดีตแปลว่าจิตวิญญาณของท่านทำมาเกิดแล้วนะตั้งแต่พบชาติแรกจนถึงเนี่ยไม่เคยตายไม่เคยตายแปลว่าอมตะไงแต่ทุกวันนี้พอท่านเกิดมาเห็นมีคนตายเกิดมามีคนเกิดมีเด็กเกิดเอาแหวะแล้วมีคนตายมีคนเจ็บป่วยต้องหามไปโรงพยาบาลหยอดน้ำเข้าต้มมีคนตายต้องเผาท่านเห็นท่านเลยมองว่ามันเป็นเรื่องปกติเห็นในสิ่งที่ไม่ปกติจนชินเลยคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติอย่าให้ใครดูถูกพวกเรานะว่าเป็นซากศพเดินได้นะเราสามารถเป็นมนุษย์อมตะได้อย่างน้อยๆตอนนี้ก็ทานอาหารจากครัวภูกระต่ายเป็นอาหารทิพย์ไม่เอาลบใส่เข้าไปในร่างกายแล้วกันถ้ามีลบนะอาหารพวกนี้ก็ไปกำจัดประจุลบให้ท่านได้บ้างอ่ะไม่มากก็น้อยอ่ะต่อไปนะครับเวทนาถ้าท่านเนี่ยปล่อยตามอัตโนมัติที่มอดมารเนี่ยมันวางแผนสร้างเครื่องลัดวงจรเอาไว้ให้พอเกิดเวทนาขึ้นมาเกิดเสียความรู้สึกชอบไม่ชอบขึ้นมามันจะสั่นสะเทือนไปที่ก้านสมองของท่าน DNA ของสัตว์ร้ายจะทำงานทันทีมันจะเกิดอะไรขึ้นครับสัญชาตญาณของสัตว์ก็คือรักเพื่อเอานั่นคือการเห็นแก่ตัวท่านเห็นไหมเด็กๆอ่ะมันเหมือนสัตว์ไหมนะภาษาฝรั่งยังเรียกยังใช้คำสรรพนามแทนเด็กๆที่เป็นเบบี้ว่า itไม่มีเพศด้วยไม่ว่าเพศผู้เพศเมียพวกฝรั่งเนี่ยมันเป็นสายพันธุ์มอดอยู่แล้วมันเรียกเด็กว่า it เฮ้ยมันร้องเว้ยเฮ้ยเขาไม่มี she's crying แปลว่าลูกสาวคุณเนี่ยเด็กทารกคนนี้กำลังร้องไห้นะมันขำกลิ้งเลยเนี่ยมันดูเหมือนหมูเหมือนหมาเหมือนสัตว์นะครับเรียกว่า it เลยไม่ให้เกียรติหรอกใช่ไหมแล้วเด็กเนี่ยเวลาโตขึ้นมาปั๊บเนี่ยพอเห็นพอเริ่มนั่งได้แย่งของเล่นพี่ของเล่นน้องเห็นนะแย่งของเล่นแย่งเอาเข้าปากเอาเข้าปากใครปากแม่หรือปากตัวเองปากตัวเองเอาอะไรเอาเข้าปากหมดเข้าได้ไม่ได้ไม่เอาเข้าปากพ่อแม่ไม่ระวังก็ยุ่งเลยทีนี้บางทีไม่ใช่ปากธรรมดาเม็ดที่แม่มันกินคายทิ้งไว้เม็ดน้อยหนามันเห็นตรงไหนมีรูใช่ไหมเด็กๆมันชอบเล่นกับรูเอาแย่เข้าไปรูจมูกอ่ะเอาชิบหายเอาเข้าไปแล้วออกไม่ได้ตายแล้วต้องพาไปหาหมอแล้วเด็กเอาเม็ด

ยัดเข้ารูจมูกรูจมูกมันเล็กอ่ะไอ้นี่มันน้อยหนาเม็ดมันก็ลื่นนะใส่ปุ๊บเข้าไปแล้วทีนี้ยุ่งเลยมึงนั่นแหละเด็กทำอะไรเอาเข้าปากตัวเองใช่ไหมอะไรอะไรก็เอาเข้าปากตัวเองแล้วเวลามีของเล่นมีของกินแทนที่จะแบ่งปรับแย่งเห็นไหมการแบ่งนี่แปลว่าไม่เห็นแก่ตัวการแย่งแปลว่าเห็นแก่ตัวมันใช้สัญชาตญาณของสัตว์ร้ายใช่ไหมท่านอย่าเห็นว่ามันเป็นเรื่องปกติท่านเป็นพ่อแม่อีพออีแม่ก็ต้องสอนลูกท่านรู้จักแบ่งปันเพื่อสอนให้เขาเป็นมนุษย์ไม่ใช่สอนปล่อยให้เขาเป็นสัตว์บอกโอ้ยมันเป็นเด็กมันไม่รู้เรื่องเพราะสมัยกูก็เป็นอย่างนี้กูเป็นทายาทของสัตว์ร้ายมาแล้ว นี่เราพูดความจริงไหมล่ะท่านฟังเอาและพอรักเพื่อเอาและเห็นแก่ตัวนะสัญชาตญาณของสัตว์ที่มันจะตามมาคืออะไรตัณหาความอยากไม่อยากราคะคือการโปรดปรานของหอมของถูกใจของสวยของงามรูปรสกลิ่นเสียงนี่คือราคะจริตถ้าเราโปรดปรานในสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมมันจะเรียนรู้เมื่อตอนที่เด็กคนนั้นโตขึ้นตอนที่เด็กมันยังเล็กๆอยู่ยังไร้เดียงสาเนี่ยมันยังไม่รู้จักหรอกว่าจะชอบสีไหนชอบกลิ่นไหนไม่ชอบกลิ่นไหนมันรู้อย่างเดียวว่ากลิ่นรู้อย่างเดียวว่าแฉะไม่สบายกายที่พระบิดาติดตั้งความรู้สึกตัวนี้เอาไว้ที่มันไม่ใช่กิเลสเด็กๆทารกอ่ะมันจะมีแค่นี้พี่น้องครับจะเป็นสัตว์หรือเป็นมนุษย์ก็ดูที่ตรงนี้ถ้าไปในทางขวาคือจิตวิญญาณก็เรียกรักเพื่อให้ถ้าลงมาทางข้างล่างมาที่ก้านสมองที่ท้ายทอยนี่คือสัตว์ชัดๆโอเคไหมถ้าเป็นสัตว์เวทนาเกิดเวทนาขึ้นมันจะสั่นสะเทือนไปถึงสัญชาตญาณแล้วก็เนี่ยรักเพื่อเอาเห็นแก่ตัวตัณหาราคะ1วิธีการสังเกตถ้าพวกท่านเนี่ยอยากรู้ว่าตัวท่านเป็นสัตว์ประเสริฐคือมนุษย์หรือยังเป็นสัตว์ร้ายอยู่มีวิญญาณของสัตว์ร้ายเข้าสิงตัวท่านอยู่ถ้าท่านต้องการจะหลุดพ้นนิพพานจริงท่านต้องประเมินตัวเองให้ได้ถ้าท่านยังเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองแสดงว่าท่านยังมีจิตวิญญาณของสัตว์ร้ายมีอำนาจเหนือนำท่านอยู่เราพูดตรงๆซึ่งแต่กี้เราบอกวิธีป้องกันแล้วใช่มั้ยวิธีป้องกันบอกให้แล้วถ้าจะทําไม่สำเร็จก็คือ1ไม่ทํา2ไม่ตั้งใจที่จะทําไม่ตั้งใจปฏิบัติ1เอาแต่ใจตัวเอง2เวลาเสียสมดุลทางจิตใจจะมีความดุร้ายก้าวร้าวมีโทสะจริตรุนแรงนี่คือตัวชี้วัดว่าท่านมีวิญญาณของสัตว์ร้ายอยู่ในตัวท่านต้องรีบจริงจังกับตัวเองให้มากขึ้นถ้าท่านเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองเป็นคนดุร้ายก้าวร้าวโทสะจริตรุนแรงท่านต้องจำไว้เลยท่านต้องทำงานหนักมากกว่าคนอื่นๆที่เขาใจเย็นๆนะมีน้อยมีน้อยอกน้อยใจบ้างนี่ก็เป็นทายาทของสัตว์ร้ายเหมือนกันนะน้อยอกน้อยใจเพราะเข้าถึงอำนาจในตัวเองไม่ได้ก็เลยต้องอาศัยบารมีของคนอื่นเพื่อทำให้ตัวเองไม่น้อยอกน้อยใจไม่น้อยให้ท่านรู้ไว้ประการที่3ใช้สติปัญญาไม่ได้นี่ชัดเจนครับถ้าเวลาเอาแต่ใจตัวเองแล้วเวลากำลังมีอารมณ์ดุร้ายก้าวร้าวแล้วไม่มีใครหรอกที่จะสามารถเข้าถึงการใช้ปัญญาของสมองทั้งสองซีกไม่มีทางเข้าถึงได้สัตว์มันไม่ต้องใช้สมองนะหรือไอ้พวกสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์ชั้นต่ำกว่าเรามันมีสมองก้อนเดียวมันไม่มีสมองสองซีกหมูหมากาไก่แมวบางทีท่านเห็นเหมือนสมองมันมีสองซีกแต่มันสั่นเสือนร่วมกันทั้งก้อนนะมีคุณหมอสัตวแพทย์ใช่ไหมที่เคยถามเรามันมีนึกว่ามันมีสมองสองซีกเหมือนมนุษย์อ่ะไม่หรอกครับคุณหมอที่คุณหมอเป็นสัตวแพทย์นะเราบอกมันเป็นสมองมันสั่นเสือนร่วมกันไม่มีแยกซ้ายแยกขวาเหมือนมนุษย์หรอกมนุษย์เราในแยบยลที่สุดแล้วนะสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์ต่างดาวอะไรพวกนี้เขาไม่มีแบบพวกท่านหรอกท่านเหนือกว่าเยอะรอให้เราอายุ 20,000 ปีเท่ากับพวกเขาสิพวกท่านเนี่ยพวกเขาจะไล่ท่านไม่ทันหรอกนะอ่ะใช้สติปัญญาไม่ได้อย่างที่4รักไม่ได้อภัยไม่เป็นรักคนไม่น่ารักไม่ได้ให้อภัยคนที่ทำตัวไม่น่าให้อภัยไม่เป็นเพราะอะไรเข้าถึงปัญญาที่จะใช้ในการมองเห็นคุณค่าของสิ่งนั้นคนนั้นท่านเข้าถึงในการใช้ปัญญาไม่ได้และท่านใช้เข้าถึงความรักเพื่อให้ซึ่งเป็นธรรมชาตินะซึ่งเป็นพระเจ้าในตัวท่านนี่พระบิดาให้จิตวิญญาณถือติดตัวมาเนี่ยเพื่อมาแบ่งปันให้กับเพื่อนมนุษย์และโลกเนี่ยท่านเข้าถึงมันไม่ได้เพราะท่านไปหาวิญญาณของสัตว์ร้ายที่อยู่ตรงท้ายทอยของท่านซะก่อนเนี่ยไม่ใช่ว่าท่านไม่มีท่านมีแต่ท่านเข้าถึงมันไม่ได้เพราะหลงทางมารและนี่แหละในอดีตที่ผ่านมาเมื่อท่านเริ่มรู้จักมรรควิถีจิตจักรวาลเราจึงหว่านเมล็ดผลหว่านเมล็ดพันธุ์ที่สำคัญเพราะมันต้องปลูกนานปลูกยากต้องใช้เวลาเยอะ
เราจึงหวานตั้งแต่ต้นที่ท่านเพิ่งรู้จักจิตจักรวาลเพิ่งรู้จักอาจารย์ปริญญาสิ่งที่เราหวานเอาไว้ให้กับพวกท่านหวานลงไปในจิตตะปัญญาของท่านหวานเอาไว้นานแล้วคือสิ่งนี้ครับเราหวานมหาสติเอาไว้ให้ท่านเรียกว่าธรรมชาติสมาธิเพราะท่านไม่ใช่นักบวชเป็นอาชีพนักบวชท่านไม่ต้องไปเสียเวลานั่งหลับตาข่มจิตไม่ต้องปลีกวิเวกอยู่คนเดียวเพราะท่านเป็นสัตว์มนุษย์เป็นสัตว์สังคมต้องร่วมกันนะร่วมกันทุกคนเนี่ยเป็นสังคมเพื่อช่วยกันเป็นเพื่อนร่วมงานกับโลกคือเอาเมตตาธรรมมาค้ำจุนโลกท่านต้องท่านคนเดียวท่านเมตตาไม่ได้ท่านต้องมีเพื่อนเป็นเงื่อนไขเพื่อทำให้ท่านเมตตาเขาและเขาต้องมีท่านเป็นเงื่อนไขเขาถึงจะมีเมตตากับท่านได้มันต้องมีสังคมอยู่คนเดียวมันเมตตาไม่ได้ได้แต่นึกเองแล้วแผ่เมตตาไปมันไม่สามารถทำให้สมการซัมเบต้าเอ็กซ์ซึ่งเป็นสมการทางสายน้ำนมหรือสมการทางช้างเผือกมันศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาได้มันทำงานไม่ได้ท่านไปถามพี่แซจิสเทเรียนซึ่งอยู่ที่กลุ่มดาวแซจิสเทเรียสแล้วเขาทุกวันนี้เขาเดินทางมายังโลกเราเพื่อทำหน้าที่ปรับปรุงนะแกนแม่เหล็กโลกให้สอดคล้องกับแผนการของพระบิดาที่จะยกให้โลกเราเนี่ยมีพลังอำนาจมากกว่าเดิม2เท่าเมื่อเข้าสู่ยุคพลังงานใหม่พี่ๆกลุ่มดาวแซจิสเทเรียนแซจิสเทเรียสเนี่ยเดินทางเข้ามาเพื่อช่วยกันถือคบเพลิงของโลกเพราะมนุษย์โลกจิตสำนึกตกต่ำแล้วถูกมอดหลอกมารหลอกไม่แห่รักกันดันทะลึ่งให้ทำลายขันห้าอีกโอ้โหโลกเสียสมดุลอุตรุดพายุสุริยะจึงต้องส่งมาพระสุริยะเทพที่เป็นพี่ๆน้องๆของเราต้องส่งพายุสุริยะลงมายังโลกอยู่บ่อยๆจนทั้งเราขี้เกียจบอกนะว่าวันนี้พายุสุริยะจะมาพรุ่งนี้จะมามะรืนจะมาหรือมาแล้วเนี่ยขี้เกียจบอกท่านไม่รู้ก็ไม่เป็นไรก็ไม่ใช่หน้าที่ของท่านเป็นหน้าที่ของพี่ๆเขาพวกท่านมีหน้าที่คือทำตามที่พระบิดาให้เรากล่าวพระโอวาทให้ท่านฟังอย่าเสียชาติเกิดอย่าเสียท่ามอดอย่าเสียรู้เราต้องการแค่นี้เนี่ยมหาสติคืออะไรรู้สติมีสติใช้สติถูกต้องไหมถ้าท่านรู้สติมีสติใช้สติได้ท่านจะไม่มีวันหลงทางมารไปสั่นสะเทือนสัญชาตญาณเป็นรักเพื่อเอาเห็นแก่ตัวตัณหาราคะอารมณ์ขยะมันจะไม่ไปทางนั้นท่านจะไม่เอาแต่ใจตัวเองท่านจะไม่ดุร้ายไม่ก้าวร้าวท่านจะสามารถใช้ปัญญาได้ใช้กึนได้และท่านสามารถจะรักคนไม่น่ารักก็ได้ให้อภัยคนที่ไม่สมควรจะให้อภัยท่านก็จะทำเป็นแค่มหาสติตัวเดียวนี่แหละฝึกสิครับเราฝึกพวกท่านมา30กว่าปีแล้วนะไม่ทราบว่าก้าวหน้ากันหรือเปล่าเรามาทวงครับเพราะรู้ว่ามันไม่ใช่ง่ายๆครับแค่สติตัวเดียวของพระพุทธองค์เนี่ยถามสิพวกนักบวชพวกอะไรพวกนี้เขายังปฏิบัติยากเลยบางทีก็สติแตกของเรามหาสตินี่มีตั้ง3สตินะเพราะพวกเราเป็นมนุษย์เป็นสัตว์สังคมเนี่ยพวกเราเป็นนักอะไรนักสู้พวกเราไม่ใช่นักรบพวกเราที่เป็นคฤหัสถ์คฤหัสถ์ไม่ใช่นักรบแห่งแสงสว่างไม่ใช่ The Light Warrior พวกเราคือนักสู้เพื่อการรู้แจ้งรู้แจ้งด้วยปัญญารู้แจ้งด้วยปัญญาสู้ให้แพ้โดยชนะด้วยปัญญาไม่ใช่สู้ด้วยแสงเรื่องแสงนั้นมันเป็นกระบวนการทางจิตในมิติของจิตวิญญาณไม่ต้องเกี่ยวกับเราพี่พรีเดียนซึ่งอยู่ในเราเป็นแม่นมของพวกเราท่านดูแลเองเราไม่ต้องเกี่ยวและยังมีพี่อาร์คโทเรียนมีพี่พรีเดียนนะซึ่งเป็นรูปธรรมที่อยู่ใกล้ๆตัวเราที่คอยเป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือเราอยู่ข้างนอกเมื่อคุณมีมารภายนอกได้คุณก็ต้องมีพี่เลี้ยงพระพี่เลี้ยงที่อยู่ภายนอกได้เมื่อคุณมีมารภายในได้ทำไมคุณจะไม่สามารถจะมีพระพี่เลี้ยงผู้ที่รักคุณที่สุดอยู่ข้างในคอยปกป้องคุณล่ะครับนี่คือทำไมพรีเดียนจึงต้องอยู่ข้างในอยู่คอยปกป้องจิตวิญญาณของคุณเพราะพี่พรีเดียนเขารู้ไงว่ามันไม่ปลอดภัยงูที่เพิ่งลอกคราบใหม่ๆอันตรายไหมครับสัตว์ที่เพิ่งลอกคราบใหม่ๆตัวยังละอ่อนอยู่เนี่ยโอกาสที่จะถูกทำร้ายทำลายมีง่ายมากแค่มดกัดนะใช่ไหมยุงกัดตามดกัดตาขนาดปูมีเปลือกแข็งอยู่นะตามันยังไม่ได้ลอกคราบโดนกัดตาเราบอกแล้วพระบิดาให้บอกพวกคุณเขาก็ตายเลยนะจุดอ่อนเขาก็ตายแล้วเนี่ยนี่คือท่านเห็นประโยชน์หรือยังว่ามหาสติมันสำคัญแค่ไหนไปทวนซะนะครับอย่าเป็น SC มาอย่าเพิ่งมาถามแล้วมหาสติคืออะไรยังไงอ่ะค้นนะครับใน Facebook เนี่ยลงไปลึกๆหน่อยหรือไม่งั้นก็คลิกไปที่ blogspot.com จิตจักรวาล blogspot.com คลิกกันไปเลย
เป็นห้องสมุดของพระบิดาอยู่ในนั้นครับหาเอาเลยครับอยากรู้เรื่องนิพพานอยากรู้เรื่องหลุดพ้นคลิกเซิร์ชคำว่าหลุดพ้นนิพพานเข้าไปในบล็อกสปอตก่อนแล้วไปคลิกหาเดี๋ยวเขาก็ขึ้นมาให้ใช้เป็นไหมนั่นแหละห้องสมุดเป็นห้องสมุดทางจิตวิญญาณเลยนะใครก็เข้าไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรของเราในนั้นไม่ได้แต่ตอนหลังๆเนี่ยผู้ที่รับผิดชอบ boxspot.com เนี่ยนะไม่ว่างบ้างหรือไม่ว่างเพราะขี้เกียจบ้างนะก็เลยไม่ค่อยได้เอาอะไรอัพขึ้นไปแต่ของเก่าๆมีอยู่เยอะครับนั่นนะมันมีประโยชน์นะลองดูนะไม่ใช่มาถามอาจารย์อะไรก็ถามเลยนะตอบไปเป็น10ครั้งในเรื่องเดิมๆโอ้โหเห็นใจเรามั้งเนาะยกเว้นถ้าถามเรานะเป็นคำถามใหม่แล้วจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นได้เราจะรีบตอบแล้วถามเรื่องส่วนตัวจะให้ตัดสินใจยังไงดีคะเอ้าชีวิตคุณต้องตัดสินเองไม่ใช่ชีวิตเราเป็นครูโอเคนะพี่น้องครับตะกี้ถ้าเป็นสัตว์นะแต่ถ้าเป็นมนุษย์มันต้องเป็นแบบนี้ครับเวทนาเนี่ยจิตวิญญาณมนุษย์รักเพื่อให้ตัวชี้วัดว่าท่านเป็นมนุษย์ตัวชี้วัดว่าท่านเป็นมนุษย์คือ1เบิกบานอารมณ์ดีท่านเป็นคนเบิกบานอารมณ์ดีอยู่ตลอดเวลาเข้าใจคำว่าเบิกบานอารมณ์ดีไหมไม่มีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตของท่านเลยถึงแม้มีทั้งเรื่องดีเรื่องร้ายเกิดขึ้นแต่จิตของท่านสงบนิ่งได้คือเบิกบานอารมณ์ดีและท่านเป็นคนนึกดีคิดดีแล้วมีความสุขสุขทางกายถ้าสุขทางจิตใจเขาเรียกว่าโสมนัสถูกต้องไหมสิ่งเหล่านี้มีได้เพราะมันไม่ใช่กิเลสอย่างที่3พูดดีทำดีเห็นดีคือมองด้านบวกนี่คือถ้าท่านเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐไม่ใช่สัตว์ร้ายไม่หลงทางไปทางสัตว์ร้ายท่านจะเป็นคนแบบนี้อารมณ์ดีปกตินึกดีคิดดีมีสุขพูดดีทำดีนี่ไม่ใช่ต้องมีเงื่อนไขนะทำให้กูถูกใจแล้วกูค่อยเบิกบานนึกดีคิดดีมีสุขพูดดีทำดีไม่ต้องมีเงื่อนไขแปลว่าจิตต้องเป็นนี่คือสิ่งที่พระพุทธองค์สอนว่าต้องเป็นอุเบกขาคำว่าอุเบกขาไม่ใช่ว่าไม่รู้ดีรู้ชั่วไม่รู้อะไรไม่รู้ร้ายอะไรนะคำว่าอุเบกขาแปลว่าไม่ตกเป็นทาสของสิ่งเราไม่ว่าเราด้านบวกหรือเราด้านลบจิตก็ไม่ตกคือกูก็เบิกบานอารมณ์ดีของกูอยู่เงี้ยและกูก็เป็นคนนึกดีคิดดีและกูก็เป็นคนมีความสุขสงบอย่างเงี้ยกูก็เป็นคนพูดดีทำดีเห็นดีอย่างเงี้ยไม่มีอำนาจไหนจะมีอำนาจเหนือกูได้สิ่งเราไหนจะเหนือกูไม่ได้มึงพูดไม่ดีกับกูก็พูดดีกับมึงได้ต่อให้มึงพูดไม่เพราะกับกูดูถูกดูแคลนกูก็ยิ้มกับมึงได้จิตก็กูก็สงบได้นี่คือมนุษย์ที่เป็นผู้ประเสริฐเพราะเราไม่เอาวิญญาณของสัตว์ร้ายมาเป็นเงื่อนไขในการดำเนินชีวิตอีกพี่น้องครับ นี่ครับและสามารถทำแบบนี้ได้แน่นอนครับเพราะท่านมีมหาสติ ทำแบบนี้ได้เพราะท่านมีมหาสติชัดหรือไม่ชัดเจนไหมพี่น้องครับเอาทีนี้เรามาดูสไลด์พิเศษนิดนึงเราเรียกว่าเป็นปริญญาโมเดล ETB E มาจากคำว่า emotion T มาจากคำว่า thoughts B มาจากคำว่า behaviors ท่านเห็นไหมกลมๆ3วงสีแดงข้างบนคืออารมณ์รู้สึกคือ emotions วงสีออกเหลืองขมิ้นนะคือนึกดีจำดีนึกคิดและก็จำได้นะคือการนึกคิดและการจำได้คือ thoughts รวมกันแล้วนะเรียกว่า thoughts แปลว่าการคิดการนึกเนี่ยแล้วก็จำได้อยู่ในหมวดเดียวกันแล้วก็ตัวสีม่วงสีออกเม็ดมะปรางเนี่ยคือการพูดการกระทำเป็น behaviors แปลว่าเป็นพฤติกรรมเราเอาแค่พฤติกรรมทางกายภาพนะเราไม่เอาพฤติกรรมทางจิตนะท่านสังเกตเห็นไหมถ้าเราเริ่มต้นที่สีแดงบนนะถ้าเราเกิดอารมณ์รู้สึกถ้าอารมณ์และความรู้สึกของเรามันเกิดขึ้นปั๊บจิตของเราเนี่ยมันจะสั่นสะเทือนเป็นการนึกการคิดนึกด้วยจิตคิดด้วยสมองนะและจิตมันก็จะบันทึกเป็นสัญญาขันก็คือจะจำได้จะจำแต่สิ่งที่เป็นลบจำแต่สิ่งที่เราประทับใจฝังใจถ้าเราโกรธมันมากเราก็จะจำสิ่งที่เป็นลบถ้าเราชอบมันมากเราก็จะฝังใจในสิ่งที่เราชอบทั้งสองอย่างและถ้าเราไม่ชอบเราจะนึกลบถ้าเราชอบเราจะนึกบวกนี่คือมนุษย์ทั่วไปพอนึกบวกคิดบวกและจำได้ในเรื่องที่มันเป็นบวกเวลาพูดเวลากระทำก็จะเป็นบวกตามแต่ถ้านึกลบคิดลบเพราะอารมณ์รู้สึกเป็นลบมาตั้งแต่ต้น
รู้สึกชอบไม่ชอบตั้งแต่ต้นเขาเรียกเสียจริตมาตั้งแต่ต้นการพูดและการกระทำมันก็จะสอดคล้องกันก็คือพูดไม่ดีกระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องใจบาปหยาบช้าก้าวร้าวพี่ๆน้องๆถ้าเมื่อไรอารมณ์รู้สึกที่ไม่พอใจอารมณ์รู้สึกที่เป็นลบมันดับลงได้มันถูกตัดหรือดับได้การนึกลบคิดลบจากอารมณ์รู้สึกที่เป็นลบมันก็ดับตามไปด้วยการจำได้ในเรื่องลบๆนั้นมันก็จะหายไปสัญญาขันจะไม่สั่นสะเทือนแล้วการพูดลบการกระทำลบแบบเดิมๆจากอารมณ์รู้สึกที่เป็นลบมันก็จะไม่เกิดขึ้นด้วยท่านเห็นไหมฮะมันต่อเนื่องกันใช่ไหมอารมณ์รู้สึกนึกคิดจำได้การพูดมันจะวนมาอย่างนี้เป็นลักษณะของสามเหลี่ยมแต่เป็นสามเหลี่ยมอะไรครับสามเหลี่ยมมันจะไม่ครบถ้าการพูดการกระทำของท่านเนี่ยในวงสามเหลี่ยมที่เป็น ETB เป็นสามเหลี่ยมที่ไม่สมบูรณ์ท่านไปพูดไปกระทำไม่ถูกต้องต่อมนุษย์อีกคนหนึ่งที่เขามีวะสามวงกลมเนี่ยมีชาร์ตแบบปริญญาโมเดลนี้อยู่ด้วยการพูดการกระทำของท่านมันจะไปกระตุ้นอารมณ์และความรู้สึกของคนข้างเคียงใช่หรือไม่ถ้าเขาไม่พอใจนึกลบคิดลบเกิดขึ้นและจะบันทึกเอาไว้เลยว่าท่านเนี่ยชั่วเขาวันหน้าเนี่ยเขาจะจำความชั่วเขาไว้ติดตัวถ้าท่านความดีงามทำความดีงามแล้วเขาประทับใจเขาก็จำความดีงามอารมณ์รู้สึกของเขาก็จะดีนี่คือปริญญาโมเดลจากชาร์ตเนี่ย ETB ท่านมองออกไหมท่านมองออกไหมมันจะเป็นสามเหลี่ยมที่เปิดเอาไว้เพื่ออะไรครับเพื่อท่านเนี่ยเป็นสัตว์สังคมในการจะไปเป็นเงื่อนไขในการกระตุ้นอารมณ์รู้สึกคือกระตุ้นเวทนาขันเกิดรูปเขารับรู้แล้วว่าท่านพูดอะไรแบบไหนอย่างไรแล้วเขาเกิดการเสียความรู้สึกเกิดขึ้นความมีอัตตาตัวกูของกูของเขาก็เกิดขึ้นอัตตาตัวตนของสรรพสิ่งที่เราสัมผัสรู้ดูเห็นด้วยอายตนะภายนอกไม่ใช่ปัญหาแต่อายตนะคืออัตขอโทษอายตนะที่สั่นสะเทือนเป็นรูปธรรมแล้วเกิดเวทนาขันเกิดความรู้สึกเสียความรู้สึกมันคือการทำให้อัตตาตัวกูของกูมันเกิดขึ้นไอ้อัตตาที่ต้องดับนี่คือตัวกูของกูไม่ใช่ไปดับอัตตามายาข้างนอกแค่ให้เรารู้เท่าทันว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นมันไม่ใช่ที่แท้จริงเหมือนอย่างที่เราเคยพูดก้อนหินที่ท่านมองเห็นนั้นมันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของก้อนหินสิ่งที่เป็นก้อนหินที่ท่านเห็นนั้นมันเป็นเพียงแค่ตัวแทนของบางสิ่งก็คือพลังงานที่ซ่อนเร้นอยู่ในหินก้อนนั้นต่างหากอันนี้คือการเตือนตัวเองว่าสิ่งที่ท่านเห็นนะมันเป็นแค่มายานะเพราะตัวตนแก่นแท้ที่แท้จริงคือพลังงานที่อยู่ข้างในท่านมองไม่เห็นหรอกไอ้หมอนั่นเหมือนกันนะที่มันกวนสตีนน่ะตัวตนของมันกวนสตีนน่ะแต่จริงๆแล้วนะไอ้ตัวตนของมันน่ะไม่ใช่หรอกแต่ไอ้ตัวจริงของมันน่ะคือไอ้จิตหยาบกับจิตวิญญาณที่อยู่ในตัวมันต่างหากที่มันเป็นคนสั่นสะเทือนแล้วทำให้ท่านเห็นแล้วสะเทือนว่าสะเทือนถึงสตีนพี่น้องครับแต่ทีนี้มนุษย์บางคนที่มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมีสิ่งแวดล้อมที่มันแปลกแตกต่างจากมนุษย์คนอื่นมนุษย์คนนั้นที่มาเกิดมีนิสัยในการมองโลกแตกต่างจากคนอื่นมีการนึกย้ำจำฝังใจคือมีสัญญาขันเนี่ยที่เป็นพิเศษแตกต่างจากคนอื่นพี่น้องครับสิ่งแวดล้อมที่เป็นลบนิสัยการมองโลกที่เป็นลบคือชอบคิดด้านลบชอบคิดด้านลบหรือ นึกย้ำจำคิดเขาเรียกย้ำคิดย้ำทำย้ำนึกในสิ่งที่มันเป็นลบสามเหลี่ยมที่มันไม่สมบูรณ์ที่เรียกว่า ETB ตัวเนี้ยมันจะกลายเป็นสามเหลี่ยมที่สมบูรณ์เกิดขึ้นในคนบางคนซึ่งทุกวันนี้โลกทุกวันนี้มีคนแบบนี้เยอะมากแล้วเป็นคนที่เป็นปัญหาของสังคมโดยที่นักจิตวิทยาทั้งหลายกับนักศาสนศาสตร์ปสด.กันเป็นแถวเนี่ยไม่รู้จะอธิบายยังไงและเมื่อไม่รู้ว่าเหตุมันเกิดจากอะไรก็แก้ปัญหาคนที่ป่วยทางจิตแบบนี้ไม่ได้ด้วยพี่น้องครับคนที่มีสามเหลี่ยมปิดแทนที่จะเปิดเราเอา ETB ตัวใหญ่ภาษาอังกฤษไปขวางไว้เนี่ยถ้าเป็นคนที่อยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีที่คนคนนั้นน่ะปฏิเสธคือมันโง่ไงใช่ไหมใช้ขันห้าผิดใช่ไหมมีความรู้สึกไม่ชอบมากๆในสิ่งแวดล้อมที่ตนอยู่เช่นในครอบครัวในบ้านในสังคมเนี่ยกูไม่ชอบแม่งมากเลยพยายามปฏิเสธสิ่งแวดล้อมนั้นนี่แสดงว่าโง่ใช่ไหมต
ัวเองทำเกินหน้าที่ใช่ไหมจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้มีหน้าที่ว่าจะเอาสิ่งนั้นหรือไม่เอาสิ่งนี้ใช่หรือไม่แต่เขาปฏิเสธและปฏิเสธไม่พ้นปฏิเสธไม่ได้ต้องจมอยู่กับสิ่งแวดล้อมแบบนั้นหรือนิสัยในการมองโลกถามว่าเป็นสันดานใช่ป่ะครับจิตมากับสัญญาขันจากอดีตชาติไม่รู้กี่ภพชาติชอบมองโลกในแง่ร้ายชอบคาดหมายต่อตัวเองในทางต่ำคนพวกนี้บั้นปลายก็ต้องฆ่าตัวตายคนที่ป่วยแบบนี้นะถ้ามองโลกแบบนี้เพราะมันเป็นสามเหลี่ยมสมบูรณ์เลยครับการพูดการกระทำของตัวเองมันแทนที่จะไปกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของคนข้างเคียงคำพูดการกระทำนะย้ำคิดย้ำทำย้ำพูดย้ำทำกูซวยแน่ๆกูแย่แล้วกูทำไมชาตินี้เกิดมาแม่งอะไรหายนะสร้างเงื่อนไขเราอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองเขาเรียกว่าทำให้เกิดวงจรปิดเกิดขึ้นลูปของมันในครบลูปเลยครับนี่คือคนที่ป่วยอะไรครับเนี่ยคือคนที่เป็นโรคซึมเศร้าท่านไปคิดวิเคราะห์เอาเราฝากนะใครเป็นจิตแพทย์แล้วฟังเราอยู่นะให้รู้ว่าเนี่ยเพราะลูปไอ้3เนี่ย3ก้อนเนี่ยมันสมบูรณ์แต่สำหรับมนุษย์ทั่วไปเนี่ยมันไม่สมบูรณ์ใช่หรือไม่แต่มันก็ถือว่าตกหลุมพรางมารไอ้นี่มันหนักเข้าไปอีกครับก็เป็นทางมารเหมือนกันครับทำให้ป่วยทางจิตทำให้คลื่นจิตคลื่นประสาทคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กในร่างกายสับสนหมดเลยเพราะอะไรเกิดโรคซึมเศร้าถ้าเราไม่รู้ว่าเหตุของโรคซึมเศร้ามันเกิดจากไหนเราจะแก้ปัญหาได้ไหมได้แต่ให้กินยาเพื่อลดฮอร์โมนบางตัวไปหรือไปกดประสาทเอาไว้แต่พอไม่กินยาปั๊บก็สวยถามไหมทุกวันนี้คนที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเยอะไหมครับเยอะขึ้นทุกวันเพราะสิ่งแวดล้อมดีไหมครับไม่เคยได้รับการอบรมว่าอย่ามองโลกในแง่ร้ายอย่าคาดหมายต่อตัวเองในทางต่ำต้องเชื่อมั่นในตัวเองไม่มีอะไรมีแต่วิชามอดที่สอนให้ท่องอย่างเดียวเราทำได้เราทำได้สอนให้ทำอะไรที่เป็นวิชาที่ไม่ใช่วิชาของพระอาทิตย์มันพาให้เพี้ยนหมดนึกออกยังเราไม่ใช่จิตแพทย์เราไม่ใช่มีหน้าที่เป็นแพทย์มารักษาอาการซึมเศร้าของผู้ใดท่านดูโครงสร้างนี้ไว้รู้ว่าเหตุมันเกิดจากอะไรก็พระพุทธองค์สอนแล้วดับที่เหตุถ้าเหตุดับทุกอย่างทุกสิ่งก็จะดับตามไปด้วยอาการโรคซึมเศร้าก็จะหายได้ไม่ต้องใช้ยาด้วยซ้ำใช้ยาใจยาปัญญาอย่าปล่อยให้มันเรื้อรังเท่านั้นโอเคไหมนี่เป็นปริญญาโมเดลฝากไว้ให้ท่านทั้งหลายด้วยความรักฝากเอาไว้เป็นความรู้คู่โลกเพราะฝรั่งไม่รู้ความจริงในเรื่องนี้ฝรั่งไม่รู้แต่ไทยฝรั่งไทยรู้ฝรั่งไทยลูกเล็กๆเนาะพี่น้องครับวิธีใช้ปัญญาของสมองเราแทรกไว้ตรงนี้นิดนึงวิธีใช้ปัญญาของสมองเพราะถ้าท่านใช้ขันห้าหมุนธรรมจักรความฉลาดในการใช้ปัญญาของสมองสองซีกก็จำเป็นที่ท่านต้องมีสักทักษะคือต้องมีความชำนาญวิธีที่หนึ่งขั้นตอนที่หนึ่งไม่ใช่วิธีที่ทำจิตให้สงบว่างนี่เรากำลังพูดถึงการใช้สมองซีกซ้ายเท่านั้นนะซ้ายนำขวาเพื่อวิเคราะห์เพื่อวิเคราะห์ก่อนจะเอาข้อมูลไปสังเคราะห์แล้วเอามาใช้ประโยชน์ในชีวิตวิเคราะห์เพื่อให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรซึ่งเป็นเบื้องต้นที่พระบิดาออกแบบไว้ว่าจิตหยาบของท่านต้องสั่นสะเทือนขันห้าเพื่อเข้าถึงความรักเพื่อให้กับอีกเรื่องนึงที่มี2เรื่องคือเรียนรู้ให้ได้ว่าอะไรเป็นอะไรซึ่งจะเรียนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรต้องใช้ปัญญาจะรักคนไม่น่ารักได้ต้องใช้ปัญญาใช้ปัญญาเพื่ออะไรถ้าจะรักคนไม่น่ารักหาคุณค่าของสิ่งนั้นถ้าท่านไม่ใช้ปัญญาท่านไม่เห็นหรอกตาที่3เท่านั้นที่เห็นว่าเขามีค่าฝึกครับท่านไม่เคยฝึกไงถ้าจะรักคนที่น่ารักคนที่ทำตัวไม่น่ารักคือทำตัวหน้ายักษ์ท่านก็ไม่รักท่านก็เป็นยักษ์ใส่มันนะสรุปแล้วมันก็ยักกูก็ยักทั้งคู่มันกูว่ามันชั่วนะพอกูชั่วกลับไปทั้งมันทั้งกูก็ชั่วทั้งคู่ใช่ไหมทำให้จิตสงบว่างทำจิตให้สงบว่างแปลว่าจิตจะต้องนิ่งนิ่งสงบไม่มีอะไรอยู่ในจิตและเมื่อจิตว่างจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวสมองคือกายเมื่อจิตเป็นนายคือจิตว่างสมองของท่านก็จะว่างการที่ท่านจะใช้ปัญญาของสมองได้สมองต้องว่างจิตต้องเศร้าต้องว่างก่อนเหมือนกับการที่ท่านขับรถยนต์น่ะคนที่ขับรถยนต์รู้นะเวลาจะสตาร์ทเครื่องรถยนต์น่ะเขาจะไม่มีใครใส่เกียร์ไว้สตาร์ทเครื่องหรอกเขาต้องปลดเกียร์ว่างก่อนเพื่อความปลอดภัยพอปลดเกียร์ว่างแล้วสตาร์ทเครื่องได้แล้วค่อยใส่เกียร์เสียไก่ ใส่เกียร์ก็แล้วแต่ใช่ไหมทำจิตให้สงบว่างไม่งั้นจิตมันจะไม่มีพลังนะถ้ามันมีอะไรไปอยู่ในจิตอ่ะจิตมันว่างแปลว่ามันจะไม่สั่นสะเทือน
แต่ถ้ามันสั่นสะเทือนอยู่บ้างและท่านเอาบางอย่างแทรกเข้าไปในจิตอีกมันจะมีคลื่นความถี่มากกว่า1จิตของท่านจะมีพลังอำนาจในการสั่นสะเทือนเพื่อไปกระตุ้นสมองให้ใช้ปัญญามันจะอ่อนด้อยลงก็เท่านั้นเองนี่คือเหตุผล2กำหนดนึกในสิ่งที่จะคิดต้องกำหนดที่จิตครับจิตต้องนึกก่อนที่สมองจะคิดสมองมันจะคิดตามที่จิตออกคำสั่งว่าจะให้มันคิดเรื่องอะไรจิตของท่านต้องการให้สมองคิดเรื่องอะไรจิตของท่านก็จะต้องนึกออกให้ได้ว่าท่านต้องการจะคิดหาคำตอบเรื่องอะไรและแน่นอนครับท่านจะต้องนึกเพื่อให้สมองคิดทีละเรื่องและอย่างมีเหตุผลด้วยมีหลักการและมีเหตุผลนะพูดง่ายๆ3ขั้นตอนไม่ยากเห็นไหมครับพระบิดาวางแบบไว้ให้ท่านน่ะจริงๆแล้วมันเป็นอัตโนมัตินะแต่บางทีมันไร้สาระซะเยอะเพราะท่านใช้อารมณ์ในการขับเคลื่อนมันเราจึงมาบอกว่าถ้าท่านจะทำ3สิ่งนี้ได้ถ้าท่านมีอารมณ์น้อยอยู่น้อยอกน้อยใจอยู่หงุดหงิดอารมณ์เสียงี่เง่ามีความทุกข์มีความโศกมีความเศร้าแสดงว่าจิตท่านไม่ว่างจิตท่านไม่สงบท่านอย่าคิดเลยครับโง่อยู่ตอนนั้นน่ะกำลังโง่นะจิตมันไม่สงบเนี่ยกำลังโง่มันคิดไม่ออกเราจึงบอกว่าท่านต้องทำจิตให้สงบว่างแปลว่าต้องวางอารมณ์ขยะทั้งหมดและต้องเอาเรื่องที่วุ่นวายสับสนในความคิดในจิตทิ้งให้หมดทำจิตกับสมองให้พร้อมที่จะคิดในสิ่งที่ต้องการน่ะสิ่งที่เป็นประโยชน์นะคิดทีละเรื่องอย่างมีเหตุผล reasonable แปลว่าต้องมีเหตุผลประการที่4สำคัญมากคิดแล้วไม่ใช่แบบจับโจทย์พอคิดไปได้สักพักหนึ่งมึนหัวสงสัยว่ากูคงคิดไม่ออกแล้วมั้งเลยเลิกเลยละวางเสียกลางคันอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่มีสมาธิเพราะฉะนั้นคำว่ามรรคคำว่าสมาธิตามมรรควิถีจิตจักรวาลก็คือการที่ท่านสามารถคิดพูดหรือทำอะไรก็แล้วแต่สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่กำลังทำอยู่นั้นนะได้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานจนกว่าจะทำสำเร็จจนกว่าจะสื่อกับพระบิดาจบเราจะมีสมาธิอยู่การสื่อจนจบไม่สนใจว่าเวลามันจะยาวนานแค่ไหนจบเรื่องจบราวแล้วก็จบหรือพูดจนจบคิดจนจบนี่คือคนที่มีสมาธิถ้าทำแล้วคาทำแล้ววางจับแล้ววางท่านจะไม่มีทางได้คำตอบบางครั้งนะคำตอบก็เหมือนกับขันน้ำที่อยู่ในโอ่งใบใหญ่ถ้าท่านต้องการจะได้น้ำจากในโอ่งท่านต้องล้วงมือควานหาขันที่อยู่ในน้ำใช่ไหมถ้าท่านล้วงไปเนี่ยมือเนี่ยมันยังไม่ไปถึงขันน้ำเพราะน้ำมันเหลืออยู่ครึ่งถังก้นถังก้นโอ่งใบใหญ่แล้วท่านล้วงไปยังไม่ทันถึงเฮ้ยกูว่าแม่งคงลึกกูคงล้วงขันไม่ถึงไม่เอาแม่งแล้วน้ำเลยชักมือกลับทั้งที่จริงๆอาจจะเหลืออีกเซนเดียวก็จะถึงขันเลยการคิดก็เหมือนกันท่านไม่รู้หรอกว่าคำตอบมันจะได้มาเมื่อไหร่คำตอบสุดท้ายมันต้องไปทีละขั้นถ้าท่านใจร้อนรนไม่มีความอดทนไม่มีความวิริยะอุตสาหะท่านไม่มีวันประสบความสำเร็จในการใช้ปัญญาของสมองเพราะเรื่องยากๆมันต้องคิดนานเราจะบอกให้ฟังนะวันหน้าเราจะอธิบายให้ฟังว่าการคิดเนี่ยเพื่อจะหาคำตอบมาเนี่ยคำตอบบางอย่างมันอยู่ในตัวท่านนะแต่คำตอบบางอย่างมันอยู่ในจักรวาลนู่นนะและท่านจะรู้ได้ไงบางอย่างอยู่ในจักรวาลบางอย่างอยู่ในตัวท่านหรือคำตอบบางอย่างที่ท่านคิดอยู่มันอยู่ในบรรยากาศของโลกนี่เองไม่ได้อยู่ไกลมันเหมือนกับเอามือเอื้อมไปในขันท่านไม่รู้หรอกว่าขันไปเนี่ยน้ำในตุ่มนี่มันอยู่ลึกหรืออยู่ตื้นๆถ้าท่านไม่ใช้เวลายื่นมือลงไปให้ไปถึงขันให้ได้ถ้าไม่ถึงขันท่านได้น้ำไหมไม่ได้ก็แปลว่าถ้าไม่ไปถึงคำตอบท่านก็จะไม่ได้คำตอบมันการทำต่อเนื่องจนได้คำตอบแปลว่าท่านมีสมาธิท่านเป็นคนไม่จับโจทย์แต่จนได้คำตอบเมื่อได้คำตอบมาแล้วนี่การใช้สมองซีกซ้ายนำซีกขวานะเมื่อท่านได้คำตอบมาแล้วสิ่งที่ท่านต้องทำคือตรวจสอบผลการคิดนั้นตรวจสอบผลการคิดของท่านนั้นว่ามันมีตรงไหนยังไม่ครบถ้วนยังไม่เรียบร้อยยังไม่รอบคอบยังไม่ละเอียดยังไม่ลึกซึ้งหรือละเอียดแล้วรอบคอบแล้วลึกซึ้งแล้วให้ท่านตรวจสอบว่าเฮ้ยแล้วมันมีวิธีการที่จะคิดเพื่อให้ได้คำตอบใหม่ๆอย่างอื่นได้อีกบ้างไหมไม่ใช่แค่ได้อันเดียวคำตอบเดียวแล้วโอเคสุดยอดมันจะสุดยอดได้ยังไงถ้ามันมีอยู่ยอดเดียวถ้าจะสุดยอดได้แสดงว่าในบรรดายอดทั้งหมดเนี่ยมันมีอยู่ยอดเดียวที่มันแหลมขึ้นมาโผล่ขึ้นมาเหนือยอดอื่นๆก็เรียกว่าสุดยอด
ช่ไหมแสดงว่าการคิดก็เหมือนกันมันก็ต้องมีหลายความคิดหนึ่งความคิดเราก็ต้องจีรณัยความคิดนั้นเขาเรียกว่าเป็น the prism of thought ก็เรียกว่าผลึกของการคิดคิดให้รอบครอบเจรนัยหลายมุมเพชรถ้ามันมีน้ำงามเนี่ยมันจะต้องเจรนัยไว้มันหลายกะรัตเพราะว่าหลายเหลี่ยมมุมใช่ไหมเพชรมากกะรัตงามไหมน้ำงามความคิดของเราเหมือนกันครับผลึกแห่งการคิดคือคำตอบนั้นน่ะมันจะเหมือนกับเพชรน้ำงามก็ต่อเมื่อมันผ่านการเจรนัยมาแล้วหลายเหลี่ยมมุมมันต้องมีหลายกะรัตใช่ไหมแล้วอันเดียวไม่พอเรามีความสามารถเราไม่ได้สร้างเพชรเจรนัยเพชรก็คือผลึกการคิดเนี่ยแค่ก้อนเดียวสมัยเวลามันเหลือเยอะแยะเราใช้เวลาที่เหลือเจรนัยเพชรเม็ดงามเม็ดใหม่มาไหมเผื่อจะได้เหลี่ยมมุมที่เล็กละเอียดยิ่งกว่าเดิมเพชรจะน้ำเงินน้ำงามมากกว่าเดิมเม็ดเล็กกว่าแต่ราคาสูงกว่าก็ได้โคตรเพราะมันสวยงามน้ำมันโคตรงามมันหักเหสะท้อนแสงได้ดีเพราะเหลี่ยมมุมมันเล็กมากตั้งใจทำอย่างละเอียดมันอาจจะมีความคิดอันใหม่สุดยอดกว่าอันเดิมก็ได้นี่เราพูดคร่าวๆกว้างๆเพราะไหนๆพูดเรื่องการใช้ขันธ์5ตามวิชาของพระบิดาวิชาของพระอาทิตย์เพื่อให้ท่านแก้ปัญหาว่าทำอย่างไรจะพ้นจากบ่วงมารได้เราก็เลยสอนว่าเมื่อทำได้ใช้ปัญญาทำแบบนี้โอเคไหมนี่คือ5ต่อไปวิธีเข้าถึงความรักเพื่อให้ I love you วิธีเข้าถึงความรักเพื่อให้1ท่านต้องมีธรรมชาติสมาธิคือมหาสติตลอดเวลานี่เห็นไหมท่านต้องมีมหาสติตลอดเวลาคือต้องรู้สติมีสติใช้สตินี่คือสิ่งที่ท่านจะสามารถพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำว่าต้องรู้ตัวทั่วพร้อมอย่างแท้จริงไม่ใช่ที่ท่านได้ยินเขาพูดกันไม่ว่าพระเถรเนรชีที่พูดต้องรู้ตัวทั่วพร้อมถ้ารู้ตัวทั่วพร้อมที่แท้จริงจะมีสติอยู่กับปัจจุบันอย่างเดียวยกหนอย่างหนอเนี่ยไม่ใช่ครับไม่รู้ตัวทั่วพร้อมเนี่ยพอยกแล้วจะนึกว่ากำลังยกแต่จะไม่สนใจแล้วว่ายกมาจากไหนย่างหนอย่างไปแล้วจะไม่จำแล้วว่ากูย่างมาจากไหนกูจะอยู่กับปัจจุบันอย่างเดียวธรรมชาติสมาธิคือมหาสติคือรู้สติมีสติใช้สติต้องมีธรรมชาติสมาธิเท่านั้นจึงจะเข้าถึงความรักเพื่อให้ได้เพราะจิตมันจะพร้อมถ้ามีมหาสติจิตจะตื่นตัวตื่นแจ้งจะรู้ตัวทั่วพร้อมว่าเราพร้อมจะสั่นสะเทือนเป็นความรักเพื่อให้กับใครก็ได้เพราะเรามีมหาสติควบคุมตัวเราอยู่เขาเรียกว่ามีธรรมชาติสมาธิประการที่สองคือมีกฤตสติคำว่ากฤตสติแปลว่ารู้ตัวรู้ตนล่วงหน้าถ้าท่านจะรักภรรยาสามีหรือลูกหลานครอบครัวลูกน้องในทีมงานในบริษัทอะไรก็แล้วแต่ลูกจ้างเนี่ยท่านจะรักเขาได้ตลอดเวลาไม่ว่าสถานการณ์ใดไม่ว่าเขาจะสร้างเงื่อนไขหรือไม่มีเงื่อนไขอะไรกับท่านก็ตามท่านต้องมีกฤตสติเช่นถ้าท่านเป็นนายจ้างท่านต้องมองเห็นคุณค่าของลูกจ้างคนนี้เอาไว้ก่อนแล้วรู้ตัวว่าอีเนี่ยบางทีมันเป็นคนชอบเอาแต่ใจตัวเองแต่มันทำงานในโคตรสุดยอดและมันเป็นคนที่ซื่อสัตย์มากเสียอย่างเดียวคือเอาแต่ใจตัวเองท่านต้องมีกฤตสติคือบอกตัวเองว่าไอ้ลูกน้องคนนี้ในกอในขอนางคอนางงอมันมีข้อเสียอะไรที่ท่านไม่ชอบให้ท่านรู้ตัวไว้ล่วงหน้ารู้ไว้ล่วงหน้าเพราะถ้าทำงานร่วมกับท่านแล้ววันใดวันหนึ่งเนี่ยอย่างไอ้หมอเนี่ยชอบเอาแต่ใจตัวเองซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านไม่ชอบพอมันแสดงอาการเอาแต่ใจตัวเองออกมาปั๊บท่านก็บอกตัวเองได้กูรู้แล้วกูรู้อยู่แล้วว่าไอเวนเนี่ยมันชอบเอาแต่ใจตัวเองท่านก็จะไม่ตกอกตกใจการที่ท่านโกรธมันหัวฟัดหัวเวียงจนลืมเหตุผลจนลืมอารมณ์น่ะลืมกิริยาท่าทางของท่านลืมความเมตตาก็เป็นเพราะท่านตกใจจนลืมความดีงามของเขาลืมว่าเขาเป็นคนสำคัญเพราะฉะนั้นท่านต้องจำไว้มีลูกน้องกี่คนจำไว้มีเมียก็ต้องจำเมียว่าเมียไม่หุงข้าวกูอดแดกถ้าเมียไม่ช่วยกูปล้ำลูกเลี้ยงลูกกูต้องมานั่งเลี้ยงลูกเองคนเดียวกูเหนื่อยเช็คอยู่ในชิบหายเหนื่อยใต้หานี่คือมองเอาง่ายๆก็ได้แล้วเวลากูทำอะไรผิดพลาดถ้าไม่มีเมียกูคอยเตือนนะกูพลาดไปหลายเรื่องแล้วเขาดีกับกูมากเลยนะใช่ไหมเพราะเขาเป็นเมียที่ดีของกูอ่ะนะกูเลยสามารถเป็นผัวที่ดีได้ถ้าเมียกูไม่ดีกูก็เป็นผัวที่เฮงซวยแน่นอนทุกวันเนี้ยนะขนาดกูเป็นผัวเฮงซวยนะเมียมันยังให้อภัยกูเลยเนี่ยนี่ถ้าไม่ใช่เมียถ้าไม่เขาเป็นเมียกูใครจะให้อภัยกูเนี่ยเขาเป็นสุดยอดของเมียเลยนะนี่คือการมีกฤตสติคือจำความดีงามของเขาเอาไว้ให้ได้และจำความบกพร่องของเขาไว้แต่ไม่ใช่อาฆาตจำเอาไว้เพื่อคอยเตือนตัวเองว่าอย่าลุแก่โทสะให้ยอมรับความจริงว่าเขาเป็นคนของเขาอย่างนั้นนี่คือการใช้กฤตสติไม่พูดมากเอาแค่ตื้นๆเราจะเข้าถึงความรักเพื่อให้ได้ก็ประการที่3นึกถึงความดีงามของเขานี่ไง
ไม่ใช่นึกถึงข้อบกพร่องเหลวไหลของเขาเพื่อยอมรับเขาไว้ล่วงหน้านะพอถึงเวลาแล้วยอมรับได้มันก็จะวางง่ายและนี่ก็คือนึกถึงความดีงามของเขาไว้ไม่ใช่ไม่เคยจำความดีงามของลูกน้องเลยบริษัทรวยขึ้นมาได้เพราะมีลูกน้องที่ดีๆอย่าไปคิดว่าเพราะมีโชคดีนะมีเฮงทำบุญเยอะกูเป็นเท่าแก่หรือกูเป็นผู้จัดการเพราะกูเก่งลูกน้องกูเลยสนองงานได้ทำให้บริษัทรวยทำไมอย่าไปคิดครับทำงานเป็นทีมเนี่ยไม่มีใครเหนือกว่าใครครับเพียงแต่ว่าใครมีความสามารถอะไรก็ต้องรับผิดชอบหน้าที่กับคนละอย่างแต่สร้างงานเป็นทีมถูกไหมใช้ระบบทีมเวิร์กทีมเวิร์กิ่งก็แปลว่าทำงานเป็นทีมคนนั้นทำนั่นคนนั้นทำนี่แล้วมาหลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวเป็นวันทีมนะทุกอย่างก็ประสบความสำเร็จหายไปคนหนึ่งก็เจ๊งนะมันนึกถึงความดีงามของเขามันจะทำให้เราไม่ทอดทิ้งกันเนี่ยทำให้เราไม่ทอดทิ้งใครนี่คือการรักเพื่อให้เห็นไหมฮะต้องมีเหตุผลไหมต้องมีหลักการไหมประการที่สี่มองเห็นคุณค่าในตัวเขาอันนี้คือเน้นมากขึ้นเห็นแค่ความดีงามมันยังเบาๆเห็นคุณค่าแปลว่าถ้าวันใดฉันขาดเธอแล้วฉันจะรู้สึก ไม่ใช่วันใดมึงขาดกูแล้วมึงจะรู้สึกนี่แสดงว่าหลงตัวเองวันใดกูขาดลูกน้องลูกจ้างวันใดกูขาดเมียกูไปขาดผัวกูไปขาดลูกกูไปครอบครัวก็ไม่สมบูรณ์อย่าไปคิดว่าขาดแล้วเดี๋ยวกูหาใหม่ได้แล้วจะเหมือนเดิมไหมเล่าเผลอๆหนีเสือป่าไอ้เข้ใช่ไหมทำไมต้องไปเปลี่ยนแปลงในสิ่งเหล่านี้ไม่จำเป็นนะเรารักคนที่ไม่น่ารักได้เนี่ยไม่ว่าคนนั้นจะไม่น่ารักแบบไหนไม่ต้องมีข้อยกเว้นหรอกทุกคนมีข้อบกพร่องทุกคนมีข้อเสียทั้งนั้นไม่ว่าเมียคนนี้หรือเมียคนไหนผัวคนนี้หรือผัวคนใหม่นะมันก็มีข้อเสียทั้งนั้นนะครับนะถ้าเรามีสันดานไม่ดีคือเลิกชีวิตเนี้ยเราจะหาความมั่นคงและยั่งยืนไม่ได้เราจะไม่ success เราจะไม่ประสบความสำเร็จนะครับประการที่5อดทนอดกลั้นอภัยและมีเมตตาวิธีเข้าถึงความรักให้ได้ฝึกอดทนฝึกอดกลั้นฝึกให้อภัยและฝึกมีจิตใจที่เมตตาทั้งหมดเท่านี้พี่น้องครับทั้งหมดคือเท่านี้ซึ่งเป็นหลักสูตรสำคัญมากในคืนวันเสาร์ต่อเช้าวันอาทิตย์หลักสูตรของเราชื่ออะไรครับตัดเวทนาแล้วชนะทุกสิ่งท่านว่าจริงไหมที่เราพูดถ้าใครเห็นว่าจริงนะไม่ต้องกด2เลขกับ3 6 9เลขอะไรก็ได้กดเลยเห็นด้วยไหมแล้วตอนนี้ตาสว่างขึ้นไหมขณะที่มันดึกแล้วง่วงนอนนะตาสว่างไหมตื่นเต้นไหมปิติยินดีไหมที่ได้รู้ว่าจะกลับบ้านไปกับเราไปกราบพระบาทพระบิดาไม่ใช่เรื่องยากไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงโลกไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนแปลงที่ตัวท่านเองง่ายมากเปลี่ยนโลกมันยากนะเปลี่ยนแปลงที่ตัวท่านเองไม่ต้องให้ใครช่วยตัวท่านเองนี่แหละและยังช่วยตัวเองได้ยังช่วยคนอื่นได้อีกด้วยพี่น้องครับตัดเวทนาชนะทุกสิ่งเป็นการสื่อพระโอวาทตอนที่379หวังว่าท่านทั้งหลายคงจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยดีใจมีความสุขแล้วใช่ไหมนอนหลับฝันดีแน่นอนเราบอกท่านแล้วไงนิพพานที่แท้จริงคือหลุดพ้นกลับบ้านไม่ได้ยากอย่างที่คิดมันไม่ได้ยากเลยที่มันยากเพราะท่านไม่รู้หรือบางทีรู้แล้วไม่ใส่ใจจะปฏิบัติหรือบางทีรู้ผิดรู้ถูกคืนวันนี้ลูกขอกราบพระบาทพระบิดาองค์จิตจักรวาลพระผู้เป็นเจ้าซึ่งมีเพียงพระองค์เดียวที่ลูกรักที่สุดที่ทรงพระเมตตาให้ลูกได้มาทำหน้าที่ช่วยพี่ๆน้องๆซึ่งเป็นลูกแกะของพระองค์บนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้หลายเสาแล้วที่พระบิดาทรงเมตตาให้ลูกได้ทำหน้าที่ที่ลูกปลื้มใจมากที่ลูกได้มีโอกาสทำหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์ในพระนามของพระเจ้าในพระนามของพระองค์ถึงแม้คนทั้งโลกจะไม่มีใครรู้ถึงแม้คนทั้งโลกจะไม่มีใครเข้าใจลูกรู้อย่างเดียวว่าพระองค์เป็นพยานของลูกลูกก็มีความสุขพี่ๆน้องๆที่รักครับสิ่งใดที่เรากล่าวไปแล้วเหมือนกับเป็นการปรามาสหรือล่วงเกินพวกท่านเราไม่ต้องการเกี่ยวเวรเกี่ยวกรรมกับท่านเราพูดด้วยความรักเรากราบเทพพระบาทพระบิดาทรงเมตตาทำโมฆะกรรมขอโมฆะกรรมให้ลูกด้วยถ้าพี่ๆน้องๆรายไหนไม่ยอมอโหสิกรรมให้กับลูกขอให้ท่านนอนหลับและฝันดีมีชีวิตที่แคล้วคลาดปลอดภัยจากพยันตรายทั้งปวงมีความก้าวหน้าทางปัญญาและจิตวิญญาณสามารถที่จะเดินบนเส้นทางของพระเจ้าเส้นทางของพระบิดาได้อย่างสง่างามและเอาตัวรอดปลอดภัยพรุ่งนี้เช้าตื่นขึ้นมาขอให้ท่านมีชีวิตที่สดใสมีจิตใจที่เบิกบานมีพลังอำนาจทางจิตหยาบและจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งที่จะเป็นบุตรรักของพระบิดาเป็นลูกแกะที่น่ารักน่าเอ็นดูของพระเจ้าเป็นลูกแกะที่มีอนาคตว่าจะได้กลับบ้านไปกราบพระบาทพระบิดาให้ทันเมื่อพระองค์จะชำระโลกด้วยความมืด56วัน8ราตรีและจะมีภัยพิบัติเป็นเครื่องมือในการคัดทิ้งกับคัดไว้กราบพระบาทพระบิดา
ที่ทรงพระเมตตาราตรีสวัสดิ์ครับพี่น้องครับ

สวัสดีครับพี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายครับพบกันอีกเป็นประจำทุกวันเสาร์3 ทุ่มครึ่งนะครับวันนี้ก็เป็นการสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลหรือจากพระผู้เป็นเจ้าในวาระพิเศษในช่วงสุดท้ายปลายยุคพลังงานเก่าก่อนที่พระบิดาหรือพระเจ้าจะทรงนำมนุษย์กับโลกผ่านเข้าสู่ยุคพลังงานใหม่ทาง YouTube ช่องจิตจักรวาลทาง Facebook วิสุทธิปัญญาทางเว็บไซต์จิตจักรวาล .com แล้วก็ที่สำคัญที่สุดที่สามารถติดตามรับฟังได้ทั่วทั้งโลกในมหาสมุทรในทะเลในถ้ำใต้ดินฟังได้หมดนะฮะก็คือเรดิโอการ์เด้นไม่มีภาพมีแต่เสียงออนแอร์ให้ท่านฟังตลอด24 ชั่วโมงนะด้วยการสื่อพระโอวาทแห้งๆนะครับแล้วก็ขณะที่ออกอากาศในเวลาเรียลไทม์คือ3 ทุ่มครึ่งจนถึงประมาณ2-3เนี่ยก็จะเป็นเรียลไทม์นะท่านสามารถรับฟังทางรีดิโอการ์เด้นได้นอนฟังนั่งฟังแต่อย่าหลับฟังนะมันไม่งั้นก็ไม่รู้เรื่องนะฮะวันนี้เราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลก็มาทำหน้าที่เช่นเคยครับพร้อมทีมงานของน้องบุญธรรมบุญธรรมทองคำทีมงานในการควบคุมเสียงในการออกอากาศในมิติโลกทางกายภาพส่วนในมิติทางพลังงานด้านของจิตวิญญาณ นั้นก็มีพี่ๆในวงโคจรของดาวพฤหัสเนี่ยพี่ๆในวงโคจรของดาวพฤหัสทำหน้าที่ช่วยเหลือและก็สนับสนุนโดยพระสุริยเทพซึ่งจะเป็นจุดศูนย์กลางของการรวบรวมสัญญาณที่เราสื่อกับพระเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดต่อออกไปนอกระบบเอกภพฟังดูแล้วสลับซับซ้อนนะไม่ต้องอธิบายมากเอาเป็นว่าเรามีพี่ๆซึ่งเป็นรูปธรรมชั้นสูงช่วยทำหน้าที่ในปฏิบัติการทางเทคนิคเป็น vertical telepathy ซึ่งเป็นการสื่อสารทางจิตในระบบจิตสู่จิตโดยการใช้สมองส่วนกลางของเราทำหน้าที่ชาแนลกับพระเจ้ากับองค์จิตจักรวาลไม่ต่างกันกับยุคขององค์เยซูคริสต์เจ้าและก็ยุคของท่านนบีมูฮัมหมัดเจ้าเนี่ยเหมือนกันยุคที่สำคัญเนี่ยพระบิดาก็จะทรงนะมีพระเมตตาให้พระบุตรเอกแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยเดินทางเข้ามาจุติเป็นมนุษย์ในระบบโลกแล้วพระองค์ก็จะสื่อถ่ายทอดพระจิตของพระองค์มากล่าวพระโอวาทกับมนุษย์โลกซึ่งก็ทุกยุคทุกสมัยคนที่จะรู้ความจริงในเรื่องเหล่านี้น้อยมายุคนี้มีโซเชียลนะเน็ตเวิร์กเยอะแยะนะฮะมีบางคนเห็นเราได้ยินเสียงเราก็ผ่านเลยไปเพราะว่านึกว่าไม่มีอะไรสาระสำคัญเพราะว่าเราไม่มีการโปรโมชั่นเพียงแต่บอกให้ฟังว่าเรากำลังทำอะไรท่านต้องตั้งใจฟังเอาเองว่าคำกล่าวของเราคือพระโอวาทของพระเจ้าซึ่งเป็นเสมือนขนมปังที่มนุษย์ทุกคนใครทานแล้วรับประทานแปลว่ารับฟังแล้วรับเอาไปปฏิบัตินะเรียกว่ารับประทานแล้วจะเป็นผู้ที่มีชีวิตเป็นอมตะจะมีชีวิตที่เป็นนิรันดร์เมื่อถึงเวลาหมดหน้าที่แล้วจะต้องกลับบ้านมนุษย์คนนั้นที่มีชีวิตนิรันดร์ก็สามารถที่จะนอนหลับแล้วก็กลับบ้านไปกราบพระบาทพระบิดาได้แปลว่าหมดหน้าที่ไม่ต้องมานั่งท่องและให้กำลังใจตัวเองว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาใครๆเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องป่วยต้องตายด้วยกันเท่านั้นนะซึ่งจริงๆแล้วการเกิดแก่เจ็บตายอย่างที่เคยกล่าวไว้นะว่ามันไม่ใช่เรื่องธรรมดามันเป็นเรื่องผิดธรรมชาติท่านก็เห็นนะว่าพวกมอดมารพวกมนุษย์ต่างดาวหรือสิ่งมีชีวิตในต่างเผ่าดาวเนี่ยพวกเขาอายุเกิน500 ปีกันทั้งนั้น500 ปี 10,000 ปี 25,000 ปี 50,000 ปีมีทั้งนั้นพวกเขาเกิดมายังไม่มีใครตายนะฮะแต่มนุษย์โลกเราตายกันไปหลายรอบแล้วตายขึ้นมาพอตื่นฟื้นขึ้นมาอ้าวไอ้รูปธรรมที่มีชีวิตจากต่างเผ่าดาวมันก็ยังอยู่นะยังไม่มีใครไปไหนเลยแต่ขณะที่จิตวิญญาณเรานะฮะเวียนตายไปแล้วแล้วก็เวียนกลับมาเกิดใหม่นะฮะอันนี้คือความจริงที่เรามาพูดให้ท่านทั้งหลายฉุกคิดนะครับเราอนุตตรธรรมมาจารย์ปริญญาตันสกุลจะทำหน้าที่กล่าวสัจจะทั้งต่อพระบิดาหรือพระเจ้าและต่อพี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายนะ
เราจะกล่าวความจริงให้พวกท่านได้รับฟังนะแล้วก็แน่นอนวันนี้เป็นวันที่วันเสาร์ที่2เมษายนต้นเดือนวันเสาร์ที่2เมษายนพระบิดาทรงกำหนดบทเรียนในหลักสูตรจิตจักรวาลอ่านโลกเป็นตอนที่380ชื่อตอนว่าศัตรูของมนุษย์โลกศัตรูของมนุษย์โลกนะหัวข้อเรื่องทีมงานเราเพิ่งขึ้นสไลด์ให้ตอนย่ำค่ำเพราะกลัวคนจะมาดูเยอะครับมาพอมาดูเยอะแล้วเดี๋ยวเน็ตมันแฮงนะนี่คิดเล่นภาษามนุษย์ไหนนะก็เชื่อว่ายังไงท่านก็จำวันเวลาในการถ่ายทอดสดสื่อพระโอวาทของพระบิดาหรือพระเจ้าได้กันอยู่แล้วก็เลยเอาสไลด์ขึ้นช้าหน่อยนะแล้วท่านก็รู้แล้วว่าไม่ว่าพระบิดาจะทรงพระเมตตาสอนพวกท่านเรื่องอะไรสื่อผ่านเรามาเรื่องอะไรล้วนน่าฟังทั้งนั้นเพราะเป็นอนุตตรธรรมแต่ก่อนเนี้ยนะตอนเริ่มต้นสื่อพระโอวาทออกอากาศทางระบบโซเชียลเน็ตเวิร์กใหม่ๆเนี่ยมีคนเข้ามาก้าวล่วงตลอดเวลาว่าไอ้นี่มันศาสนาอะไรวะเอาพุทธคริสต์อิสลามมาต้มยำแล้วเอามากล่าวในนามของจิตจักรวาลในนามของพระเจ้าไอ้พวกนี้มันลัทธิใหม่หรือเปล่าเชื่อถือมันได้หรือเปล่าหรือบางทีก็ขโมยธรรมะของพระพุทธเจ้ามากล่าวให้ฟังแต่เดี๋ยวนี้คำว่าเราขโมยมาเนี่ยแทบจะไม่มีเพราะสิ่งที่เรากล่าวเนี่ยศาสดาพระองค์ไหนก็ไม่เคยสอนเพียงแต่ท่านเองต้องฉลาดใช้ปัญญาของท่านฟังในสิ่งที่เรากล่าวตามที่เราได้ฟังจากพระเจ้าสื่อมาให้เรากล่าวกับพวกท่านท่านมีสมองมีปัญญาถ้าท่านไม่ดูถูกดูแคลนตัวท่านเองท่านฟังไปแล้วคิดตามเราไปไม่ใช่ฟังไปเถียงไปไม่จริงไม่เชื่อไม่ใช่ท่านก็ไม่สามารถเข้าถึงสัจธรรมที่เป็นอนุตตรธรรมซึ่งไม่มีสัพพัญญูที่เป็นมนุษย์นะหรือเทพพรหมทั้งหลายก็ไม่สามารถจะรู้ความจริงในสิ่งที่เรากล่าวได้เรากล่าวในนามของพระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่กล่าวในนามของนายปริญญาตันสกุลซึ่งเป็นมนุษย์โลกคนหนึ่งเหมือนพวกท่านไม่ใช่แบบนั้นนั้นถ้าท่านฟังและใช้ปัญญาท่านจะรู้เลยนะว่าสิ่งที่เรากล่าวผ่านทางรายการจิตจักรวาลอ่านโลกทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งเนี่ยท่านจะรู้เลยว่าหาฟังที่ไหนไม่ได้และถ้าท่านใช้กึ๋นใช้สมองใช้ปัญญาในการคิดตามท่านรู้เลยว่าหาช่องเถียงหรือหาช่องแย้งไม่ได้เพราะมีเหตุและผลและที่สำคัญคือเป็นเรื่องที่เข้าใจยากมากแต่ท่านฟังเราท่านเข้าใจภายใน3นาทีวันนี้ก็เช่นกันวันนี้เรามาพร้อมกันกับเทพเจ้าแห่งอาคีฟินิกซ์ The Lord of Flame นี่คือสิ่งที่เป็นความจริงที่เรากล่าวให้ท่านฟังราตรีนี้คืนนี้ก็เหมือนกันนะพระบิดาให้เรานะมากล่าวต่อท่านทั้งหลายด้วยหัวข้อที่ชื่อว่าศัตรูของมนุษย์โลกศัตรูของมนุษย์โลกเป็น EP ที่380รวมกัน3ตัวแล้วคือรหัส11รหัส11หรือวันเวลาที่11เป็นรหัสที่ใช้ปฏิบัติการในการชำระโลกของพระเจ้าหรือของพระบิดาท่านต้องจำไว้นะครับว่าถึงแม้เรากระหายใคร่ที่จะพูดแต่เรื่องของอนุตตรธรรมเพื่อจะพาลูกแกะของพระบิดาหรือลูกแกะของพระเจ้าก็คือจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายเนี่ยเดินทางกลับออกไปจากระบบโลกแล้วหลุดพ้นออกไปจากระบบเอกภพเพื่อกลับบ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายซึ่งท่านทั้งหลายเนี่ยได้จากมานับหมื่นๆปีแล้วจนจำทางกลับบ้านไม่ได้เรามาฉุดช่วยแล้วชี้ทางแล้วก็จูงพาไปนะเราก็จะมีหน้าที่ในการทำหน้าที่ตรงนี้และเราเป็นผู้เดียวเป็นคนเดียวที่จะมากล่าวถึงสิ่งเหล่านี้และเราเป็นคนเดียวที่สามารถที่จะเป็นพยานของพระเจ้าให้ท่านทั้งหลายได้ว่าพระองค์ทรงรักพวกท่านจึงส่งเรามาเพื่อทำหน้าที่ฉุดช่วยพวกท่านเราจึงเป็นคนเดียวเท่านั้นในยุคนี้ที่จะกล่าวอนุตตรธรรมความจริงเบื้องหลังมิติโลกเบื้องหลังมิติของจักรวาลที่ไม่มีรูปธรรมที่มีชีวิตรูปธรรมใดในจักรวาลอันไพศาลนี้จะรู้ความจริงของท่านทั้งหลายรู้ความจริงของพระเจ้าหรือพระบิดาได้ดีเท่ากับเราท่านต้องติดตามต่อไปเรื่อยๆทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งนะฮะก็เรื่องแรกที่ต้องกล่าวถึงวันนี้เมื่อเสาร์ที่แล้วไม่ได้พูดถึงแต่วันนี้เสาร์นี้จำเป็นต้องพูดถึงครับพี่น้องครับไม่จำเป็นต้องพูดถึงได้ยังไง
นี่ยังไม่ถึงเทศกาลตรุษสงกรานต์เป็นเทศกาลวันหยุด3วัน5วันลองวีคเอนด์นะฮะ3วันต่อกับเสาร์อาทิตย์อีกนะก็เป็น 4-5 วันนั่นแหละ12 13 14ใช่ไหมครับยังไม่ถึงวันนั้นวันที่ทุกคนเนี่ยนะจะมีความสุขสนุกสนานจนลืมสิ่งที่เรากล่าวเตือนไว้ว่ามือกับแมสระยะห่างระหว่างกันนะไปเชื่อข่าวว่าโอไมครอนติดง่ายแต่ตายยากบางคนติดแล้วไม่มีอาการก็ยังสามารถแพร่เชื้อให้กับชาวบ้านให้กับคนอื่นได้เราบอกแล้วไงผู้ที่ยกธงส่งสัญญาณบอกว่าทุกอย่างจบสิ้นแล้วถ้าไม่ใช่พระเจ้าไม่ใช่พระบิดาหรือไม่ใช่เราแล้วจะเป็นใครแล้วเรายังบอกว่าท่านอย่าประมาทท่านอย่าขาดสติโดยเฉพาะผู้ที่มีอายุเลข5ย่างเลข6ท่านลองสังเกตดูเนี่ย96รายที่เสียชีวิตเนี่ยก็ภาวนาว่าอย่าเป็นหนึ่งในนั้นคือญาติโกโหติกาของพวกท่านนะที่รู้จักจิตจักรวาลรู้จักเราขอหนึ่งในนั้นหนึ่งใน96เนี่ยอย่าเป็นท่านส่วนใหญ่ที่พลาดและเสียชีวิตแล้วก็ติดนะมาจากไหนรู้ประมาทลูกเดียวท่านจำได้ไหมพระบิดาทรงอนุญาตให้ฝ่ายที่เป็นอริกับพระเจ้าเนี่ยปล่อยไอ้สิ่งที่น่ากลัวออกมาเนี่ยตอนแรกพระองค์ก็ยึดครองเอาไว้แต่ให้เวลาลูกเนี่ย16เดือนตอนที่เริ่มระบาดครั้งแรกให้เวลา16เดือนบอกว่าพระองค์จะใช้สถานการณ์เนี้ยให้พี่น้องๆอย่างพวกท่านเนี่ย set zero แปลว่าหยุดอยู่กับบ้าน work from home ทำงานจากบ้านส่งไปในทางสื่อทางสื่อเน็ตเวิร์กโซเชียลเนาะในการส่งงานให้กับบริษัททำงานอยู่ที่บ้านอยู่กับครอบครัวไม่จำเป็นไม่ออกไปเสี่ยงข้างนอกพระองค์บอกให้ set zero เพื่ออะไรครับมนุษย์เราทุกคนมีหน้าที่ต้องใช้จิตสำนึกและใช้จิตสำนึกแล้วต้องสั่นสะเทือนทางด้านบวกถ้าพูดตรงๆก็แปลว่าต้องหมุนธรรมจักรถ้าพูดภาษาธรรมะพูดภาษาโบราณก็บอกต้องหมุนธรรมจักรแต่ถ้าพูดภาษาทางโลกก็บอกว่าต้องใช้จิตสำนึกจิตสำนึกก็คือนึกออกนึกเอานึกเองอะไอ้สามอย่างเนี้ยต้องเป็นบวกเท่านั้นเห็นใครเขานินทาว่าร้ายท่านได้ยินใครนินทาว่าร้ายท่านอายตนะตัวนี้ได้ยินจิตสำนึกทั้ง3ตัวต้องสั่นสะเทือนเป็นนึกบวกนึกออกแต่เรื่องดีๆนึกเอาแต่เรื่องดีๆและนึกเองแต่เรื่องดีๆทันทีที่ได้ยินไอ้หมอนั่นมันก้าวล่วงท่านนี่คือสิ่งที่ท่านต้องฝึกเป็นภารกิจหลักในการเป็นมนุษย์ไม่ใช่ไปสนใจในเรื่องทางโลกนะทำรวยทำสวยทำรวยทำสวยแล้วก็ทำงานทำคนนะไม่รู้จะเน้นอะไรกันแน่นะหรือบางทีไปสนใจเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องของตัวมากเกินกว่าที่จะสนใจในหน้าที่ของตัวเองที่จะต้องรับผิดชอบท่านรู้ไหมระหว่างไปสนใจว่าตอนเนี้ยมันมีข่าวลวงเกี่ยวกับเรื่องการยกระดับจิตวิญญาณของมนุษย์เราเนี่ยจะต้องยกไป3 4 5อะไรแบบนั้นนะท่านสนใจหูพึงกันใหญ่เลยท่านที่รู้แล้วท่านก็ไม่รู้มันจริงหรือเท็จท่านรู้แล้วท่านก็ได้แต่คาดหวังว่ามันคงจะมีสิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นในระบบโลกหรือในสังคมมนุษย์เราจะบอกให้ท่านฟังโลกนี้เหมือนบ้าน

รักกันมีความสามัคคีกันสมานฉันท์กันโลกใบเล็กคือบ้านของท่านครอบครัวของท่านมันจึงจะเป็นครอบครัวที่มีความสุขและอบอุ่นใช่ไหมครับตำรวจจะมีหน้าที่อย่างเดียวถ้าผัวตีเมียเมียตีผัวทำร้ายร่างกายทำร้ายจนถึงชีวิตกันตำรวจจึงจะเข้ามาจัดการเพื่อให้ท่านบ้านของท่านสงบท่านนึกภาพออกไหมครับแต่ผู้ที่จะมีหน้าที่ทำให้บ้านของท่านผัวเมียพ่อแม่ลูกบุตรบริวารทั้งหลายที่อยู่ในครอบครัวไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันไม่ให้กัดกันไม่ให้ตีกันไม่ให้ฆ่ากันไม่ให้ทำร้ายกันก็พวกท่านเท่านั้นแหละครับที่จะมีหน้าที่ในการทำให้บ้านเรือนหรือครอบครัวมีความสงบสุขมีความร่มเย็นมีความอบอุ่นใช่หรือไม่จะมีคนนอกบ้านที่ไหนล่ะครับที่จะเข้ามาเผือกกับความสันติสุขหรือความสงบสุขในบ้านของท่านใช่ไหมใช่ไหมในบ้านของท่านเนี่ยจะมีใครมาที่จะสามารถช่วยทำให้บ้านของท่านเนี่ยให้ทุกคนอยู่กันอย่างมีความสุขอยู่กันอย่างสงบไม่ทำร้ายกันไม่ตีตาตาตีกันคนภายนอกไม่เกี่ยวครับถึงแม้จะเกี่ยวเขาก็มาเผือกไม่ได้ถูกหรือไม่นะครับอย่าหวังใจว่าจะมีคนนอกบ้านไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีอำนาจเหนือกว่าแม้กระทั่งนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีเอกนะถ้ามีจริงนะฮะมันก็จะเข้ามาจุนจ้านในครอบครัวของท่านเพื่อจะจัดการครอบครัวของท่านให้สุขสงบไม่ได้หรอกคนที่อยู่ในครอบครัวด้วยกันนี่แหละจะต้องช่วยเหลือกันเองดูแลกันเองจัดการกันเองมันหน้าที่ท่านมีอะไรยอมรับยอมรักยอมร่วมเนี่ยหรือช่างก็เถอะไม่เป็นไรยังไงก็ได้แค่นี้ก็ดีแล้วใช่ไหมอดทนอดกลั้นและให้อภัยต่อกันเหมือนเสาร์ที่แล้วที่เคยสื่อพระโอวาทของพระเจ้าให้ท่านฟังไปแล้วว่าจะอยู่เย็นเป็นสุขสร้างสันติสุขในครอบครัวได้อย่างไรถูกต้องไหมซึ่งก็อยู่ที่สมาชิกทุกคนในครอบครัวก็คือสมาชิกทุกคนในโลกนี้ต้องร่วมมือกันต้องมีจิตสำนึกแห่งการเป็นมนุษย์จิตสำนึกแห่งการเป็นสัตว์สังคมทุกคนต้องทำที่ตัวเองนะไม่ใช่ให้ใครมาช่วยยกระดับให้มันเป็นไปไม่ได้แล้วก็ถ้าจะมีผู้ช่วยเหลือมนุษย์โลกเขาก็จะไม่มาแสดงตนและจะไม่มาบอกให้รู้หรอกเพราะไม่ใช่หน้าที่ที่มนุษย์จะต้องรู้นึกภาพออกไหมครับไม่ใช่หน้าที่ของมนุษย์จะต้องรู้ขอให้ท่านเนี่ยรู้อย่างเดียวว่าจะรักษาตัวรอดเป็นยอดดีรักษาตัวให้รอดเอาชีวิตให้ปลอดภัยจะต้องทำยังไงก็อยู่ที่ตัวท่านช่างเทคนิคเขามีหน้าที่ทำให้เกิดน้ำท่วมทำให้เกิดพายุทำให้เกิดแผ่นดินไหวช่างเทคนิคมีหน้าที่ทำให้เกิดภูเขาไฟระเบิดช่างเทคนิคเขามีหน้าที่ทำให้เกิดสึนามิไอภัยพิบัติในปฏิบัติการชำระโลกของพระเจ้าหรือของพระบิดาหรือขององค์จิตจักรวาลเขามีหน้าที่จะกระทำแต่เขาก็จะคอยช่วยส่งสัญญาณผ่านสัญชาตญาณของมนุษย์ให้รู้ว่ากำลังจะเกิดสึนามิกำลังจะเกิดภัยพิบัติอย่างวันนี้ทั่วทั้งประเทศไทยนะอากาศร้อนอบอ้าวอยู่ดีๆนะกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าจะมีฝนตกภาคเหนือภาคใต้อะไรต่อไม่อะไรแต่ตอนนี้ยกเว้นภาคใต้ที่ยังมีฝนนะนอกนั้นไม่มีแต่หนาวอากาศหนาวเย็นต้องคว้าเสื้อหนาวมาใส่เพื่อสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายอะไรจะพันนั้นขณะที่อเมริกาเนวาดาหรือที่ไหนเนี่ยจะไม่เกิดพายุหิมะพัดถล่มรถยนต์วิ่งไปอยู่บนถนนดีๆนะหิมะกองหนามากลื่นสไลด์ปรากฏว่าเป็นไงตกถนนก็มีขวางถนนอยู่ก็มีชนกันก็มีเพราะบางคันไปขวางอยู่กลางถนนไอ้คันหนึ่งมาเร็วๆมองไม่เห็นเพราะหิมะตกหนักเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว50คันรวดเกิดอุบัติเหตุมีไฟลุกไหม้ขึ้นมาด้วยอะไรแบบนี้แล้วในสหรัฐอเมริกาบางรัฐเราก็จำชื่อรัฐไม่ได้ก็เกิดไฟป่าลุกลามขึ้นมาอย่างรุนแรงมันเกิดอะไรขึ้นนี่ก็คือทั้งหมดที่เรากล่าวเป็นหนึ่งในแผนปฏิบัติการเพื่อการชำระโลกของพระเจ้าขององค์จิตจักรวาลเพื่อการชำระขยะและปรับสมดุลของระบบโลกในการที่จะทรงนำมนุษย์และโลกไปสู่ยุคพลังงานใหม่ถึงแม้เราไม่ได้พูดซ้ำบ่อยแต่ท่านอย่าลืมว่าขณะนี้อยู่ในระหว่างการปฏิบัติการ
แล้วก็มีข่าวอะไรต่อมีอะไรที่

็นข่าวลวงออกมาเยอะแยะมากมายนะมันแต่ท่านเชื่อมั่นในพระบิดาและศรัทธาเราฟังหูไว้หูตรงนู้นก็แล้วกันตอนนี้ฟังอย่างมีเหตุผลแล้วก็คิดตามนะแล้วก็ได้รู้ไว้ว่าอะไรเป็นอะไรพี่ๆน้องๆครับวันนี้ตัวเลขผู้ที่ติดเชื้อเพิ่มขึ้น28029 28,029 รายเสียชีวิต96รายแนวโน้มมากขึ้นทั้งที่ยังไม่ทันถึงเทศกาลวันหยุดตรุษสงกรานต์มันแต่ใครจะออกจากบ้านไปเที่ยวไปไหนต่อไหนก็แล้วแต่ระวังให้จงหนักโดยเฉพาะคนที่มีอายุเลข5ขึ้นไปหาเลข6และเป็นพิเศษเฉพาะคนที่เป็นโรคเกี่ยวกับเลือดเกี่ยวกับหัวใจเกี่ยวกับความดันเกี่ยวกับปอดเกี่ยวกับหลอดลมเข้าใจไหมนั่นคือจุดอ่อนนั่นคือจุดอ่อนเชื้อโรคพวกนี้เป็นเหมือนข้าศึกหรือศัตรูหรือผู้ร้ายถ้าเราปิดประตูหน้าต่างบ้านของเราให้หนาแน่นให้แข็งแรงไว้ไม่ประมาทเผลอไผลนะแง้มประตูแง้มหน้าต่างเอาไว้เป็นยุคสมัยที่โจรชุกชุมว่างั้นนะถ้าท่านไม่ระวังท่านประมาทแน่นอนโอกาสที่ขโมยขโจรจะย่องเบาเข้าบ้านเนี่ยมีสูงเพราะนั้นท่านก็ต้องระวังแล้วก็เวลาหยุดถ้าท่านต้องการจะปลอดภัยท่านต้องทำหน้าที่ตามที่พระบิดาทรงเมตตาให้เรากล่าวกับท่านไว้ต้องแก้ไขจิตสำนึกนิสัยสันดานนิสัยที่ไม่ค่อยดีหรือสันดานที่ไม่ค่อยดีที่พ่อแม่ลูกเมื่ออยู่ในครอบครัวเดียวกันแล้วมีความรักกันเป็นเดิมพันอยู่แล้วถูกไหมเราเห็นลูกเราบกพร่องนิสัยไม่ดีตรงไหนเราใช้เวลาตรงนั้นสอนพ่อแม่ใช้เวลาสอนลูกพ่อแม่ลูกอยู่ในครอบครัวเดียวกันเพราะ set zero ก็ช่วยกันดูซิว่าใครบกพร่องเรื่องอะไรใครมีนิสัยไม่ดีตรงไหนเพราะข้อบกพร่องและนิสัยไม่ดีตรงเนี้ยถ้าไม่มีใครช่วยเหลือในการสร้างสติให้ไม่มีใครเป็นกระจกส่องให้โดยเฉพาะกระจกที่ดีสุดก็คือคนที่เป็นลูกผัวตัวเมียกันนั่นแหละจะไม่โกหกจะไม่ใส่ร้ายจะไม่หลอกลวงกันจะบอกกันตรงๆค่อยๆเตือนกันค่อยๆแนะนำกันเพราะไอ้นิสัยที่ไม่ดีเนี่ยเวลาไปทำงานที่ทำงานเวลาออกไปใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นขยะที่พ่อแม่ลูกเวลาออกจากบ้านไปก็เอาขยะนั้นน่ะไปทำให้สังคมมันสกปรกทำให้สังคมมันแปดเปื้อนสังคมโลกทุกวันนี้หรือสังคมของประเทศที่มันวุ่นวายที่มันสับสนที่มันวุ่นวายที่มันมีปัญหามากมายก็เกิดจากพ่อแม่ลูกในแต่ละบ้านที่เป็นโลกใบเล็กหรือสังคมเล็กๆเนี่ยพาเอาขยะติดตัวไปปลิวว่อนอยู่นอกบ้านอยู่ในสังคมสังคมนะที่เป็นทีมงานสังคมที่เป็นระดับชาติระดับประเทศมันจึงเต็มไปด้วยความวุ่นวายสับสนเพราะแต่ละคนออกมาจากบ้านพอตอนเย็นก็กลับบ้านแล้วก็นอนมีปัญหากันในครอบครัวก็งองแงงงองแงงหาความสุขไม่ได้ไม่ไปได้กูทนทนเอาพรุ่งนี้เช้าตื่นมาเดี๋ยวกูก็ออกจากบ้านกูก็ไม่เจอแม้ไม่เจอหน้ามึงแล้วแต่ทั้งกูทั้งมึงอ่ะก็เอาขยะไปแปดเปื้อนสังคมอยู่ตลอดเพราะไม่มีสถาบันยกระดับจิตสำนึกให้กับมนุษย์ที่อยู่ในสังคมมีแต่จิตจักรวาลสถานธรรมภูกระต่ายสถาบัน HBMI เราเท่านั้นน่ะที่มีหน้าที่ช่วยดูแลจิตสำนึกของมนุษย์แต่ก็เรื่องพวกนี้บางคนบอกว่าถ้าเอาพนักงานบริษัทมาเอาพนักงานโรงงานมาอบรมตรงนี้เสียตังค์เปล่าสู้อบรมให้มันขยันทำงานอบรมให้มันทำงานเก่งดีกว่าบริษัทหรือโรงงานได้ประโยชน์แต่ลืมนึกไปว่านะคนเก่งแต่ถ้าสันดานไม่ดีท่านจ้างเอาไปไว้ในบริษัทท่านมันก็ไม่มีประโยชน์เพราะมันสันดานไม่ดีเขาเป็นคนเก่งแต่ถ้าเขาจะทำงานให้กับท่านได้เขาเรียกร้องเอาผลประโยชน์เยอะๆเนี่ยนี่เรียกว่านิสัยไม่ดีละนะให้เงินเดือนแล้วไม่พออยากได้มากกว่านั้นอีกอยากได้รางวัลเยอะกว่านั้นอีกหรือทำมั่งไม่ทำบ้างอะไรพวกนี้ท่านก็ไม่สามารถจะจัดการกับพฤติกรรมของทรัพยากรมนุษย์ได้ human resource ทรัพยากรคนเนี่ยสำคัญที่สุดต้องเป็นคนเก่งต้องเป็นคนฉลาดแต่ขาดอย่างที่3คือความเป็นคนดีขาดไม่ได้นึกออกไหมครับฉลาดพอตัวโอเคนะเพราะสถาบันการศึกษาสอนให้ฉลาดได้น้อยมากสอนให้เป็นคนเก่งก็คือเป็นคนรอบรู้สอนให้อบรมให้ขยันทำงานเก่งถูกต้องไหมแต่สอนให้เป็นคนดีในหวังพึ่งศาสนาอย่างเดียวสังเกตไหมประเทศไทยเราศาสนาเยอะแยะมีหลายศาสนาด้วย
นะแต่ส่วนใหญ่เท่าที่เห็นก็มาทะเลาะกันแล้วก็มีแต่คนที่อยู่ในวงการศาสนามีแต่จะทำให้ศาสนาเสื่อมทั้งที่มีไม่กี่คนนะปลาเน่าในตะข้องมีไม่กี่ตัวนะก็คือนักบวชที่แย่ๆเนี่ยไม่กี่ตัวไม่กี่ตนแต่ทำให้ส่วนรวมเนี่ยเสียหายท่านว่าจริงไหมครับมันเสื่อมหมดพอคนเสื่อมศรัทธาปั๊บเนี่ยนะแล้วการจะเป็นคนดีได้มันจะเป็นด้วยวิธีไหนและยิ่งพ่อแม่ไม่มีปัญญาสอนลูกเพราะต้องขยันทำมาหากินไม่มีเวลาตอนไหนสอนลูกเลยมันการเซตซีโร่อยู่กับบ้านที่พระบิดายึดเอาเชื้อโรคมาอยู่ในกำมือก็เพื่อเปิดโอกาสให้พี่ๆน้องๆเนี่ยได้ปรับปรุงจิตสำนึกของตนเองมนุษย์ทุกคนต้องใช้จิตสำนึกท่านสังเกตไหมครับแทนที่จะฝึกอบรมพัฒนาคนด้านจิตสำนึกแต่กลับมีสำนักมีโค้ชออกมาเผยแพร่เกี่ยวกับเรื่องจิตใต้สำนึกท่านเห็นไหมครับนี่แหละคือหัวข้อเรื่องในแนวเนี้ยที่คืนนี้พระบิดาจะทรงเปิดเผยความจริงให้ท่านฟังแทนที่จะพาท่านขึ้นสวรรค์ขึ้นสวรรค์แปลว่าไปสู่ที่ชอบที่ชอบที่ควรที่ควรกลับพาท่านลงเหวจิตสำนึกสำคัญกว่าจิตใต้สำนึกเพราะจิตใต้สำนึกท่านไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเลยเขาทำหน้าที่ของเขาเองโดยอัตโนมัติขอให้จิตสำนึกของท่านดีแหละจิตสำนึกในการเป็นมนุษย์ดีไว้จิตใต้สำนึกของท่านก็จะดีเองเพราะจิตใต้สำนึกเป็นเครื่องมือของจิตสำนึกสิ่งใดก็ตามที่มนุษย์เราเนี่ยสั่นสะเทือนจิตสำนึกในมิติโลกทางกายภาพในมิติทางพลังงานด้านของจิตวิญญาณเนี่ยจิตใต้สำนึกจะเป็นผู้รับเอาสิ่งที่จิตสำนึกต้องการเนี่ยไปแสดงออกไปกระทำหรือไปปฏิบัติในมิติของจิตวิญญาณซึ่งเป็นด้านของพลังงานที่สองตาเปล่าเรามองไม่เห็นมันจะเป็นอัตโนมัติและจิตใต้สำนึกนี่แหละเป็นตัวที่ทำให้มนุษย์เราแต่ละคนหนีกฎแห่งกรรมไปไม่พ้นอะไรที่จิตสำนึกมันทำเพราะไร้สำนึกคือทำผิดคิดชั่วก่อเวรเกี่ยวกรรมกับใครก็ตามผ่านมาแล้ว10ปี20ปีจิตสำนึกมันลืมไปแล้วแต่จิตใต้สำนึกคือจิตวิญญาณของท่านไม่เคยลืมเห็นไหมมีการสร้างสำนักตั้งลัทธิบางคนหน้าตายังละอ่อนอยู่เลยยังไม่รู้จักเลยว่าจิตวิญญาณที่แท้จริงคืออะไรก็ตกเป็นเครื่องมือของศัตรูของมนุษย์เอาไอ้สิ่งที่พาให้มนุษย์เข้าป่าเข้าพงเข้าดงเข้าถ้ำหรือตกเหวชวนลากพวกท่านไปสนใจสิ่งเหล่านั้นเสียเวลาในการใช้ชีวิตอยู่ในการเป็นมนุษย์แล้วก็ไม่ได้ทำภารกิจที่จิตวิญญาณต้องการไม่ได้ทำเลยเพราะมัวแต่ไปหาทำไอ้สิ่งที่ไม่ใช่ธุระไม่ใช่หน้าที่ไม่ใช่เรื่องเพราะเชื่อศัตรูของมนุษย์โดยไม่ใช่กึ๋นไม่ใช่ปัญญาเพราะอะไรเขาเอาอะไรมาล่อเอากิเลสมาล่อขายกิเลสของท่านทำให้ท่านอยากรวยอยากสวยอยากดังอยากมีชื่อเสียงอยากประสบความสำเร็จด้วยวิธีลัดเราอยากถามจริงๆถ้าท่านอยู่กับธรรมชาตินะเป็นเจ้าของสวนมะพร้าวท่านหาลิงปีนมะพร้าวไม่ได้ท่านก็ต้องฝึกตัวท่านเองขึ้นต้นมะพร้าวถูกต้องป่ะหน้าที่ของท่านถ้าจะเอามะพร้าวลงมาถ้ารอให้มันสุกเนี่ยมันไม่ทันขายใช่ไหมมะพร้าวเนี่ยเวลามันสุกแล้วผลมันจะสีน้ำตาลนะมันก็อยู่บนต้นนะถ้ารีบเก็บลงมาก็สามารถจะขายได้พอลงมาแล้วเปลือกมันนะผิวนอกจะเป็นสีน้ำตาลไม่น้ำตาลเข้มก็ขายได้รอไม่ได้ก็ปีนต้องปีนถูกไหมท่านมีหน้าที่ต้องปีนต้นมะพร้าวเพื่อไปเก็บลูกมะพร้าวแต่ท่านพยายามไปเชื่อคนบางคนบอกว่าเอ้ยมึงนั่งขัดสมาธิอยู่ที่โคนต้นมะพร้าวเลยนะแล้วมึงก็เพ่งไปที่ช่อมะพร้าวทลายมะพร้าวแล้วมึงก็ใช้จิตของมึงเนี่ยสั่งให้ลูกมะพร้าวให้วิ่นมะพร้าวให้ช่อหรือทลายมะพร้าวมันขาดแล้วร่วงลงมาให้มึงใช้พลังจิตซึ่งเป็นพลังจิตใต้สำนึกหรือไม่งั้นมึงก็ร้องขอให้ต้นมะพร้าวเนี่ยนะทำให้ลูกมะพร้าวมันร่วงหล่นลงมานี่แค่ตามองเห็นนะครับขอให้ลูกมะพร้าวหล่นมาให้ได้ซะก่อนถ้าแน่จริงนะครับนี่ไม่ขอความรวยขอทรัพย์สินเงินทองขอความรวยมองเห็นไหมฮะมองไม่เห็นขอไปเรื่อยไม่รู้มันจะได้หรือเปล่าไม่รู้บางคนขอแล้วได้แต่แล้วก็เข้าใจผิดว่าที่ได้มาเพราะตนขอด้วยวิธีแบบนั้นใครคอนเฟิร์มที่ได้มาเพราะ
บังเอิญมันถึงจังหวะถึงเวลาเราใช้คำว่าบังเอิญแบบมนุษย์เนาะได้จังหวะเวลาที่ท่านจะถูกหวยรวยทรัพย์เพราะอดีตชาติทุกคนมีก่อกรรมทำดีก่อกรรมทำเวรทำอะไรไว้ชาตินี้ก็จะได้รับสิ่งนั้นอยู่ๆก็ได้โชคได้ลาภมาก็เลยคิดว่าได้มาจากการร้องขอเรายกตัวอย่างให้ฟังนะนั่งที่โคนต้นถ้าพลังจิตมีมากพอใช้จิตใต้สำนึกไปทำให้มะพร้าวมันร่วงลงมาให้เนาะแต่ระวังหล่นใส่กระบาลตัวเองด้วยนะดันทะลึ่งไปนั่งอยู่ที่โคนต้นนะ ใช่ไหมเอาง่ายๆเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการได้ลูกมะพร้าวนะหนึ่งต้องปลูกมะพร้าวพอปลูกมะพร้าวจนโตมันออกผลเป็นมะพร้าวเราต้องหาวิธีว่าจะเอามะพร้าวลงมาได้อย่างไรนะเช่นต้องใช้ไม้สอยใช้ไม้ไผ่ลำยาวและทำตะขอเกี่ยวมันลงมาถ้าไม่มีลิงให้ใช้เดี๋ยวหาว่าทรมานสัตว์ไร้ซึ่งมนุษยธรรมอีกหรือถ้าไม่สอยเพราะมันสูงมากก็ปีนเอาคนทางใต้ที่เขาปลูกมะพร้าวเนี่ยเขาใช้ผ้าขาวม้าเนี่ยมาพันกันเป็นวงกลมนะฮะแล้วเอามาคล้องที่ข้อเท้าทั้งสองข้างแล้วก็เอามือโอบกอดต้นมะพร้าวแล้วใช้เท้าเนี่ยนะใช้ผ้าขาวม้าเนี่ยที่พันข้อเท้าไว้เอาข้อเท้าหนีบต้นมะพร้าวไว้แล้วจะมีผ้าอยู่ตรงกลางท่านเห็นไหมครับเขาก็จะใช้เท้าเนี่ยรัดต้นมะพร้าวไว้มือข้างบนก็ค่อยๆขยับตัวขึ้นไปแล้วก็ขาก็รูดขึ้นไปไม่ต้องเหนื่อยมากเพราะว่าผ้าขาวม้าที่รัดข้อเท้าไว้นั่นน่ะมันจะทำหน้าที่ในการยึดรั้งตัวเองไว้กับต้นมะพร้าวมือข้างบนก็กอดพอเหนื่อยก็หยุดพอหายเหนื่อยก็ค่อยๆยืดตัวขึ้นไปเหมือนตัวหนอนนึกออกไหมคืบขึ้นไปคืบขึ้นไปแล้วก็ไปเอามะพร้าวลงมาพอหลังจากนั้นปั๊บเวลาลงมาก็ค่อยๆรูดลงรูดลงนี่ไม่ต้องคืบครับนะใช้มือจับนะใช้มือจับต้นมะพร้าวแบบเอาแบบนิ้วเหนียวแต่ไม่ต้องแน่นแล้วก็ปล่อยให้มันรูดลงมาโดยผ้าขาวม้าจะถูไปกับต้นมะพร้าวก็ฟืดลงมาจนถึงโคนต้นเขาต้องทำเองนะถ้าไม่งั้นนะถ้าวิชาพวกนี้มันได้ผลจริงๆนะเขาก็ต้องมานั่งนะไม่ต้องเหนื่อยเลยใช้พลังจิต เพื่อทำเป็นมะพร้าวร่วงหล่นลงมานี่เรายกตัวอย่างตามที่พระบิดาให้เราเห็นภาพแล้วมาบอกให้ท่านฟังว่าถ้ามันได้ผลจริงๆอ่ะนะเอาไอ้ที่มันเห็นกระตาเนี่ยลูกมะพร้าวทำให้มันร่วงลงมาได้ไม่ใช่ไปขอความรวยจากสิ่งที่มองไม่เห็นไปขอในสิ่งที่ตัวเองมองไม่เห็นว่าปฏิบัติการทางจิตของท่านเนี่ยมันได้ผลจริงหรือเปล่ามันเป็นวิชามอดไม่ใช่วิชาของพระเจ้าหรือไม่ใช่วิชาของพระอาทิตย์ท่านเสียเวลาไปวันๆโมจะไปฝากไฟมายุ่งเรื่องนี้แล้วเราก็บอกว่าถ้าใช้พลังจิตเหวี่ยงออกไปนะพระบิดาเนี่ยจะเอาคืนแต่มันเป็นวิชามอดวิชามารใช่ป่ะพระบิดายังไม่ทันเอาคืนหรอกเวลาท่านเหวี่ยงพลังจิตออกไปเวลาท่านฝึกพวกนี้นะเหวี่ยงออกไปมันจะมีโค้ดไม่ใช่คนนะจะมีผู้ที่เขาหลอกท่านเนี่ยจะคอยดูดซับรับเอาไอ้พลังจิตที่ท่านเหวี่ยงออกไปนั่นนะเขาจะดูดซับรับเอาไปเวลาท่านเหวี่ยงออกไปท่านก็ไม่ได้คืนแต่พระบิดาไม่ได้เก็บคืนนะเพราะมีบางรูปธรรมเขาคอยตามเก็บของผู้ท่านอยู่เพราะพวกเขาหิวสิ่งเหล่านี้ครับพลังจิตที่เป็นกิเลสเนี่ยพวกเขาหิวกิเลสเหมือนกับ DNA ในร่างกายของท่านที่ถูกตัดต่อไว้ด้วย DNA ของสัตว์ร้ายเขาทำไมเขาถึงยั่วยุให้ท่านน่ะกินอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์เลือดสัตว์เพราะมันมีโปรตีนคือมี DNA ของสัตว์ซึ่งไอ้พวกสัตว์ร้ายพวกนั้นที่ตัดต่อ DNA เอาไว้ในร่างกายเราเนี่ยมันต้องการอาหารมันต้องการอาหารก็คือต้องการ DNA จากเลือดเนื้อของสัตว์เป็นอาหารเขาต้องการแต่พอเรากินเข้าไปปั๊บมันก็ไปบำรุง DNA ของสัตว์ร้ายที่อยู่ในร่างกายของท่านนะท่านก็เลยกลายเป็นคนที่ใจดำอมหิตก้าวร้าวดุดันมุทะลุซึ่งมันไม่เหมือนมนุษย์เลยครับมันเหมือนสัตว์มากกว่าใช่หรือไม่ยิ่งกินเลือดเนื้อของสัตว์เยอะมาตั้งแต่เด็กจนโตจนเป็นผู้ใหญ่ป่านเนี้ยท่านจะสังเกตว่าตัวเองมีโทสะจริตที่ค่อนข้างรุนแรงโมโหร้ายฆ่าได้แม้กระทั่งลูกผัวตัวเมียพ่อแม่ของตัวเองอ้างว่าบันดาลโทสะนั่นแหละครับถ้าเป็นมนุษย์ไม่มีคำว่าบันดาลโทสะหรอกครับไม่มีมีแต่จิตสงบนะจิตประเสริฐจิตสงบเขาเรียกว่าเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐพี่น้องครับนะอ่ะเราจะมากล่าวถึงศัตรูของมนุษย์โลกเลยดีกว่าศัตรูของมนุษย์โลกเป็นการสื่อพระโอวาทกับพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลครั้งที่380 EP 380
เราจะเริ่มต้นคำถามเพื่อนำเข้าสู่บทเรียนที่พระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลจะทรงพระเมตตาต่อพวกท่านคำถามแรกคือศัตรูคือใครเพราะชื่อเรื่องคือศัตรูของมนุษย์โลกและศัตรูของคือใครเรากำลังจะชวนให้ท่านได้ใช้ปัญญานิดนึงพระบิดาทรงประทานหัวข้อเรื่องหัวข้อหลักสูตรว่าศัตรูของมนุษย์โลกก็แสดงว่าเป็นศัตรูของพวกท่านทุกคนใช่ไหมแล้วศัตรูของพวกท่านทุกคนที่พระบิดาทรงหมายถึงเนี่ยคงไม่ใช่มนุษย์ด้วยกันหรอกเพราะเป็นศัตรูของมนุษย์โลกถ้าท่านกำลังฟังพระโอวาทอยู่และมีสติรู้ตัวอยู่ว่าท่านคือมนุษย์โลกคนนึงแสดงว่าไอ้คนที่นั่งข้างๆท่านหรือเพื่อนบ้านของท่านพระองค์ไม่ได้หมายถึงคนเหล่านั้นคือศัตรูของมนุษย์โลกเพราะเขาอาจจะเป็นศัตรูกับท่านเพราะเขาเป็นคนข้างบ้านของท่านแต่เขาก็อาจจะไม่ได้เป็นศัตรูของคนข้างบ้านอีกข้างนึงซึ่งเป็นมนุษย์เหมือนกันพูดง่ายๆอย่างนี้เข้าใจนะเพราะฉะนั้นหัวข้อหลักสูตรในราตรีนี้พระองค์ไม่ได้ทรงหมายถึงศัตรูที่เป็นมนุษย์หลายคนถามแล้วผีอ่ะพูดผีปีศาจอาจารย์มันเป็นศัตรูของหนูเปล่าเพราะหนูกลัวผีเราก็ยังไม่เคยเห็นผีฆ่าใครนะครับตอนนี้พระบิดาให้เราบอกท่านแล้วนะทำความเข้าใจให้ตรงกันว่าศัตรูในความหมายของพระองค์จากหลักสูตรของราตรีนี้ศัตรูของมนุษย์โลกไม่ใช่มนุษย์ด้วยกันถ้าเช่นนั้นแล้วศัตรูคือใครแล้วศัตรูที่แท้จริงคือใครคำตอบที่หนึ่งศัตรูของมนุษย์โลกคือผู้ที่เบียดมนุษย์ผู้ที่เบียดมนุษย์คำว่าเบียดแปลว่าอะไรเบียดเช่นกาฝากก็คือต้นไม้ชนิดหนึ่งหรือเป็นพืชชนิดหนึ่งที่นกคำว่านกเนี่ยภาษาไทยโบราณเขาเรียกว่ากาไม่ใช่อีกานะคำว่ากาเนี่ยโบราณแปลว่านกนกไปกินเมล็ดของไอ้พืชชนิดเนี้ยเมล็ดของมันเนี่ยนะมันจะมียางเหนียวๆติดอยู่กับเมล็ดข้างในนะเปลือกนอกเนี่ยจะมีเนื้อบางๆหวานๆเราเคยชิมแล้วทานได้ไม่ตายนะฮะนกชอบกินเพราะมันมีสีเหลืองสีส้มสีออกแดงๆเวลามันสุกเต็มที่นกเวลานกมันกินมันล่อทั้งเมล็ดเลยพอมันกินเมล็ดแล้วเนี่ยนะมันก็เอาไอ้ส่วนที่มันเป็นหวานๆที่เป็นเปลือกนอกกับเนื้อเอาไปใช้ประโยชน์แต่เมล็ดมันย่อยไม่ได้ที่เมล็ดมันเนี่ยมันก็จะมียางเหนียวๆนกเวลากินไปมันก็บินไปสัตว์ปีกพระบิดาทรงดีไซน์คือทรงออกแบบให้มีลำไส้สั้นมีลำไส้สั้นและนกเนี่ยเป็นสัตว์ปีกใช่ไหมจะมีกึ๋นในการย่อยแต่กึ๋นของนกเนี่ยนะมันเป็นกึ๋นเล็กๆไม่เหมือนกึ๋นไก่กึ๋นเป็ดกึ๋นห่านไอ้พวกเนี้ยมันจะกินกรวดกินทรายเข้าไปด้วยเพื่ออะไรครับเวลากึ๋นมันขยับตัวเนี่ยมันก็จะใช้ทรายหรือเปลือกหอยเนี่ยที่เราเวลาเลี้ยงเราเอาเปลือกหอยให้มันกินเนี่ยมันก็จะทำให้เปลือกหอยที่เป็นและหินที่คมๆเนี่ยไปย่อยอาหารในกึ๋นในกึ๋นก็คือกลมๆตรงคอตรงคางเนี่ยนะเคยเห็นไหมใกล้ๆเหนียงมันนั่นแหละเพื่อจะย่อยอาหารแต่ปรากฏว่าไอ้เมล็ดพืชชนิดนี้มันลื่นย่อยแล้วย่อยยังไงนกอ่ะมันกึ๋นเล็กนิดเดียวมันก็พุดไปพุดมาพุดไปพุดมาแล้วมันก็ออกไปสู่ลำไส้ลำไส้มันสั้นพระบิดาให้ลำไส้สั้นเพราะอะไรมันจะได้ไม่ต้องตกค้างอยู่ในกระเพาะในลำไส้นานนึกออกไหมเพราะเขาตัวเล็กเนี่ยให้มันขยันกินกินไปถ่ายไปกินไปอื้อไปอ่ะก็แปลว่าเวลาไปเกาะบนต้นไม้เนี่ยนกมันอึเนี่ยมันก็คาตูดมันนะครับเหนียวๆติดตูดนะครับนกก็จะใช้วิธีทำไงจะเอาไอ้เมล็ดมันที่เมล็ดกาฝากเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่ากาฝากเนี่ยนะก็เอาตูดมันถูๆกับกิ่งไม้บางทีไม่ต้องถูนะมันหลุดออกมามันเหนียวใช่ไหมพอนกเกาะอยู่ตรงไหนเนี่ยมันก็ไปติดอยู่ตรงนั้นนะครับไอ้พืชชนิดนี้มันจะสามารถเจริญเติบโตโดยใช้รากงอกแล้วก็ยึดกับกิ่งของต้นไม้ต้นนั้นแล้วมีรากออกมาเยอะแยะเลยสามารถดูดซับอาหารแย่งอาหารของพืชต้นนั้นเพื่อเจริญเติบโต
อย่างนี้เขาเรียกว่านกกาหรือนกเนี่ยเอามาฝากนะอย่างเนี้ยก็ฝากเนี่ยไม่ได้ช่วยอำนวยประโยชน์ตอบแทนบุญคุณอะไรต้นไม้ต้นนั้นกิ่งไม้ต้นนั้นเลยมีหน้าที่แย่งอาหารแย่งอาหารมาเกาะมันบินไม่ได้แต่นกพามันมาถูกไหมมันก็แย่งอาหารมันโตไปเรื่อยๆกิ่งไม้กิ่งนั้นก็โตยากแล้วเพราะมันคอยอากาฝากคอยแย่งดูดอาหารมาสร้างความเจริญเติบโตให้กับตัวเองปรากฏว่ากิ่งไม้กิ่งนั้นพอขาดอาหารมันก็ค่อยๆแห้งค่อยๆเหี่ยวค่อยๆเฉาแล้วตายก็กลายเป็นกิ่งไม้ที่ตายแล้วกาฝากต้นนั้นก็ตายด้วยแต่มันไม่มีปัญหาตรงที่มันมีลูกมีผลนกก็มากินผลของมันแล้วพามันไปฝากไว้ที่ต้นไม้ต้นอื่นต่อไปเขาเรียกเป็นการขยายพันธุ์อย่างนี้เขาเรียกว่าไอ้พวกกาฝากกาฝากเป็นสิ่งที่มีชีวิตชนิดหนึ่งที่เบียดเบียนต้นไม้คำว่าเบียดเบียนแปลว่าแล้วพามันไปฝากไว้ที่ต้นไม้ต้นอื่นต่อไปเขาเรียกเป็นการขยายพันธุ์อย่างนี้เขาเรียกว่าไอ้พวกกาฝากกาฝากเป็นสิ่งที่มีชีวิตชนิดหนึ่งที่เบียดเบียนต้นไม้คำว่าเบียดเบียนแปลว่าแล้วพามันไปฝากไว้ที่ต้นไม้ต้นอื่นต่อไปเขาเรียกเป็นการขยายพันธุ์อย่างนี้เขาเรียกว่าไอ้พวกกาฝากกาฝากเป็นสิ่งที่มีชีวิตชนิดหนึ่งที่เบียดเบียนต้นไม้คำว่าเบียดเบียนแปลว่าแล้วพามันไปฝากไว้ที่ต้นไม้ต้นอื่นต่อไปเขาเรียกเป็นการขยายพันธุ์อย่างนี้เขาเรียกว่าไอ้พวกกาฝากกาฝากเป็นสิ่งที่มีชีวิตชนิดหนึ่งที่เบียดเบียนต้นไม้คำว่าเบียดเบียนแปลว่าแล้วพามันไปฝากไว้ที่ต้นไม้ต้นอื่นต่อไปเขาเรียกเป็นการขยายพันธุ์อย่างนี้เขาเรียกว่าไอ้พวกกาฝากกาฝากเป็นสิ่งที่มีชีวิตชนิดหนึ่งที่เบียดเบียนต้นไม้คำว่าเบียดเบียนแปลว่าแล้วพามันไปฝากไว้ที่ต้นไม้ต้นอื่นต่อไปเขาเรียกเป็นการขยายพันธุ์อย่างนี้เขาเรียกว่าไอ้พวกกาฝากกาฝากเป็นสิ่งที่มีชีวิตชนิดหนึ่งที่เบียดเบียนต้นไม้คำว่าเบียดเบียนแปลว่าแล้วพามันไปฝากไว้ที่ต้นไม้ต้นอื่นต่อไปเขาเรียกเป็นการขยายพันธุ์อย่างนี้เขาเรียกว่าไอ้พวกกาฝากกาฝากเป็นสิ่งที่มีชีวิตชนิดหนึ่งที่เบียดเบียนต้นไม้คำว่าเบียดเบียนแปลว่าแล้วพามันไปฝากไว้ที่ต้นไม้ต้นอื่นต่อไปเขาเรียกเป็นการขยายพันธุ์อย่างนี้เขาเรียกว่าไอ้พวกกาฝากกาฝากเป็นสิ่งที่มีชีวิตชนิดหนึ่งที่เบียดเบียนต้นไม้คำว่าเบียดเบียนแปลว่าแล้วพามันไปฝากไว้ที่ต้นไม้ต้นอื่นต่อไปเขาเรียกเป็นการขยายพันธุ์อย่างนี้เขาเรียกว่าไอ้พวกกาฝากกาฝากเป็นสิ่งที่มีชีวิตชนิดหนึ่งที่เบียดเบียนต้นไม้คำว่าเบียดเบียนแปลว่าแล้วพามันไปฝากไว้ที่ต้นไม้ต้นอื่นต่อไปเขาเรียกเป็นการขยายพันธุ์อย่างนี้เขาเรียกว่าไอ้พวกกาฝากกาฝากเป็นสิ่งที่มีชีวิตชนิดหนึ่งที่เบียดเบียนต้นไม้คำว่าเบียดเบียนแปลว่าแล้วพามันไปฝากไว้ที่ต้นไม้ต้นอื่นต่อไปเขาเรียกเป็นการขยายพันธุ์อย่างนี้เขาเรียกว่าไอ้พวกกาฝากกาฝากเป็นสิ่งที่มีชีวิตชนิดหนึ่งที่เบียดเบียนต้นไม้คำว่าเบียดเบียนแปลว่าแล้วพามันไปฝากไว้ที่ต้นไม้ต้นอื่นต่อไปเขาเรียกเป็นการขยายพันธุ์อย่างนี้เขาเรียกว่าไอ้พวกกาฝากกาฝากเป็นสิ่งที่มีชีวิตชนิดหนึ่งที่เบียดเบียนต้นไม้คำว่าเบียดเบียนแปลว่าแล้วพามันไปฝากไว้ที่ต้นไม้ต้นอื่นต่อไปเขาเรียกเป็นการขยายพันธุ์อย่างนี้เขาเรียกว่าไอ้พวกกาฝากกาฝากเป็นสิ่งที่มีชีวิตชนิดหนึ่งที่เบียดเบียนต้นไม้คำว่าเบียดเบียนแปลว่าแล้วพามันไปฝากไว้ที่ต้นไม้ต้นอื่นต่อไปเขาเรียกเป็นการขยายพันธุ์อย่างนี้เขาเรียกว่าไอ้พวกกาฝากกาฝากเป็นสิ่งที่มีชีวิตชนิดหนึ่งที่เบียดเบียนต้นไม้คำว่าเบียดเบียนแปลว่าแล้วพามันไปฝากไว้ที่ต้นไม้ต้นอื่นต่อไปเขาเรียกเป็นการขยายพันธุ์อย่างนี้เขาเรียกว่าไอ้พวกกาฝากกาฝากเป็นสิ่งที่มีชีวิตชนิดหนึ่งที่เบียดเบียนต้นไม้คำว่าเบียดเบียนแปลว่าแล้วพามันไปฝากไว้ที่ต้นไม้ต้นอื่นต่อไปเขาเรียกเป็นการขยายพันธุ์อย่างนี้เขาเรียกว่าไอ้พวกกาฝากกาฝากเป็นสิ่งที่มีชีวิตชนิดหนึ่ง
ที่เบียดเบียนต้นไม้คำว่าเบียดเบียนแปลว่าแล้วพามันไปฝากไว้ที่ต้นไม้ต้น